0: 63,000 ครัวเรือนและระดับน้ำยังเพิ่มเพราะน้ำทางตอนเหนือของจังหวัดยังลงมาต่อเนื่องถ้าดูแผนที่น้ำเนี่ยก็เห็นว่าฉะเชิงเทราคือจังหวัดสุดท้ายของมวลน้ำทั้งจากแม่น้ำนครนายกแล้วก็ที่มาจากแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งมารวมตัวที่อำเภอบ้านสร้างเห็นไหมท่านผู้ชมนี่เป็นจุดบรรจบแม่น้ำสองฝั่งคือแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปราจีนบุรีอาจเห็นว่ามันจะลงมาผ่านอำเภอสำคัญสำคัญก่อนจะไปลงที่อำเภอบางปะกงออกสู่ทะเลยังไม่รู้ว่าน้ำเต็มพื้นที่ในขณะนี้โดยเฉพาะอำเภอบางคระอำเภอคลองเขื่อนนี่ฮะและอย่างที่บอกไปว่าตอนเหนือเขื่อนขุนด่านประการชนขุนด่านประการชนต้นทางแม่น้ำนครนายกวันนี้6โมงเช้าหรือ8โมงเช้า
1: จะยกระดับบานระบายขึ้นมา25เซนทั้ง4บานนะคะ
0: นี่ฮะคิดเป็น 4% ของระยะยก
1: ค่ะ
0: หมายถึงยก25เซนเกือบ1ไม้บรรทัดเนี่ยแต่ยกทั้ง4บานเพื่อรองรับคาดการฝนที่จะตกในวันที่10ถึง14ก็แปลว่ามันจะมาเติมอีก
1: น้ำ
0: แล้วฝนก็ยังตกอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในพื้นที่ไม่ต้องดึงภาพว่าน้ำมันจะไปไหนเนี่ยท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้มีคุณธาดาได้บินสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลบางขนาดและตำบลพลอากาศของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวซึ่งเป็นอีกอำเภอหนึ่ง
2: บ่อกุ้ง
0: ช่วงเช้าประมาณ 7:30 น. บริเวณเลียบแม่น้ำบางปะกงจะเห็นภาพนี
2: ้อันนี้ผมก็จะสวัสดีครับสวัสดีครับวันที่5ตุลาคม2569นะครับ EP 1วันนี้ก็ได้ขึ้นบินสำรวจนะครับพาทีมกู้ภัยสมาคมกู้ภัยสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับขึ้นสำรวจระดับน้ำนะครับสำรวจบริเวณน้ำท่วมพื้นที่กว้างแต่ว่าบริเวณนี้จะมีต้นไม้มีอะไรเยอะอยู่ก็เลยทำให้มองไม่ค่อยเห็นผิวน้ำเป็นผืนใหญ่หรือเป็นทะเลสาบนะฮะจริงๆแล้วน้ำมาเต็มทั่วพื้นที่หมดเลยถ้าลงต่ำๆไปสังเกตดูหรือลงต่ำๆไปดูเนี่ยจะเห็นน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: แล้วช่วงเย็น
2: ตรงนี้
0: เป็นบางคระท่านผู้ชมดูภาพช่วงเย็นน่ะนะ
2: ก
0: ็เมื่อวานนี้เป็นภาพคลิปสถานการณ์น้ำท่วมที่บางคระช่วงเย็นก็มีบนอากาศอ่ะลงมาด้านล่างเลยก็ได้เวลาจำกัด
3: สวัสดีครับเพื่อน
0: ๆนี่บางคระเห็นไหม
1: ค่ะ
3: เมื่อเช้านะครับผมก็ทำการบินไปสำรวจน้ำ
0: เอาน้ำลงไป
3: สำรวจบริเวณที่น้ำท่วมในอำเภอบางคระนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้ผมก็กำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางคล้านะครับโดยที่ผมก็จะ
0: ดูกันคร่าวๆจะเห็นว่าน้ำเต็มขนาดไหนขนาดที่เมื่อวานฝนตกอีกเมื่อวานนี้ฉะเชิงเทราบางคล้าคุณเจมใช่ไหม
1: ใช่คุณเจม X1 ค่ะ
0: บอกฝนตกไม่นานน้ำก็ท่วมสูงเพิ่มขึ้นอีกท่วมอยู่แล้วก็ยิ่งสูงถนนหลายสายจะเป็นด้วยน้ำนี่ฮะขณะที่เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าก็คงจะประชุมจัดงานประจำปีจังหวัดทัวร์ไปลงท่านไงผู้ว่าแปดริ้วฉะเชิงเทรา
1: ค
0: ่ะเหตุประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: ประชาสัมพันธ์การประชุมจัดงานประจำปีของจังหวัดนะคะก็คืองานนมัสการหลวงพ่อโสธรแล้วก็งานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทราที่ศาลากลางฉะเชิงเทราน
0: ี่ท่านผู้ว่ามนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ประชุม
1: ท่านเป็นผู้ว่าคนใหม่แล้วท่านก็เป็นประธานการประชุม
0: ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ปกตินี่แหละแต่ทัวร์ลงยับเลย
1: คือ
0: สาระสำคัญของทัวร์ก็คือช่วยคนน้ำท่วมก่อนไหม
1: บอกตอนนี้ฉะเชิงเทราน้ำท่วมหนักชาวบ้านเดือดร้อนมากควรจะประชุมเรื่องน้ำท่วมแก้ปัญหาให้ชาวบ้านมากกว่าจะประชุมจัดงานประจำปี
0: นี่ท่านผู้ชมความเห็นเนี่ยเรียกว่าคณะทัวร์เข้าไปที่จังหวัดอย่างหนักเลยนะครับท่านผู้ชมฮะจัดเวลา8นาทีสถานการณ์ตะวันออกและเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าครู่เดียวครับ
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
5: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
6: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
7: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
8: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
11: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
10: มาเตรียมพร้อมกัน
12: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
15: รายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
16: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081 359 9310

0: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: จัดเวลา13นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไอคอนภูเก็ตไอคอนภูเก็ตครับกลุ่มบริษัทสยามพิวรรษตอกย้ำบทบาทผู้นำในการสร้างจุดหมายปลายทางระดับโลกหรือ
4: เกมเชนเจอร์ค่ะ
3: ประกาศการลงทุน 10,000 ล้านบาท
4: เปิดตัวโครงการใหม่ไอคอนภูเก็ตสัญลักษณ์ใหม่แห่งแดนใต้สู่จุดหมายปลายทางระดับโลกค่ะ
3: ไอคอนภูเก็ต
4: จะพัฒนาในรูปแบบไฮบริดรีเทลแอทแทคชั่นแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์เดสติเนชันนะคะที่จะมอบประสบการณ์ครบทุกมิติค่ะทั้งการใช้ชีวิตการพักผ่อนความบันเทิงแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างมีความหมายเอาไว้ในที่เดียวตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ใจกลางภูเก็ตอำเภอถลางเชื่อมต่อทั้งสนามบินนานาชาติภูเก็ตแล้วก็ท่าเรือยอชระดับโลกได้อย่างสะดวกค่ะโครงการนี้ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด co-creation and collaboration โดยนำศักยภาพอัตลักษณ์และภูมิปัญญาจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้

0: ปิดให้บริการ
1: ปี2572ค่ะ
0: โอ้โห
1: รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยดูได้ที่ www.iconphuket.com ค่ะ
0: อ้าวท่านผู้ชม
1: อ่
0: า72
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ท่านผู้ชมทราบใช่ไหมกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยมีเรือรบแวะมาเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมจอร์จ W. บุชประมาณ 5,000 นายลงที่ภูเก็ตตั้งแต่วันที่4
1: ใช่ค่ะ
0: ภูเก็ตตอนนี้กำลังคึกคักกันทีเดียวอันนี้เปิดปี72นะเอาว่ากันต่อท่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้แทรกขึ้นมาสักหน่อยเมื่อวานนี้ประเด็นเรื่องโหนกระแสมีนางสาวณภัทรซึ่งเป็นแม่ที่ออกมาร้องเรียนว่าถูกลูกชายยึดกิจการมูลค่านับพันล้านแล้วพาตัวไปออกพาตัวไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีโดยอ้างว่าตอนอยู่ที่ศูนย์เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวท่านผู้ชมประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวก็นำมาซึ่งมีการท้าทายให้ไปดูที่ศูนย์แห่งนี้เพราะระหว่างรายการนอกจากประเด็นที่มาร้องเรียนว่าลูกชายกับลูกสะใภ้ล็อกตัวไปส่งที่ศูนย์แห่งนี้และถูกทำร้ายถูกทรมานถูกบังคับให้กินยาก็ปรากฏว่าท่านผู้ชมเรื่องของเรื่องเมื่อวานนี้อดีตคนที่เคยอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ที่เดียวกับคุณแม่ที่ถูกลูกที่ถูกลูกชายให้คนอุ้มมาเนี่ยโฟนอีเข้ามาแฉว่าที่นี่อยู่ลำบากอยู่รวมกันหลายคนสกปรกโดนทำร้ายอาหารแย่แทบไม่มีเนื้อสัตว์ป่วยก็โดนแกล้งเหมือนจะมีการบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบกันเดี๋ยวปรากฏว่าเมื่อวานนี้รายการโหนกระแสร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังตำรวจกองปราบเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลแห่งนี้เรียกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยเนอร์สซิ่งโฮมตามที่มีการร้องเรียนเห็นแล้วช็อกไหม
1: เนี่ยค่ะ
0: คือเตียงนอนใส่ลูกกองอ่ะท่านผู้ชมนี่คุกหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใครเห็นภาพก็ช็อกสภาพศูนย์เนี่ยมันเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยพึ่งพิง
1: มีการติดตั้งรั้วเหล็กคล้ายๆกับกรงขังอะค่ะ
0: ด้านนอกคล้ายกรงขังเลยรวมถึงรอบบริเวณที่พัก
1: เนี่ยค่ะ
0: ติดรั้วลวดหนามเหมือนคุกเลย
1: เป็นรั้วลวดหนามหีบเพลงติดเอาไว้กับรั้ว
0: นี่ที่ทำให้หดหู่สุดๆก็คือในห้องพัก
1: มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงหลายรายค่ะแล้วลักษณะเตียงก็คือมีการติดตั้งกรงเหล็กยึดติดอยู่กับเตียงแบบนี
0: ้ฮะเฮ้ยท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบตรวจสอบพบร้อยเอกหญิงพรเสริมสิริหรือแมวเจ้าของและผู้บริหารศูนย์แห่งนี้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเธอเองจบหลักสูตรพยาบาลทหารอากาศ
1: แล้วก็รับราชการจนมียศร้อยเอกค่ะ
0: ก่อนลาออกมาทำงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกาญจนบุรีและต่อมาเมื่อปี49เนี่ย
1: ได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในลักษณะสถานพยาบาลเวชกรรมชั้น1ณสถานที่ตั้งปัจจุบัน
0: ก่อนในปี64จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิง
1: ก็คือรับดูแลทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ผู้ป่วยพักฟื้นค่ะ
0: เจ้าของศูนย์ให้ข้อมูลกับตำรวจกองปราบว่าการดำเนินการกิจการในปัจจุบัน
1: ได้รับอนุญาตจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5หรือสบส5กระทรวงสาธารณสุข
0: และ
1: มีการตรวจสอบรวมถึงต่ออนุญาตใบอนุญาตอะค่ะทุกปีค่ะ
0: ล่าสุดก็เพิ่งต่อไปเมื่อ3สิงหาสบสนี่อนุญาตได้ยังไงเนี่ยหรือมันมีกฎเกณฑ์ว่าทำได้นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะนี่คุกหรือสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพึ่งพิงแม้กระทั่งสถานดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยจะไปด้วยกรงอ่ะลวดหนามผีเพลย์นะล้อมไว้เนี่ยท่านผู้ชมตัวของร้อยเอกหญิงพรเสริมสิริพาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในศูนย์มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้ป่วยอายุและผู้ป่วย19คนเป็นชาย3หญิง16มีผู้ป่วยอยู่ในความดูแลทั้งหมดเนี่ย
1: 92คนค่ะ
0: เป็นชาย75หญิง17ใน75ที่เป็นผู้ชายแบ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวช68คน
1: สูงอายุ
0: อ้างว่าอย่างนั้นนะ
1: เธออ้างอย่างนั้นว่าจิตเวช68สูงอายุ5แล้วก็เป็นผู้ป่วยพักฟื้นอีก2คนค่ะ
0: ขนาดเดียวกันในอาคารที่พักมีการแบ่งพื้นที่ผู้ป่วยชายกับหญิงออกจากกันเธอก็นำเสนอว่ามันเป็นสัดส่วนแล้วมีทั้งห้องพักเดียวแบบติดแอร์

0: และห้องพักรวมติดแอร
1: ์แล้วก็ห้องพักเดี่ยวที่ใช้พัดลมก็คือเธออ้างว่าเธอแยกประเภทห้องพักตามอาการแล้วก็ประเภทของผู้ป่วย
0: ส่วนในห้องพักที่ลักษณะเป็นลูกกรงเหล็กล่ะ
1: เธอชี้แจงว่าเป็นห้องสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง
0: เนื่องจากบางราย
1: มีพฤติกรรมทำลายข้าวของเดินไปเดินมาก็เลยจำเป็นต้องใช้ห้องที่มีโครงสร้างแข็งแรงแล้วก็สามารถล็อกกุญแจจากภายนอกได
0: ้ล็อกกุญแจจากภายนอกก็คือขังนั่นแหละนอกจากนี้ท่านผู้ชมเธอปฏิเสธเรื่องการทำร้ายร่างกายโดยให้เหตุผลว่าถ้าผู้ป่วยจิตเวชถูกทำร้ายอาจจะเกิดการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าคนทั่วไปจะทำร้ายได้ยังไงทั้งนี้เจ้าของศูนย์ระบุนะครับกรณีที่นางสรณพัฒน์ไปร้องเรียนโหนกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยเธอยืนยันว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี67
1: ลูกชายของนางสาวณพัฒน์เนี่ยติดต่อมาที่ศูนย์ค่ะบอกจะส่งตัวแม่มาพักอาศัยโดยลูกอ่ะแจ้งว่าแม่มักจะก่อความวุ่นวายกับพนักงานในบริษัทของลูกชายก็เลยอยากจะให้แม่มาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้เจ้าของศูนย์เนี่ยบอกว่าวันที่นำตัวนางสาวณพัฒน์ก็คือคุณแม่เนี่ยมาส่งลูกเนี่ยเป็นคนติดต่อแล้วก็ลูกชายเป็นคนมาด้วยตัวเองนะคะศูนย์ไม่ได้จัดรถไปรับแต่อย่างใดก็เลยไม่ทราบรายละเอียดที่ไปกล่าวอ้างว่าแม่ถูกใส่กุญแจมือขณะที่เอาตัวมาที่ศูนย์แล้วระหว่างที่แม่คนนี้พักอยู่อาศัยที่ศูนย์เนี่ยค่ะก็มักจะตัดพ้อว่าถูกลูกชายทอดทิ้ง
0: ลูกชายเนี่ยได้เช่าพักห้องพักเดียวติดแอร์ให้แม่พักและทางศูนย์ก็ดูแลมาเป็นตลอดมาโดยตลอดเจ้าของศูนย์รายนี้เป็นสุภาพสตรีคนนี้เนี่ยระบุว่าจากการดูแลเพราะว่านางสรณพัฒน์มีอาการเป็นปกติ
1: แล้วก็มีความต้องการจะกลับไปอยู่กับลูกชายค่ะ
0: เธอยืนว่าทางศูนย์เนี่ย
1: ก็เลยติดต่อไปที่ลูกชายให้มารับคุณแม่กลับไปดูแลจนกระทั่งวันที่8สิงหาที่ผ่านมาลูกชายก็มารับแม่กลับไปจากศูนย
0: ์นี่ฮะเพราะฉะนั้นที่ไปร้องเรียนอ้างว่าถูกนำมาที่ศูนย์โดยไม่สมัครใจรวมถึงถูกทำร้ายกับกักขังดวงเหนียวที่มาที่ไปเธอยืนยันข้อมูลอีกอย่างนึงอย่างที่ว่านี้โอภาพมันหดหู่ไงท่านผู้ชมเรามีศูนย์ถึงขนาดใส่ลูกกรงบนเตียงอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งใหม่ของโลกเลยนะเนี่ยหรือเขามีอยู
1: ่
0: และเราไม่เคยรู้จริงๆเหรอกระทรวงสาธารณสุขจะว่ายังไงเนี่ยสบสเนี่ยท่านผู้ชมฮะย้อนกลับไปเรื่องราวของหวนกระแสเนี่ยท่านผู้ชมฮะในส่วนของแม่ที่มาร้องเรียนเธอร้องเรียนกับโหนกระแสว่าเมื่อปี50เริ่มทำธุรกิจขายรถยนต์นำเข้ากับเต็นท์มือ2ปิดไปปี54ป55มาทำธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางและสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางในย่านลาดพร้าวโรงงานเสร็จปี60ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาด้วยดีแต่ช่วงปี58ถึง59ลูกชายแต่งงานกับทันตแพทย์หญิงคนหนึ่งแม่เป็นคนแนะนำให้รู้จักกันหลังจากแต่งงานลูกชายมีลูก2คนแม่บอกว่าเขาเริ่มมีปัญหาในครอบครัวลูกชายไม่ได้ทำงานเป็นหลักแหล่งลูกสะใภ้เป็นหมอฟันมีปากเสียงก็เริ่มทำงานแม่ยังแอบช่วยเหลือให้เงินลูกชายเป็นบางครั้งพอปี65ลูกชายกับลูกสะใภ้เข้ามาช่วยดูแลโรงงานเครื่องสำอางและลูกสะใภ
1: ้ขอเป็นผู้บริหารกิจการเองทั้งหมดค่ะ
0: โดยคุณแม่กับลูกสาวยอมรับเงินเดือนคนละ 50,000 แลกกับการมอบมาให้ลูกสะใภ้ไปบริหารเพื่อหวังว่าจะทำให้ลูกชายกลับมาทำงานเป็นหลักแหล่งแต่แม่ระบุว่าหลังลูกชายกับลูกสะใภ้เข้าบริหารโรงงานได้ประมาณ3เดือน
1: ก็มีการเปลี่ยนชื่อโรงงาน
0: ปลายปี66ทั้งคู่ลูกชายลูกสะใภ้เกิดปัญหาครอบครัวโดยคุณแม่อ้างว่าลูกชายไปมีสัมพันธ์กับพี่เลี้ยงเด็กขัดแย้งในครอบครัวปี67ลูกชายเข้ามาบอกแม่ว่าไม่สามารถบริหารโรงงานต่อไปได้เพราะขาดทุนขอคือโรงงานให้แม่ดูแล
1: ขอเวลา3เดือนดำเนินการเรื่องเลิกจ้างพนักงาน30กว่าคน
0: แต่แม่เนี่ยก็เตรียมจะกลับเข้าบริหารเองได้ติดต่อลูกค้าในและต่างประเทศวางแผนด้านการตลาดแต่เหตุการณ์พลิกผันคือลูกชายจะเอามาคืนอยู่แล้วขณะที่แม่กำลังจะเข้ามาบริหารต่อแม่ระบุวันที่21กุมภาพันธ์ปี67ลูกชายมาที่บ้านพร้อมกับชาย2คน
1: อ้างว่าจะมาคุยเรื่องโรงงานค่ะแต่สุดท้ายคุณแม่อ้างว่าชาย2คนนั้นเข้ามาจับตัวปิดปากแล้วก็อุ้มคุณแม่ขึ้นรถพยาบาลไป
0: โดยอ้างว่าแม่มีปัญหาจิตเวช
1: แล้วก็เอาตัวส่งไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุค่ะ
0: เธอบอกว่าพอไปถึงถูกใส่กุญแจมือถูกทำร้ายถูกข่มขู
1: ่ถูกให้กินยานอนหลับเป็นประจำ
0: ใช้ชีวิตอยู่2ปีครึ่ง แอบติดต่อน้องสาวให้เข้ามาช่วยจนออกมาจากศูนย์ได้หลังกลับออกมาตรวจสอบทรัพย์สินทั้งกิจการโรงงานเครื่องสำอางและทรัพย์สินในบ้านและในตู้เซฟทองคำลูกชายกับลูกสะใภ้เอาออกไปนี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้คือที่มาของต้นเรื่องอย่างที่บอกไปเนี่ยนะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีประเด็นซึ่งในส่วนของป้าแมวซึ่งก็คือเจ้าของศูนย
1: ์
0: ป้าแมวป้าแมวในรายการนี้ระบุนะครับโฟนอินเข้ามาย้ำว่าไม่ได้เป็นคนไปรับตัวคุณแม่แต่ลูกชายเป็นคนพามา
1: แล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องว่าทำร้ายเรื่องว่าแก้ผ้าเนี่ยค่ะ
0: โดยระบุว่าแม่ถูกจัดในห้องเดียว
1: เป็นรูปแบบการดูแลของศูนย์แล้วก็บอกให้ทีมงานมาตรวจสอบได้เลย
0: นี่แหละเป็นที่มาให้มาตรวจสอบได้เลยท่านผู้ชมฮะกระทั่งเกิดเรื่องเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นอาณาบริเวณโดยรอบนอกจากกำแพงแล้วล้วนลวดหนามผีเพลงด้านในแต่ไปได้ลูกกลงนี่เห็นไหมและในห้องนอนก็ปรากฏว่ามีลูกกลงกับเตียงนอนอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละ
2: เราเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงค่ะตามใบอนุญาตสปส.5
3: ครับคุณมีการทำร้ายร่างกายผู้ป่วยไหมเวลาที่เขาไม่ฟังอะไรคุณตีไหม
2: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีนะ
2: ในคนไข้ของเราเนี่ยเราเป็นคนไข้จิตเวชหรือคนไข้ที่ทะเลาะเบาะแว้งกันถามว่าเรามีการแยกคนไข้ไหมเราต้องแยกค่ะเราจะปล่อยเขาตีกันไม่ได
3: ้การแยกคือการขังไว้ถูกไหม
2: เรามีส่วนที่ต้องแยกขังค่ะเพราะเราเป็นไข้จิตเวช
3: แยกขัง
2: นะตอนนี้ห้องต่างๆที่เราทำเนี่ยเราจะทำตามใบอนุญาตของสปส.เราเนี่ยมีห้องต่างๆไว้สำหรับที่จะแยกคนไข้เวลาที่คนไข้มีอาการอันนี้เป็นมาตรฐานของสปส.ที่กำหนดให้เราต้องมีห้องถ้าคนไข้อาละวาดทะเลาะเบาแว้งหรือทุบตีกันเราต้องมีห้องแยกอันนี้เราทำตามมาตรฐานเราเนี่ยเราเป็นคนเป็นห้องที่สมัยก่อนเรามีห้องน้ำแต่ว่าคนไข้เนี่ยจะเอาพวกปลอกหมอนผ้าห่มทุกอย่างคือแช่น้ำหมดเพราะว่าเขามีอาการแบบนั้นเราเลยต้องเอาห้องน้ำออกแต่เราจะให้คนไข้เดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ด้านข้าง
3: ก็แต่ในส่วนของคุณแม่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนไข้ยังไงครับ
2: เราก็เนี่ยค่ะเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลเนี่ยค่ะแล้วก็คือว่าถ้าต้องการจะเข้าห้องน้ำก็คือเรียกเราก็ให้เข้าห้องน้ำได้แต่ถามว่าในบางรายที่เรามีถังให้สำหรับถ่ายสำหรับที่จะฉี่จะถ่ายเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยถ้าหนึ่งเรียกไม่ทันหรือว่าปวดมากไม่ทันเราเปิดได้ไม่ทันเนี่ยเราก็คือต้องมีสำรองไว้ให้ในห้องน้ำห้อง
4: เ
2: ป็นถังฉี่กระถังฉี่คือวางไว้ให้ด้วย
3: เวลาคนไข้ขอยานอนหลับพี่แมวจะจัดเตรียมให้ถูกไหม
2: ถ้าในบางรายที่นอนไม่หลับบางทีเราอาจจะพิจารณาให้ตามแพทย์สั่งค
3: ่
2: ะ
3: แล้วแพทย์ของพี่แมวนี่เป็นใครมาดูแลยังไงแพทย์สั่งให้ยังไงออกมาจากไหนยานอนหลับเนี่ย
2: คือเนี่ยมันจะมีหลายอย่างคือว่ายาคนไข้เนี่ยมันต้องได้รับการตรวจมาก่อนแล้วก็มียามากับคนไข้นี่ในนั้นบางทีเขาอาจจะเขียนว่าให้ได้เมื่อไม่หลับอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะให้ตามหมอสั่ง
0: อ๋อนี่แหละครับท่านผู้ชมก็ยืนยันอธิบายว่าเมื่อวานนี้ทีมงานหัวกระแสไปกับตำรวจกองปราบเลยท่านผู้ชมเห็นว่าไปก่อนกำหนดเลยแล้วก็เกิดภาพแบบนี้ป้าแมวคนนี้อธิบายว่าการติดโคมบริเวณเตียงไม่มีเจตนาขังคนไข้แต่เป็นการป้องกันให้คนไข้ลุกหรือลงจากเตียงอาจจะเกิดอันตราย
1: เพราะว่าถ้าเกิดล้มหัวแตกศูนย์ก็ต้องรับผิดชอบ
0: บางรายเนี่ยก็จะใช้วิธีผูกแขนหรือขาไว้กับเตียงตลอดเวลา
1: ก็อาจจะทำให้เกิดอาการบวมบาดเจ็บหรือเป็นแผล
0: ก็เลยตัดสินใจเลือกใช้กรง
1: เพื่อให้ยังสามารถขยับแขนขาได
0: ้กรงเหล็กที่มีลักษณะค่อนข้างแน่นหนาเนี่ยเจ้าของศูนย์อธิบายว่าเป็นพื้นที่สำหรับคนไข้บางรายที่มีอาการติดยาและคุ้มข้างรุนแรง
1: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวคนไข้เองและผู้อื
0: ่
1: น
0: แล้วก็ยืนยันว่าก่อนที่ญาติจะเอาคนไข้มาฝากทางศูนย์ดูแลเนี่ยมาดูสถานที่ญาติบางรายถ้าไม่สะดวกมาก็ส่งภาพทางไลน์ให้ดูว่าเป็นแบบนี้นะ
1: เตียงที่มีกรงเหล็กก็ถ่ายไปให้ดูค่ะญาติคนไข้ก็รับรู้แล้วก็เข้าใจเจตนา
0: จริงเหรอกรณีการให้ยา
1: ป้าแมวเนี่ยระบุว่าคนไข้ที่มีประวัติการรักษาแล้วก็มีคำสั่งแพทย์ที่สั่งยาให้เนี่ยศูนย์ก็จะให้ทานยาตามคำสั่งแพทย
0: ์
1: ถ้ายาของผู้ป่วยหมดญาติไม่ได้เอามาให้ก็อาจจะยืมยาจากคนไข้รายอื่นที่ใช้ยาชนิดเดียวกันเพ
0: ื่
1: อไม่ให้ขาดยา อ้างว่าอย่างนั้นนะคะว่าเป็นแพทย์สั่งยามีประวัติการรักษา
0: เพราะไม่สามารถจะให้ยาได้ถูกไห
1: มบอกคนไข้ที่ไม่เคยมีประวัติรักษาหรือไม่ได้รับยาจากแพทย์ศูนย์ก็ไม่สามารถจะจ่ายยาให้ได้ค่ะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ใช่หมออ
0: ่ะวันนี้ภาคสองแน่โหนกระแสท่านผู้ชมโอ้โห
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครจะไปคิดนะโอ้โหโดยเฉพาะไอ้ที่นอนที่เป็นกองอ่ะ
1: ค่ะ
0: 7:30 นแล้วเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
10: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
11: ๆว้าตาชิกล้อง V ซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ Two-way Talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
10: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
9: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
12: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310
13: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ผ่านทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
14: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
15: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
0: เรื่องเล่าเช้านี้ 7:35 นาทีนะครับผู้ชมอ่ะผมสลับกลับมาเรื่องตกใจของโลกสักหน่อยท่านผู้ชมนั่นก็คือเรื่องการโรคเมื่อวานนี้เป็นประเด็นขึ้นมาอันนึงมาจากสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานเกี่ยวกับกรณีนักวิจัยรัสเซียไปทำหลอดทดลองของเชื้อการโรคปอดเนี่ยแตกแล้วเจ้าตัวติดเชื้อเสียชีวิตใน3วันเจ้าหน้าที่ต้องเร่งกลับตัวเกือบ200คนเป็นเหตุนักวิจัยทำหลอดทดลองที่บรรจุเชื้อแบคทีเรียการโรคปอดการโรคนะครับทุกผู้ชม
1: แตกในห้องปฏิบัติการที่รัสเซียค่ะติดเชื้อเสียชีวิตใน3วันนะคะแล้วก็อีก200กว่าคนต้องโดนกักตัว
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถาบันวิจัยเชื้อการโรคแห่งอีคุสในเขตไซบีเรียของรัสเซีย
1: นักวิจัยหญิงคนนี้ชื่อว่าดาย่าค่ะเธอกำลังเก็บตัวอย่างจะเอาไปตรวจวิเคราะห์ปรากฏทำแตกแล้วเชื้อมันก็รั่วไหลออกมาตัวเธอสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วมีปอดบวมอย่างรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลภายในเวลาเพียงแค่3วันหลังเกิดเหตุการณ์นี้สำนักข่าวต่างประเทศบอกว่าทางการรัสเซียเนี่ยเร่งใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ทันทีนะคะนั่นก็คือกักตัวนักวิจัยภายในสถาบันตลอดจนแพทย์พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแล้วก็สั่งปิดพื้นที่บางส่วนของสถาบันวิจัยและโรงพยาบาลเพื่อควบคุมความเสี่ยง
0: ขณะที่มีรายงานว่ามันจะมีในส่วนของคนที่เคยสัมผัสกับนักวิจัยหญิงคนนี้รวมถึงกลุ่มเสี่ยงประมาณ197คน
1: ถูกนำเข้าสู่กระบวนการกักตัวและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ในจำนวนนี้100คน
1: เริ่มมีอาการป่วย
0: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC
1: กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าการโรคปอดเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงแล้วมันสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจได
0: ้โรคการโรคเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นในไซบีเรียนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีการระบาดในมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าเยอร์ซีเดียเพลทิสเป็นสาเหตุของโรคพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่ากว้างอย่าเล่นหมัดของสัตว์เหล่านั้นซึ่งการที่ชาวรัสเซียล้มป่วยด้วยการโรคนั้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นได้ยาก
1: แม้ว่าจะมีการพบผู้ป่วยในส่วนอื่นๆของโลกโดยเฉพาะทวีปแอฟริกาอยู่เป็นประจำทุกปีก็ตาม
0: เจ้าหน้าที่นักวิจัยหญิงที่ชื่อดายาชิปิโลวาซึ่งเป็นพนักงานของสถาบันวิจัยแห่งนี้เนี่ยอายุ28ปีนะครับท่านผู้ชมเริ่มมีอาการป่วยก่อนที่เธอจะเสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบในตอนแรกเนี่ยไม่ได้ระบุสาเหตุที่แน่ชัดในขณะที่มันก็มีข้อมูลที่ยังแตกต่างกันอยู่เนี่ยสุดท้ายหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขของรัสเซียแอนนาโปโปวาก็เดินทางไปที่ไซบีเรียเพื่อประชุมฉุกเฉินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะมีการสักกักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตรายนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีการปิดกั้นพื้นที่บางส่วนของโรงพยาบาลในโรงพยาบาลในเมืองเชเลคอฟซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอเสียชีวิต
1: รวมถึงโรงงานผลิตอลูมิเนียมแห่งหนึ่งค่ะก็สั่งให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย
0: นี่ฮะคืออย่างเป็นทางการก็ยังไม่ยืนยันอ่ะบางทีมีการปฏิเสธว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องขณะที่ผู้ว่าการภูมิภาคอีคุสอีกอร์คอปเชฟออกแถลงการว่าเธอเสียชีวิต
1: ด้วยโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะ
0: และระบุว่าสิ่งสำคัญก็คือ
1: ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่พบกรณีใหม่ของพนักงานจากสถาบันวิจัยป้องกันและควบคุมการโรคที่เข้ารับการรักษาทางการแพทย์แต่อย่างใดค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: คือเขาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วมีการระบุตัวตรวจร่างกายเอาคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงที่เสียชีวิตคนนี้เข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อย
0: ที่ CDC ซีเรียสก็เพราะว่าโรคนี้การโรคมี3รูปแบบ
1: ที่มันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายในส่วนที่แตกต่างกันนะคะ
0: ที่เกิดปัญหาขึ้นก็คือการโรคปอด
1: ก็จะเป็นการติดเชื้อที่ปอด
0: และจะทำให้ผู้ป่วย
1: ไอแล้วก็ขับเอาละอองฝอยที่มีเชื้อโรคเนี่ยออกมาสู่อากาศค่ะ
0: โรคการโรคปอดที่ว่านี้ถ้าพบเร็ว
1: สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะ
0: แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา
1: อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลา 1-6 วัน
0: ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ป สามีของสหรัฐบอกกับนักข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐจะช่วยเหลือรัสเซีย
1: โดยบอกว่าผมไม่อยากเห็นพวกเขาต้องเผชิญกับเรื่องนี้เลย มันเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก
0: นี่ฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โลกจับตาดูกาฬโรคอย่างที่บอกนะครับเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ยากแต่ถ้าเป็นอันตรายถึงชีวิตเป็นโรคประจำถิ่นในบางพื้นที่ของโลกรวมถึงตะวันตกของสหรัฐก็มีรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะถ้าพบอย่างรวดเร็วโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าเยอร์จีเนียเพสติสซึ่งเป็นเชื้อที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน
1: มักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแล้วก็หมัดที่อาศัยอยู่บนตัวสัตว์เหล่านั้นนะคะ
0: แล้วมันแสดงอาการหลายลักษณะอย่างกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองเนี่ย
1: อันนี้จะเป็นรูปแบบดั้งเดิมของโรคที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กาฬโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Black Death ในช่วงศตวรรษที่14
0: นั่นก็คืออนามัยโลกระบุว่าเจ้าตัวนี้ถ้าไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเชื้อมันจะหลวกจากระบบน้ำเหลืองเข้าสู่กระแสเลือดหรือปอดซึ่งนำไปสู่กาฬโรคชนิดติดเชื้อในกระแสเลือดหรือกาฬโรคชนิดปอดอักเสบก็แปลว่ามีตั้งแต่ต่อมน้ำเหลืองติดเชื้อในเลือดและปอดอักเสบนี่ฮะท่านผู้ชม
1: ที่พบในรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้น่าจะเป็นกาฬโรคชนิดปอดอักเสบค่ะก็คือเป็นภาวะที่เชื้อแบคทีเรียเข้าไปทำลายปอด
0: เรื่องอย่างนี้ก็ทำให้เราสะพรึงอยู่เหมือนกันท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: เกรงว่ามันจะหลุดรอดออกมาไงขณะที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้มีการติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยที่มีกรมควบคุมโรคมนเทียนคณาสวัสดิ์ระบุในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบของโลกเนี่ยท่านผู้ชมนั่นก็คือกฎก็เรียกว่าอะไรกฎเอาอนามัยระหว่างประเทศได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นว่าความเสี่ยงต่อการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยอยู่ระดับต่ำ
1: เนื่องจากว่าเหตุการณ์ในรัสเซียเนี่ยมันยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะค่ะยังไม่ได้มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนหรือออกมานอกพื้นที่
0: อีกทั้ง
1: ขณะนี้องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็ยังไม่ได้มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใด
0: ขณะที่รัฐที่มีกรมควบคุมโรคนายแพทย์เดเรกขำแป้นระบุว่าถึงขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเรื่องเครื่องบินหรือการเดินทางหรือเปิดการคัดกรองพิเศษณช่องทางเข้าออกประเทศเนื่องจากระบบเฝ้าระวังของประเทศไทยมีความเข้มแข็งพอในการรองรับสถานการณ์อ้าวนี่ในมุมไทยนะครับทุกผู้ชมฟังดูแล้วก็โอ้โห
1: ค่ะ
0: 7:42 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
6: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
8: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
9: ผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ผมว่า
10: ขอความ
9: ส่วนกลางช่วยกรุณาแบ่งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำมาให้กับสมุทรสาครบ้างเถอะจังหวัดเล็กๆแต่มีผลกระทบกับชาวบ้านเดือดร้อนมากเลือกสวนไร่นาเนี่ยเยอะสวนไม่ใช่ไร่นาเหลือเชื่อมากมีเครื่องสูบน้ำของปภ.อยู่ในจังหวัด2เครื่อง
10: ค่ะแล้วก็ของกรมชลที่เป็นเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กอีกแค่4เครื่อง
9: เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกลาโหมพลโทอดุลธรรมเจริญให้สัมภาษณ์ถึงอาบุญธรรมเจริญให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะครับท่านผู้ว่าชัยชัยแสงอินโดยระบุว่าขณะนี้เครื่องผัดน้ำดันน้ำของกองทัพเรือมีอยู่90เครื่อง
10: อยู่ที่กรุงเทพเนี่ย16เครื่องค่ะ
9: นครนายก30เครื่อง
10: ฉะเชิงเทรา20เครื่อง
9: สมุทรปราการ24เครื่องการที่สมุทรสาครสงครามร้องขอนั้นได้คุยกับนครนายกแล้วที่มีอยู่30เครื่อง
10: จะย้ายเครื่องผลักดันน้ำจำนวน10เครื่องจากนครนายกไปสมุทรสงครามวันนี้ค่ะ
9: เพื่อผลักดันน้ำออกทะเลส่วนเมื่อถามว่าเครื่องผลักดันน้ำจะพอไหม
10: ท่านก็บอกว่าท่านก็สนับสนุนตามที่จังหวัดกรมชลประทานสำนักระบายน้ำกทมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องผลักดันน้ำร้องขอมา
9: เพราะกลาโหมไม่มีความรู้เรื่องน้ำ
10: เพียงแต่หน่วยงานที่มีความรู้อย่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กรมชลประทานหรือจังหวัดต่างๆเขาร้องขอเครื่องมืออะไรมาเราก็สนับสนุนไปให้
9: นี่ท่านผู้ชมนครนายกตอนนี้ถ้าพูดถึงจังหวัดที่หนักที่สุดจังหวัดหนึ่งก็นครนายกนะ
10: ใช่ค่ะ
9: ตอนนี้หนักมากๆคือนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา
10: ค่ะ
9: ถูกไหม
10: ค่ะจะเอาจากนครนายก
9: ไปสิบเครื่อง
10: ไปสิบเครื่องไปสมุทรสงคราม
9: ท่านผู้ชมก็ต้องแบ่งๆกันนะก็ดูอัตคัดนิดหน่อยท่านผู้ชมฮะมาดูกันต่อเรื่องการบ้านการเมืองเมื่อวานนี้นักข่าวพยายามจะสอบถามนายยมเตเกี่ยวกับประเด็นที่งานวันเกิดคุณอนุทินคุณเนวินที่ท่านยกไปร่วมงานและประเด็นเกี่ยวกับที่คุณเนวินเนี่ยอวยพรตั้งแต่เช้าแล้วที่ปภ.ที่อวยพรให้คุณอนุทินเป็นนายก2สมัยนายกไม่ตอบอะไรแค่ยิ้มให้ผู้สื่อข่าวที่ลิฟต์ยิ้มละไมทีเดียวไม่ตอบอะไรในรอบเช้า
11: เบื่อนะเบื่อแล้วอีก2สมัยก็พอนะ
9: เนี่ยรอบเช้าเข้าลิฟต์ท่านนายกก็ไม่ได้ตอบอะไรได้แต่ยิ้ม
12: เรื่องของการอำนาจของการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าใครคนพอใครคน
13: ประชุมถ้าจะเกิดเหตุการณ์มาก็ประชุมมาทุกวันเลยนะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุด
12: หลายคนกังวลว่าจะกลายเป็นความขัดแย้งระดับพื้นที่อะค่ะท่านนายกคะเตรียมมาตรการเรื่องการพักหนี้อะไรไว้ให้ประชาชนแล้วใช่ไหมคะจะครอบได้ประมาณสัปดาห์ไหนคะท่าน
13: เร็วที่สุดครับ
12: เป็นนายกต่ออีก2สมัยไหมคะท่านนายก
9: ไม่ตอบแล้วแหละจริงๆถามโดยหลายคำถามตกบ่ายเนี่ยนายกก็ถูกถามอีกทีนึงคุณเนวินอวยพรเป็นนายกต่ออีก2สมัยท่านผู้ชมฮะ
10: และ
9: ที่นายกตอบก็ว่าเบื่อแล้วหมายความว่ายังไง
10: ค่ะ
9: คุณอนุทินบอกว่าพี่น้องเขาหยอกกันเมื่อถามย้ำว่าเบื่อตำแหน่งนายกแล้วจริงเหรอไม่ตอบคำถามแค่ยิ้มหัวเราะในลำคอเมื่อถูกถามว่าสังคมวิจารณ์ในประเด็นนี้ท่านนายกตอบไม่เป็นประเด็นไม่เป็นประเด็นถามว่าฝ่ายค้านอาจจะหยิบเรื่องนี้มาโจมตีท่านนายกบอกคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้ยังไงไปมาทุกปีตั้งแต่จำความได
10: ้มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัว
9: นี่ฮะ
14: พี่เป็นน้องนั้นผมก็ไปรู้วิธีที่ไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติ
15: ก็เห็นมีอวยพรให้ท่านนายกเป็นนายกต่อแต่ท่านนายกบอกว่าเบื่อแล้ว
14: พี่น้องหยอกกัน
16: ได้ให้คำแนะนำอะไรบ้างครับ
14: ไม่มีครับไม่มี
12: ท่านนายกเบื่อจริงไหมคะท่านนายก
14: แต่พอไปอย่างนี้มันก็เป็นประเด็นให
17: ้ไม่เป็นประเด็นครับ
14: ฝ่ายค้านมาเอามาโจมตี
17: คนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอย่าไปจะเป็นได้ไงผมไปมาทุกปีตั้งแต่ผมจำความได้ครับซึ่งเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะครับ
15: ท่านนายกยังไปลงที่ปาจีนเมื่อวานสอสอพรรคประชาชนว่าทำไมท่านนายกใส่เสื้อบุรีรัมย์ไปเลยใส่เสื้อแบบลำลองไปเลย
17: ทำไม
15: มันหาเรื่องโจมตีอะไรท่านนายก
17: เข้าหาเรื่องใช่ไหม
15: แต่ตัวไม่เรียบร้อย
17: ผมแต่งตัวไม่เรียบร้อย
15: อะไรประมาณนั้น
17: แล้วเวลาพวกใครเข้าสภาแต่งตัวไม่ได้ใส่สูทผูกไทยเป็นไงอันนี้ถามเองแล้วถามเองแล้ว
9: ก็แย่กันว่าข่าวคือหมอสุพัฒน์ใช่ไหมอดีตผู้สมัครสสพรรคประชาชนถามว่ามันไม่เหมาะไหมกับการใส่เสื้อที่มีเครื่องดื่มตาช้างไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่ปราจีนบุรีนั่นแหละอันนี้นายกก็หัวเราะแล้วก็ตอบให้ได้ยินไปประเด็นเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดคุณเนวินคนที่ออกมาตอบคำถามนักข่าวอีกท่านหนึ่งก็คือรัฐมนตรีทรัพยากรสุชาติชมกลิ่นท่านบอกว่าอย่าเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องที่เรื่องทั่วไปที่เราต้องรู้จักระลึกถึงความสำคัญของผู้ใหญ่เป็นเรื่องปกติไปแล้วก็กลับแล้วลงพื้นที่ต่อไงยาวมาเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่เราทุกคนมีสิทธิแสดงมุทิตาจิตกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นสื่อเอง
10: ถ้ามีรุ่นน้องที่เราอบรมสั่งสอนให้เป็นสื่อที่เก่งแล้ววันหนึ่งเป็นวันเกิดของสื่อมวลชนอาวุโสแต่น้องเหล่านี้ไม่เคยมาหาเลยเราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเราถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆรุ่นใหม่ให้เป็นสื่อมวลชนที่ดี
9: ย้อนนักข่าวนี่เห็นไหม
10: เออแต่พอถึงวันเกิดเรากลับไม่มีมุทิตาจิตกลับมาเลยหรือ
9: แล้วก็ย้ำว่าอย่าให้เป็นประเด็นการเมืองเลยนี่ฮะนี่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละไปด้วยกันแล้วก็ไปดูน้ำท่วมแล้ววันเกิดเหตุคือเมื่อวันวานก็เป็นวันอาทิตย์แล้วไม่ใช่รัฐบาลจะหยุดนะคนเราจะประสบความสำเร็จมันอยู่ที่การจัดสรรเวลาที่ดีเมื่อวานเราไปหมายถึงตัวท่านกลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่ง
10: นายกรัฐมนตรีไปปราจีนบุรีกลับมาก็ดึก
9: แล้วก็บอกนะครับท่านผู้ชมบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกเลยนะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านผู้ชมไปปราจีนกลับบ้านสองสามทุ่มวันหยุดก็ไม่ได้หยุดท่านเอาพลังมาจากไหนผมเนี่ยอายุน้อยกว่าท่านเกือบ10ปีบางทีตื่นมายังวิ่งวิ่งในหัวเลยแต่ต้องกัดฟันสู้ประชาชนลำบากปรากฏว่านายมตรีเนี่ยที่ผ่านมาผมยังบอกนะก็เลยว่าท่านเป็นซุปเปอร์แมนแล้วนะเนี่ยเป็นซุปเปอร์แมนเลยจากบุรีรัมย์ต้องบินไปปราจีนบุรีอีกนี่เมื่อถามว่าคุณเดวินให้คำแนะนำยังไงคุณสุชาติบอกก็เป็นบรรยากาศของครอบครัวไม่ได้มีเรื่องการเมืองเอาเป็นว่าคุณเดวินให้คำแนะนำอะไรไหมคุณสุชาติบอกก็ให้รักกันสามัคคีกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง
18: เพราะว่าอย่าเอาเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงมุทิตาจิตกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพถูกไหมครับซึ่งเราก็ไปแล้วเราก็กลับแล้วเราก็ลงพื้นที่ต่อผมยังบอกท่านยกเลยว่าท่านเป็นซูเปอร์แมนจริงๆนะเพราะท่านต้องบินไปปาจีนอีกแล้วกลับมาถึงบ้านสองสามทุ่มถูกไหมท่านคือบางทีแล้วต้องยอมรับว่าวันหยุดท่านก็ไม่ได้หยุดผมยังแซวท่านเลยว่าท่านนายกท่านเอาพลังอย่างไรนะครับพวกผมอายุน้อยไปท่านผมอายุน้อยท่านเกือบ10ปีผมยังบางทีก็มีความรู้สึกตื่นมาก็ยังวิ่งวิ่งหัวเป็นไงกำลังแต่ก็ต้องกัดฟันสู้เพราะพี่น้องประชาชนกำลังลำบากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไม่มีไรเมื่อวานนี้ก็เป็นการแสดงที่จะที่จะติดที่เขียวที่เขียวที่สลาดาสลาดาใส่รองเท้าสองสีเมื่อวานนี้เห็นแล้ว
9: นี่ครับท่านผู้ชมประเด็นต่อมาที่เป็นมุมการเมืองอันเนื่องมาจากกรณีคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเอาประเด็นเกี่ยวกับบัญชีรายการทรัพย์สินเมื่อวานนี้นายกอนุทินถูกถามถึงกรณีนี้เนี่ยท่านก็ย้ำแต่เพียงว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายถ้าใครทำผิดกฎหมายก็ต้องแก้ต่างหรือใครที่ถูกพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการส่วนที่คุณสุชาดาบอกว่าท่านนายกได้ให้กำลังใจไปคุณอนุทินก็ตอบว่าผมให้กำลังใจทุกคนในพรรคนักข่าวก็ถามแย่ว่าที่เกิดขึ้นกับคุณสุชาดาเนี่ย
10: เป็นการสกัดตำแหน่งรัฐมนตรีของคนในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่
9: เพราะมีกระแสข่าวว่าคุณพ่อของคุณสุชาดาเนี่ย
10: อาจจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีอะค่ะ
9: ท่านนายกย้อนถามว่าก้องอี้อะไรแล้วก็หัวเราะ
19: คุณสุชาดากับคุณโรมบ้างไหมครับที่มีการขอให้ตรวจสอบเรื่องสแกมเมอร์สามีของคุณสุชาดา
20: ตามขั้นตอนกฎหมายครับ
19: แต่ก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคด้วยท่านนายกก
20: ็คนในพรรคก็ต้องทำตามกฎหมายครับ
21: เบื้องต้นเขาได้ชี้แจงท่านนายกมาบ้างหรือยังคะ
20: มันมีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งนะตามบทบาทหน้าที่กฎหมายมันครอบคลุมหมดทุกคนต้องทำตามกฎหมายใครทำผิดกฎหมายก็ต้องถือว่าผิดกฎหมายก็ต้องไปแก้ต่างหรือไม่ก็ต้องไปถูกคำพิพากษาอะไรแต่ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมาย
19: แต่เห็นเจ้าตัวก็บอกว่าท่านนายกได้ให้กำลังใจไปด้วยก่อนแล้ว
20: ผมให้กำลังใจทุกคนในพรรคครับ
22: มีข่าวมาว่าเป็นแผนสกัดเก้าอี้จากคนในพรรคด้วยกันเอง
20: เก้าอี้อะไร
21: เก้าอี้รัฐมนตรีจะมีโอกาสในการปรับครม.คุณพ่อของคุณไอเดียจะเข้ามาเป็น
23: ก็เลยทำเผื่อว่าเนี่ยภาษีบาปตรงมีเขาถูกมองว่าเรื่องการแบบว่าคร
20: ับ
23: จะเป็นเก
20: ี่
23: ยวก
20: ับ
23: การ
20: ไปแล้ว
9: หัวเราะอย่างเดียวเลยก็เป็นประเด็นซึ่งเมื่อวานนี้ในแง่ของอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์สงขลาอดีตวอลเปเปอร์คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะศรีโชคโสภายังโพสต์ขุดต่อเนื่องเมื่อวานนี้จะเป็นวันที่4แล้วเนี่ยท่านผู้ชมคุณจีโชคระบุเกี่ยวกับข้อมูลการทำธุรกรรมของไทหยางซังสามีท่านสสสุชาดาแทนทรัพย์ล่าสุดเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับปริศนาหุ้นคาสิโน
10: 2,160 หุ้นของไทยหยางซางค่ะ
9: มีหุ้นคาสิโน 2,160 หุ้นทำไมหาไม่เจอในบัญชีทรัพย์สินที่ตัวคุณสุชาดายื่นโดยระบุว่าระหว่างนี้กำลังค้นข้อมูลบังเอิญไปเจอชื่อเขาในรายชื่อนักลงทุนของเว็บ shuffle.com ระดมทุน 2.5 ล้านดอลลาร์เมื่อที่23กุมภาพันธ์ปี2024ก็สงสัยว่าในซางลงไปเท่าไหร่เพราะ 2.5 ล้านดอลลาร์เป็นยอดรวมจากหลายคนไม่ใช่เขาคนเดียวเพราะขุดต่อกลับไปเรื่องน่าสนใจกว่าเพราะว่ามีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี2022โน่นอีกก่อนจะระดมทุน
10: ในนามบริษัท Mix Order Limited ค่ะ
9: จดทะเบียนอยู่ที่หมู่เกาะ British Virgin ในทะเบียนผู้ถือหุ้นระบุว่าในซางถือหุ้นบริษัท 2,160 หุ้นตั้งแต่8กันยายน2022พอไล่โครงสร้างลงไปอีกเพราะบริษัทนี้เนี่ยถือหุ้น
10: Natural 9 BV ค่ะ 100%
9: ทำธุรกิจคาสิโนออนไลน์และพนันกีฬาในชื่อของ shuffle.comตั้งข้อสังเกตว่าเขามีหุ้นในบริษัทแม่ของบริษัทที่ทำ shuffle.com มาตั้งแต่เดือนกันยายน2022หรือก่อนจะระดมทุนเป็นการทั่วไปที่ไปเจอและในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระบุราคาหุ้นบริษัทเอาไว้ 23.148 ดอลลาร์ต่อหุ้นเกือบจะพอดีกับ 50,000 ดอลลาร์
1: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: ไม่มีการถ่ายถอนหุ้นดังนั้นณวันที่ได้มาชื่อของนายซาง 2,160 หุ้นยังอยู่ก็เลยมานึกถึงบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นกับปปช.
1: ที่ได้หุ้นชุดนี้มาตั้งแต่วันที่8กันยา2022
0: ส่วนบัญชีทรัพย์สินกรณีภรรยารับตำแหน่งส.ส.เป็นวันที่15มีนาคม2026ห่างกัน3ปีครึ่งก็ตั้งข้อสังเกตท่านผู้ชมคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าอาจเขามีแน่แต่เมื่อยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยคุณสิริโชคระบุว่ามันยังไม่มีหลักฐานว่ามีการขายออกไปแล้วตั้งไปประเด็นอย่างนี้ก็ปรากฏว่าเจ้าตัวไล่เรียงไปบอกว่าตามซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาว่ากันต่อตรงนี้ครู่เดียวครับ

0: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
0: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น 2 ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ

คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เริ่มตอนแรกวันอังคารที่6ตุลา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ประเด็นก็คือคุณเฉลิมโชคตั้งคำถามว่ามีเงินลงทุนแจกแจงการลงทุนในบริษัทต่างประเทศหลายบริษัทบางรายการระบุชื่อบริษัทจำนวนและมูลค่าแต่ยังหาชื่อประเด็นนี้ไอ้ที่บัญชีทรัพย์สินเนี่ยไม่เจอ
3: ค่ะ
2: คือก็แปลว่ามีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินคู่สมรสเนี่ยมีหลายบริษัทเลยถูกไหม
3: ใช
2: ่หลายบริษัทระบุชื่อบริษัทจำนวนหุ้นและมูลค่า
3: แต่ว่าหาชื่อบริษัทเนี้ยค่ะ Mix Order Limited เนี่ยไม่เจอ
2: และยังหาหุ้นบุริมสิทธิ์2160หุ้นชุดนี้ไม่เจอเพราะฉะนั้นเจ้าตัวระบุว่าหมายถึงสิริโชคโสภาจะต้องตามต่อไปให้จบว่าในระหว่างวันที่8กันยายน2022ซึ่งได้หุ้นนี้มา
3: จนกระทั่ง
2: ลงทุนเนี่ย
3: ค่ะจนกระทั่งมาถึงวันที่15มีนา2026ที่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนที่คุณไอเดียรับตำแหน่งส.ส.เนี่ยค่ะ
2: หุ้น 2,160 หุ้นที่ว่านี้เนี่ยมันหายไปไหนถ้าขายแล้วขายเมื่อไหร
3: ่
2: ถ้าโอนแล้วโอนให้ใครถ้าถ่ายถอนแล้วถ่ายถอนเมื่อไหร่แล้วได้เงินกลับมาเท่าไหร่นี่ฮะท่านผู้ชมซึ่งถ้าในช้างออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นก่อนวันที่ยื่นบัญชีปปช.ก็จะได้ตามต่อได้ว่าหุ้นนี้เนี่ยซึ่งเป็นหุ้นเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์จะได้จะมีการจัดการกันอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงมันจะโยงมาเรื่องบัญชีทรัพย์สินแต่จริงๆคือมันมีตั้งแต่2022
3: ใช่ค่ะ
2: และหลังสุดที่ได้มาเล่มล่าสุดก็ยังอยู่เพียงแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าณวันที่15มีนาที่คุณสุชาดายื่นกับปปช.เนี่ยยังอยู่ไ
3: ห
2: มแต่คุณจีโชคตั้งคำถามว่าถ้าไม่อยู่แล้วขายเมื่อไหร
3: ่
2: ขายอย่างไรได้เงินกลับมาเท่าไหร่อย่างไร
3: ค่ะ
2: อันนี้เรื่องหนึ่งซึ่งมันก็มีประเด็นที่ไปโยงใยกับเรื่องของกรณีเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าเรื่องมันเยอะอ่ะประเด็นที่คุณนรเศรษฐ์นานหนองตูมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิผู้ชนไปยื่นหนังสือเมื่อวานนี้ก็ไปตามนัด
3: ไปยื่นหนังสือต่อปปช.ค่ะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะจากกรณีเรื่องนาฬิกาค่ะที่ปรากฏภาพคุณสุชาดาใส่นาฬิกาคล้ายๆโรเล็กซ์คอสโมกราฟเดโทน่าแต่
2: 3ล้านกว่า
3: ไม่ได้ปรากฏรายการนาฬิกาเรือนนี้ในการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.
2: คุณรเศษระบุว่าในบัญชีที่ยื่นต่อปปช.15มีนาคมรับตำแหน่งส.ส.ระบุว่ามีนาฬิกาโรเล็กซ์1เดือนเท่านั้นแต่จากการตรวจสอบผ่าน Facebook ของ IG ของเธอเอง
3: ก็พบว่าใส่นาฬิกา
2: อีกเรือนนึง
3: อีกเรือนนึงแต่ยี่ห้อโรเล็กซ์เหมือนกันมูลค่าประมาณ3ล้านตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งมาจนถึงหลังเลือกตั้งก็เลยมาขอให้ปปช.ตรวจสอบ
2: คือยื่นเมื่อรับตำแหน่งนาฬิกาเรือนนี้ใส่มาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งยื่นเสร็จแล้วก็ยังใส่อยู่ก็เลยขอให้กปช.ตรวจสอบว่าเข้าข่าย
3: จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดหรือไม่อย่างไร
2: และเรื่องนี้แม้จะมีประเด็นเกี่ยวกับยืมของใครมาคุณรเศษระบุว่า
3: เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาแล้วว่าถึงจะยืมใครมาก็ต้องยื่นต่อปปช.เช่นกันค่ะ
2: นี่ฮะคือหลังจากเกิดประเด็นนาฬิกายืมเพื่อนอะไรตอนหลังมีคำพิพากษาศาลฎีการะบุว่ากรณียืมมาก็ถือว่าเป็นหนี้สินที่ต้องใช้คืนไงแนวคำพิพากษาศาลฎีกาส่วนถ้าจะอ้างว่าซื้อมาภายหลังยื่นปปช.แล้วคุณรเศษก็ตอบก็บอกว่าเขาต้องตอบให้ได้ว่าแล้วช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยใส่มาได้อย่างไรหรือถ้าจะอ้างว่าซื้อในภายหลังหรือถ้าอ้างว่านาฬิกาเรือนนี้ไม่ใช่นาฬิกาของจริงก็ต้องส่งตัวนาฬิกามาให้ตรวจสอบว่าเป็นของจริงไหมถ้าบอกว่าก๊อปก็ต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่คือเอาทุกประตูเลยเนี่ยเป็นส.ส.ใส่ของก๊อปที่ผิดนะ
3: ค่ะ
2: อาจจะผิดจริยธรรมแต่คงไม่บอกแล้วเมาของก๊อปเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นนรเศรษฐ์เอาทุกมุมเลยอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชม
4: ถ้าอ้างว่านาฬิกานี้เป็นของเพื่อนนะครับของแฟนของคนรู้จักนะครับของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับแล้วยืมมานะครับ ผมก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้เคยมีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วว่าในกรณีถือครองทรัพย์สินแทนก็ถือเป็นที่จะต้องมีการใช้คืนดังนั้นแล้วจึงต้องยื่นต่อทางปปช.เช่นกันหากข้อเท็จจริงอ้างว่ามีการยืมมาแล้วไม่ได้มีการระบุผมก็เชื่อว่าทางปปช.จะนำคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเข้ามาพิจารณาด้วยถ้าอ้างว่ามีการซื้อภายหลังจากที่ยื่นไปแล้วก็ต้องตอบให้ได้ว่าแล้วในช่วงหาเสียงวันที่ใกล้ๆเลยนะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยวันที่4วันที่6รวมทั้งวันที่9เนี่ยนะครับใส่มาได้อย่างไรถ้าบอกว่าซื้อในภายหลังและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าบอกว่านาฬิกาเรือนดังกล่าวนี้เป็นนาฬิกาที่เป็นของก๊อปอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่อย่างไรเพราะว่าผู้แทนราษฎรนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อปวงชนเนี่ยนะครับใส่นาฬิกาก๊อปแล้วมันมีโลโก้ที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นประเด็นต่อไปอีก
2: ทุกเม็ดเลยทีนี้รอคุณสุชาดาก็แล้วกันเพราะที่เธอพูดล่าสุดก็คือว่าเธอยื่นทุกรายการที่เธอเป็นเจ้าของ
3: ที่มีชื่อเธอเป็นเจ้าของ
2: 8:11เดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
7: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
9: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Passสะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
10: ้ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
11: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ

0: หลังจากเคลียร์พื้นที่ใหญ่ก็คือแฟลตคลองจันทร์กับร่มเกล้าที่เป็นเคหะร่มเกล้านอกจากนี้ดูเร็วๆรายละเอียดเดี๋ยวกลับมาต่อกันในคุยนอกจอเพราะเดี๋ยววันนี้ฝนก็จะตกต่อเนี่ยหนองจอกฟอร์ราวิล 3,000 หลังคาเรือน
1: ยังจมน้ำเนี่ย9วันแล้วอะค่ะ
0: โอ้โหเห็นฟอร์ราวิลนี่เป็นที่รันทดหดหู่ท่านผู้ชม
1: ยังสูงอยู่เลยนะคะ
0: ดูภาพเนี่ยยังเป็นทะเลอยู่เลยเนี่ยนี่ฮะพอเข้าไปเจอเนี่ยยังไปเจอหญิงชราอายุ18ปีป่วยล้มเจ็บ
1: แล้วขาดทั้งยาทั้งอาหารนะคะ
0: เนี่ยยังมีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมฮะปลัดกทมท่านระบุว่ากำลังเร่งกู้วิกฤตฟอร์ราวิลหนองจอก
1: ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มค่ะ
0: นี่โอ้โหแล้วหนองจอกถัดออกไปนะถ้าเราไปตามสุวินทวงศ์ขวามือเนี่ยก็จะเป็นโซนที่จะลงมาทางสุวินทวงศ์มีนบุรีล่มเกล้าปากน้ำถ้าขึ้นไปทางหนองจอกเนี่ยหมู่บ้านทั้งนั้นใหญ่ๆท่วมยับหมดเลยท่านผู้ชมยังกู้ไม่สำเร็จเลยนะขณะนี้ขณะที่ประเด็นเรื่องการเยียวยาเนี่ยท่านผู้ชมมาดูประเด็นซึ่งเมื่อวานนี้มีภาพขออนุญาตไปที่จุดนี้สักหน่อยท่านผู้ชมสะพานสูง
1: ค่ะ
0: นักข่าวเราลงพื้นที่เขตสะพานสูงที่นี่เนี่ยชาวบ้านบอกเขตดูแลดีครับตั้งจุดรับเรื่องให้คำแนะนำเป็นระบบถึงกระนั้นมันมีปัญหาเรื่องใหญ่ณขณะนี้คือเนี่ยลุงคนอายุ73ปีอยู่บ่อแบดหมู่บ้านเคหาธานี4สะพานสูงมายื่นขอค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านรวมถึงไอ้ 9,000 บาทเยียวยาเนี่ยอันนี้ยื่นผ่านแอปทางรัฐอันหลังคุณลุงบอกนะครับท่านผู้ชมว่ากังวลเรื่องอะไรรู้ไหมปิ้นรูปเป็นรูปความเสียหาย
1: คือ
0: ต้องออกไปหาร้านคือมันถ่ายรูปไว้อาจจะด้วยโทรศัพท์ถูกไหม
1: ใช่ค่ะคือต้องเสียเวลาออกไปหาร้านถ่ายรูปข้างนอกเพื่อที่จะปริ้นรูปที่คุณลุงถ่ายเอาไว้เอามายื่นนะคะตอนเช้าเจ้าหน้าที่บอกไม่มีเครื่องปริ้นตอนสายบอกมีเครื่องแล้วคุณลุงก็เสียเวลาบอกมันต้องเดินทางย้อนไปย้อนมา
0: แต่เอาเถอะที่นี่เขาให้ข้อมูลดีอันนี้ต้องยอมรับเขตสะพานสูงคุณลุงว่าอย่างนั้นกังวลแต่เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินหรือตีราคานี่ฮะขนาดเดียวกันคุณลุงพูดถึงผู้ว่าแล้วพูดถึงรัฐบาลมีการพูดถึงประเด็นนี้ลองฟังดูสักนิดหนึ่งไหม
2: อย่างเนี้ยถ้าบอกเขาตีว่าซ่อมได้กับถ้าเผื่อเราบอกมันไม่น่าที่จะซ่อมได้หรือซ่อมได้มันอาจจะอยู่ได้ระยะหนึ่งมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะฮะมันแล้วแต่มุมมองของเขาใช่ไหมถ้าเผื่อเขาบอกอันนี้ตีซ่อมมันก็ราคาหนึ่งถ้าเปิดตีว่าต้องทำใหม่ก็ราคาหนึ่งนะอย่างของผมเนี่ยพื้นปาเก้บางจุดบวมบางจุดร่อนออกมาคำถามคือจะไปซ่อมเฉพาะตรงนั้นเหรอเราติ๊กไว้อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องไปดูที่แต่ว่าจะทำยังไงที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยนะให้ดีที่สุดนะฮะคำว่าดีที่สุดเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าเอาผักชีโรยหน้านะมันควรจะทั่วถึงไม่อยากให้เป็นผักชีโรยหน้าก็คือไปเฉพาะแค่ตรงนี้อย่างหมู่บ้านผมเนี่ยเคหะธานี4หมู่บ้านเป็นพันหลังรถมันเข้าไม่ได้เลยก็ไปจอดอยู่แค่ตรงนี้แล้วถามว่าคนข้างในเนี่ยจากถึงจุดตรงนี้นะประมาณ3กิโลความช่วยเหลือที่จะไปถึงจริงๆเนี่ยความจริงเขตเนี่ยเขามีแผนที่อยู่แล้วมันไม่ใช่ไปกองอยู่แค่ปากทางหมู่บ้านที่เดียว
0: นี่ฮะขนาดที่คุณลุงบอกอย่างที่ว่าเนี่ยคุณปุ๊อันนี้รามคำแหง118โอ้โหอันนี้ซอยลึกวิกฤตเหมือนกันน้ำท่วมหนักเจ้าตัวก็พูดว่ามีแค่บัตรประชาชนใบเดียวเอกสารต่างๆมันไปกับน้ำไงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้แม้เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลก็เลยอยากจะบอกว่าเนี่ยมันวิกฤตเอกสารมันถูกน้ำท่วมเหลือแค่บัตรประชาชนใบเดียวมันน่าจะบูรณาการข้อมูลได้ไหมเนี่ยท่านผู้ชมฮะและเธอก็เล่าถึงวันที่อพยพว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่กัน3คนคือตัวเธอผู้ป่วยสโตรกแล้วเด็กพิเศษ
1: การเคลื่อนย้ายยากลำบากมาก
0: สุดท้ายสะท้อนถึงความเชื่อหรือว่าวันเกิดเหตุช่วงนั้นเนี่ยประสานลำบากมากมีเพียงสสในพื้นที่ช่วยประสานงานเรื่องรถอพยพให้ไม่จะใช้เวลาก่อนจะบอกว่าอันนี้มีเสียงไหมตัดเอาตรงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนี้ยแตกต่างกับคนที่ตัวเองเลือกมากับมือเลย

0: แล้วไม่มีใครช่วยได้อะไรเงี้ยที่พี่เอาผู้ป่วยออกมากับลูกเนี่ยมันก็ลำบากมากแต่ถ้าไม่ออกก็จะยิ่งแบบเขาบอกว่าเขาบอกว่าเอาอยู่พอเอาอยู่แล้วก็เขาบอกตก 2-3 วันแล้วก็เออ 2-3 วันมันจะสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เสียหายเยอะๆมากค่ะก็อยากสื่อสารว่าไปช่วยให้เอาน้ำลงก่อนชาวบ้านเขาจะได้ไปทำความสะอาดแล้วกลับมาได้เพราะข้อสำคัญคือผู้ว่าก็เป็นคนเลือกเองนายกพี่ก็เป็นคนเลือกเองซึ่งเลือกเองเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็โดนเองเขาบอกว่าเอาอยู่พอเอาอยู่แล้วก็เขาบอกตก 2-3 วันแล้วก็เออ 2-3 วันมันจะสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เสียหายเยอะๆมากค่ะ
1: ผิดหวังไหมเราเลือกเองกับมือ
0: ไม่ได้ผิดหวังแต่คิดว่าเราโง่เองเราโง่เองเพราะจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเขาคงดูแลได้ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ อืมนั่นแหละ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็หมายถึงผู้ว่าหรือว่า
0: ท่านนายกค่ะนายกค่ะครั้งแรกเลยค่ะที่เลือกที่เปลี่ยนพรรค
2: ขณะที่ไปที่มีนบุรีนักข่าวที่นั่นปรากฏว่าไปช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ติดป้ายคิวเต็มเพราะมีคนลงทะเบียนเยอะขนาดเดียวกันก็ต้องเช็คเอกสารต่างๆบางคนก็ยื่นไม่ทันบางคนได้รับคำแนะนำให้กลับไปก่อนแล้วค่อยมาในวันใหม่วันถัดไปชาวบ้านคนหนึ่งชื่อกระดกพิษอยู่หาดไทยราชมีนบุรีอยากให้รัฐบาลเนี่ยลดขั้นตอนหน่อยได้ไหมเอกสารต่างๆตัวเธอเตรียมเอกสารส่วนใหญ่มาพร้อมนะขาดอะไรรู้ไหมในยาบทขภัยโฉนดที่ดินต
3: ้
2: องการโฉนดที่ดินมันสูญหายหรือจมน้ำหรือไม่มีชื่อในโฉนดอย่างเงี้ย
3: กลายเป็นว่าต้องให้เจ้าของโฉนดไปคัดสำเนาที่กรมที่ดินต้องไปแจ้งความที่สน.แล้วก็เอาเอกสารไปมาระหว่างหน่วยงานเนี่ยค่ะ
2: นี่ท่านผู้ชมก็มีเสียงบอกว่าลดขั้นตอนหน่อยได้ไหมมีเสียงอีกแต่ว่าผมจะข้ามไปไปดูอีกสักเขตนึงท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สายไหมนักข่าวชยศไปก็ปรากฏว่าก็มีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนเรียบร้อยดีปัญหาที่เห็นได้จากเขตสายไหมคือเราต้องเอาคนแก่มาเพราะเป็นเจ้าบ้านไงยายบุญผลอายุ97หลานคุณเหนืออายุ45กับลูกสาวอายุ58อยู่ในชุมชนสุขาภิบาล5แยก32คือสมาชิกลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วแต่ระบบขึ้นว่า
3: การพิจารณาเสร็จสิ้นไม่อนุมัติ
2: ก็เลยต้องหอบเอาคุณยายวัย97
3: ซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะคะต้องหอบคุณยายมาที่สำนักงานเขตด้วย
2: และเอกสารต้องมาครบนะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากมาถ่ายเอกสารที่ร้านค้าในสำนักงานและรูปความเสียหายต้องปริ้นใส่กระดาษ A4 แผ่นละ10บาทนี่ที่สำคัญก็คือโฉนดที่ดินนี่จะทำยังไงเนี่ยท่านผู้ชมคุณยายอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเสียงไปฟังดูในช่วงคุยนอกจออายุ97รอเจ้าหน้าที่ด้วยความอ่อนเพลียบอกสั้นๆว่านี่ฮะง่วงเหนื่อยง่วงอยากกลับไปพักผ่อนลูกหลานต้องคอยดูแลคนอายุ97เพราะเป็นเจ้าบ้านไงนี่ฮะท่านผู้ชมน้าสาวของคุณหนึ่งเปิดโทรศัพท์ให้ทีมข่าวดูว่าลงทะเบียนแล้วแต่ระบบบอกว่าไม่อนุมัติสอบถามเขตก็บอกว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้วนี่มันก็เกิดปัญหาอย่างนี้มีชาวบ้านบางคนอย่างคุณอายุ62ชาวชุมชนดวงมณีไม่รู้หนังสือเนี่ยเดินมาหานักข่าวเลยก่อนจะบอกว่ามันยุ่งมากจริงๆนะถ้าจะให้คุณพี่ถ้าจะให้คุณก็พิสูจน์ได้อยู่แล้วนี่น้ำมันท่วมขนาดนี
3: ้แล้วก็ชี้ไปที่เอกสารที่ต้องกรอกแล้วก็บ่นกับนักข่าวอะค่ะ
2: ว่า
3: บอกเนี่ยแล้วตัวดิฉันเนี่ยก็ต้องเอาเอกสารพวกนี้ไปให้คนที่โง่ๆเซ่อๆที่เป็นเพื่อนบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเหมือนกันด้วย
2: แอปพลิเคชันทางรัฐอะ
3: ทำไม่เป็นเดี๋ยวต้องไปให้เด็กน้อยที่เซเว่นเนี่ยทำให้อ่านหนังสือก็ไม่อ่านไม่ออกดิฉันเนี่ย
2: และที่สำคัญเอกสารน้อยกว่านี้ได้ไหมโดยเฉพาะโฉนดโฉนดเนี่ยจำนองอยู่เดี๋ยวต้องไปที่ดินอีก
3: นี่ยังดีอาจจะต้องไม่ดีที่ยังไม่ต้องใช้ใบแจ้งความดีที่เขาลดตรงนั้นไปไม่งั้นก็ต้องไปแจ้งความอีก
4: ยุ่งวุ่นวายมากเลยถ้าให้ก็โอ้โหคุณพิสูจน์ได้อยู่แล้วว่าน้ำมันท่วมขนาดนี้รถมอเตอร์ไซค์ก็พังเพราะมัน
5: เมตรเท่าไหร่ครับแม่น้ำ
4: ที่บ้านเมตรกว่าค่ะเนี่ยดวงมันมีซอย2เนี่ยทางจะออกสายใหม่ซอย6ไปดูได้เลยยังเป็นแอ่งน้ำอยู่เลยวันก่อนงูหลามนี่ยาวเป็น10เมตร
6: แล้วเขตต้องประทับตาไหมว่าเราเป็นผู้ประสบภัยเพราะว่ามันวุ่นว่ะรัฐบาลโอ้โหไม่ได้นั่นอะไรเลยอ่ะเพราะฉันต้องไปให้คนโง่ๆเซอร์ด้วยการอ่านเพราะว่าเขาฝากมาเขาไม่มีปัญญามาฉันจะเป็นคนมายื่นเองเออแล้วคุณว่ามันวุ่นไหมแอปทำไม่เป็นหรอกเดี๋ยวต้องให้คนให้เซเว่นเด็กน้อยเซเว่นที่รู้จักเขาทำให้เพราะว่าเขามีความรู้ในโทรศัพท์ฉันไม่มีหรอกเขามีโทรศัพท์มานะเดี๋ยวทำไม่เป็นคุณทำเป็นไหมล่ะทำให้ฉันหน่อยสิคุณเถอะคุณไม่ได้ไหมทั้งหมดทั้งชาติชาติทั้งอะไรอ่ะทำให้มันวุ่นวายนะให้เอกสารที่ยื่นมันน้อยลงกว่านี้อีกหน่อยสภาพคนที่มันจนต้นทุนชีวิตไม่มีก็ต้องไปจำนำและต้องไปขอเขาถ่ายมาเขาจะให้เราทันไหมเนี่ยก็ว่าจะไปขอคัดที่เขตว่าเพราะว่าบ้านเรามันมีโฉนดไงไปกันอีกกว่าจะได้เงินปี54ดีกว่านี้อ่ะสสภูมิใจไทยในสายใหม่ไม่เห็นเลยตอนหาเสียงแหมแทบจะลุกบ้า
5: แม่คิดว่าจะได้เงินไหม
4: ขวัญหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่9,000เนี่ยเขาว่าได้แน่แต่อันนี้ไม่รู
5: ้
4: ไม่เข้
5: าใจ
4: แค่นี้ยังไม่รู้เลยจะไปเอาถึง
2: ภูมิใจไทยไม่ได้สสคุณป้า
3: ที่กทม
2: 8:27 เราลาไปด้วยประเด็นเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมสั่งตรวจสอบหาสาเหตุคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเก็บต่อคุยกันต่อในคุยนอกจอเพราะมันเกิดประเด็นน้ำคาดว่าเป็นมลพิษชุมชนรอบกองขยะอุตสาหกรรมบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านเผชิญอาการป่วยเรื้อรังมาก่อนหน้ารับปรากฏว่าเกิดภาพในอุทกภัยเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวดูฮะท่านผู้ชม
3: เนี่ยมันเหมือนเป็นคราบสีรุ้งที่ไหลไปตามทุ่งน้ำเนี่ยค่ะ
2: นี่ฮะมากับน้ำท่วมยังไม่รู้ว่าคืออะไรในส่วนของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมกำชับให้เร่งตรวจสอบจากกรณีพบคราบสีลุ้งคล้ายน้ำมันลอยเหนือผิวน้ำและปนเปื้อนบริเวณตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนี่ฮะตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยน้ำชักกากอุตสาหกรรมและสารปนเปื้อน
3: ไหลออกจากบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมและพื้นที่กำจัดบำบัดของเสียของบริษัท Green Environment Technology จำกัดค
2: ่
3: ะ
2: แล้วมันท่วมขังกว่าระดับท้องนาถึง3เมตรก็เลยออกคำสั่งให้บริษัทชี้แจงเข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรท่านผู้ชมเดี๋ยวตามดูกันต่อโอ้โหสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
7: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
13: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
14: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
15: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
16: มองหา
9: อุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
16: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
17: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:32 น.คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ทักทายกันในเช้าวันอังคาร6 ตุลาคม 2569ทักคุณผู้ฟังทางวิทยุและทักทายไปยังคุณผู้ชมแวะเวียนมาหากันได้เลยทางเพจ Facebook ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะคะก่อนที่จะไปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟ้าฝนกับสถานการณ์น้ำทั้งหลายเพราะว่าเมื่อกลางดึกฝนตกลงมาหนักมากอีกแล้วแต่ขอเริ่มต้นกันที่วันนี้6ตุลาคมมีการร่วมรำลึกกันโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าใครอยู่ในช่วงชีวิตของ6ตุลา19คงจะจำเหตุการณ์นี้ได้ดีนะเด็กรุ่นใหม่ๆหลายๆคนก็ศึกษานะคะศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางการเมืองกับเหตุการณ์นี้วันนี้ครบรอบ50ปีค่ะผ่านไปไวจริงๆมีการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ภาคประชาชนเครือข่ายจัดงานรำลึก6ตุลา19จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519บรรยากาศตั้งแต่ตี 5 ครึ่งที่ผ่านมามีการแสดงนาฏกรรมรำลึกรำลึก50ปี6ตุลานำโดยนายธีรวัตรมุนวิไลหรือขาเงะศิลปินศิลปาธรจากลานโพเดินเท้าถึงลานประติมากรรมและประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์และการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในงานมีการแจกหนังสือ50ปีมรดกของ6ตุลาฟรีแก่ผู้ลงทะเบียนด้วย 7:30 น. 1ชั่วโมงที่ผ่านมาผู้ร่วมงานตักบาตรพระสงฆ์19รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลา19ระหว่างนั้นพวงหลีดรำลึกจากบุคคลองค์กรหน่วยงานและพรรคการเมืองต่างๆหลั่งไหลไปถึงมีพวงหลีดจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนผู้นำฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรเครือข่ายเพื่อนบุ้งเนติพรคณะก้าวหน้าพรรคประชาชนนายจตุรนต์ฉายแสงพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคเสรีรวมไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคโอพรรคสัจธรรมเยอะเลยค่ะที่ส่งกันไปนะคะเป็นพวงหรีดที่นำไปร่วมรำลึกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมีของอบจ.จุฬาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าลูกชายนิธินาถนะเป็นนายกอบจ.จุฬาก็ไปสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะไปร่วมกันวางพวงหรีดรำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลา19ทางมติชนออนไลน์ใช้คำว่ากระหึ่มธรรมศาสตร์เลยค่ะกระหึ่มธรรมศาสตร์นาฏกรรมรำลึก50ปี6ตุลาอ่านรายชื่อ42ผู้สละชีพที่ได้มีการจัดกิจกรรมนี้นะคะขับร้องบทเพลงเพื่อมวลชนผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันขับร้องอย่างกึกก้องมีการจุดพลุควันสีต่างๆเดินเท้าผ่านหน้าหอประชุมใหญ่โดยกลุ่มนักแสดงล้มตัวลงพร้อมถุงของเหลวสีแดงจำลองเหตุการณ์ในจุดที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากต่อมาขบวนร่วมขับร้องบทเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาผลงานประพันธ์โดยจิตภูมิศักดิ์หน้าประติมานุสรธรรมศาสตร์กับเหตุการณ์6ตุลา19วางดอกไม้รำลึกแล้วก็มีการอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน42รายส่วนตัวบุคคลที่มาร่วมงานศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวินิจกูลจากภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันศาสตราจารย์ดร.ไทเรลฮาเบอร์คอนศาสตราจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันนายสุเทพสุริยมงคลประธานชมรมโดยรวมใจในกฤษดางนุจรัตหรือทนายด่างทนายความด้านสิทธิมนุษยชนนายธานีจิริยะสินเจ้าของร้านเฟรมวิดีโออดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อนนายจารุพงษ์ทองศิลป์ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลานางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นักกิจกรรมทางการเมือง ก็เป็นบรรยากาศที่มีความคึกคักมากๆในการรำลึกเช้าวันนี้นะคะเหตุการณ์6ตุลา19ผ่านมา50ปีแล้วที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กับภาคประชาชนเครือข่ายจัดงานรำลึก6ตุลา19กิจกรรมรำลึกครบรอบ50ปี6ตุลา2519ค่ะมาค่ะกับเรื่องของอากาศกทม.เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาฝนตกลงมากันเยอะพอสมควรช่วงเช้าของ6ตุลาคมเพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์แจ้งอัปเดตเรดาร์6ตุลาคมเมื่อตอน6โมงเช้ากรุงเทพสมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครฝนเบาฝนปานกลางฝนหนักบางแห่งลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มุ่งหน้าไปโซนนครปฐมสมุทรสาครและพื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นส่วนเพจกรุงเทพมหานครบอกว่าเช็คฝนเช้านี้กทม.มีฝนครอบคลุมทั่วพื้นที่6ตุลาคมฝนตกหนักสลับปานกลางตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาครอบคลุมทั่วกรุงเทพปริมาณฝนไม่มากนัก 69.5 มิลลิเมตรถึงช่วงเช้านี้เหลือเพียงฝนอ่อนกระจายตัวแต่ยังมีกลุ่มเมฆฝนก้อนใหญ่ในจังหวัดข้างเคียงอาจเคลื่อนเข้าพื้นที่เพิ่มเติมหากไม่สลายหรือเปลี่ยนทิศทางฝนตกถนนลื่นระมัดระวังในการเดินทางและระมัดระวังรถที่จอดติดค้างจากน้ำท่วมในถนนบนสะพานด้วยยังมีนะนี่ที่นะขับรถผ่านมายังมีบางคันจอดอยู่บนสะพานอยู่เลย6ตุลาคมระดับน้ำในคลองสายหลักลดระดับลงใกล้เคียงระดับปกติแล้วทั้งคลองแสนแสบประเวศบุรีรมคลองเปรมประชากรยังคงรองรับน้ำจากคลองย่อยส่วนคลองอื่นๆเร่งพร่องน้ำต่อเนื่องเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำแนวริมคลอง6วาสายล่างพื้นที่ติดต่อจังหวัดปทุมธานีในเขตคลอง3วาหนองจอกสายไหมเนื่องจากระดับน้ำสูงกทม.ปั่นสุดทุกวันเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนด้านตะวันออกลดระดับน้ำในคลองสายหลักต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลองหลักน้ำลดลงคลองเล็กก็ระบายได้เช็คพิกัดเส้นทางน้ำท่วมได้ที่เว็บไซต์ now.หรือ dot เนี่ยนะคะ bangkok.go.th ทีนี้พูดถึงเรื่องของทิศทางของกรุงเทพอ่ะยังมีบางท่านนะบอกว่าไม่รู้อ่ะว่าบ้านตัวเองอ่ะเวลากทม.หรือกรมอุตุบอกอย่างเงี้ยฝนตกกรุงเทพโซนตะวันออกกรุงเทพเหนือกรุงเทพใต้คือยังไงใช่ไหมคุณผู้ชมต้องอย่างนี้คุณผู้ฟังต้องไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ค่ะแล้วก็เปิดแล้วก็พิมพ์ค้นหาแผนที่กรุงเทพอย่างกรุงเทพเหนือเช่นพวกดอนเมืองอ่ะกรุงเทพเหนือที่เหนือด้านบนของกรุงเทพที่จะไปติดกับจังหวัดอื่นๆทางตอนเหนือนึกออกปะขึ้นไปเป็นปทุมขึ้นไปเป็นอยุธยาขึ้นไปอย่างนั้นอ่ะดอนเมืองขึ้นไปอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกกรุงเทพเหนืออย่างบ้านนีนาดอ่ะกรุงเทพตะวันออกก็คือจะอยู่โซนประเวศโซนลาดกระบังโซนมินบุรีที่จะไปติดกับฉะเชิงเทราเข้าใจเนาะกรุงเทพใต้ก็เช่นบางนาบางนาก็จะไปติดสมุทรปราการทางล่างกรุงเทพตะวันตกก็เนี่ยโซนฝั่งทนพวกเนี่ยบางกอกน้อยบางกอกใหญ่อะไรประมาณอย่างเงี้ยประมาณส่วนกรุงเทพตอนกลางก็พวกสาทรโซนเยาวราชประมาณอย่างเงี้ยค่ะเนาะคุณต้องลองเปิดแผนที่ไปเซิร์ช Google ดูนะคะเปิดแผนที่กรุงเทพดูแล้วคุณก็จะได้ดูว่าในพื้นที่ของบ้านเนี่ยน่าที่จะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพตรงจุดไหนเราจะได้ดูถูกนะจะได้ดูแล้วก็เข้าใจเวลาที่มีการพยายามอธิบายกันมาจากทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาด้วย6ตุลาคมตี5นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักระวังลมกระโชกฟ้าผ่าอากาศแปรปรวนประกาศเป็นฉบับที่10แล้วค่ะนะมีผลกระทบจนถึงวันที่7ก็คือพรุ่งนี้อีก1วัน6 7วันนี้พรุ่งนี้6 7ตุลาคมไทยตอนบนอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ค่ะวันนี้6ตุลาคมฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงปลายฝนสุดๆแล้วค่ะใกล้จะต้นหนาวมากละนะวันนี้ก่อนนะวันนี้6ตุลาคมเหนือกลางกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกใต้ตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนพรุ่งนี้7ตุลาคมฝนจะตกหนักถึงหนักมากที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้กรุงเทพฝนจะเจอวันนี้6ตุลาพรุ่งนี้ไม่มีชื่อกรุงเทพว่าฝนจะตกหนัก เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยดังนั้นเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักกันอยู่นะคะทีนี้ลงโฟกัสไปที่รายจังหวัดเลยเราว่ากันวันต่อวันก็แล้วกันวันนี้6ตุลาคมภาคเหนือฝนตกหนักจังหวัดอะไรบ้างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตร6ตุลาคมฝนตกหนักภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกวันนี้ฝนตกหนักที่ชลบุรีระยองจันทราดภาคใต้วันนี้ฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังสรุป6ตุลาคมยังคงเป็นวันที่ฝนตกหนักถึงหนักมากเกือบทุกภาคของประเทศไทยส่วนพรุ่งนี้7ตุลาคมฝนจะน้อยกว่าวันนี้นะคะแจ้งเตือนเป็นวันๆไปเนาะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้ไม่งงเดี๋ยวเราเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำยังมีอีก 2-3 ประเด็นที่จะเล่าสู่กันฟังต่อเนื่องแต่ด้วยเวลาแล้วเดี๋ยวเบรกแรกเราพักกันสักครู่ส่วนคุณผู้ฟังรอตอบคำถามสะสมคะแนนเพื่อที่จะชิงที่นั่งไปชิงเต่าไปจีนกับเราถามช่วงหน้าเช่นเคยนะเราจะใช้เวลาช่วงต้นเบรกหน้าถามคำถามแล้วก็ค่อยมาอัปเดตสถานการณ์ข่าวกันต่อเนื่องเหมือนเมื่อวานนะพักสักครู่หนึ่งค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและ Body Lotion สำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
6: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่ามิวเอ็กซ์ The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
12: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมีเสน่ห์เหมือนวันหวานสัมผัสช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดมอญแล้วออกไปเดินเล่นน้ำท่ามกลางขบวนแห่สุดวิจิตรและขบวนรถบุพชาติสุดอลังการเพลิดเพลินกับการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพ ร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: แปดนาฬิกา47นาทีค่ะช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าวันอังคารที่6ตุลาคม2569คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังข่าวอยู่นะนิธินันท์ขออนุญาตใช้พื้นที่ช่วงต้นของเบรกนี้นะคะในการถามคำถามเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังที่ได้ส่งคลิปมาร่วมลุ้นไปเที่ยวจีนไปชิงเต่ากับเรานะคะได้ตอบคำถามเก็บคะแนนกันสักหน่อยช่วงต้นเบรกนี้ค่ะกับกิจกรรม106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนพาแฟนๆย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในช่วงปลายศตวรรษที่16ย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายนักคฤหาสน์จ้างอยู่พิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนตอบคำถามผ่านช่องทาง SMS 4838106ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณส่งลงทะเบียนไว้กับทีมงานทางอินบ็อกซ์นะคะกติกาเดิมเลยส่งเข้ามาเป็นคนแรกแล้วถูกด้วย10คะแนนไปเลยถูกต้องส่งมาได้เป็นลำดับที่2 8คะแนนลำดับ3ได้6คะแนนลำดับ4ได้4คะแนนลำดับ5ได้2คะแนนตอบมาถูกหลังจากนั้นได้ไปคนละ1คะแนนพร้อมแล้วหรือยังนะสะสมคะแนนให้ได้เยอะที่สุดเลยเมื่อวานผ่านไปแล้ว1วันวันนี้เป็นวันที่2ของการเก็บคะแนนจนกว่าจะถึงวันศุกร์ให้เวลาคุณ5วันนะคะเหมือนเดิมเราจะบอก choice คุณก่อนบอก choice คุณก่อนตั้งใจจด choice แล้วค่อยไปที่คำถามตอบให้เร็วที่สุดแต่ต้องถูกเร็วไม่ถูกก็อดไม่ได้คะแนนอยู่ดีเอ้าฟัง choice คำตอบวันนี้4ตัวเลือก1ชิงเต่าไฮเลสทาวเวอร์1นะด้วยความที่มันอาจจะฟังดูยากนิดหนึ่งคุณสามารถตอบมาเป็นตัวเลขก็ได้นะน้องปุ๋ยเนาะใช่ไหมลูกตัวเลข1 2 3 4ก็ได้คุณผู้ฟังที่ร่วมเล่นเกมนะคุณฟังนี้ที่น่าดีๆนะถ้าคุณพิมพ์ไม่ถูกจริงๆให้คุณตอบเป็นตัวเลขมาเดี๋ยวมันจะพลาดเดี๋ยวมันจะพลาดช้อยนะ1ชิงเต่าไฮเอสทาวเวอร์ไฮเอสในที่นี้ขออนุญาตสะกดสำหรับช้อยที่1ก่อน H I G H E S T ชิงเต่าไฮเอสทาวเวอร์นี่คือช้อยที่1 2ชิงเต่าไฮเทียนเซ็นเตอร์2ชิงเต่าไฮเทียนเซ็นเตอร์3ชิงเต่าแลนด์มาร์คทาวเวอร์3ชิงเต่าแลนด์มาร์คทาวเวอร์4China World Trade Center 4 China World Trade Center ฟังเคลียร์นะผู้ร่วมเล่นเกมทั้งหลายอีกครั้งนะคะตอบมาเป็น1 2 3 4ก็ได้1ชิงเต่า High S Tower 2ชิงเต่าไฮเทียนเซ็นเตอร์3ชิงเต่าแลนด์มาร์คทาวเวอร์4 China World Trade Centerคำถามถามว่าอาคารที่มีความสูงที่สุดในชิงเต่าชื่ออะไรอาคารที่มีความสูงที่สุดในชิงเต่าชื่ออะไรขอทวนช้อยอีก2ครั้งเพราะว่าตัวช้อยมันจะยาวและอาจจะฟังออกเสียงไม่ถนัดอย่างที่บอกออกเสียงมาตอบมาเป็น1 2 3 4ได้1ชิงเต่า High S Tower 2ชิงเต่าไฮเทียนเซ็นเตอร์3ชิงเต่าแลนด์มาร์คทาวเวอร์ 4. China World Trade Center ทวนช้อยอีกครั้งเดียวนะคะ 1. ชิงเต่าไฮเอสทาวเวอร์ 2. ชิงเต่าไฮเทียนเซ็นเตอร์ 3. ชิงเต่าแลนด์มาร์คทาวเวอร์ 4. China World Trade Center กับคำถามที่ถามว่า อาคารที่มีความสูงที่สุดในชิงเต่าชื่อว่าอะไรเชิญตอบผ่านทาง SMS 4838106เฉพาะคุณผู้ฟังที่ร่วมเล่นเกมกับเราเท่านั้นเฉลยท้ายรายการค่ะส่งให้เร็วที่สุดก็แล้วกันนะคะกลับมาเฉลยท้ายรายการมากันต่อกับเรื่องของข่าวคุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวกันอยู่โอ้ยบางกะปิท่วมอีกแล้วคุณเมื่อกี้พอนี้นะเปิดเจอข่าวนี้นี่นะฮะอย่างนี้เลยอ่ะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักฝนตกหนักน้ำคลองแสนแสบยังวิกฤตสี่แยกบางกะปิท่วมอีกแล้วค่ะแต่ไม่ได้สูง 5-10 เซนเรียกว่าเป็นน้ำท่วมขังรอการระบายสำนักงานเขตบางกะปิรายงานว่าเช้าวันนี้6โมงเช้า6นาฬิกา4แยกบางกะปิน้ำท่วมขังประมาณ 5-10 เซนติเมตรเนื่องจากฝนตกหนักลงมาเมื่อคืนระดับน้ำในคลองแสนแสบมีระดับสูงขึ้นขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรส่วนถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงก็น้ำท่วมขังผิวการจราจรประมาณ 5-10 เซนติเมตรรถเล็กผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เขตบางกะปิเนื่องจากฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนส่งผลให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบอยู่ในระดับวิกฤตส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำประชาชนสัญจรเส้นทางด้วยความระมัดระวังนะคะกทม.กำลังเร่งระบายน้ำลดระดับน้ำคลองแสนแสบ10เซนก็คือฟุตบาทนะคุณ10เซนก็คือฟุตบาทค่ะวิ่งได้ทุกชนิดมอเตอร์ไซค์วิ่งได้แต่ก็ระวังลื่นล้มกันก็แล้วกันแล้วอย่าลืมขับช้าๆนะชาวบ้านก็จะเดือดร้อนนะคะโอ้เพราะว่าคลองแสนแสบน้ำยังคงพอสมควรเลยค่ะน้ำยังคงพอสมควรที่คลองแสนแสบดังนั้นจึงต้องแจ้งเตือนนะว่าคลองว่าน้ำคลองแสนแสบยังวิกฤตอยู่แล้วก็มีสถานการณ์ฝนตกหนักลงมาเมื่อคืนนี้จึงมีน้ำท่วมขังรอการระบายเช้าวันนี้แต่ลักษณะน้ำแบบนี้ไม่แน่ใจว่าช่วงเที่ยงจะลงไหมหรือไปถึงเย็นอย่างไรก็ตามถ้าใครเลี่ยงได้เอาเป็นว่าเลี่ยงก็แล้วกันค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงก็แล้วกันสำหรับเส้นทางนั้นสี่แยกบางกะปิกับหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะเขาแจ้งมาเฉพาะในส่วนของเขตบางกะปิตามนี้ก่อนเรื่องหดหู่หัวใจเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอ้างเตียงติดกรงเหล็กล็อกกุญแจสำหรับผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยันสาธารณสุขมาตรวจแล้วผ่านด้วย4โมงเย็น5ตุลาคมค่ะตำรวจไปตรวจสอบศูนย์ผู้สูงอายุแห่งหนึ่งอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีเพราะมีผู้เสียหายร้องเรียนออกรายการโหนกระแสว่าถูกลูกชายยึดกิจการพันล้านแล้วจับแม่ส่งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้มีการทำร้ายร่างกายผู้สูงอายุมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวตำรวจไปถึงพบร้อยเอกหญิงพรเสริมสิริหรือแมวเจ้าของศูนย์ให้ข้อมูลว่าตัวเองเนี่ยจบหลักสูตรพยาบาลทหารอากาศรับราชการจนติดยศร้อยเอกแล้วลาออกมาทำงานโรงพยาบาลเอกชนที่กาญจนบุรีต่อมาประมาณปี49เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเวชกรรมชั้น1ที่ตั้งปัจจุบันจนกระทั่งปี64ตนเองได้เปลี่ยนเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงจิตเวชและฟื้นฟูที่เดิมโดยรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยพักฟื้นในสถานที่ดังกล่าวจนถึงปัจจุบันต้องขออนุญาตจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5กระทรวงสาธารณสุขมีการตรวจสอบและต่ออายุทุกปีล่าสุดเพิ่งต่ออายุเมื่อ3สิงหาคม69นี่เองค่ะเจ้าของร้อยเอกหญิงพรเสริมสิริก็พาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในศูนย์พบว่ามีผู้สูงอายุทั้งหญิงและชายประมาณ100คนอยู่ในการดูแลของศูนย์โดยรอบศูนย์มีการติดตั้งลูกกรงเหล็กไว้ทุกจุดแล้วมีลวดหนามหีบเพลงป้องกันไว้รอบศูนย์ค่ะโอ้ลวดหนามหีบเพลงป้องกันไว้รอบศูนย์เจ้าของอ้างว่าเพื่อป้องกันผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลหนีออกไปข้างนอกพื้นที่ส่วนต่างๆภายในศูนย์ถูกแบ่งกั้นด้วยลูกกรงเหล็กเช่นเดียวกันลักษณะเหมือนห้องคุมขังแต่ที่น่าตกใจภายในห้องพบเตียงนอนถูกติดตั้งด้วยกรงเหล็กเป็นโครงคอกคล้ายคอกใส่หมูก็เป็นเตียงนอนเหมือนผู้ป่วยติดเตียงอ่ะคุณแล้วก็เป็นกรงเหล็กปิดด้านบนไม่ใช่เฉพาะด้านข้างแต่ปิดด้านบนเลยเป็นกรงเหล็กผู้สูงอายุนอนอยู่ นะเป็นกรงเหล็กที่ครอบติงลงมาแล้วผู้สูงอายุนอนอยู่แล้วประตูก็ถูกใส่กุญแจล็อกไว้ที่ด้านนอกอีกชั้นหนึ่งด้วยเจ้าของร้อยเอกหญิงพรเสริมสิริอ้างว่าป้องกันผู้ป่วยตกเตียงและได้รับบาดเจ็บเขาบอกปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอยู่19คนผู้ชาย3ผู้หญิง16มีผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยชาย75คนแบ่งเป็นจิตเวช68ชรา5ฟื้นฟู2ผู้ป่วยหญิงรวม17แบ่งเป็นจิตเวช13ชรา3ฟื้นฟู1ภายในอาคารที่พักมีการแบ่งแยกเป็นสัดส่วนชายหญิงมีห้องพักชนิดห้องพักเดี่ยวติดแอร์ห้องพักรวมแอร์ห้องพักเดี่ยวพัดลมแยกตามอาการและประเภทของผู้ป่วยหากห้องพักชนิดลูกกลงเป็นของผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงเขาบอกที่ไปเจอแล้วตกใจเป็นข่าวเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นห้องของผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงเพราะผู้ป่วยมักทำลายข้าวของเดินไปเดินมาจำเป็นต้องทำเป็นกรงเหล็กเพื่อความแข็งแรงล็อกกุญแจด้านนอกยืนยันไม่มีการทำร้ายร่างกายเนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชหากถูกทำร้ายจะมีการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าคนปกติโอ้แล้วก็บอกว่าตามข่าวในรายการโหนกระแสที่นางสาวณภัทร้องเรียนเมื่อกุมภา67ลูกชายติดต่อมาที่ศูนย์ขอส่งตัวนางสาวณภัทรมาพักอาศัยที่ศูนย์ลูกชายแจ้งว่านางสาวณภัทรชอบไปก่อความวุ่นวายกับพนักงานในบริษัทลูกลูกชายก็เลยติดต่อให้ส่งแม่มาดูแลที่นี่ซึ่งการไปรับตัวลูกชายเป็นคนติดต่อนำมาส่งเองศูนย์ไม่ได้จัดรถไปรับแต่อย่างใดไม่ทราบเรื่องการใส่กุญแจมือขณะไปรับตัวหลังจากนำมาอยู่ที่ศูนย์ขณะพักอาศัยนางสาวณภัทรก็ตัดพ้อว่าลูกชายทอดทิ้งขณะพักที่ศูนย์ลูกชายได้เช่าห้องเดี่ยวติดแอร์อย่างดีในศูนย์ให้พักอาศัยดูแลเรื่อยมาส่วนเห็นว่านางณภัทรมีอาการปกติอยากกลับไปอยู่กับลูกชายก็ติดต่อลูกชายให้มารับกลับไปเมื่อ8สิงหาลูกชายก็มารับจนนั่นแหละมีการไปออกรายการโหนกระแสไปร้องเรียนเจ้าตัวก็เลยต้องออกมาอธิบายแบบนี้โอ้แต่ที่แน่ๆก็เป็น Talk of the Town ไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับการจัดที่หลับที่นอนให้กับผู้สูงอายุลักษณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาช่วงหน้าเรื่องราวน่าสนใจรอคุยกันต่อเนื่องคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727 รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 13:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
5: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เริ่มตอนแรกวันอังคารที่6ตุล

พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.หลังข่าว3 มิตินะคะ

0: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
4: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
5: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
7: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
8: 9:07 น.ค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำเช้าวันอังคาร6ตุลาคม2569คุณผู้ฟังกลับมาช่วงนี้มันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจในแพทย์ประกิตวาทีสาธกกิจคัดค้านแก้กฎหมายเลิกเก็บภาษีบาปส่วนเพิ่ม 2% ให้สสสจะมีแต่บริษัทเหล้าบริษัทบุหรี่นั่นแหละที่ได้ประโยชน์ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะเราคุยกันนะคะกับการค้านแก้กฎหมายเลิกเก็บภาษีสุรายาสูบไปที่สายศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกกิจอาจารย์เป็นเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ค่ะอาจารย์หมอประกิตคะสวัสดีค่ะสายหลุดเลยนะคะอาจารย์หมอก็ให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยเมื่อวันที่2ตุลานะถึงกรณีมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นในช่วงนี้เลยเดี๋ยวคุณผู้ฟังฟังดูแล้วแล้วก็ถ้าอยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะเขาเปิดรับฟังความคิดเห็น30กันยาจนถึง14ตุลาคม69สาระสำคัญก็คือยกเลิกการจัดเก็บภาษีสุราและยาสูบเข้าสู่กองทุนสสสและให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรัฐบาลนี่ในประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะได้คุยกันอาจารย์หมอประกิตวาทีสาธกิจค่ะเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อาจารย์หมอประกิตคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับ
8: สวัสดีค่ะอาจารย์หมออยากให้องค์รบกวนอาจารย์หมอเล่าให้ฟังสักนิดนึงเกิดอะไรขึ้นคะกับประเด็นนี้
9: ก็ประเด็นก็คือยังไงอ่ะ
8: คือที่เขาต้องตึงบทบาท
9: นายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะก็จะเสนอให้มีการแก้กฎหมายที่จัดเงินจากภาษีบาปนะให้แก่4องค์กรนะคือองค์กรไทย PBS นะฮะสสสกองทุนกีฬาแล้วก็กองทุนผู้สูงอายุนะครับให้ยกเลิกเงินที่เอาจากภาษีบาปไปให้กองทุนนี้ตามที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็ให้กองทุนทั้ง4เนี่ยไปรับจากงบประมาณปกตินะไปขอจากงบประมาณปกติอันนี้ก็เป็นที่มาของข่าว มากมายในขณะนี้ครับ
8: ค่ะตัวอาจารย์หมอเองก็ไม่เห็นด้วยมีการคัดค้านการแก้กฎหมายเรื่องเก็บภาษีบาปส่วนเพิ่ม 2% ให้สสส.ตรงนี้ด้วย
9: เออใช่ครับเพราะว่ามันส่งผลเสียนะในด้านของสื่อก็จะทำให้สื่อเนี่ยขาดความอิสระนะโดยเฉพาะในสสส.เนี่ยมันจะทำให้การรณรงค์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะมันจะถูกเปิดโอกาสให้ถูกแทรกแซงนะจากฝ่ายการเมืองจากธุรกิจด้านนะฮ
8: ะ
9: ซึ่งไอ้สสส.เนี่ยเงินมันมาจากภาษีบาปนะจากภาษีสุราภาษียาสูบน
8: ะ
9: มันกฎหมายมันเขียนอยู่แล้วต้องรณรงค์หรือว่าต้องไปผลักดันไปวิจัยไปสร้างกระแสผลักดันให้มีกฎหมายให้มีภาษีไปควบคุมในสินค้าสินค้าที่ทำอันตรายสุขภาพเนี่ยนะพอมันเข้าไปสู่ระบบงบประมาณปกติเนี่ยในการกระบวนการพิจารณาให้งบประมาณนะที่สภาเนี่ยน
8: ะ
9: หรือว่าตั้งแต่เสนอขึ้นไปเนี่ยมันก็เกิดปัญหาแล้วนะฮะเกิดปัญหาในการจัดสรรนะฮะหรือรวมทั้งเมื่อมาแล้วเนี่ยนะมันจะมีความยั่งยืนของกฎหมายอย่างไรนะอย่างขนาดนี้ก็ได้ค่อนข้างคงที่นะคือคาดการได้นะฮะว่าปีนึงจะได้งบประมาณเท่าไหร่นะฮะซึ่งตรงนี้มีความสำคัญนะฮะเพราะว่าไอ้งานสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมันเป็นโครงการมันไม่ใช่ไปจับซื้อของซื้อเสร็จอะไรสร้างเสร็จไปเนี่ยมันเป็นโครงการซึ่งเราจะใช้เวลา2ปี3ปีหรือแม้แต่4ปีอ่ะ
8: ค่ะ
9: ทีนี้ถ้าหากไอ้งบประมาณเนี่ยมันไม่มีความยังไงสม่ำเสมอนะบางปีลดบางปีขึ้นอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้ทำงานยากหรือทำไม่ได้
8: ค
9: ่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยภาคีที่มาทำงานหรือว่าฝ่ายภาควิชาการเนี่ยมันก็หาคนมาทำไม่น่าจะได
8: ้
9: นะเพราะว่ามันยังไงเขาคาดการไม่ได้ว่าได้ทุน
8: อัน
9: น
8: ี
9: ้ปีหน้าเขาจะได้อีกหรือเปล่าน
8: ะ
9: หรือต่อไปเขาจะได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
8: ะ
9: เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่มาของการเขียนกฎหมายตั้งแต่ต้นว่าที่มันเป็นกองทุนที่มีความแน่นอนนะฮะว่ามันจะต้องกันไว้ใช้เรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะว่าไอ้สร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำมาไปบอกเฮ้ยไอ้ตอนนี้ยาโรงพยาบาลขาดทุนนะสสเอาลดลงไปครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าต้องไปซื้อวัคซีนต้องไปอะไรเนี่ยอันนี้เอาไว้ก่อนนะฮะอันนี้จึงเป็นเหตุที่ว่าเราต้องกันเงินอันนี้ไว
8: ้
9: เพื่อความต่อเนื่องยั่งยืนในการทำโครงการแล้วก็เพื่อความอิสระที่จะไม่ให้ธุรกิจเข้ามาแทรกแซงการทำงาน
8: คือสสส.นี่จำเป็นต้องมีอยู่และจำเป็นต้องเป็นโครงการด้วยเพราะว่าสร้างเสริมสุขภาพมันสำคัญ
9: ใช่คือถ้าเราไม่ทำตรงนี้นะไอ้30บาทมันพังยิ่งกว่านี้อีก
8: ค่ะ
9: นะถ้าจะจ่ายยิ่งเพิ่มถ้าเราไม่มีช่องทางที่ลดให้คนป่วยเนี่ยนะฮะ
8: ค่ะ
9: มันต้องมีนะซึ่งทำในระบบปกติมันทำแทบไม่ได้เลย
8: ค่ะ
9: เพราะว่าในระบบปกติมืองานเขาก็เต็มมืออยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็ไอ้สสเนี่ยจริงๆมันก็ไปทำกับคนนอกแวดวงสาธารณสุขแวดวงกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลร้านยาไปทำกับโรงเรียนไปทำกับสถานประกอบการไปทำกับชุมชนนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นโครงการนะฮะมันไม่ใช่งานประจำไม่ใช่งานบริการนะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยการป้องกันโรคนะฮะการสร้างเสริมสุขภาพน
8: ะ
9: ที่กระทรวงเขาทำอยู่เขาก็ทำนะป้องกันโรคสร้างเสริมสุขภาพเขาฉีดวัคซีนนะเขาให้คำปรึกษาในสถานบริการอะไรเขาต่างๆอันนี้ก็อยู่อันนี้มันงานมันทำกันคนละอย่างน
8: ะ
9: ถ้ามันหายไปหรือว่าประสิทธิภาพลดลงนะไอการสาธารณสุขมันจะยิ่งแย่กว่านี้ครับ
8: ค่ะนะคะแล้วอีกอย่างนึงการที่จะมีการปรับการเก็บเพิ่มอะไรต่างๆนานาแบบนี้เนี่ยการแก้ไขเรื่องนี้เห็นอาจารย์บอกว่าเป็นภาคธุรกิจด้วยซ้ำที่ได้ประโยชน
9: ์คือภาคธุรกิจเนี่ยถ้าได้ประโยชน์ก็หมายความว่าถ้ายกเลิกงบอันนี้ไป นะฮะที่ประมาณรวมแล้ว4กองทุน 12,000 ล้านเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ไปจัดให้เพิ่มวิธีการใดก็ตามจะเป็นเพิ่มภาษีหรือจะไปออกกฎอะไรต่างหากที่จะได้เงินนี้คืนมาเข้าสู่รัฐบาลสู่กองกลางถ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นอันนี้เขาก็ได้ประโยชน์ในทางที่เขาเสียภาษีน้อยลงปีละหมื่นกว่าล้านแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินเนี่ยนะอย่างที่ผมได้เล่าตอนต้นเนี่ยพอมันเข้าไป

0: ให้สังคมเข้าใจเกิดกระแสไปเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายที่จะกระทบต่อธุรกิจอย่างเช่นให้ขึ้นภาษีนะฮะอย่างเช่นห้ามขายนะฮะอย่างเช่นให้ลดอย่างที่เราทำไม่ได้เลยอย่างขณะนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
0: ลดจำนวนร้านขายบุหรี่ที่เรามีมากที่สุดในโลกเนี่ยนะ
1: ค
0: ่ะอย่างนี้นะฮะถ้าเราก็ลดจำนวนคนสูบบุหรี่ไม่ได้แล้วภาษีเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำให้มันดีมาเกือบ10ปีแล้วภาษีบุหรี
1: ่ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่พูดทางสสที่ออกมาสนับสนุนพูดง่ายๆบอกเอ้ยไม่มีอะไรเอาเข้าระบบแล้วก็จ่ายมาให้เหมือนเดิ
1: ม
0: นะไม่ไปแตะโครงสร้างไม่ไปแตะจริงๆมันกระทบอย่าพูดเลยว่ามันไม่กระทบอย่าพูดเลยว่ามันไม่มีการแทรกแซงนะฮะ
1: ค่ะดังนั้นสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรคะอาจารย์คะ
0: ก็ที่ควรจะทำเนี่ย
1: ตอนนี้ก็เปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ด้วย
0: ที่ควรจะทำเนี่ยก็คือหลักการในนี้ควรจะอยู
1: ่
0: หลักการที่ว่าสื่อก็ต้องเป็นสื่ออิสระนะฮะหลักการที่ว่าการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมันต้องไปกระทบธุรกิจนะฮะความเป็นอิสระนี้ก็ต้องอยู
1: ่
0: นะฮะถ้ามันมีปัญหาในการบริหารจัดการข้างในก็ไปแก้ปัญหาตรงนั้นนะฮะไปแก้ตรงนั้นว่ามันทำโครงการไม่ดีหรือยังไงหรืออะไรมีความไม่โปร่งใสมีอะไรก็ไปจัดการแก้ตรงนั้นแต่ไอ้งบที่มาในลักษณะนี้เนี่ยมันควรจะต้องคงอยู่นะฮะถ้าเราคิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆครับ
1: ดังนั้นในส่วนของอาจารย์หมอเองนะคะประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จะมีการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนไหวอะไรตรงนี้ด้วยไหมคะ
0: ก็แสดงความคิดเห็นว่าผลเสียมันจะเกิดอะไรขึ้นแก่การสาธารณสุขของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องบุหรี่อย่างเดียวอย่าเห็นว่าก่อนมีสสส.เนี่ยคนทำงานบุหรี่เนี่ยมีสององค์กรมีโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่มีเจ้าหน้าที่สองคนแล้วมีสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยของอาจารย์อัทไทยชิตานนท์มีเจ้าหน้าที่คนเดียวแล้วเราพยายามเชิญชวนให้คนมาทำงานก็คนละส่วนมันไม่มีเพราะมันไม่มีงบไงแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ได้งบควบคุมยาสูบปีละ10ล้านนะตอนนั้นน่ะไม่มีหรอกศูนย์วิจัยยาสูบศูนย์วิจัยสุราศูนย์วิจัยการออกกำลังกายศูนย์วิจัยอุบัติเหตุมันไม่
1: ม
0: ีแล้วของงบก็ไม่ได้น
1: ะ
0: มันเรียกพยายามให้สมาคมวิชาชีพแพทย์ราชวิทยาลัยมาทำไม่มีใครทำเพราะมันไม่
1: ม
0: ี
1: งบ
0: อ่ะคุณให้เขาทำงานสาธารณะโดยที่เขาต้องไปหาทุนเองอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: นะนะผมว่าพวกเราเนี่ยตอนนั้นอ่ะก็โชคดีว่าเราทำเรื่องผลักดันนโยบายเป็นหลักเราไม่ได้ใช้เงินนะฮะในฐานะที่ผมอยู่ที่ราชการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ใช้ต้นทุนทางสังคมของคณะแพทย์ในการผลักดันกฎหมายในการผลักดันขึ้นภาษีบุหรี่นะฮะสร้างกระแสผ่านสื่อก็มีคนมาช่วยนะอาสาสมัครเยอะนะฮะแต่ว่ามันไม่พอครับพอกฎหมายผ่านแล้วเนี่ยคุณต้องมีการทำงานในพื้นที่นะฮะการพื้นจากชุมชนจากอะไรทั้งหมดโรงเรียนนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นตัวอย่างเรื่องยาสูบเรื่องเดียวเรื่องอื่นก็เหมือนกันนะฮะไอ้ต่อมามันจึงเกิดการร่างพรบควบคุมแอลกอฮอล
1: ์
0: นะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ต่อมาก็มีการตั้งศูนย์วิจัยอุบัติเหตุจราจรนะฮะซึ่งของเหล่านี้มันต้องไปทำข้อมูลนะฮะคือการแก้ปัญหาป้องกันโรคสร้างเสริมสุขภาพเน
1: ี่
0: ยมันต้องมีหลักฐานทางวิชาการนะฮะแล้วทุกวันนี้การสำรวจสถิติการสูบบุหรี่ดื่มสุราเนี่ยก็ใช้เงินสสส.นะฮะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นถ้ามันลบอันนี้ไปถ้าลบเลยมันก็คือคนโครงการทั้งหมดเนี่ยมันหายไปนะก็ไปมันก็จะเหลือแต่กระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลอื่นที่มันรักษาโรคแต่ว่าถ้ามันไม่ถึงขนาดลบไปหมดมันมีกระบวนมันมีเรื่องอย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วความแน่นอนของงบประมาณนะฮะความเที่ยงธรรมหรือว่าความพอก็เพราะว่ารัฐบาล

0: ็ออกมาพูดแล้วนะฮะว่าก็เป็นไปตามเหตุผลและความจำเป็นพูดแค่นี้ใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนกับไอ้ที่เขาได้รับอยู่ 2% ขนาดนี้แล้วมันก็จะเกิดคำถามว่าคุณขอเท่านี้นะมีเหตุผลและความจำเป็นอะไรชี้แจงมาใช่ไหมแล้วการตัดสินใจก็จะอยู่ที่คนพิจารณาว่าเออเหตุผลนี้นี่ฟังไม่ขึ้นนะปีนี้คุณเอาลดไปนะลดไปเท่านี้ปีเอาไปใช้ขณะนี้โรงพยาบาลงบมันยังขาดอยู
1: ่
0: นะฮะเอาไปปกงบตรงนั้นก่อนไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแน่น
1: อ
0: นแล้วมันเกิดขึ้นกับประเทศอื่นที่สสสลักษณะสสเนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วไม่นานก็ถูกยุบไป
1: อ
0: ันนี้เกิดขึ้นแน่นอน
1: นี่แหละก็เป็นประเด็นที่เราก็เป็นห่วงกันอยู่ในส่วนนี้นะคะด้วยเวลาตอนนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอประกิตนะคะแต่ฟังอาจารย์หมอเข้าใจง่ายชัดเจนขอบพระคุณค่ะ
0: ส
1: วัสดีค่ะอาจารย์คะศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิตวาทีสาธกกิจนะคะเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สสสนี่ไม่ใช่มาเล่นๆนะคุณผู้ฟังมีความจำเป็นนะคะกับหน่วยงานที่จะต้องรณรงค์ในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในแวดวงสาธารณสุขที่คุยกันอยู่พอสมควรเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะกลับมาช่วงหน้าอัปเดตสถานการณ์ที่น่าสนใจคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
3: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
4: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
5: ้เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
1: 9นาฬิกา25นาทีช่วงที่4ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เช้าของวันอังคาร6ตุลาคม2569กลับเข้ามาขอเริ่มต้นที่ไทยสมุทรประกันชีวิตถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่รักคุณจะเลือกอะไรคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะเพราะ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองและแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่รักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกัน Love Protect77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับ The Bag ที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่รักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดเริ่มต้นวางแผนวันนี้เพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยคุ้มครองยาวถึงอายุครบ77ปี มีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักสนใจโทร1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะของ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์จากไทยสมุทรประกันชีวิตนะคะเอาละนอกเหนือจากนี้นี่นะก็จะชวนคุยกันต่อกับเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างคือเมื่อวานเนี่ยนี่ที่นัดไปดำเนินรายการที่ของไทยโพสต์เขาจัดงานแล้วก็ปาฐกถาพิเศษกันนะคะในหัวข้อคือเป็นธีมงานของไทยโพสต์ก่อนเลี้ยวหลังแลหน้าวาดอนาคตประเทศไทยเนี่ยละค่ะแล้วก็เชิญดร.เอกนิตินิติธันประภานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขึ้นกล่าวปาฐกถาน่าสนใจนะอู้คนไปในงานเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ฟังดร.เอกนิติน่าสนใจนะรองนายกและรัฐมนตรีคลังบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเลี้ยวหลังนะเพราะว่าเป็นธีมของงานเลี้ยวหลังแลหน้าวาดอนาคตประเทศไทยดร.เอกนิติบอกว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเลี้ยวหลังเพื่อทบทวนบทเรียนของประเทศไทยในอดีตแลหน้าเพื่อประเมินความท้าทายและวาดอนาคตเพื่อกำหนดทิศทางประเทศในยุคที่ระเบียบโลกเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงหากย้อนดูประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยนับแต่ปี2523โลกเคยถูกขับเคลื่อนด้วย3ขั้วหลักสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นซึ่งมีสัดส่วนเศรษฐกิจรวมกันกว่า 50-60% ของ GDP โลกจนเกิดข้อตกลงพลาซ่าแอคคอร์ดบีบให้เงินเยนแข็งค่าอย่างรวดเร็วส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องกระจายฐานการผลิตออกนอกประเทศในเวลานั้นไทยค่ะมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานจากการริเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก Eastern Seaboardท่าเรือแหลมฉบังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเส้นทางคมนาคมทำให้สามารถเปลี่ยนผ่านจากประเทศเกษตรกรรมสู่ประเทศอุตสาหกรรมสร้างรายได้และการจ้างงานให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดดร.เอกนิติบอกเมื่อแหล่หน้าเมื่อสักครู่วัดถอยหลังนะเลี้ยวหลังนะอันนี้แหล่หน้าสู่ปัจจุบันบริบทโลกมีความซับซ้อนกว่าในอดีตอย่างมากโลกไม่ได้มีเพียง3ขั้วอำนาจเดิมแต่กลายเป็นโลกแตกขั้วทางเศรษฐกิจสัดส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นเหลือรวมกันเพียงประมาณ 25% ของ GDP โลกนอกจากนี้มาตรการกีดกันทางการค้าในปัจจุบันไม่ได้ใช้เพียงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแต่เปลี่ยนมาใช้การขึ้นกำแพงภาษีหรือทาริฟกระแสการย้ายฐานของนักลงทุนต่างชาติไม่ได้มองหาเพียงประเทศที่มีต้นทุนต่ำที่สุดอีกต่อไปแต่มองหาพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดและมีความเป็นกลางค้าขายได้กับทุกฝ่ายซึ่งประเทศไทยนี่แหละมีจุดเด่นดังกล่าวชัดเจนส่งผลให้ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบอร์ด BOI ปีที่ผ่านมาคือปี68พุ่งสูงถึง 1.47 ล้านล้านบาทเติบโตเกือบ 40% โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่อย่างปัญญาประดิษฐ์ AI ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเช่นแผงวงจรพิมพ์อุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยแสงความเร็วสูงไทยกลายเป็นฐานผลิตอันดับ1และ2ของโลกควบคู่ไปกับกระแสยานยนต์แห่งอนาคตหรือ EV ที่กำลังเข้ามาทดแทนยานยนต์สันดาปเดิมมองต่อไปในอนาคตวาดอนาคตดร.เอกนิติพูดเรื่องนี้บ่อยยุทธศาสตร์สติที่ไม่ได้แปลว่าสติมาปัญญาเกิดนะคะเป็นตัวย่อ STI Sสร้างเสถียรภาพตั้งแต่วันนี้ stabilize today สร้างเสถียรภาพตั้งแต่วันนี้เร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME พร้อมทั้งรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเป็นด่านหลังสำคัญที่ทำให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกปรับมุมมองไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ S สตินะ ST transition now เร่งเปลี่ยนผ่านทันทีปรับโครงสร้างพลังงานเพื่อลดการพึ่งพิงการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งกระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างหนักในช่วงที่เกิดความไม่สงบในตะวันออกกลางเร่งสนับสนุนพลังงานสะอาด clean energy เช่นโซลาร์เซลล์ควบคู่กับการปรับปรุงระบบสายส่งโครงข่ายไฟฟ้าให้รองรับการซื้อขายไฟฟ้าระดับประชาชนเพื่อช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ อีกหนึ่งตัวอักษรของสติก็คือ I invest for tomorrow ลงทุนเพื่อวันพรุ่งนี้ลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่รวมถึงการพัฒนามนุษย์ผ่านการ up skill re skill ให้สอนรับกับสังคมสูงวัยเช่นการสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยสติของดร.เอกนิตินะคะที่พูดถึงเมื่อวานเหลียวหลังแลหน้าวาดอนาคตฝ่าคลื่นโลกไร้กติกาดันไทยสู่เซฟโซนลงทุนโลกได้ประโยชน์มากๆจากการฟังดร.เอกนิติเมื่อวานนี้ส่วนของนายกรัฐมนตรีเองก็พูดถึงเศรษฐกิจไทยว่าไตรมาส3นี่ดีขึ้นนะนายกอนุทินพูดถึงการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีว่ามีอยู่ตลอดตอนนี้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจทั้งหลายเป็นไปในทิศทางที่ดีนับตั้งแต่มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจาก3สถาบันหลักไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P Fitch Ratingทั้งโลกให้การช่วยถือจัดอันดับให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเสถียรภาพมีมุมมองในเชิงบวกมูลค่าการนำเข้ามีรายงานตัวเลขในไตรมาส3ที่เพิ่งจบไปเพราะอันเนี้ยเข้าตุลานี้ไปไตรมาสสุดท้ายแล้วไตรมาส4แล้วไตรมาส3ที่จบไปแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเดี๋ยวรอสภาพัฒน์สรุปตัวเลข 2-3 สัปดาห์นี้ในทุกตัวชี้วัดนะขณะที่สินค้าเกษตรสามารถส่งออกได้มากขึ้นเชื่อว่า GDP น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าประชุมไทยจะเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ค่ะระดับโลกเลย IMF World Bank 2026ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีผู้นำทางการเงินทั่วโลกเลยนะงานใหญ่นะชาวไทยจ๋าสัปดาห์หน้าร่วมกันเป็นเจ้าของบ้านที่ดีเพราะว่าเขาคงไม่ได้มาประชุมกันอย่างเดียวอาจจะได้มีโอกาสมาจับจ่ายในบางช่วงบางตอนด้วย191ประเทศแล้วแต่ละประเทศไม่ได้มาแค่คน2คนค่ะคนจะรู้จักประเทศไทยขึ้นอีกเยอะปีนี้เป็นปีทองของซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเอาจริงวันเลขก็สุดยอดเนเน่ก็สุดติ่งไหนจะบิลภูริพลอีกแล้วก็อีกมากมายไก่กองน้องจอร์จชัวก็โอเคยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันมาประชุม World Bank อีกชาวโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้นอีกในหลากหลายมิตินี่จะมีผู้นำระดับประเทศเข้าร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารแต่ละประเทศสถาบันการลงทุนต่างๆมาประชุมที่ประเทศไทยค่ะเป็นเวทีประชุมใหญ่มากๆแล้วทีมงานอีกจำนวนมากนี่คือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยจริงๆตามนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด่านหน้าของประเทศไทยอย่างสนามบินสุวรรณภูมิและการบินไทยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้หรอกแต่เพียงแค่ว่าจะอ่านข่าวนี้ก็เลยพยายามเชื่อมโยงเท่านั้นเองนะจ๊ะจริงไม่เกี่ยวกัน5ตุลาคมการบินไทยเคลียร์กระเป๋าตกค้างเหลือไม่ถึง600ใบจากตอนแรกเขาว่าไปมาร่วม 7,000 กว่าใบเกือบ 8,000 ใบนะ5ตุลาคมเมื่อวานกระทรวงคมนาคมได้รับรายงานถึงสถานการณ์ปัญหาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทั้งกระเป๋าสัมภาระตกค้างเที่ยวบินล่าช้าสินค้าตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภาพรวมเที่ยวบินการบินไทยขาเข้าขาออกให้บริการตามปกติ 100% ขาเข้าเมื่อวานนะ122เที่ยวบินขาออก123เที่ยวบินสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างขาออกและต่อเครื่องสัมภาระตกค้างลดลงจากที่เคยตกค้างสูงสุด 7,175 ชิ้นคากันอยู่ที่สุวรรณภูมิทหารต้องไปช่วยกันเคลียร์เนี่ยตอนนี้ยังมีนะยังมีตกค้างอยู่150ชิ้นทางด้านของนอกเหนือจากการบินไทยแล้วก็นั่นแหละเขาขอความร่วมมือจากทหารเข้าไปช่วยกันด้วยเข้าไปเคลียร์กระเป๋าตกค้างตอนนี้นะคะสถานการณ์ของการบินไทยเดี๋ยวอย่างที่บอกทุกอย่างต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนสัปดาห์หน้าที่ชาวโลกที่อยู่ในแวดวงของการคลังแบงค์ชาติของแต่ละประเทศแล้วก็บริษัทร่วมลงทุนการลงทุนทั้งหลายที่จะแห่แหนมาประเทศไทยกันอีกมากมายมหาศาลด่านหน้าต้องเพอร์เฟคที่สุดนี่เป็นหนึ่งช่วงของเราคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคนที่ร่วมเล่นเกมรอเฉลยคุณต้องรอหลังสัมภาษณ์เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีวิกฤตพอสมควรโดยเฉพาะที่บ้านสร้างอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยเฉลยหลังจากการสัมภาษณ์นะคะอดใจรอกันอีกสักครู่เราพักกันสักครู่เดียวคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาต่อค่ะ
7: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
8: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: เมืองไทยสมายคลับ
10: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
11: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
10: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
10: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
10: หรือร้านจองยากก็จัดให้
9: เมืองไทยสมายคลับ
10: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
10: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
1: 9:38 น.ค่ะคุยกันต่อในช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เราไปดูสถานการณ์น้ำที่ปราจีนหน่อยไม่ดีเลยค่ะรายงานล่าสุดบอกสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีเข้าขั้นวิกฤตมวลน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เกือบ 100% ครอบคลุมทั้ง9ตำบลระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอีกด้วยเราไปที่สายผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรีคุณธนูบุญเพ็งค่ะคุณธนูคะสวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับพี่โอครับ
1: สวัสดีคุณธนูเท่าที่ตรวจสอบมาที่บ้านสร้างของปราจีนเป็นยังไงบ้างคะน้ำมากันเมื่อไหร
12: ่ครับจาก2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับระดับน้ำเองของพื้นที่ส่วนตอนบนตั้งแต่กบิลบุรีอำเภอสีมาโพธิ์อำเภอประจันตคามอำเภอเมืองคือ 3-4 อำเภอนี้ระดับน้ำเนี่ยล่าสุดเนี่ยลดลงแล้วทีนี้ปลายน้ำนะครับก็คืออำเภอของอำเภอบ้านสร้างที่เป็นอำเภอสุดท้ายและเป็นอำเภอที่ต่ำสุดของจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงมากครับก
1: ็ยังไงบ้าง
12: ท่วมอย่าง 100% จริงๆอย่างที่ออกไปนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นหน่วยของทางราชการหน่วยของมูลนิธิต่างๆเนี่ยตอนนี้ถอนกำลังเอาฐานไปช่วยเหลือในด้านอำเภอทางอำเภออำเภอบ้านสร้างทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีบางส่วนที่อยู่ในอำเภอเมืองบ้างในอำเภอประจันตคามบ้างก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่น้อยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในพื้นที่ของอำเภอประจันตคามอำเภอเมืองก็ยังไม่ได้ระดับน้ำยังไม่ได้ลดลงจนแห้งอ
1: ่ะ
12: บางส่วนก็ยังอยู่ในระดับเอวก็มีระดับหน้าอกก็มีนะครับความต้องการของประชาชนส่วนเนี้ยตอนนี้ก็คือการเดินทางไม่ได้ต้องลุยน้ำกันอย่างเดียวแล้วน้ำก็เริ่มมีกลิ่นเริ่มเสียนะครับแล้วประชาชนก็ต้องน้ำดื่มอาหารไม่มีคนแจกก็มีส่วนนึงไปแจกบ้างก็โพสกันขอความช่วยเหลือกันไปก็มีคนเอาไปช่วยตามศักยภาพของหน่วยงานที่เอาไปช่วยนะครับ
1: ค่ะ
12: ก็ไม่ทั่วถึงหรอกครับเพราะมันเป็นพื้นที่กว้างมากครับบางคนก็ต้องอยู่กับบ้านที่เขายังเป็นห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงบ้านนะระดับน้ำเมื่อวานนี้ผมลุยเข้าไปในพื้นที่แถวโรงพยาบาลเจ้าพระยาเป็นเบสที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นโรงพยาบาลซอยเจ้าพระยา1ครับระดับน้ำเชี่ยวมากเนื่องจากไหลจากแม่น้ำปะทินบริเวณเทลงมาเข้าไปในหมู่บ้านก็มียังมีอีกประมาณสัก10หลังคาเรือนที่ไม่หนีบ้านแต่ก็ต้องการอาหารแมวอาหารสุนัขตัวเขาด้วยนะครับก็เข้าไปลุยไปช่วยกันนะครับก็แบบนั้นซึ่งตอนนี้ในพื้นที่บางส่วนน้ำเริ่มแห้งในอำเภอเมืองก็ลดข้ามได้บ้างก็มีนะแล้วก็ สถานการณ์ก็ยังถือว่ายังสำหรับผู้ที่ไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้นี่ยังเดือดร้อนอยู่มากครับแต่ตอนนี้อำเภอบ้านสร้างเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับทุกพื้นที่ถนนทุกเส้นทางเนี่ยไม่มีเส้นทางที่ใช้รถได้เลยนะครับต้องใช้เรือเนี่ยก็ต้องเป็นเรือที่มีเครื่องยนต
1: ์
12: ถ้าไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยพายไม่ไหวน้ำมันไหลเที่ยวด้วย
1: ค่ะดังนั้นก็เลยทำให้ข้าการเข้าไปช่วยเหลือสำหรับประชาชนที่ไม่ได้อพยพออกมาทำไปค่อนข้างทำได้ค่อนข้างลำบาก
12: ครับแล้วก็อย่างนึงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ไม่อยากจะหนีบ้านกันปัญหาหลักเลยครับคือห่วงทรัพย์สินห่วงสัตว์เลี้ยงห่วงอะไรแล้วก็ไม่ยอมออกจากบ้านจะให้มาอยู่ศูนย์พักพิงที่ทางราชการจัดไว้ให้ซึ่งในหลายพื้นที่นะครับแต่เขาก็ไม่ยอมออกมาน่าเห็นใจครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมไปบรรยากาศแบบนั่นอ่ะมีเดินตามหาแมวเดินตามหาสุนัข
1: ค่ะ
12: ซึ่งแบบเสียงเรียก
1: เนาะ
12: อะไรนะแบบอะไรก็เรียกชื่อหมา
1: เ
12: ข้าหู้โจย
1: สงสารเลยอ่ะ
12: มันอยู่ไหนคือเป็นบรรยากาศที่แบบ
1: หดหู่เนาะ
12: ที่เห็นตรงนี้น้ำตาไหล
1: จริง
12: แล้วบางคนก็เจอกันก็กอดกับหมาแมวเจอกันกอดโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบเห็นภาพนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: น้ำที่บ้านสร้างมันเป็นน้ำที่หลากมาหรือน้ำค่อยๆเอ่อขึ้นมาจากแม่น้ำลำคลอง
12: ไม่ค่อยเอ่อเลยครับเป็นน้ำหลากจากอำเภอแรกคืออำเภอกบินบุรี
1: มาแรงเลย
12: ครับแล้วก็มาที่อำเภอศรีมหาโพธ
1: ิ์แล้วที่มาเนี่ยมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าจะเป็นน้ำหลากแบบนี้แล้วให้ชาวบ้านอพยพถึงแม้ว่าชาวบ้านจะไม่ค่อยอยากออกมาเองก็ตามแต่แจ้งไหมคะ
12: มีแจ้งครับทางราชการแจ้งตลอดแต่น้ำเร็วปีนี้น้ำค่อนข้างจะเยอะปริมาณน้ำมากกว่าในปี56นะครับกรุงเทพปี54ปีปทุมธานีปี56ที่ว่ารุนแรงที่สุดเนี่ยปีนี
1: ้
12: โอ้ทิ้งห่างเลยครับเยอะมากเขาบางบ้านเนี่ยเขาจะเอาเกณฑ์ของในปี56เป็นเกณฑ์ไว
1: ้
12: ว่าโอ้ยปี56ยังขนาดนี้แล้วยังท่วมระดับนี้รถเขาไม่ถึงหรอก
1: ค
12: ่
1: ะ
12: แต่เขาประมาทอ่ะเนาะมันเยอะกว่าเพราะรถเป็นหลายร้อยคันอยู่ในหมู่บ้านออกไม่ได้
1: โอ
12: ้
1: โห
12: เพราะว่าเขาไม่เอามาเขาคิดว่าเอ้ยบ้านเขาสูงกว่าปี56แล้วเขาทำบ้านใหม่แล้วก็ถึงที่นี่แล้วแต่พลาดครับก็ปรากฏว่าก็ปีนี้ขึ้นมาเป็นเกือบเท่าตัวเลยสูงมากครับ
1: คุณธนูในฐานะที่เราเป็นผู้สื่อข่าวแล้วเราก็ไปเจอชาวบ้านเจอสถานการณ์ด้วยตัวเองเนาะสิ่งที่เราคิดว่าหน่วยงานที่ควรจะเข้ามาช่วยเหลือเร่งด่วนณตอนนี้เลยคืออะไรยังไงบ้างหรือต้องการอะไรยังไงบ้าง
12: ครับในเรื่องแรกเลยเรื่องอาหารเรื่องอาหารที่พอที่จะแบบไปให้กับคนที่อยู่ลึกๆบางที่ออกมาไม่ได้เลยมีทั้งคนแก่ผู้พิการนะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้ที่สำหรับที่จะเดินทางเข้าไปเนี่ยบางที่เดินไปไม่ได้ต้องใช้เรือต้องใช้กำลังที่จะพอที่จะเอาไปส่งได้แต่พื้นที่มันกว้างผมเห็นใจคนที่ไปส่งนะครับส่วนราชการแล้วก็มีพวกอาสาจิตอาสาต่างๆที่เขาพยายามจะเข้าไปช่วยนะ
1: ม
12: ันสามารถเข้าไปไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงเรื่องอาหารนะอันดับแรกเรื่องต่อมาก็คือขยะครับตอนนี้เหม็นมากแล้วครับเริ่มเหม็นในส่วนอำเภอของที่น้ำเริ่มลดเนี่ยเหม็นครับเหม็นมากเดินเข้าไปก็เหม็นแล้ว
1: ค
12: ่ะแล้วสุขาอนามัยตอนนี้ต้องเตรียมรับมือให้เต็มที่อ่ะครับ
1: โอ้ลำบากกันทั่วหน้าเลยตอนนี้แต่ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามเต็มที่แต่อย่างที่บอกว่าน้ำมันเชี่ยวน้ำมันแรงการเข้าไปช่วยเหลือก็ลำบากหน่อย
12: ก็มี 2-3 วันที่สองวันที่ผ่านมาเรื่องสุกรเนาะเรื่องสุกรที่ทำฟาร์มนะครับจริงๆแล้วสุกรไม่ใช่ 2,000 ตัวเนาะสุกรจริงๆแล้วมีตั้งหลายพันตัวซึ่งบริเวณตรงนั้นติดกับแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วเพราะว่าพอล้นจากแม่น้ำปุ๊บก็เข้าถึงฟาร์มเลยพอเข้าถึงฟาร์มเลยเนี่ยระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างจะรวดเร็วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขนย้ายในสุกรที่หลายพันตัวได้ทันเรื่องความเตรียมพร้อมก็ไม่ได้เพียบเตรียมพร้อมกันตรงนี้หมองหมูเลยสุกรนี่ก็เลยประมาณ 2,000 ตัวเนาะรวมๆเนี่ย
1: ได้หมดเลย
12: เมื่อวานนี้หน่วยทางของปศุสัตว์นะครับก็ลงพื้นที่ไป ไปเอากำลังจากหน่วยงานต่างๆร่วมกันนอกทั้งปศุสัตว์ทั้งสุขภาพกิจหลายสิบเป็นหลายสิบนายเข้าไปพื้นที่เอารถบรรทุกแล้วก็เอารถตักพวกซากหมูไปเขาก็ไปฝังกลบเนาะในพื้นที่ของอำเภอที่ยังน้ำไม่ท่วมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของฟาร์มเขาก็ผลกระทบก็ไม่มีอะไรเนื่องจากว่ามีของสาธารณสุขไปดูแลการฝังกลบให้ถูกตามหลักวิชาการของสัตวแพทย์นะครับ
1: เอาละได้ติดตามกันต่อกับสถานการณ์ยังวิกฤตจริงๆสำหรับปราจีนบุรีนะคะวันนี้ขอเท่านี้ก่อนคุณธนูขอบคุณมากค่ะ
12: ครับพี่โรครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณธนูบุญเพ็งนะคะผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรีสาหัสสาหัสมากค่ะปราจีนบุรีปีนี้หนักกว่าปี56ปี56ของเขาหนักแล้วปีนี้หนักกว่าเป็นน้ำที่มาแรงมากๆนอกจากปราจีนที่บ้านโฮ่งลำพูนเมื่อวานตอนเย็นค่ะ 17:30 นก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนฉับพลันเลยพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งของลำพูนส่งผลกระทบ3หมู่บ้านเดือดร้อน200กว่าหลังคาเรือนนะคะทางนายอำเภอบ้านโฮ่งก็ต้องนำทีมลงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการเร่งด่วนหลังจากน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วม3หมู่บ้านเสียหายไปเยอะมากบ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาบ้านใหม่สีบุญเรืองเป็นน้ำป่าสีขุ่นแดงด้วยนะคะไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วพัดพากิ่งไม้ท่อนไม้ขนาดใหญ่แล้วก็โคลนด้วยติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมต้นไม้หักโค่นสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนยานพาหนะ200กว่าหลังคาเรือนบ้านโฮ่งลำพูนเดือดร้อนมากเช่นเดียวกันปีนี้เยอะสถานการณ์น้ำเอาละมาเฉลยแล้วคุณผู้ฟังบอกรออยู่คุณโอ๊กเมื่อไรจะเฉลยตื่นเต้นนะจ๊ะสำหรับใครที่ร่วมสนุกลุ้นจะไปชิงเต่ากับเราคำถามประจำวันนี้คำถามเก็บคะแนนเราถามว่าอาคารที่มีความสูงที่สุดในชิงเต่ามีชื่อว่าอะไรเราถามว่าอาคารที่มีความสูงที่สุดในชิงเต่ามีชื่อว่าอะไร4ช้อยส์1ชิงเต่าไฮเอสทาวเวอร์2ชิงเต่าไฮเทียนเซ็นเตอร์3ชิงเต่าแลนด์มาร์คทาวเวอร์4ไชน่าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เฉลยก็คือ2จ้ะคำตอบคือ2ชิงเต่าไฮเทียนเซ็นเตอร์เป็นตึกที่สูงที่สุดในชิงเต่ามีความสูง369เมตร81ชั้นพื้นที่อาคารสำนักงานโรงแรมห้างสรรพสินค้าจุดชมวิวที่ชั้น81สามารถมองเห็นทัศนียภาพของภูเขาทะเลเมืองเก่าทางทิศตะวันตกเมืองใหม่ทางทิศตะวันออกแบบ360องศาผ่านกระจกใสที่ยื่นออกไปจากตัวอาคารเหมือนกำลังลอยอยู่กลางอากาศประวัติตึกระฟ้าแห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของโรงแรมไห่เทียนเป็นโรงแรมระดับ5ดาวแห่งแรกของเมืองชิงเตาเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี1985เป็นแลนด์มาร์คต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญมาอย่างยาวนานนะเนี่ยนี่ละค่ะก็อาเป็นอันว่าเฉลยกันตามนี้เฉลยก็ตามนี้นะคะว่าเป็นคำตอบข้อที่2นะชิงเต่าไฮเทียนเซ็นเตอร์ตึกสูงที่สุดในชิงเต่านั่นเองแสดงความยินดีกับท่านที่ตอบถูกแล้วก็ถ้าตอบถูกด้วยแล้วมาตอบเป็นคนแรกด้วยก็รับไปเลย10คะแนนเต็มนะจ๊ะร่วมสนุกวันนี้เรายังไม่ได้ที่1ยังไม่ได้10คะแนนไม่เป็นไรเรายังมีเวลาเพิ่งผ่านไป2วันแต่เวลาก็จะผ่านไปเร็วเสมอคอยดูหน่อยก็แล้วกันคุณผู้ฟังใครกินเจบ้างเทศกาลกินเจเยาวราชเตรียมแล้วนะคะจัดยิ่งใหญ่9ถึง19ตุลาคมขบวนแห่เจ้าสุดอลังการออกร้านเพียบโรงทานเพียบประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์คุณประสิทธิ์องค์วัฒนานะบอกว่าการจัดงานเทศกาลกินเจเยาวราชปีนี้สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสภากทมเขตสัมพันธวงศ์ภาคีเครือข่ายจัดงานยิ่งใหญ่วันที่9เป็นวันศุกร์นี้นะ9ถึง19ตุลาคมมีทั้งรูปแบบพิธีกรรมพิธีการ9ตุลาคมวันศุกร์นี้เที่ยงจะมีพิธีเชิญเทพเจ้าทั้งหมด22ศาลเจ้าในพื้นที่เยาวราชจากวัดโลกานุเคราะห์ด้วยขบวนเกี้ยวสิงโตมังกรลอโก้ไปประดิษฐานซุ้มประตูโอเดียนพร้อมด้วยพิธีบูชาดาวนกพะเคราะห์ตอนเย็นมีพิธีสวดเปิดมนต์พระพุทธเจ้าและแจกอาหารเจ ฟรีไฮไลท์วันเสาร์เสาร์10ตุลามีพิธีเปิดงานที่วงเวียนโอเดียนมีการตีกลองมังกรผัดมีมงคลสัมพันธ์ 1,000 จานปล่อยขบวนบุพชาติมีองค์สมุดเจ้าแม่กวนอิมสวยงามแห่รอบเยาวราชกลับมาที่วงเวียนโอเดียนแล้วก็มีพิธีสวดมนต์พิธีเวียนธูปมีการตั้งโรงทานแจกอาหารปิดการจราจรแจ้งทราบนะคะเยาวราชนะวันที่10ตุลานะคะปิดการจราจร6โมงเย็นถึง4ทุ่ม6โมงเย็นถึง4ทุ่มแล้วก็จะมีร้านค้าสตรีทฟู้ดชื่อดังร่วมออกร้านริมถนนเยาวราช140กว่าร้านวันที่15พฤหัสบดีหน้าจะมีพิธีสำคัญคือลอยกระทงสะเดาะเคราะห์แบ่งปันกุศลให้ผู้ไร้ญาติขาดมิตรตั้งขบวนที่ท่าน้ำสวัสดีเดินแห่ไปตามซอยในย่านต่างๆ18วันอาทิตย์18ตุลาคมจะมีพิธีทิ้งกระจาดหนี้และคนมหาศาลแจกข้าวสารอาหารแห้ง 1,200 ชุดแจกอาหารเจ 1,000 ชุดแล้วก็สุดท้ายวันจันทร์19ตุลาเป็นพิธีส่งเจ้าตลอดการจัดกิจกรรมมีการแสดงสาธิตสอนทำอาหารเจแจกของรางวัลให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วยดังนั้นใครสายกินเจแล้วก็มักจะมุ่งไปเยาวราชเอาจริงๆบางคนไม่ได้เป็นสายกินเจแต่ว่าก็ชอบกินในบางมื้อเหมือนกันเพราะอาหารเจก็มีพัฒนาการของความอร่อยคือเขาก็อร่อยอยู่แล้วเนาะก็จะมีพัฒนาการของความอร่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลายคนก็ลองดูนะคะ9ถึง19นะแจ้งให้ทราบตอนนี้ก็ติดกันเรียบร้อยเป็นป้ายที่เจทุกๆปีอ่ะเทศกาลกินเจทุกๆปีถนนเยาวราชเขาจะมีการติดป้ายป้ายขวางถนนด้านบนนะคะในทุกๆปีกันอยู่เหมือนกันนะปีนี้ก็ติดกันแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังกังวลกับกาลโลกที่ต่างประเทศปะหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่ค่อยจะสู้ดีคือคนมันผวาจากโควิดไงพอเจอข่าวลือไม่ใช่ข่าวลือสิเมื่อพอเจอข่าวที่เผยแพร่กันว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นที่ต่างประเทศมันก็อดที่จะหวั่นไม่ได้เหมือนกันเนาะWHO ค่ะองค์การอนามัยโลกยันความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ก็ต้องเร่งตรวจสอบนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตไปไม่น้อย WHO องค์การอนามัยโลกค่ะบอกว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขต่อประชาชนทั่วไปดูเหมือนจะอยู่ในระดับต่ำบอกว่าจะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังเกิดความวิตกกังวลด้านสาธารณสุขในรัสเซียเนื่องจากเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคไซบีเรียและตะวันออกไกลล้มป่วยด้วยอาการที่ทางการระบุว่าเป็นปอดบวมโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดส่งผลให้เจ้าหน้าที่กักตัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้เสียชีวิต200คนเฝ้าระวังอาการผู้เสียชีวิตชื่อดาริยามีรายงานข่าวที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับสถานที่และลักษณะอาการเจ็บป่วยของเธอทางการยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงการเสียชีวิตกับการทำงานที่สถาบันวิจัยยังไม่พบผู้ติดเชื้อโรคติดต่ออื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้านสำนักงานกำกับดูแลผู้บริโภคและสวัสดิภาพมนุษย์ของรัสเซียยืนยันว่าสถาบันวิจัยยังไม่พบหลักฐานว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดการเชื้อก่อโรคหลังมีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าหญิงดังกล่าวอาจทำหลอดทดลองที่มีเชื้อแบคทีเรียมีชีวิตตกแตกโอ้หัวหน้าเดินทางไปยังแคว้นเพื่อประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ตามรายงานของสื่อรัสเซียผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตประมาณ200คนคือตอนแรกๆมันมีข่าวว่าเสียชีวิตกัน200คนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสียชีวิต1คนแล้วก็มีคนสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิต200คนถูกกักตัวบางส่วนของโรงพยาบาลในเมืองเซเลฮอฟซึ่งเธอเสียชีวิตถูกปิดกั้นพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์โรงงานอลูมิเนียมในพื้นที่ยังขอให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยโอ้แล้วก็บอกว่าจากการตรวจผู้สัมผัสพบผู้ติดเชื้อโควิดอีก2คนเอ้าติดเชื้อไรโนไวรัสอีก2คนไม่พบเชื้อโรคอื่นกาฬโรคค่ะเป็นโรคที่อยู่ในธรรมชาติในพื้นที่ไซบีเรียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียตัวนี้สามารถพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่ารวมถึงหมัดเป็นพาหะการพบผู้ป่วยกาฬโรคในรัสเซียเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยแม้โรคนี้ยังพบในบางพื้นที่ของโลกเรามักจะได้ยินข่าวแถบแอฟริกามากกว่าแต่นี่ไปเจอที่รัสเซียกาฬโรคมี3รูปแบบ กาฬโรคปอดเป็นรูปแบบที่สามารถแพร่เชื้อผ่านละอองจากระบบทางเดินหายใจหากตรวจพบรวดเร็วสามารถรักษาด้วยยาปฏิชีวนะได้แต่หากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาเพียง 1-6 วันแต่ว่าทางการก็ยืนยันนะว่าสถานการณ์อยู่ในการควบคุมนะคะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมเจ้าหน้าที่สามารถติดตามผู้สัมผัสที่ทราบทั้งหมดได้แล้วนำตัวเข้ารับการตรวจและอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังทางการแพทย์ดังนั้นการที่จะไประบาดข้ามประเทศระบาดไประดับโลกยังอยู่ในความเสี่ยงต่ำนะก็ต้องแจ้งให้ทราบกันตามนี้ต่างประเทศเกี่ยวกับทรัมป์อีกสักหน่อยทรัมป์เชื่ออิหร่านเอียวเฮดฟลายดูไบโอ้โหทรัมป์เชื่ออย่างนั้นเลยนะจ๊ะว่าต้องมีการวางแผนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาเชื่อว่าอิหร่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบก็คือที่ผู้ช่วยกัปตันไปแทงกัปตันนั่นแหละหลังจากที่มีผู้สอบถามในประเด็นนี้ความเชื่อของทรัมป์ดูจะย้อนแย้งกับรายงานจากสหรัฐและอิสราเอลที่บอกว่านักบินผู้ช่วยที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามจี้เครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบมีแผนจะขับเครื่องบินพุ่งชนสนามบินเบนกูเรียนในกรุงเทลอาวีฟหรืออาคารสูงในเมืองดังกล่าวของอิสราเอลชี้ว่าชายชาวโอมานซึ่งเป็นนักบินผู้ช่วยคนเนี้ยเป็นพวกหัวรุนแรงที่ปฏิบัติการเพียงลำพังอัยการสูงสุดของ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บอกว่านักบินผู้ช่วยรายนี้พยายามก่อเหตุก่อการร้ายบนเที่ยวบินนี้เดินทางจากดูไบไปเทลอาวีฟเมื่อวันพุธ30กันยานายกอิสราเอลบอกว่านักบินผู้ช่วยรายนี้ได้รับการปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงขณะที่กัปตันผู้โดยสารลูกเรืออีกคนได้รับการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมคล้ายๆเหตุการณ์นายวันวันนั่นแหละแต่ว่าทรัมป์ก็เชื่อว่าอิหร่านจะเอี่ยวกับเหตุนี้ทีมสอบบอกว่าเขาลงมือลำพังเขาวางแผนจะพุ่งชนสนามบินกับตึกสูงในเทลอาวีฟน่ากลัวนะกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะวันนี้เราหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมและทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามานะคะส่งกันมาพูดคุยหลากหลายข้อความด้วยกันที่น่าได้อ่านแล้วเรียบร้อยขอบคุณนะคะคุณมิคุณนิกูลคุณอิมคุณอิ่มคุณจำเริญคุณสุสันนาคุณตุ๊กคุณนุสราคุณสุริสุดเดชคุณสวพัฒนะคะคุณสุวพัฒนะคะคุณวัตถุหรือเปล่าคุณพรนิพาและอีกหลายๆท่านขอบคุณมากๆได้อ่านทุกข้อความแหละแต่ว่าไม่ได้อ่านเอ่ยชื่อออกอากาศเท่านั้นเองนะคุณนัดด้วยพรุ่งนี้คุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะวันนี้หมดเวลาลากันไปเท่านี้ก่อนคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถสวัสดีค่ะ
13: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727รายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
4: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เริ่มตอนแรกวันอังคารที่6ตุลาคมนี้ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิด
5: ขึ้นจริงกับหัวใจพลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 20:00 หลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHzพลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดอกบัวนับหมื่นดอกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของผู้คนสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีรับบัวแห่งอำเภอบางพลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าประเพณีโยนบัวซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาล่องไปตามลำน้ำคลองบางพลีพร้อมร่วมโยนดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลองเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
5: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันอังคาร6ตุลาคม2569ค่ะปุกสมาพรชูกิจรายงานตัวนะคะ1ชั่วโมงเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้การพูดคุยกับผู้ประกอบการของเรานะคะจะเป็นเรื่องราวของอาหารเจเนาะกินเจแบบไม่จำเจนะคะกินเจกินทุกปีเลยนะคะสำหรับหลายคนบางคนก็กินครบรอบเวลาเลยบางคนก็อ่ะสัก3วันหรืออะไรใดๆนะคะวันนี้เนี่ยจะพาไปรู้จักกับร้านนะคะชื่อว่าต้นกล้าฟ้าใสเขามีอาหารเจแบบไม่จำเจนะคะอาหารสุขภาพเปลี่ยนจากทางเลือกสู่โอกาสทางธุรกิจแล้วสามารถที่จะเป็นธุรกิจที่ต่อยอดได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวพาไปพูดคุยกับคุณวิวัฒน์เหมมนทารบนะคะเป็น CEO ของต้นกล้าฟ้าใสใครอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนก็ได้นะมีแฟนเพจเขาเรียกว่ามีเพจเนาะของร้านเนี่ยให้คุณฟังได้ติดตามนะคะก็พิมพ์คำว่าต้นกล้าฟ้าใสได้เลยนะคะใน Facebook นะคะเดี๋ยวช่วงที่2ค่อยคุยกันแต่ว่าในช่วงแรกวันนี้ไลฟ์สดเหมือนเดิมค่ะคุณฟังใครที่สะดวกนะคะอยากจะเข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์สดหรือว่าอยากเห็นหน้าค่าตาเนาะสมาพรวันนี้เป็นยังไงทักทายกันได้นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อยู่ที่ไหนในโลกใบนี้เราก็สามารถติดตามสื่อสารเห็นหน้าพูดคุยกันได้ไม่ต้องพึ่งพาโทรศัพท์เลยนะถ้าเข้าในไลฟ์เนี่ยนะคะคุณสามารถพิมพ์ปุ๊บส่งข้อความถึงปุ๊บปั๊บนะคะใครกินเจบ้างแฟนๆรายการที่น่ารักกินเจไหมคะใครกินเจขอดูตัวหนังสือหน่อยนะทักทายเป็นตัวหนังสือหน่อยนะคะตัวปุ๊กเองเนี่ยกินเจไม่ได้กินครบทุกวันแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้บอกว่าอ้าววันนี้กินเจนะคือตามสะดวกเลยวันไหนกินก็วันไหนมีอาหารเจก็กินอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปบอกว่าอ่ะเดี๋ยวปีนี้กิน3วันปีนี้กิน5วันปีนี้กินแบบ 10วันอะไรไม่มีค่ะก็เอาตามสะดวกนะคะก็แล้วแต่เลยแล้วก็บางคนก็จะมีร้านแบบร้านเจประจำเนาะประมาณนั้นนะคะเล่าสู่กันฟังได้นะคุณผู้ฟังวันนี้มีคุณผู้ฟังมาทักทายรายงานตัวแล้วนะคะมีคุณภูริสวัสดีนะคะคุณประภาสวัสดีค่ะคุณลูลูนะคะสวัสดีคุณลูลูนะคะแล้วก็พี่สาวคุณสุสนาสวัสดีค่ะมีคุณนิกูลสวัสดีค่ะคุณนัทนะคะเดี๋ยวนะคุณนัทบอกว่ามีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองเฮงและปังด้วยโอ้โหขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นคำอวยพรที่ส่งไปถึงแฟนรายการทุกท่านเลยด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยโอ้คุณลูลูไปเต้นแอโรบิกตอนเช้าเหรอคะที่สวนสาธารณะแล้วก็อ๋อฝนตกเนาะ ขออภัยด้วยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากเลยแถวบ้านปุ๊บประมาณสักตีอะไรอะตีหนึ่งตีสองประมาณเนี้ยโอ้ตกหนักมากแล้ววันนี้อากาศในห้องส่งเนี่ยชื้นชื้นแบบชื้นมากคือที่ห้องเนี้ยหลายท่านทราบเนาะว่าแอร์มันเย็นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพออากาศข้างนอกที่มันแบบมันเป็นเหมือนแบบอมช่ำๆฝนนะโอ้โหในห้องนี้ช่ำเลยค่ะเย็นแบบช่ำมากอ่ะน้อยยังไงปีนี้เนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักแล้วตกแบบเป็นเฉพาะจุดเฉพาะที่เลยอ่ะบางที่น้ำท่วมอย่างมีน้องอยู่แถวลำลูกกาน้องก็บอกว่าพอดีว่าเขาเป็นต้นลำลูกกานะครับเขาก็บอกว่าน้ำเริ่มลดแล้วโอ้แต่พอฝนตกมาเนี่ยใจไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่ากลัวว่ามันจะท่วมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะในบ้านตัวเองอะน้ำลดแล้วแต่ว่ารอบหมู่บ้านเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะมีคุณเลนนี่นะคะคุณเลนนี่มาทักทายบอกว่าฝนตกช่ำๆเลยค่ะนะคะอ๋อกินเจตามสะดวกของมือโอ้ยอันนี้เหมือนปุ๊กเลยอะปุ๊กก็กินเจตามสะดวกของมือเนาะแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวนะอ๋อมีคุณลูลูก็แลกเปลี่ยนกันมานะบอกว่าปีนี้เนี่ยน่าจะกินเจได้ไม่ครบนะคะเอาที่เราสะดวกเนาะพี่สุภาสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านเลยมาทักทายกันแล้วตอนแรกนะปุ๊กเข้ามาในห้องส่งเนี่ยอาการยังปกติอยู่เลยแต่พอเจอความชื้นก็ไฟจอดเลยนะคะก็เรื่องสุขภาพร่างกายเนาะดูแลกันให้ดีนะคะบอกว่าการไม่เจ็บป่วยอะไรใดๆคือลาภมันประเสริฐอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นห่วงเป็นหวัดอะไรนะคุณผู้ฟังแพ้อากาศล้วนๆแล้วปรากฏว่าไปเจอหลายๆคนก็มีแพ้อากาศเหมือนกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันมากขึ้นนะคะพอพูดถึงสัปดาห์นี้ที่เราว่ากันด้วยเรื่องราวของการกินเจใช่ไหมคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเจอคุณหมอนะคุณหมอที่ท่านเป็นคุณหมอฟันเนาะเป็นญาติกับคุณตูนบอดี้สแลมด้วยอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วท่านก็ทำเป็นแบบเหมือนเวลเนสก็คุยกับคุณหมอนะคุณหมอว่าโอ้ปัจจุบันนี้เนี่ยคนหันมาให้ความสำคัญนะคะกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นการหาสถานที่นะคะสำหรับเขาเรียกว่าเป็นการรีชาร์จตัวเองกินอาหารที่มันเป็นอาหารสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารที่แบบปรุงแต่งน้อยที่สุดปรุงรสน้อยที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าเชื่อไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้จะมีผู้สูงวัยคือผู้สูงวัยปัจจุบันนี้นะคะอะก็มีบางคนเนาะมีลูกมีหลานเลี้ยงดูบางคนก็อาจจะเป็นแบบไม่มีเวลาดูคุณพ่อคุณแม่ก็จะหาสถานที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่เหมือนแบบในช่วงอายุเยอะๆมันไม่เหมือนกับบ้านบางแคคล้ายๆไหมก็จะอาจคล้ายๆแต่ว่านี้เขาเป็นเหมือนแบบเป็นของเอกชนเนอะที่ให้ผู้สูงวัยมาอยู่แล้วก็ปุ๊กไปปุ๊กมีโอกาสได้ไปพักที่นึงเนาะมันเป็นที่ที่แบบโอ้โหอยู่ในแบบธรรมชาติอยู่กับป่าอยู่กับต้นไม้แล้วก็อยู่ใกล้วัดนะคะกิจกรรมที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมคะคือเหมือนแบบรายเดือนจะเสียประมาณเท่านี้ซึ่งอันนี้ก็ได้รับความนิยมมากเลยนะสำหรับสังคมในประเทศไทยนะขนาดนี้เสียเงินเท่านี้เขาก็จะมีแบบว่าเป็นห้องรวมกันเป็นห้องเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เขาจะมีให้คือตอนเช้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่แบบสูงวัยแล้วอ่ะก็จะได้แบบได้ตักบาตรตอนเช้าคือทางแบบทางสถานที่เขาก็เตรียมให้เลยแล้วก็ได้มีกิจกรรมที่จะไม่เบื่อเลยค่ะคุณฟังเพราะว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ประมาณยังไงดีประมาณเหมือนแบบว่าเราไปเข้าค่ายกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อันนี้เป็นแบบผู้สูงวัยหมดเลยนะคะผู้สูงวัยแบบอายุประมาณอุ้ยบางคนก็ยังไม่สูงวัยมาก 60ปลายๆ70มีไปจนถึงแบบ85อะไรเงี้ยก็มีเขาก็จะมาทำแบบกิจกรรมด้วยกันเนาะมีให้ทำนั่นนี่โน่นวาดภาพระบายสีแบบฟิลหรือว่ามาร่วมพูดคุยกันมีพักผ่อนมีงานฝีมือเอาที่แบบแต่ละคนชื่นชอบอาหารก็เป็นอาหารแบบเหมือนแบบสุขภาพนะคะอาหารสุขภาพที่แบบผักปลอดสารพิษไร้ซึ่งเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรุงแต่งน้อยที่สุดดูเหมือนไม่มีคนแต่คุณฟังเชื่อไหมที่นี่นะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอศรีประจันเนาะปรากฏว่าในที่เนี้ยมีพี่สูงวัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยที่อยู่รวมๆกันอ่ะโอ้เกือบ30คนน่ะอันนี้แค่ที่เดียวนะแล้วคุณฟังลองคิดดูว่าแต่ละที่อ่ะมีอีกมากมายมหาศาลเลยแต่อยู่ในคุณภาพชีวิตที่ดีนะคุณฟังไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่ข่าวที่เราเห็นเนาะในรายการโหนกระแสที่พี่หนุ่มเอามาออกแล้วบอกว่าโอ้โหอยู่กันแบบดูมันไม่คุณภาพชีวิตไม่ดีเลยดูมีกรงมีอะไรใดๆอันนั้นก็ว่ากันไปเขาก็มีการอ้างอิงว่าเออมันเป็นเรื่องของผู้ป่ว

0: 50อัพขึ้นไปเลยก็ได้เพราะว่าเราก็เริ่มมาดูแลตัวเองแล้วอย่างตัวปุ๊กเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่ก้าวไปสู่คนที่สูงวัยเดี๋ยวนี้หันมาดูแลตัวเองเริ่มมาดูซิว่าอะไรที่เป็นอาหารจากธรรมชาติอะไรที่มันรู้สึกว่าเอาสารเคมีเข้าร่างกายน้อยที่สุดอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มให้ความสำคัญกับตรงนั้นเพราะว่าเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าการสร้างสุขภาพที่ดีกว่าการซ่อมสุขภาพเพราะว่าการไปซ่อมบางทีมันใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็พอเราเทรนสุขภาพมาแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบนี้เนี่ยคนที่สามารถเกาะติดอะไรที่มันใช่มันตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วมีความชัดเจนในธุรกิจบอกว่าไปต่อได้นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ามาดูกันค่ะอาหารเจที่ไม่จำเจนะคะมันจะไม่จำเจอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราติดตามกันได้ในช่วงหน้านะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
8: ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
9: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
8: ้ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
10: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
0: ตอนนี้10นาฬิกากับ20นาทีนะคะเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วช่วงที่2เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งนะคะเราใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของเทศกาลกินเจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเจปีนี้นะคะแบบไม่ธรรมดาเลยนะกินเจแบบไม่จำเจนะคะเมื่ออาหารสุขภาพเนี่ยเปลี่ยนจากทางเลือกสู่โอกาสทางธุรกิจนะคะแล้วพวกอาหารสุขภาพเพื่อสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบแค่กินเจหรือว่าช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะแต่ตอนนี้หลายคนกินอาหารเพื่อสุขภาพเป็นประจำนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเราต้องการที่จะสร้างสุขภาพที่ดีไม่ต้องมานั่งเสียเงินกับการซ่อมสุขภาพเพราะว่าบางอย่างมันซ่อมไม่ได้จริงๆนะคะเดี๋ยวนี้มีนัดพูดคุยกับเจ้าของนะคะ CEO ของต้นกล้าฟ้าใสร้านอาหารที่นำเสนออาหารแนวสุขภาพและอาหารเจในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อมองให้เห็นว่าจากอาหารเจเนี่ยมันสามารถจะพัฒนาไปสู่ธุรกิจอาหารสุขภาพที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างไรบ้างวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณวิวัฒน์เหมมนทารพนะคะตอนนี้คุณวิวัฒน์อยู่ในสายแล้วคุณวิวัฒน์สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะก่อนอื่นเลย คุณวิวัฒน์อยากให้คุณวิวัฒน์เล่าให้ฟังนะคะถึงจุดเริ่มต้นของการมาทำร้านนะคะต้นกล้าฟ้าใสแรงบันดาลใจ

0: ไรมันเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงคะคุณวิวัฒน
1: ์ครับผมคือเริ่มได้จาก
0: ค่ะ
1: คือเริ่มแรกกับเราก็ได้มีการคุยกับทางท่านแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับของทางโรงพยาบาลศิริราชนะครับท่านอาจารย์ทวีขออนุญาตเอ่ยนาม
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
1: อาจารย์ทวีเราหาพันนะครับท่านเป็นคณบดีและหัวหน้าภาควิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับของทางโรงพยาบาลศิริราชคือทางศิริราชนะครับก็จะมีแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นแนวประยุกต์คือไม่ใช่ไทยอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทางศิริราชเนี่ยก็จะมีโรงงานทำยาแพทย์แผนไทยซึ่งมาตรฐานสูงมากนะครับก็เป็นแนวคิดที่ท่านก็มองว่าวันนี้โรงพยาบาลแน่นมากคือนี่ถอยกลับไปประมาณปี5354เลยนะครับ
0: โอ้โหซึ่ง
1: นาน5ปีที่แล้ว
0: นานมากตอนนั้นโรงพยาบาลก็แน่นอยู่แล้วเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมแล้วตอนนั้นแน่นมากแล้วก็คนป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนป่วย NCD นะครับก็คือป่วยจากพฤติกรรมครับไม่ได้ป่วยจากเชื้อโรค
0: ค่ะ
1: นะคราวนี้พอมันป่วยจากพฤติกรรมเนี่ยท่านก็มองว่าตัวอาหารเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญและเผอิญท่านก็ได้รับขออนุญาตใช้คำธรรมดานะครับคือคำแนะนำนะครับจากสมเด็จพระเทพครับตอนนั้นครับว่าทำยังไงให้ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยมีบทบาทในการที่จะเอาเรื่องอาหารมาเป็นยานะครับแทนจะกินยาเป็นอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราก็เลยมีการทำเรื่องของตัวอาหารขึ้นมาคราวนี้พอทำอาหารเนี่ยก็มีการมองว่าอาหารตอนนี้ในเชิงสุขภาพเนี่ยถ้าจะสุขภาพจริงๆเลยแบบจ๋ามากไปสุดโต่งครับก็จะเป็นแนวที่เป็นมังสวิรัตนะครับคันนี้มังสวิรัตหรือเป็นวีแกนนะครับคันนี้พอเป็นมังสวิรัตเนี่ยก็เท่าที่มีในตลาดตอนนี้ที่เป็นแนวเชิงสุขภาพเนี่ยจะน้อยคือจะมีแค่ผักแต่ว่าเครื่องปรุงหรือว่าประเภทผักต่างๆเครื่องปรุงโดยเฉพาะเครื่องปรุงครับก็จะมีโซเดียมสูงนะครับมีพวกหวานไปเค็มไปอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราก็มานั่งทำร้านอาหารที่เป็นแนวมังสวิรัตเป็นวีแกนแล้วก็ทำเพื่อสุขภาพก็จะใช้เวลาอยู่นานมากครับและปัญหาณวันนั้นนะครับถอยไป15 ปีที่แล้วเนี่ยเราหาเชฟที่ทำอาหารไทยแล้วเราทำเป็นแนวไทยฮะถ้าทำเป็นวีแกนแบบฝรั่งเบอร์เกอร์สลัดอะไรเงี้ยมันง่ายนะครับแต่เราต้องการให้คนไทยทั่วไปรับประทานได้ก็จะเป็นแนวพวกแกงคั่วแกงส้มพะโล้แกงเลียงพวกนี้ครับซึ่งพวกนี้ครับก็ยากมากเลยถ้าเกิดเราใช้เกลือแทนน้ำปลานะครับหรือว่าเราใช้เครื่องปรุงที่เป็นแนวแบบสุขภาพอะครับก็เนื่องจากคนไทยเนี่ยติดลิ้นมากครับคือลิ้นคนไทยนี่เป็นลิ้นอะไรที่แบบติดรสจัดจ้านนะครับ
0: ค่
1: ะก็เป็นแนวที่มันจืดๆที่จะยากอันนี้ก็เรียนว่าก็คือที่มาที่ไปก็เกิดจากการที่ท่านอาจารย์แพทย์ทวีลาภัณฑ์เนี่ยท่านมีแนวคิดอยากจะให้เราทำเป็นอาหารเป็นยา
0: ค่ะ
1: นะครับแทนที่จะกินยาเป็นอาหารแล้วก็ด้วยความที่ภรรยาเนี่ยก็เป็นเภสัชกรแล้วก็มีความรู้เรื่องด้านแอนทายจิ้งฟู้ดเรื่องอาหารด้วยนะครับภรรยาเข้ามาช่วยแล้วเราก็มีนักกำหนดอาหารแล้วก็ลงทุนค่อนข้างเยอะมีนักกำหนดอาหารซึ่งก็เป็นนักโภชนาการซึ่งสามารถจะเดินกับคุณหมอได้เวลาใครป่วยอะไรต่างๆต้องการคำแนะนำครับ
0: ค่ะ
1: ก็ที่มาที่ไปแล้วก็สาขาแรกก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย3อยู่ในสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของโรงพยาบาลศิริราช
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็อยู่ไกลมากเขาคนไม่ค่อยไปตอนนี้ก็เลยไม่ได้มีสาขาอยู่แล้วพอเกิดโควิดเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ต้นทุนในการบริหารร้านอาหารเนี่ย
0: สูง
1: ค่อนข้างแพงครับสูงมาก
0: ค่ะ
1: สูงมากแล้วเราก็ไม่ได้มีสาขาเยอะพอที่จะมาให้คุ้มทุนนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เลยทำเป็นออนไลน์เป็นหลัก
0: ทีนี้ต้องถามถึงว่าจากที่คุณวิวัฒน์ได้มีโอกาสได้เริ่มเข้ามาทำนะคะต้นกล้าฟ้าใสที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยแล้วทำตั้งโอ้โหตั้งนานมากๆแล้วเนี่ยต้องถามว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคอะเริ่มหันมาใส่ใจเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการใช้กินอาหารเป็นยาเนาะปริมาณหรือว่าลูกค้าของเราอ่ะมันเพิ่มขึ้นไหมคะเอาเฉพาะของต้นกล้าฟ้าใสเองเนี่ยนะคะ
1: คือแรกคือต้องเรียนว่าทำมาก็ยังไม่ได้กำไรนะครับแต่ว่าขาดทุนมาตลอดแต่ว่าต้องเรียนว่าแรกๆเนี่ยยอดขายจะดี
0: ค่ะ
1: คือผมคิดว่าเนื่องจากว่านี้ครับภาวะเศรษฐกิจครับปกติเนี่ยผักมันจะแพงกว่าเนื้อสัตว์นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าจะกินเนื้อกินผักให้อิ่มอ่ะมันต้องกินเยอะมากเลยครับ
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีทำให้ต้นทุนอาหารต่อจานเนี่ยเวลาคิดค่าอาหารเนี่ยมันจะแพง
0: อ
1: ันนี้พฤติกรรมของคนวันนั้นน่ะคนก็มาเยอะนะครับตอนที่อยู่ที่ศิริราชสาย3ขออนุญาตเรียกว่าเป็นศิริราชสาย3แล้วนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยตอนนั้นน่ะคนก็มากันเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากเท่าที่ควรเพราะว่ามันอยู่ไกลครับแล้ววันนั้นเนี่ยชุมชนผมอาจจะไปเร็วไปหน่อย วันนั้นนะชุมชนโซนนั้นนะมันยังไม่ได้เติบโตมากขนาดนี้วันนี้ถ้าวันนี้ถ้ายังอยู่นะครับอาจจะคนอาจจะแน่นกว่าเดิมเพราะว่าวันนี้เจริญแถวราชพฤกษ์กะลาพฤกษ์เติบโตเยอะมากวันที่เราไปตอนนั้นนะยังไม่ได้เจริญเติบโตเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ค่อยมีคนแล้วเราก็คนพบว่าคนที่มาทานก็จะเป็นคนสูงอายุอะครับไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยเป็นเด็กๆนะครับก็อาจจะมีปัญหาพอดีผมมีนักกำหนดอาหารแล้วมีเมนูคอร์สซึ่งสามารถจะคุยได้ว่าเอาค่าเลือดมาดูครับเอาผลเลือดมาดูแล้วก็จัดอาหารตามผลเลือดให้แต่เราเนี่ยก็จะบอกเขาว่าก็กินของเราสองมื้อนะเป็นฟิกซ์อิตาเลียนนะครับเรียนคุณปุ๊กครับคือในแง่ของการขายเนี่ยยังไงเนี่ยสุดโต่งเลยเนี่ยเป็น 100% เป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเนี่ยคือถ้าไม่ได้ป่วยหนักเนี่ยคนก็ไม่ทำอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราทำนะครับเราก็ทำฟิกซ์อิตาเลียนผมเองผมก็ทานเนื้อสัตว
0: ์
1: แต่ว่าผมเนี่ยทำร้านอาหารนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อถ้ามีสักมื้อหนึ่งที่มันเพียวรี่เลยครับที่มันแบบที่มัน 100% เลยครับเป็นไม่มีเนื้อสัตว์เลยครับเช่นมื้อเที่ยงมื้อเย็นมื้อกลางวันมื้อเที่ยงมื้อเย็นมื้อเช้าสักมื้อหนึ่งเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยครับหรือสองมื้อต่อวันเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนล้างกระเพาะเลยนะแทนที่เราจะกินที่มื้อนี้มีผักเยอะๆหน่อยแล้วเราก็จะมีเนื้อสัตว์ด้วยและทุกมื้อเลยเนี่ยก็มีเนื้อสัตว์ทั้ง3มื้อเลยจ
0: ะ
1: มีผักเยอะหน่อยเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ไม่มีเนื้อสัตว์สักมื้อหรือ2มื้อเลยเนี่ยแล้วก็กินเป็นแบบเป็นวีแกนเลยเนี่ยอันนี้คุณค่าทางด้านของร่างกายเราเนี่ยมันจะดีกว่าระบบขับถ่ายจะดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็โปรตีนเนี่ยเราไปจัดมื้ออื่นได้ครับเรามีเช้ากลางวันเย็นเราไปจัดโปรตีนหนักมื้อเที่ยงก็ได้มื้อเช้าก็ได้แล้วมื้อถ้ามื้อหนึ่งมื้อเย็นโดยเฉพาะมื้อเย็นเนี่ยเป็นมื้อที่ควรจะเบาท้องก่อนนอนนะครับเราก็ทานผักเยอะอะไรพวกนี้ครับก็ตอบคำถามคือว่าคนก็เริ่มมีกระแสมาทานเยอะแล้วพอย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาครับตอนนั้นก็มาอยู่โรงพยาบาลจุฬาช่วงก่อนโควิดนะครับก็ต่างชาติเยอะนะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นเซ็นเตอร์นะครับก็จะมีต่างชาติมาทานเยอะมากแล้วก็มีทาง delivery เยอะนะครับแล้วก็วันนั้นลงพยาบาลจุฬาผู้บริหารชุดก่อนนะครับท่านก็มองว่าตัวโรงพยาบาลเนี่ยควรจะมีร้านอาหารที่เป็นเชิงสุขภาพสักร้านหนึ่งครับเข้าไปอยู่นะครับวันนั้นเราก็มีการคุยกันเพราะว่าผมเข้าไปโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้จ่ายค่าเช่าครับแต่เราเป็นลักษณะเป็นการแบ่งปันรายได้เพราะว่าเราไม่สามารถแบกค่าเช่าได้ในแง่พิเศษโมเดลนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยต้นทุนแพงแล้วเราขายแพงไม่ได้เราต้องการให้คนทั่วไปได้กินอย่างทั่วถึงนะครับแล้วบอลเราบอกว่าเราขายแพงไม่ได้แต่ก็ยังแพงอยู่ครับเพราะต้นทุนมันแพงนะครับแล้วเราก็เป็นผักที่เป็นผักปลอดภัยผักออร์แกนิกนะครับเราคัดสรรมาจากเกษตรกรผักก็คือพยายามดูคุณภาพทั้งหมดนะครับทั้งกระบวนการนะครับก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็น่าก็ดีครับนักศึกษาก็ทานกันคนป่วยมาทานเยอะอันนี้ได้ประโยชน์เยอะเลยครับการที่ร้านอาหารไปอยู่ในโรงพยาบาลนะครับคนป่วยเนี่ยก็มาทานเยอะแล้วก็มาจัดคอร์สกันเยอะนะครับร้านเล็กๆเองนะครับแบบไม่กี่ตารางเมตรนะครับแต่ว่ายอดขายค่อนข้างดีอะครับนะครับวันหนึ่งก็มีขายกันที30,000-50,000เมื่อก่อนนะครับร้านแค่ประมาณ30,000ตารางเมตรแต่พอหลังจากโควิดแล้วครับมันแย่แล้วเศรษฐกิจไม่ดีครับเหลือแค่1/3เหลือไม่ถึงหมื่นอะไรเงี้ยครับหลังก
0: ็
1: ครับหายไปเยอะครับก็ผมคิดว่าคนก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเยอ
0: ะ
1: นะครับแล้วก็จะมีออปชันการบริโภคอื่นเยอะขึ้นครับ
0: แล้วอย่างปีนี้นะคะปีนี้ต้นกล้าฟ้าใสเองคือเรียกได้ว่าเราก็ยังคงดำเนินธุรกิจที่ทำอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ปีนี
1: ้
0: การเอาปุ๊กขออนุญาตถามเรื่องการแข่งขันเนาะมันก็มีหลายคนโอ้สร้างร้านกันขึ้นมาเยอะแยะมากความโดดเด่นของร้านต้นกล้าฟ้าใสของเราในเมนูอาหารเนี่ยมันโดดเด่นในแง่มุมไหนอะไรยังไงบ้างคะ
1: คือถ้าพูดถึงตัวโปรดักต์นะฮะโปรดักต์เนี่ยเราไม่แพ้ใครแล้วเด่นด้วยครับเพราะว่าทางสตาร์ทอัพของทาง UN ก็เคยประธานฝรั่งเขาก็โอเคเลยมันก็เป็นว้าวครับมันเป็นไทยฟิวชั่นนะครับไทยฟิวชั่นวีแกนนะครับแล้วก็เฮลตี้ด้วยนะครับเพราะวัตโต้เราเนี่ยคือรสชาติต้องทานได
0: ้
1: นะครับก็คือไม่ได้อร่อยจ๋าอะไรเงี้ยนะครับแต่คือทานได้แล้วก็สุขภาพต้องนำมันต้องเกิดความสมดุลกันนะครับเราคำนวณทุกอย่างหมดนะครับก็ในแง่ของตัวสินค้าเนี่ยเราโดดเด่นแต่จุดที่เรามีปัญหาคือเนื่องจากด้วยความที่เราไม่ได้มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านแล้วนะครับตอนที่อยู่ที่เมนที่จุฬาเนี่ยก็ยังโอเคครับแต่ว่าตอนหลังพอหมดสัญญาครับทางจุฬาก็เปลี่ยนนโยบายใหม่เราก็เลยสู้ราคาค่าเช่าไม่ได
0: ้
1: ก็เลยย้ายออกไม่ได้อยู่ครับแล้วก็มาทำเป็นออนไลน์แล้วก็เมนูคอร์สก็ถ้าถามตัวสินค้าตัวโปรดักต์ครับก็โดดเด่นแล้วตอนนี้เราก็มีเมนูคอร์สตอนนี้เราพยายามจะช่วย ช่วยเหลือทางสังคมนะครับแล้วเราก็ทำเทมเป้เองจริงๆเทมเป้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าคนไทยยังกินยังไม่ค่อยเป็นมันคือถั่วเหลืองแล้วก็มาหมักด้วยจุลินทรีย
0: ์
1: ตัวดีครับมันเป็นโปรไบโอติกแล้วก็จะเป็นการที่เราได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร
0: ์
1: นะครับแล้วก็ตัวถ้าเรากินแบบสดนะครับมันทำได้นะครับเพราะเราทำมาสะอาดกินสดคือทำกับสลัดอย่างเงี้ยแล้วกินเป็นเทมเป้สดอย่างเงี้ยครับแล้วสลัดเนี่ยอันเนี้ยได้หมดเลยครับได้ทั้งตัวไฟเบอร์ทั้งโปรตีนแล้วก็ได้ตัวพีโปรไบโอติกได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำสุกเนี่ยเราก็ยังได้ไฟเบอร์อยู่ได้โปรตีนนะครับแล้วเราก็ยังได้ตัวโปรไบโอติกมันจะไม่ได้ตัวพีไบโอติกเพราะว่าตัวโปรมันตายไปแล้วมันโดนความร้อนตายไปแล้วไม่เหลือแต่มันก็ยังเป็นอาหารของตัวเชื้อที่อยู่ในลำไส้เรานะครับก็ต้องเรียนว่าสินค้าเราโดดเด่นแล้วมีเมนูหลายตัวที่เราหลีดนะครับอย่างต้องเรียนว่าร้านเราน่าจะเป็นร้านแรกในประเทศไทยผมกล้าเคลมนะแรกๆประเทศไทยที่เอาดอกบัวมาทำเป็นเมี่ยงกลีบบัว
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นแบบโด่งดังมากนะเมี่ยงเกลียบบัวเนอะเป็นเหมือนเป็นอาหาร
1: ที่
0: เขาเรียกเป็นยาใช่ค่ะ
1: แล้วแต่ความยากต้องทานอย่างนี้นะครับดอกบัวเนี่ยเป็นการปลูกดอกบัวเนี่ยมันใช้สารเคมีเยอะมากนะฮ
0: ะ
1: จริงๆแล้วเวลาทานเนี่ยต้องเลือกร้านทานนิดนึงเพราะว่าต้องหาดอกบัวออร์แกนิก
0: ค่ะ
1: เพราะบัวออร์แกนิกเนี่ยหายากส่วนใหญ่เนี่ยบัวเนี่ยที่เราไหว้พระทั้งหลายพวกนี้ครับจะเป็นบัวที่มีเชื้อมีสารเคมีเยอะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกมาเพื่อทานนะครับทีนี้ถ้าบัวที่ปลูกมาเพื่อทานเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ครับอ
0: ัน
1: นี้เป็นความยากในการที่จะหาดอกบัวมาก็ต้นทุนก็แพงแล้วก็ซีซันนิ่งด้วยนะครับอันนี้เราก็พยายามดูเรื่องซีซันนิ่งครับเพราะว่าถ้าพืชผักผลไม้เนี่ยที่เป็นซีซันนิ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสารเคมีถ้าเกิดมันตามฤดูกาลนะครับถ้าอยู่ในฤดูของเขาเนี่ยครับจะไม่ค่อยมีสารเคมีก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้บริโภคครับ
0: วิดูด
1: ูเมนช่วงเจเราก็มีโปรโมชั่นคือต้องเรียนว่าตอนกินเจครับเราพยายามทำเจเฮลตี้เนี่ยเพราะว่าปกติคนกินเจเนี่ยจะมีแป้งเยอะที่ทานนะครับจะม
0: ี
1: แ
0: ป้งเยอะด้วยน้ำมัน
1: แล้วก็มันแป้งกลายเป็นว่าทานเจเนี่ยได้บุญแต่ว่าไม่ได้สุขภาพอะครับ
0: ค่ะ
1: ได้บุญคือว่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ไม่ได้สุขภาพ
0: ดังนั้นเนี่ยอ
1: าจจะทำลายสุขภาพด้วย
0: ค่ะในช่วงเนี่ยกินเจหลายคนบอกอุ๊ยกินเจแบบเหมือนเดิมอ่ะเราจะไม่กินแล้วอย่างที่ต้นกล้าฟ้าใสกินเจปีนี
1: ้
0: เมนูพิเศษที่เราปรุงเพื่อกินเจแบบให้เขาเรียกว่าใส่ใจสุขภาพด้วยเนาะมีอะไรยังไงบ้างคะเราใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบหรือวิธีการในการปรุงยังไงบ้างคะ
1: เราก็ใช้เมนูปกติของเราอะครับแต่เราเลือกเมนูที่เรียกว่าทานง่ายนะครับเรามีหมี่ครับที่เป็นหมี่ผัดนะครับเป็นหมี่แบบที่ค่อนข้างดังกันที่ใส่แก้วถ้วยกระดาษนะครับก็เป็นหมี่อย่างนี้ครับหมี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยมันจะมีพวกผักเยอะอะไรเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มีประโยชน์นะครับเราก็จะมีตัวพวกแกงต่างๆนะครับพวกสลัดนะฮะที่มีพวกคีนัวมีพวกธัญพืชต่างๆเนี่ยครับอันนี้ของต้นกล้าเนี่ยก็จะมีตัวเมนูพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวจะมีเทมเป้ครับรอบนี้ครับเรามีเทมเป้เอามาทำเป็นเทมเป้สแน็ควันนี้ต้องเรียนว่ามันมีเทมเป้สแน็คออกมาเยอะมากหลายแบรนด์แต่ส่วนใหญ่นะครับต้องบอกส่วนใหญ่เลยครับเขาจะใช้แป้งเยอะมากแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะครับแล้วก็จะเคลมเป็นเทมเป้จริงๆแล้วเนี่ยมีถั่วอยู่แค่นิดเดียวโปรตีนก็น้อยนะครับราคาจะถูกนะครับเพราะว่าก็เขาใช้ถั่วเหลืองน้อยครับแต่เทมเป้ของต้นกล้าฟ้าใสเนี่ยให้เทมเป้เนี่ยถึงเกือบ20กรัมนะครับ10กรัมนะครับแล้วก็ถือถั่วแบบเป็นเมล็ดแล้วก็ใส่แป้งแต่แป้งน้อยมากเลยแล้วใช้แป้งกข43แต่ข้าวเจ้าเนี่ยเป็นแป้งที่เป็นแบบพวกที่มีresistant starch หมายถึงว่าเป็นแป้งย่อยยากเพราะแป้งย่อยยากเนี่ยจะช่วยทำให้มันไม่สร้างน้ำตาลนะครับก็คือน้ำตาลเนี่ยจะขึ้นน้อยก็จะเป็น high protein แล้วก็ high fiber ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราออกมานะครับตัวนี้เราก็พยายามจะลองตลาดอยู่แล้วก็เราก็จะมีตัวข้าวต้มมัดธัญพืชข้าวต้มมัดธัญพืชอ่ะเราก็ใช้ข้าวเหนียวก็ใช้คำนี้ข้าวเหนียวลืมผัวนะครับแล้วก็เป็นข้าวเหนียวดำแล้วก็มีทั้งถั่วดำมีทั้งลูกเดือยมีสารพัดธัญพืชนะครับที่อยู่ในข้าวต้มมัดนะครับข้าวต้มมัดทั่วไปเนี่ยก็จะมีแค่ข้าวเหนียวแล้วกล้วยและกะทิสามอย่างอาจจะมีถั่วดำนิดหน่อยนะครับแล้วกินก็น้ำตาลชูดเลยครับน้ำตาลชูดเลยน้ำตาลจะขึ้นเร็วมากเลยครับกลายเป็นเพราะมันหวานทุกอย่างครับทั้งแป้งจากข้าวเหนียวนะครับทั้งความมันจากกะทิแล้วก็ตัวกล้วยต่างๆพวกนี้ครับแต่ของเราเนี่ยกินแล้วเนี่ยตัวแป้งเนี่ยจะ ต้นน้ำตาลเนี่ยจะชูช้าหน่อยเพราะเราทุกอย่างมันเป็นตัวย่อยเป็นแบบธัญพืชหมดเลยครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ครับตัวนี้อาจจะความอร่อยจะสู้เขาต้มมัดธรรมดาไม่ได้ต้องยอมรับว่าความมันมันสู้ไม่ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเราหย่อนมาหน่อยครับมันก็ยังอร่อยอยู่ครับเพราะว่าผมเองก็กับครอบครัวเนี่ยก็เลือกอาหารที่ลูกทานได้นะครับเด็กๆทานได้ภรรยาทานได้ผมทานได้เราก็ดูว่าถ้าเกิดเรากินได้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็จะกินได
0: ้
1: นะครับเราก็จะมีเมนูหลายตัวที่จะมีประโยชน์นะครับเราก็จะมีพวกเมนูพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นส่งฟรีนะครับถ้าเกิดสั่งจำนวนถึงคือสามารถจะติดต่อเข้ามาที่ถ้าไปดูในหน้า Facebook ต้นกล้าฟ้าใสได้นะครับ
0: เนี่ยตอนนี้ปุ๊กเข้ามาดูแล้วโอ้โหคือเทมเป้น่ากินมากแล้วที่สำคัญนะวันนี้คือนอกเหนือจากอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอร์สที่แบบสามารถสั่งเนี่ยคือเราตอนนี้แอร์เรย์ในการจัดส่งคือเราส่งในกรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าอะไรยังไงคะถ้าเป็นอาหาร
1: กรุงเทพปริมณฑลครับกร
0: ุ
1: งเทพปริมณฑลคร
0: ับ แต่ว่าถ้าเป็นพวกเขาเรียกว่าเทมเป้ชีฟอะไรเงี้ยอันนี้คือส่งได้ทั่วประเทศใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับชีฟส่งได้ทั่วประเทศเลยครับเรามีกิมจิด้วยนะครับแต่กิมจิเราราคาสูงนิดนึงก็ลูกค้าจะแคบหน่อยเพราะกิมจิเราเป็นกิมจิแบบออร์แกนิกหมดเลยครับแล้วคุมคอนโทรลเรื่องตัวเลี่ยนต่าง
0: ๆ
1: กิมจิเราก็คือในความยากของต้นกล้าฟ้าใสเนี่ยอันนี้ผมพยายามจะเบรกทูคือว่ามันต้องได้สเกลอะครับในการทำธุรกิจอะครับถ้ามันเล็กแบบนี้ครับมันจะโตไม่ได
0: ้
1: มันเพราะว่าต้นทุนมันไม่ได
0: ้
1: ต้นทุนทั้งในแง่ของตัววัตถุดิบตัวของไอตัวโปรดักชันคอสอย่างยกตัวอย่างเทมเป้ชิปอะครับถ้าเกิดเข้าไปดูในเว็บไซต์จะเห็นเนี่ยไอตัวเทมเป้ชิปเนี่ยตัวนี้พัฒนากันมาน่าจะเป็นปีแล้วนะครับไม่ใช่เดือน2เดือน
0: ค
1: ือลองแล้วลองอีกน้องที่เป็นนักกำหนดอาหารนะครับก็คือเป็นนักโภชนาการที่จบแบบสูงกว่าโภชนาการนักกำหนดอาหารเนี่ยบางคนจบโทด้วยเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับทางอาจารย์มหาลัยด้วยนะครับแล้วก็ทำงานกับวด้วยทำกันหลายอย่างกว่าจะได้ตัวที่มันทานแล้วโอเ
0: ค
1: แล้วมันทำพยายามใส่แป้งให้น้อยที่สุดครับ
0: ค
1: ือประเด็นคือถ้าเราใส่แป้งน้อยมากครับมันจะแตกแล้วก็ด้านคำนวณความบางครับความหนาความบางคุณจะบางเท่าไหร่คุณจะหนา1มิลครึ่งมิล 1.5 มิลลองสไลด์หลายความหนาคุณจะทอดด้วยน้ำมันอะไรบ้างน้ำมันกาโนล่าน้ำมันลำข้าวน้ำมันต่างๆพวกนี้ครับเราก็ใช้น้ำมันลำข้าวซึ่งมันจะช่วยบำรุงหัวใจนะครับแฟตที่เกิดขึ้นในนี้เป็นปริมาณแฟตที่ไม่เยอะนะครับแน่นอนของทอดต้องมีแฟตนะครับจ
0: ะ
1: เป็นแฟตที่ไม่เยอะแต่เป็นฟู้ดแฟตก็คือเป็นแฟตที่ดีเป็นไขมันดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทานเทมเป้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็ได้ไขมันดีไปแล้วเพราะฉะนั้นในมื้ออาหารจะถัดไปก็พยายามเลี่ยงของมันมันก็เหมือนทานของทอดเรื่องของมันแต่เราทานของทอดที่เป็นไขมันดีเข้าไปครับแต่ยังไงไขมันดีไม่ดีก็คือไขมันนะครับมันก็ทำให้อ้วนอยู่ดีมีพลังงานแล้วเราก็คอนโทรลตัวโซเดียมนะครับเราควบคุมทุกตัวครับเราใส่ใจเพราะเรากินคือผมกินเองครับทุกอย่างผมทานเองหมดลูกทานเนี่ยเทมเป้ชิพเนี่ยพอดีลูกชอบกินเฟรนช์ฟรายเยอะมากเลยผมก็ไม่ไหวเฟรนช์ฟรายมันไม่เฮลตี้เลยลูกชอบมากเฟรนช์ฟรายสแน็คของทอดก็เลยทำมาเนี่ยให้ลูกกินนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดลูกผมกินได้เนี่ยแล้วผมมั่นใจให้ลูกกินเนี่ยทุกคนกินได้หมดนะครับนะครับทุกคนมั่นใจว่าทานได้หมดไม่ต้องกลัวเลยครับเรื่องสุขภาพมันคอนโทรลได้หมดเลยเพียงแต่ว่าก็ยอมรับว่าต้นทุนเรานะถ้าเทียบในถ้าเกิดไปดูใน TikTok ใน Shopee ในอะไรเนี่ยเราอาจจะแพงกว่าแต่ว่ามันก็ไม่มีของฟรีในโลกนะครับต้องขอเรียนมันก็จะเป็นอะไรที่แต่มันแพงที่มันของดีครับทั้งเม็ดถั่วเหลืองก็เป็นถั่วออร์แกนิกครับทุกอย่างก็คือไม่ใช่ GMO ด้วยครับ
0: เนาะอันนี้เข้าใจเลยพอเข้าไปเห็นแล้วนะโอ้โหเทมเป้นี่ของตัวร้านต้นกล้าฟ้าใสไม่ได้มีแค่เทมเป้ที่เป็นชิปอย่างเดียวแต่ว่าเรามีที่เป็นแบบเหมือนเอาไปอบไปอะไรใดๆเองที่บ้านก็มีด้วยใช่ไหมคะที่เป็นแผ่นแล้วเอามาหั่นทำเองเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมีหลายอย่างเลยครับแล้วก็ตัวนี้เวลาถ้าเกิดเป็นเทมเป้ที่เป็นแผ่นคล้ายๆเป็นสแน็คนะครับเป็นสแน็คเป็นแผ่นนะครับลองไปเทียบกับแบรนด์อื่นดูครับจะเห็นว่าตัวความเข้มข้นของตัวเม็ดถั่วครับช่องว่างมันแน่นมากครับมันแน่นมากเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยไอช่องว่างๆที่ห่างเนี่ยครับส่วนหนึ่งเป็นแป้งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเชื้อจุลินทรีย์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแป้งไม่ใช่เชื้อจุลินทรีย
0: ์
1: ก็จะทำให้ตัวแผ่นนี่มันต้นทุนถูกลงครับแล้วก่อได้อันนี้ก็เป็นทางเลือกผู้บริโภคครับถ้าจริงแทนจะซื้อของที่ราคาถูกลงแล้วกินเยอะก็อาจจะซื้อแพงหน่อยนะครับแล้วกินน้อยหน่อยนะคร
0: ับ
1: วัน
0: นี้
1: ก็จะได้สุขภาพด้วย
0: ค่ะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยตอนนี้เราออนไลน์เนาะอาหารโอเคส่งได้ในกรุงเทพปริมณฑลตัวที่เป็นของที่เรียกว่ามันน่าจะต่อยอดแล้วเขาเรียกว่าสามารถ เขาเพิ่มลูกค้าไปในไกลๆได้นะตอนนี้มีเทมเป้ที่เป็นชีฟนะคะมีพวกเครื่องปรุงอื่นๆน้ำพงน้ำพริกอะไรที่สามารถสั่งได้จากทั่วประเทศเราไม่ต้องกลัวเรื่องของแบบการเสียการอะไรอย่างนี้มีอีกไหมคะ
1: เรามีน้ำพริกที่ทำมาจากเทมเป้ครับ
0: ค่ะ
1: คือเทมเป้พอทำอะครับมันก็จะมีของเสียครับ
0: ค่ะ
1: คือมันจะมีของเสียคือของเสียจากกระบวนการผลิตนะครับแต่ไม่ใช่ของเสียคือมันจะเป็นแผ่นไม่ได้เป็นที่มันแตกๆนะครับ
0: คือเขาเรียกว่ามันจะมีส่วนที่มันเป็นละเอียดเป็นผงที่มันไม่ได้รวมอยู่ในแผ่นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับเวลาเราหั่นเราทอดเราอะไรแต่มันจะมีของที่มันแตกครับของที่แตกเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งครับเพราะมันยังเป็นอาหารอยู่ของดีเราก็มาทำเป็นน้ำพริกเทมเป้ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันทำให้ละเอียดขึ้นแล้วทำเป็นน้ำพริกได
0: ้ค่ะ
1: อันนี้เราก็จะมีพวกน้ำพริกเทมเป้น
0: ะ
1: ครับแล้วก็ถ้าเกิดเห็นในรูปมันก็จะมีน้ำตาลนะครับเราจะมีน้ำตาลจากช่อดอกมะพร้าวครับน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลที
0: ่ค่ะ
1: คือมันก็เป็นค่า GI ต่ำนะครับแล้วมาจากช่อดอกมะพร้าวด้วยแล้วกระบวนการผลิตนะครับเป็นกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยนะครับอันนี้เราก็ทำน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวมีน้ำปลาเจครับน้ำปลาเจเนี่ยก็จะเป็นน้ำเทมเป้หมักนะครับ
0: ค
1: ือเราทำอะไรกับเทมเป้เยอะมากคือต้นกล้าฟ้าใสเนี่ยอยู่กับเทมเป้มา15ปีอะครับตั้งแต่ปี2555 5354ครับแล้วก็ทำมาอยู่เทมเป้มา15ปีเพราะว่าเราพยายามหาโปรตีนที่สูงเยอะๆแล้วก็มีพวกสารอื่นๆด้วยพวกอะมิโนแอซิดเท่าที่จะเป็นไปได้ในพืชนะครับแล้วก็มองตัวไฟเบอร์ต่างๆด้วยครับก็มองเทมเป้แต่ว่ามันก็ยังไม่จบนะครับถ้าจะทานจริงๆเนี่ยในโปรตีนในเนื้อสัตว์นะครับมันก็จะมีพวกโอเมก้า3โอเมก้า6มีตัวไอ้พวกสารต่างๆที่เป็นเรื่องของตัวเสริมพวกสมองพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องทานจากพืชอื่นๆนะครับมาเสริมด้วยในสูตรอย่างเงี้ยครับต้องการฟ้าใสเนี่ยก็จะมีจานที่เมนูผสมนะครับเช่นสลัดมีจะสลัดคีนัวเนี่ยฮ
0: ะ
1: คีนัวก็มีทั้งโปรตีนมีทั้งตัวเรื่องของอะมิโนแอซิดต่างๆแล้วก็มีตัวไฟเบอร์ด้วยนะครับหรือว่าตัวที่สลัดที่มีเทมเป้เยอะนะครับก็จะมีหลายตัวมีอะโวคาโดด้วยก็จะมีออปชันให้ผู้บริโภคเลือกครับเข้าไปดูในเมนูฮะได้แล้วก็สามารถจะสั่งเป็นเมนูคอร์สได้ครับ
0: ค่ะในอนาคตเราตั้งเป้ากับต้นกล้าฟ้าใสเอาไว้แค่ไหนยังไงคะมันเหมือนธุรกิจมันเป็นแบบเป็นช่วงๆเนาะแล้วก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยอย่างปีนี้ก็โอ้โหเจอกันหนักมากสำหรับธุรกิจประเภทร้านอาหารแล้วก็เชื่อว่าในธุรกิจ
1: ตอนนี้แนวโน้มนี้ครับมันจะมีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นร้านอาหารเนี่ยถ้าเป็นร้านเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลที่ต้องคุยกับทางเจ้าของโรงพยาบาลในเรื่องของค่าเช่านิดนึงว่าอันนี้เป็นออปชันแล้วก็เป็นเรฟูลูชาร์ลิ่งเอาหรือไม่มีฟิกคอนเรื่องค่าเช่าอย่างของจุฬาครับรอบแรกที่เข้าไปเมื่อสัก6-7ปีแล้วเนี่ยก็เป็น 10% ของยอดขายนะครับอันนี้ขายไม่ดีก็ไม่ต้องจ่ายเยอะขายดีก็จ่ายเยอ
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลบางทีเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้กำไรจากเรานิดนึงเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้โรงพยาบาลเขาดีขึ้นนะเขาได้จากผมเพิ่มไปเดือนละ10,000-20,000เนี่ยแต่คนมากินเนี่ยเป็นร้อยๆคนเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ยังคุยเริ่มมีคุยกับโรงพยาบาลเอกชนบางรายแล้วโรงพยาบาลที่มีต่างชาติเข้ามาเยอะๆครับตะวันออกกลางเนี่ยครับเขาก็จะทานอาหารที่เป็นบางเซอร์วิลัสเยอะตัวนี้ครับก็จะเป็นทางเลือกเข้าไปครับถ้าเป็นร้านอาหารนะครับแต่ถ้าเกิดไปสแตนด์อะโลนเลยเนี่ยอันนี้ผมยังรู้สึกว่ามันจะยากมากออกมางนอกหรือแม้แต่อยู่ในห้างเนี่ยก็ยากเพราะในห้างเนี่ยค่าเช่าแพงมากอันนี้ยากครับต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นหลักครับอันนี้แล้วก็อาจจะทำผูกคอสครับคือคนป่วยมาแล้วเนี่ยก็ผูกเมนูคอสจะเลยฮ
0: ะ
1: กับโรงพยาบาลเลยครับแล้วก็ส่งจากโรงพยาบาลหรือส่งจากครัวกลางไปให้นะครับเพราะผู้ป่วยเนี่ยอาจจะบ้านอยู่แถวฝั่งทนแต่ว่ามาหาหมอที่อีกข้างฟากมาอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเรามีร้านในโรงพยาบาลสัก cover สัก 3-4 จุดของกรุงเทพมหานครนะครับก็ผู้ป่วยที่อยู่หาหมอที่สุขุมวิทบ้านอาจจะอยู่แถวฝั่งทนก็สามารถจะส่งของจากร้านอาหารที่ฝั่งทนเราไปได้ครับก็จะช่วยลดโลจิสติกได้นะครับตัวที่2เนี่ยครับก็คือเป็นเรื่องของตัวที่เป็นสแน็คที่เข้าโมเดิร์นเทรดนะครับแล้วตัวนี้เรามองตัวนี้ว่าเราจะขายไปทั่วโลกครับผมเดินทางมาทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่าอาหารไทยมีเสน่ห์ครับแล้วพอบอกว่าMade in Thailandเนี่ยผมว่ามันถ้าเกิดพลิกหลังมาMade in Thailandผมว่ามุมมองผู้บริโภคทั่วโลกเลยนะครับต่อความเป็นไทยเนี่ยโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีหลายตัวอย่างเทมเป้เนี่ยที่เราทำตัวนี้ครับสแน็คเนี่ยเรากำลังมองเรื่องเทมเป้ต้มยำอย่างเงี้ยครับเทมเป้สมุนไพรนะครับที่เป็นสแน็คครับตัวนี้ครับผมก็ตั้งใจว่าเป็นความตั้งใจนะครับว่าจะทำประเทศไทยให้สำเร็จระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็คงจะขายทั่วโลกนะครับไปวางในโมเดิร์นเทรดได้เพราะว่าเราสามารถจะทำปลูกถั่วเหลือง ออร์แกนิกได้ในประเทศไทยเรามีพันธุ์ถั่วเหลืองที่ดีๆหลายพันธุ์นะที่ปลูกในแต่ละด้านแล้วก็เราเนี่ยอันนี้ช่วยเกษตรกรนะครับคือเกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวระหว่างขอบข้าวครับมันจะมีว่างถ้าว่างระหว่างขอบข้าวเนี่ยเราให้ปลูกถั่วเหลืองนะครับแล้วถั่วเหลืองเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทำให้ดินดีด้วยนะครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรเสริมเกษตรกรได้มันจะมีข้าวนาออร์แกนิกแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองออร์แกนิกต่อในข้าวนาออร์แกนิกเลยครับเราก็เอาถั่วตัวนี้มาทำเทมเป้ได้เลยอันนี้ครับก็จะเริ่มคุยกับพื้นที่บางพื้นที่ก็เป็นไอเดียที่จะเริ่มคุยแล้วพวกนี้เราสามารถจะทำเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ได้ครับเพราะความตั้งใจของต้นกล้าฟ้าสายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แม็กซิมัลโปรฟิตอยู่แล้วครับเราก็เป็นแนวที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ตั้งแต่แรกครับเราก็ตั้งใจที่จะให้คือเราเติบโตไปพร้อมกับสังคมครับสังคมเราก็จะมีเกษตรกรสังคมเราก็จะมีผู้บริโภคแล้วก็มีพนักงานของเราด้วยแล้วก็อยากให้เติบโตไปด้วยกัน
0: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ คุณวิวัฒน์สวัสดีนะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับผมครับ
0: เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเวลาทำธุรกิจเนาะ15ปีอะอยู่กับอาหารสุขภาพมาแล้วก็มันก็ค่อยๆเติบโตต่อเนื่องแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีโอ้โหเศรษฐกิจไม่ดีเราจะทำยังไงที่จะให้มันต่อยอดไปได้แต่คุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องจริงนะพอเป็นอาหารสุขภาพอะมันจะแพงเนาะกระบวนการผลิตที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่พึ่งพาสารเคมีการกว่าจะได้มาซึ่งพืชผลการเกษตรต่างๆมันจะเป็นเรื่องยากเนาะเพราะไม่ได้มีสารเคมีเข้าไปแล้วพอมาปรุงอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพทุกอย่างแพงหมดดังนั้นก็ต้องรอลูกค้าที่เข้าใจจริงๆกินอาหารเพื่อสร้างสุขภาพจริงๆนะคะกินอาหารเป็นยาไม่ได้กินยาเป็นอาหารเนี่ยอันเนี้ยตอนนี้ปุ๊กอ่ะเข้าใจเลยกินอาหารเป็นยายอมกินอาหารเป็นยาดีกว่าแต่ไม่อยากกินยาเป็นอาหารหลายคนไปดูตามโต๊ะอาหารนะยา10เม็ดเลยโอ้โหไม่ไหวนะคุณผู้ฟังวันนี้เริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการดูแลตัวเองกินอะไรเราจะได้อย่างนั้นค่ะคุณฟังลองเข้าไปดูในแฟนเพจนะต้นกล้าฟ้าใสหรือถ้าแบบโอ้อยากลองเทมเป้เขาจังเลยเขามี LINE แอดนะคุณผู้ฟังต้นกล้าฟ้าใส TONKLARFACAI นะคะ TONKLARFACAI มีแอดไซน์กลมๆข้างหน้านะคะแอดไลน์ไปได้นะคะเทมเป้น่ากินมากบอกเลยคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่เคยชิมนะพวกว่าเริ่มจากกินที่มันเป็นชิปอะดีกว่านะคะแล้วนี่ก็มีอ่านเจเพื่อสุขภาพด้วยนะในช่วงของเทศกาลกินเจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะให้เบอร์ไว้0832396566นะคะ0832396566ค่ะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมารายงานเรื่องของการลงทุนให้ได้ฟังกันค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
3: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
4: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกรุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
5: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: สมาร์ท SME
8: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
0: มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะทักทายเพิ่มเติมก่อนนะคุณวิรัตนะคะพี่อ้วนเพ็ญศรีคุณอเมริกาโน่บอกว่าคุณปุ๊กสูงแต่ตัวเลขแต่หน้าตายังดูแค่29พูดอย่างนี้แก้มแตกแน่นะคะคุณบรรจงสวัสดีนะคะเคยค่ะที่คุณบรรจงถามมานะเคยตอนไปฮ่องกงนะคะแล้วก็เราไปที่คุณอะไรอีกโอเคอ่ะทักทายกันครบแล้วนะคุณฟังไปดูเรื่องหุ้นกันค่ะวันนี้สถานการณ์การค้าการขายการลงทุนเป็นยังไงบ้างดูตลาดหุ้นในต่างประเทศก่อนเนาะ Nasdaq นะคะล่าสุดเนี่ยปิดตลาดทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่หลังหุ้นเทคเนี่ยนะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนาะมีรายงานนะคะจากทางด้านของ CNBC นะคะบอกว่าดัชนี Nasdaq เนี่ยพุ่งขึ้นทำลายสถิติสูงสุดตลอดการใหม่ขณะที่นักลงทุนมองข้ามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นนะคะ Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.05% นะคะแล้วก็ Dow Jones นะคะเพิ่มขึ้น 90.94 จุดหรือ 0.18% นะคะ S&P ก็เพิ่มขึ้น 0.66% นะคะก็ส่วนหุ้น AI ก็ทำให้ตลาดเนี่ยหุ้นพุ่งนะคะเพราะว่าหุ้น AI ปรับตัวขึ้นนะคะยิวพันธบัตรก็เลยไม่ค่อยมีคนใส่ใจสักเท่าไหร่แล้วถ้ากลับมาดูตลาดหุ้นในบ้านเราเช้านี้นะคะก็รีบาวขึ้นมาตามตลาดในต่างประเทศนะคะคุณฟังวันนี้นะคะความเคลื่อนไหวหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้ปรับขึ้น 4.13 จุดหรือว่า 0.26% อยู่ที่ 1,580.58 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 6,312.47 ล้านบาทนะคะคุณพระดอนเตรณปราโมทนะคะจาก Asia Plus นะคะก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้เคลื่อนไหวทรงตัวค่ะและฟื้นตัวตามทิศทางตลาดหุ้นโลกหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะดัชนีภาคบริการออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้ก็ส่งผลให้ตลาดเนี่ยมองว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะชะลอหรือว่ายังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศและส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะวันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์นะคะเขาประเมินแนวรับที่ 1,565 จุดแนวต้านอยู่ที่ 1,590 จุดนะคะแม้ตลาดมีโอกาสรีบาวตามตลาดโลกนะคะแต่อัพไซด์ยังจำกัดจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติอยู่นะคะส่วนบิตคอยค่ะวันนี้1บิตคอยมูลค่าล่าสุดนะคะอยู่ที่ 2,877,539.53 นะคะแล้วก็ราคาทองคำวันนี้ค่ะจากสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองคำออกมาเนี่ยก็5รอบแล้วนะคะวันนี้ลงมากกว่าขึ้นล่าสุดเนี่ยยังติดลบอยู่500นะคะทองคำ 96.5 ทองคำแท่งรับซื้อมูลค่านะคะขนาดนี้อยู่ที่ 65,650 บาทขายออกอยู่ที่ 65,850 บาททองรูปพรรณค่ะรับซื้อ 64,339 บาท4สตางค์ขายออก 66,650 บาทนะคะราคาทองคำในตลาดโลกนะคะอยู่ที่ 4,130 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะอ้างอิงค่าเงินที่ 33.68และถ้าเรามาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศวันนี้นะคะจากทางด้านธนาคารพาณิชย์ดอลลาร์สหรัฐนะคะราคาขายอยู่ที่ 33.92 เงินปอนด์อังกฤษ 45.15 ยูโรค่ะ 38.21 เงินเยนต่อร้อยเยน 21.96 ฮ่องกงนะคะ 4.35 มาเลเซีย 8.21สิงคโปร์ 26.89 บรูไนนะคะ 26.52 นะคะเงินหยวนไชน่า 5.11 เงินวอนเกาหลีใต้ค่ะอยู่ที่ 0.0254 นะคะแล้วก็ไต้หวัน 1.07 ออสเตรเลีย 23.95 นิวซีแลนด์ 19.35 สวิตเซอร์แลนด์ 40.97 นะคะแล้วก็เวียดนามอยู่ที่ 1.36 United Arab Emirates 9.14 นะคะแล้วก็ปิดท้ายที่ซาอุดิอาระเบีย 8.94 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะถ้าใครที่แบบมีโปรแกรมจะเดินทางต่างประเทศนะคะก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าไปในค่ายที่เขาจะมีเลทสำหรับนักเดินทางเนาะก็อาจจะต่ำกว่านี้เล็กน้อยนะคะที่พวกรายงานนี้เป็นธนาคารพาณิชย์นะคะที่เป็นเลทของการซื้อขายที่ราคาเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานเนาะมีโอ้โหวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังตามดูนะเรื่องราวของฝนฟ้านะคะเมื่อคืนฝนตกเยอะมากหนักมากนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีดูจากฟ้าแล้วฟ้าไม่เปิดเลยฟ้าก็น่าจะยังมีฝนฟ้าอยู่บางพื้นที่เริ่มมีน้ำท่วมอย่างบ้านพวกเองเนี่ยเมื่อสักครู่ล่าสุดเมื่อคืนนี้ตีสามนะน้ำเริ่มท่วมถนนในหมู่บ้านในช่วงท้ายหมู่บ้านเนาะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะน้ำเริ่มขึ้นด้วยนะสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาฝนตกมาเติมเนี่ยโอ้ช่วงนี้ฝั่งทนก็น่าเป็นห่วงยังไงส่งกำลังใจให้สำหรับหลายๆบ้านนะคะที่รอลุ้นว่าน้ำจะเข้าบ้านไหมหรืออะไรไหมเนาะยังไงก็ตามเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราเจอกันเพราะว่าสัปดาห์นี้เราว่ากันด้วยเรื่องราวของอาหารสุขภาพอาหารเจนะคะคือกินเจได้แบบมีสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้10นาฬิกาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะทุกการติดตามเลยค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: Smart SME
8: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
10: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
11: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
7: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
8: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
9: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เริ่มตอนแรกวันอังคารที่6ตุลาคมนี้
10: ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
11: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 20:00 หลังข่าว 3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวน เสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
12: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
13: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
14: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนๆกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
9: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 น. ถึง 3:00 น.และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 น. ถึง 4:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร.

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
1: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
4: เหตุการณ์6ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกรรชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดารินสารพัดค่ะ
5: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
4: ค่ะ
5: นะฮะเอ้าก็เมื่อวานนี้ในโหนกระแสนะครับก็ทำเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งร้องขอความเป็นธรรมเนาะแล้วก็บอกว่าตัวแกเองเนี่ยโดนลูกชายแท้ๆนะครับจับส่งไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนหลังถึงได้มาทราบนะครับว่าเป็นเหมือนกับนอสเซอรี่ในการที่ดูแลพวกเป็นผู้สูงอายุเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมลองติดตามดูนะฮะเพราะเรื่องราวมันโอ้โหวุ่นวายไปหมดเลยเพราะมันหลายขยักมากเมื่อวานนี้นะฮะพอจบรายการปุ๊บเนี่ยผมก็ส่งทีมงานติดต่อกับทางกองปราบแล้วก็ลงพื้นที่เลยเพราะอยากลงเดี๋ยวนั้นอยากให้ลงไปเพื่อจะได้เห็นเดี๋ยวนั้นไม่อยากให้มีเวลาที่มันเป็นกั๊บช่องว่างในการที่ไปได้เดี๋ยวมันจะมีการย้ายเข้าของกันปรากฏก็ไปเจอหลายอย่างเหมือนกัน
4: ค่ะ
5: เมื่อเช้านี้รู้สึกว่าทางผู้ว่าจะลงใช่ไหม
4: ลงพื้นที่ไปอีกค่ะ
5: เดี๋ยวมาว่ากันนะฮะไปดูข่าวน้ำท่วมก่อนคุณผู้ชมครับปราจีนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับวิกฤตน้ำท่วมนะฮะที่บ้านสร้างจมไป 100% ครับคุณผู้ชมครับลองดูครับนี่ฮะเมื่อเช้านี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะครับไปสำรวจก็พบมวลน้ำนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก็ไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างนะครับแล้วก็ยังมีน้ำจากทางจังหวัดนครนายกไหลเข้ามาสมทบนะครับก็ทำให้อำเภอบ้านสร้างนั้นกลายเป็นพื้นที่รับน้ำหลายจุดครับถูกน้ำนั้นล้อมนะฮะแล้วก็มีระดับน้ำที่สูงขึ้นถึง 2-3 เมตรการเดินทางไปด้วยความเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับโดยจังหวัดเองเนี่ยก็ประกาศห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่านเส้นทางนี้นะครับตลอดจนถนนภายในหมู่บ้านเองตอนนี้ถูกน้ำตัดขาดไปเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เองครับต้องใช้เรือนะครับเพื่อเข้าถึงชุมชนแล้วก็พยายามเร่งอพยพประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กนะฮะแล้วมีการนำอาหารสิ่งของจำเป็นเนี่ยเข้าไปแจกจ่ายกับทางชาวบ้านในพื้นที่นะครับซึ่งบางคนเนี่ยเขาออกมาไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับขณะที่การอพยพประชาชนนะครับก็เรียกว่าเป็นไปอย่างทุลักทุเลจริงๆคุณผู้ชมครับต้องนั่งเรือฝ่ากระแสน้ำออกมาต่อรถบรรทุกก่อนที่จะเดินทางกว่า40กิโลเมตรนะครับไปที่ศูนย์พักพิงที่โรงเรียนศรีรักบำรุงนะฮะคุณผู้ชมครับที่อำเภอบ้านสร้างครับซึ่งทางอบจ.ปราจีนบุรีใช้เป็นศูนย์พักพิงของชาวบ้านนะครับในตำบลบางแตนเกือบ200ชีวิตนะฮะ
4: ส่วนแนวทางการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อำเภอบ้านสร้างมวลน้ำจะไหลต่อไปที่ลุ่มน้ำบางปะกงฉะเชิงเทราก่อนจะออกสู่อ่าวไทยขณะนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกงก็เปิดบานระบายน้ำเขื่อนก็ตอนนี้เปิดทั้ง5ช่องค่ะเขื่อนทดน้ำบางปะกงแล้วก็ยกบานขึ้นสูงสุดเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้เต็มที่แต่ข้อจำกัดสำคัญจะไปอยู่ที่พื้นที่ท้ายเขื่อนพื้นที่ท้ายน้ำเพราะว่าสถานการณ์ตามแนวแม่น้ำบางปะกงระดับน้ำคือสูงหลายจุดระดับน้ำในพื้นที่แทบจะใกล้เคียงกับระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงก็ทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่บางปะกงและออกสู่อ่าวไทยต้องทำควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดส่วนที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ไปเจอคราบน้ำมันจากโรงงานอุตสาหกรรมลอยมาตามน้ำที่ท่วมเมื่อวานนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ประกาศให้โรงงานหยุดประกอบกิจการชั่ว

0: ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งขนย้ายหมูที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนจะเร่งจัดการกับซากหมูตามหลักสุขาภิบาลใช้รถบรรทุก6ล้อ5คันรถตักอีก1คันรถแบ็คโฮสำหรับขุดหลุมฝังกลบแล้วก็ยังมีเรือท้องแบนเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำยังคงสูงแล้วก็การเข้าถึงฟางเป็นไปด้วยความยากลำบากเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ลำเลียงซากหมูไปฝังกลบแล้วประมาณ50ตัวได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ฟาร์มแล้วก็พื้นที่โดยรอบขณะที่การจัดการกับซากหมูส่วนที่เหลือก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็เพื่อจะป้องกันโรคระบาดลดปัญหากลิ่นแล้วก็ผลกระทบทางด้านสุขอนามัย
1: โอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมครับไปพื้นที่ถัดจากประจีนบุรีกันหน่อยนะฮะฉะเชิงเทรานะครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมหนักไม่แพ้กันนะครับเพราะว่ารับน้ำจากหลายพื้นที่ครับทั้งประจีนบุรีนครนายกน้ำเนี่ยไหลมารวมกันนะครับที่แม่น้ำบางปะกงแล้วก็ยังมีน้ำทะเลนั้นหนุนขึ้นมานะครับฝนก็ตกหนักในพื้นที่ด้วยน่ากังวลใจครับท่านผู้ชมครับลองดูครับนี่คืออำเภอบางคล้าครับของฉะเชิงเทรานะครับเกือบทุกตำบลขณะนี้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะที่ตำบลหัวไซนะครับแล้วก็ตำบลบางกระเจ็ดถูกน้ำท่วมเกือบเต็มพื้นที่นะครับถนนหลายสายนั้นถูกตัดขาดและน้ำนั้นท่วมสูงนะครับชาวบ้านชาวช่องส่วนใหญ่ก็ต้องอพยพนะครับไปอยู่นอกพื้นที่ส่วนบ้านที่มี2ชั้นนะครับก็ยังคงพออาศัยอยู่บนชั้น2ได้บ้างแต่ก็มีสภาพเหมือนที่ติดเกาะนะฮะเพราะว่าน้ำนั้นล้อมรอบไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับจะออกไปไหนนี่ไม่ได้นะฮะมันลำบากจริงๆก็ต้องรอให้หน่วยงานนำอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้ามาแจกจ่ายทีมข่าวนะครับลงไปสำรวจที่วัดลาดบัวขาวครับน้ำนั้นท่วมเต็มพื้นที่ระดับน้ำนั้นไม่ต่ำกว่า1เมตร50เซนนะฮะพระสงฆ์เองท่านเองก็ต้องย้ายไปจำวัดที่อื่นนะครับซึ่งบางคนเนี่ยโทษนะฮะบางรูปนะครับก็ต้องไปที่ศาลาการเปลี่ยนว่างั้นผู้ชมลองดูเนี่ยฮะที่วัดเนี่ยฮะดูดิครับผู้ชมครับเนี่ยฮะ
2: ต้องการอพยพไหมครับ
1: มีพระสงฆ์นะครับบางรูปเนี่ยไปจำวัดนะอยู่บนศาลาการเปลี่ยนนะครับซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยก็มีร่างของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่ด้วยนะครับเอาไว้ที่โรงเย็นครับซึ่งก็ยังไม่สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้นะฮะเพราะน้ำเนินท่วมญาติก็ไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับก็เลยต้องตั้งเอาไว้แบบนั้นชมครับ
3: รอให้น้ำท่วมจะสวน
4: ขึ้นมานอนพักตรงนี้แหละครับ
5: มาเลี้ยงแมวดีเอาไว้ที่นี่ก่อน
1: ขณะที่กู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้านะครับร่วมกับกู้ภัยคุก31นครราชสีมาครับทำการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมตำบลปากน้ำซอยท่าลานส่งศูนย์พักคอยวัดโพนะฮะที่อำเภอบางคล้านะครับซึ่งระดับน้ำค่อนข้างจะสูงคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นไปด้วยความยากลำบากมากแต่ว่ารถสูงเองก็พอที่เข้าไปได้บ้างแต่บางจุดนี่เรืออย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมครับได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองนะฮะน้ำหนักกว่า100กิโลคุณผู้ชมครับเอาออกมาจากบ้านนะครับโดยต้องใช้เรือในการขนย้ายก่อนจะนำส่งไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเรามีภาพไหมฮะอันนี้ใช่ไหมนี่กำลังขนย้ายใช่ไหมนี่อยู่ในเรือเลยนะอ๋อนี่
6: ค่ะ
1: นี่ฮะ
6: ก็นอนอยู่ที่เรือเลย
1: ครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้นำท้องถิ่นอำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับก็ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์ระดับน้ำที่คลองหกวาหลังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับจากการสำรวจเองก็พบนะครับว่าระดับน้ำในคลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ได้เอ่อล้นเข้าท่วมถนนที่ใช้สัญจรเรียบคลองเรียบร้อยท่านผู้ชมครับประมาณสัก10เซนรถเล็กเนี่ยตอนนี้ยังคงสามารถสัญจรได้อยู่นะครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะน้ำมันก็ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันเบื้องต้นตอนนี้ครับได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในริมคลองนะครับรวมไปถึงผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวบอกว่าต้องเฝ้าระวังกันนะฮะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับพร้อมกับมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำนั้นสูงขึ้นไปอีกนะฮะนี่คือฉะเชิงเทรานะครับซึ่งที่ฉะเชิงเทราเองเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีข่าวดราม่า
6: ของทาง
1: คุณบุ๋มปนัดดาด้วยนะครับเพราะเขาบอกว่ามันมีเจ้าที่เจ้าทาง
6: คือว่าทางพี่บุ๋มเข้าไปแล้วไม่ขออนุญาตก่อนไม่แจ้งก่อน
1: เนี่ยนะฮะแต่ทางคุณบุ๋มเขาบอกว่าเขาก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชน
6: ใช่ค่ะ
1: เราระดับขออนุญาตเหรอ
6: ระดับน้ำที่คุณบุ๋มไปก็คือประมาณอกอย่างนี้เลยค่ะ
1: แล้วไปบอกว่าแกเป็นอะไรนะดา

0: ดาราตกยุค
1: ตกยุค
0: ค่ะ
1: แหมอย่างบุ๋มบรรดาตกยุคและไอ้ที่นั่งที่นั่งอยู่2คนเนี่ยเรียกตกอะไรโอ้ตายแล้วนะ
0: ค่ะ
1: มีไหมพี่หมวย
0: มีกรุงเทพค่ะกรุงเทพหลายจุดน้ำลดลงนะคะแต่ว่าจุดหนึ่งที่น้ำท่วมต่อเนื่องมา11วันแล้วไม่ลดแล้วตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านบอกว่ามันไม่ใช่เหม็นธรรมดามันคือเหม็นมากจุดนี้คือซอยบึงขวางที่เขตมีนบุรีค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปบริเวณท้ายซอยพบว่ายังมีน้ำท่วมแล้วสภาพคือดำแล้วก็เหม็นมากภายในมีโกดังของบริษัทเอกชนที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแอร์รวมถึงวัสดุก่อสร้างคือเสียหายเยอะกองทิ้งเอาไว้แบบนี้วันนี้เจ้าของและพนักงานเดินลุยน้ำมาที่โกดังเพื่อจะย้ายแล้วก็ยกอุปกรณ์ขึ้นที่สูงเพิ่มเติมค่ะคือทุกคนบอกว่า11วันแล้วที่อยู่ในสภาพนี้น้ำลดแต่มันลดลงแค่นิดเดียวทีมข่าวคุยกับเจ้าของบริษัทชื่อว่าคุณยุพาพรบอกว่ามีโกดังทั้งหมด2แห่งทำธุรกิจรับตกแต่งภายในและผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทั้งนี้คือไม่ต่ำกว่า 300,000-400,000 บาทอยากให้ทางเขตมาช่วยเร่งระบายน้ำออกหน่อยโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายซอยตอนนี้ดำแล้วก็เหม็นมาก
2: วันที่26ถึงวันประมาณ10วันแล้วค่ะที่ว่าน้ำไม่ลดเลยก็ลดลงมาแต่ว่าลดไม่หมดน้ำเน่าเหม็นมากเอาของที่สามารถเอาออกไปได้เผื่อฝนตกอีกเผื่อน้ำมันท่วมสูงขึ้นมามันเครื่องมือแล้วก็จะเสียหายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะค่าเสียหายนี้ก็คือประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าค่าเครื่องมือของงานเฟอร์นิเจอร์มันมีราคาแพงค่ะชิ้นหนึ่งก็ตกเป็นหมื่นสองหมื่นค่ะมันแพงมากแล้วก็ไม้แต่ละแผ่นก็ตกครับแผ่นละพันสองพันขึ้นไปแล้วนี้ค่าเสียหายนี่ไม่ต่ำกว่า300,000-400,000นะคะตัวอย่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เข้ามาช่วยดูดน้ำออกจากซอย12/2ให้หน่อยเพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาในซอยนี้เลยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปให้ทางหน่วยงานไหนมาช่วยเพราะว่าเราก็ฝากบอกเพื่อนๆบ้านที่อยู่หน้ารีสอร์ทว่าถ้าเกิดมีหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยก็ให้ฝากให้มาดูดน้ำในซอยนี้ออกไปให้หน่อยเพราะว่ามันเน่าเหม็นแล้วก็ข้าวของก็เสียหายแล้วก็ไม่สามารถเอาออกได้หมดทุกชิ้นได้เป็นบางชิ้นนะคะเพราะมันเสียหายเยอะมาก
0: คือถ้าดูจากคราบน้ำมันก็ลดลงไปไม่เยอะอย่างที่เจ้าของบริษัทบอกแล้วตอนนี้เกิดปัญหาก็คือกลิ่นแล้วก็น้ำขังแบบนี้มานานมากขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ค่ะก่อนจะประชุมครม.นายกรัฐมนตรีก็ยังเดินทางไปประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายกอนุทินชาญวีรกูลโดยได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งระดมกำลังในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราจุดนี้นายกบอกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วตอนนี้เกิดสภาวะเน่าเหม็นนอกจากนี้ก็ยังได้กำชับให้มีการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษตั้งแต่วันที่4ถึง14ตุลาคมเป็นช่วง10วันอันตรายที่อากาศแปรปรวนและมีฝนตกหนักโดยนายกได้ขอให้ปภ.อัปเดตสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องและขอให้มีการตั้งการ์ดเอาไว้ตลอดเวลาย้ำด้วยว่าอย่าให้การ์ดตกอย่าให้การสื่อสารขาดตอนส่วนประเด็นการเยียวยาวันนี้นายกบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาแล้วประมาณ600กว่ารายโดยมีการกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอสำรวจรายชื่อคนที่ได้รับผลกระทบด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนและอย่าให้มีการล่าช้า
3: เตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมช่วง10วันอันตรายเนี่ยนะครับขอให้ตั้งการ์ดไว้ตลอดเวลานะครับอย่าให้การ์ดตกเรื่องของการเยียวยารายชื่อเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ600กว่ารายละเน้นย้ำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอที่จะต้องไปสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อนะครับมายังกรมปภ.ขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนอย่าให้มีการล่าช้า
0: ค่ะ
1: นะครับอ้าวโอเคพักกันสักครู่นึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของคุณบุ๋มบรรณดาเนอะ
0: ค่ะที่ฉะเชิงเทรา
1: ที่ฉะเชิงเทรานะครับว่ามีประเด็นกันอยู่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันสักนิดนึงนะสำหรับประชาสัมพันธ์ชัยนาทนะครับเพราะว่าเห็นมีการเอาเพจของหวนกระแสแล้วก็ไปว่าสื่อในการนำเสนอนะครับว่าป้าเดินซื้อน้ำปลาเพราะว่าไม่อยากกินเกลือแล้วก็ไปบอกว่าจรรยาบรรณสื่ออยู่ตรงไหนไปนำเสนอข่าวนี้ทำไมไม่นำเสนอข่าวหน่วยงานของทางชัยนาทที่ไปช่วยเหลือเขาที่ช่วยเหลือคนนู้นคนนี
0: ้
1: ก็แล้วไงอ่ะคือมันเป็นเรื่องของปากท้องชาวบ้านสื่อนำเสนอไม่ได้ต้องถามถึงจรรยาบรรณแล้วประชาสัมพันธ์ว่าไงตอนนี้เห็นว่ามีการออกมาขอโทษเหรอยังขอโทษยังไงอ่ะ
0: เพราะว่าเอาไปแขวนแล้วก
1: ็
0: ตั้งคำถาม
1: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาครับ
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย
6: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
7: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
5: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
8: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
10: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
11: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
12: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
11: มาเตรียมพร้อมกัน
13: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
15: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
16: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียว แค่20นาทีนับจากเริ่มฉโลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์ฮาแถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
17: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
18: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
19: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: นี่นะฮะเป็นของทางพี่ปัญญาหลำประเสริฐนะฮะอยู่ที่บ้านบางกะเจ็ดนี่ฮะกูอยากจะรั่วไอ้พวกดาราตกยุคผันตัวมาเป็นกู้ภัยมาวันแรกก็ขอรับบริจาคนะ
4: โพสต์แบบนี้ว่าพอเข้าพื้นที่มาก็มาขอรับบริจาคด้วย
3: เสร็จแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นละฮะทางฝั่งของตัวคุณสรปุกนะซึ่งเป็นก็คนสนิทของคุณบุ๋มด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็พอเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยสรปุกเขาก็สวนเลยเหมือนกันบอกอ้าวพี่พูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะถ้าเกิดว่าพี่ลงแบบนี้เดี๋ยวจะโดนคนอื่นก็ถอนงอกก็ได้นะนู่นนี่นั่นปรากฏว่ามันก็จะมีทางฝั่งของตัวพี่ปัญญาเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นน่าจะเป็น LGBTQ เป็นสาวหลอกเขาก็โพสต์เหมือนกันนะเอามาดูสิอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อีกอันนึงอีกอันนึงมันมีอีกอันนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมใจเย็นๆนะคือเรื่องมันเยอะแหละไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเยอะนะมันก็จะเป็นกรณีที่คุณสรปุกเขาเปิดวอลเลยกับทางฝั่งของเขาเรียกอะไรนะทอมหัวไก
4: ่
3: มาแล้วปึ๊บมาเดี๋ยวดูหน้าพี่กับพี่หมวยนานเกินไปคนจะเบื่อ
4: ค่ะ
3: เอามาเปิดที่มานี
4: ่
3: อันนี้สรปุกนะใช่ไหมไม่อันนี้เขียนว่าเอาของกูไปแชร์
4: แต่ปิดความคิดเห็น
3: ก่อนจะแชร์ถ้ามึงเป็นคนไทยนะช่วยอ่านให้เข้าใจก่อนนู่นนี่คือมันมีอีกอันนึงด้วยที่ทำของกูแกคิดจะดึงงอกกูอะไรนั่นอ่ะทีมงานลองดูผมบอกไปตั้งแต่เมื่อวานนั่งจริงแล้วอ่ะมันก็จะเห็นหมดแล้วฮะอันนี้คือเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับทีนี้คุณบุ๋มแกก็เลยเข้าไปตอบเลย
4: ค่ะแล้วก็มีคุณบุ๋มเองก็ได้มีการชี้แจงด้วยประเด็นที่บอกว่าเป็นอันเนี้ยค่ะ
3: คุณลุงหมายถึงใครคะ
4: แล้วก็ติดแฮชแท็กกู้ภัยเชิงเซา
3: สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับคำตอบมาจากทางฝั่งของตัวคุณปัญญากับทางลูกน้องคนเมื่อสักครู่นี้จริงๆอ่ะมันตัวพีคเนี่ยมันคือตัวลูกน้องด้วยทีมงานไม่ลองดูดิฮะมันจะมีอันนึงอ่ะคนเมื่อกี้แหละไอที่ก็บอกเป็นทอมนั่นแหละ
4: แต่ประเด็นเรื่องของดาราตกยุคอะค่ะเห็นทางคุณบุ๋มโต้เหมือนกันนะคะบอกว่าแสดงว่าคุณไม่เคยเข้ากรุงเทพอยากให้ลองเข้ามาที่กรุงเทพจะเห็นว่ามีบิลบอร์ดที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ตั้ง9ตัว
3: นั่นนะครับ
4: แล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าทำไมเวลาจะเข้าพื้นที่ฉะเชิงเทราอะต้องขออนุญาตไทยด้วยหรอ
3: หลังจากนั้นแหละครับก็ประชาชนก็เข้าไปสาด
4: สมาชิก
3: เนี่ยเข้าไปสาดกันเต็มไปหมดเลยนะฮะก็คือบอกว่าคุณบุ๋มก็ทำถูกแล้วที่เข้าไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทีมงานบางคนเขาบอกว่าโอ้โหถ้าแบบนี้เขาก็ไม่ไหวนะถ้าจะต้องเข้าไปขออนุญาตแบบนี้เขาขอญาตไม่เข้าพื้นที่เลยละกันถ้าอย่างนั้นคุณบุ๋มก็เลยออกมาแก้บอกว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะยังไงก็ยังเข้าไปอยู่บุ๋มก็ยังยืนยันที่จะเข้าไปแล้วก็จะเอาข้าวไปแจกอยู่เพราะแจกในตรงนี้เป็นแสนกล่องแล้วมั้งคุณบุ๋มเนี่ย
4: แล้วคุณบุ๋มเองก็มีการประสานทางผู้ว่าทางทีมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐอยู่แล้วในการเข้าพื้นที่แต่ละจุดของทีมของคุณบุ๋มอะค่ะแล้วก็ลงภาพที่คุณบุ๋มลงพื้นที่ไปท่วมช่วยคนที่ติดอยู่น้ำท่วมอันนี้ใช่ไหมคะ
3: เนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยคุณพิชยาพรเนี่ยถ้าด่าพี่กูอีกมึงโดนถอนงอกแน่อย่าดีแต่เห่ามึงเข้ามาเลยพี่มึงอะเคยเป็นหลานสะใภ้เขาถ้ามึงอยากรู้มึงไปถามพี่มึงดูแล้วมึงจะรู้ว่ามึงกำลังเล่นอยู่กับใครนะถ้าบ้านกูบาดาลบ้านมึงก็ขุมนรกนะเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บคุณสรปุกก็เอาเลยฮะมาร่วมสนุกกันค่ะมั่นใจมากข้อความด้านบนคือของดีฉันเนี่ยฮะโอ้เห็นไหมล่
4: ะ
3: เนี่ยฮะก็เลยเป็นวิวาทะคุณสรปุกก็เรียกว่าเป็นทำหัวไก่หรือสักอย่างนะที่เขามีการไปวิวาทะกันอยู
4: ่
3: เนี่ยครับคือประเด็นง่ายๆหลายคนก็ถามว่าการที่จะเอาของเข้าไปบริจาคเนี่ยมันจะเป็นต้องขออนุญาตหรือเปล่าม
4: ัน
3: เนี่ยฮะ
4: มันไม่ต้องขออนุญาตกู้ภัย
3: อืม คืออันนี้ที่เราเปิดชื่อได้เลยหรือเปิดหน้าได้เลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาลงเป็นสาธารณะ
4: ค่ะ
3: เขาลงเป็นสาธารณะเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยทางพี่ปัญญาเขาก็ลงสาธารณะเขาต้องการประกาศให้ชาวโลกรู้อยู่แล้วเราก็แค่เป็นสื่อกลางในการเอามาให้เห็นว่าเออพี่เขาอยากประกาศแบบนี้เราก็ให้เขาเต็มที
4: ่ค่ะ
3: คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับ
4: แต่คุณบุ๋มก็ไม่ท้อคุณบุ๋มก็ยืนยันว่าจะเข้าพื้นที่ต่อเนื่องแล้วก็จุดที่ไปแต่ละจุดก็คือน้ำท่วมเนี่ยอกเกือบจะถึงคอ
3: ครับอันนี้คือฉะเชิงเทรา
4: ใช่
3: ครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกู้
4: ภ
3: ั
4: ย
3: นะครับเอ้าไปดูระดับจังหวัดกันบ้างระดับจังหวัดชัยนาทหน่อยสิมาระดับจังหวัดแหมทำไมล่ะไอ้น้ำท่วมเนี่ยมันต้องแสงมันเยอะหรือไงมันจะต้องมีแสงกันหรือไงเอาชัยนาทคุณผู้ชมผมบอกแบบนี้จริงๆก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งนะครับคุณยายท่านนี้ชื่อคุณยายสมพงษ์อายุ78ปีนะฮะนี่ครับคือตัวแกเองเนี่ยเดินตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋ลุยน้ำมาแบบนี้ครึ่งอกปรากฏผู้สื่อข่าวเนี่ยแกพายเรือไปเจอแกก็เลยถามคุณยายคุณป้าคนนี้บอกป้าไปไหนป้าก็บอกอ๋อฉันจะไปซื้อน้ำปลา
4: ค่ะ
3: ฉันจะผัดผักบุ้งอยากกินน้ำปลาฉันไม่อยากกินเกลือ ยอมตายแต่ขอให้มีน้ำปลาแต่ไม่กินเกลือ เนี่ยฮะปรากฏว่าสื่อก็เอาไปลงกัน
4: ค่ะ
3: นะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐเดลี่นิวข่าวสดไทยมีอะไรนะพุทธอภิวันช่อง8ช่องวันช่อง7ช่องสารพัดช่องโหนกระแสเพจโหนกระแสลงนู่นนี่นั่นเขาก็ลงให้ดูความทุกข์ยากของชาวบ้าน
4: ค่ะ
3: ว่าเขาเดินลุยน้ำออกมาแล้วก็อยากกินน้ำปลา
4: ไปผัดมะละกอ
3: เพราะบ้านก็อยู่สุดซอย
4: ค่ะ
3: อย่าผัดมะละกอผัดกับกุ้งของแกเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะลงกันทุกสื่ออ่ะปรากฏมีคนใจบางเอาเปิดสิใจบางนี่ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาททุกหน่วยงานในชัยนาทระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นำเสนอบ้างแต่ป้าเดินมาเอาน้ำปลาดราม่าทำไมแค่อยากเรียกกระแสหรืออะไรจรรยาบรรณสื่อคืออะไรเนี่ยจรรยาบรรณคือ พี่ประชาสัมพันธ์รู้ไหมการไปถามถึงจรรยาบรรณกับสื่อเนี่ยเขาถือกันมากน
4: ะ
3: เขาถือกันมากนะคือการที่เขานำเสนอเรื่องราวเนี่ยของคุณป้าท่านหนึ่งเป็นความเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยนำเสนอภาพเนี่ยมันเสียหน้านักเหร
4: อ
3: ทำไมอ่ะหรือยังไงหรือว่านายคุณไม่ได้รู้คุณเปิดแทนนายว่างั้นขนนักแข้งคงเต็มท้องอ่ะฮะ
4: ซึ่งมันก็เป็นข้อเท็จจริงเป็นความเดือดร้อนของยาย
3: ก็นั่นไงแล้วลงอะไรเนี่ยเพ้อเจ้อหรือเปล่ากดแอคเคาท์ผิดหรือเปล่าเนี่ยสลับผิดหรือเปล่าฮะโอ้อย่าอ้าปากนะเดี๋ยวขนนักแข้งนายหลุดออกมานะแหมต้องนำเสนอโอ้ยทำดีเขาไม่ต้องเอาหน้ากันหรอกทำดีประชาชนเขาเห็นเองไม่เห็นจำเป็นต้องเสนอหน้าให้สื่อเขาบอกเลยว่าเนี่ยทำดีแล้วดูมันลงแบบนี
4: ้
3: ที่สำคัญไอ้ที่ผมโกรธไม่ใช่หรอกนะผมเข้าใจพี่น้องสื่อที่เขาลงนะแต่มันเอาเพจโหนไปแขวนด้วย
4: ใช่
3: เอาดูสิ
4: ค่ะนี
3: ่นี่
4: อันที่เพจโหนลงอะค่ะ
3: ทำไมครับเพื่ออะไรอ๋อตอบให้เลยตรงนี้ครับในฐานะเจ้าของเพจโหนทำเพื่อนำเสนอปากท้องของชาวบ้านไงฮะสงสัยอะไรครับสงสัยมานี่ช่อง3มาถามนี่จะตอบให
4: ้
3: ผู้ว่าคุณยังกล้าคุยเลยเนี่ยฮะโอ้แต่มาถึงต้องพูดให้ได้นะขนนักแข้งอย่าจุกคอนะแหมมาถามหาจรรยาบรรณกับสื่อกับไอ้การนำเสนอปากท้องชาวบ้าน
4: ซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นคำพูดที่ยายพูดออกมาเลยนะคะยายพูดเลยว่าตายเป็นตายเนี่ยตามนี้เลย
3: ฟังยายพูดได้อ่ะมีเสียงยายดูสิ
5: ซื้อน้ำปลาซื้อแบงค์คาย
6: ซื้อน้ำปลาเหรอคะ
5: น้ำปลาเดี๋ยวไม่ค่อยไปไหนลูกเมื่อจานไม่ออกไปเช่น้ำเย็น
7: ใช่
5: แล้วตะ
7: ค
5: ิวกินข
7: าแล้วมาเดินทำไม
5: จม
4: แล้วมาเดินทำไม
5: มือปีกายก็จมหลานกระโดดเรือนช่วยเนี่ยหลานก็ไปอยู
4: ่แล้วไม่มีใครอยู่เหรอคะเอาเราต้องออกมาเอาน้ำปลาไปทำอะไรคะ
5: เอาไปทำกับข้าวกินข้าวยังไม่ได้กินข้าววันเลย
4: ทำเมนูอะไรคะ
5: จะผัดมะละกอกิน
4: เอามะละกอจากไหนมาม
5: ะละกอตะปลูกไว้ตายแล้วน่ะ
4: อ๋อ
5: จังเลย
4: ก็เอาลูกมันมาผัด
7: กันมาซื้อวันนี้แหละประจำมีขวดลูกเนี้ย
5: ถ้าไม่มีน้ำปลาเป็นเกลือได้มั้ยหรือมันไม่อร่อยอ่ะยาย
7: โอ้มันเกลือไม่อร่อยทำอะไรกินเคยแม่อร่อย
5: ก็ตัดสินใจเดินมาเลย
7: เห็นใจมา
5: ค่ะ
7: ไม่เสียใจตายอยากกินแล้ว
3: ประชาสัมพันธ์ใช้หน้าถามว่านำเสนอทำไมข่าวเนี้ยนำเสนอทำไมดราม่าทำไมในประชาสัมพันธ์เขาถามมา
4: ก็เป็นความเดือดร้อนเป็นข้อเท็จจริงไม่ได้บิดเบือนอะไรเลยค่ะ
3: แล้วประชาสัมพันธ์เขาบอกว่าทำไมไม่นำเสนอหน่วยงานของชัยนาทที่ไปช่วยเหลือบ้างเนี่ยจะตอบยังไงดีเอาที่เขาช่วยเหลือมาสิหลังจากข่าวออกไปหน่วยงานมีภาพอ่ะที่เขาไปช่วยอ่ะมีไหมเดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่าไม่มีภาพที่ไปช่วยเหลือนะเขามีลงพื้นที่อ่ะทีมงานเรามีนะเดี๋ยวผมส่งไปให
4: ้ค่ะ
3: แม่เขาจะได้หน้าได้ตากันบ้างเขามีนะแต่เอาพี่หมวยล่าสุดเขาลงอะไรนะพี่หมวย
4: ล่าสุดเช้านี้ผู้สื่อข่าวเลยไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทค่ะอยากจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏว่าไปเจอประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทคุณวีรภัยแพร่งสุวรรณคุณวีรภัยบอกว่าก่อนอื่นต้องขออภัยทั้งสื่อมวลชนและประชาชนที่ได้รับข่าวสารที่ทำให้เกิดความขัดข้องหมองใจในการโพสต์ข้อความดังกล่าวเจตนาจริงๆเมื่อเราทราบข่าวเรื่องคุณยายเดินลุยน้ำมาซื้อน้ำปลาเห็นว่าสื่อไปนำเสนอแล้วทำให้ประชาชนส่วนมากโจมตีว่าคุณยายไม่ได้รับการช่วยเหลือทั้งที่หน่วยงานในจังหวัดลงพื้นที่แล้วก็พยายามเข้าไปช่วยในทุกจุดอาจมีขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่จริงๆอยากให้เผยแพร่ส่วนอื่นๆด้วยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ทุกคนต้องบาดหมางกันในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดกับสื่อเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วไม่เคยมีประเด็นเรื่องใดๆกันทำงานด้วยกันอย่างดีเสมอมาประเด็นที่สื่อสารออกไปอยากขอโทษและขออภัยจากใจจริงอันนี้คือที่ผู้สื่อข่าวไปที่สารกลางจังหวัดแล้วไปเจอกับคุณวีรภัยเป็นประชาสัมพันธ์ของชัยนาทค่ะ
3: ส่งไปให้แล้วนะ
4: ภาพที่ทางประชาสัมพันธ์เขาลงพื้นที่ไปช่วยใช่ไหมคะ
3: ลงพื้นที่ไปช่วยให้ดูซิเอานี่นะ
4: ค่ะ
3: ขยายซิขยายมาให้เขาหน่อยเห็นหน้าค่าตากันหน่อยนี่ฮะอำเภอสัพยาเร่งดูแลคุณยายวัย78ปีหลังปรากฏเป็นข่าวนี่นะก็ถามคำเดียวถ้าไม่ปรากฏเป็นข่าวน่ะน้ำปลาจะไปถึงไหมล่ะนี่แหมอยากจะให้น้าแอดแต่งเพลงให้เหลือเกิน
4: ค
3: ่ะเนี่ยคือสื่อเขานำเสนอความทุกข์ยากชาวบ้านเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านปรากฏประชาสัมพันธ์กลับมาบอกว่า
4: ดราม่า
3: ต้องนำเสนอที่ไปช่วยสิอะไรวะเนี่ยม
4: ัน
3: ใช่เรื่องเนี่ยนะฮะก็ผมเข้าไปถามคำถามไว้ก็ช่วยมาตอบหน่อยผมอยากจะรู้คนที่โพสต์เนี่ยคือใครอยากจะรู้แค่นั้นแหละว่าคิดยังไงอยากถามเขา
4: ค่ะ
3: เนาะอายอ่ะบอกเลยบางคนกินน้ำปลาแต่บางคนกินขนหน้าแข้ง
4: มีความเห็นจากสสชัยนาทค่ะพี่หนุ่มเรื่องนี้คุณอนุชานาคาใสสสชัยนาทของพรรคเพื่อไทยท่านเองทำงานอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะบอกว่าตัวเองก็เห็นดราม่าที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นดราม่าที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยมันทำให้สังคมอ่อนแอซึ่งสื่อก็นำเสนอในมุมมองที่หลากหลายแล้วเหตุการณ์น้ำท่วมที่ชัยนาทจริงๆก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติทุกปีทุกคนอยู่กับน้ำมาตลอดตั้งแต่เด็กยิ่งเกิดประเด็นที่มีการนำเสนอเพื่อต้องการความช่วยเหลือคือท่านพูดเลยนะคะบอกว่าก็ควรจะช่วยกันเพราะว่าการช่วยเหลือบางครั้งอาจจะตกหล่นหน่วยงานก็ต้องช่วยกันเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ควรดราม่า
3: ก็เนี่ยทางฝั่งของตัวผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าไม่ควรดราม่า
4: ไม่ควรดราม่า
3: อ้าวแล้วประชาสัมพันธ์ไปดราม่าอะไรฮะร้อนแทนนายเหรอ
4: ค่ะ
3: ฮะเดือดร้อนแทนนายว่างั้นต้องนำเสนอเนี่ยทุกหน่วยผมติดใจมากทุกหน่วยงานในชัยนาทระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นำเสนอบ้างบอกให้นำเสนอสิเขาไปช่วยต้องนำเสนอแต่ป้าเดินเอาน้ำปลาดราม่าทำไมจรรยาบรรณคืออะไร เนี่ย
4: งงตรงคำว่าดราม่าทำไมดราม่าทำไมแค่อยากเรียกกระแสหรืออะไรจรรยาบรรณคือเราก็นำเสนอตามคำพูดของป้าเลย
3: ก็นั่นน่ะดิ
4: ใช่ไม่ได้มีการตัดเสียงอะไร
3: คุณต้องยอมรับอย่างนึงก่อนว่าก่อนที่มันจะก่อนที่จะเป็นข่าวอ่ะป้าเขายังไม่ได้รับการช่วยเหลืออ
4: ๋อแล้วป้าบอกเลยบอกว่าเนี่ยบอกตรงๆยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยก็เลยตัดสินใจเสี่ยงชีวิตออกมาเดินลุยน้ำออกมาเพื่อจะมาขอแบ่งซื้อน้ำปลา
3: เนี่ย
4: ยังไม่ได้กินข้าว
3: เขายังไม่ได้กินข้าวอ
4: ่
3: ะ
4: ใช่ค่ะ
3: พอสื่อนำเสนอไปปรากฏว่าประชาสัมพันธ์เดือดร้อนเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปด่าหน่วยงานเหรอต้องออกตัว
4: ว่าไม่ได้เข้าไปช่วยป้า
3: ก็สุดท้ายเนี่ยพอเป็นข่าวอ่ะคุณถึงได้มีการเอาของไปช่วย
4: ค่ะ
3: คุณต้องดูเหตุและผลก่อนสื่อเขานำเสนอเนี่ยเนี่ยฮะแล้วดันเอาเพจไปแขวนอีกเอาอนุรักษ์ตั้งเฉยๆยังไม่เท่าไหร่นะเอาเพจนู้นไปแขวนอีกมันควรเหรอเนี่ยมันควรแล้วเหรอทำทำไมครับเพื่ออะไรถามนั่นแหละเพื่ออะไรที่ทำนั่นน่ะฮะอันนี้ผู้ภาษาชาวบ้านนะ
4: ค่ะ
3: ต้องถามตัวมึงเนี่ยแหละมึงทำอะไรเนี่ยโอเค
4: อ
3: ่านอะไรนะประชาสัมพันธ์เหรอ
4: ได้อ่านไปแล้วค่ะ
3: อ่านไปแล้วอ่านไปแล้วอ่านไปแล้ว
4: ค่ะ
3: ว่าเขาขอโทษใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: จริงจริงควรไปขอโทษในเพจนะใช่ไหม
4: ค่ะ
3: เอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับผู้ชมครับก็สุดช็อกนะฮะเมื่อวานนี้นำเสนอไปใช่ไหมพี่หมวย
4: ใช่ค่ะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอะค่ะแล้วก็มีกรงเหล็กเป็นเรื่องราวของคุณแม่ค่ะที่ก่อนหน้านี้แม่เองก็ทำเป็นโรงงานเครื่องสำอางหลังจากนั้นมีปัญหากับลูกชายลูกสะใภ้แล้วจู่ๆวันนึงอะค่ะแม่ก็เข้าใจว่าลูกนัดถามแม่บอกว่าแม่อยู่ที่บ้านไหมเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของโรงงานปรากฏว่ามีผู้ชาย2คนมาล็อกตัวแม่ล็อกเลยแล้วก็เอาขึ้นรถไปส่งที่ศูนย์คือพอไปที่ศูนย์นะคะแม่เองก็ยังเล่าว่าตอนที่อยู่ที่ศูนย์ก็คือถูกข่มขู่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วถูกบังคับให้กินยาด้วยค่ะก็เป็นเรื่องที่คุณแม่อยากจะให้มีการตรวจสอบนะคะ
3: ครับคือเมื่อวานนี้หลังจบรายการโหนกระแสนะครับทางผมเองเนี่ยก็เลยให้ทางคุณอาร์มนฤชากมุตโยธินนะครับประสานกับทางตำรวจนะฮะเป็นกรมกับการ5กรมกับการปราบปรามเนี่ยก็คือให้ลงพื้นที่เลยครับคุณผู้ชมครับไปที่โสธรชัยนอสซิ่งโฮมนะฮะคือที่โสธรชัยเนี่ยอยู่ที่ตำบลท่าม่วงนะฮะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีตรงจุดนี้ผู้ชมครับเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยพึ่งพิงนะฮะคือหลังจากที่มาออกรายการกันไปเนี่ยก็อยากจะรู
4: ้
3: เพราะทางเจ้าของศูนย์ที่ชื่อว่าพี่แมวเขาบอกเลยว่าคุณหนุ่มอยากให้ส่งทีมงานมาเลยเอามาดูเลยผมเนี่ยส่งเลยผมส่งเลยผมอยากรู้เลยนะฮะก็ปรากฏว่าพอไปถึงนะฮะก็บริเวณศูนย์เนี่ยมีการติดตั้งรั้วเหล็กแบ่งพื้นที่ไปหลายจุดนะฮะลักษณะคุณผู้ชมครับเป็นกรงเหล็กบางส่วนครับมีการติดลวดหนามหีบเพลงไว้กับรั้วเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับนี่ตอนที่ไปนะเดี๋ยวดูนี่ฮะเป็นกรงเห็นไหมข้างบนนะฮะเห็นไหมฮะตั้งลวดหนามหีบเพลงไว้แบบนี้คุณผู้ชมครับขณะที่ภายในห้องพักบางส่วนนะครับเป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยจิตเวชยังพบกรงเหล็กที่ติดตั้งยึดกับเตียงผู้ป่วยโดยล็อกกุญแจจากด้านนอกนะฮะทำให้ภาพที่ปรากฏมีลักษณะคล้ายกับพื้นที่ควบคุมหรือว่ากักขังผู้ป่วยแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยให้ดูแบบนี้นะฮะเนี่ยครับไอ้นี่มันสถานกักกันหรือมันคุก
4: ค่ะ
3: อันนี้มันก็ตรงกับทางคุณแม่ที่เมื่อวานมาออกรายการโหนกระแสเขาพูดเลยแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นการป้องกันผู้ป่วยจิตเวชหนี
4: ค่ะ
3: เนี่ยนะครับตำรวจเองที่ไปด้วยเนี่ยนะครับก็มีการสอบถามป้าแมวแล้วฮะซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็ผู้บริหารบอกว่าเดิมเนี่ยป้าแมวเขาจบหลักสูตรพยาบาลทหารอากาศมานะรับราชการจนกระทั่งติดยศร้อยเอกครับแล้วก็ลาออกมาทำโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปี49หลังจากนั้นเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือเวชกรรมชั้น1ก่อนจะปรับปรุงนะฮะมาเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงทั้งผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยพักฟื้นตั้งแต่ปี64โดยศูนย์ดังกล่าวครับระบุบอกว่าได้รับการอนุญาตนะฮะและอยู่ภายใต้การตรวจสอบและของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5กระทรวงสาธารณสุขหรือสบส5และมีการต่อใบอนุญาตเป็นประจำทุกปีล่าสุดเพิ่งต่อไปนะครับเมื่อ3สิงหาคม69นะครับจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์พบว่าปัจจุบันนั้นมีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอยู่19คน แบ่งเป็นชาย3หญิง16ผู้ป่วยทั้งหมด92คนครับเป็นผู้ป่วยชาย75คนแบ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวช68คนผู้สูงอายุอีก5คนและผู้ป่วยฟื้นฟูอีก2คนขณะที่ผู้ป่วยหญิงมี17คนนะฮะเป็นผู้ป่วยจิตเวช13คนผู้สูงอายุ3คนผู้ป่วยฟื้นฟูอีก1คนครับคุณผู้ชมครับ
4: แล้วก็ถ้าไปดูภายในศูนย์นะคะมีการแยกพื้นที่พักอาศัยระหว่างผู้ป่วยชายกับผู้ป่วยหญิงแล้วก็มีการแบ่งเป็นห้องพักตามลักษณะของอาการมีห้องเดี่ยวที่ติดเครื่องปรับอากาศมีห้องพักรวมที่ติดเครื่องปรับอากาศแล้วก็มีห้องเดี่ยวที่เป็นพัดลมแล้วทุกห้องจะมีลูกกรงเหล็กติดตั้งอยู่ด้วยส่วนประเด็นที่ไปเจอเตียงแล้วมีกรงเหล็กภาพที่เห็นคือหลายคนบอกว่ามันหดหูมากอะค่ะคือนอนแล้วก็จะมีกรงเหล็กครอบปิดเตียงมาแบบนี้ทางป้าแมวชี้แจงบอกว่าผู้ป่วยบางคนมีอาการด้านจิตเวชแล้วบางคนจะคลุ้มคลั่งการใช้วิธีมัดบางทีผู้ป่วยก็จะดึงกระชากแล้วก็ทำให้ข้อมือบวมข้อเท้าบวมได้รับบาดเจ็บก็จำเป็นต้องทำลูกกรงครอบไว้คือทางป้าแมวบอกว่าคือถ้าทำลูกกรงครอบไว้แบบนี้ไม่ต้องมัดเพราะถ้ามัดเดี๋ยวมือเขาบวม
3: เนี่ยคุณผู้ชมซึ่ง
4: นี่คือเหตุผลที่เขาชี้แจง
3: คือเมื่อวานนี้ที่คุยกับทางตัวคุณแม่ที่มาออกรายการหนกระแสถ้าคุณได้ดูนะเดี๋ยววันนี้จะมีภาค2นะฮะที่คุณแม่เขามาออกเขาบอกเขาโดนจับยัดเข้าไปเหมือนกงหมา
4: ค่ะ
3: พี่หมวยได้ดูใช่ไหม
4: หมวยดูย้อนหลัง
3: เออเขาบอกเหมือนกงหมาคุณผู้ชมดูดิแล้วคุณผู้ชมลองดูภาพเมื่อสักครู่นี้ดูภาพเมื่อกี้ดีกว่า
4: ค่ะ
3: ภาพไอ้กงเมื่อกี้ที่เขาไปเข้าถูกยัดเข้าไปนอนอะ
4: ทางป้าแมวยังชี้แจงว่าเนี่ยเขาก็ยื่นมือออกมาได้เปลี่ยนอิริยาบถได้มันดีกว่าการถูกมัด
3: ป้าแมวต้องลงเข้าไปนอนอยู่สักสองสามคืน
4: ค่ะ
3: ทดสอบเนี่ยฮะคือจริงๆแล้วอ่ะเมื่อวานที่ผมมีโอกาสสัมภาษณ์ป้าแมวอ้าวเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ป้าแมวอยู่เมื่อวานก่อนไหม
4: ค่ะ
3: ในรายการหนกระแสเรามีไห
4: ม
3: เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวเขาหาก่อนเดี๋ยวเขาหาก่อน
4: มีค่ะเหมือนจะมี
3: เอาขอได้โหนนะ
4: ค่ะของป้าแมวอะค่ะน่าจะมีประเด็นที่พี่หนุ่มถามป้าแมวว่าตอนที่รับทางคุณแม่มาเนี่ยรับมายังไงทางป้าแมวยืนยันว่าคือแบบลูกหลานเอามาส่งแล้วเป็นรถแอมบูเลนส์มาแล้วมาถึงไม่ได้มีการจับแก้ผ้าเลยคือตอนที่ให้สัมภาษณ์อะค่ะเหมือนทางคุณแม่จะบอกว่าไปถึงก็คือถูกจับแก้ผ้าป้าแมวก็ยืนยันว่าไม่มีลองฟังเสียงป้าแมวดูค่ะ
8: แล้วคุณไปเชื่อได้ยังไงอะครับว่าผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์คุณเขามีอาการแบบนั้นนะครับ
9: จริงค่ะตามศูนย์ที่รับดูแลเนี่ยนะคะถ้ามันจะมีทั้งผู้สูงอายุที่ญาติต้องการฝากเราดูแลนะคะบางคนก็เป็นผู้สูงอายุธรรมดาหรือว่าเขาจะมีปัญหาครอบครัวอะไรกันก็ตามแต่เนี่ยแต่เราจะรับเฉพาะคนที่มีลูกหลานมาฝากเราเลี้ยงโดยตรงไม่ใช่อยู่ๆจะเอาใครเข้ามาโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยเราก็เอ๊ะเขาเป็นอะไรกันเอามายังไงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยหลายๆคนที่มาอยู่ที่นี่ก็คือลูกหลานเอามาส่งค่ะเพราะว่าดูแลกันไม่ได
3: ้ครับ
9: เราก็ถือว่าเป็นเจ้าของใครที่ถูกต้อง
3: ผมถามนิดนึงตอนที่ไปรับตัวทางฝั่งของตัวคุณณภัทรมาเนี่ยไปรับกันมายังไงฮะคุณส่งคนไปรับใช่ไหม
9: เราไม่ได้ไปรับค่ะลูกชายพามาค
3: ่
9: ะ
3: อ๋อลูกชายพามาเองนะ
9: ค
3: ่
9: ะ
10: รถแอมบูเลน
9: ส์ลูกชายติดต่อมาเป็นรถแอมบูเลนส์เอกชนมาค่ะ
3: เป็นรถแอมบูเลนส์นะ
9: ค่ะ
3: ใช่ไหมแม่ใช่นะมีคนพาไปนะโอเคแล้วตอนเข้าไปเนี่ยเห็นก็บอกว่าจับแก้ผ้าเลยใช่ไหม
9: ไม่มีอะค
3: ่
9: ะ
3: ใส่แพมเพิร์ดเขาบอกใบไม้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ทำไมคนชอบเขียนสอบปศนี่คุณผู้ชมครับคือที่สำคัญที่สุดนะฮะเมื่อวานเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับทางฝั่งของตัวรองอธิบดีด้วยนะครับซึ่งทางฝั่งป้าแมวเนี่ยก็ฟังอยู่นะฮะเดี๋ยวอยากให้ลองฟังเสียงอธิบดีรองอธิบดีก่อนนะครับคือรองอธิบดีท่านบอกเอาไว้เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทำแบบนี้คือมันผิดมันผิดนะฮะคือหนึ่งเนี่ยเป็นแค่ศูนย์ที่แบบ
11: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
13: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: กัดคือเขาก็อยู่มานานมากแต่ละวันนะคะพี่หนุ่มถามเรื่องของการขับถ่ายคือขับถ่ายเนี่ย8คนนอนรวมกันถ่ายอุจจาระอยู่ในถังแฟบ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็คือแกใช้คำว่าดมขี้ดมเยี่ยวแล้วก็มีการล็อกประตูด้วยไม่ให้ออกมาเหมือนพี่แก้วถามว่าอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ออกมาขับถ่ายข้างนอกออกมาจากห้องนั้นทำไมไปถ่ายในถังแฟบเขาบอกว่าถูกล็อกประตูทุกคนไม่ได้ออกก็คือต้องอยู่ในนั้นสุขะอนามัยก็ไม่มีลองฟังเสียงคุณบีดูค่ะเป็นคนที่เคยอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้
1: ไม่มีอีกไม่มีอีกมีอะไรบ้างไหมเนี่ยทีมงานเรา
2: เส
1: ีย
2: ง
1: ด
2: ีมีใช่ไหมวันน
1: ี้ตกลงเอาเสียงเอางี้ดีกว่าจะให้เปิดให้เราเปิดเสียงอะไรที่คุณมีอยู
2: ่
1: อธิบดีเปิดมา
3: ขออนุญาตเป็นอะไร
4: ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงค่ะ
3: แต่ไม่ได้รับรักษาถูกไหม
4: รักไม่ได้รักษาไม่ได้เลยค่ะ
3: สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทำมากกว่าที่ขออนุญาตเพราะว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยู่แล้วก็ดูแลในลักษณะของการดูแลผู้ป่วยแต่ว่าอันนี้มันเป็นทั้งคนไข้เลยทั้งคนไข้ที่เป็นจิตเวชแล้วก็ที่มีเรื่องพวกสมองเสื่อมอะไรพวกนี้นะครับนะอันนี้มันอยู่ในลักษณะของเรื่องของการรักษาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็มีเรื่องกลุ่มคนไข้บำบัดยาเสพติดถ้าจะทำตรงนี้มันจะต้องขออนุญาตนะแล้วก็ต้องมีผู้ดำเนินการก็คือหมายถึงว่ามีทางวิชาชีพดำเนินการตามมาตรฐานเพราะว่าอันนี้คือที่ขอนี่ขอดูผู้สูงอายุ
4: ผ
3: ู้ป่วยพึ่งพิงนี่ก็คือหมายถึงติดเตียงที่จะต้องมาดูแลโดยผู้ที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันกลายเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชมันเข้าข่ายในเรื่องของสถานพยาบาล
1: ผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวให้เขาเตรียมอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันต้องไล่เรื่องเป็นสเต็ปคนจะได้เห็นภาพว่ามันคืออะไรเพราะมันมีสิ่งที่ทางฝั่งของตัวพี่แมวเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสู้อยู่ในมุมหนึ่งเหมือนกันนะฮะเขาก็พยายามจะสู้ว่าไอ้กรงที่เห็นอยู่เนี่ยจริงๆนั่นเป็นกระบวนการในการรักษานะเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่อยากจะผูกแขนคนไข
0: ้
1: เพราะถ้าผูกแขนคนไข้เนี่ยเดี๋ยวมันจะ
0: มี
1: รอยมือบวมต่างๆนานาก็เลยเอาตะแกรงมาครอบแบบนี้ผมถามคำหนึ่งถ้าไฟไหม้ทำไง
0: ใช่
1: ถูกไหมนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคุณเป็นแค่ศูนย์พักพิงฟื้นปูคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ยาใครด้วยซ้ำผู้ป่วยจิตเวชก็ไม่ได้นะ
0: ซึ่งเมื่อเช้านี้เหมือนเขาก็พยายามชี้แจงบอกว่าคือเขาไม่ได้ให้ยาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ป่วยที่ไปที่โรงพยาบาลแล้วได้ยาจากหมอมาแล้วก็มาอยู่กับเขาแล้วเขาก็ดูแลเรื่องการกินยาการทำกายภาพต่างๆ
1: โอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: Air Carrier Tech Week และ Tech SDคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
3: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กัลปะพฤกษ์พบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
5: เคลียร์รอยฝ้าต้อง Wellnova Melaclear ด้วยนวัตกรรม Bio CTXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมย์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมย์ได้ทุกสายผ่านไลน์ @tsbofficial
9: เนี่ยนะครับโอเคเนี่ยนะฮะอ่ะแล้วก็ไอ้เตียงนะฮะเตียงนี่อันนี้นะคุณแม่ครับสวัสดีนะคุณแม่ครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีคุณแม่ครับวันนี้คุณแม่ไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่อะไรแล้วนะ
11: ไม่ใส่อะไรแล้วค่ะ
9: แม่เปิดเลยเหรอ
11: เปิดเลยค่ะให้โลกได้รู้เลยค่ะ
9: ทำไมอ่ะ
11: เปิดเลยค่ะเพื่อแสดงตัวตนว่าเรามีเราเนี่ยให้เขาเห็นว่าเราเป็นคือคนนี้แล้วโดนกระทำจริง
9: ๆไม่ปิดแล้วนะ
11: ไม่ปิดแล้วค่ะ
9: คุณแม่ผมขออนุญาตนะครับผมให้คุณแม่ดูเพื่อเป็นการยืนยันนิดนึงสถานที่ที่คุณแม่อยู่เนี่ยที่ลูกชายเอาไปอยู่เนี่ยคุณแม่เคยเห็นสภาพเตียงนี้ไหมอ้าวเปิดเตียงสิ
11: เคยเห็นค่ะ
9: เจาะหน้าคุณแม่เลยครับขอเจาะหน้าคุณแม่ไว้ให้เลยวินโดว์ไว้เลยให้คุณแม่ได้เห็นว่าคุณแม่เห็นนี้แล้วยืนยันเลยยังไง
11: เคยเห็นค่ะ
9: เดี๋ยวนะคุณแม่แป๊บนึงให้เขาเจาะวินโดว์นิดนึงอ้าวโอเคคุณแม่ไม่ต้องเอาหน้าเราก็ได้ครับเอาคุณแม่เคยเห็นนะ
11: เคยเห็นค่ะ
9: คุณแม่เคยนอนไหม
11: เตียงนี้ตรงนี้ไม่เคยนอนค่ะ
9: เขามีไว้ทำไมแม
11: ่ก็ตอนเย็นเขาก็จะเอาคือในตลอดทั้งวันน่ะเขาก็จะเอาคนนอนมัดที่เตียงนี้แล้วก็เพื่อตอนช่วงกลางวันน่ะเขาก็จะหมุนเตียงขึ้นมาเพื่อป้อนข้าวแต่ทุกคนก็จะโดนมัดนะคะตอนกลางวันแต่พอตอนหลังสี่โมงเย็นแล้วอ่ะเขาก็จะเอาตัวเหล็กครอบอ่ะมาครอบแต่ถ้าวันไหนเจ้าหน้าที่เขาน้อยเขาก็จะครอบไว้อย่างนี้แล้วตอนจะป้อนข้าวเขาก็จะถึงจะเอาเหล็กออกแล้วก็หมุนเตียงขึ้นมาป้อนข้าวค่ะ
9: โอ้มันมีกี่เตียงครับแม่แบบนี้แม่พอจะจำได้ไหม
11: ในห้องนี้ที่เขาเรียกว่าตึก2
9: นี่คือตึก2นะฮะ
11: ค่ะเขาเรียกว่าตึก2จะมีประมาณ12เตียง12ค่ะประมาณนี
9: ้12เตียง
11: ค่ะ
9: ไอ้ที่มีลูกกงทับอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะแม่
11: ใช่ค่ะในห้องนี้ทั้งหมดเลยค่ะ
9: คุณผู้ชมเชื่อไห
10: ม
9: เมื่อเช้านี้นะครับเมื่อเช้านี้ทางการเขาลงไปแล้วนะ
10: อธิบดี
9: ลงนะครับแล้วเราก็ส่งทีมข่าวเราไปอีกเมื่อเช้าไอ้เตียงนี่หายไปแล้ว
10: อ๋อเหรอคะ
9: ไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปไหนแต่เมื่อวาน
10: อ
9: ะที่ผมให้อามไปอะภาพที่เห็นอยู่เนี่ยผมให้อามเก็บมาหมดเลย
10: ค่ะ
9: เนี่ย
10: อันนี้เป็นภาพตอนเช้าภาพท่านอธิบดีเมื่อกี้ตอนเช้าเพิ่งลงไป
9: โอ้แล้วไอ้ที่แม่บอกแม่ถูกขังอยู่ในกรงหมา มันเป็นยังไงแม
11: ่มันจะมีอีกรูปนึงค่ะที่เมื่อวานเห็นทางนักข่าวเขาถ่ายมา
9: ทีมการเปิดรูปเลยนะเปิดให้คุณแม่ดูที่แม่บอกว่าเป็นอันนี้เป็นที่เรียกแทนว่าเป็นกรงหมาเนี่ยมันคืออันไหน
11: แล้วเมื่อวานแม่คุยกับนักข่าวเนี่ยพอดีว่านักข่าวได้ออกมาแล้วเขาไปถ่ายที่กรงหมาที่แม่โดนขังอ่ะคือแม่ได้ทำตำหนิไว้ที่กรงด้วยนะฮะตอนที่ได้ข่าวว่าจะมีคนออกมาแม่ได้ขอแบบแอบขอปากกาเมจิกกับนั่นแล้วก็พี่แม่ก็ทำตำหนิไว้แต่ว่านักข่าวเข้าไปอ่ะไปถ่ายตรงนั้นไม่ทันเนี่ยค่ะ
9: อันนี้ฮะ
11: เลยไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกกรงนึงที่เป็นห้องกรงเป็นกรงที่อีกภาพนึงค่ะ
9: อีกภาพนึงนะ
11: ค่ะ
9: เดี๋ยวเราเปิดไปเรื่อยๆนะครับ
10: อ
9: ันนี้แม่
11: ไม่ใช่ค่ะ
9: ไม่ใช่นะโอเคเราเก็บภาพมาเยอะมากเมื่อวานเนี้ยแล้วก็เมื่อวานเนี้ยผมก็ส่งภาพไปให้กับหลายที่เหมือนกันเพื่อให้เขาดูว่าเนี่ยที่เขาบอกอันนี้ป่ะแม่
11: ใช่ค่ะ
9: นี่กรงหมานะ
11: ใช่ค่ะแม่โดนขังล็อกกรงที่สอง
10: ค่ะ
11: ภาพเมื่อกี้นะคะ
9: ขอภาพเมื่อกี้ครับขอภาพเมื่อกี้ฮะ
11: ค่ะภาพนี้
9: ภาพนี้นะ
11: อันนี้จะเป็นกงลิมกงแรกแม่
9: กงลิงนะ
11: กงที่สองค่ะ
9: เขาเรียกกงลิงนะ
10: กงล
9: ิ
10: ง
9: ใช่ไหมแล้วมีกงหมาอีกนะ
11: กงหมาข้างหลังแต่ว่าในภาพอ่ะเห็นว่าเขาเอาผนังมาปิดแล้วค่ะอีกภาพนึงค่ะที่เขาเป็นอันนี้ก็เนี่ยค่ะแม่โดนขังกงที่สองที่ถัดจากกงนี้ไป
9: เขาไปข้างในนู้น
11: ใช่ค่ะอันนี้เป็นกรงแรกที่เคยเห็นเขาขังคนแล้วกรงที่สองก็คือถัดจากกรงนี
10: ้
9: โอ้โห
11: โดนขังอย่างนี้เลยค่ะอยู่ในนี้24ชั่วโมงเลยค่ะ
10: ค่ะพี่แม่บอกว่าอยู่11เดือนนี่ก็คือกรงนี้ใช่ไหมคะหรืออีกกรงนี้
11: ไม่ใช่ภาพนี้นะกรงเมื่อกี้น
10: ี้กรงเมื่อกี้คืออยู่11เดือน
9: อยู่11เดือนอยู่ในกรงนี้11เดือนนะ
11: กรงนี้ค่ะ
9: แล้วแม่ได้เดินออกมาข้างนอกไหม
11: เขาจะให้เจ้าหน้าที่พาเราออกมาตอนที่จะให้เราไปอาบน้ำค่ะ
9: แล้วก็พากลับเข้าไปใหม่
11: แล้วก็พากลับเข้าไปใหม
9: ่เหรอ
11: คะแล้วก็จะมีถังให้อึให้ฉี่ในนั้นเป็นถังมีเป็นถังผงซักฟอก
10: ถังแฟบถังผงซักฟอก
11: ค่ะ
9: ครับแม่ทราบไหมวันนี้ลูกชายแม่มา
11: ทราบค
9: ่
11: ะ
9: แม่พร้อมเจอไหม
11: พร้อมค่ะ
9: แม่พร้อมเจอนะ
11: ค่ะ
9: วันนี้ลูกชายแม่มาลูกเบนซ์ของแม่มาพร้อมกับภรรยาเขาเลย
11: ค่ะ
9: แม่พร้อมนะ
11: พร้อมค่ะ
9: ถ้าแม่ไม่อยากเจอบอกผมนะผมไม่ให้เจอ
11: ได้ค่ะพอคุณหนุ่มบอกลูกเบนซ์ของแม่เนี่ยค่ะเขาเป็นลูกเบนซ์ของแม่จริง
9: เดี๋ยว
11: เขารู้ว่าวันนี้
9: ครับ
11: เขารู้ว่าวันนี้จะได้ลูกจะมาแม่ก็เลยแบบไม่ต้องไม่ใส่แมสไม่ใส่แว่นอะไรนะคะอยากให้เขา
9: แม่ครับผมถามแม่นิดนึงแม่คิดว่าลูกชายแม่เนี่ยคือลูกเบนซ์เนี่ยเขารู้ไหมว่าสถานที่ที่เขาพาแม่ไปเนี่ยมันคือที่แห่งเนี้ย
11: รู้ค่ะ
9: เขารู้เหรอ
11: เพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินเขาก็ต้องรู้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางคนที่เขาเมตตาแม่ก็บอกว่าให้ดูแลตัวเองดีๆนะ
9: ครับ
11: เพราะว่าลูกสั่งพี่แมวว่า ถ้าเป็นอะไรไม่ให้พาไปหาหมอให้ตายอยู่ในนี้เลยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดแม่มีอาการที่ผิดปกติให้ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอไปเขาจะไปร้องศาลอะไรว่าแม่เป็นจิตเวชแล้วเขาก็จะขอเป็นผู้ปกครองอะไรแบบเนี้ย
9: ครับแม่อ่ะไม่เป็นไรงั้นผมขออนุญาตเดี๋ยวผมจะเอาทางคุณเบนซ์กับทางภรรยาไว้ด้านบนก่อนแล้วกันผมยังไม่ให้ลงมาเจอดีกว่าแม่เดี๋ยวผมขอดูความเป็นไปก่อนสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวอีวันนี้อีก็พร้อมที่จะเจอนะทางตัวน้องสาวพร้อมนะฮะเพราะว่าทางฝั่งคุณเบนซ์เนี่ยเขายังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวคุณบีมซึ่งเป็นน้องสาวที่เป็นตัวตั้งตัวตีต้องการจะส่งแม่ไปและมีการข่วนเขินหน้าอะไรกันด้วยนะมีการเอามืองัดปงงัดปากมีเหตุการณ์ไหม
11: มี
9: ใช่ไหม
11: มีเพราะว่าตอนนั้นน่ะ
9: เดี๋ยวก่อนนะแม่คือบีมเคยทำอย่างนั้นกับแม่ใช่ไหม
11: เคยทำแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เขาพูดมันไม่มีครอบครัวไหนที่แม่กับลูกไม่เคยเถียงกันหรือทะเลาะกันมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่พอเกิดการเถียงกันงอนกันวันนั้นน่ะแม่จำได้เลยว่าแม่เถียงอะไรกับบีมก็ไม่รู้แล้วก็แม่ก็จะตีเขาอย่างเงี้ยจะมือตีบีมก็แบบปัดแล้วก็มาโดนหน้าแม่ส่วนเรื่องที่แม่ไลน์ไปบอกพี่เบ้นน่ะเพราะว่าเอาจริงแล้วเมื่อก่อนน่ะพี่เบ้นเขาก็ไม่เคยได้มาเจอแม่หรือมาอะไรอย่างเงี้ย
9: อ่ะไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันตรงนู้นนะครับก็มันมีหลากหลายเรื่องราวคุณผู้ชมครับวันนี้เพราะว่ามันก็มีเรื่องราวของคุณเบนซ์มาแล้วเหรออยู่ข้างบนใช่ไหมผมขออนุญาตนะตัดภาพที่คุณเบนซ์นิดนึงนะฮะสวัสดีคุณเบนซ์นะครับ
12: สวัสดีค่ะ
9: คุณเบนซ์สวัสดีนะคุณเบนซ์สวัสดีในกล้องได้เลยแล้วก็ภรรยาคุณเบนซ์แล้วก็น้องชายใช่ไหมฮะคุณเบนซ์ยังคงยืนยันใช่ไหมครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากน้องสาวที่ให้คุณต้องการให้คุณแม่ไปอยู่ที่สถานที่แห่งนั้น
12: ใช่ครับ
9: ยืนยันนะครับ
12: ยืนยันครับ
9: คุณเบนซ์เคยทราบมาก่อนไหมครับว่าที่นั่นมันเป็นแบบนั้น
12: ไม่เคยครับ
9: ไม่เคยรู้มาก่อนนะ
12: ไม่เคยครับ
9: คุณเบนซ์ภรรยาและน้องชายของภรรยาไม่ใส่แมสเลยนะ
12: คร
9: ับ เปิดเลยนะ
12: ครับผม
9: โอเคนะครับผมขออนุญาตแยกชั้นไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะ
12: ครับ
9: โอเคครับโอเ
10: ค
9: มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับแต่ว่าทางคุณแม่เนี่ยเขามาร้องคุณแม่เนี่ยมาร้องนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือจริงๆทางนี้เขาก็บอกว่าเขาต้องการชี้แจงมีมุมเขาเหมือนกันก็เดี๋ยวลองไปว่ากันดูกันแล้วกันนะครับแต่ว่าอันไหนที่มันพอจะลงได้ก็ต้องลงอ่ะ
10: ค่ะ
9: เนาะคือข้อเท็จจริงยังไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวไปว่ากันในหนกระแสกันแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆป้าแมว
10: ค่ะป้าแมววันนี้ก็เข้าชี้แจงกับทางอธิบดีของสบส.ที่ลงพื้นที่ไปอะค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีสบส.อันนี้ก็เป็นช่วงที่ได้มีการพูดคุยทางอธิบดีก็บอกว่าทางส

0: เองเพื่อให้ผู้ป่วยได้พลิกตัวได้เปลี่ยนอิริยาบถคือถ้าถูกมัดเอาไว้ตลอดเวลาอย่างที่เราบอกก็คือป้าแมวบอกว่ามือเขาจะบวมแล้วก็ถ้ามัดไว้ตลอดมันก็ไม่มีช่วงเวลาที่แบบเขาได้รีแลกซ์ได้พักแต่ว่าการทำเตียงลูกกรงครอบแบบนี้ทางผู้ป่วยจะได้มีโอกาสได้พลิกตัวได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องถูกมัดมือส่วนการขออนุญาตที่ผ่านมาก็ขอเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงที่มีประวัติการไปหาหมอแล้วก็ต้องกินยาทางศูนย์ก็รับมาดูแลเพื่อจะให้เข้าระบบแล้วก็ให้กินยาอย่างต่อเนื่องกินยาให้ครบตามที่คุณหมอสั่งก็ยืนยันนะคะว่าเจตนาเดิมคือต้องการดูแลผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงให้ดีที่สุด
1: มันไม่ได้นอนทั้งนั้นทั้งวันคนไข้ต้องออกมานั่งนะต้องออกมานั่งมาทำกิจกรรมนะแต่ถ้ายกเว้นว่ามือบวมมากทำไงก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอ่ะพี่จะเป็นเอาให้เขานอนบนเตียงถ้าเรานอนแล้วผูกอีกจะเกิดอะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนไข้เลยใช่เพื่อไม่ให้คนไข้ปีนให้คนไข้ตกเตียงล่ะใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปกว่านี้ตกมาแขนหักหัวฟาดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าอยู่อย่างนั้นซึ่งถามว่าพี่ทำตรงนั้นเพื่ออะไรอยากให้คนไข้ได้พลิกตัวเองนะเขาก็พลิกมาพลิกไปพลิกไปพลิกมาอะไรของเขาเนี่ยแล้วเราก็จะนวดมือให้ทุก2ชั่วโมงลักษณะที่พี่ทําก็คือทําเพื่อจะผ่อนคลายให้มือเขาเนี่ยได้ไม่บวมเพิ่มขึ้นน่ะ
2: แล้ววันนี้เตียงนั้นคือเอาออกไปละไอ้ที่ผมเข้า
1: คือตอน
2: วันเนี้ย
1: คือตัวเตียงพี่ยังตั้งให้อยู่แล้วก็ไม่ดิ้นตกเตียงแล้วก็ไม่อะไรเงี้ยเราก็จะให้เขานอนพลิกตัวไปมาได้บ้างเพื่อให้มือมันหายเพื่อให้มือมันหายบางทีคนไข้ดึงจนมือถลอกเลือดออกอ่ะพี่บินไปกวางโจวเลยนะไปหาซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องให้คนไข้หายเร็วขึ้นนะไอตัวหัดเดินแม้แต่ไอเตียงพวกเนี้ยพี่ก็ไปพยายามหาดูว่าเดี๋ยวนี้เขามีวัตกรรมอะไรออกมาหรือเปล่าวะนะมันอาจจะมีเตียงอะไรที่แบบนะนอนแล้วมันดีกับคนไข้ปรากฏมันไม่มีพี่ไปที่กวางโจวเลยนะบินไปเลยไปหาอุปกรณ์การแพทย์มาเพื่อจะพัฒนาให้มันดีขึ้นอ่ะแต่มันก็ไม่มีทำยังไงอ่ะพี่ต้องทำให้คนไข้ดีขึ้นทุกวันทุกวัน
2: ที่เป็นเจ้าของเมื่อวานที่บอกในรายการ
3: ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีตำรวจนะ
0: ค่ะมีทางผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกธนวัฒน์ค่ะท่านเองบอกนะคะว่าการเข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ไม่ได้เป็นการเข้าไปค้นแต่เป็นการเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากเป็นเคสที่มีการนำเสนอผ่านสื่อจริงๆแล้วก็มีคนมาร้องตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาด้วยท่านเองอธิบายถึงสถานที่พักพิงแห่งนี้นะคะก็แบ่งการดูแลเป็นผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุแล้วก็ผู้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวกับการทารุณกรรมการใช้ความรุนแรงอะค่ะที่ผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าเจอไหมท่านเองบอกว่าคือจากการตรวจสอบยังไม่พบประเด็นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเรียกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวมาสอบสวนกระบวนการต่างๆตั้งแต่การส่งตัวไปการรับตัวแล้วก็คือจะต้องดูว่าทางผู้เสียหายได้รับผลกระทบอะไรบ้างซึ่งจะต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องด้วยแล้วท่านเองก็อธิบายว่าการตรวจสอบสถานที่ก็ต้องมีการตรวจสอบลักษณะอาคารสถานที่รวมทั้งใบอนุญาตของทางสบส.ก็ตอนนี้ก็ท่านเองก็ยังมีการติดตามเรื่องนี้อยู่นะคะเรื่องของสถานที่ความถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงก็จะเป็นหน้าที่ของทางสบส.ค่ะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวท่านดูประเด็นเรื่องของความรุนแรงที่ได้มีการถามมาอย่างต่อเนื่องก็ต้องรอการเรียกคนในครอบครัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
4: ก็ไม่ยอมเซ็นใบอนุญาตให้สักทีนะครับในของ
3: เนี่ยนะผู้ชมครับก็ยังคงเป็นประเด็นนะฮะเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะเมื่อวานคนที่ดูหนกระแสก็จะพอจะเข้าใจแหละว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดอะไรแล้วทำไมถึงมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าทางฝั่งของตัวคุณแม่ซึ่งอ้างว่าลูกชายจับส่งไปอยู่สถานที่แห่งนี้2ปีครึ่งคุณแม่ใช้ทุกวิถีทางในการที่จะหนีออกมานะครับสุดท้ายโดนจับอยู่ในกรงหมา11เดือนนะที่เขาเรียกนะเขาเรียกกรงหมาแล้วก็โดนเหมือนกับขังอยู่ในนี้คุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับกลับกลายเป็นว่าคุณแม่เนี่ยรู้ว่าจะมีคนเนี่ยถูกส่งตัวออกมาคุณแม่ก็เลยเขียนเบอร์โทรศัพท์ของน้องสาวฝากมาให้บอกช่วยบอกคนนี้ให้มาช่วยฉันหน่อยปรากฏคนที่ออกมาเขาส่งโทรศัพท์ไปหาทางฝั่งของตัวน้องสาวของคุณแม่ แล้วบอกเนี่ยรู้ไหมว่าแม่เนี่ยว่าน้องว่าพี่สา

0: าวเธอเนี่ยโดนแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยู่สุดท้ายถึงได้มีการไปช่วยเหลือกันออกมา
1: ค่ะ
0: นะฮะพอออกมาเนี่ยคุณแม่ก็เลยไปแจ้งความตัวลูกชายว่าลูกชายเนี่ยกระทำแบบนี้แล้วลูกชายเองเนี่ยได้มีการยึดโรงงานไปนะครับแล้วก็มีการยึดเอาตู้เซฟไปนะฮะแล้วก็เอาคุณแม่เนี่ยไปเก็บไว้ที่นี
1: ่ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นประเด็นเรื่องราวเกิดขึ้นทีเนี้ยทางเราก็เลยมีการไปตรวจสอบว่ามันเป็นอย่างที่คุณแม่พูดจริงไหมเมื่อวานมีการโทรศัพท์ไปหาทางฝั่งของตัวคุณแมวซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่เนี่ยนะฮะแล้วเคยเป็นพยาบาลทหารมาก่อน
1: ค่ะ
0: เป็นทหารอากาศใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วลูกจะมีพี่ชายดุๆหน่อยนะพี่ชายดุๆแล้วไม่ค่อยเกรงกลัวอะไรเลยนะบอกโอ้ยผมรู้จักเยอะแถวเนี้ยเขาอวดอ้างอย่างนั้นเลย
1: เขาเคยเป็นบุรุษพยาบาล
0: เออเขาอวดอ้างเขาใหญ่โตมีว่ามีเสียงไหมล่ะมีไหมพี่หมวยได้ยิน
1: ได้ฟังตอนไลฟ์ได้มีท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมาชี้แจงอยู
0: ่
1: ค่ะ
0: เขาดุหน่อย
1: ค่ะ
0: นะฮะเนี่ยแหละครับก็บอกเขาทำถูกแล้วอันเนี้ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางคุณแม่บอกมีการเอายงเอายาให้กินแต่สถานที่อย่างนี้เขาบอกว่าห้ามเลยนะยาเนี่ยให้ไม่ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับความผิดมันเกิดแน่ๆเนี่ยดูทรงแล้ว
1: เมื่อวานเมื่อเช้านี้พี่ผู้ชายที่ดุๆค่ะพยายามจะอธิบายว่าคำว่าที่ทางพี่แมวบอกว่าศูนย์แห่งนี้ค่ะรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงแกก็พยายามอธิบายคำว่าผู้ป่วยพึ่งพิงอะค่ะให้กับทางผู้สื่อข่าวฟังแต่ว่าถ้าฟังจากท่านอธิบดีแล้วคือทำเกินกว่าที่ขออนุญาตถ้าเป็นผู้ป่วยที่พึ่งพิงก็จะต้องเหมือนต้องเป็นลักษณะของสถานพยาบาลเพราะเขาดูแลทั้งจิตเวชทั้งสมองเสื่อมแล้วก็ผู้ป่วยที่บำบัดยาเสพติดด้วย
0: ครับถ้ามีเวลาขอญาติฟังเสียงท่านรองอธิบดีเมื่อวานที่คุยกับเราสักนิดนึงเอาลองฟังดูนะ
2: ครับท่านในศูนย์แห่งนี้เขาสามารถมีลักษณะเหมือนกรงขังคนเอาไว้ได้ไหมครับเขาบอกว่าพอดีถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเสียงดังโวยวายเนี่ยสามารถเอาไปแยกขังได้โดยที่สปส.5เนี่ยอนุญาตเพราะว่าตรวจสถานที่แล้วอนุญาตให้มีแบบนี้อนุญาตให้ได้ไหมครับ
3: คือเขาจะมีแคร์กิฟเวอร์นะครับที่คนหนึ่งก็จะดูแลเพียงที่ไว้ดูแลผู้สูงอายุนะครับครับปกครองหนึ่งต่อห้าคุณภาพไหมฮะแคร์กิฟเวอร์หนึ่งคนดูแลได้ห้าเตียงตรงส่วนนี้นะครับตามมาตรฐานจะเป็นอย่างนี้ยกเว้นกรณีที่คนไข้ที่มีอาการบางอย่างต้องอ่อนยาใช่ไหมครับตามแพทย์จะมีอาการเครื่องคุ้มข้างตรงส่วนนี้ถ้าเกินศักยภาพเนี่ยเขาต้องรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลครับ
2: ครับ
3: แต่ไม่ใช่ว่าเรามาสร้างโครงขังสร้างอะไรไว้แบบนั้นซึ่งมันจะไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการให้บริการถ้ามีเหตุการณ์ที่เราไม่ไหวเนี่ยเราต้องมีคอนแทคกับโรงพยาบาลแล้วส่งต่อไปโรงพยาบาลให้เขาได้รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไปครับครับ
2: นี่ครับขอนิดเดียวครับท่าน
0: คืออันนี้ชัดเจนท่านบอกเลยว่าจะมีกงขังอะไรเงี้ยไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ผิดเลยไม่ได้เลยแต่เมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยชุดใหญ
1: ่แล้วทุกจุดเลยอะค่ะ
0: คือเอาตรงๆเนี่ยผมยังดูไม่ออกว่าเป็นนอสเซอรี่ตรงไหนคุณผู้ชมดูตรงไหนเป็นนอสเซอรี่เนี่ยอันเนี้ยดูยังไงมันก็คุกอะ
1: ค่ะ
0: ผมว่ามันดูแล้วมันขดหูอะ
1: มาก
0: เนี่ยเป็นคนนอนในตะแกรงเนี่ยคุณผู้ชมผมว่ามันออกแบบมาลักษณะเหมือนตะแกรงปิ้งปลาพี่หมวยเคยเห็นไหมที่มันวางเป็นตะแกรงครอบไปแล้วก็พลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนตะแกรงปิ้งปลาแล้วผมถามนิดนึงถ้าเกิดไฟมันไหม้ขึ้นมาไฟเฟยช็อตขึ้นมาทำไงเนี่ยออกมายังไงเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไอ้การที่นอนแล้วมีตะแกรงปิดอยู่อย่างเงี้ยมันลำบากนะมันต้องทรมานนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคนแก่ด้วย
1: แต่ในมุมที่แกชี้แจงแกก็จะบอกว่าเนี่ยมันทำให้ไม่ต้องมัดแล้วก็ยังมีตะแกรงที่สามารถจะเคลื่อนไหวร่างกายได้ในมุมที่เมื่อเช้าที่ดูตอนแกไลฟ์นะคะดูตอนแต่ละช่องไลฟ์อะค่ะแล้วแกก็บอกว่าที่ต้องมีลูกกรงก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบผู้ป่วยวิ่งหนีออกไปโดนรถชนอย่างเงี้ยแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะ
0: ปวดหัวเลยเห็นแล้วปวดหัวมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะ
1: ค่ะ
0: ตอนเนี้ยไอ้ตะแกรงเนี่ยมันหายไปไหนแล้วอันเนี้ยอยากรู้เนี่ย
1: เหมือนล่าสุดผู้สื่อข่าวส่งเข้ามาค่ะบอกว่าเตียงยังอยู่แต่ว่าไม่มีคนเข้าไปนอนแล้วตอนนี้ปล่อยมารีแลกซ์เพราะว่าเป็นชั่วโมงการรีแลกซ์แต่ว่าในชั่วโมงการออกกำลังกายทุกอย่างห้องออกกำลังกายมันก็จะมีลูกกรงอะค่ะเท่าที่ได้ดูภาพคือทุกอย่างมันถูกปิดด้วยลูกกรงหมด
0: เข้าไปก็บอกมันหายไปแล้วนะพี่หมวย
1: อ๋อ
0: สื่อบางคนก็บอกเข้าไปก็ไปดูมันหายไปแล้ว
1: เนี่ยค่ะสถานที่ออกกำลังกายทุกอย่างมันเป็นลูกกรงแบบนี้ซึ่งเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเกิดผู้ป่วยหนีออกไปแล้วใครจะรับผิดชอบอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องทำ
0: ตกลงก็เป็นที่ดูแลผู้ป่วยเหรอตกลงที่ดูแลผู้ป่วยเหรอหรือ
1: ผู้สูงอายุ
0: หรือผู้สูงอายุเอาให้แน่นะคือตอนนี้มันทับซ้อนไปกันหมดเลย
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ค่ะเขาบอกผู้ป่วยพึ่งพิงที่แกพยายามชี้แจงว่าเป็นผู้ป่วยพึ่งพิง
0: ตกลงมีทั้งคนชรามีทั้งจิตเวชอยู่แถวนั้นแหละหรือไงมันได้
1: เรื่องของการให้ยาการฟีดอาหารทำกายภาพบำบัดยาเสพติดด้วย
0: แต่ที่แน่ๆนะครับอันนี้ผมก็อยากจะขอให้ทางฝั่งของตัวสบส.5เนี่ยนะฮะก็คือศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5เนี่ยนะครับที่เมื่อวานนี้ทางพี่แมวเขาอ้างว่าคุณนายนาเนี่ยอนุญาต
1: ใช
0: ่ไหม
1: ใช่
0: บอกคุณนายนาเนี่ยผมยังไม่เห็นคุณนายนาเลยคุณนายนาอนุญาตจริงหรือเปล่าตกลงมันยังไงคนจะได้เข้าใจว่าเออมันยังไงเพราะว่าทางฝั่งอธิบดีก็บอกมันไม่ได้
1: ไม่ได้
0: รองที่ปรึกษาก็บอกมันไม่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ตำรวจก็บอกได้รับการร้องเรียนมาตั้งนานแล้ว
1: ปลายเดือนสิงหาคม
0: จนกระทั่งนี่มาเป็นข่าวที่หนกระแสเนี่ยแหละแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่แมวมาอ้างได้ไงว่าคุณนายนาแห่งสบส.5อนุญาตคุณนายนาก็ต้องออกมาชี้แจงเหมือนกันเพราะว่าเขาเอาชื่อคุณไปพาดพิง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมพี่หมวยเมื่อวานเราได้ยินพร้อมกันนะ
1: ล่าสุดเพิ่งจะต่ออายุเมื่อ3สิงหาคมด้วย
0: ต่ออายุก็หมายถึงชะตาเหรอ
1: ไม่ต่อใบอนุญาตต่อใบอนุญาต
0: พี่หมวยก็พูดไม่เคลียร
1: ์
0: ต่อใบอนุญาต
1: เป็นประจำทุกปีล่าสุดเพิ่งจะต่อ
0: คิดว่าพี่แมวต่อชะตาแล้วไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นศูนย์นะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @tsbofficial
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: มีพระเอก2คน
4: ค่ะ
3: นะ
4: น้องก้าวน้องกรัฟค่ะ
3: พี่ดูเป็นผู้ร้ายไปเลย น้องก้าวน้องกรัฟมานะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนของละครเรื่องตะวันหลวงสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: พี่ครับ
3: ก้าวโอ้โหหล่อทั้งคู่เลยนะ
4: หล่อมากๆเลยค่ะพี่หนุ่มก็หล่อค่ะ
3: โอ้ตายแล้วว
6: ันนี้ผมโคเวอร์พี่หนุ่มครับ
3: ทรงผมเนี่ย
6: ทรงผมเดียวกัน
4: ค่ะ
3: เรื่องนี้เป็นยังไงลูกคือเห็นบอกว่าตัวกราฟเองเนี่ยเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลย
6: ใช่ครับผมเรื่องนี้ก็หลังจากที่ทุกคนอาจจะ
3: เป็นคนดีมากใช่ไหมเรื่องนี้
6: เป็นคนเทาเทาเทาเข้ม
3: เป็นเทา
6: เทาเข้มฮะ
3: เทาเข้มเกือบดำ
6: เกือบดำฮะ
3: โอ้ในเรื่องชื่ออะไรลูก
6: ในเรื่องชื่อภากรครับผมของผม
7: เรามีครับ
3: ในเรื่องของคนเป็นพี่น้องกัน
7: เป็น
6: ใช่ครับเล่นเป็นพี่น้องกัน
3: แล้วยังไงลูกมันทำให้มันมีอะไรเกิดขึ้น
7: มันมีเรื่องราวที่ทำใหวันหนึ่งเนี่ยครอบครัวนี้ต้องแตกสลายไปฮะคือเราสองคนเนี่ยตอนแรกก็ดูรักกันดีฮะหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกแล้วครับ
6: ใช่มันจะมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวน้องชายกับตัวพี่ชายเนี่ยค่อยๆบั่นทอนลงไปเรื่อยๆละกันครับ
3: ในเรื่องมีส่งคุณพ่อหรือคุณแม่ไปอยู่ที่ศูนย์อะไรไหมลูกเหมือนเรื่อง ไม่มีนะ
6: ไม่ได้ส่ง
7: ครับไม่ได้ส่ง
6: แต่
7: ไม่มีแน่นอน
6: แต่จะมีเรื่องของการสลับตัวเนาะเข้ามาแทน
7: คร
6: ับผม
3: เรื่องนี้เล่นกับยาย่า
6: ใช่
3: เป็นไงลูกยาย่าเพราะว่าตัวกราฟเองเคยบอกว่านางเอกที่อยากเล่นด้วยที่สุดคือยาย่า
6: ใช่ใช่ใช่
3: เป็นไงวันนี้ได้มาเล่นแล้ว
6: ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแหละครับผมเพราะว่าอย่างจริงๆพี่ย่าคือแบบเป็นแทบจะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศเลย ก็ตื่นเต้นมากๆที่มีโอกาสได้ร่วมงานครับผมแล้วก็รู้สึกได้ประสบการณ์ดีๆจากพี่ย่าค่อนข้างเยอะ
3: นี่ครับกล้าวเหรอลูกเป็นไงเรื่องนี้ต้องมาเล่น
7: กับพี่ย่า
3: แล้วก็กับยาย่ากับพี่ย่าเป็นไง
7: ตื่นเต้นครับเขินแกด้วยเรื่องการแสดงนี้ไม่ต้องห่วงแล้วฮะไม่ถึงไม่ต้องห่วงพี่ย่านะห่วงตัวเองมากเพราะว่าวันแรกที่ได้เข้ากับพี่ย่ารู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเลยฮะพูดผิดพูดถูกรู้สึกขามันก็สั่นทั้งที่นั่งนิ่ง
6: ใช่แกจะมีเหมือนออร่าอะไรบางอย่างที่แบบลอยออกมาจากตัวครับผม
7: แต่แกเป็นคนที่ส่งอารมณ์แล้วก็ส่งบทอะไรให้ได้ดีมากๆ
6: ใช่
4: คร
6: ับ
4: ค่ะทราบว่าน้องกัฟมีเข้าฉากเลิฟซีน
6: ใช่
4: กับน้องยาย่าด้วยแล้วก็เหมือนพี่ณเดชน์มาวันนั้นมากองด้วยเหรอคะ
6: ใช่ครับผมเรียกได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่เป็นเลิฟซีนครั้งแรกของตัวผมกับตัวพี่ยาด้วยครับแต่ว่าพี่แบร์มา
4: เราทำยังไงอ่ะมันยิ่ง
6: ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่แบบขออนุญาตพี่เขาแล้วก็ผมขออนุญาตครับพี่เต็มที่เลยน้องพี่แบร์ก็น่ารักจริงๆไม่ใช่แค่พี่แบร์วันนั้นเป็นวันเกิดพี่ยาแล้วก็มีแบบพี่หมากพี่คิมมาด้วยมาแบบเรียกว่ารุ่นเก่าๆมาหมดเลยครับ
3: แล้วเข้าฉากกับเขาแบบนี้นี่กับยาย่าแบบนี้นี่คือพี่แบร์เขามาเพิ่งไหมไม่มาไหม
6: มาครับ
3: มาใช่ไหม
6: มาฮะ
3: มาคุมเลยเหรอ
6: ก็ไม่ได้มาคุมหรอแต่ว่าแบบมาเหมือนมาให้กำลังใจมาในวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยครับผมวันนั้นมันตรงกับวันเกิดพี่ย่าพอดีพี่แบกเขาเลยมาเซอร์ไพรส์ที่กอง
7: กับยังดีฮะพี่ไม่กล้าเดินไปที่มอนิเตอร
3: ์ไม่กล้าเดินไปเลยหรอ
7: ไม่กล้าเดินไปเช็คเลยฮะ
3: จริงป่ะทำไมอ่ะ
7: พี่แบกนั่งอยู่ด้วย
3: เกรงใจ
6: เกรงนะแบบ
7: เกรงใจ
6: เพราะว่าพอเอาจริงเกรงใจด้วยแล้วก็เหมือนกับพอเป็นพี่แบร์พี่แบร์เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบเขามีประสบการณ์การแสดงเยอะแล้วก็แบบผลงานเรียกได้ว่าสุดยอดทุกชิ้นเลยแล้วแบบมานั่งดูการแสดงของพวกเราที่แบบอาจจะยังเป็นแบบ nobody อยู่อะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยมีความเกรง
3: อะไร nobody อะไร
6: โอ้โหยังตัวเล็กๆกันอยู่ยังตัวเล็กกันอยู่ฮะ
3: โอ้ยไม่แล้วเนาะ
6: ครับ
3: คือเรื่องนี้นี่จริงๆแล้วยังมีพี่หน่อยบุษกรเล่นด้วยใช่ไหม
6: ใช่ฮะ
3: พี่หน่อยเล่นเป็น
6: เล่นเป็นคุณแม่ฝั่งบ้านรวยครับเป็นคุณแม่หลังจากที่ตัวภากรมีโอกาสได้เปลี่ยนครอบครัว
3: คือเรื่องมันจะดูซับซ้อนหน่อย
6: มาก
3: ครับมันต้องติดตามตั้งแต่แรกถึงจะรู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหม
7: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าละครของเราเป็นสืบสวนสอบสวนแล้วก็ดราม่าเข้มข้นตัวความลับของแต่ตัวละครนะฮะใช่มันจะมีความซับซ้อนมากๆแล้วมีหลายมิติมากๆฮะ
6: ใช่
7: แต่ละคนก็จะมีความลับของตัวเองหมดเลย
4: ค่ะคืนนี้เหมือนมีงานของน้องด้วยใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
4: ที่สยามพารากอน
6: ใช่เดี๋ยววันนี้ที่สยามพารากอนเดี๋ยวพวกเราสองคนจะไปดู EP แรกพร้อมกับพี่แฟนคลับทุกคนครับผมก็นอกจากพวกผมสองคนก็จะยังมีพี่หน่อยด้วยพี่เดี่ยวด้วยแล้วก็พี่กิ๊ฟที่เล่นเป็นคุณแม่ฝั่งบ้านจนของพวกผมด้วยครับผมก็จะได้เจอนักแสดงมากมายเลยวันนี
3: ้ครับโอเคนะครับสุดท้ายฝากหน่อยฮะฝากละครเรื่องนี้หน่อย
7: ก็วันนี้ EP แรกแล้วนะครับก็อย่าพลาดเลยเด็ดขาดถ้าคุณพลาดตั้งแต่ EP แรกเนี่ยคุณจะดูกับเขาไม่รู้เรื่องจริงๆ เพราะว่าละครของเราเนี่ยมันขาดไม่ได้สักตอนเลยจริง
6: ๆฮะใช่ดูช้าได้แต่อยากให้ดูทุกตอน
4: ฮ
6: ะครับผมก
3: ็ใครย้อนหลังก็ได้
6: ใครดูสดไม่ทันก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ครับผมทางช่อง3กด33มือถือกด3 plus ครับ
7: ครับผมฝากด้วยครับ
3: ครับผมก็ดูสดดีกว่าเพราะอย่างน้อยพรุ่งนี้ตื่นมาจะได้คุยกับเขาได้
6: ใช่
3: ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอุ๊ยเธออย่างงู้นอย่างงี้เมากัน
6: ใช่ครับ
7: ครับ
3: โอเคได้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากนะ
7: ครับขอบคุณมากครับ
6: ดีมากครับ
3: คุณนะ
7: ขอบคุณมาก
3: คุณหลังมานั่งได้นะลูกนะ
6: เฮ้ยไม่ดีกว่า
3: ฮะตั้งโต๊ะนู้นได
6: ้แบบเป็นนั่งแบบในทางที่ดีได้ไหมน่าจะดีกว่าครับ
3: โอเค
6: ขอบคุณครับสู้ๆพี
7: ่ครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ลูกชายของคน
4: ลูกชายค่ะ
3: นี่นะหล่อมาก
4: ค่ะหล่อมากคือพอแบบมองไปแล้วมันแบบสว่างแบบ
3: มองไปที่นู้นสว่างหันมามองทางนี้เป็นไงอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่ก็มองไม่หมายถึงมองพี่หนุ่มด้วยก็แบบเวลาหันมาด้านนี้ถ้าเปรียบเทียบกับหันมาด้านนี้มันดูแบบแต่พอหันด้านนี้มันมีแต่รอยยิ้มมันดูสว่างสว่าง
3: หันไปมองน้องสองคนสว่างใช่ป่ะหันมามองหน้าพ
4: ี
6: ่มวน
4: ไม่ใช่คือหันด้านนี้ในความหมายหมวยแหละแต่ว่าพอมาด้านนี้มันเป็นเรื่องเครียดไงคะโหนกระแส
3: นะ
4: ค่ะ
3: อ้าวโอเคขอบคุณน้องสองคนนะครับ
7: สว
4: ั
7: สดีครับ
3: นะครับเวลาหมดเนาะ
4: หมดค่ะ
3: แล้วมีลูกค้าอีกไหม
4: วันนี้ไม่มีค่ะพี่หนุ่ม
3: ไม่มีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูผลกระแสกันคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยากให้ติดตามจริงๆนะครับเพราะเรื่องมันหลายขยักมากเลยนะฮะแล้วก็คงจะยาวพอสมควรอย่าบ่นกันนะแต่อยากให้ติดตามดูเพราะมันมีทั้งสองฝั่งเลยวันนี้เดี๋ยวจะได้รู้ด้วยว่าทางฝั่งของตัวลูกชายเนี่ยเขาบอกเขาก็มีหลักฐานเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นจากตัวน้องสาว
4: น้องสาวรู
3: ้น้องสาวบอกไม่รู้จริงๆนะฮะแล้วก็ตัวแม่ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าแม่มั่นใจในตัวลูกสาวว่าลูกสาวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถามว่าเคยมีทะเลาะเบาะแว้งกับลูกสาวไหมแม่บอกมีนะฮะวันนี้คุณเอกสายไหมมานะครับเพราะเดี๋ยวจะมีคนดำเนินการเรื่องนี้พี่เอกเป็นไงบ้างตอนนี้ดำเนินการไปถึง
5: ก็ตามเรื่องนี้อยู่ตลอดเลยครับก็ได้คุยกับคุณแม่เขาเดี๋ยวดูในรายละเอียดผมจะตามในเรื่องของโรงพักที่แจ้งความไปทั้งกองปราบแล้วก็ที่สน.วังทองหลางให้เพิ่มครับ
3: ครับแล้วทนายแก้วได้ไปศึกษาเรื่องของกฎหมายอะไรมาบ้าง
8: มีพรบ.สถานพยาบาลเพิ่มเติมปี41ครับเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตจะมีความผิดมีโทษจำคุกครับพี่ครับ
3: ครับพี่อยากเป็นไปได้อยากให้แก้วลองทดลองไปอยู่ที่นั่นหน่อย
8: พี
3: ่มันอย่างน้อยมันจะได้ดูว่าเออมันแก้วจะได้ไปสืบราชการลับหน่อย
8: มันยังไม่ถึงขนาดนั้นพี
3: ่เหรอ
8: ครับ
3: ขอบคุณพี่ว่ะแก้วลองเข้าไปอยู่ในไอ้เตียงที่เป็นไอ้ปิ้งปลานั้นได้ไหม
8: ไม่ไหวครับพี่เพราะว่าเวลาเรานอนเราต้องลุกขึ้นมายืนนั่งมั่งอะไรอย่างเงี้ยพี
3: ่เหร
8: อครับโอ้โหนอนอย่างนี้มันน่ากลัวครับ
3: เหรอ
8: เวลาไฟไหม้เราไปยังไง
3: โอ้น่ากลัวมากนะไฟไหม้นี่โอ้โหเดือดร้อนเลยอ
5: ่
3: ะ
5: พี่ใช่
3: น่ากลัวจริงนะฮะโอเคเดี๋ยวไปคุยทางฝั่งโหนกระแสนะครับ
4: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีท่านผู้ชมครับ

วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำไย
3: ยาน้ำแก้ไออายุราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายุราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: คุณแม่ท่านหนึ่งครับร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาทางโหนกระแสครับบอกว่าไปถูกลูกชายแท้ๆของตัวเองเนี่ยนะครับคือให้คนเนี่ยมาจับตัวไปแล้วก็ให้ไปอยู่สถานที่แห่งหนึ่งครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแบบนอสเซอรี่คุณผู้ชมครับแต่มันเป็นการดูแลแบบผู้ใหญ่คือถ้าดูแลแบบผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุแบบทั่วๆไปมันก็พอจะเข้าใจได้แต่สิ่งที่คุณแม่บอกคุณแม่ไปเจอมาเนี่ยคุณแม่ไปเจอคือลักษณะเหมือนให้อยู่ในกรงขังคุณผู้ชมครับแล้วก็บางจุดเนี่ยก็จะมีเหมือนตะแกรงปิ้งปลาครับคือเข้าไปอยู่แล้วก็มีตะแกรงครอบเอาไว้นะฮะหรือบางจุดก็จะเป็นกรงเหมือนขังหมาคุณแม่ไปอยู่ในนั้นนะ11เดือนนะอยู่ในกรงขังหมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยออกมาก็อยู่ภายนอกก็อยู่ในกรงเหมือนกันนะครับอีกประมาณสักปีกว่ารวมๆแล้วเนี่ย2ปีครึ่งคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่คุณแม่เองเข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยตัวลูกสาวเองก็พยายามตามหานะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งครับมีคนซึ่งเป็นผู้ป่วยนะฮะซึ่งอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเขาต้องการที่จะออกจากจุดนั้นนะครับคุณแม่เนี่ยก็เลยแอบเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยฮะฝากผู้ป่วยคนนั้นออกมาด้วยบอกว่าให้โทรตามหาน้องสาวฉันหน่อยให้มาช่วยฉันด้วยคุณแม่ได้มีการทำตำหนิเอาไว้นะฮะที่สถานที่แห่งนั้นเป็นจุดซึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมีประเด็นผมจะให้ตำรวจเนี่ยพาคุณแม่ไปที่สถานที่แห่งนั้นแล้วไปชี้จุดหรือว่าเนี่ยตำแหน่งเนี่ยที่ฉันทำมาร์กเอาไว้ดูซิว่ามันตรงกับที่คุณแม่พูดหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนครับเรื่องราวเหล่านี้ทางฝั่งของตัวน้องสาวโทษนะฮะน้องสาวแล้วก็ตัวลูกสาวเนี่ยก็ไปช่วยคุณแม่ออกมาได้คุณแม่ออกมาครับคุณแม่ก็ปรากฏว่ามาเจอว่าโรงงานของคุณแม่เองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเปิดเอาไว้แล้วก็ให้ลูกชายดูแลกลับกลายเป็นว่าถูกเปลี่ยนชื่อไปนะฮะส่วนบริษัทเองก็มีการถอดถอนชื่อคุณแม่ออกไปแล้วก็ไปใส่ชื่อของตัวเองนะครับแล้วก็ตัวคุณแม่เองได้มีการไปแจ้งความไว้เรื่องของเซฟด้วยเพราะเซฟคุณแม่เองเนี่ยมีทองมีเงินอยู่ในนั้นประมาณสัก9ล้านนะฮะก็ถูกลูกเอาไปด้วยลูกบอกเอากลับมาให้คุณแม่บอกมันไม่ใช่เซฟก้อนใบนี้เลยจริงๆมันเป็นใบอื่นคุณแม่ก็เลยยังไม่กล้าเปิดอันนี้เรื่องราวคร่าวๆคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะคุณแม่มาอีกครั้งนึงนะฮะคุณแม่ณภัทรนะครับมาพร้อมกับน้องบีมเป็นลูกสาวนะฮะแล้วก็คุณนุชเป็นน้องสาวของคุณณภัทรนะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงนะเมื่อคืนนอนสบายนะแม่นะหลับไหม
5: ไม่เคยหลับ
4: ทำไมอ่ะมันเครียดเหรอมันเป็นยังไง
5: เครียดแล้วตอนที่ออกรายการเสร็จแล้วออกไปก็มีคนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกชายกับลูกสะใภ้แล้วก็น้องลูกสะใภ้จะมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะโทรติดต่อกับแม่มาถ้าเกิดเขารู้สึกผิดเขาก็น่าจะโทรมาบอกกับแม่ว่าเออแม่ขอโทษหรืออะไรหรือคุยกับเราอะไรเงี้ยแต่กับกลายเป็นว่าเขา
4: โทรหาคนอื่น
5: ค่ะ
4: อ่ะไม่เป็นไรแม่แป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็วันนี้ครับทางฝั่งของตัวคุณเอกเอกภพเหลืองประเสริฐนะฮะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับมาพร้อมกับทนายแก้วดร.มนชัยนะครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
4: ซึ่งคุณเอกก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาสองมุมนะครับเพราะทางฝั่งลูกชายเองก็ต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงเหมือนกันนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยยืนยันครับว่าตัวน้องสาวก็คือบีมเนี่ยแหละฮะเป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะให้แม่เนี่ยไปอยู่ที่สถานที่แห่งนั้นนะครับวันนี้คุณเบนซ์มาพร้อมกับทางภรรยานะฮะคือคุณกุ้งฝอยแล้วก็น้องชายของภรรยานะฮะก็คือคุณก้องสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านอยู่ด้านบนนะฮะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: ผมขออนุญาตแยกชั้นกันเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์อีกครั้งนึงนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตคุยกับทางฝั่งคุณแม่ไปก่อนนะ
8: ใช่
4: นะฮะเดี๋ยวข้างบนก็จะได้ยินแล้วก็ได้ข้างบนเรามีจอให้ดูอยู่แล้วใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวดูไปด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยจะถามขึ้นไปก่อนนะครับแป๊บนึงนะฮะคุณแม่เมื่อวานนี้หลังจากจบรายการทางเราเองเนี่ยได้มีโอกาสส่งทีมงานลงพื้นที
5: ่
4: ไปที่สถานที่ที่คุณแม่อ้างว่าคุณแม่ไปอยู่ที่นั่นนะครับปรากฏภาพที่มันได้กลับมาเนี่ยมันน่าตกใจมากผมก็ส่งไปให้คุณเอกนะฮะแล้วก็ส่งไปให้ทางสื่อหลายสื่อเหมือนกันผมอยากคุณแม่ยืนยันอีกครั้งว่าภาพนี้หรือเปล่าที่คุณแม่เคยไปอยู่ผมขอภาพเหล่านั้นหน่อยครับ นี่นะฮะคุณอาร์มนฤชาคุณมุจโยธินที่เมื่อวานเราให้ลงไปนะครับลองดูภาพนะฮะที่นี่ใช่ไหมแม่แม่น่าจะไม่เห็นข้างหน้าหรอกเพราะแม่ถูกเอาไปข้างในถูกไหม
5: ค
4: ่
5: ะ
4: เดี๋ยวดูข้างในนะแม่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่ก็คือศูนย์นะครับซึ่งตัวแม่เองเนี่ยเคยไปอยู่ก็คือโสธรชัย Nursing Home ถูกไหมแม่
5: ค่ะใช่ค่ะ
4: อยู่ที่ตำบลท่าม่วงนะครับอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้คือบริเวณด้านหน้านะครับก็จะเป็นประตูแบบนี้นะเนี่ยข้างบนจะเป็นหีบเพลงกันคนหนีออกมาเนี่ยนะฮะใส่กรงไว้แบบนี้เนี่ยพี่เอกดูเนี่ยพี่เอกคิดว่ามันเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุไหมเนี่ย
6: ไม่น่าใช่ละครับพี
4: ่ฮะ
6: ดูแล้วไม่น่าใช่เลยครับ
4: ดูแล้วมันเหมือนเป็น
7: มันเหมือนกับเป็นค่ายกักกัน
6: เหมือนสถานที่กักกันหรือคุกผู้บริสุทธิ์นะครับคือไม่ต้องทำผิดกฎหมายแต่ถูกจับส่งมาที่นี่ครับ
4: แล้วก็มีลูกกรงเนี่ยเป็นชั้นชั้นชั้นชั้น
6: ครับ
4: ประตูลูกกรงก็เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเข้าไปนะ
7: เป็นแดนแดนไป
6: ป้าแมวบอกว่าที่เอากรงครอบเอาไว้เพื่อกลัวลุกขึ้นมาแล้วจะออกไปถูกรถชนมันไม่น่าจะถูกรถชนเพราะว่ามันมีลูกกรงหลายชั้นมากเลยครับพี่
4: ใช่
6: มันไม่ได้ชั้นเดียวมีหลายชั้นเลยนะ
4: อีกอย่างตรงนั้นรถที่ไหนมันจะไปชนมันก็ไปอยู่ในรั้วรอบของเขานะ
6: ไม่มีหรอกครับ
7: โอ้โห
6: ไม่มีหรอกครับ
4: นี่ฮะผู้ชมลองดู
6: ผมได้คุยกับคนที่เคยทำงานที่นี่มาด้วยนะครับเขาโทรเข้ามาหาเนี่ย
4: หนัก
6: มากเลยครับใช่
4: อ
6: ัน
4: นี้คือในมุมคุณเอกคิดว่าผิดไหม
6: ผิดสิครับ
4: เต็ม
6: เพราะเมื่อวานเนี่ยป้าแมวบอกชัดเจนว่าเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าป้าแมวพยายามใช้คำพูดว่าผู้ป่วยตลอดเวลาม ันเหมือนเป็นโรงพยาบาล
4: ใช่ซึ่งจริงมันไม่ใช่
7: ไม่ใช่ครับ
4: มันไม่ใช่นะ
6: ไม่ใช
4: ่หมอมีไม่ได้ยาห้ามให้
7: ถูกครับ
4: คุณแค่ได้แค่อนุบาล
7: ดูประคับประคอง
4: ประคับประคอง
6: ครับ
4: ถูกไหมฮะ
6: แต่เมื่อวานนี้ทั้งคุณแม่แล้วก็คนที่โฟนอินเข้ามาเนี่ยยืนยันในรายการว่าได้รับยาตลอด
4: ถูก
6: ใครจัดยาให้เขา
4: เนี่ยครับอันนี้เป็นห้องอะไรคุณแม่ครับอันนี้ห้องอะไรฮะที่เขาไปถ่ายแม่พอจะบอกได้ไหมโอ้นี่เบรกแรกขึ้นมานี่แสนคนเลยนะดูเนี่ยในยูทูบเนี่ยผมตกใจเลยไอ้ตรงจุดนี้คุณแม่จำได้ไหมแต่อันนี้ผมขอฟีดภาพนิดนึงห้องนี้ฮะแม่เคยอยู่ไหม
5: ไม่เคยค่ะ
4: มันดีเกินไปที่แม่จะอยู่ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: โอ้โหโอ้เนี่ยแม่บอกเลยว่าห้องนี้มันดีเกินไปแม่ไม่เคยอยู่ถูกไหมอ้าวเปิดไปอีก
6: เป็นห้องโชว์เหรอ
7: แม่เคยอยู่ห้องมีแอร์ไหมครับ
5: เคยอยู่ห้องมีแอร์ไม่เคยตอนที่ญาติจะมารับกลับแล้ว
6: อ๋อถูกย้ายมาที่นี่
5: แบบเขาก็เลย
7: เป็นห้องรับรอง
5: ไม่ใช่ห้องนี้ค่ะ
6: เขาเรียกห้องโชว์ใช่ไหมห้องแบบเนี้ย
5: พอรู้ข่าวว่าญาติจะมารับเขาก็ย้ายไปอีกห้องนึงที่แบบ
4: เนี่ยนะครับเอาห้องลูกกงเลยทีมงานเอาห้องที่เขาเห็นไปเลยนี่แม่อันนี้คืออะไรเป็นกงเข้าไปนี่เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเข้าไปเลยมันหลายชั้นเหลือเกินนะ
5: อันนี้เขาเรียกว่าซอย3
4: ซอย3
5: เขาเรียกแดน3
6: แดน3
4: แดน3
6: เรียกแดน3เลยครับ
5: แดน3
4: ไอ้นี่มันเดี๋ยวก่อนนะแม่ตกลงมันเป็นคุกเหรอแม่ไปเรียกแดนเนี่ย
5: ก็เจ้าหน้าที่ในนั้นกับคนไข้ใน
7: เขาเรียกกันอย่างนั้น
5: เขาเรียกใน
6: อ๋อเจ้าหน้าที่ก็เรียกแดน3
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ให้ไปอยู่ที่แดน3
5: ก็ก่อนที่พอรู้ข่าวว่าญาติจะมารับเขาก็จับแม่มาอยู่แดน3แล้วก็พอตอนนั้นลูกชายก็ยังอึกอักว่าจะมารับหรือไม่มารับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาจากกรงนั้น
4: อ
5: ะมาอยู่ตรงแดน3ที่เป็นล็อกในสุดแล้วพอลูกชายยืนยันว่าจะมารับอีก 4-5 วันมารับเขาถึงจะย้ายไปอีกห้องนึงค่ะเนี่ยหาทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องที่เขาขัง
6: ซ้าย
5: คนไว้เนี่ยหาซ้ายมือเนี่ยหาซ้ายมือเลยค่ะ
7: จะเป็นห้องที่เขาขังอะไรครับแม่
5: เขาขังคนอยู่ในนั้นซึ่งห้องนี้ไม่มีอากาศไม่มีที่ระบายอากาศเลยค่ะมีแต่ถังฉี่ถังอึตรงนั้น
4: ตรงนี้นะ
5: ค่ะซ้ายมือเนี่ยค่ะที่ประตูสีเขียว
4: ที่ตำรวจหันหลังให้อยู่กับทางทีมข่าวเราหันหลังให้อยู่ถูกไหม
5: ใช่ค่ะอันนี้คือ1ห้องแล้วก็เข้าไปข้างในค่ะห้องขวามือนี้ด้วยแล้วก็ห้องซ้ายมือมันจะมี3ห้องค่ะซ้ายมือจะมี2ห้องขวามือจะมี1ห้องที่ในนั้นไม่มีอากาศเลยค่ะเป็นห้องทึบค่ะ
6: ผมไม่อยากไปถึงไฟไหม้เลยถ้าไฟไหม้จากด้านหน้าเนี่ยข้างในจบหมดเลย
7: จะออกยังไงอ่ะพวกมันล็อกกุญแจด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: นี่คือแดน3นะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แดน3แม่ก็ต้องไปมาแถวนี้แม่เคยอยู่ในห้องอย่างนี้ไหม
5: เคยเขาเคยจับให้อยู่ในห้องที่เขาเปิดเนี่ยค่ะขังไว้ตอนที่ได้ข่าวว่าลูกจะมารับเขาก็เลยเอาย้ายมาขังตรงนี
4: ้ฮะแต่เขามีดอกมงดอกไม้พันที่กรงลูกกรงไว้นะ หมือนแบบประดับประดาให้มันดูแบบ
7: ดูแบบ
5: เนี่ยค่ะมันต้องผ่านแล้วทุกกงทุกประตูกงเขาจะล็อกกุญแจนะคะเขาจะกดล็อกกุญแจหมด
7: ล็อกจากข้างนอกเลยทั้งหมดครับ
5: เนี่ยค่ะล็อกในกงที่เห็นเมื่อกี้นี้เลยค่ะ
4: โ
5: อ้เนี่ยค่ะเขาจะปิดประตูแล้วก็คล้องกุญแจล็อกกุญแจ
4: ครับอ่ะลองไปดูภาพอื่นดิทีมงานเปิดดูสิมีห้องไหนอีกลองดูนะจะให้แม่เขาได้ลองอันนี้แม่เคยอยู่ไหม
5: ไม่เคยค
4: ่
5: ะ
4: ไม่เคยนะเขามีไว้ทำไมแม่ไอ้เตียงอย่างนี้มันมีเยอะเลยเหรอแม่ไอ้เตียงอย่างเงี้ย
5: 10กว่าเตียงน่าจะประมาณ12เตียง
4: ไอ้เตียงที่มันมีไอ้ฝาครอบเป็นลูกกงเนี่ยตะแกรงเนี่ยนะ
5: ค่ะค่ะที่มีที่ได้เห็นเพราะว่ามันเป็นห้องที่เนี่ยค่ะหน้าต่างที่เห็นซ้ายมือก็คือมันคือแดน3หน้าต่างของแดน3ที่แม่โดนเข้าไปแม่ก็เลยได้เห็นในนี้ค่ะเนี่ยได้เห็นห้องนี้เขาก็จะจับคนแก่อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปมัดไว้ที่เตียงแล้วก็ครอบแล้วเวลาเขาจะป้อนข้าวคือเขาก็จะเอาไอ้ตะแกรงออกแล้วก็หมุนเตียงขึ้นมาให้คนแก่
4: นั่ง
5: หัวขึ้นมาแล้วก็นั่ง
4: ส่วนใหญ่คนที่อยู่นี่ก็เป็นคนแก่ทั้งนั้นเลยเหรอฮะ
5: เป็นคนแก่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือน
4: มีอาการทางจิตไหมหรือไม่มี
5: บางคนก็มีแต่ว่าเป็นอาการทางจิตที่นั่งแบบเหมือนหุ่นขี้ผึ้งอะไร
4: เหมือนลอย
5: ค่ะ
4: เหมือนเหม่อลอย
5: นั่งแบบตาไม่กระพริบนั่งเฉยๆเลยซึ่งเมื่อกี้ค่ะใช
4: ่โอ้โหเฮ้ยมันใช่เหรอเนี่ย
7: แล้วทำไมเขาต้องเอาตะแกรงมาครอบแบบนี้เวลานอนเขากลัวหนีเหรอครับ
4: เขาบอกว่ากันเวลาที่จะดึงหนีอะไรอย่างเงี้ย
7: โอ้
4: เป็นก็ต้องผูกเชือก
7: กลัวลุกขึ้นแล้วเดินไปรถชน
4: เออ
7: บ้าพี
6: ่ก็เขาให้แรงให้สัมภาษณ์
4: เขาบอกให้สัมภาษณ์อย่างนั้นแก้ว
6: กลัวลุกขึ้นแล้วเดินไปรถชน
4: เขาบอกรถเดินไปรถชนใครจะรับผิดชอบเขาว่างั้น
6: ลูกกงกี่ชั้น
7: โอ้โหไม่ใช่มันเดินออกไปง่ายๆพี
4: ่เออแล้วคนแก่เดินต๊อกต๊อก
7: เดินก๊อกก๊อกก๊อกก๊อก
4: เนี่ยนะโอ้ตรงนี้แม่ไม่เคยอยู่นะ
5: ไม่เคยค่ะ
4: เปิดไปอีกสิมีอีกไหนดูสิเดี๋ยวเราไล่เป็นเรื่องๆไปอันนี้เอาเรื่องนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องลูกชายนะเอาตรงนี้ก่อน
5: เนี่ยค่ะ
4: อันนี้คืออะไรฮะแม่เอาฟีดภาพไว้ทีมงาน
5: อันนี้เป็นกงที่แม่
4: ฟีดภาพไว้
5: อันนี้เป็นกงแรกแล้วกงที่สองถัดไปข้างในที่เขาขังแม่ไว้ค่ะ
4: ที่แม่เรียกว่ากงหมาใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
7: เรียกกงเหมือนไม่ใช่คนที่แม่อยู่กงนี้11เดือนน่ะเหรอครับ
5: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะกงนี้เลย
4: หยุดหยุดหยุดหยุด
5: กงนี้เลยค่ะ
4: ภาพใหญ่เลยครับ
7: ที่คุณแม่อยู่คือกงนี
4: ้แม่อยู่กงนี้นะ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: แม่ทำตำหนิไว้ด้วยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: แม่ไม่ต้องบอกนะ
6: เป๊ะเลยอ่ะ
4: เออ
6: ทำตำหนิด้วย
4: แม่ไม่ต้องบอกนะ
5: ค่ะ
4: กงนี้คือกงที่แม่อยู่ห้องเล็กๆแค่นี้เนี่ยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ที่แม่บอกกงหมา
5: ใช่ค่ะ
6: แม่อยู่นานเท่าไหร่ครับ
5: อยู่ในกรงนี้ประมาณ11เดือน
7: เกือบปีครับ
6: ไม่มีห้องน้ำในนี
5: ้ไม่มีมีแต่ถังผงซักฟอก
6: ให้ขับถ่ายในถังผงซักฟอกเอากลิ่นเกินก็
5: อยู่ในนั้นเลย
7: แล้วนอนมีฟูกมีอะไรให้ไหมครับ
5: มีเตียงที่เป็นสนิมอยู่แล้วก็มีที่นอนอยู่ในนั้นน่ะ
4: แม่ก็นอนนี่อันนี้ป่ะ
6: นี่เลย
5: ใช่ค่ะ
4: นี่ถังขี้ใช่ไหมแม่
5: ใช่ค่ะ
6: ขี้เยี่ยวในนี
4: ้เวรกรรม
6: จากผู้บริหารบริษัทจากเจ้าของโรงงานแล้วมีเงินมีทองมากมาย
7: ขอโทษแล้วเวลาเช็ดก้นเช็ดอะไรก็ใส่แบบนี้ล้างขวดน้ำ
5: เขาก็จะมี
6: ทิชชู่ให้ไหม
5: กระดาษทิชชู่ให้หนึ่งม้วนใช้ประมาณ3วัน
7: โอ้โห
5: 3วันจะแจกครั้งหนึ่ง
7: 3วันให้แจกครั้งเดียว
6: จากเจ้าของโรงงานนะพี่จากเจ้าของโรงงานนะชีวิตปกติทุกอย่าง
4: แม่ดึกๆมีเจ้าหน้าที่เขาเฝ้าไหมครับขอโทษนะแม่นะไหวไหมแม่
5: ไหวไหว
4: ไหวไหมให้ผมพักก่อนไหมอ่ะพักก่อนดีกว่าพักก่อนพักก่อนคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะถ้าแม่ไม่อยากบอกนะ
8: โหนกระแสจากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
10: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำไย
11: ยาน้ำแก้ไออายุราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายุราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
12: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
13: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
15: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
16: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
17: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
18: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึงบ่ายโมง20 น.2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกณฑ์ถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20 นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับเพื่อความเป็นธรรมของทางฝั่งพี่แมวเขานะฮะคือพี่แมวเขาได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้เหมือนกันนะครับเรื่องของไอ้ตกงตะแกรงที่มีการครอบเดี๋ยวลองฟังพี่แมวเขาพูดหน่อยฮะที่เมื่อวานนี้เราถ่ายไว้เอ้าลองดู
1: เหยียดแข้งเหยียดขาแต่เขาจะลงเตียงตลอดเวลาเขาจะลงเตียงเพราะเขาไม่รู้ไงถ้าเกิดเขาไม่รู้เขาลงมาเขาพลาดเขาหัวแตกนู่นนี่นั่นเราก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะครอบเขาไว้แบบเพื่อให้เขาได้มีแอคทิวิตี้ได้นะแต่เขาจะลงเตียงไม่ได้แต่ที่เราไปผูกเขามากๆมันจะบวมได้เพราะอะไรเพราะเราการผูกเนี่ยผูกให้ถูกต้องคือนิ้วเราต้องสอดได้แต่ถามคนไข้จะอยู่นิ่งไหมล่ะดึงทั้งวันเลยคือเราจะมีลายในแต่ละครคนถ่ายภาพให้ดูนะเราพลิกตัวนะตอนนี้เราพลิกตัวสัก2ชั่วโมง4ทุ่มพลิกตัวก็ถ่ายส่งไปพลิกตัวแล้วค่ะแล้วเราก็ให้เหตุผลตรงไปตรงมาถามว่าถ้าเกิดพี่ผูกแม่ข้อมือบวมไปอย่างเงี้ยมันโอเคไหมล่ะ

0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: อันนี้ก็เลขตึก2ที่เขาครอบแล้วมันจะมีแดน1ที่ห้องกว้างๆที่แม่บอกว่าเคยโดนขังในนั้นแรกๆแล้วก็เคยโดนขังแดน3แม่สังเกตว่าแดน3เนี่ยมันจะมีเขาจะขังคนไว้อะแต่ในรูปเมื่อกี้เนี้ยคนที่โดนขังหายไปไหน
4: อ
3: ๋
4: อ
3: ไม่มีอยู
4: ่หมายความว่าไงตรงนี้เหรอ
5: เป็นย้าย
4: อันนี้เหรอ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆเนี่ยค่ะทุกล็อกเขาจะขังเห็นไหมจะมีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ถัง
4: อ๋อต้องมีโอ้โห
3: เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ
5: อ๋อนี่เดินทะลุกันได้
4: คือไม่ใช่พี่ถอยกลับมาเดี๋ยวที่มาให้ฟังเข้าใจละ
3: หกห้องเนี่ยค่ะตั้งแต่ห้องแรกก็จะมีเห็นไหม
4: คือเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นลูกกงขนานกำแพง
3: ค่ะแล้วก็มีประตูลูกกง
4: เห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งลูกกงเนี่ยมันจะขนานกำแพงไปหมดเลยทำเป็นห้องลูกกงเอาไว้แล้วไอ้ที่คนเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเดินแค่พอดีตัวแต่ข้างนี้เป็นลูกกงที่เขาทำกั้นไว้อย่างนี้เลย
3: ใช่ค่ะ
4: ในนั้นต้องมีคนอยู่แต่นี่ไม่มีนะ
3: ไม่มีค่ะเนี่ยค่ะโต๊ะแดงเห็นไหมฮะโต๊ะแดงมีน้ำซึ่งเนี่ยเขาจะแจกวันหนึ่งเราได้กินน้ำแค่เหยือกนี้แล้วก็เก้าอี้
4: อ๋อนี่เป็นห้อง
3: แล้วก็โต๊ะนี
5: ้นี่คือหนึ่งห้อง
3: ใช่ค่ะ
5: แม่บอกมันจะต้องมีคนถูกขังไว้ที่นี่แต่ตอนนี้คนหายไป
3: ใช่ค่ะ
4: เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตนะพอเข้าไปเลยเห็นเลยว่า
5: ผมนึกว่ามันเป็นทางเดินตอนแรก
3: ไม่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยมีโต๊ะเก้าอี้เห็นไหมฮะแล้วมีเหยือกน้ำ
4: ทางเดินน่ะใช่แก้ว
3: แสดงว่าเนี่ย
4: เป็นทางเดินพอดีตัวคนแต่ขวามือเนี่ยขวามือเนี่ยมันจะเป็นลูกกงเป็นห้องใหม
3: ่ค่ะแล้ววันหนึ่งเขาจะให้น้ำเรากินเหยือกเนี้ยลองถอดเนี่ยค่ะขวามือเป็นเหยือกเป็นกระบอกสีชมพูเนี่ยค่ะ
5: ที่วางอยู่บนโต๊ะแดงใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะ
4: อืมโอ้โหแต่คนหายไปแล้ว
3: แต่คนหายไปแล้วค่ะ
4: เนี่ย
3: ที่เนี่ยมีคนนั่งขังโดนขังทุกห้องเลยค่ะ
4: ครับเนี่ยครับแม่ทำตำหนิไว้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าทางฝั่งของตัวดาว8แฉกเขาลงแล้วนะเขาบอกว่าแม่พูดจริงเพราะแม่ทำเป็นหมึกน้ำเงินไว้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ดาว8แฉกเขาไปเจอแล้วดาว8แฉกเขาไปเจอลองดูที่ของดาว8แฉกที่เขาลงอ่ะของเราก็มีใช่ไหมอ่ะนี่ป่ะแม่นี่แม่ทำไว้ป่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: นี่แม่ทำไว้นะ
3: ใช่ค่ะแม่ทำไว้
4: ท
5: ำเพื่อยืนยันว่าแม่อยู่ที่นี่จริงถูกขังไว้ที่นี
3: ่ใช่ค่ะเพราะว่าพอ
4: รู้ของเราใช่ไหม
3: พอรู้ข่าวพอทราบว่าญาติจะมารับอ่ะแม่ก็เลยทำตำหนิไว้เพื่อให้เป็นหลักฐานว่าแม่ได้โดนขังเพราะว่าแม่คิดว่าเขาจะต้องปฏิเสธแบบค่ะ
5: คือแม่ตั้งใจว่าออกมาฉันจะต้องแจ้งความเนินคดี
3: ใช่ค่ะ
4: โอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ใครไปถ่ายมาอาร์มป่ะอ๋อนี่อาร์มนฤชาไปถ่ายมาเมื่อวานเขาไปเจอมาแล้วตรงกับที่แม่บอกเลย
3: ใช่ค่ะ
4: อ๋อ
3: แล้วมันก
4: ็ใช่ส่งมาเมื่อกี้อาร์มส่งมาเมื่อกี
5: ้ใช่ค่ะแสดงว่าแม่รู้อยู่แล้วเขาต้องปฏิเสธว่าแม่ไม่ได้ถูกขังถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
5: แม่เลยกล่าวว่าฉันได้ไปที่นี่อีกฉันจะต้องยืนยันว่าฉันทำตำหนิไว้ตรงนี้
3: ใช่ค่ะ
4: โอ้ยแม่โคตรเก่งเลย
5: ยอดแม
4: ่ทำเครื่องหมายไว้ด้วยนะแม่เก่งมากแม่นี่เป็นนาตาชาโรมานอฟของลูกจริงๆเนี่ยของลูกหนุ่มนะของลูกนะโอ้โหสุดจริงๆแม่
5: มีสติดีทุกอย่าง
4: เนี่ยนะฮะเอ้ยแม่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนอื่นๆที่เขาพูดคุยกับแม่ไหมในเวลาที่แม่ถูกกักอยู่ที่นั่น
3: มีค่ะมีเมื่ออย่างเมื่อวานคนชื่อบีที่นามสมมุติบี
4: อ
3: ่ะเขาก็จะโดนขังอีกด้านกงหนึ่งเขาก็จะแบบสงสารเราบางทีเขาก็เหวี่ยงมาม่าอะไรมาเพราะว่าเราบางทีข้างนอกแม่เมื่อก่อนแม่ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆแม่ก็โดนตีโดนอดข้าวโดนลงโทษอะไรเงี้ย
4: ครับ
3: พอได้รับการช่วยเหลือมาแล้วอ่ะแม่ก็ถึงรู้ว่าในทุกๆครั้งที่ลูกสาวติดต่อทนายจะไปตามหาหรือติดต่อคนมาตามหาน้องสาวกับลูกสาวพยายามจะติดต่อไปเขาก็มาลงโทษแม่ทุกครั้งแม่เพิ่งรู้ว่าที่อยู่ๆแม่โดนลงโทษโดนอดข้าวโดนตีอะไรเงี้ยก็
5: เพราะ
3: สาเหต
5: ุ
3: ที่ว่ามีคนติดต่อมา
4: โอเคเดี๋ยวเราค่อยแวะมาเรื่องนี้นะคร
5: ับ
4: กลับย้อนเข้าไปเรื่องเมนของแม่ก่
5: อ
4: นนะฮะแม่ครับหลังจากที่แม่ออกมาเนี่ยแม่ดำเนินการอะไรไปยังไงบ้างมีการไปแจ้งความลูกชายมีความไปอะไรยังไงบ้างไหม
3: ก็หลังจากออกมาแล้วก็ไปแจ้งความที่กองปราบค่ะ
4: ครับ
3: ไปแจ้งความที่กองปราบ ตอนแรกก็แจ้งความที่สถานที่เนี้ยค่ะเพราะว่าพอแม่ออกมาปุ๊บเจตนาคืออยากช่วยคนในนั้นเพราะว่าแม่เห็นคนตายมาหลายคนก็เลยไปแจ้งที่กองปราบแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค
6: ์
3: เพื่อให้
4: ยืนยันว่าตัวแม่
3: ยืนยันว่าตัวแม่ไม่ได้เป็นจิตเวช
4: มีมามะมีนะเมื่อวันที่แม่เอามาให้ดูนะอยู่ในนี้นะ
3: ค่ะอยู่ในนี้ค่ะ
4: อันนี้คือไอ้
6: บ
4: ัน
6: ทึกข้อตกลง
4: ครับข้อตกลงนะอันนี้บันทึกข้อตกลงที่ออกมานะครับอันนี้เป็นใบแจ้งความโอเคอันนี้คือไปแจ้งความอันนี้แจ้งความลูกชายป่ะ
3: ตอนแรกที่แจ้งความที่กองปราบ
6: ใช่นั้นใบนั้นแหละจิตเวช
4: จิตเวชอับอยู่อันนี้
3: อันนี้ใบจิตเวช
4: ค่ะใบจิตเวชนะ
3: อันนี้ค่ะ
6: อยู่ที่มือพี่อ่ะครับ
4: อันนี้ใบจิตเวช
6: ครับตรวจมา
4: อันนี้ใบจิตเวช
6: ยืนยันว่าเป็นจริงมาโอเค
3: ตอนแรกไปแจ้งความที่กองปราบวันที่20สิงหาเจตนาก็คืออยากให้ตำรวจ
6: ไปเข้าคนที่นี
3: ่ไปช่วยคนข้างในเพราะว่าเขาโดนทรมานอยู่ก็ไม่ได้แจ้งความลูกชายค่ะตอนแรก
4: ไม่ได้แจ้งความลูกชายนะ
3: เพราะว่า
6: แจ้งความลูกชายคืออันนี
3: ้ค่ะ
4: อันนี้ไปแจ้งความลูกชายที่หลัง
3: ใช่ค่ะ
4: ถูกไหมครับในแจ้งคืออะไรฮะ
6: ไปแจ้งที่ลักทรัพย์ที่วังทองหลางครับ
4: ครับ
6: เป็นการลักตู้เซฟไป
4: ก็คือตู้เซฟส่วนบริษัทของแม่ถูกเปลี่ยนชื่อเหร
3: อคือเขาตอนแรกเนี่ยหลังจากที่แม่ให้เขาทำตอนปี65 3เดือนต่อมาเขาก็ไปเปลี่ยนชื่อที่บอกว่าเราก็โต้แย้งมาตลอดแต่ด้วยความที่เราอยากให้โอกาสลูกชายก็ลองให้เขาทำมาก่อนจนอย่างพอปี66แล้วเขาบอกว่าเขาก็ทะเลาะกันหนักมากกับลูกสะใภ้แล้วเขาก็มาบอกว่าทำไม่ไหวแล้วจะคืนแม่ในเดือนเมษายนปี67
4: ครับ
6: นิดเดียวครับหมายถึงว่าเมื่อเดิมเนี่ยมันชื่อ
3: PBB Cosmetic
6: แต่ว่าพอเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็คือผู้สัดส่วนผู้ถือหุ้นก็ยังคงเดิมไม่ได้ไปเปิดบริษัทใหม
4: ่คือเอาง่ายๆฮะแม่คือชื่อผู้ถือหุ้นถูกเปลี่ยนแปลงไหม
3: ถูกค่ะ
4: ถูกเปลี่ยนแปลงยังไงครับ
6: ก็ของคุณแม่มียังไงถูกเปลี่ยนไปยังไงครับ
3: ของ PBB ตอนนี้ก็กรรมการผู้จัดการก็เป็นลูกสาวกับญาติอีกคนนึง
4: ลูกสาวนี่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: กับญาติอีกคนนึงนะ
3: ส่วนลูกชายกับลูกสะใภ้ก็ถอนชื่อออกคือเขาเอาชื่อออกแล้วเขาก็ไปเปิดบริษัท
4: ใหม
3: ่แบบไปเลยค่ะ
4: ไปบริษัทใหม่ของเขาแต่ยังใช้โรงงานเก่าอยู
3: ่ใช่ค่ะยังใช้
4: ซึ่งแล้วโรงงานเก่านี้มันเป็นโรงงานชื่อเป็นของใคร
3: สัญญาเช่าที่เป็นของแม่ส่วนใบอนุญาตโรงงานแล้วก็การก่อสร้างโรงงานแล้วก็เจ้าบ้านทะเบียนบ้านน้ำไฟก็จะเป็นของลูกสาวค่ะ
4: อ
3: ่ะ
4: โอเคขออนุญาตคุยกับลูกชายเลย
6: ได้ครับ
4: นะครับผมขออนุญาตนะแม่อ่ะตัดไปข้างบนนะฮะสวัสดีคุณเบนซ์นะครับแล้วก็สวัสดีทางคุณกุ้งฝอยนะแล้วก็ทางฝั่งคุณก้องด้วยนะครับพอดีครั้งนึงนะฮะคุณเบนซ์ข้อเท็จจริงในมุมคุณเบนซ์เป็นยังไงคุณเบนซ์อยากจะชี้แจงอะไรเชิญเลยครับ
7: ตอนแรกที่บอกว่าอินุต
4: เสียงไม่ได้เสียงไม่ลง
7: ครับ
4: แป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะ
7: ครับ
4: เชิญครับคุณเบนซ
7: ์ที่บอกว่าอินุตเป็นคนนำพาคุณแม่ออกมาครับ
4: ครับ
7: ผมเป็นคนพาคุณแม่ออกมาครับผมเป็นคนขับรถไปรับคุณแม่ออกมาครับ
4: ทำไมคุณถึงไปทิ้งคุณแม่ไว้สองปีครึ่งครับที่นั่น
7: ตอนแรกไม่ได้จะคิดว่าจะเป็นแบบนี้นะครับคือไปเนี่ยจะพาคุณแม่ไปรักษาสักหมอแล้วหมอเนี่ยอาจจะคิดว่าหนึ่งเดือนหรือสามเดือนอะไรแบบนี้
4: เอางี้ว่าคุณเบนผมถามนิดนึงคุณแม่เป็นอะไรดีกว่าคุณเข้าใจว่าคุณแม่เป็นอะไรในตอนแรกทำไมถึงจะต้องพาแกไปอยู่ที่นั่น
7: คุณแม่อารมณ์รุนแรงมากครับ มีการทำร้ายร่างกายกันใช้ความรุนแรงแล้วก็มีแบบรุนแรงเยอะครับผม
4: ทำร้ายร่างกายใครครับ
7: ทั้งตัวน้องแล้วก็มีทำร้ายผมด้วยครับผมครับ
4: แล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นทำร้ายถึงขั้นยังไงไหนถึงขั้นไหนฮะ
7: เลือดตกยางออกครับ
4: คุณมีหลักฐานใช่ไหม
7: มีครับก็ส่งให้ทางทีมงานแล้วครับ
4: ลองเปิดดูนะครับ
7: ครับ
4: อันนี้คือต้นเหตุที่คุณบอกว่าคุณแม่เนี่ยอารมณ์รุนแรง
7: ครับ
4: ทำร้ายร่างกายน้องสาวก็คือคุณบีมที่นั่งอยู่ตรงนี
7: ้ครับ
4: แล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณด้วย
7: ครับ
4: ถึงขั้นเลือดตกยางออกเอาทีมงานขึ้นเนี่ยฮะ
7: ใช่ครับ
4: เดี๋ยวกำลังหาอยู่นะแป๊บนึงหลักฐานที่ส่งมามันเยอะมากขึ้นมาฮะอันนี้ใช่ไหมแม่นี่อะไรฮะอันนี้น นี่ใครฮะ
7: อันนี้น้องสาวกับคุณแม่ทะเลาะกันครับ
4: นี่น้องสาวคุณแม่นะ
7: น้องสาวกับ
4: น้องสาว
7: น้องสาว
4: คือน้องบีม
7: บี
4: มกับแม
7: ่ครับ
4: นี่นะครับบอกว่าถ้ามึง2คนจะวางแผนกันฆ่ากูหรือทำร้ายกูเดี๋ยวทุกคนจะชิบหายพร้อมกันหมดอันนี้คุณแม่พิมพ์ใช่ไหม
7: ใช่ครับ
4: กูแจ้งความแล้วอันนี้หน้าของใคร
7: หน้าของคุณแม่ครับอันนี้น้องสาวกับคุณแม่ทะเลาะกันครับซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้ครับ
4: แม่ทำไมหน้าแม่เป็นแผลแบบนี้เอาบีมไปขวนหน้าแม่อย่างนี้จริงไหม
8: ไม่จริงค่ะ
4: อ้าว
8: ไม่เหมือนที่ปัดพิมพ์คือทะเลาะกันแล้วคุณแม่จะเข้ามาตีหนูแล้วตอนนั้นเนี่ยหนูก็ปัด
3: ใช
8: ่ด้วยความที่เล็บหนูยาวแต่หนูไม่ได้จะข่วน
6: หมายถึงว่าคุณแม่เขาเข้ามาได้หนูก็เอามือมือปัดป้องอย่างน
3: ี้ไม่แม่จะตี
8: ปัดป้องค่ะ
3: แม่จะตีเขาแม่บอกเนี่ยบีมอะไรอย่างเงี้ยจะตี
6: ครับ
3: จะตีแล้วบีมก็ปัดแล้วที่ภาพที่เห็นเนี่ยคือมันไม่ได้มีความรุนแรง
6: ขนาดนี
3: ้ไม่ใช่ใช่ค่ะก็แค่แบบเหมือนเราโดนเล็บข่วนแล้วก็ที่พิมพ์อย่างเงี้ยเพราะว่าพอโทรหาเบนซ์ปุ๊บเบนซ์เป็นคนพูดกับแม่บอกว่าถ้าเกิดเรื่องมากก็ไปตายซะ
4: ข้างบนด้วยฮะจะได้รวมคือพยายาม
6: เบนซ์ว่ายังไงนะครับคุณแม่
3: เขาบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยมันเรื่องมากอะไรมากก็ไปตายซะพูดกับแม่แบบนี
6: ้แล้วนี่คุณแม่เป็นคนส่งให้เบน
3: ซ์ใช่ค่ะแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดแบบ2คนรวมหัวกันเพราะว่าตอนนั้นก็มีเรื่องที่เบนซ์เขาก็เรื่องโรงงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
6: ครับครับแต่ว่าแม่ยืนยันว่ามันไม่ได้รุนแรงตามที่เป็นภาพแบบนี้ถูกไหมครับ
3: ไม่ค่ะ
7: ขอมีรูปอื่นอีกนะครับครับมีรูปอื่นอีกครับที่ส่งไปให้ทางทีมงานครับ
4: อ้าวนี่นะอันนี้คือรูปอะไรฮะ
7: อันนี้คือคุณแม่กัดบีมครับแล้วก็ทำร้ายบีมครับผมเห็นไหมครับว่าบีมก็จะเขียนอยู่ว่าร
4: วมหัววางแผนทำร้ายกูนี่แม่พิมพ์นะ
7: ครับ
4: โอเค
7: แล้วก็บีมก็จะ
4: หลังจากนั้นเนี่ยบีมก็ส่งรูปมานะฮะเป็นรูปที่โดนกัดกัดหนูหนูป้องกันตัวแม่กัดหนูก่อนหนูปกป้องตัวเอง
3: ค่ะใช่ใช่ค่ะ
4: ใช่นะ
3: ใช
4: ่ยอมรับนะว่าใช่นะ
3: เพราะว่าเวลาเราแบบกับบีมไม่ได้ทะเลาะกันครั้งแรกนะลูกสาวกับแม่อยู่กันอ่ะบางทีก็ไอ้นู่นไอ้นี่แบบเราก็ทะเลาะกันแบบมาตลอด
4: อันนี้ใครฮะ
3: อันนี้บีมค่ะ
4: อันนี้บีมโดนขวนนะแม่ขวนบีมใช่ไหม
6: กัด
4: ไม่ดิไอ้ที่ตัวเองลอยขวนนั่นน่ะ
8: ใช่ค่ะ
4: อันนั้นคือแม่ขวนบีมใช่ไหม
8: ใช่ค
4: ่
8: ะ
4: นี่นะ
3: เหมือนค่ะทะเลาะกันตะลุมบอลเหมือนคนแบบนั่นแหละค่ะเหมือนผัวเมียตีกันอะไรแบบนี้
7: ม
3: ี
7: รูปอีกครับผม
4: แล้วมีอีกเขาบอกมีอีกเปิดมาแม่ยินดีนะเขาบอกในมุมเขานะเขาบอกว่าต้องเปิดนะโอเคมา
3: เปิดค่ะ
9: แค่ตัว
4: นี
7: ่ครับ
3: ก็รูปเดิมอะค่ะ
4: รูปเดิมนะ
7: ข้างในปากด้วยครับมีแผลซึ่งไม่ใช่การตีกันทั่วไปครับผม
4: คือยังไงฮะ
3: เบนบอกว่าเบนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะลูก
9: ให้อ่านแชทดิ
3: แล้วเบนรู้ได้ยังไงล่ะลูกว่าไม่ใช่เป็นการตีกันเฉยๆ
7: มีในแชทครับผมถ้าลองอ่านแชท
3: ด้วยอารมณ์ของแม่นะเบนนะตอนนั้นน่ะบางทีแม่ทะเลาะหลายๆครั้งที่แม่ทะเลาะกับน้องแม่ก็เหมือนกับว่าอยากอ้อนลูกชายว่าเออน้องทำกับแม่แบบนี้อยากให้ลูกชายเข้าข้างหรืออะไรแค่นั้นเองอารมณ์นั้นเองไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่ามา
4: เนี่ยพวกมึงเตรียมทนายกันได้เลย
7: เอามือเข้ามาจิกปากเห็นไหมครับว่าไม่ใช่แค่ปัดกันนะครับคือการทะเลาะกันนะ
4: คือเดี๋ยวนะคุณเบนซ์คุณเบนซ์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวคุณเองผมขออภัยนะเป็นเรื่องในครอบครัวมันมีความรุนแรงในครอบครัวจริงผมก็ไม่ได้อยากจะนำเสนอไปแบบนี้นะแต่ในเมื่อทางฝั่งคุณเองเนี่ยต้องการเอาหลักฐานพวกนี้มายืนยันว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะว่าจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก

0: ภาวะพี่เบนซ์อะไรแบบนี้ครับผมก็คือบีมก็กังวลว่าคุณแม่เนี่ยจะทำร้ายลูกเขาด้วยครับผมอันนี้ก็คือเขาทะเลาะกันคือเป็นความรุนแรงที่มากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็จนถึงขั้นว่าจะทำร้ายลูกบีมกังวลว่าจะทำร้ายลูกเขาครับ
1: ก็คือบีมเนี่ยพยายามจะบอกว่าแม่จะทำร้ายทางฝั่งหลานถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยนะฮะพี่เบนซ์โทรหาแม่หน่อยสิเนี่ยแล้วไล่แม่บ้านด้วยเหรอเนี่ยคือลักษณะเหมือนแม่เนี่ยอารวาสถูกไหม
0: ครับ
1: โอเค
2: ตรงนี้ก็คือที่บอกว่าให้แบบไล่แม่บ้านไปเพราะว่าตอนนั้นน่ะบีมอ่ะเขาก็จะจ้างแม่บ้านอ่ะมาดูแลหลาน
3: ครับ
2: ซึ่งแม่ก็บอกไล่ไปเถอะแม่ดูแลได้แล้วก็หลานน่ะขนาดในเฟซแม่ยังใช้ชื่อว่าเป็นอาม่าของหลานเลยหลานเนี่ยลูกบีมเนี่ยแม่เห็นมาตั้งแต่เกิดนะ
1: โอเคเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บนึงขอพักเบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับทางช่อง3นะครับผู้ชมครับช่วงนี้นะครับพบกับยาสีฟันดอกบัวครู่นะฮะกับสูตรเกลือสมุนไพรครับกับคุณยายใหม่และคุณบัณฑิตนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่อง3ครับยังไม่ได้ไปโซเชียลนะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับวันนี้นะครับพบกับคุณบัณฑิตนะฮะและคุณยายใหม่นะครับกับยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี
1: ่มาอีกแล้ว
4: มาอีกแล้ว
1: เชิญเลยครับวันนี้
4: ครับวันนี้เราก็มีนวัตกรรมยาสีฟันที่ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันของเรามานำเสนอให้กับทุกท่านนะครับยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย 99.9%ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพเหงือกหรือโรคปริทันโดยใช้ควบคู่กับการรักษาจากทันตแพทย์นะครับสูตรนี้นะครับผ่านงานวิจัยในห้องปฏิบัติการเพราะฉะนั้นรับประกันได้เลยว่าเห็นผลจริงนะครับสำหรับเรื่องของสุขภาพเหงือกและฟันนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการันตีรางวัลเหรียญทองจากประเทศโปแลนด์รวมถึงเรายังมีเทคโนโลยีขจัดกลิ่นปากจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเนื้อยาสีฟันตัวนี้ก็คือสีม่วงเทานะครับรสชาติเนี่ยหอมละมุนมากนะครับที่สำคัญรสชาติไม่เฟื่อนนะครับเราใช้ส่วนผสมของดอกไม้ขาวและก็น้ำผึ้งนะครับสามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็ใช้ได้ทุกคนยิ่งใช้สุขภาพเหงือกและฟันยิ่งดีขึ้นข้อสำคัญนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสูตรที่นวัตกรรมจากดอกบัวคู่เลยอยากจะให้ทุกท่านได้เปิดใจลองใช้ดูนะครับ
5: ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะไหมก็เคยมีปัญหาเรื่องของการระคายเคืองเหงือกนะคะยิ่งโดยเฉพาะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่ไหมแปรงฟันหรือว่ากินอาหารแล้วเนี่ยจะรู้สึกเจ็บเหงือกนิดๆนะแต่พอไหมได้ลองใช้ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรเข้าไปนะรู้สึกได้เลยว่าหลังแปรงฟันแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะลมหายใจสะอาดสดชื่นมากแล้วก็ลืมภาพของยาสีฟันแบบว่าสมุนไพรสูตรโบราณได้เลยนะคะที่มันจะเฟื่อนปากมันจะแสบปากเพราะสูตรนี้ไม่แสบไม่ระคายเคืองนะคะคือประทับใจมากๆเรื่องของรสชาตินะคะและที่สำคัญเนื้อยาสีฟันเนี่ยละเอียดมากๆนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยคิดว่าแปรงเข้าไปแล้วอาจจะแบบรู้สึกแย่กับยาสีฟันสูตรนี้นะคะหอมละมุนแล้วก็ใช้ง่ายด้วยคุณผู้ชมค่ะแล้วเป็นสูตรที่เราสามารถใช้ได้ในทุกๆวันแล้วก็ใช้ได้สำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะยิ่งใช้ทุกวันค่ะสุขภาพเหงือกและฟันของเราก็จะยิ่งดีขึ้นด้วยวันนี้นะคะไหนๆก็มารายการหนกระแสแล้วคุณบัณฑิตมาเองด้วยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับแฟนๆรายการโหนกระแสนะคะให้310เท่านั้นนะคะโปรโมชั่นคือซื้อ10แถมให้อีก10นะคะได้ทั้งหมด20ชิ้นไปเลยนะคะในราคาแค่880บาทจากปกติแล้วเนี่ย 1,235 บาท20ชิ้นมีอะไรบ้างนะอย่างแรกค่ะซื้อยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรนะคะหลอดนึงเนี่ยนะคะ150กรัมค่ะ10กล่องนะคะหรือว่า10หลอดเนี่ยนะรับฟรีทันทีเลยค่ะแชมพูสมุนไพรสูตรอัญชันนะสูตรนี้เขาจะช่วยลดเรื่องของปัญหาผมขาดหลุดร่วงแล้วก็รวมถึงลดการระคายเคืองของหนังศีรษะนะขนาด140 ml นะคะให้ไปเลยค่ะ5ขวดไม่พอนะคะแถมแปรงสีฟัน Soft and Clean ค่ะขนแปรงเขาเนี่ยนะคะจะนุ่มพิเศษแล้วก็ซอกซอนทำความสะอาดทุกซี่ฟันของเราได้ดีแล้วก็ด้ามจัดถนัดมือด้วยให้ไปเลย5ด้ามทั้งหมดนี้นะคะรวมแล้วนะ20ชิ้นจากปกตินะคะ1,235 บาทวันนี้ 20ชิ้นคุณจ่ายเพียงแค่880บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะโทรได้เลยค่ะที่เบอร์024815657นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาได้นะคะที่ @dbk999 ค่ะง่ายที่สุดเลย QR โค้ดที่ขึ้นให้ด้านหน้าจอนี้สแกน QR โค้ดและอย่าลืมนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยส่วนใครที่ใช้แล้วติดใจค่ะอยากจะซื้อซ้ำนะคะสามารถหาซื้อได้วันนี้นะคะที่โลตัสบิ๊กซีท็อปฟู้ดแลนด์นะคะแล้วก็ร้านค้า

0: ทั่วประเทศหรือว่าสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะที่ Lazada, Shopee แล้วก็ TikTok Shop นะคะของดอกบุคู่เท่านั้นค่ะ
1: อันนี้ถือว่าจริงๆแล้วเป็นภูมิปัญญาของตระกูลคุณบัณฑิตเลย
2: ใช่ๆ
1: นะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานกันมาจนกระทั่งมาถึงคุณบัณฑิตขอบคุณทั้ง2ท่านมากนะครับด่วนตอนนี้นะครับโปรนี้จำนวนจำกัดจริงๆนะครับคุ้มมากๆนะฮะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: โหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน
10: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญและความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
11: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
12: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
13: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
14: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ว้าอยากกินซุชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
2: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
3: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
4: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำแอร์พอร์ตพรีเมียมเซอร์วิสมี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
2: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
3: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะแอร์พอร์ตพรีเมียมเซอร์วิสมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02-029-7889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: สวัสดีครับมาพบกับรายการทันเกมนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวสทล.วังนันทอุทยานวันนี้นะครับก็เป็นวันอังคารที่6ตุลาคมอยู่กับผมแบงค์พิพัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการก็มาพูดคุยกันในเรื่องราวของกีฬาเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสรุปผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับก็ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วนะครับเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026นอกจากนั้นก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับผลงานนักกีฬาไทยไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์ที่จีโน่อัธยาถิติกุลเนี่ยได้แชมป์ที่ฮาวายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยรวมทั้งในส่วนของฟุตบอลเองก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนนะครับรายการชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนของทางฟีฟ่าจัดนะครับเมื่อวานนี้ในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งไทยเราก็ทำผลงานก็น่าเสียดายนะครับแพ้จุดโทษทางด้านของอินโดนีเซียไปนะครับแต่ก็ก็ถือว่าก็เป็นผลงานที่เรียกว่าต้องเรียกว่าถ้าเป็นการสอบก็คงต้องให้ผ่านนะครับแต่อาจจะไม่ใช่คะแนนท็อปเพราะว่าก็ในส่วนของทีมชาติไทยก็สู้เต็มที่แล้วจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราคงมาคุยกันนะครับ FIFA เส้นคัพเนี่ยในช่วงที่3ด้วยแต่ก่อนอื่นนะครับช่วงแรกนะครับเมื่อกี้ฟังสปอตแล้วก็จิงเกิลจากทาง Airport Premium Service นะครับอันนี้สำหรับใครที่เดินทางนะครับไปสนามบินนะครับก็มีบริการAirport Premium Service นะครับบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษนะครับเพื่อประสบการณ์การเดินทางผ่านสนามบินที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการของเราก็มีบริการ Personal Butler นะครับผู้ช่วยส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไปขึ้นเครื่องตรงเวลานะครับบริการ Express Lane นะครับช่วยเป็นช่องทางด่วนพิเศษช่วยลดการรอคิวในสนามบินแล้วก็บริการ Buggy หรือรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วนะครับสนใจก็สำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT นะครับ HAWASDWE นะครับแล้วก็ by AOT ก็รับสิทธิประโยชน์แล้วก็ส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นบริการนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับท่านที่เดินทางกับผู้ใหญ่นะครับหรืออาจจะผู้สูงอายุนะครับก็เรียกว่าเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ Merigin ด้วยนะครับ Merigin Hair Tonic ลดผมหลุดร่วงบางขาวพร้อมหนังศีรษะที่แข็งแรงเสริมสร้างสภาพเส้นผมนุ่มสลวยมีวอลลุ่มทุกการเกิดใหม่ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติผมไม่มันมีกลิ่นหอมช่วยกระตุ้นเวลาความสดชื่นระหว่างวันนะครับสร้างความมั่นใจอย่างเป็นธรรมชาติทุกช่วงเวลารับโปรโมชั่นพิเศษได้แล้ววันนี้นะครับสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ของ Merigin Thailand นะครับที่เว็บไซต์นะครับ Facebook Fanpage LINE My Shop แล้วก็โรงพยาบาล MedPark ชั้น2นะครับ อ่ะแล้วก็ช่วงแรกนะครับเรามาพูดถึงในส่วนของผลงานนักกีฬาไทยกันดีกว่านะครับก็มาเริ่มต้นด้วยความสำเร็จของจีโน่อาทยาธิติกุลนะครับที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีทัวร์นาเมนต์นะครับใน LPGA Tour นะครับลงแข่งที่ต้องบอกว่าที่ฮาวายนะครับซึ่งทางด้านของจีโน่อาทยาธิติกุลเนี่ยก็สามารถคว้าแชมป์มาได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับของนักกีฬาไทยนะครับก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยทางด้านการแข่งขันนะครับในรอบสุดท้ายนะครับทางจีโน่อาทยาธิติกุลเนี่ยก็คว้าแชมป์นะรายการเนี่ยชื่อรายการก็เป็นรายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพนะครับก็เมื่อวานนี้จริงๆถ้าใครได้ดูภาพนะครับจะเห็นว่าทางด้านของอัธยาธิติกุลเนี่ยก็มีการเต้นฉลองด้วยนะครับฉลองเต้นแบบฮาวายนะครับตามธรรมเนียมนะครับซึ่งทางด้านของจีโน่เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับในส่วนของการแข่งขันนะครับโดยจีโน่ก็บอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยการลงแข่งในแต่ละนัดเนี่ยสิ่งแรกที่โฟกัสเนี่ยคือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดียิ่งขึ้นไปนะครับไม่ได้คิดเรื่องเงินรางวัลเป็นความสำคัญอันดับแรกตอนนี้ครับจีโน่อัธยาธิติกุลก็กลายเป็นผู้เล่นคนที่6ในประวัติศาสตร์ LPGA ทัวร์ที่ทำเงินรางวัลรวมทะลุหลัก20ล้านเหรียญสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเหลืออีกหนึ่งความท้าทายของอัธยาธิติกุลก็คือในส่วนรายการเมเจอร์ที่ยังไม่เคยได้แชมป์แต่อย่างไรก็ตามสถิติที่ลงแข่งใน LPGA ทัวร์101รายการก็คว้าแชมป์ลอตเต้แชมเปี้ยนชิพรายการล่าสุดก็รับเงินรางวัลไป 450,000 เหรียญสหรัฐนะครับก็ยอดเงินรางวัลรวมตลอดอาชีพเนี่ย20ล้านเหรียญ 210,000 11ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ขึ้นไปอยู่อันดับ5ของอันดับยอดเงินรางวัลของนักกอล์ฟหญิงสูงที่สุดนะครับก็ตามหลังแค่อานิก้าโซเลนสตัมนะครับลิเดียโคเนลลี่คอด้าแล้วก็แคลรี่เว็บนะครับซึ่งก็มีการบอกว่านักข่าวไปถามนะครับบอกว่าสถิติเงินรางวัลสำคัญแค่ไหนนะครับจีโน่ก็ออกมาบอกว่าก็หมายความว่าต้องจ่ายภาษีเยอะขึ้นนะสิคะซึ่งถ้าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องภาษีอย่างจีโน่เขาบอกนะจีนไม่ได้มีรายได้ถึง20ล้านเหรียญสหรัฐได้น้อยกว่านั้นไม่ได้รวยขนาดนั้นรายได้นี่น้อยกว่าตัวเลขนะครับแล้วยังมีรายจ่ายอีกเยอะด้วยนะครับคือจีโน่บอกคือไม่มาแข่งไม่ได้คาดหวังว่าจะทำเงินได้100ล้าน50ล้านแม้กระทั่งเงินรางวัล4ล้านจาก CME จีนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องตัวเลขพวกนั้นคิดว่าจะพัฒนาเกมอย่างไรรักษาตำแหน่งในทัวร์ต่อไปอย่างไรเงินพวกนี้เหมือนโบนัสแล้วก็เป็นโบนัสที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มด้วยนะครับก็เรียกว่าถ่อมตัวนะครับทางด้านของอัธยาธิติกุลนะครับแต่เอาจริงๆก็ต้องบอกแหละครับว่ากว่าเธอจะได้ขนาดนี้นะครับก็ต้องผ่านความลำบากนะครับเรียกว่าต้องฝึกซ้อมหนักเสียเรียกว่ายอมเสียสละชีวิตวัยรุ่นนะครับแทนที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปเล่นทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ นะครับแต่ทางด้านของจีโน่ก็ต้องซ้อมเนี่ยพวกนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยเขาซ้อมกันวันนึงเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมกันชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับซ้อมกันทั้งวันนะอย่างช่วงเช้าอาจจะสัก3ชั่วโมงมีการเข้าห้องเวทเทรนนิ่งนะครับแล้วก็ช่วงเย็นอีก2ชั่วโมงนะครับอะไรอย่างนี้ครับเขาจะมีโปรแกรมแต่พูดถึงรายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่รัฐฮาวายนะครับสกอร์รวม21อันเดอร์พาร์นะครับจีโน่อัธยาธิติกุลรอบสุดท้ายเนี่ยทำได้อีก4อันเดอร์พาร์ขณะที่รองแชมป์เนี่ยก็เป็นยุนอีนาจากเกาหลีใต้สกอร์18เนื้อพาก็ตาม3สโตนะครับนี่ก็คือในส่วนของจีโน่อาทยาธิติกุลนะครับก็ตามเชียร์กันต่อนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยวันนี้ช่วงแรกของพูดถึงจีโน่คือจีโน่เนี่ยได้พักมาถึง4สัปดาห์เต็มๆนะครับคือเธอเองก็บอกว่าเหมือนเป็นการไปสร้างสมดุลให้กับชีวิตได้มากขึ้นเพราะจริงๆต้นช่วงต้นปีเนี่ยเธอก็ลงแข่งแล้วก็ดูเหมือนฟอร์มฝืดไปนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็พักเนี่ยพักมาเกือบเดือนตอนนี้ก็กลับมาคว้าแชมป์ได้นะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องน่ายินดีนะครับของแฟนกีฬาชาวไทยนะครับที่เราเห็นนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็นอกจากพูดถึงในส่วนของผลงานนักกีฬาไทยแล้วนะครับก็จริงๆก็ยังมีนะครับเรื่องราวของกีฬาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมแล้วกันนะครับก็ยังมีในส่วนของเทนนิสนะครับเป็นรายการ China Open นะครับก็เป็นการแข่งในรอบรองชนะเลิศนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็โนวัคโยโควิชนะครับ จอกับดานิลเมดเวเดฟนะครับก็จริงๆทั้งคู่เนี่ยเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกแล้วก็ปรากฏว่าเล่นยังไม่ทันจบเซต2นะครับโนวัคโยโควิชเนี่ยเข้ารอบชิงนะครับก็เซตแรกชนะไป 7-5 เซตที่2นำ 5-3 เนื่องจากเมดเวเดฟเนี่ยตีลูกเทนนิสไปโดนหน้าคนดูบนอัฒจันทร์จนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เป็นจังหวะที่เมดเดเวฟเนี่ยแสดงอาการหงุดหงิดที่รับลูกของโนวัคไม่ได้เลยเหวี่ยงแร็กเก็ตหวดบอลทิ้งกลับหลังแต่ไปโดนคนดูได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลทำให้เมดเวเดฟเนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเทนนิสอารมณ์ร้อนอยู่แล้วถูกปรับแพ้ฟาวนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับผิดนะครับแล้วก็เดินออกจากสนามแล้วก็ส่งให้ทางด้านของโนวัคโยโควิชเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็จะวันนี้นะครับช่วงเย็นก็จะชิงกับอเล็กเดอร์มินอนะครับซึ่งเมดเวเดฟก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็ขอโทษผู้ชมท่านนั้นอย่างใจจริงนะครับไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคนดูเป็นอุบัติเหตุขณะที่โยโควิชเองก็ให้กำลังใจก็บอกว่าก็รู้สึกตกใจก็หวังว่าคนดูจะไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงก็เห็นใจเมดเวเดฟแล้วก็เข้าใจเลยการโดนปรับแพ้ในรายการใหญ่เป็นอย่างไรก็มั่นใจว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกีฬาในช่วงแรกนะครับก็เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าได้มีเวลาพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมกันเต็มๆช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่อ่ะมันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทะดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55 บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยาประกันชีวิต
7: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
8: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
9: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
10: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
10: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของกีฬาไทยกันต่อโดยเฉพาะบทสรุปของเอเชียนเกมนะครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับก็มีประชาสัมพันธ์นะครับจากทาง Exxon Mobil นะครับโดยทาง Exxon Mobil รับรางวัลองค์กรบริษัทดีเด่นจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยบริษัท Exxon Mobil จำกัดได้รับรางวัลองค์กรบริษัทดีเด่นด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนและขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีของสมาคมในโอกาสนี้ครับทางด้านนาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภกูลนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองผู้แทนพระท่านสุบจีสุธรรมพันธ์นะครับสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายอนันต์นิมานนท์ครับนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมมอบโล่เกียรติคุณองค์กรบริษัทดีเด่นให้แก่นางวรนันท์สกุลสิริธารกุลนะครับที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ผู้แทนบริษัท Exxon Mobil จำกัดรับรางวัลดังกล่าวก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและเครือข่ายพันธมิตรในหลายภาคส่วนเพื่อยกระดับทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมคณิตศาสตร์นะครับควบคู่กับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงานในโลกยุคใหม่อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ขอบคุณ TIC Group นะครับก็เป็นบริษัทนะครับมี3บริษัทดังนี้นะครับในเครือ TIC Group บริษัท TIC Modular System จำกัดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดมาตรฐานระดับสากล2บริษัท TIC Engineering จำกัดผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทเคเบิลแลดเดอร์3บริษัท TIC Electric Corporation จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา Electrical Switch Board นอกจากนี้ครับยังเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ Bud Dust Bearing จากประเทศมาเลเซียก็ติดต่อนะครับ TIC Group นะครับสำนักงานใหญ่นะครับ02-105-4247หรือ www.ticcorp นะครับ ticcorp.net นะครับก็ฝากไว้นะครับเรื่องของตู้สวิตช์บอร์ดนะครับเรื่องของรางไวเวย์เคเบิลเทเคเบิลแลดเดอร์นะครับ electrical switch board นึกถึง TIC Groupแล้วก็ช่วงนี้ครับเรามาคุยถึงผลงานนักกีฬาไทยกันก่อนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ของแกนสปอร์ตด้วยนะครับที่วันนี้ทางด้านของผู้ดำเนินรายการสวมใส่อยู่แล้วก็แกนสปอร์ตเนี่ยก็ให้การสนับสนุนนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่ผ่านมาด้วยนะครับวันนี้ผมเองก็เลือกที่จะสวมเสื้อแจ็คเก็ตของทางแกนสปอร์ตนะครับก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่ผมก็บอกทุกครั้งนะครับว่าแกนสปอร์ตเนี่ยออกแบบมาปีนี้เนี่ยสวยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อคอปกหรือเสื้อแจ็คเก็ตนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าไปดูสนใจนะครับเข้าไปดูไปสั่งซื้อได้นะครับจะไปที่แกนสปอร์ตช็อปก็ได้นะครับหรือแกนสปอร์ตทาง Facebook ออนไลน์แกนสปอร์ต1961ก็ได้นะครับติดต่อไปสำหรับใครที่อยากได้เสื้อสวยๆนะครับที่นักกีฬาไทยสวมใส่นะครับอ่ะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่เรียนไปนะครับเรามาพูดถึงบทสรุปในส่วนของเอเชียนเกมนะครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยชาติที่เป็นเจ้าเหรียญทองอันนี้ก็ไม่ต้องสืบนะครับเพราะว่ารู้มาตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วก็คือจีนนะครับด้วยจำนวนประชากรเขาพันกว่าล้านคนนะครับก็ได้มาถึง169เหรียญทองนะครับ89เหรียญเงิน83เหรียญทองแดงอันดับ2คือเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับได้มา83เหรียญทอง95เหรียญเงิน91เหรียญทองแดงแล้วก็อันดับ4เกาหลีใต้ครับ39เหรียญทองนะครับอันดับ3ขอประทานโทษอันดับ3เกาหลีใต้อันดับ4อินเดีย21เหรียญทองเท่าอุซเบกิสถานเลยแต่เหรียญเงินอินเดียได้เยอะกว่านะครับก็เหรียญเงินอินเดียได้27อุซเบเนี่ยได้25แล้วก็อันดับ6อิหร่านครับ19เหรียญทอง18เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงส่วนอันดับ6นี่คือไทยเราเนี่ยครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงนะครับขณะที่อันดับ8ในคาซัคสถานเนี่ยเขามีแค่12เหรียญทองเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือในส่วนของเหรียญนะครับเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็พูดถึงนะครับข่าวก่อนละกันก่อนที่เราจะไปพูดถึงสถิตินะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าในส่วนของนักกีฬาไทยนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าทยอยเดินทางกลับมาเรียกว่าหมดแล้วนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องกีฬากันหน่อยอย่างที่เราทราบนะว่ากีฬาเนี่ยก็ได้รับตำแหน่งนะครับได้รับรางวัลเป็นนักกีฬาทรงข้าวจำทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็เจ้าตัวเนี่ยวิ่งได้เหรียญทองทั้งวิ่ง100เมตรชายแล้วก็200เมตรชายนะครับล่าสุดนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าผลงานของบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยทำให้เจ้าตัวเนี่ยในส่วนของอันดับนักวิ่งของโลกเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ11ของโลกวิ่ง200เมตรชายและอันดับ14ของโลกในวิ่ง100เมตรชายนะครับก็คือวิ่ง200เมตรเนี่ยอยู่อันดับ11แล้วก็วิ่ง100เมตรอยู่อันดับ14นะครับจากการจัดอันดับของ World Athletics นะครับก็นี่ก็คือผลงานของบิวภูริพลบุญสอนนะครับก็เราก็คงจะได้เห็นน้องเขาพัฒนาต่อเพราะอายุยังน้อยเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าได้เหรียญทองนะครับก็คือทางจอร์จชัวโรเบิร์ตแอด คินสันนะครับนักวิ่งชาวไทยก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จภารกิจนะครับได้เหรียญทองด้วยนะครับทางด้านของน้องจอร์จชัวเนี่ยโดยเป็นการคว้าเหรียญทองจากวิ่ง400เมตรชายพร้อมทำสถิติส่วนใหม่นะครับก็ส่วนตัวใหม่ 44.90 วินาทีแล้วก็เป็นกำลังหลักของทีมวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายทำลายสถิติประเทศไทยแล้วก็ได้อันดับ4ของเอเชียด้วยนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วจริงๆบิลภูริพลเนี่ยจริงๆในส่วนวิ่งเนี่ยเขาแข่งจบก่อนพิธีปิดทัวร์นาเมนต์เนี่ยประมาณเกือบสัปดาห์นะครับซึ่งพอเสร็จภารกิจวิ่งเนี่ยเขาก็เดินทางกลับประเทศไทยตอนแรกก็มีข่าวนะว่ารางวัลในส่วนของ MVP เนี่ยบิลจะให้ตัวแทนรับนะครับแต่ในเมื่อทางฝ่ายจัดเนี่ยเขาก็บอกว่าสนับสนุนทางข้างบินข้างโรงแรมบิลก็เลยตัดสินใจบินกลับมารับรางวัลนี้อีกทีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติทั้งของประเทศชาติของครอบครัวทั้งส่วนตัวด้วยนะครับก็ชื่นชมนะในส่วนของบิลภูริพลบุญสอนนะครับขอประทานโทษในส่วนของบิลแล้วก็ในส่วนของจอร์จชัวเนี่ยก็วิ่ง400เมตรเนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็ต้องชื่นชมทั้งคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของบทสรุปนะครับบทสรุปนะครับในส่วนของเอเจนต์เกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าในหลายๆเหรียญที่เราได้มาเนี่ยก็เป็นเหรียญที่อาจจะไม่ใช่เหรียญที่ถูกคาดหวังนะครับถูกคาดหวังแต่เราก็ได้มาก็ต้องบอกอย่างเทคบอลเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเทคบอลเนี่ยเราได้มาถึง3เหรียญทองนะครับจากทุกรุ่นที่ส่งแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นคู่ผสมหญิงคู่ชายคู่เนี่ยก็ได้มาหรือแบดมินตันเองนะครับน้องบิวกุลวุฒิวิทิศาเนี่ยในประเภทชายเดี่ยวเนี่ยเราก็ได้เหรียญทองแล้วเป็นการสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองชายแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกตั้งแต่ปี1962แล้วก็ยังมีในส่วนของวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยทีมหญิงก็ได้เหรียญทองก็เมื่อสุกที่แล้วเนี่ยโอ้โหที่เราได้โอ้โห3เหรียญทองจากผู้หญิงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลชายหาดนะครับไบร์ทาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพิรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีนะครับล้มแชมป์เก่าจีนนี่เป็นทองแรกในรอบ28ปีด้วยแล้วก็ยังมีน้องโฟกัสนะครับณัฐนิชาต้องอ่านว่าณัฐนิชาขอประทานโทษน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโป่งกลางสาวน้อยจากนครราชสีมาลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมเรียกว่าปลดล็อกเหรียญทองมวยสากลไทยในรอบ12ปีด้วยและจริงๆเนี่ยเขาก็แซวกันนะว่าน้องโฟกัสเนี่ยเข้าชิงนี่มาแบกสมาคมเพราะว่าคนอื่นไม่มีใครได้เหรียญเลยที่ส่งไปนะครับก็ตกรอบหมดก็มีโฟกัสเนี่ยชนะญี่ปุ่นในรอบรองเจ้าภาพแล้วก็ชิงกับเกาหลีเหนือซึ่งเขาเป็นอดีตแชมป์เอเชีย2สมัยโฟกัสทำได้ครับณัฐนิชาจงโป่งกลางก็ชนะคะแนนนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองไปนะครับแล้วก็ยังมีโอ้โหหลายกีฬาปลดล็อกเทควันโดอันนี้ก็เป็นอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้2สมัยติดต่อกันจาก2รุ่นน้ำหนักต่างกันด้วยนะครับซึ่งอยู่เองตอนนี้ก็มองว่าคือความหวังนะครับในโอลิมปิก LA 2028ของสมาคมเทควันโดด้วยนะครับอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับก็เรียกว่าเก็บประสบการณ์มาโอ้โหหลายมหกรรมแล้วนะครับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงก็อย่างนัดชิงก็ชนะนักกีฬาจากอิหร่านนอกจากนั้นก็ยังมีเรือใบได้2เหรียญทองจากเรือใบหญิงเดี่ยวนะครับคาชILCA 6นะครับโซเฟียเกลมองโกเมอรี่ก็ต้องบอกเลยว่าน้องโซเฟียเนี่ยคือหลังจากได้เหรียญทองเนี่ยคือไปดูประวัตินะครับน้องเขาอาจจะชื่อฝรั่งแต่จริงๆเขาเนี่ยมีไทย 50% เพราะคุณแม่เป็นคนไทยแท้เป็นคนเชียงรายเลยนะครับน้องโซเฟียเนี่ยแล้วเธอเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเรียนจบฮาร์วาร์ดฝึกเงินที่มหาลัยฮาร์วาร์ดในประเทศสหรัฐอเมริกาฝึกงานที่หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ขององค์การนาซาด้วยนะครับก็เรียกว่าทำทุกอย่างเก่งเคยเป็นนักเทควันโดด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายชอบเรือใบมาเล่นเรือใบก็ประสบความสำเร็จไป LA 2028แล้วก็อีกหนึ่งเหรียญทองจากโยชนหญิงคัด ILCA 4นะครับเกิร์ดิคี้ดิฟฟี่น้องปิ่นนะครับปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์แล้วก็ยังมีในส่วนของศิลปะการต่อสู้2เหรียญทองมียูยิสุนะครับ63กิโลกรัมหญิงน้องปุ๊กอรภาเสนาธรรมแล้วก็มิกมาเชื่ออาร์ตนะครับMMA รุ่นโมเดิร์น54กิโลกรัมหญิงน้องแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับนี่เป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์เพราะว่าบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ e-sport เนี่ยได้มาอีก1เหรียญทองจากเกมต้องบอกว่า PUBG Mobile นะครับทีมชาติไทยประเภททีมชายขี่ม้านี่ก็ สุดยอดนะครับนี่ก็เป็นเหรียญแรกในรอบหลาย10ปีเลย1เหรียญทองจากทีม Eventing นะครับแล้วก็เซบักตะก้อนี้ได้แค่2เหรียญทองจากทีมเดี่ยวชายแล้วก็ทีมชุดหญิงนะครับซึ่งจริงๆก็น่าเสียดายนะเพราะว่าในส่วนตะก้อเนี่ยเราคาดว่าเราน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าตารางเหรียญรางวัลรวมเนี่ยเมื่อกี้สรุปไปแล้วในส่วนของภาพรวมของอาเซียนเราเป็นอันดับ1อาเซียนนะครับเพราะว่าเราได้มาถึง18เหรียญทองเป็นจำนวนเหรียญทองที่มากสุดในรอบ28ปีนับตั้งแต่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ปี1998เลยนะครับซึ่งไทยเราเนี่ยอยู่อันดับ7ของเอเชียขณะที่ในอาเซียนต่อจากเรานี่เป็นมาเลเซียนะครับเขาได้มา9เหรียญทอง7เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงนะครับก็อยู่อันดับ11ของเอเชียแล้วก็อันดับ3อาเซียนนี่อินโดนีเซียนะครับก็อยู่อันดับ15ของเอเชีย5เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้วก็23เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของอาเซียนอันดับ4เป็นฟิลิปปินส์นะครับ4เหรียญทองอันดับ5เวียดนาม3เหรียญทองอันดับ6สิงคโปร์2เหรียญทองอันดับ7เมียนมา2เหรียญทองด้วยนะครับซึ่ง1ในเหรียญทองนั้นก็มาจากกีฬาเทคบอลนะครับซึ่งก็มีโค้ชไทยเนี่ยทำงานอยู่ด้วยนะครับนี่ก็คือในส่วนของชาติที่ได้เหรียญทองในอาเซียนส่วนกัมพูชาบูไนลาวติมอร์เลสเตเนี่ยไม่ได้เหรียญทองนะครับแล้วจริงๆไม่ได้เหรียญเงินด้วยมีกัมพูชาได้4เหรียญทองแดงบูไนได้1เหรียญทองแดงลาว1เหรียญทองแดงส่วนติมอร์เลสเตเนี่ยไม่ได้เหรียญอะไรเน้นเข้าร่วมนะครับก็ไม่ได้เหรียญอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ก็คือในส่วนของบทสรุปนะครับของนักกีฬาประเภทต่างๆนะครับในเอเชียนเกมก็พูดคร่าวๆก็จะเห็นได้ว่าก็ทำผลงานกันได้อย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของนักกีฬาต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยก็นักกีฬาหญิงเนี่ยทำผลงานได้ดีหลายๆชนิดกีฬาเลยนะครับจริงๆปีนี้เป็นถ้าผมจะให้รางวัลบุคคลแห่งปีของประเทศไทยในปีนี้เนี่ยผมจะให้รางวัลผู้หญิงให้ผู้หญิงไทยทุกคนเลยนะเพราะว่าสร้างชื่อเสียงนะไม่ใช่แค่ด้านกีฬาเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องดนตรีด้วยเราเห็นน้องเนเน่ลอย่อนะครับหรือเห็นศิลปินระดับโลกอย่างน้องลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับก็เป็นสาวไทยนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกแล้วก็เดี๋ยวถัดจากเอเชียนเกมพูดให้เสร็จเลยก็จะมีในส่วนของเอเชียนพาราเกมต่อนะครับที่ไอจินาโกย่าจะเป็นครั้งที่5แข่ง 18-24 ตุลาคมนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ก็คือนางปดปานสมานมิตรเนี่ยก็กล่าวว่าในศึกเอเชียนพาราเกมทางการกีฬาร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็4สมาคมกีฬาก็คือสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาประเทศไทยก็เตรียมนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่จบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ในแผนการเดินทางเนี่ยในส่วนนักกีฬาคนพิการจะใช้การเช่าเหมาลำนะครับเครื่องบินของการบินไทยไปกับกรุงเทพนาโกย่าเพื่อให้ความสะดวกกับนักกีฬาทั้งหมด265คนเจ้าหน้าที่147คนนะครับก็จะเดินทางวันที่11ตุลาคมเดินทางไป2เที่ยวบินนะครับแล้วก็วันที่25ตุลาคมก็เดินทางกับ2เที่ยวบินนะครับก็เรียกว่าใช้วิธีเหมาลำไปรอบเดียวเลยแล้วก็เอเชียนพาราเกมเนี่ยทางเจ้าภาพญี่ปุ่นจัดแข่ง18ชนิดกีฬานะครับก็มีทั้งในส่วนของยิงธนูกรีฑาวิชาเลสซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวิลแชร์บาสเกตบอลวิลแชร์ฟันดาบวิลแชร์รักบี้แล้วก็วิลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองนะครับเราก็ส่งครบทุกกีฬานี่ก็คือช่วงที่2ของรายการนะครับก็เดี๋ยวเราพักไปฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องของฟุตบอลไทยกันครับ
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอกทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
9: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
10: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับจริงๆคือช่วงที่3แหละช่วงที่3รายการหลังข่าว14นาฬิกานะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกันเรื่องของฟุตบอลด้วยนะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพนะแต่ก่อนอื่นนะครับก็มีประชาสัมพันธ์เริ่มจากทาง Imminent Air นะครับก็ต้องบอกเลยแต่จริงๆก่อนเข้ารายการมาเนี่ยโอ้โหฝนตกซะแบบมากับฝนเลยแต่อ่ะบางช่วงมันก็ร้อนแหละก็บอกว่า Imminent Air บอกว่าร้อนๆๆนะครับร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะวันนี้นะครับเรามี Imminent Air นะครับรุ่น XL GM นะครับขั้นสุดของ XL Inverter นะครับใหม่ล่าสุดทนทานด้วยคอยเคลือบสารสีทองโกฟินนะครับช่วยป้องกันสนิมมีระบบป้องกันไฟตกไฟกระชากใช้งานได้ยาวนานดีต่อสุขภาพด้วยฟิลเตอร์5ขั้นตอนช่วยดักจับฝุ่นเส้นผมและขนสัตว์พร้อมฟิลเตอร์วิตามินซีช่วยบำรุงผิวและลดความเครียดให้คุณผ่อนคลายฟังก์ชันเทอร์โบนะครับเร่งความเย็นทำให้ห้องเนี่ยเย็นเร็วทันใจประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวพร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไหล่5ปีเลือกซื้อ Imminent Air นะครับรุ่น XL GM ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ทั่วประเทศนะครับ XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter นะครับก็เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกนะครับก็ขอบคุณทางด้านของ Imminent Air ด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้เรามาพูดถึงนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเอเชียนเกมกันไปแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเดี๋ยวเอเชียนเกมครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นเอเชียนเกม2030นะครับแล้วก็ชาติที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับก็คือกาตาร์นะครับที่โดฮาประเทศกาตาร์นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นประเทศตะวันออกกลางจัดมหกรรมกีฬาเนี่ยต้องใช้คำว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำจริงๆนะครับเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยมีเงินมหาศาลนะครับมีเม็ดเงินมหาศาลในการบันดาลนะครับอะไรที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ทำไปแล้วอย่างกาตาร์เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกก็ยังทำไปแล้วเลยนะครับก็ในส่วนของเอเชียนเกมครั้งต่อไปอ่ะช่วงนี้มาพูดถึงฟุตบอลไทยกันเลยดีกว่านะครับเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายท่านก็คงได้ติดตามนะครับในส่วนของฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับก็ที่สนามเกรร่าบุงกาโนหรือเสนายันนะครับในกรุงจาการ์ตานะครับก็รายการนี้ต้องบอกนะฟีฟ่าเซนคัพเป็นรายการที่ฟีฟ่าเนี่ยเขาเพิ่งเซตในปีนี้เพิ่งตั้งในปีนี้นะครับแล้วก็หลายคนก็ให้ความเห็นว่า มันซ้ำซ้อนกับรายการชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งจบลงไปเองรายการชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนซึ่งก็ขออธิบายท่านผู้ฟังดังนี้นะครับคือต้องบอกว่ารายการชิงแชมป์อาเซียนของที่แข่งไปเดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นรายการภายใต้ของสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนซึ่งรายการนี้ไม่มีคะแนน FIFA Ranking นะครับแล้วก็สำหรับในรายการ FIFA เซียนคัพมันก็เป็นแนวคิดของทาง FIFA เนี่ยที่อยากให้ภูมิภาคนี้เนี่ยมีทัวร์นาเมนต์นะครับมันก็คอนเซ็ปต์ก็อาจจะคล้ายๆกับ UEFA เนชั่นลีกของทางยุโรปนะครับที่มาแข่งกันหาแชมป์ในแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็มีเงินรางวัลให้และที่สำคัญเลยก็คือคะแนน FIFA Ranking ก็จะถูกคิดนำมาด้วยนะครับนำมารวมด้วยเวลาจับฉลากในทัวร์นาเมนต์อย่างรายการชิงแชมป์ระดับทวีปหรือรายการระดับโลกเนี่ยเขาก็จะเอาอันดับของ FIFA Ranking พวกนี้เนี่ยมาวางตามโถต่างๆนะครับดังนั้นมันก็มีความสำคัญนะครับแต่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยก่อนที่จะแข่งรายการนี้เนี่ย FIFA เขาบอกว่าเขาขายลิขสิทธิ์เนี่ยให้แต่ละชาติในอาเซียนเนี่ยครับโอ้โหตอนแรกเนี่ยเปิดมาเนี่ยราคานี่ 70-80 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนของประเทศไทยหรือในส่วนของประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยมันก็มีแค่บางประเทศต้องใช้คำว่าบางประเทศที่ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการ FIFA อาเซียนครับก็อย่างประเทศที่ยอมจ่ายนะก็อินโดนีเซียเนี่ยยอมจ่ายนะครับก็ไม่รู้ว่าการที่เขายอมจ่ายกันใน FIFA ทำให้เขาประสบความสำเร็จรายการนี้หรือเปล่านะนี่ตั้งเป็นคำถามไว้แต่ไทยเราก็ไม่ได้จ่ายเพราะว่าอย่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็มองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปแล้วแชมป์รายการนี้เนี่ยได้รับเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับถ้าเป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์เนี่ย 650,000 เหรียญแล้วก็ตอนหลังก็รู้สึกว่าจะมีข่าวว่ามีการปรับลดในส่วนของเงินรางวัลด้วยเนื่องจากรายได้ FIFA ไม่เข้าเป้าเพราะหลายชาติเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์นะครับอย่างไทยเองก็ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีหน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐที่ไปซื้อลิขสิทธิ์มานะครับก็มีเมื่อวานนี้ในรอบชิงที่อาจจะบอกว่าฝ่ายจัดเขาใจดีหน่อยเขาบอกว่าถ้าใครใช้แอปพลิเคชันนะครับหรือเข้าไปดูในส่วนแอปพลิเคชันของดาโซนฟุตดาโซนเนี่ยมันก็ลงทะเบียนแล้วก็ดูฟรีได้ก็เป็นนัดชิงชนะเลิศพอดีนะครับซึ่งก็พูดถึงเกมเมื่อวานนะครับต่างฝ่ายต่างก็อยากประเดิมแชมป์เพราะว่าเป็นรายการที่จัดครั้งแรกนะครับก็จริงๆเกมนี่ก็สูสีกันนะครับอินโดนีเซียเขาก็มีโอกาสไทยเราก็มีโอกาสจนกระทั่งจุดเปลี่ยนก็คือนาทีที่80เนี่ยเป็นจังหวะที่ผู้ตัดสินให้ฟรีคิกแก่อินโดนีเซียบริเวณกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ทางด้านของนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยไปทำฟาวแล้วก็ผู้ตัดสินมองว่าเป็นตัวสุดท้ายก่อนถึงผู้รักษาประตูมันเลยกลายเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวใบแดงโดยตรงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอินโดนีเซียก็ได้ประตูนำ 1-0 นะครับจากทางด้านของดีนเจมส์นะครับก็ยิงฉลับอิคาสันหล่นเข้าไปนะครับอินโดนีเซียนำ 1-0 ต้องบอกก่อนว่าอินโดนีเซียชุดนี้เนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่มันตัวลูกครึ่งทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็โตมาจากระบบฟุตบอลยุโรปไม่มีรู้สึกผมไปดูไปเช็คนะไม่มีนักเตะที่เกิดในอินโดนีเซียเลยนะครับก็เป็นโอ้โหตัวพูดตรงๆก็อาจจะมีเชื้อสายอินโดนีเซียแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่ตัวลูกครึ่งเนี่ยแหละครับแล้วก็มาเล่นให้นะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังอินโดนีเซียนำ 1-0 ไทยเรา10คนด้วยนะครับก็มาตีเสมอนาทีที่87เป็นจังหวะที่เสกสรรลาตีเนี่ยเปิดบอลจากทางฝั่งขวาข้ามแล้วอิคาสันหล่นเนี่ยอิคาสันหล่นเนี่ยก็เข้าไปยิงด้วยซ้ายนะครับเสมอ 1-1 ก็หมดเวลาเสมอกัน1ประตูต่อ1ต่อเวลาพิเศษแล้วก็ไปๆมาๆโหเป็นไทยก็มานำนาทีที่111นะครับจังหวะที่อนันต์ยอดสังวาเนี่ยเกี่ยวบอลลงและจ่ายให้พีระดลฉ่ำรัศมีคือหลุดขึ้นมา2คนแล้วก็อนันต์เนี่ยก็อยู่ทางซ้ายพีระดลวิ่งมาทางขวาอันนั้นก็แปะบอลให้พีระดลยิงสวนผู้รักษาประตูเข้ามุมไปเลยครับนำ 2-1 ก็ตอนนี้โอ้โหใครเชียร์ไทยก็คิดว่าไทยเราอาจจะเป็นแชมป์ได้แล้วนะครับมาชนะที่เสนายันนะครับแต่อินโดก็ไม่ยอมแล้วมาตีเสมอนาทีที่116จากเอลคานแบ็กกอชนะครับเป็นจังหวะที่เปิดมาแล้วก็บอลก็เข้ามาตรงกลางประตูเข้าไปเลยก็เสมอ 2-2 ต้องยิงจุดโทษซึ่งในการยิงจุดโทษก็ต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขายิงได้แม่นกว่านะครับเขาชนะไป 4-2 โดยไทยเราเนี่ยสารัตอยู่เย็นเนี่ยยิงชนเสานะด้านขวาแล้วก็คนที่4ณัฐพงษ์สายลิยาเนี่ยยิงติดเซฟก็ทำให้ FIFAอินโดนีเซียได้แชมป์ FIFA อาเซียนคัพสมัยแรกไปครองนะครับซึ่งก็จริงๆก่อนเกมเนี่ยเขาก็พูดแซวกันนะบอกว่าถ้าสมมุติว่ารายการนี้เนี่ยไทยเราเนี่ย ได้แชมป์เนี่ยมันจะเป็นการเรียกว่าเป็นการป่าที่กำไรมากเพราะเราไม่เสียค่าลิขสิทธิ์แถมได้เงินรางวัลรายการนี้ที่มหาศาลอยู่แล้วก็มาพูดถึงหลังเกมกันนิดนึงนะครับทางด้านของแอนโทนีฮัสซันเนี่ยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็บอกว่าภูมิใจนะครับกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมทุกคนหลังยืนหยัดสู้อินโดนีเซียได้อย่างสูสีแม้กระทั่งเหลือ10คนนะครับโดยทางด้านของฮัสซันก็บอกว่าก็ต้องแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียก็คิดว่าพวกเขาชัดเจนแล้วก็อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องมีนักเตะที่ดีแข็งแกร่งส่วนตัวผมเองก็รู้สึกเศร้าไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันแต่ก็ภูมิใจกับนักเตะสิ่งที่คนทุ่มเทลงไปสปิริตการตอบสนองทุกอย่างเมื่อทีมต้องเหลือ10คนก็ไม่คิดจะตำหนิใครส่วนการดวลจุดโทษมันก็เหมือนเล่นลอตเตอรี่นะครับแต่ก็ภูมิใจนะครับโดยเฉพาะทางด้านสลานนท์อนุอินเนี่ยเมื่อได้ลงสนามก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่การเจอกันกับจอห์นเฮิร์ตแมนก็อยากแสดงความยินดีส่วนตัวไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่เคยเจอหลายครั้งตั้งแต่คุมทีมชาตินิวซีแลนด์ก็เคยเจอกันส่วนฟุตบอลอาเซียนใครได้ติดตามก็ต่างก็เรียกว่าได้เห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วของแต่ละชาตินะครับซึ่งอินโดนีเซียมีลูกครึ่งมากมายก็ขอให้โชคดีอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับก็แฟนบอลอินโดนีเซียก็รักฟุตบอลมากๆก็ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็คงหยุดพักเล็กน้อยเพราะว่าจริงๆแอนโทนีฮัสซันเนี่ยก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่ม1สัปดาห์ก็เพิ่งต่อสัญญากับสมาคมฟุตบอลนะครับในการคุมทีมชาติไทยถึงปี2571นะครับก็ต่อสัญญาเพิ่มอีก1ปีด้วยซึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้ก็คงจะต้องไปเตรียมโฟกัสกับเอเชียนคัพนะครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าจริงๆเขาก็โดนวิจารณ์เยอะก็เรียนรู้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาคุมเรามีขุมกำลังที่แตกต่างมาโดยตลอดด้วยสถานการณ์แต่ละการแข่งขันที่แตกต่างกันด้วยไม่ว่ารายการนี้หรืออาเซียนครับโจทย์ก็คือเราไม่สามารถเลือกผู้เล่นที่ดีสุดได้และอาจจะรวมถึงเดือนมิถุนายนตอนนี้สิ่งที่รู้คือเรามีแกนหลักจากชุดนี้ต้องรักษาไว้ก็ภูมิใจนะครับที่เห็นดาวรุ่งหลายคนสอดแทรกขึ้นมามีศักยภาพสูงแล้วก็มองว่ามีดาวรุ่งอีกหลายคนที่ไม่ได้ติดทีมชุดนี้จะกลับมาช่วยทีมได้มากนะครับก็ตื่นเต้นที่ได้ทำงานกับดาวรุ่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่าบางคนอยากให้มาช่วยแต่เจ็บนะครับหรือการเสียจนทานเข็มดีไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องสานต่อทีมชุดนี้พัฒนาทีมให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เราต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นตลอดเวลานะครับเพราะว่ารู้ว่านักเตะที่ร่วมงานในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นกลุ่มนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ขอตัวอย่างนะครับอย่างสารัตอยู่เย็นนะครับแล้วคนอื่นๆก็มีอารมณ์ร่วมกับเกมเป็นอย่างมากนะครับก็เดี๋ยวเตรียมต่อหลังจากนี้นะครับก็คงจะต้องมองถึงในส่วนของเอเชียนคัพด้วยนะครับก็ในส่วนอันนี้ฮัสซันบอกก็เดี๋ยววันนี้นะครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลา4โมงเย็นนะครับประมาณ4โมงเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวทัวร์นาเมนต์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นช่วง FIFA Day เนี่ยจะเป็นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วง FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนะครับ2569ก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมก่อนเอเชียนคัพด้วยเพราะเอเชียนคัพเนี่ยมันก็ต้นปีหน้าเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็คือในส่วนของฟุตบอลไทยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็เชื่อว่าหลายท่านคงได้ติดตามแล้วก็ได้เห็นภาพการแข่งขันนะครับทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วนะครับก็สู้สุดกำลังแต่โอ้โหอินโดนีเซียก็ต้องยอมรับครับว่าเขาได้เล่นในบ้านได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์ด้วยนะไม่แน่เกมนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเสียงเชียร์เนี่ยที่ส่งผลให้อินโดนีเซียเนี่ยชนะเป็นแชมป์นะครับแล้วก็มาพูดถึงนะครับในส่วนของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC บ้างนะครับก่อนหน้านี้เขามีแนวคิดจะจัดตั้งฟุตบอลนะครับในส่วนของเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกแล้วก็เอเชียนคัพด้วยนะครับโดยในส่วนของเนชั่นลีกของเอเชียคือตอนนี้ยุโรปเขาใช้ระบบการแข่งขันเนชั่นลีกและแต่เอเชียเขาก็มีแนวคิดนะครับบอกว่าก็จะจัดขึ้นทุกๆ2ปีตั้งแต่ปี2030จะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1ดิวิชั่น2จะมีดิวิชั่นละ18ชาติส่วนดิวิชั่น3จะมี11ชาติแบ่งออกกันนะครับแล้วก็การคัดเลือกในส่วนของฟุตบอลโลกนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นฤดูกาล2023แต่ละประเทศจะลงเล่น12นัดเย้า6นัดเยือน6นัดทีมที่จบ6อันดับแรกดิวิชั่น1จะได้โควต้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพย์ออฟแย่งโควต้านะครับก็ต่างจากคัดระบบเดิมที่รอบคัดเลือกเนี่ยรอบ3มี18ทีมแบ่งกลุ่ม3ทีมกลุ่มละ6ทีมทีมอันดับ1และ2จะได้แต่ละกลุ่มจะได้ตั๋วทันทีส่วนอันดับ3และ4เนี่ยไปเพย์ออฟนะครับซึ่งการคัดเลือกในส่วนเอเชียนคัพก็จะเริ่ม ครั้งแรกนะครับระบบใหม่เนี่ยก็โหก็คือในส่วนปี2030แล้วก็มีการขยับการจัดศึกเอเชียนคัพปี2031ไปปี2032ทุกทีมในดิวิชั่น1และ6ทีมที่อันดับดีที่สุดในดิวิชั่น2จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายทันทีนะครับก็น่าสนใจนะฟอร์แมตใหม่นะครับของอันนี้เป็นของทาง AFC ที่จะจัดฟอร์แมตของเนชั่นลีกก็พูดถึงนะอย่าง FIFA เอเชียนคัพนี่ก็เป็น FIFA ลงมา

ปเนี่ยคุณจะเห็นว่ายุโรปเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยขนาดไม่ใหญ่มากบางทีคุณนั่งเครื่องบินจากอังกฤษไปลงเยอรมันเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงหรือจากเยอรมันไปลงเอาตุรกีเลยแล้วกันก็อาจจะประมาณ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงซึ่งมันก็พอรับไหวเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันอยู่ติดกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ห่างกันแต่ถ้าทวีปยุโรปเนี่ยประเทศมันอยู่ติดกันแต่ถ้ามานับในเอเชียอย่างอ่ะวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณเอาทีมอย่างอ่ะโอมานก็ได้สหรัฐอาหรับเอมิเรตก็ได้ไปแข่งกับอย่างญี่ปุ่นแล้วกันนะไปแข่งกับญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเดินทางเนี่ยคุณก็มีอย่างน้อย1คืนนะครับ8วันก็เอ้ยไม่ใช่8วัน8ชั่วโมง9ชั่วโมงบนเครื่องบินน่ะครับดังนั้นเนี่ยมันความสะดวกเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆนะยุโรปเขาทำได้ในแง่นึงเพราะว่าสภาพทางภูมิศาสตร์เขาถือว่าคล่องตัวกว่าเพราะประเทศเขาเล็กๆแล้วก็อยู่ติดๆกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะกลับมาเตะกันแล้วในส่วนของฟุตบอลไทยลีก1นะครับก็ก่อนที่เราจะไปพูดถึงฟุตบอลต่างประเทศมาพูดถึงโปรแกรมแถมเรื่องโปรแกรมของฟุตบอลไทยลีก1ในฤดูกาลนี้ก่อนละกันเผื่อท่านผู้ฟังท่านไหนเนี่ยเชียร์ทีมไหนนะครับก็ในส่วนของไทยลีก1เดี๋ยววันศุกร์นี้มีเตะเลยนะครับก็วันศุกร์ที่9ตุลาคมนะครับก็คู่ที่เตะเนี่ยมีทางด้านของราชบุรีเจอกับสุโขทัยนะครับเวลา 18:00 นแล้วก็อีกคู่หนึ่ง BG ปทุมเจอกับอยุธยายูไนเต็ดนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่10ตุลาเนี่ยก็มีบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอระยอง 18:30 นอุทัยธานีเจอราศีสไลยูไนเต็ดนะครับเวลา 19:00 นแล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็ตั้งแต่ 18:00 นลำพูนวอริเออร์เจอทูแมงคอกนะครับแล้วก็ 18:00 นเนี่ยพีทีประจวบเจอเชียงรายยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ยังมีศรีสะเกษเจอชลบุรี 18:30 นแล้วก็การท่าเรือนี่ทีมโปรดของนายกสมาคมจะเจอกับปัตตานีนะครับ 19:00 นนะครับนี่ก็คือโปรแกรมในส่วนของไทยลีกนะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับที่ใครรักใครเชียร์ทีมไหนก็ได้กลับมาเชียร์บอลในระดับสโมสรกันแล้วอ่ะเรามาดูในส่วนของฟุตบอลต่างประเทศกันหน่อยดีกว่านะครับก็น่าสนใจมาสรุปผลละกันเมื่อวานนี้ครับยูฟ่าในชั้นลีกนะครับก็มีเกมนะครับก็ฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1ก็มายิงกันเยอะๆก็มายิงกันครึ่งหลังนะครับลูกทีมของซีนาดินซีดานนะฝรั่งเศสยุคของซีดานแล้วก็อิตาลีครับเมื่อวานนี้ก็ชนะทางด้านของตุเคียหรือตุรกีไป3-1นะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของโรมาเนียแพ้สวีเดน0-1นะครับก็คนยิงให้สวีเดนนี่วิกตอร์ยอร์เกเลสนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกคู่นะครับยูเครนแพ้ฮังการี1-2ด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือผลบอล นะครับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็มาดูหลังเกมนิดหนึ่งนะครับอย่างซินาดินซีดานเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ชนะเบลเยียม 4-1 นะครับโดยฝรั่งเศสเนี่ยโดนนำก่อนด้วยนะครับ 0-1 ในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังเนี่ยซีดานเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับแล้วบรรดาแข้งสำรองหมดทั้งไมเคิลออริเซ่ลายานแชกีเดซิเล่ดูเอนะก็ช่วยกันยิงให้ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยพลิกสถานการณ์มาชนะได้สำเร็จนะครับก็มี10คะแนนโอกาสเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยสูงมากๆนะครับซึ่งซีดานก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการกลับมาสู่เกมด้วยการยิงประตูแรกของเราทำให้เราควบคุมเกมได้อีกครั้งแม้ว่าในครึ่งแรกเนี่ยเราจะเริ่มต้นได้ดีแต่ยังขาดความเร็วไปเล็กน้อยและในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็คิดว่าหากมอง90นาทีแล้วชัยชนะเนี่ยก็ควรคู่กับฝรั่งเศสของเราก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ให้เครดิตกับนักเตะอย่างเต็มที่นะครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนของซีดานแล้วก็ในส่วนของสโมสรเองเนี่ยก็ยังมีประเด็นนะจริงๆแมนยูเนี่ยโชคอาจจะไมเคิลคาลิกแล้วกันอาจจะโชคดีที่ว่ามันเจอเบรกทีมชาติซะก่อนเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาล่าสุดครับฟาบิซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังเนี่ยก็อัปเดตความเคลื่อนไหวของอนาคตของไมเคิลคาลิกนะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังได้สัญญาคุมทีมนะครับในช่วงปีฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็สร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพในการเข้ามานั่งทำเก้าอี้ในใหญ่นะครับเรียกว่าขัดตาทับนะครับแทนรูเบนอโมริมแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับแต่พอได้รับสัญญาณถาวรเนี่ยโอ้โหเก็บได้เพียง5คะแนนจาก5เกมแรกในพรีเมียร์ลีกแถมตกรอบลีกคัพหรือคาราบาวคัพไปแล้วด้วยนะครับก็ทางโรมาโน่ยืนยันว่าอินเนออสเจ้าของร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงสนับสนุนไมเคิลคาลิกนะครับก็
ต้องบอกผลงานแพ้3 นัดเสมอ2 นัดชนะเพียง2 เกมก็คือชนะเหนืออิ

0: สวิตแล้วก็ซาบาจากเจ็ดนัดหลังสุดนี่มันน้อยเกินไปจริงๆนะครับก็มีชื่อของโค้ชคนใหม่ที่ตอนนี้อาจจะว่างงานอยู่อันโตนิโอคอนเต้ทางด้านยูเลียนนาเกมันนะครับที่ถูกทางด้านเยอรมนีปลดนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูกันนะครับว่าในส่วนไมเคิลคาลิกจะยืนระยะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอดีตนักเตะเก่าแมนยูนะครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนของฟุตบอลต่างประเทศจริงๆก็ยังมีข่าวนะครับข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงทีมชาติอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดหน่อยนะครับก็คือเรื่องของคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับเพราะว่าโรนัลโดอย่างที่เราทราบนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาเรียกว่าออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสหลังจากที่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามนะครับเป็นตัวสำรองนะครับซึ่งหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของโรนัลโดนะเพราะว่าอายุก็ตอนนี้ก็ไม่น้อยนะครับ41ปีก็ไปแล้วนะครับก็เพื่อนในรุ่นบอกตรงครับว่าเลิกเล่นกันไปเกือบหมดแล้วนะครับสำหรับในส่วนคริสเตียโน่โรนัลโดแต่โรนัลโดเนี่ยเขาก็ยังมีความท้าทายแล้วเขาก็มองว่าเขาเป็นผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์นะครับก็การที่เขาโดนคอนเซ่เฮซุสเนี่ยโค้ชโปรตุเกสเนี่ยสั่งให้วอร์มมันมีประเด็นคือสั่งให้วอร์ม30นาทีสุดท้ายไม่ส่งลงเนี่ยก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยมองว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติกันนะครับก็ทำให้เจ้าตัวก็ออกจากแคมป์ทีมชาติแต่ก็เห็นข่าวบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ต่อนะครับก็คงจะต้องรอดูนะในส่วนของโรนัลโดนะครับก็ต้องบอกว่าเหลืออีกไม่กี่ต้องบอกไม่ใช้เป็นปีไหมไม่แน่เราปีหน้าเนี่ยก็เราอาจจะไม่ได้เห็นโรนัลโดในสนามแล้วก็ได้นะครับแล้วก็อีกคนนึงเราพูดถึงอีกคนนึงดีกว่านะครับก็คือทางด้านของลีโอเนลเมสซี่นะครับที่เจ้าตัวเนี่ยเตรียมแข่งนะครับในส่วนของนัดสุดท้ายนะครับในคืนวันนี้เนี่ยจะเป็นนัดสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่กับทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วนะครับในเกมอำลานะครับที่เอสสตาดิโอนูโมเมนตัมนะครับในกรุงบูเอโนสไอเรสนะครับก็เมสซี่เนี่ยต้องบอกนะครับว่าหลังจากที่จบฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยได้รองแชมป์กับอาร์เจนตินาแล้วก็เจอกับข่าวร้ายนะครับเพราะว่าคุณพ่อของลีโอเนลเมสซี่ก็คือคอร์เก้เมสซี่เนี่ยเสียชีวิตด้วยนะครับก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจในระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวพูดถึงนะครับในส่วนของเกมอำลาเมสซี่เนี่ยก็ตามเวลาเจนีน่าก็คือช่วงเย็นวันนี้นะครับเย็นวันพุธเย็นวันอังคารแต่ถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยก็คือเช้าวันพุธที่7ตุลาเวลา6นาฬิกาจะเป็นเกมที่อาร์เจนตินาเจอกับเบนินนะครับซึ่งทางด้านของสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาก็เชิญสมาชิกของทีมชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์มาร่วมพิธีแล้วก็ทางด้านของในพิธีร่วมพิธีเนี่ยจะมี2คนที่ไม่ได้ไปร่วมนะครับก็คือเปาโลดิเบล่ากับนาฮูเอลโมรีน่านะครับที่เป็น2แห่งชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่ไม่ได้ไปร่วมงานในต้องบอกว่าเย็นนี้นะครับเนื่องจากทั้งคู่ไม่ได้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติในปฏิทิน FIFA Day รอบนี้เพียงแต่ถูกเชิญมาร่วมพิธีฐานะแขกคนพิเศษทำให้โรม่ามีสิทธิ์ตัดสินใจเด็ดขาดซึ่งสโมสรก็ตัดสินใจไม่อนุญาตให้พวกเขาเดินทางไปร่วมพิธีนะครับก็นี่ก็คือในส่วนของพิธีอำลาเมสซี่นะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็เชื่อเย็นนี้ตามเวลาเจนน่าช่วงเช้าพรุ่งนี้ก็รอดูนะเป็นนัดสุดท้ายของเมสซี่ในสีเสื้อทีมชาตินะครับก็เรียกว่าคือไม่ใช่แค่ชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022เชื่อว่านักเตะอาร์เจนตินาในชุดที่เคยเล่นร่วมเมสซี่ไม่ว่าจะเป็นชุดรองแชมป์โลกเมื่อปี2014ก็ถูกเชิญมาร่วมงานด้วยนะครับก็เป็นบทสนท้ายของราชาแห่งยุคอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับลีโอเนลเมสซี่กับทีมชาติอาร์เจนตินาดูจากเวลาแล้วนะครับก็ผ่านไปไวมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะครับแล้วก็รายการเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งก็วันอังคารพฤหัสเนี่ยเป็นผมแบงค์พิพัฒน์แล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสเป็นคุณหมอมายแล้วก็คุณหนุ่ยนนทรีนะครับส่วนวันจันทร์พุธศุกร์ก็เป็นฟุตบอลไทยกับคุณอ๋อแล้วก็คุณบับเบิ้ลสำหรับวันนี้ครับผมแบงค์พิพัฒน์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
2: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะ ที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดอยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก 500ml สายเที่ยวพก 300ml ประหยัดมากเลือก 500ml หรือ 300ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
4: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
5: สวัสดีครับพบกับรายการโชว์แน่หรือแชร์มั่วครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพูดคุยกันเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ครับเพื่ออธิบายเรื่องราวในสังคมบางทีเรื่องนี้เชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นมันอาจจะไม่ใช่จริงอาจจะเป็นเรื่องมั่วเราพยายามหาคำอธิบายเรื่องนั้นครับแล้วเราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz หรือว่าที่เพจ Facebook ผมครับที่เพจชื่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษนะครับเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อครับบอกว่าเรื่องของหมาหอนครับเคยเชื่อกันไหมว่าเวลาที่มีหมาหอนเยอะๆเนี่ยมีผีมาครับนะดังนั้นคำถามคือว่าเวลาหมาหอนเนี่ยพอเขาเห็นผีเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับบางคนก็คงเชื่อว่าเป็นตามนั้นนะครับแต่ในวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ได้เชื่อว่าผีมีจริงตั้งแต่แรกเราก็ต้องบอกว่าหมาหอนบอกว่าเห็นผีเนี่ยเป็นเรื่องมั่วครับนะเรื่องราวเนี่ยมันมาจากเรื่องของผลจากการที่มีการปะทะกันทางชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับแล้วก็บอกว่ามีการเสียชีวิตกันมากมายโดยเฉพาะทหารกัมพูชาเนี่ยครับแล้วก็ชาวบ้านครับชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยมีลักษณะของการที่บริเวณชายแดนนะในช่วงที่เขากำลังทานอาหารค่ำหนึ่งอยู่เนี่ยครับมีเสียงหมาหอนใหญ่เลยแล้วก็หมาหอนกันทั้งคืนเลยนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยคนก็บอกว่าเชื่อกันว่าวิญญาณทหารกัมพูชามาขอข้าวกินนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จริงแท้แค่ไหนนะนะแล้วก็มีคนคอมเมนต์กันใหญ่เลยครับว่าแถวบ้านผมก็มีเหมือนกันหมาหอนเนี่ยบอกกลัวกันหรือเปล่านะเข้าห้องน้ำเนี่ยแย่เลยนะเนี่ยสงสารหมามันคงเจ็บคอแย่เลยนะครับคือทุกคนเชื่อว่ามีผีจริงๆแล้วก็หมาเลยต้องเห่ามันต้องหอนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับนอนหลับฝันดีนะครับนะทีเนี้ยเรามาเข้าประเด็นเราคือว่าทางวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ได้เชื่อว่าผีหรือวิญญาณพวกนี้มีจริงอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ต้องอธิบายว่าที่สุนัขมันเห่ามันหอนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับโดยพื้นฐานก็คือเป็นธรรมชาติของพวกสัตว์ในกลุ่มนี้ครับเขาอยู่ในสมัยโบราณนึกภาพว่าเขาเป็นหมาป่าหมาจิ้งจอกในพื้นที่กว้างเขาก็ต้องส่งเสียงร้องถึงกันครับฉะนั้นสุนัขเห่าหอนเนี่ยเป็นแค่การสื่อสารตามธรรมชาติดั้งเดิมมันนะครับเป็นการเรียกพวกพ้องที่อยู่ในระยะไกลๆครับก็ได้ความรู้นะครับจากทางด้านของสัตวแพทย์อธิบายว่าเวลาที่สุนัขเนี่ยครับเขาเห่าหอนเนี่ยถ้าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเขาก็เพราะว่าเขาอยากสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราครับนะบอกอาจจะใช้การเห่าหรือใช้การหอนนะครับบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อยากจะคุยกับเราด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดมันอยู่ตัวเดียวหรือว่ามันเหงาอาจจะนะครับมันเหงามันก็เลยหอนขึ้นมานะครับลองนึกภาพว่าเวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านเนี่ยบางทีมันอยู่ตัวเดียวมันต้องอยู่นอกบ้านเจ้าของบ้านเข้าบ้านหมดแล้วเนี่ยมันก็จะหอนควนครางก็ได้ครับนะตอนที่มันก็อยู่ตัวเดียวก็เป็นลักษณะเฉพาะของมันนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นว่ามันอาจจะได้ยินเสียงผิดปกติบางอย่างก็ได้นะครับนะเพราะว่าหูสุนัขเนี่ยไวมากครับประสาทสัมผัสเขาดีมากถ้าเกิดมีเสียงที่ต่ำมากๆนะครับแต่ต่ำแล้วเราไม่ได้ยินมันต่ำมากหรือว่าสูงนะความถี่สูงมากเลยแต่เราไม่ได้ยินนะครับหูสุนัขเนี่ยอาจจะได้ยินก็ได้ครับแล้วเขาก็อาจจะเกิดความรำคาญแล้วเขาก็เลยส่งเสียงเห่าหอนขึ้นมานะครับยิ่งตอนกลางคืนนะมันค่อนข้างเงียบใช่ไหมครับมันไม่มีเสียงรบกวนต่างๆเนี่ย ตัวของสุนัขเองเนี่ยก็อาจจะยิ่งได้ยินเสียงแปลกๆพวกนี้มากขึ้นนะครับแต่เป็นเสียงที่เกิดจริงๆนะไม่ใช่ว่าเสียงผีเสียงวิญญาณเสียงทหารมาขอส่วนบุญนะที่ว่านะครับนอกจากนั้นอาจจะเป็นว่ามันก็เรียกร้องความสนใจครับนะสังเกตนะสัตว์เลี้ยงของเราครับมันก็อาจจะใช้มากันปกติเวลาเจอเรานะมันก็อาจจะมาตะกุยมากระโดดใส่ตัวเราใช่ไหมครับอาจจะมีการหอนไปด้วยอาจจะเป็นการชวนเราเล็กก็ได้นะครับแล้วเกิดบางครั้งเนี่ยเข้าใจว่าพอสังเกตนะพอมันเห่าหอนเนี่ยเราลำคาญใช่ไหมเราก็เอาไปอยู่ข้างนอกบ้านนะครับมันก็เลยจำครับว่าทุกครั้งที่หอนเนี่ยเจ้าของก็จะปล่อยให้ออกนอกบ้านมันอยากออกไปครับมันอยากไปเล่นข้างนอกบ้านมันก็เลยหอนพอหอนแล้วเจ้าของได้ปล่อยออกไปมันก็จำแบบนั้นไว้นะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการปล่อยพลังงานครับนะบางทีสุนัขมันก็ร่างกายมันก็พลังงานเหลือเฟือนะครับมันก็หอนขึ้นมาเป็นการแสดงพลังของมันก็ได้ครับหรือกลับข้างกันคือมันอาจจะมีอาการเจ็บป่วยก็ได้เคยเห็นไหมครับบางทีอาจจะมีแผลนะครับอาจจะมีเรื่องของอายุมันที่มันค่อนข้างมากแล้วเนี่ยครับหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องระบบสมองระบบประสาทเนี่ยสุนัขมันก็จะเห่าหอนมากกว่าปกติได้ครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ใช่แปลว่าต้องมองว่ามันเป็นเรื่องของผีวิญญาณที่ว่านะครับทีนี้สัตวแพทย์เขาบอกว่าการหอนของสุนัขเนี่ยจริงๆควบคุมได้นะสมมติเรามีที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยครับนะไม่ใช่ว่าพอมันหอนมันเห่าเนี่ยแล้วก็ไปโมโหมันไปไล่ตีมันเนี่ยอันนี้ไม่ถูกครับนะเราสามารถจะสอนได้บอกว่าเราฝึกให้สุนัขฟังคำสั่งนะว่าถ้าอย่างนี้ก็คืออย่าหอนหรือจะทำอะไรนะครับบอกให้ใช้น้ำเสียงโทนเดิมๆในการสอนนะครับแล้วก็ต้องให้ขนมนะเป็นรางวัลเขาในการทำคำสั่งได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของการหอนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่เห็นผีอะไรพวกนั้นนะครับเป็นเรื่องของการที่เราต้องให้ความใส่ใจมันมากขึ้นครับนะเพราะว่าถ้าเป็นการหอนจากเรื่องของแสดงพลังอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นการหอนจากการที่มันมีความไม่สบายมีความเจ็บปวดมองไม่เห็นมันพยายามจะล้อมบอกเราจะได้รู้ครับดังนั้นที่บอกว่าเรื่องของการที่สุนัขเขาหอนตอนกลางคืนเพราะเห็นผีเนี่ยเราต้องนับว่าเป็นเรื่องมั่วครับ
6: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนผมอาร์มธนภูมิและพี่แหวนปาวริสานะครับรับชมสดๆผ่านทางหน้าจอช่อง3กด33นะครับและรับฟังไปพร้อมกันด้วยทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz วันนี้มีหลายข่าวมาให้ได้ติดตามกันทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงข่าวบันเทิงใครที่รอเจอกับกราฟคณาวุฒิและก้าวนพก้าวนะครับอันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยเดี๋ยว2หนุ่มอาจจะต้องขอเวลาไปเตรียมตัวสำหรับงานในช่วงค่ำกันก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรเขาส่งคลิปนะฮะทีมข่าวของเราได้แบบสัมภาษณ์มาแล้วนะครับให้เชิญชวนดูละครของพวกเขากันเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงที่2ครับ
0: แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลย คลิปสำหรับแฟนๆข่าวรายการข่าว3 4นะคะเอาล่ะค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้นะคะกับเรื่องของปากท้องกันบ้างซึ่งก็เป็นผลมาจากน้ำท่วมนั่นเองนะคะกับการขึ้นราคาของพืชผักและสินค้าต่างๆซึ่งวันนี้นะคะคุณสุปจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้บอกว่ามีการตั้งวอลลุ่มนะคะประสานกับผู้ผลิตและขนส่งต่างๆเพื่อแก้ราคาผักแพงค่ะเช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครม.ถึงกรณีที่พืชผักบางชนิดมีการขึ้นราคาซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยคุณสุปจีบอกว่าได้ให้ทางพาณิชย์จังหวัดทำงานกับผู้ว่าเพื่อรายงานอุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องส่งตรงมาที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อประสานความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ขาดสินของจำเป็นในหลายจุดทางกรมการค้าภายในก็ได้ตั้งวอลลุ่มนะคะประสานผู้ผลิตและผู้ค้าส่งในจุดต่างๆหากพบว่าจุดใดขาดแคลนก็จะเชื่อมโยงกับผู้ผลิตเพื่อส่งสินค้าที่ต้องการลงไปในพื้นที่พร้อมกันนี้ค่ะก็ได้มีการตรวจศูนย์กระจายสินค้าและกำชับให้เติมคนและเติมสต็อกสินค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องหากพบว่าไม่ถูกต้องขายเกินราคาและฉวยโอกาสจะจัดการอย่างเต็มที่ซึ่งหากประชาชนพบเห็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมก็แจ้งข้อมูลไปได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ส่วนเรื่องเสียงเรียกร้องถึงราคาไข่ไก่ที่แพงขึ้นนะคะประเด็นนี้ค่ะก็ได้หารือกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไข่ไก่และเกษตรกรแล้วโดยให้ส่งข้อมูลปริมาณผลผลิตมาที่กรมการค้าภายในทุก2สัปดาห์เพื่อควบคุมให้ปริมาณทั่วถึงความต้องการทุกภาคส่วนพร้อมชะลอการส่งออก 3-50% และดึงเวลาส่งออกให้ช้าไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ทั่วถึงทุกพื้นที่ค่ะ
1: พูดถึงสถานการณ์น้ำก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพเองตอนนี้คือเห็นฟ้ามืดๆมาพี่แหวน
0: มันมาอีกแล้ว
1: มันมาอีกแล้วมันใจคอไม่ดีแล้วนะ
0: ทุกเช้าตื่นมาคือมืด
1: นะครับซึ่งต้องลุ้นกันต่อไปเพราะว่าอย่างบางจุดเนี่ยน้ำมันเพิ่งลดเองในขณะที่บางจุดตอนนี้มันก็ยังคงมีน้ำท่วมขังกันอยู่นะครับอย่างล่าสุดเช้าวันนี้เองนะครับสำนักงานเขตบางกะปิเขาก็มีการโพสต์แจ้งเตือนประชาชนนะครับบอกว่าบ้านไหนที่ขนของขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนหน้านี้อย่าเพิ่งขนของลงเพราะว่าระดับน้ำในคลองยังสูงอยู่ครับแฟนเพจ Facebook สำนักงานเขตบางกะปิโพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชนเขตบางกะปินะครับบอกว่าช่วงเช้าวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงนะเนื่องจากน้ำในคลองมีระดับสูงโปรดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งช่วงที่ผ่านมาเขตบางกะปิถือเป็นอีกเขตนะครับที่ก็รับน้ำหนักมากอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็เป็นแอ่งกระทะด้วยทำให้เวลาที่มีฝนตกหนักหรือว่าตกสะสมต่อเนื่องน้ำก็จะไหลไปรวมกันแล้วก็ระบายออกไม่ทันนะครับขณะที่ทางกทม.ครับได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ก็เดินหน้าเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเหมือนกันเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และเร่งลดระดับน้ำในคลองแสนแสบนะครับเพื่อให้พร้อมสำหรับการรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาอีกขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกนะครับว่าช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้สภาพอากาศยังแปรปรวนทั้งทางภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพเองเนี่ยต้องเตรียมรับมือฝนถล่มและลูกเห็บตก รวมถึงให้เฝ้าระวังฝนหนักระลอกใหม่ในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างใกล้ชิดในช่วงระยะเวลานี้ด้วยครับ
0: ขณะที่กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคมนี้ตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้ยกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักและมีฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับสถานการณ์วันนี้นะคะวันที่6ตุลาคมให้เฝ้าระวังเลยค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอนได้แก่ตำบลผาบ่องตำบลปางหมูและตำบลหมอกจำแปอำเภอขุนยวมนะคะได้แก่ตำบลแม่ยวมน้อยและตำบลแม่อูคออำเภอแม่เสรียงได้แก่ตำบลแม่เหาะตำบลแม่ยวมและตำบลเสาหินและอำเภอศพเมยนะคะได้แก่ตำบลแม่สามแลบและตำบลแม่สวดและตำบลแม่ตะควนค่ะ นอกจากนี้นะคะยังให้ติดตามพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่บริเวณอำเภอแม่แจ่มนะคะที่ตำบลกองแขบและจังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยา มและในพื้นที่ตำบลท่าสองยามตำบลแม่สองและตำบลแม่วะหลวงโดยกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็ได้ประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์และตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ตั้งแต่ฝนตกหนักมาแล้วมีน้ำท่วมในกรุงเทพมาผมเชื่อว่าหลายคนนี่วางแผนชีวิตในระยะยาวกันมากขึ้นพี่แหวนหนึ่งในนั้นคือเริ่มมองหาแล้วว่าเอ้ยถ้าไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยฉันจะไปอยู่ อาศัยที่ไหนกันดีโดยเฉพาะแบบคนดังๆหลายคนเราจะเห็นเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะอย่างคุณใหม่ดาวิกาอย่างเงี้ยก็บอกเหมือนกันว่าเอ้ยลองหาละว่า
0: เริ่ม
1: ยังไงดีแพลนจะสร้างบ้านในกรุงเทพแล้วต้องไปมีที่ที่ต่างจังหวัดด้วยหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยจะมาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาใจคนที่กำลังมองหาพื้นที่ใหม่ๆในการที่จะไปอยู่อาศัยกันบ้างดีกว่านะครับกับราคาที่ดินครับที่มีการประเมินราคาออกมานะครับเป็น5จังหวัดที่ราคาที่ดินถูกที่สุดในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวไปดูครับกรมธนารักษ์ได้จัดทำข้อมูลราคาประเมินที่ดินรอบบัญชีพ.ศ. 2566ถึง2569โดยพบว่า5จังหวัดแรกที่มีราคาที่ดินเริ่มต้นต่ำที่สุดนะครับได้แก่พิษณุโลกอุบลราชธานีพิจิตรชัยภูมิและอุตรดิตถ์นะครับสำหรับพิษณุโลกครับราคาที่ดินเริ่มต้นที่50บาทต่อตารางวาหรือว่าประมาณไร่ละ 20,000 บาทเท่านั้นเองคือครองอันดับต่ำสุดร่วมกันกับอุบลราชธานีนะครับที่ก็พบว่ามีราคาที่ดินเริ่มต้นที่50บาทต่อตารางวาเช่นกันครับตามมาด้วยจังหวัดพิจิตรนะครับที่นี่เริ่มต้นที่75บาทต่อตารางวาเท่ากันกับที่จังหวัดชัยภูมินะครับที่พบราคาที่ดินเริ่มต้น75บาทต่อตารางวาเช่นกันส่วนอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่น่าสนใจก็คืออุตรดิตถ์ครับนี่ก็เริ่มต้นขยับขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ที่90บาทต่อตารางวาอย่างไรก็ตามนะครับที่พิษณุโลกมีช่วงราคาประเมินที่ดินตั้งแต่ประมาณ50บาทแพงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อตารางวานะครับซึ่งราคาที่ดินที่แตกต่างกันมากแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงทำเลภายในจังหวัดครับที่มีทั้งพื้นที่ชนบทพื้นที่การเกษตรรวมไปถึงย่านเศรษฐกิจในตัวเมืองด้วยจริงๆที่ดินที่ราคาประเมินต่ำมากๆมันก็จะมีหลายปัจจัยนะพี่แหวนที่เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นมีถนนตัดผ่านหรือเปล่านะครับเข้าถึงได้หรือไม่มีน้ำประปามีไฟฟ้าหรือเปล่านะครับสิ่งต่างๆพวกนี้มันส่งผลโดยตรงนะครับกับราคาประเมินของที่ดินแต่อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินใหม่ๆนะครับก็นี่แหละ5จังหวัดนี้ราคาถูกสุดถ้าอยากไปเริ่มต้น
0: ใช่อย่าลืมไปสำรวจกันก่อนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ว่าแบบว่าอะไรอินฟราสตรัคเจอร์สาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยมันรองรับพร้อมหรือเปล่าค่ะเอาละค่ะแล้วมากันที่ข่าวต่อไปนะคะใครที่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพและนวัตกรรมไม่ควรพลาดงานนี้เลยค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เตรียมจัดงานไทย FDA International Health Wellness and Longevity Innovation Forum 2026หรือไทย FDA Wellness 2026ภายใต้แนวคิด From Thai Innovation to Global Trust มุ่งสร้างเวทีระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและโอกาสทางเพื่อผลักดันศักยภาพของอุตสาหกรรม Beauty Wellness and Longevity ของไทยสู่ตลาดโลกโดยจะมีการรวบรวมผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในระบบนิเวศผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนผู้ประกอบการตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในไทยและต่างประเทศเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากลซึ่งงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25ตุลาคมนี้ณพารากอนฮอลล์สยามพารากอนค่ะ
1: มาปิดท้ายช่วงนี้นะครับกันที่2พิธีสำคัญแห่งศรัทธานะครับที่เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีครับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับในพิธีประดิษฐานและเบิกเนตรพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขโดยมีหลวงปู่ศิราสิริจันโทครับร่วมประกอบพิธีเบิกเนตรและอธิษฐานจิตอีกทั้งหลวงปู่ศิราก็ยังประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปณสวนไม้พุทธประวัติเพื่อเสริมสิริมงคลแก่พื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีก่อนที่จะเปิดต้อนรับผู้มาเยือนนะครับ โดยพิธีนี้นอกจากจัดขึ้นเพื่อเสริมสิริมงคลแล้วนะครับก็ยังเป็นการเชื่อมคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเข้ากับความงดงามของพุทธศิลป์ครับให้เข้ากับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาท่ามกลางความร่มรื่นของพันไม้เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนนั้นได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสงบพร้อมเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับพุทธประวัติด้วยนะครับโดยคุณต้องกำพลตันสัจจาประธานนงนุชเวิลด์พัทยานะครับในฐานะผู้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีก็เผยว่าการจัดภูมิทัศน์เป็นส่วนสำคัญครับที่ช่วยเชื่อมพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและสวนไม้พุทธประวัติให้กลมกลืนไปกับบรรยากาศของงานนะครับพิธีครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการเตรียมพื้นที่พืชสวนโลกอุดรธานีให้พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความงดงามของธรรมชาติควบคู่ไปกับการส่งคุณค่าทางวัฒนธรรมและศรัทธาทางพระพุทธศาสนาให้การมาเยือนนี้เป็นทั้งโอกาสทั้งการเรียนรู้และได้พักผ่อนท่ามกลางการสัมผัสกับความร่มเย็นทางจิตใจด้วยครับ
0: เอาละค่ะและอย่างที่น้องอาร์มได้เกริ่นไว้ตอนต้นรายการนะคะว่าช่วงหน้าค่ะเรามีคลิปสุด Exclusive นะคะของ2หนุ่มกรัฟคณาวุฒิและก้าวนภเก้าที่วันนี้ละครของพวกเขาตะวันลวงจะมาลงจอให้ได้ชมกันเป็นตอนแรกแล้วหนุ่มๆจะตื่นเต้นขนาดไหนและมีอะไรที่ต้องพลาดห้ามพลาดในตอนแรกบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
8: ก ำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
9: การ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
10: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
11: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยาย
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: The Next Peak
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะและคืนนี้แล้วที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะกับละครเรื่องตะวันลวงซึ่งเป็นผลงานการแสดงครั้งแรกเลยนะคะที่ทั้ง3คนที่เป็นดาราระดับท็อปของช่องเนี่ยโคจรมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นน้องใหญ่ย่าน้องกลับและน้องก้าวค่ะ
12: ทั้ง2คน
0: เชื่อว่าแฟนๆละครช่อง3ตั้งหน้าตั้งตารอละครเรื่องนี้กันแบบสุดๆเพราะนอกจากตะวันลวงจะเป็นการโคจรมาร่วมงานกันครั้งแรกของญาญ่าอุรัสยาและ2หนุ่มกรัฟคณาวุฒิและก้าวนพก้าวแล้วเรื่องนี้ยังเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของกรัฟและก้าวด้วยเพราะในเรื่องนี้ทั้ง2คนรับบทเป็นพี่น้องที่รักกันมากถึงขั้นยอมเสียสละให้กันได้แต่แล้วก็มีเรื่องให้ผิดใจกันจนกลายเป็นเรื่องราวดราม่าในครอบครัวที่ทำให้ทั้ง2ตัวละครนี้ต้องปะทะอารมณ์กันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะคะนอกจากเนื้อเรื่องที่สนุกสนานแล้วผู้ชมยังจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครที่จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งถือว่าเป็นการท้าทายความสามารถของนักแสดงเหมือนกันส่วนตอนแรกจะมีอะไรที่ต้องลุ้นต้องติดตามกันบ้างไปฟังเสียงของกรัฟและก้าวกันค่ะ
13: เรื่องราวของพี่น้องแล้วกันครับเรื่องความสัมพันธ์ของพี่น้องต่างๆเรื่องของครอบครัวหรือว่าจะได้รู้ถึงปมแรกๆของทางตัวภากรกับตัวทางรวีทางฝั่งครอบครัวภากรแล้วกันฝั่งครอบครัวจนก่อนที่จะมีโอกาสได้ย้ายไปครอบครัวนึงครับ
14: ก็ได้เห็นพื้นฐานของตัวละครครอบครัวแล้วก็แต่ละคนแต่ละคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นพวกเราต่างคนต่างละเหตุการณ์เนาะ
13: ใช่ก็จะได้เจอกันตั้งแต่ EP นี้เลยครับผมในส่วนของตัวภากรก็เจอลิสาครั้งแรกก็ตกหลุมรักเลยแล้วแต่อยากจะบอกว่า EP 1 อยากให้ทุกคนเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งความสุขให้เต็มที่เพราะเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีแต่ความขมครับฝากทุกคนดูสดด้วยก็ใครดูสดก็อย่าลืมเปิดช่อง3นะครับผมใครดูย้อนหลังก็3 plusนะครับผม
14: แล้วก็ดูเสร็จก็อยากพูดคุยกับนักแสดงพูดคุยกับเราก็ติดแฮชแท็กใน X ได้แล้วก็มาพูดคุยกับเราพวกเราก็จะไปดูคอมเมนต์กันไปดูว่าทุกคนพูดถึงตัวละครพูดถึงเรื่องราวยังไงบ้าง
0: นอกจากนี้นะคืนนี้ตะวันลวงจะออกอากาศหน้าจอเป็นตอนแรกแล้วช่อง3ค่ะก็ยังชวนแฟนๆมารับชมตอนแรกไปพร้อมๆกันในงานตะวันลวง Beneath the Lights Premiere Night with Guff and Gao ใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วก็ไปเจอกับทั้ง2หนุ่มได้ที่สยามพาวาไลพารากอนซินีเพล็กซ์ส่วนใครที่ไม่มีบัตรนะคะสามารถเปิดรับชมตอนแรกของละครตะวันลวงได้ผ่านทางหน้าจอช่อง3เวลา 20:30 นค่ะ
1: ครับและได้เจอกับกรัฟทั้งทีนะครับนอกจากเรื่องของละครนะครับก็ยังได้ถามถึงความรู้สึกหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งจะไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ในงานมิลานแฟชั่นวีคมาซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่น้องกรัฟได้ไปพร้อมกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก่อนหน้านี้ก็จะไปแบบชายเดี่ยวนะครับไปหล่อๆคนเดียวแล้วก็มีโอกาสได้กระทบไหล่คนดังมากมายเลยนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าก็ขอบคุณทางแบรนด์เหมือนกันที่ก็ยังให้โอกาสในการทำงานดีๆแบบนี้พร้อมกับเผยว่าเร็วๆนี้ก็จะไปต่างประเทศอีกแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการไปจัดงานแฟนมีตติ้งกับแฟนคลับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยงานจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้กราฟบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงคิดวางแผนนะครับว่าจะทำอะไรเพื่อเซอร์ไพรส์กับแฟนคลับดีฟังเสียงของกราฟกันครับ
13: สนุกดีครับผมไปกับพี่ใบเฟิร์นด้วยก็เป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้ไปชมแฟชั่นวีคแบบไปเป็นคู
15: ่
13: เมื่อก่อนอันนี้ก็คือไปคนเดียวมาตลอดเลยครับผมตื่นเต้นดีสนุกดีครับผมก็จริงๆก็ต้องขอบคุณแบรนด์แหละที่เขาเห็นศักยภาพแล้วก็เห็นว่าเวลาเราไปร่วมอีเวนต์หรือไปทำงานต่างๆของแบรนด์เนี่ยเราอาจจะสามารถแคร์รี่ลุคต่างๆของทางแบรนด์ในคอลเลคชันนี้ได้หรือว่าสามารถถ่ายทอด represent ความเป็นตัวเองออกมาลงไปกับแฟชั่นของแบรนด์ได้ด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่ายังเห็นศักยภาพของในตรงนี้อยู่ครับก็ขอบคุณทุกคนมากว่าเราคอนเนคกับพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่งแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปบ่อยๆ
15: เดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์อ
13: าจจะยังไม่ได้เตรียม
15: จะวางวันนี้หัวไว้ยังไงบ้าง
13: ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็รอบนี้ยังไม่ชัวร์ว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรเพราะเอาจริงๆในหลายๆครั้งที่แบบไปหาพี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นเนี่ยเราก็พยายามจะเปลี่ยนกิจกรรมไปเรื่อย
15: ๆ
13: ก็เคยแบบไปเตะบอลแล้วบ้างพาแบบไปเล่นสกีอะไรอย่างงี้แล้วด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่ารอบนี้จะพาไปทำอะไร
1: เป็นอีกคนที่แบบอินเตอร์แฟนเหนียวแน่นมากๆ
0: แ
1: ล้วมีแบบกระจายอยู่แบบโหหลายประเทศเลยครับกราฟขนาดนี้นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเวลาไปออกงานแบบว่าเนาะแบบว่า Paris Fashion Week เอ้ยนู่นนี่นั่นคือแบบโหพรีเซนต์แล้วแบบแคร์ได้จริงๆ
1: ตัวพ่อแฟชั่น
0: ตัวพ่อแฟชั่นจริงๆนะคะแล้วค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวมาจากเรื่องหนุ่มมาสาวบ้างอย่างน้องน้ำตาลพิจักขณานะคะซึ่งตอนนี้ก็ออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกแต่งงานแล้วในช่วงปลายปีนี้แต่ที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องเลิกแต่งงานก็คือแบบเพื่อนสีของนางน้องเล็กของเรานะคะน้องแจ็คกี้แจ็คคลีนซึ่งตอนนี้เขาก็แบบมีข่าวแบบก็สิบอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเขาก็แบบแห่จี้ลงเรือลำใหม่นะคะกับหนุ่มท็อปทศพรซึ่งงานนี้น้ำตาลก็บอกว่าเชียร์เต็มที่ค่ะ หลังจากคบดูใจกันมานานนะคะจนช่วงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไผ่พาทิตย์ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอน้ำตาลพิจักขณาแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางบรรยากาศแสงเหนือสุดโรแมนติกล่าสุดนะคะน้ำตาลก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ได้เลิกแต่งงานเรียบร้อยแล้วจะอยู่ในช่วงปลายปีนาที่จังหวัดแพร่ก่อนมีแพลนจะมาจัดงานฉลองสมรสอีกครั้งในกรุงเทพในช่วงปีหน้าค่ะและนอกจากเรื่องของตัวเองแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่นักข่าวถามน้ำตาลก็คือความสัมพันธ์ของเพื่อนซีแจ็คกี้แจ็คลีนพิธีกร น้องเล็กแห่งข่าวสามสีของเรากับนักแสดงหนุ่มคมเข้มท็อปทศพลที่ชาวเน็ตก็คือแบบเริ่มจิ้มจิ้นคู่นี้กันแล้วนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปร่วมรายการเดียวกันมีภาพ

ข่าว3สีจากช่อง3กด33FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: 9ตุลาคม2569จะมีการสวดพระอภิธรรมในเวลา 18:30 น.ส่วนพิธีชาปนกิจจะจัดขึ้นในวันที่10ตุลาคมโดยเจ้าภาพได้แจ้งความประสงค์งดรับพวงหรีดด้านปัจจัยและเงินร่วมทำบุญทั้งหมดในงานจะนำไปมอบให้แก่ชมรมครูสุนทรบุญทาโรงเรียนบ้านเด่นวิทยาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาและร่วมอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วัยชนต่อไปค่ะ
1: ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้ำผึ้งและครอบครัวด้วยนะครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะกลับมาสำหรับใครที่เป็นคอเพลงสุนทราภรณ์นะครับคุณห้ามพลาดเด็ดขาดกับคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของเขานะครับซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีไฮไลท์อะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าให้ฟังกับ87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับIs that good?

0: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: บอยหล่อแต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
2: ลาก่อน
3: ไปอาบน้ำ
1: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
4: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
5: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
6: บุกเซนทันนครปฐม
7: วินปุ๊บ
6: ยนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
4: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัข

0: ฮลเฟรนช์ฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
1: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ

0: ากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลวิ่งโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
3: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089334988 02559-2727
4: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ ธัญวัฒน์ พรกุล
5: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
6: สวัสดีครับกลับมาพบกับผมดร. พีระพีรัตน์ ธัญวัฒน์ พรกุลนะครับกับที่นี่รายการ The Practical Life นะฮะเราก็จะมาพบกันนะฮะทุกวันอังคารนะครับเวลา 3:00 นนิดๆถึง 4:00 นเย็นโดยประมาณนะครับก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานนะฮะผมก็จะเอาเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้พวกเราได้รับชมรับฟังนะครับช่องทางรับชมรับฟังสดๆก็ได้เช่นกันนะครับที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการค้นหาความหมายนะครับแล้วก็ความสุขในการทำงานนะครับโดยผมขอนำเสนอโมเดลที่มีชื่อภาษาอังกฤษที่ว่า meaning นั่นเองนะครับในเรื่องของการหาความสุขและความหมายในการทำงานเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะต้องมีคำตอบในใจนะครับอย่างเรามาทำงานในที่ทำงานในทุกวันนี้เนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรนะครับและเราทำไปแล้วเราคาดหวังอะไรนะครับถ้าคนเราทำงานแล้วมันไม่มีความสุขเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันมิสแมทช์หรือว่ามันไม่ได้ในสิ่งที่เราคาดหวังนั่นเองนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่พอใจเซ็งเสียใจหรือว่าอาจจะท้อแท้ถอดใจมันเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับดังนั้นการค้นหาความหมายในการทำงานมันจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเราเจอว่าความหมายที่เราทำงานอยู่นั้นมันคืออะไรเนี่ยแล้วเราได้ทำตามนั้นจริงๆมันจะทำให้เรามีความสุขพึงพอใจกับงานและชีวิตได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหากเรารู้สึกว่างานของเรามีความหมายแล้วก็มีคุณค่านะครับมันจะมีพลังขับเคลื่อนในชีวิตออกมามากมายเลยเราจะพบว่าเราสามารถทำงานได้อย่างมีแรงจูงใจนะครับเพราะเป้าหมายมันเห็นชัดเจนใช่ไหมครับและเราก็จะมีความสุขแล้วพอเรามีความสุขบรรยากาศการทำงานนะไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไม่ได้ดูแย่ไปทั้งสิ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในยามที่เรามีความสุขเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกมีปัญหามากมายนะครับแต่เรามีความสุขเราก็จะไม่มองปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหามากจนเกินไปหรือไม่วิตกกังวลหรือว่าตื่นตระหนกกับปัญหาเหล่านั้นในทางกลับกันนะครับในวันที่เรามีความทุกข์ไม่มีความสุขในการทำงาน รอบตัวมันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายแต่เราก็ทำเป็นมองไม่เห็นมันไปซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็มองว่าทุกอย่างมันเลวร้ายไปทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนก็เป็นนะครับนะฮะแต่วันนี้ไม่เป็นไรสำหรับใครที่ยังหาตัวเองไม่เจอว่าความหมายในการทำงานของเรานั้นมันคือเรื่องอะไรใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูโมเดล meaning ที่ผมเอามานำเสนอกันนะครับว่ามันจะช่วยพวกเราได้อย่างไรนะครับเพื่อจะได้ค้นพบวิธีในการเพิ่มความสุขแล้วก็เพิ่มคุณค่าเพิ่มความสุขในชีวิตทั้งคุณค่าในชีวิตและการทำงานนะครับเรามาดูทีละตัวก็แล้วกันนะครับ meaning model meaning model เนี่ยตัว M นะครับก็คือ make connections ก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะครับความสุขของเราก็ต้องยอมรับว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในสังคมที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนนอกที่ทำงานลูกค้านะครับเหล่านี้นะฮะความสัมพันธ์จะเป็นตัวช่วยสร้างความสุขแล้วก็มีความหมายในการทำงานของเรามันทำให้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งนะครับที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยตัดสินใจอยู่กับองค์กรได้นานๆก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้านะครับกับลูกค้าเนี่ยเป็นต้นความสัมพันธ์มันทำให้เรามีความสุขแน่นอนถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเราก็อยากไปทำงานใช่ไหมเราก็อยากจะสนุกกับทีมงานแต่ถ้าเกิดเราไม่แฮปปี้เลยเงี้ยก็จะเป็นโรคเบื่อวันจันทร์ไม่อยากไปทำงานในทั้งวันจันทร์และทุกๆวันเป็นต้นนะครับความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่มามิติทำงานสนุกแล้วรับรื่นอย่างเดียวนะมันทำให้ผลงานเนี่ยออกมามีคุณภาพด้วยถ้าเราสนิทมันก็จะมีความช่วยเหลือกันง่ายมากขึ้นถ้าเราสนิทความสัมพันธ์ดีทะเลาะเบาะแว้งในงานมันก็จบลงง่ายด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นตรงนี้แหละตัว M แรกถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับอันนี้เราทำเองได้นะฮะแล้วถ้าเรามีความสัมพันธ์มีเน็ตเวิร์กเครือข่ายที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยด้วยนะสบายใจด้วยแล้วก็มีความสุขมากขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับตัว E นะครับ Embrace your strength ก็คือว่าใช้จุดแข็งของตัวเองให้มากที่สุดนั่นเองมนุษย์ทุกคนนั่นแหละมันก็มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนนะครับอยู่ที่ว่าเรามีกลยุทธ์ในการดำเนินชีวิตในเรื่องเหล่านั้นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้จุดแข็งกับการทำงานได้มากนะครับได้มากนะเช่นเรามีความถนัดในเรื่องคำนวณมีความถนัดในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแล้วจุดแข็งของเราเนี่ยมันได้ใช้กับงานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันได้เกินกว่า 80% ตรงนี้แหละมันก็จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยสภาพจิตใจมีความมั่นใจรู้สึกถึงความสำเร็จที่มันมาง่ายมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคำแนะนำนะเขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้ในตัวเราเนี่ยพยายามรีดจุดแข็งเนี่ยออกมาใช้ออกมาประยุกต์ในการทำงานให้มากที่สุดมันอาจจะไม่จำเป็นต้องถึง 80% ก็ได้แต่แน่นอนงานของเราเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่เราไม่ถนัดแล้วมันเป็นจุดอ่อนเรามันก็ต้องมีใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่เราได้ใช้จุดแข็งออกมามากๆมันก็จะทำให้เราเนี่ยขาดความกังวลไปได้นะลดความกังวลไปได้ไม่วิตกกังวลมากจนเกินไปสมมติว่าเราเจองานเนี่ยใน 100% จุดแข็งเราใช้ได้เกิน 60 อย่างเงี้ยแต่มันมี 40% ที่เราไม่รู้อ้าวแต่ว่าเรา 60 เราควบคุมได้มันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เครียดแล้วก็ยังอยู่ในโหมดของความท้าทายแล้วก็ลุยต่อไปได้นั่นเองนะครับตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะครับการเอาจุดแข็งเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้มันก็มีตัวช่วยเยอะแยะนะครับถ้าเกิดเรามีจุดอ่อนเนี่ยแต่จุดอ่อนของเรานั้นน่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากเงี้ยเราก็ยังลองหาเทคนิคอื่นๆวิธีการอื่นๆหรือจะใช้ AI มาช่วยก็ได้นะครับอย่างเจ้าChatGPT เนี่ยมันก็ปิดจุดอ่อนของน้องๆหลายๆคนได้นะอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความสามารถในการพรีเซนต์งานไม่ค่อยเก่ง ทำซีเควนซ์ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยแต่เรื่องอื่นเราเก่งหมดนะงานลงหน้างานการแก้ปัญหาเราก็อาจจะให้ ChatGPT นี่แหละเรียบเรียงร้อยเรื่องราวให้เราเพื่อจะให้เราเอาไปซ้อมในการพรีเซนต์งานผู้บริหารก็ได้นะฮะอันนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับตัว A นะครับ align with your values นะครับก็คือสอดต้องใช้ชีวิตที่มันสอดคล้องกับค่านิยมและความเป็นตัวตนและความต้องการของชีวิตเราด้วยนะครับการทำงานที่สอดคล้องทั้งค่านิยมความเชื่อความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างนะมันมีตัวตนในงานของเราตัวตนของเรามันอยู่ในงานของเรามันจะทำให้เราพอใจกับชีวิตมากขึ้นนะครับน้องๆลองดูนะถ้าเราทำงานแล้วเนี่ยเรารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเรารู้สึกไงไม่มีความสุขถูกไหมครับแต่ถ้าที่ไหนงานที่นั่นมันสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายเราได้เชื่อมโยงกับความเชื่อที่เรามีได้และค่านิยมส่วนตัวของเราด้วยตัวตนของเรามันจะเริ่มออกมานะครับและเราจะได้รู้สึกว่างานที่เราทำมีความหมายเราได้ทำในสิ่งที่เรามีความสุขเราได้ทำในสิ่งที่มันอยู่บนเส้นทางที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้นั่นเองนะมันเป็นเรื่องของ emotion นะครับสำหรับตัวนี้ด้วยนะฮะตัว N นะครับ nurture growth นะครับก็คือการสร้างการเติบโตนะครับเราคงสรุปได้นะครับว่าคงไม่มีใครที่จะสามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยนั่นเองยิ่งยุคนี้นะครับสมัยผมเนี่ยเรื่องบางเรื่องเราอาจจะต้องใช้เวลาเรียนกันนานและเรื่องบางเรื่องตรงนั้นเนี่ยมันอยู่กับเราและเราสามารถเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ทำมาหากินสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้นานเหมือนกันเพราะว่าชุดความรู้ในอดีตเนี่ยมันมีความยากในการเข้าถึงแต่พอได้มันมาแล้วเนี่ยมันได้ใช้ระยะเวลานานหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่ๆออกมาแบบปุ๊บปั๊บปัจจุบันทันด่วนแต่พอมาถึงยุคนี้ความรู้มันหมดอายุเร็วมากนะครับวันนี้คุยกันพรุ่งนี้เปลี่ยนแล้วอะนะครับแต่ตัวช่วยในยุคนี้ก็ทำให้เรื่องของการเรียนรู้ของมนุษย์เร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมากถ้าเราสามารถใช้ generative AI เป็นนะครับความรู้ต่างๆที่เราอยากรู้เนี่ยเร็วมากเข้าถึงเร็วมากเข้าใจเร็วด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคของการใช้พร้อมนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีกลเม็ดเด็ดพลายยังไงในการหาความรู้ใหม่ๆในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยใช้ generative AI หรือ chat GPT นะช่วยนั่นเองนะครับวอกก็เนี่ยก็เป็นเทคนิคแต่ละคนแต่ผมบอกได้เลยว่าเรื่องบางเรื่องเมื่อก่อนผมต้องใช้เวลาหาเรื่องบางเรื่องผมต้องใช้เวลาอ่านนานมากเพราะมันต้องดูหลายซอร์สแต่วันนี้ภายในเวลา30นาทีเนี่ยหรือน้อยกว่านั้นนะผมสามารถเข้าถึงเข้าใจใช้ได้เลยนะครับจาก ChatGPT นะครับอยากจะเชียร์อยากจะให้ใช้กันเยอะๆนะฮะ ตัว I นะครับ impact others ก็คือเราต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ดีต่อผู้อื่นด้วยนะครับคือถ้าเรารู้สึกว่าเราทำงานแล้วมันฟินเนี่ยมันออกมาอัตโนมัติเลยนะงานของเราเนี่ยมันจะออกมาดีแล้วพอคนอื่นเขาได้รับสิ่งที่เราส่งมอบไปเขาก็รู้ได้เลยว่าเนี่ยมันดีจริงๆแล้วมันส่งผลทำให้เขาทำงานง่ายขึ้นด้วยส่งผลทำให้คนรอบตัวที่ต้องทำงานกับเราเนี่ยก็มีความพึงพอใจอยากทำงานกับเรามากขึ้นด้วยลองนึกภาพจินตนาการนะครับถ้าเราทำงานได้ดีได้ยอดเยี่ยมมีแต่คนอยากจะทำงานกับเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงโอ้โหมันคงแบบสุดๆฟินนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญขององค์กรใช่ไหมครับเราเป็นคนที่มีคุณค่าใช่ไหมครับนี่แหละการสร้างผลกระทบเชิงบวกกับคนอื่นนะครับอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราช่วยเหลือใครเนี่ยแต่อยู่ในบริบทที่เราต้องไม่เดือดร้อนนะครับการช่วยคนอื่นแล้วคนอื่นยินดีตอบรับในทางบวกกับสิ่งที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากเราเนี่ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกมีแรงจูงใจและต้องการทำดีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละฮะ นี่มันคือโดมิโนอิมแพคที่เป็นเชิงบวกนะครับตัวถัดมานะครับตัว N นะครับ notice the little win นะฮะก็คือว่าใส่ใจในความสำเร็จเล็กๆเฮ้ยความสำเร็จอ่ะมันไม่ต้องรอตอนถึงเส้นชัยแต่ใส่ใจเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆระหว่างทางนะครับเพราะมันเป็นการสร้างความพึง

0: เราต้องอัปเดต progress ไงเราต้องมี progress เพราะว่าการมี progress เนี่ยการอัปเดต progress มันเป็นการทำให้คนอัปเดตเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความคืบหน้าพอมันมีความคืบหน้ามันก็รู้สึกไม่ท้อหรือท้อน้อยนะฮะแล้วมันรู้สึกมีความสุขยิ่งทำยิ่งคืบหน้านั่นเองนะครับตัว G นะครับตัวสุดท้ายนะครับ give back ก็คือว่าให้กลับคืนสู่คนในสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะครับการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับจังหวะไหนก็ได้นะครับควรจะต้องแบ่งปันสิ่งที่เรามีทรัพยากรที่เรามีเหลือเฟือนะครับผมเน้นย้ำนะสิ่งที่เรามีเหลือเฟือแล้วมันไม่ต้องเสียเงินนะครับก็คือความรู้ที่เรามีนั่นเองการแบ่งปันความรู้ช่วยเหลือคนในที่ทำงานช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือหัวหน้าช่วยเหลือลูกค้าหรือสเต็กโฮลเดอร์คนอื่นๆของคุณนี่แหละมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ได้หลายเรื่องเรื่องแรกก็คือว่ามันทำให้เราเก่งขึ้นนะครับอันที่สองมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะครับอันที่สามก็คือมันเป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้คนในสังคมที่คุณอยู่อีกด้วยนั่นเองนะฮะแล้วทั้งหมดมันรวมกันเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายมีตัวตนในที่ทำงานหรือในสังคมนั้นๆและเราก็อยากจะอยู่ในสังคมนั้นๆต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปของโมเดล meaning นะครับ meaning นะครับตัว M make connection ก็คือสร้างความสัมพันธ์ตัว E embrace your strengthsใช้จุดแข็งของตัวเองนะครับตัว A align with your values ก็คือสอดคล้องกับค่านิยมตัวตนของเรานะครับตัว N nurture growth ก็คือต้องเติบโตสร้างการเติบโตเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะฮะตัว I นะครับ impact others ก็คือสร้างผลกระทบที่ดีเชิงบวกกับผู้อื่นนะครับตัว N notice the little wins ก็คือใส่ใจกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรือมี progress นั่นเองนะครับตัวสุดท้ายตัว G give backถึงเวลาก็ต้องตอบแทนให้กับสังคมที่เราอยู่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นโมเดลที่เอามานำเสนอพวกเรานะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะครับ
1: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
2: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
1: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
0: เรายังอยู่ในรายการ The Practical Life นะครับกับช่วงที่2ของรายการนะครับก็ในช่วงที่2นี้นะฮะผมก็มีเรื่องราวมานำเสนอดีๆเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะครับก็ตอนนี้นะฮะหลายๆองค์กรเนี่ยก็มีความสนใจนะครับที่อยากจะให้ผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่เรียนรู้ฝึกฝนทักษะการเล่าเรื่องนะครับเพื่อให้คนที่เป็นลูกน้องพนักงานเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็เชื่อมั่นกับวิสัยทัศน์ของผู้

0: บริหารหรือหัวหน้านั่นเองนะครับคราวนี้วันนี้ผมก็เลยเอาโมเดลที่ผมใช้นะครับในการสอนแล้วก็ในการบรรยายนะครับเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องของ Storytelling เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในรายการก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของ Storytelling การเล่าเรื่องให้ทรงพลังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับหัวหน้าเนี่ยผมขอนำเสนอโมเดล Story นั่นเองนะครับ STORY นะครับต้องบอกก่อนว่าทำไมยุคนี้เขาถึงให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องนะครับคือเรื่องเล่าเนี่ยเรื่องเล่านะเวลาเราฟังเรื่องเล่าเนี่ยจะสังเกตตัวเองดีๆนะครับว่าหลายครั้งเวลาใครเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังเนี่ยแล้วถ้าเรื่องนั้นมันมีปฏิกิริยากับเรานะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นลองประเมินตัวเองดูนะเราจะนึกภาพพอเราฟังใครเล่าอะไรสักเรื่องหนึ่งนะแล้วเรื่องนี้มันมีปฏิกิริยากับเรานะสมองเราจะนึกเป็นภาพตามเลยในขณะที่คนเล่าฉากนี้สมองเราจะนึกภาพตามแต่ภาพตัวละครก็จะเป็นภาพตัวละครของเรานะไม่ใช่อาจจะไม่ได้เหมือนภาพที่เขาเล่านะครับแต่ว่ามันจะนึกตามเลยแล้วแปลกมันจะจำง่ายเขาเล่าจบไปแล้วเนี่ยบางคนเราประทับใจเรื่องเล่านั้นมากเราจำได้นานด้วยหรือบางครั้งคนที่เล่าเนี่ยพูดบางสิ่งบางอย่างกระตุ้นเราเนี่ยเข้าไปในใจเลยทำให้เราลุกขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นต้นนะครับนี่ก็คือoutput หรือเราเรียกว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการเล่าเรื่องที่ดีนะครับเวลาเราอยากจะโน้มน้าวจิตใจใครอยากจะชักชวนคนไปข้างหน้าเงี้ยนะครับอยากจะกระตุ้นให้เขามีความฮึกเหิมถ้าขึ้นมายกสไลด์พรีเซนเทชันแล้วก็พูดทีละบรรทัดเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันไม่เกิดอยู่แล้วแต่เรื่องเล่าเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับอารมณ์มันทำให้คนนึกตามได้มันทำให้คนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะฮะนั่นคือเทคนิคของการเล่าเรื่องจึงถูกเอามาใช้เยอะมากในทุกวันนี้นั่นเองนะครับการเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากนะครับในที่ใช้ในการสื่อสารเพราะเดี๋ยวนี้ผู้นำองค์กรยักษ์ใหญ่ระดับโลกต่างออกมาใช้เทคนิคการเล่าเรื่องทั้งสิ้นนะครับเขาสามารถเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับเชื่อมโยงกับพนักงานของเขาลูกค้าของเขาได้ด้วยนะครับดูสมัยก่อนเนี่ยเขามักจะยกตัวอย่างสตีฟจ็อบส์เป็นบิดาแห่งการเล่าเรื่องเหมือนกันนะครับออกมาเล่าอินสปายพนักงานอินสปายลูกค้านะครับแล้วผลที่ตามมามันไม่ใช่แค่เรื่องราวของเขาเป็นที่น่าจดจำอย่างเดียวนะมันทำให้สินค้า Apple เนี่ยขายดีด้วยนั่นเองนะฮะการเล่าเรื่องที่ดีมันจะทำให้คนที่เป็นหัวหน้านะถ้าหัวหน้าเป็นคนเล่าเรื่องอ่ะจะได้รับความเชื่อมั่นเชื่อใจนะครับจากทีมงานด้วยจากลูกค้าด้วยก็ได้นะฮะกระตุ้นให้ทีมงานเนี่ยเกิดความฮึกเหิมสร้างผลลัพธ์ดีๆผลลัพธ์เชิงบวกได้นั่นเองนะครับดังนั้นเรามาดูคอนเซปต์ของ Story Model นะครับเพื่อที่พวกเราจะได้หยิบยกเอาไปประยุกต์ใช้เพื่อที่จะได้สร้างเรื่องราวที่น่าจดจำน่าสนใจและส่งผลกระทบเชิงบวกกับผู้ฟังเช่นลูกน้องลูกค้าหรือคนรอบตัวได้นะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับตัว S ก็คือ structure นะฮะโครงสร้างของเรื่องราวเนี่ยสำคัญนะครับการเล่าเรื่องที่ดีต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วก็เรียบง่ายนะครับเรื่องราวที่มีการเรื่องราวของเราเนี่ยต้องมีการเรียงลำดับอย่างดีนะครับวางแผนเอาไว้เลยนะครับตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องหรือเราเรียกว่า introduction นะครับจุดเริ่มต้นของความท้าทาย เรื่อง conflict ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวของเราและการแก้ปัญหา resolution จนรวมไปถึงข้อสรุปก็คือ conclusion นั่นเองนะครับความหมายก็คือว่าเรื่องเนี่ยเปิดเรื่องมันต้องมีจุดหักมุมจุดขัดแย้งหรือ turning point นะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนั้นยังไงแล้วก็บทสรุปลงเอยอย่างไรนะครับ สิ่งเหล่านี้แหละมันจะช่วยให้ผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวของเราได้ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นจับประเด็นได้ด้วยนะครับการใช้โครงสร้างที่ดีเนี่ยในเรื่องเล่าเนี่ยมันจะทำให้เรื่องเล่าของเราเนี่ยกระชับน่าสนใจมีพลังและสร้างผลลัพธ์ในแบบที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับตัวทีนะครับ truth นะฮะเน้นความจริงและความซื่อสัตย์นะครับเรื่องเล่าที่ทรงพลังเนี่ยมักมาจากเรื่องจริงนะครับแล้วมันเรื่องจริงเนี่ยมันไม่ต้องแต่งไม่ต้องประดิษฐ์เยอะเรื่องจริงมันใช่เลยมันง่ายสำหรับบทเล่าเรื่องนั่นเองการเล่าเรื่องของหัวหน้านะครับถ้าเขาสะท้อนความจริงใจและความซื่อสัตย์ผ่านเรื่องราวของเขาผ่านประสบการณ์ของเขาผ่านปัญหาของเขาเนี่ยเยี่ยมผู้ฟังที่เป็นลูกน้องเนี่ยโอ้โหจะเชื่อมโยงง่ายมากและจะให้ความไว้ใจนะครับความจริงเนี่ยจะทำให้เรื่องราวนั้นๆนะมีความหมายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของ objective นะครับวัตถุประสงค์ของเรื่องนะฮะคือการจะเล่าเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเล่าไปทำไมเล่าไปเพื่ออะไรเราต้องการอะไรหลังจากคนฟังได้ฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับดังนั้นหัวหน้านะครับต้องตั้งคำถามว่าเรื่องราวนี้เราจะสื่อสารเรื่องอะไรนะครับเราต้องการจะสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้ผู้ฟังนะครับหรือเราต้องการจะเปลี่ยนความคิดหรือการกระทำของคนฟังอย่างไรนะครับการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายของการเล่าเรื่องก่อนเนี่ยมันจะทำให้เราวางแผนแล้วก็เน้นประเด็นสำคัญได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจและได้รับประโยชน์จากเรื่องราวของเราได้อย่างชัดเจนและก็เต็มที่ด้วยนั่นเองนะครับตัวถัดไปนะครับตัว R นะครับ relatability นะครับก็คือเรื่องเล่าเนี่ยเรื่องเล่าต้องเชื่อมโยงกับคนฟังนะฮะเรื่องราวที่ดีเนี่ยมันต้องทำให้ผู้ฟังอ่ะเชื่อมโยงกับเนื้อหาด้วยมันก็คือต้องเข้าใจอ่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจกลุ่มผู้ฟังด้วยว่าลูกน้องเราเนี่ยเขาเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้เขากำลังเจอกับอะไรอะไรที่เขามีความกังวลอะไรที่เขารู้สึกไม่สบายใจนะครับงั้นหัวหน้าเนี่ยต้องเลือกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับผู้ฟังด้วยนะครับและพยายามทำให้เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเมื่อผู้ฟังฟังแล้วเขาต้องรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของในเรื่องด้วยก็ดีนะครับการเชื่อมโยงเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้การรู้สึกมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอบสนองตามเป้าหมายของเรื่องเล่าเนี่ยที่หัวหน้าหรือผู้บริหารต้องการได้นั่นเองนะครับตัว Y นะครับหรือว่า U ใช้คำว่า U นะ YOU นะสะท้อนตัวตนของผู้เล่าในเรื่องราวนะครับในฐานะผู้นำเนี่ยการเล่าเรื่องเนี่ยครับมันไม่ควรเป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์หรือบุคคลอื่นๆเพียงอย่างเดียวแต่มันควรจะต้องสะท้อนในเรื่องเล่านั้นน่ะให้เห็นตัวตนและคุณค่าของคนเล่าด้วยนะครับการเพิ่มแง่มุมส่วนตัวหรือประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องดีเรื่องไม่ดีของหัวหน้านะครับเข้าไปในเรื่องราวเนี่ยจะทำให้ลูกน้องซึ่งเป็นผู้ฟังนะครับรู้สึกเข้าใจเรามากขึ้นรู้สึกเข้าใจไม่พอนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะรู้สึกความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่มันควรจะต้องมีตัวคนเล่าอยู่ในนั้นนะครับมันจะได้สามารถสร้างความเชื่อมโยงแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังได้มากขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นโมเดลสตอรี่นะครับตัว S structure โครงสร้างของเรื่องราวเนี่ยเรื่องเล่าที่ดีต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนเข้าใจง่ายนะฮะตัว T truth ก็คือว่าความจริงเรื่องเล่าต้องมีความจริงและแสดงเห็นความจริงใจซื่อสัตย์เรื่องเล่าที่ทรงพลังนะครับมักจะต้องเริ่มต้นจากเรื่องจริงนะครับมักจะเป็นเรื่องจริงอ่ะพูดง่ายนะฮะตัว O objective นะครับวัตถุประสงค์ของเรื่องนะฮะเรื่องเล่าทุกเรื่องราวควรมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการอะไรนะครับตัว R นะครับ relatability นะครับต้องเชื่อมโยงกับผู้ฟังด้วยดังนั้นเรื่องราวเรื่องเล่าที่ดีต้องวางแผนให้เนื้อหาเนี่ยเชื่อมโยงกับผู้ฟังนะครับตัว Y นะครับตัว U ก็คือว่าต้องสะท้อนตัวตนของผู้เล่าในที่นี้คือผู้นำนะเข้าไปอยู่ในเรื่องราวด้วยเราจะได้สามารถเชื่อมโยงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานก็คือลูกน้องของเราได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของ Story Model ที่ผมคิดว่าเป็นกรอบกว้างๆที่เอาไปใช้ประโยชน์แบบง่ายๆได้นะครับสำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะฝึกฝนทักษะการเล่าเรื่องนะครับหรือว่ามีทักษะอยู่แล้วแต่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการวางโครงเรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเอาโมเดลนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันนะครับจริงๆแล้วผมมีเป็นเทมเพลตเลยนะเป็นStorytelling Canvas เลยเหมาะสำหรับคนที่ฝึกเล่าเรื่องเพราะว่าใน Canvas มันจะมีรายละเอียดให้เราเตรียมตัวสร้างโครงเรื่องนะครับมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับมีการเช็คว่าผู้ฟังเป็นแบบไหนเขาน่าจะคาดหวังอะไรนะครับแล้วมีการวางแผนในเรื่องของ call to action ด้วยว่าเมื่อเล่าจบไปแล้วเนี่ยเราต้องการให้เกิดอะไรขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมใช้ในการสอนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยนะครับ มีบางปีผมก็สอนเพราะเด็กๆเนี่ยจะต้องมีการพรีเซนต์ซึ่งหลักการของพรีเซนต์เนี่ยมันก็จะแห้งไปหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนรูปแบบโดยการที่ในช่วงของพรีเซนต์เราสามารถมีช่วงที่เป็นเรื่องเล่ามันจะทำให้การพรีเซนต์งานนะครับมีความโดดเด่นและแตกต่างจากรูปแบบของการพรีเซนต์ในอดีตได้เช่นกันส่วนในระดับองค์กรเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเล่ามันไม่ได้ควรจะต้องจำกัดไว้ที่ตำแหน่งหัวหน้าแต่เพียงอย่างเดียวนะครับผมมองว่าอีกสายอาชีพนึงอ่ะที่โคตรจะเหมาะเลยและจำเป็นเป็นอย่างยิ่งก็คือสายอาชีพเซลส์เนี่ยเราติดนิสัยก็คือว่าเราพุชเราใช้พุชสตราทีจี้นะเราเข้าไปหาลูกค้าเราจะพยายามขายจะพยายามพรีเซนต์โปรดักต์พยายามจะนำเสนอทุกอย่างที่เราได้ประโยชน์ซึ่งลูกค้าก็รู้ว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่คุณได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดเซลส์มีทักษะสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยกระบวนการของสตอรี่เทลลิ่งมันจะทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกต่อต้าน เพราะเรื่องเล่าเนี่ยมันเปิดใจคนซื้อง่ายกว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็มาตามกันต่อด้วย story selling นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในกลไกนะที่ผมเห็นว่ายุคนี้เราต้องใช้ story telling หลังจากนั้นค่อยเป็น story selling นั่นเองนะครับเราอยู่ในยุคที่ต้องเอาเรื่องเล่าเนี่ยมาโน้มน้าวจิตใจคนแล้วนะครับขายของแบบเดิมเนี่ยมันชั้นเชิงแบบนั้นมันคนทำกันเยอะละเราต้องสร้างเสน่ห์สร้างอาวุธใหม่ๆด้วยการขายผ่านการเล่าเรื่องนะครับก็ไม่ได้บอกนะว่ามันใช้ได้เฉพาะผู้บริหารจริงๆใช้ได้ทั้งหมดรวมไปถึงพวกเราคนธรรมดาก็เหมือนกันเราใช้ storytelling ในการโน้มน้าวจิตใจคนได้นะครับงั้นฝึกไว้เถอะครับมันเป็นเสน่ห์ยิ่งตอนสัมภาษณ์งานยิ่งต้องใช้นะใครสนใจเกี่ยวกับศาสตร์นี้อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ทักทายอินบ็อกซ์กันมาได้ครับเดี๋ยวในตอนหน้าอาจจะเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมก็ได้นะครับอ่ะสำหรับช่วงที่2ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะฮะแล้วมาเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
1: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
2: The Practical Lifeหลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
3: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริง ที่โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ ธัญวัฒน์ พรกุล
1: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
0: กลับก็มาพบกันกับผมดร.พีนะครับกับรายการ The Practical Life ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงที่3นะฮะก็วันไหนๆก็เปิดมาด้วยโมเดลแล้วใช่ไหมครับงั้นเราจะปิดก็ต้องปิดด้วยโมเดลเหมือนกันนะฮะเราจะพูดถึงเรื่องโมเดลสำหรับผู้นำอีกสักอันนึงก็แล้วกันนะครับว่าเราอยากจะเป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องอยากร่วมงานด้วยเนี่ยต้องทำยังไงผมขอนำเสนอโมเดล Leads นะครับเพื่อการเป็นผู้นำที่ดีนะครับ L E A D S นะครับนะฮะลูกน้องก็อยากได้ผู้นำที่ดีผู้นำก็คงอยากเป็นผู้นำที่ดีไหมผมก็น่าจะใช่นะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดนะครับที่ตรงไปตรงมานะลูกน้องอยากได้หัวหน้าที่ดีอยู่แล้วแหละแต่ทำไมหัวหน้าถึงเป็นหัวหน้าที่ดีไม่ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะมีปัจจัยภายในในใจของเขาอาจจะมีอะไรมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือตัวเขาเองอาจจะยังไม่รู้หรือไม่มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้ก็ได้นะแต่วันนี้เราจะเอาโมเดลนี้มาใช้นำเสนอดีกว่าเอามานำเสนอสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองยังเป็นหัวหน้าที่ดีไม่ได้และอยากเป็นหัวหน้าที่ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าโมเดลนี้มันจะช่วยยังไงได้บ้างนะครับเขาบอกงี้นะครับว่าการเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่สั่งงานอย่างเดียวนะหรือคุณตัดสินใจเก่งนะครับแต่มันต้องรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารที่ดีมีการสร้างแรงบันดาลใจมีวิสัยทัศน์ด้วยนะฮะดังนั้นใน Lead Model เนี่ยก็จะนำเสนอในหลากหลายแง่มุมที่จะทำให้คนที่เป็นผู้นำเนี่ยมีความครบถ้วนเข้าข่ายการเป็นผู้นำที่ดีได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะแต่ละตัวว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวแรกนะครับตัว L listen actively นะฮะก็คือว่าฟังอย่างตั้งใจโอ้โหเปิดมากระดุมเม็ดแรกของผู้นำเนี่ยก็คือเรื่องการฟังผู้นำที่ไม่ดีเนี่ยไม่ฟังใครหรือฟังน้อยไปงั้นการฟังเนี่ยถือเป็นทักษะที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการเป็นหัวหน้าผู้นำหัวหน้าหรือผู้นำที่มีประสิทธิภาพ การแล้วก็ตัดสินใจได้ดีตัดสินใจได้เก่งนะครับเขาล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการฟังที่ดีทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับฟังแล้วเข้าใจความกังวลปัญหาที่ทีมกำลังเผชิญหน้าอยู่นะครับการฟังอย่างตั้งใจนะครับจะช่วยให้ผู้นำเนี่ยเข้าใจเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและผลกระทบเชิงบวกอีกอันนึงนะฮะถ้าเกิดว่าหัวหน้าเนี่ยฟังลูกน้องจริงๆจังๆเนี่ยลูกน้องเขาก็จะไว้ใจมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ถือว่าตัว L ตัวแรกเนี่ยสำคัญจริงๆตัวถัดมานะครับก็คือตัว E นะฮะ Empathy นะเห็นอกเห็นใจกันบ้างนะต้องมีบ้างความเห็นอกเห็นใจนะครับใจเขาใจเรานะฮะความเห็นอกเห็นใจเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดีนะครับการเข้าใจใส่ใจถึงความรู้สึกและมุมมองของทีมงานเนี่ยมันจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกได้นะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือง่ายขึ้นกับลูกน้องของเรานะครับผู้นำที่ดีเนี่ยที่มีความเห็นอกเห็นใจนะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ลูกน้องเป็นเชิงบวกได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะมันทำให้ผมนึกถึงข้อเท็จจริงบางอย่างตอนเราเป็นลูกน้องเราก็ไม่ชอบหัวหน้าที่ไม่ดีใช่ไหมครับตอนเราเป็นหัวหน้าเราก็ควรจะต้องนึกถึงตอนเราเป็นลูกน้องด้วยนึกถึงด้วยว่าพฤติกรรมการกระทำของเราเนี่ยทำแบบนี้ถ้าเราเป็นลูกน้องเราโอเคไหมต้องคิดแบบนี้ด้วยเนี่ยเขาเรียกว่า empathy นะตัวอย่างนะครับหัวหน้าไม่พอใจลูกน้องตอนเราเป็นลูกน้องเราโดนด่าแล้วเป็นยังไงเราเสียใจแต่ตอนนี้เราเป็นหัวหน้าแล้วลูกน้องทำงานผิดบ้างเราไม่พอใจถ้าเราด่าเขาเรารู้สึกยังไงอ่ะเราก็เคยโดนมาก่อนนี่คุยกันดีๆดีกว่าไหมนะตัวถัดมานะครับตัว A นะฮะ adaptability เรื่องของการปรับตัวผู้นำที่ดีต้องไม่หลงไหลได้ปลื้มกับอำนาจวาสนานะครับต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับปรับเปลี่ยนทุกอย่างอ้างอิงจากสถานการณ์แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือ mindset หัวหน้าบางคนบอกว่าพยายามปรับเปลี่ยนแล้วแต่ทำไม่ได้ติดนู่นติดนี่ติดนั่นคุณนั่นแหละที่ไม่ปรับ mindset นะครับการปรับตัวข้อนี้หรือ adaptability นี้ทั้ง mindset ทั้งปรับของจริงนะครับแล้วก็ปรับรวมไปถึงปรับวิธีการทำงานปรับวิธีการสื่อสารนะครับเพราะเราไม่ใช่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเราต้องปรับทั้ง mindset วิธีการสื่อสารวิธีการทำงานเพื่อให้อะไรเพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานกับเราเราสามารถทำงานกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของ adaptability เพราะว่าอะไรหลายองค์กรเนี่ยที่มันไปกันยากเนี่ยลูกน้องอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าหัวหน้าเนี่ยไม่เคยคิดจะปรับตัวเลยโลกมันเปลี่ยนไปไกลแล้วหัวหน้ายังคิดแบบเดิมอยู่อีกอย่างเงี้ยเราไปดูตัวอย่างบริษัทที่มันล่มสลายสิครับ CEO เลยนะฮะไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอย่างล่าสุดเนี่ย Starbucks ใช่มั้ยล่าสุดเพิ่งได้ CEO คนใหม่มาแล้วคนก่อนหน้านั้นนะฮะอยู่ได้ราวๆเกือบๆ2ปีนะถ้าจำไม่ผิดแต่เป็นเกือบๆ2ปีที่พา Starbucks แย่ ราคาหุ้นก็ตกต่ำลงมาเยอะมากนะครับยอดขายก็ไม่ดีนะครับประสบปัญหาพ่ายแพ้คู่แข่งในหลายสมรภูมิด้วยเนี่ยก็เกิดจากการที่อะไรไม่ปรับตัวนะครับตัว D นะครับก็คือ decisiveness นะครับก็คือต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดเรื่องของทักษะการตัดสินใจนะครับผมว่ามันจำเป็นสำหรับทุกคนแหละไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำก็ได้ก็ต้องมีแต่เนื่องจากว่าบทบาทของคนเป็นผู้นำหรือหัวหน้าองค์กรอย่างเงี้ยเรื่องของการตัดสินใจมันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนไม่ตัดสินใจชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับการตัดสินใจที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมาจากลิงก์มาจากข้อแรกเนาะ มาจากการฟังด้วยนะคนที่ฟังเก่งฟังดีเรื่องการตัดสินใจเนี่ยมันจะง่ายเพราะอะไรเรามีข้อมูลหมดแล้วนี่ใช่ไหมเรารู้รอบด้านแล้วนี่นะฮะและถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มี adaptability ด้วยโอ้โหการตัดสินใจเราเนี่ยมันจะสุดยอดเลยนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ใช่เปลี่ยนแปลงหมายตัดสินใจแล้วเปลี่ยนแปลงนะหมายความว่าตัดสินใจพลาดแล้วแก้ไขทันนะรู้ตัวเองรู้จังหวะนะครับแล้วก็คนที่ตัดสินใจได้ดีได้เก่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ผิดนะแต่ถ้าเขาผิดเนี่ยเขาก็ปรับตัวแก้ไหวนั่นเองนะครับไม่เหมือนหัวหน้าบางประเภทนะครับประเภทแรกไม่กล้าตัดสินใจเลยไม่ฟังด้วยแล้วไม่กล้าตัดสินใจด้วยประเภทที่สองไม่ฟังแต่ตัดสินใจบนพื้นฐานของความเชื่อตัวเองแล้วมันก็พังทั้งสองแบบพังทั้งคู่ครับอาจจะมีบ้างโชคดีรอดได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเป็นแบบแรกคือไม่ตัดสินใจเลยเนี่ยไปก่อนเพื่อนแน่นอนนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัว S support and develop others เนี่ยหัวหน้าคุณต้องสนับสนุนและพัฒนาลูกน้องคุณด้วยผู้นำที่ดีไม่เพียงแค่สนใจผลลัพธ์ภาพรวมของงานนะครับแต่ต้องสนใจการพัฒนาทีมงานให้เติบโตเก่งไปพร้อมๆกันด้วยนะครับนั้นต้องมาดูทีมงานขาดอะไรต้องเสริมอะไรหาโอกาสให้โอกาสส่งเสริมพวกเขาด้วยนะครับเขาจะได้รู้สึกว่าตัวเขาเองมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุนจากเราซึ่งเป็นผู้นำนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นโมเดล LEADS ทวนกันอีกสักครั้งนะครับโมเดล Lead นะฮะ L ก็คือ Listen Actively เป็นผู้นำต้องรู้จักฟังเขาบ้างนะฮะฟังก็ฟังอย่างตั้งใจด้วยนะครับตัว E Empathy นะฮะใจเขาใจเรานึกถึงด้วยนะลูกน้องเราก็เคยเป็นลูกน้องมาก่อนจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงด้วยว่าถ้าเราเป็นเขาเรารู้สึกอย่างไรตัว A นะครับ adaptability ต้องปรับตัวโลกมันเปลี่ยนไปปรับทั้ง mindset นะครับแล้วก็ skill set การสื่อสารวิธีการทำงานร่วมกับคนอื่นนะปรับด้วยนะครับแล้วก็ตัว D นะครับ decisiveness ก็คือต้องตัดสินใจเด็ดขาดได้นะครับนะฮะตัว S support and develop others เป็นผู้นำผลงานอยากได้เข้าใจแต่อย่าลืมให้ลูกน้องมีทางเติบโตด้วยนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปของโมเดล LEADS หรือว่า Leads โมเดลนะครับซึ่งผมเชื่อว่าก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็ล้อตามคำว่าเป็น Lead ด้วยนั่นเองซึ่งการที่เราจะมีทักษะเหล่านี้มันก็จะช่วยให้เราเป็นผู้นำที่สามารถสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพและเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องได้เช่นกันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะใครที่มีอะไรที่น่าสนใจอยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะติชมก็สามารถทักทายอินบ็อกซ์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
7: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตที่วิทยุครอบครัวข่าว
8: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
9: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับ เป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
10: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เริ่มตอนแรกวันอังคารที่6ตุลาคมนี้ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
11: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของ4สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 5:00 หลังข่าว 3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 เมกะเฮิรตซ์พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106

0: ปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
2: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อทั้งกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
3: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada LINE Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
4: ลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันกับอาจารย์ดร.สุขุมวิทย์สายเชื้ออาจารย์เป็นประธานสภาพัฒน์นะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทระโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเยียวยาหลังจากที่ปัญหาคลี่คลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลมประกันนะซึ่งตอนนี้ก็มีคนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าขอเงินเยียวยาจากรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลบอกว่าอ้าวถ้าเกิดปัญหาขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมก็ไปรับเงินจากประกันซึ่งทางรัฐบาลเขาได้จ่ายเงินประกันให้ในโครงการประกันภัยประกันภัยพิบัติแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้วจำนวนวงเงิน 15,500 ล้านบาทนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกับอาจารย์ต่อนะคะว่าอาจารย์มีความเห็นในประเด็นเหล่านี้อย่างไรบ้างอาจารย์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: อาจารย์คะตอน เห็นอาจารย์เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันน้ำเข้าบ้านไหมคะต้องจะได้เงินเคลมประกันไหมคะอาจารย
7: ์ไม่ได้ครับแต่ว่ามันโชคดีที่น้ำไม่ได้เข้าบ้านนะครับแต่ว่าออกจากบ้านไม่ได้
6: อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเข้ามาช่วยดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนคะ
7: ในแง่ดีนะครับก็ เห็นว่าถ้ารัฐบาลทำอันนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะรู้ว่าต้นทุนของรัฐบาลเนี่ยจะชัดเจนแล้วก็มีอยู่ระดับเดียวคือ15,000ต่อปีใช่ไหมครับ
6: ใช่ถูกต้อง
7: รัฐบาลจะได้รู้ว่าโอเคเตรียมเงินในนี้ไว้เพราะว่ายังไงก็มีท่วมบ้างท่วมมากท่วมน้อยทุกปีแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยรัฐบาลจะรู้ว่างบประมาณเนี่ยจัดง่ายว่าโอเคนะเตรียมไว้เลย15,000จ่ายไปนะครับสำหรับอีกด้านหนึ่งก็คือคิดว่าภาคเอกชนซึ่งมีเพิ่งมีบริษัทประกันภัยหลายๆบริษัทมาร่วมทำเนี่ยก็น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการที่จะประเมินความเสียหายแล้วก็จ่ายค่าประกันต่างๆให้กับประชาชนที่รับผลกระทบเนี่ยอย่างรวดเร็ว
6: บริษัทประกันที่มีข้อมูลอยู่เนี่ยมี11บริษัทที่รับโครงการนี้เข้าไปร่วมก็คือม
7: ี
6: กรุงเทพประกันภัยบริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยบริษัททิพยประกันภัยบริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์บริษัทฟอลคอนประกันภัยบริษัทเมืองไทยประกันภัยบริษัทวิริยะประกันภัยบริษัท MSIG ประกันภัยและบริษัท iCare ประกันภัยซึ่งก็ดูเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือไม่น่าจะปิดบริษัทนี้นะอาจารย์
7: ผมคิดว่ามี2 ระดับนะครับถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยคือบริษัทประกันภัยพวกนี้เป็นบริษัทประกันภัยของไทยซึ่งถ้ามียิ่งจํานวนเยอะเนี่ยเราก็ยิ่งรู้ว่าน่าจะมีประสิทธิภาพสูงเพราะว่าจะคงมีพนักงานเยอะใช่ไหมก็กระจายไปทั่วประเทศคิดง่ายแล้วกันว่าตอนนี้เรามีบริษัทประกันที่เขาประกันรถยนต์เนี่ยเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีใช่ไหมครับรถชนไปชนกันบ่อยๆเขาก็รีบจัดการค่อนข้างจะรวดเร็วกระบวนการมีระบบอะไรต่างๆซึ่งระบบพวกเนี้ยเราเห็นเลยว่าของรัฐบาลเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเลยที่เราเห็นชาวบ้านเขาบ่นว่ารัฐบาลบอกว่าต้องมีโฉนดมาโชว์ให้ดู
6: หลั
7: ต้
6: ก
7: อง
6: ฐาม น
7: ีชื่อค
6: เย
7: น
6: อะ
7: ตรงกับโฉนดต้องมีถ่ายรูปมาให้ดูแล้วต้องพริ้นรูปออกมาค่าพริ้นรูปแล้วตั้ง10 บาท20 บาทแล้วต้องมาหาหน่วยงานของรัฐนึกภาพนะครับที่กำลังประชาชนกำลังบ่นอยู่ขณะปัจจุบันอันนี้น่าจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าสมมติมีบริษัทประกันเขาส่งพนักงานเข้าไปดูได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับในพื้นที่อันนี้คือข้อดีอันนี้ในเรื่องของไอ้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลกระทบจากอุทกภัยขนาดใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าไปดูในรายละเอียดจะเห็นว่าบริษัทประกันภัยของไทยเนี่ยจะรับความเสียหายในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นความรุนแรงมากๆในบริษัทประกันของไทยเนี่ยเขาจะเอาไอ้เงินค่าประกันเนี่ยที่รัฐบาลจ่ายเนี่ยไปรีอินชัวร์กับบริษัทต่างประเทศ
6: ค่ะ
7: อีกซึ่งรับความเสี่ยงได้สูงกว่านะครับ
6: ค่ะ
7: เขาเรียกว่า International Reinsurance Backstop ในกรณีนั้นเนี่ยเขาจะมีกลไกว่าถ้าสมมติว่ามีความเสียหายเกินระดับหนึ่งเนี่ยไปจนทั้งถึงอีกระดับหนึ่งเนี่ยอันนั้นเนี่ยบริษัทประกันภัยไทยจะไม่รับเองแต่ว่าจะให้บริษัทประกันไทยต่างประเทศรับ
6: ค่
7: ต
6: ะ
7: ามข่าวเนี่ยนะครับดูเหมือนกับว่ามันมีการรีอินชัวร์แบบที่ว่าเนี่ยโดยที่บริษัทประกันภัยไทยอาจจะรับในช่วงแรกสักประมาณ5-6 พันล้านบาท
6: ค่
7: แ
6: ะ
7: ต่เลยไปกว่านั้นเนี่ยถึงถ้าจำตัวเลขไม่ผิดประมาณ75,000 ล้านบาทถ้าเกิดเสียหายไปถึงขนาดนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าจะเป็นภาระของบริษัทประกันภัยต่างประเทศที่บริษัทกลุ่มที่คุณสิริบุญว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาไปรีอินชัวร์อีกทีเอาเอง15,000เนี่ยไปรีอินชัวร์อีกทีครับบริษัทประกันภัยไทยจริงๆเขาคงรับความเสี่ยงเยอะขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมครับว่าประกันตั้ง30 ล้านครัวเรือนแล้วก็ให้แม็กซิมัมให้มากสุดได้ถึงแส
6: ไม่
7: นหนึ่ง
6: แสน
7: ถ้
6: อ
7: า
6: ่ะ
7: เรา100,000 บาทซึ่งเราคำนวณว่า30 ล้านครัวเรือน100,000
6: สานม
7: ี่ม
6: ล
7: ัน
6: ้า
7: ส
6: น
7: ามล้านล้านใช่ไหมครับ
6: ส
7: ค
6: า
7: ื
6: ม
7: อบ
6: ล้
7: รา ิษ
6: น
7: ัทประกันภัยใครคงไม่มีใครมีทุนประกันใกล้ตรงนั้นเลยอ่ะคือถ้าเสียหายสักหลายหมื่นล้านเนี่ยก็เอาไม่น่าจะเอาไม่อยู่แล้วคราวนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าดูในรายละเอียดจะเขียนว่า100,000 บาทต่อครั้งใน1 ปีมันเป็นไปได้ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่โดนครั้งเดียวบ้านหนึ่งอาจจะโดน2 ครั้งแต่แน่นอนว่าไม่ควรจะโดนตั้ง30 ล้านควรจะโดนสักครั้งหนึ่งอย่างมากเนี่ยหลายๆครั้งถ้าดูในรายละเอียดสถิ
6: ค
7: ติ
6: ง
7: ท
6: จ
7: ี
6: ะ
7: ่
6: เ
7: เ
6: ก
7: ร
6: ็
7: า
6: บข้อมูลจากการความช่วยเหลือของรัฐบาลมาแล้วนะอาจารย์ว่าปีหนึ่งเฉลี่ยน่าจะมีสักกี่ครัวเรือนที่ได้เคยได้รับผลกระทบมาแล้วก็ให้ตัวเลขให้บริษัทประกันเขาถึงจะยอมรับประกันไม่งั้นเขาเห็นว่าเสียหาย30 ล้านก็คงไม่30 ล้านครัวเรือนก็คงไม่รับประกันนะอาจารย์
7: ใช่ครับก็เห็นด้วยไงครับว่าแต่ว่าก็เหมือนเวลารถชนนะครับเรามีรถอยู่ในกรุงเทพในประเทศไทยสมมติว่า10 ล้านคันเนี่ยแน่นอนว่าปีหนึ่งชนหนึ่งกี่ล้านครั้งเนี่ยเราจะรู้ไงครับเราคำนวณได้ประกันเขาจะเก่งมากในการคำนวณความเสี่ยงพวกนี้แน่นอนครับ
6: ประกันเขาก็พูดตรงไปตรงมาเขาก็เคี่ยวแหละเขาคงไม่จ่ายแบบทุกหลังเต็มแม็กซ์100,000หรอกถึงเวลาก็อันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ได้อันนี้มีเสื่อมอันนั้นของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงแสนหรอกอาจารย์แต่ว่าก็ถือว่าไม่เป็นภาระรัฐบาลเพราะว่าต้องส่งคนมาตรวจสอบอะไรเงี้ยนะอาจารย์จ่ายไม่จ่ายจ่ายช้าบ้างบางโครงการก็ยังไม่จ่ายเลยอะไรเงี้ยมาเป็นปีก็ถือว่าก็น่าจะดีอย่างที่อาจารย์บอกว่าคงมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันอยู่ทั่วประเทศที่สามารถไปสำรวจก็แบ่งเบาภาระรัฐบาลในการส่งคนเข้าไปสำรวจแทนได้
7: มันมากกว่าแบ่งเบาเพราะว่ากลไกของรัฐเนี่ยเราเห็นไงก็ไม่จะไม่สามารถจะรองรับภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้เพราะว่านึกออกมีข้าราชการเขาทำงานเป็นรูทีนไปมันไม่ได้มีกลไกสำหรับจัดการในกรณีที่เกิดไครซิสเก
6: ม
7: ิด
6: ื
7: ว
6: อ
7: ิก
6: อ่
7: ฤ
6: ะ
7: ตอะไรขึ้น
6: ไม
7: ม
6: ่มีเจ้าหน้าที่กำลังค
7: จะ
6: น
7: ทำได้ยากมากใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยกลบริษัทประกันเนี่ยเขาน่าจะทําได้ดีที่สุดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเทียบเคียงกับรถยนต์เนี่ยสังเกตนะครับว่ารถยนต์เนี่ยมันก็เป็นอุบัติเหตุซึ่งเขา ทำเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุรถยนต์เขาทำเป็นเรื่องของประกันสุขภาพซึ่งมีอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีกลไกที่จะไปบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีกว่าภาครัฐจริงไหมครับ
6: จริง
7: ฉ
6: จระิน
7: ั
6: ง
7: ้นรัฐบาลก็คงคิดว่าโอเคที่ผ่านมาก็คงจ่ายรัฐบาลเองก็คงจ่ายงบประมาณไปปีละประมาณเท่านี้แหละประมาณเท่านี้แหละ
6: ค่ะ
7: ฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆก็ให้เอกชนไปเหมือนกับไปบริหารจัดการให้เงิน15,000 ล้านซะเลยดีกว่าไหม
6: อื
7: ผมคิด
6: ม
7: ว่าอย่างนั้นนะครับคราวนี้จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าอีกสองประเด็นที่ว่าต้องไปนั่งคิดดูว่าโอเคเวลารัฐบาลให้ประกันแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปรัฐบาลเองเนี่ยจะลดทอนมาตรการต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนหรือเปล่า
6: ค่ะ
7: นะครับไอ้ที่พูดอันนี้ไม่ได้ไปต่อว่ารัฐบาลนะแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เองเรียกว่า moral hazard
6: ค่ะ
7: แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราประกันภัยรถยนต์แล้วเนี่ยนะครับสมมติเราประกันแบบ
6: ชั้น
7: เ
6: ห
7: ต
6: น
7: ็
6: ึ่
7: ม
6: ง
7: ที่แล้วช
6: ช
7: ั
6: ั
7: ้
6: ้
7: น
6: น
7: หน
6: หน
7: ึ
6: ึ
7: ่
6: ่
7: ง
6: ง
7: เนี่ยเราก็จะไม่ระวังเวลาขับรถเพราะว่าเรามีประกันภัยแล้ว
6: ค่ะค
7: หร
6: ่
7: ื
6: ะ
7: อว่าเวลาเราประกันสุขภาพครับเราก็จะไม่ระวังว่า
6: ป
7: เร
6: ่
7: า
6: วยนิด
7: ไป
6: นึง
7: เป็น
6: แอดมิ
7: ไป
6: ดเ
7: ท
6: ล
7: ำอะ
6: ย
7: ไร
6: เพราะ
7: นิ
6: ว
7: ด
6: ่
7: หน
6: า
7: ึ่ง
6: จ
7: ร
6: ้า
7: ีบไปแอดมิดเลยใช่ทั้งที่ไม่ควรจะต้องไปด้วยซ้
6: ถ
7: ำ
6: ู
7: ก็
6: ก
7: ไป
6: ถู
7: ซ
6: ก
7: ะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่คุ้ม
6: เกินจำเป็น
7: อัน
6: ใช
7: นี
6: ่
7: ้
6: คนจะคิดว่าเดี๋ยวไม่คุ้มเนาะอาจารย์
7: ใช่ฉันใดก็ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่ารัฐบาลเองก็คิดว่าโอเคถ้างั้นมาตรการป้องกันน้ําท่วมป้องกันอะไรอาจจะไม่ต้องไปทุ่มเทมากเพราะว่าถ้าเกิดน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยคนที่รับภาระไม่ใช่รัฐบาลจะกลายเป็นบ
6: บ
7: ร
6: ริ ษ
7: ษ
6: ัั ทท
7: ประ
6: ป
7: ก
6: ร
7: ั
6: ะ
7: นอันนี้จะเป็นประเด็นหนึ่งที่บริษัทประกันเองเขาคงต้องไปคํานวณดูให้ดีนะครับหรือเขาเองดีไม่ดีต้องมีมาตรการป้องกันน้ําท่วมให้ประชาชนด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเขาเองใช่
6: ให
7: ไ
6: ้
7: หม
6: บริ
7: ค
6: ษ
7: ร
6: ัั ท
7: บ
6: ประกันมาช่วยป้องกันน้ำท่วมป้องกัน
7: ก็จริงมัน
6: ให
7: นึ
6: ้
7: ก
6: ธร
7: ภ
6: รม
7: า
6: ช
7: พ
6: า
7: ส
6: ติ
7: ว่าเป็นผลประโยชน์ของเขาเองเพราะเขาได้ปีละ15,000เนี่ย
6: จริงก็
7: ถ้
6: จ
7: า
6: ริ
7: เข
6: ง
7: าเอาส่วนหนึ่งของ15,000มาช่วยให้ไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันลดลงก็จะเป็นประโยชน์แต่ว่ามันมีประเด็น moral hazard แน่นอนใช่ไหมครับ
6: ค่ะค
7: อั
6: ่ะ
7: นที่สองก็คืออย่างที่เราคุยคราวที่แล้วอ่ะว่าประกรุงเทพโดยเฉพาะเนี่ยนะครับมันกำลังจมลงทั้งประเทศนี่แหละก็ระดับประเทศไทยเนี่ยจะค่อยๆจมลงทีละนิดหนึ่งจมลงสองส่วนใช่ไหมเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยดินอ่อนดินเป็นดินเหนียวที่อ่อนอย่างเช่นที่กรุงเทพดินเหนียวที่อ่อนเนี่ยมันก็จมไปปีละเซนตัวเลขกลมๆก็ประมาณขณะเดียวกันโลกร้อนเนี่ยก็จะทําให้ระดับน้ําทะเลทั้งโลกเนี่ยขึ้นปีละเซนฉะนั้นถ้าเทียบดูกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยดูคํานวณคร่าวๆได้ว่าอาจจะจมปีละ2 เซน
6: อืมค่ะ
7: แล้วกรุงเทพเนี่ยสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยประมาณแค่1.5 เมตร
6: ค่ะ
7: โดยรวมโดยเฉลี่ยนะครับแต่บางพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยอย่างเช่นลาดกระบังเห็นพูดกันว่าเมื่อเทียบแล้วดีไม่ดีสูงกว่าพื้นที่น้ําทะเลไม่ถึงเมตรด้วยซ้
6: คืออันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะหญิงก็สงสัยว่าน้ํามันก็ท่วมขังอย่างนี้ทุกปีนะทําไมหน่วยงานภาครัฐที่เขามีหน้าที่ดูแลเขาไม่มีซื้อเครื่องดูดน้ําอะไรอย่างนี้หรออ
7: ันที่หนึ่งมันไม่ได้สูงกว่าทะเลมากฉะนั้นความชันของพื้นที่ตรงนี้ที่จะส่งน้ําไปถึงทะเลเนื่องจากว่าสมมติสูงกว่าทะเลสัก10 เมตรเนี่ย
6: ค่ะ
7: มันก็จะน้ําก็จะไหลลงเร็วแต่ถ้าสูงกว่าทะเลแค่ครึ่งเมตรมันก็ไหลลงช้า
6: คือมันไม่มีทางระบายออกถ้าเราไม่สูบน้ําออกจากอ่างเก็บน้ํามันก็ออกไม่ได้คือมันมีพื้นที่หลายที่มากในกรุงเทพหรือว่าในพื้นที่อื่นๆนะคะในปทุมธานีมันเป็นแบบนั้นแล้วมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะมันก็เห็นอยู่แล้วนะว่ามันเป็นปัญหาอย่างนี้ทุกปีก็เลยงง
7: แต่มันมีอีกปัญหาด้วยใช่ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าน้ําระดับน้ําที่อื่นมันยังสูงกว่ามันก็ปั๊มออกไปไม่ได้มันก็ไหลกลับเข้ามาด้วยไง
6: ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้า
7: เนี่ย
6: มันต้องปล่อยให้น้ําไปมันต้องมีทางน้ําผ่านไปยาวให้มันหาที่ลงออกไปให้ได้อาจารย์มันก็
7: มั
6: เป
7: น
6: ็นเ
7: ไ
6: ร
7: ม
6: ื่
7: ่
6: อง
7: มี
6: วิศ
7: คร
6: ว
7: ับ
6: กรรมมันเป็นเรื่องทางวิศว
7: ถ้าก
6: ร
7: ด
6: รม
7: ู
6: ที
7: แผ
6: ่ต้
7: น
6: อง
7: ที่ถ้าดูแผนที่มันไม่มีครับเพราะว่าพื้นที่กลายเป็นว่ามีสร้างบ้านแล้วมีอะไรต่างๆแล้วคลองก็ถูกบางคนก็เข้าไปปลูกพื้นที่กินเข้าไปในคลองเป็นต้นคลอง
6: นั่
7: ก็
6: น
7: ขึ้น
6: ก็ไม่ได้จัดการเลยอ่ะเนาะคนวันนี้น้ำลดตอผุดอาจารย์อะไรที่มันเป็นปัญหาแล้วมันซ่อนเอาไว้เนี่ยพอถึงเวลาภาวะแบบนี้มันก็เห็นเลยนะว่าไม่สามารถจัดการอะไรมันมีปัญหาอยู่ตรงไหนมันต้องเคลียร์เนาะต้องเคลียร์ปัญหาตรงนั้น
7: ครับ
6: เศร้าชาวบ้านที่อยู่ลาดกระบังมากเลยอ่ะยังแล้วทีนี้มีความกังวลใจอะไรต่ออีกไหมคะอาจารย์
7: ก็อันนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับว่าปัจจัยพื้นฐานของกรุงเทพเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คราวนี้ประเด็นอีกอันที่สำคัญคือกรุงเทพเนี่ยถ้าคิดถึงกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย คำนวณเร็วๆเนี่ยนะครับเป็นสัดส่วนน่าจะสัก40%ของ GDP ของประเทศมั้งนะครับและปริมณฑ
6: ค
7: ล
6: ่ะ
7: แล้วก็40%ของ GDP ของประเทศแปลว่า40%ของรายได้ของประเทศคราวนี้ถ้าคำนวณว่าเป็น
6: ค่ะ
7: ทรัพย์สินของประเทศนึกออกไหมพื้นบ้านแพงๆอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่อำเภอเล็กๆในจังหวัดเล็กๆไม่ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพฉะนั้นสงสัยว่าทรัพย์สินที่มูลค่ามหาศาลแพงๆเนี่ยก็อยู่ที่กรุงเทพทั้งหมดจริงไหมครับ
6: จริงค่ะ
7: สมมติว่า60%ของทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพซึ่งเป็นไปได้มากเลย60%แม้ว่ากรุงเทพจะมีประชากรแค่20%ของประเทศก็ตามเนี่ยก็แปลว่าความเสียหายของกรุงเทพมันจะมีแต่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามูลค่าของทรัพย์สินมันสูงแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยจมเร็วที่สุดแล้วอยู่ใกล้แม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ใกล้ทะเลมากที่สุดประเทศที่หนึ่งเนี่ยก็แปลว่านึกออกไหมไอ้15,000จะเอาไม่อยู่ต่อไปบริษัทประกันเขาคงจะต้องขอเพิ่มครับเขาขอไอ้
6: ใช่
7: ค่าป
6: ล
7: ระ
6: ง
7: กันเ
6: ก
7: พ
6: า
7: ิ่
6: ร
7: ม
6: เพิ่มใช่ใช่บ้าเขาทำปีต่อปี
7: ใช่ครับปีต่อปีแล้วพอปีหน้าเนี่ย
6: ค่ะ
7: เดี๋ยวบริษัทประกันเขาต้องไปประเมินว่าเขาคุ้มค่าไหมถ้าเกิดเขาขาดทุนเขาไม่คุ้มเขา

0: หนักที่สุดแห่งหนึ่งในครั้งนี้นะคะในอุทกภัยครั้งนี้ก็คือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันส่งสายตรงมาจากปราจีนบุรีข้ามน้ำมานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: จ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
8: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
7: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
8: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
7: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
9: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

คนนี้กรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว

0: Green Shift พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าวสามสี
1: หลายคนเนี่ยเช่าพระสำหรับการบูชานะครับแต่ก็มีอีกหลายคนที่ทั้งบูชาและก็เก็งกำไรสำหรับในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีผู้สูงอายุหลายคนได้มีการนำเอาพระที่เก็บเอาไว้มาให้เหล่าบรรดากูรูช่วยดูตีราคาแต่ด้วยความที่ประสบการณ์น้อยบางคนเนี่ยอาจจะโดนเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ผมก็เลยนัดเซียนพระชื่อดังที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากว่า40ปีอยากให้เขาช่วยดูแล้วก็ให้คำแนะนำรวมไปถึงข้อควรระวังสำหรับเซียนพระมือใหม่จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับการเช่าพระหมายถึงการซื้อเพื่อบูชาแต่ในวงการพระเครื่องไม่นิยมใช้คำว่าซื้อเพราะวัตถุมงคลไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสินค้าที่ตีราคาได้เหมือนสินค้าทั่วไปจึงใช้คำว่าเช่าเพื่อสื่อถึงการนำมาครอบครองและบูชาด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้วงการพระเครื่องได้รับความนิยมจากผู้คนที่หลากหลายกลุ่มด้วยเรื่องราวของความศรัทธาคุณค่าและความศักดิ์สิทธิ
2: ์มันก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับประสบการณ์ด้วยคือการเข้ามาเรียนรู
3: ้
2: นะครับจะด้วยตัวเองหรือจะเป็นพวกครูพักรักจำทุกวงการขึ้นชื่อว่าเซียนเนี่ยคนนอกวงการจะกลัวไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วในทุกวงการก็จะมีคนทั้งดีและคนทั้งไม่ดีถ้าเกิดว่าเข้ามาวงการใหม่ๆเนี่ยเราก็สอหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆของแท้ของเก๋มันต่างกันอยู่แล้วนะครับอายุสมัยก็ต่างกันอยู่แล้วการลอกการเรียนแบบเนี่ยก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ศึกษาดีๆถ้าเราอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยให้ซื้อพระที่เขารับประกันอยู่นี้ออกใบเซอร์ให้เป็นมาตรฐานคนที่รับประกันได้เล่าองค์นั้นมาดูตามที่เราเล่นกันมาเนี่ยก็คือพุทธศิลปะพุทธสมัยเล่นที่เราชอบนับถือศรัทธาถ้าเล่นตามที่บอกว่าตามกระแสเนี่ยระวังนิดนึงก็ไม่ควรเกินตัวแล้วพวกที่กู้ดียืมสินมาห้ามเลยอย่านะครับเล่นแบบหุ้นเล่นแบบเก็งกำไรเดี๋ยวจะเจ็บตัว
1: ปัจจุบันการเข้าสู่วงการพระเครื่องทำได้ง่ายหลายคนเข้ามาด้วยความสนใจเพียงชั่วคราวขณะที่อีกหลายคนต้องใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์ความรู้นานหลายปีจนได้รับการยอมรับว่าเป็นเซียนพระแต่ด้วยศาสตร์ด้านนี้ไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตายตัวประกอบกับพระเครื่องบางรุ่นมีจำนวนจำกัดและเป็นที่ต้องการสูงทำให้หลายคนรีบตัดสินใจเช่าเพราะกลัวพลาดโอกาสจึงเป็นช่องว่างทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยถูกเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวคุณต่อมีคำแนะนำหรือว่าข้อควรระวังไหมครับสำหรับมือใหม่ที่จะเข้ามาในวงการพระครับ
2: อย่างแรกเลยก็คือระวังของเกย์หรือของปลอมในที่ข้อ2ให้ศึกษาว่าเราเนี่ยชอบพระประเภทไหนแล้วก็ศึกษาว่าประเภทนั้นๆเนี่ยมีกูรูนะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิและข้อ3ก็คือเราอย่าโลภนะครับบางที
1: แล้วอันนี้สำคัญมาก
2: ครับคือเราโลภแล้วไงพอโลภแล้วเราโดนก่อนเลย
1: สุดท้ายไม่ว่าจะเช่าพระเพื่อการบูชาหรือเหตุผลใดก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษาหาความรู้ให้มากที่สุดก่อนตัดสินใจเพราะความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดให้กับตัวเราธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
0: Green Shift พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าวสามสี
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอยูราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยูราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล

0: ิวโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้อังคารที่6ตุลาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: กรณีเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทออกมาแซะเรื่องคุณยายลุยน้ำไปซื้อน้ำปลาคุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเรื่องไปถึงรัฐมนตรีสุภมาศปรากฏว่าท่านรัฐมนตรียกมือไหว้ขอโทษแล้วก้มหัวลงมาเลยฮะอย่างนี้เลยฮะขอโทษคุณยายขอโทษสื่อยอมรับว่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทหรือเพจประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัดหน้าที่คือประชาสัมพันธ์ไม่ได้มีหน้าที่ไปแซะสื่อแบบนี้ย้อนเรื่องนิดนึงถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ติดตามนะครับเป็นกรณีการนำเสนอข่าวของคุณยายสมพงษ์อายุ78ปีครับคุณยายเป็นชาวตำบลโพดางน้ำตกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่4ตุลาเนี่ยคุณยายถือขวดน้ำปลาจับอกมาแบบเนี้ยแล้วตรงจังหวะนั้นผู้สื่อข่าวเนี่ยนั่งเรือไปพอดีครับไปเจอคุณยายเนี่ยแทบจะหมดแรงแล้วคุณยายบอกตายเป็นตายลุยน้ำออกไปเอาเกลือเพื่อจะมาผัดกับมะละกอออกไปเอาน้ำปลาเพื่อจะมาผัดกับมะละกอกินเกลือไม่ไหวแล้วขอยอมตายลุยน้ำออกไปดีกว่า
3: ซื้อน้ำปลาเหรอคะ
4: น้ำปลา
5: เดี๋ยวไม่ค่อยไปไหนลูกแม่จะไม่ออก
4: ไปเช่น้ำเย็น
5: ใช่
4: แล้วตะคิวกินขาแล้วมาเด
3: ิน
4: น้ำ
3: จมแล้วมาเดินทำไม
4: โมพิกายก็จม
3: เราไม่มีใครอยู่เหรอคะเอาเราต้องออกมาเอาน้ำปลาไปทำอะไรคะ
4: เอาไปทำกับข้าวกิน
6: ยังไม่ได้กินข้าววันเลยกันมาซื้อวันนี้แหละประจำมีขวดลูกเนี้ย
3: ถ้าไม่มีน้ำปลาเป็นเกลือได้ไหมหรือมันไม่อร่อยอะยาย
6: โอ้มันเกลือไม่อร่อยทำอะไรกินเลยไม่อร่อย
3: ก็ตัดสินใจเดินมาเลย
6: เห็นใจมาไม่ใช่ใจตายตายอยากกินแล้ว
1: สื่อก็นำเสนอนะครับแล้วก็ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ของคุณยายแบบนี้ปรากฏว่ากลายเป็นดราม่าเพราะเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทครับโพสต์ข้อความทุกหน่วยงานในชัยนาทระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นำเสนอบ้างแต่ป้าเดินมาเอาน้ำปลาดราม่าทำไมครับนี่แค่อยากเรียกกระแสหรืออะไรจรรยาบรรณคือตั้งเป็นคำถามแบบนี้จากนั้นเพจเดียวกันนี้ครับประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทก็แคปภาพจากเพจโหนกระแสเนี่ยฮะทำทำไมครับเพื่ออะไรในเพจโหนกระแสเนี่ยเขาก็โขดคำพูดของคุณยายเหนื่อยข้าวกลางวันยังไม่ได้กินลุยน้ำไปซื้อน้ำปลามาผัดกับมะละกอปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยมะละกอเนี่ยมันจะตายจากน้ำท่วมเอ้าตายเป็นตายใช้เกลือไม่อร่อยเท่าน้ำปลาต้องกัดฟันลุยน้ำออกมาเป็นคำพูดของคุณยายเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทตั้งคำถามไปเพื่ออะไรจากนั้นพี่หนุ่มกรรชัยครับเข้าไปตอบคอมเมนต์ก็แน่นอนนะฮะพอดีเป็นเพจโหนกระแสครับพี่หนุ่มก็เลยเข้าไปตอบทำไมวะป้าเดินไปซื้อน้ำปลาเพราะไม่ชอบเกลือมันดราม่าตรงไหนวะแล้วการเสนอข่าวนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับหน่วยงานคุณหรออ่านให้ดีอ่านให้แตกก่อนไหมแล้วก็แท็กเพจให้เงียบกริบก็ไปคอมเมนต์กันเต็มนะฮะชาวบ้านชาวช่องลือดูร้อนเช้าวันนี้พี่หนุ่มกรรชัยก็แชร์โพสต์ของเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทอีกครั้งแล้วก็ระบุข้อความว่ากลัวเสียหน้าเหรอครับถึงโพสต์แบบนี้สื่อนำเสนอป้าไม่อยากกินเกลือเลยเดินลุยน้ำไปซื้อน้ำปลาแล้วหน่วยงานคุณเสียหายหรือร้อนรนว่างั้นอยากได้รับคำชมว่างั้นหรืออยากให้ไปบอกน้าแอดบาวแต่งเพลงให้เอามาเรื่องนี้ไปถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทก่อนนะฮะคุณวีรภัยแพร่งสุวรรณขออภัยสื่อมวลชนและประชาชนที่ได้รับข่าวสารนี้ออกไปมันเกิดความขัดข้องหมองใจในโพสต์นั้นเจตนาจริงๆเมื่อทราบข่าวเรื่องคุณยายเห็นว่าสื่อนำไปนำเสนอทำให้ประชาชนส่วนมากโจมตีว่าคุณยายไม่ได้รับการช่วยเหลือทั้งที่หน่วยงานในจังหวัดก็ลงพื้นที่และพยายามช่วยเหลือทุกจุดมันอาจจะมีการขัดตกบกพร่องไปบ้างแต่จริงๆอยากให้เผยแพร่ส่วนอื่นๆด้วยไม่ได้มีเจตนาที่ทำให้ทุกคนต้องบาดหมางใจกัน
7: ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทำให้เกิดขัดข้องมองใจแบบนั้นในการสื่อสารนะครับทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่ได้รับข่าวสารนะครับคือเจตนาจริงๆก็คือเมื่อเรารับทราบข่าวสารเรื่องคุณยายที่เดินออกมาซื้อน้ำปลานะครับ ่เมื่อเราเห็นว่าสื่อไปนำเสนอแล้วก็ทำให้ประชาชนส่วนมากนะครับก็โจมตีว่าคุณยายยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับทั้งที่ก็หน่วยงานต่างๆในจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือให้ครบทุกจุดนะครับก็อาจจะยังมีขาดตกบกพร่องบ้างนะครับแต่ว่าเจตนาจริงๆเราก็อยากจะให้เผยแพร่ส่วนอื่นๆด้วยนะครับจะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำให้ทุกคนขัดข้องหมองใจนะครับในเรื่องนี้ก็ขออภัยทุกคนที่รับทราบข่าวสารเป็นอย่างยิ่งนะครับ
1: หลังจากนั้นเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทก็โพสต์ข้อความครับขออภัยเป็นอย่างสูงต่อกรณีการโพสต์เนื้อหาคุณยายลุยน้ำซื้อน้ำปลาเจตนาเป็นเพียงต้องการสื่อสารการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้ทุ่มเทระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่แต่เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหน่วยงานขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปปรับปรุงการทำงานรวมถึงการสื่อสารให้รอบคอบยิ่งขึ้นแล้วก็ขออนุญาตลบโพสต์ดังกล่าวอย่างที่บอกครับล่าสุดรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ยกมือไหว้ก้มโค้งตัวขอโทษย้ำว่าสื่อของรัฐหน้าที่คือให้ข้อมูลไม่ใช่แสดงความคิดเห็นให้ประชาชนไม่สบายใจ
8: ในนามรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องขอโทษคุณยายแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะคะที่อาจจะทำเรื่องให้ไม่สบายใจก็ได้กำชับทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไปแล้วนะคะว่าหน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่ที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ได้มีหน้าที่ที่จะใส่ความเห็นหรือว่าความรู้สึกส่วนตัวโดยเฉพาะการนำเสนอต้องเป็นการนำเสนอเชิงสร้างสรรค์นะคะไม่ใช่เชิงที่สร้างความไม่สบายใจโดยเฉพาะให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสภาวะที่เผชิญกับปัญหารอบด้านอยู่แล้วนะคะก็ได้กำชับประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดไปแล้วนะคะว่ามีหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกๆอย่างนะคะ
1: นี่แล้วดูภาพล่าสุดของคุณยายครับทั้งน้ำปลาทั้งไข่ทั้งอะไรไปเต็มบ้านเลยตอนน
2: ี้คุณยายได้น้ำปลาแล้วนะคะ
1: ครับ
2: เจ้าหน้าที่เอาเข้าไปให้แต่พี่ไก่ตัวเข้าไปดูในเพจประชาสัมพันธ์ชัยนาทภาพนี้โดนวิพากษ์วิจารณ์อีกนะ
1: ว่า
2: เจ้าหน้าที่ขึ้นบ้านคุณยายทำไมไม่ถอดรองเท้า
1: อโถ
2: ทำไมไม่ให้เกียรติมีประเด็นต่อเนื่องนะคะ
1: ครับ
2: แต่ท่านรัฐมนตรีขอโทษแล้ว
1: โค้งคำนับเลยครับ
2: อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยค่ะที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีนะคะปรากฏว่าเราทราบกันดีนะคะว่าแถบนั้นจะมีพวกโรงงานเยอะแล้วคุณผู้ชมดูนี่คราบที่เป็นสีรุ้งรุ้งตรงนั้นนะคะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นคล้ายน้ำมันลอยอยู่เหนือผิวน้ำคือจุดเริ่มต้นมันคือน้ำท่วมพื้นที่ก่อนนะคะจุดนี้คือที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีค่ะเป็นพื้นที่ของบริษัท Green Environment Technology จำกัดนะคะน้ำท่วมขังสูงกว่าระดับท้องนาถึง3เมตรมันก็เลยมีภาพแบบนี้นะคะน้ำท่วมเนี่ยมันไปชะกากอุตสาหกรรมสารปนเปื้อนไหลออกจากบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมสุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาไปพิสูจน์แล้วนะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คืออ้างอิงจากชุดทำงานพิเศษที่ชื่อว่าท็อปกันคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะต้องแบบมีชื่อชุดอ่ะนี่ชุดของท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาท่านชื่อท็อปชุดปฏิบัติการพิเศษท่านก็เลยชื่อว่าชุดท็อปกันนะคะวันนี้ลงพื้นที่กันไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะสรุปแล้วมันคือน้ำชะกากอุตสาหกรรมและสารปนเปื้อนของโรงงานนี้ออกมาค่ะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก็เลยออกคำสั่งให้บริษัทชี้แจงสภาพโรงงานชี้แจงมาตรการป้องกันแต่กรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะออกคำสั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดและปรับปรุงแก้ไขทันทีนะคะคือสภาพการท่วมเนี่ยมันท่วมในบริเวณโรงงานทั้งโรงงาน105โรงงาน106แล้วที่ด้านนอกโรงงานก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะตรงพื้นท้องนานะคะเป็นเหมือนกับเป็นสีรุ้งรุ้งแบบนั้นนะคะก็เลยออกคำสั่งให้ปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมทั้งหมดนะคะพร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เก็บตัวอย่างน้ำทั้งภายในโรงงานภายนอกโรงงานออกไปตรวจวิเคราะห์ค่ะทางโฆษกชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันคุณนนทนัทบุญนาคค่ะก็บอกว่าวางแนวทางแก้ปัญหา3ระยะระยะเร่งด่วนจำกัดการแพร่กระจายด้วยการติดทุ่นกักน้ำงันหรือว่าออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวบริเวณที่มีคราบน้ำมันลอยเพื่อให้น้ำยาดึงคราบ สกปรกไขมันหรือน้ำมันให้แยกออกจากน้ำจากนั้นเอาแผ่นดูดซับน้ำมันไปซับจุดพ่นน้ำยาค่ะแล้วก็สร้างเป็นคันกั้นด้วยกระสอบทรายรอบจุดที่มีน้ำมันนะคะระยะที่2ระยะต่อไปเมื่อน้ำลดจะสำรวจพื้นที่และระยะถัดไปจากนั้นจะต้องคุมเข้มมาตรการป้องกันการซ้ำรอยด้านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะก็พูดเรื่องนี้นะคะลองฟังเสียงท่านดู
9: ล่าสุดเมื่อวานนี้เลยเราก็ได้ออกประกาศให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นกรมโรงงานก็ได้ออกหนังสือแจ้งด้วยเช่นกันนะครับว่าให้ระงับการเอาวัตถุดิบซึ่งเป็นปฏิกูลหรือสิ่งวัสดุที่ไม่ใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปถึงที่ทั้งสองเลขทะเบียนนะครับทั้งในส่วนของการฝักคัดแยกแล้วก็การฝังกลบด้วยเราไม่ให้มีของเข้าแล้วเราก็ไม่ให้มีของออกแล้วก็ไม่ให้มีการดำเนินกิจการจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาผลกระทบเสร็จ
10: สารตัวนี้มันมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนไหมคะเพราะมันลอยมาตาม
9: เป็นคราบน้ำมันนะครับก็ถ้าหากว่าบริโภคเข้าไปก็อาจจะเป็นจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะคือเช็คออกมาแล้วว่ามันคือคราบน้ำมันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีสารตัวอื่นปนเปื้อนเข้ามานะครับฉะนั้นก็คงจะขอความกรุณาพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะครับหรือว่าการเรียกว่าบริโภคน้ำนะครับเข้าไปคือทานโทษไม่ใช่บริโภคละถ้าหากว่าเข้าปากหรือว่าเข้าตาอะไรเนี่ยก็ขอแนะนำให้เร่งล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสารพิษก็คือไม่ได้เป็นสารพิษคือเหมือนพวกสารตะกั่วหรืออะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นคราบน้ำมัน
2: เพราะฉะนั้นผลจากการตรวจน้ำมันที่ไหลออกมากับน้ำท่วมเนี่ยวิเคราะห์แล้วนะคะท่านรัฐมนตรีวราวุฒิก็เลยบอกว่าไม่ได้มีสารพิษอะไรเป็นน้ำมันแต่ก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน่อยนะคะ
1: ครับปิดท้ายเบรกหนึ่งเหมือนเช่นเคยนะครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำครับสนับสนุนโดยรถยนต์ BYD นะครับFacebook เรื่องเด่นเย็นนี้ตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นแล้วใส่แฮชแท็กศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องอื่นไม่ได้เลยสลดใจมากมีทั้งเตียงกรงหมากรงลิงแล้วที่สำคัญวันนี้เราได้เห็นภาพของลูกชายของคุณแม่พัดก้มกราบเท้าคุณแม่เดี๋ยวมาติดตามกันในรายการครับ
11: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
13: ระวังนะลูก
14: ค่อยๆวิ่งนะลูก
13: อย่าปีนสูงนะ
14: เดี๋ยวล้มนะลูก
15: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
18: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
17: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
18: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
17: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
18: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
17: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
18: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
17: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
19: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
20: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
21: แค่เปิดบัญชีใช่ไหม
14: ได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
21: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
22: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
23: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
24: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
25: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: ไปอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่สุดท้ายมันเป็นกรงขังอะค่ะไอ้เรื่องความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวพี่ไก่จะเล่านะคะในเบรกต่อไปแต่เบรกนี้เราพูดกันเรื่องนี้ก่อนโสธร Nursing Home ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชมคะเบื้องต้นเนี่ยทางกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยลงพื้นที่ไปนะคะยืนยันแล้วนะคะว่าศูนย์เนี้ยไม่สามารถดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชได้นะคะอันนี้ผิดแล้วหนึ่งเพียงแต่ว่ามาตรการลงโทษจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการไปหารือกันคือเขาอธิบายนะว่าเตียงเนี่ยเตียงลูกกรงบางคนเรียกว่าตะแกรงปิ้งปลาพูดจะเห็นภาพ
1: ใช่ครับ
2: เอาไว้เพื่อช่วยผู้ป่วยนะพี่ไก
1: ่
2: เพราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยคือควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาถูกมัดข้อมือติดกับเตียงแล้วจะกระชากกระชากกระทากจนกระทั่งข้อมือบว
1: ม
2: ก็เลยไปคิดว่าทำยังไงดีนะให้ไม่ต้องมัดแล้วผู้ป่วยยังสามารถพลิกตัวได้ก็เลยคิดขึ้นมาเองทำกันขึ้นมาเองนะคะเนี่ยลูกกรงติดเตียงแบบนี้แต่ถ้าเรามองในแง่ว่าจะเอาผิดยังไงเนี่ยทางสบส.บอกเลยว่าถ้าเขาป่วยจิตเวชขนาดนั้นน่ะคุณดูแลไม่ได้ไงเพราะคุณขอเป็นศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงพูดง่ายๆก็คือเพียงแค่ผู้ป่วยติดเตียงแต่ถ้ามันไปถึงขั้นว่าผู้ป่วยจิตเวชมากๆอ่ะจนต้องมาทำแบบนี้ก็คุณดูแลไม่ได้ไงต้องส่งต่อสถานพยาบาลดูแลไงแล้วคุณเอามาดูแลมากขนาดนี้เดี๋ยวจะมีตัวเลขให้นะคะว่ามากแค่ไหนคุณผิดนะเพราะคุณไม่ได้เป็นสถานพยาบาล
1: ครับ
2: อันนี้ตุลเล่าให้ฟังก่อนว่าสุดท้ายแล้วตรวจสอบออกมาเบื้องต้นเป็นแบบนี้นะคะย้อนกลับไปคุณผู้ชมลงพื้นที่ต่อเนื่องกัน2วันวันนี้เนี่ยท่านอธิบดีสบส.คุณภูวเดชสุรโคตรนะคะคุณหมอภูวเดชซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและเอาผิดโดยตรงแล้วก็ยังมีรองผู้ว่ากาญจนบุรีมีพม.มีตำรวจภูธรกาญจนบุรีค่ะลงพื้นที่ที่นี่ด้วยกันอีกครั้งนะคะโสธรชัย Nursing Home วันนี้เจ้าของศูนย์ค่ะคุณแมวนะคะหรือว่าเรืออากาศเอกหญิงพรเสริมสิริพัชระสกุลเป็นเจ้าของโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมค่ะก็พาเจ้าหน้าที่ไปดูจุดต่างๆแล้วบางช่วงเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวให้สัมภาษณ์ยาวเลยค่ะคุณแมวบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยเป็นพยาบาลมาก่อนเป็นพยาบาลสังกัดกองทัพอากาศนะคะจากนั้นลาออกมาอยู่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็มาเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ได้หลาย10ปีแล้วเริ่มต้นจากการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่ครอบครัวไม่มีเวลาดูแลจนมาถึงการรับดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูเธอยืนยันนะคะว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยเธอทำตามตำราเธอทำเพราะต้องการจะดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดทีนี้เรื่องของคุณพัดอ่ะเริ่มกันที่ประเด็นของคุณพัดเลยค่ะคุณแม่พัดที่มาออกรายการโหนกระแสค่ะนอกเหนือจากจะ ทวงคืนอยากจะทวงคืนธุรกิจหรือว่าทรัพย์สินของตัวเองกลับคืนจากลูกแล้วมันก็มีประเด็นของที่นี่อะค่ะที่ลูกเอาไปส่งไว้ที่นี่แล้วคุณแม่โดนทรมานมากๆทางคุณแมวเจ้าของศูนย์ยืนยันนะคะว่าศูนย์เนี่ยได้รับการร้องขอจากลูกชายของคุณพัดเป็นคนมาส่งเองบอกว่าแม่คลุ้มคลั่งอาละวาดเผาทำลายรถและทรัพย์สินในบ้านครอบครัวดูแลไม่ได้ก็เลยส่งมาให้อยู่ในความดูแลของศูนย์ค่ะคุณแมวบอกด้วยว่าจริงๆมีคลิปด้วยนะที่ลูกออกมาให้ดูว่าแม่เนี่ยคลุ้มคลั่งอาละวาดยังไงแต่ว่าทางศูนย์ไม่มีให้ไปขอลูกชายดูยืนยันอีกว่าระหว่างอยู่ในศูนย์เนี่ยก็ได้มีการคุยกับคุณพัดเป็นระยะจนกระทั่งรู้ว่าคุณพัดอยากจะกลับบ้านก็ยังติดต่อไปยังครอบครัวว่าให้มารับกลับบอกไปตั้งหลายครั้งแต่ครอบครัวไม่มารับกลับบอกแค่ว่าขอหาที่ใหม่ที่ดูแลคุณแม่ก่อนไม่เคยมารับเลยจนกระทั่งที่สุดติดต่อญาติคนอื่นแล้วญาติถึงมาพร้อมกับลูกชายมารับตัวไป
0: ที่รับเข้ามาเพราะว่าญาติลูกชายเขาติดต่อเข้ามาว่ามีแม่เป็นผู้สูงอายุมีพฤติกรรมทำร้ายครอบครัวแล้วก็เผารถนะมีคลิปส่งมาด้วยเขาดูไม่ได้ลูกชายเขาส่งมาให้ยังไงต้องติดต่อทางลูกเขานะเขาจะมีคลิปแต่ไอเราเนี่ยก็คือว่าถ้ามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยก็คือเราก็รับได้เพราะที่ตอนหลังเนี่ยเราก็คุยกับญาติเขาอะนะที่เป็นลูกชายอะว่าป้าเขาอยากกลับประมาณ3ครั้งนะโทรตลอดเลย
3: ล
0: ูกชายคือแต่ตัวพี่ไม่ได้คุยเองนะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจะเป็นคนคุยมาโทรตามญาติให้มาเหอะก็สรุปว่าก็คือเขาก็ไม่ได้มาเขาก็อ้างว่าขอหาสถานที่ใหม่ก่อนยังไม่พร้อมจะรับกลับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็คือตามญาติมาจนในที่สุดญาติยอมมากับน้ากับลูกชายเขาก็มานั่งคุยกันอะไรเขาเนี่ยแหละสรุปก็คือเขาก็รับกลับไปเหมือนจะตกลงกันได้ด้วยดี
2: คุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปดูนะคะสภาพความเป็นอยู่ของโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยอ้างอิงจากคุณแม่พัดเพราะคุณแม่พัดเนี่ยเป็นคนแรกที่ออกมาเปิดโปงถึงที่นี่นะคะก็เล่าว่าสภาพภายในมีการติดรั้วลวดหนามนะคะรั้วรอบขอบชิดเลยรั้วลวดหนามข้างในเนี่ยจะเห็นอยู่หลายจุดเลยนะคะด้านในก็มีประตูลูกกรงแบบหลายชั้นมากซ้อนกันนะคะนี่เข้าไปจะเป็นแบบนี้มีการเรียกเป็นแดนๆด้วยนะคะอย่างแดนหนึ่งนี่ๆรู้ลวดหนามแบบนี้พี่ไก
1: ่คือสภาพมันก็เหมือนคุกแล้วครับคุณผู้ชมแล้วคนข้างในเขาเรียกกันเป็นแดนน่ะมันยิ่งชัดไปใหญ
2: ่แดนหนึ่งที่คุณแม่พัดเล่าเนี่ยบอกว่าแดนหนึ่งเป็นห้องมีแอร์ค่ะตอนที่คุณแม่พัดถูกพาเข้ามาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยถูกพามาอยู่ห้องนี้ดูดีนะอันเนี้ยสมมติถ้าจะถ่ายรูปส่งญาติมันจะดูดีนิดนึงสะอาดสะอ้านมีแอร์ประตูกระจกดูดีแต่ชีวิตจริงคือแดน2ค่ะแดน2เนี่ยนี่ห้องสีเขียวแบบนี้ติดลูกกรงคุณแม่พัดบอกว่าเธอเนี่ยอยู่ห้องที่2ก็คือถัดจากตรงนี้เข้าไปห้องที่2ดูสภาพค่ะติดลูกกรงแบบนี้ข้างบนก็เป็นรั้วลวดหนามคุณแม่พัดอยู่ห้องที่2
1: ไม่มีห้องน้ำตัว
2: ไม่มีห้องน้ำค่ะคือมีเตียงมีฟูกเป็นเตียงขึ้นสนิมคุณแม่พัดเล่าแต่ที่พี่ไก่บอกไม่มีห้องน้ำก็คือว่าเวลาจะขับถ่ายเนี่ยจะมีเป็นถังพลาสติก1อันให้นี่ขับถ่ายทุกอย่างในนี้มีทิชชู่ให้1ม้วนให้ใช้ได้3วันแบบนี้ค่ะคุณแม่เรียกที่นี่ว่ากรงหมาหรือเขาเรียกกันว่าแดน2แดน3จะเป็นห้องสีเหลืองนะคะนี่คุณแม่พัดเนี่ยถูกย้ายจากแดน2มาอยู่ห้องนี้ด้วยแต่จริงๆที่คนฮือฮากันอ่ะมันยิ่งกว่านี้ไปอีกยิ่งกว่านี้ได้อีกคือนี่ค่ะเตียงลูกกรงคุณแม่พัดท่านไม่ได้อยู่ในเตียงลูกกรงนะคะ
1: ครับ
2: แต่ว่าท่านบอกท่านอยู่ข้างๆแดน3มันอยู่ติดกันกับห้องที่มีเตียงลูกกรงก็เลยเห็นมองเห็นผ่านหน้าต่างค่ะคนที่จะต้องมาอยู่เตียงลูกกรงหรือบางคนเรียกว่าตะแกรงปิ้งปลาเนี่ยคุณแม่พัดเล่าว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีอาการทางจิตคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าวันนี้ในรายการโหนกระแสเนี่ยตอนที่คุณแม่พัดพูดถึงที่นี่เนี่ยท่านแบบร้องไห้อีกครั้งนึงอะลองฟังดูค่ะ
4: พาคุณแม่ไปโรงพยาบาลที่อื่นที่ดีกว่าที่เป็นโรงพยาบาล
5: ใกล้กว่าก็ต้องไปถึงกาญจนบุรี
4: ที่มันไม่ใช่ที่นี่เพราะอะไรครับ
5: เ
3: พราะว่า
4: คุณไปรู้จากที่นี่จากไหน
3: ที่สมมติผมไปสถานที่หนึ่งแล้วมันเป็นอย่างนี้โดยที่ผมไม่รู้คุณเอกก็จะมาถามผมว่าทำไมไม่ไปที่อื่นที่ดีกว่านี้อีก
2: ขออภัยนะคะผิดพลาดทางเทคนิคเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงคุณแม่พัดเล่าถึงตอนที่คุณแม่ไปอยู่ในห้องที่คุณแม่เรียกว่ากรงหมาพร้อมไหมคะเสียงทีมงานไม่พร้อมไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตูนเล่าแทนละกันนะคะ
1: มา
2: แล้ว
1: เชิญครับเชิญครับ
4: อะไรฮะแม่เอาฟีดภาพไว้ทีมงาน
5: อันนี้เป็นกรงแรกแล้วกรงที่สองถัดไปข้างในที่เขาขังแม่ไว้ค่ะ
4: ที่แม่เรียกว่ากรงหมาใช่ไหม
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: แม่อยู่กรงนี้นะ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: แม่ทำตำหนิไว้ด้วยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: แม่มาบอกนะกรงนี้คือกรงที่แม่อยู่ห้องเล็กๆแค่นี้เนี่ยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ที่แม่บอกกรงหมา
5: อยู่ในกรงนี้ประมาณ11เดือน
6: เกือบปีครับ
4: ไม่มีห้องน้ำในนี
5: ้ไม่มีมีแต่ถังผงซักฟอก
4: ให้ขับถ่ายในถังผงซักฟอกเอากลิ่นเกินก็
5: อยู่ในนั้นเลย
6: แล้วนอนมีฟูกมีอะไรให้ไหมครับ
5: มีเตียงที่เป็นสนิมอยู่แล้วก็มีที่นอนอยู่ในนั้นน่ะ
1: แม่ก็นอนนี่อันนี้ป่ะ
4: นี่เลย
5: ใช่ค่ะ
1: นี่ถังขี้ใช่ไหมแม่
5: ใช่ค่ะเขาก็จะม
4: ีทิชชู่ให้ไหม
5: กระดาษทิชชู่ให้หนึ่งม้วนใช้ประมาณ3วัน
4: โอ้โห
5: 3วันจะแจกครั้งนึง
6: 3วันให้แจกครั้งเดียว
4: จากเจ้าของโรงงานนะพี
1: ่แม่ดึกดึกมีเจ้าหน้าที่เขาเฝ้าไหมครับขอโทษนะแม่นะนี่แม่ทำไว้ป่ะ
5: ใช่ค่ะ
1: นี่แม่ทำไว้นะ
5: ใช่ค่ะแม่ทำไว้
1: ท
4: ำเพื่อยืนยันว่าแม่อยู่ที่นี่จริงถูกขังไว้ที่นี่
5: ใช่ค่ะเพราะว่าพอร
1: ู้ของเราใช่ไหม
5: พอรู้ข่าวพอทราบว่าญาติจะมารับอ่ะแม่ก็เลยทำตำหนิไว้เพื่อให้เป็นหลักฐานว่าแม่ได้โดนขังเพราะว่าแม่คิดว่าเขาจะต้องปฏิเสธแบบ
4: แม
5: ่ค่ะเมื่อก่อนแม่ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆแม่ก็โดนตีโดนอดข้าวโดนลงโทษอะไรเงี้ย
1: ครับ
5: พอได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วอ่ะแม่ก็ถึงรู้ว่าในทุกๆครั้งที่ลูกสาวติดต่อทนายจะไปตามหาหรือติดต่อคนมาตามหาน้องสาวกับลูกสาวพยายามจะติดต่อไปเขาก็มาลงโทษแม่ทุกครั้งแม่เพิ่งรู้ว่าที่อยู่ๆแม่โดนลงโทษโดนอดข้าวโดนตีอะไรเงี้ยก็
4: เพราะ
5: สาเหต
4: ุ
5: ที่ว่ามีคนติดต่อมา
2: คือมันไม่ใช่แค่เป็นห้องขังอะแต่ว่าถูกทรมานด้วยนะคะถูกให้อดข้าวถูกตีแล้วสิ่งหนึ่งที่จะยืนยันว่าคุณแม่พัดเธอไม่ได้ป่วยคือเธอเอาปากกาทำตำหนิไว้จุดเมื่อกี้ค
1: ่
2: ะ
1: ให้รู้ว่าเคยอยู่ห้องนี้นะ
2: เพราะเธอบอกว่าเธอรู้เลยว่าเมื่อวันที่ได้ออกไปเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับหรอกฉะนั้นทำตำหนิไว้เลยเพื่อจะได้ยืนยันได้ว่าเธอเคยอยู่ตรงนี้มาแล้วจริงๆมาฟังคือก่อนจะไปถึงลูกเนาะว่าทำไมลูกพามาที่นี
1: ่
2: ป้าแมวก่อนเจ้าของโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมค่ะยืนยันว่าทุกอย่างที่ทำอ่ะพี่ไก
1: ่
2: ทำเพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างสุขสบาย
1: บ้าแล้ว
2: ป้าแมวใช้คำนี้จริงๆค่ะอ่ะอธิบายเรื่องเตียงลูกกรงก่อนเลยนะคะตะแกรงปิ้งปลาเนี่ยอย่างนึงนะเมื่อวานเนี้ยที่ผู้สื่อข่าวไปตอนเย็นคนนอนเต็มเลยวันนี้ไปไม่มีภาพนี้แล้วค่ะพี่ไก
1: ่หายไปหมด
2: คนที่นอนอยู่ในตะแกรงเนี้ยหายไปหมดแล้วป้าแม่อธิบายว่าไงรู้ไหมคะอ๋อก็เพราะว่าเราไม่ได้ให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาคือจะเข้ามาเป็นช่วงเราอะเข้ามาแค่ให้เขาอยู่ตรงนี้พักนึงแล้วเดี๋ยวก็จะต้องให้เขาขึ้นมานั่งเสร็จจะต้องพาเขาไปอาบน้ำป้อนข้าวพาเขาเดินพาเขาสวดมนต์พาเขาออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วจะเป็นแผลกดทับนักข่าวถามย้ำว่าทำแบบนี้ทำไ
1: ม
2: ทำไมต้องทำขนาดนี้ป้าแมวบอกว่าอุ้ยถ้าไม่ทำเขาตกเตียงได้นะนักข่าวก็พยายามแย้งเอาเตียงแบบโรงพยาบาลสิที่มันมีที่กั้นด้านข้างยกขึ้นอ่ะไม่ต้องไปติดตะแกรงครอบแบบนี้ป้าแมวบอกว่าคนไข้ปีนลงมาเลยค่ะเขาปีนไม่หยุดญาติถึงดูแลไม่ได้ไงแล้วก็อธิบายนะคะบอกว่าคนไข้บางคนเนี่ยดึงสายอาหารบ้างดึงผ้าที่ผูกมือเวลาเขารัดมือไว้กับเตียงอ่ะเราอะก็ไม่อยากจะผูกมือเขาตลอดเขาดึงจนมือเขาบวมเลยเราอะอยากจะให้เขาอยู่อย่างสุขสบายนี่นะป้าแมวบอกตัวเองเนี่ยถึงขั้นบินไปกวางโจวที่เมืองจีนไปดูว่ามีนวัตกรรมอะไรไหมที่จะมาดูแลเตียงอย่างเงี้ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยคิดเองค่ะนี่คือคิดเตียงขึ้นมาเองทำกันขึ้นมาเองในโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมอยากให้เขาหนึ่งไม่ต้องผูกมือสองคือได้พลิกตัวบอกนี่นะเขาอยู่ตรงนี้เขาสุขสบายนะเขาพลิกตัวกันได้เลยเขาอยากพลิกซ้ายพลิกขวาตามสบายของเขาลองฟังดูแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค
0: นไข้เราจะเอามานั่งอย่างที่เห็นเราไม่ได้คนไข้นอนติดเตียงอยู่ตลอดเวลาทั้งวันมันมีแผลกดทับได้เพราะฉะนั้นคนไข้ทุกเช้าอาบน้ำท่าเราก็ต้องมานั่งต้องป้อนข้าวต้องฟีดอาหารต้องนวดขาต้องพาเดินต้องสวดมนต์ต้องออกกำลังกายทำเท่าที่ทำได้แต่ถ้าในกรณีที่ว่าดึงจนกระทั่งมือบวมแล้วเนี่ยพี่จะทำยังไงกับมือที่บวมเต่งอย่างเงี้ยเพราะคนไข้ไม่ได้หยุดดึงตลอดพาไปหาหมอหมอก็ให้ยาก็กลับมาอีกแหละเราจะให้นอนที่บนเตียงนั่นแหละให้เขาได้ผ่อนคลายแล้วถ้าเราไม่ทำเขาตกเตียงค่ะ
7: เตียงในโรงพยาบาลที่มียก
0: โอ้ปีนลงมาเลยค่ะเขาจะปีนไม่ยืดหยุดเลยทั้งวี่ทั้งวันญาติถึงดูไม่ได้ไงแล้วค่อยตกเตียงล่ะซึ่งถามว่าพี่ทำตรงนั้นเพื่ออะไรอยากให้คนไข้ได้พลิกตัวเองนะเขาก็พลิกมาพลิกไปพลิกไปพลิกมาอะไรของเขาเนี่ยแล้วว่าเราก็จะนวดมือให้ทุก2ชั่วโมงนะและนี่เป็นอย่างนี้ลักษณะที่พี่ทําก็คือทําเพื่อจะผ่อนคลายให้มือเขาเนี่ยได้ไม่บวมเพิ่มขึ้นน่ะ
7: มีญาติเคยเข้าไปดูมั้ย
0: เคยค่ะคือจริงๆแล้วเราให้เข้าเพราะเราต้องสื่อสารกับเขาว่าเราทําอะไรถ้าเขารับได้การที่เนี่ยเขามีอย่างเงี้ยนะเป็นแผลกดทับนู่นนี่มาเนี่ยพี่ต้องอธิบายได้พี่ถ่ายรูปส่งญาติทุกวันพี่บินไปกวางโจวเลยนะไปหาซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องให้คนไข้หายเร็วขึ้นนะไอตัวหัดเดินแม้แต่ไอเตียงพวกนี้พี่ก็ไปพยายามหาดูว่าเดี๋ยวนี้เขามีวัตกรรมอะไรออกมาหรือเปล่าวะมันอาจจะมีเตียงอะไรที่แบบนะนอนแล้วมันดีกับคนไข้ปรากฏมันไม่มีพี่ไปที่กวางโจวเลย คือจริงๆพี่ก็คิดเองว่าพี่อยากจะทำยังไงนะคนไข้ถึงจะได้พลิกตัวได้แบบสบายตัวขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ามารอเจ้าหน้าที่พลิกตัวถามว่าการพลิกตัวมาตรฐานก็คือ2ชั่วโมงครั้งคือเป็นของตัวพี่เองที่อยากจะทำว่ายังไงที่จะต้องไปเรสเทนคนไข้ไม่ต้องไปมัดหน้าอกไปมัดมือเขาบ้างมุ่งไปที่ความสุขสบายของคนไข้ขึ้นนะแต่อาจจะมองขาดสายตาหน่อยก็คือเขาได้พลิกตัวไงไม่ต้องผูกโดนมัดมือตลอด
7: มีทั้งหมด
0: กันตกเตียง6เตียงได้ไหมพี่ให้พนักงานพี่ทำว่าพี่อยากทำแบบนี้นะพี่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะจะไม่ใช่คนไข้ฟีดอาหารทีเดียวนะเป็นช่วงที่ว่าเราเปลี่ยนสายแล้วว่าเขาดึงไปแล้วแต่มือบวมเราอาจจะต้องเอาเขาไปพักตรงนั้นบ้างเดี๋ยวมือต่อไปจำเป็นต้องใส่สายก็ต้องเอากลับมานั่งผูกใหม่อีกนะเพื่อจะเตรียมฟีดมื้อต่อไปเนี่ยไปเป็นการแบบผ่อนคลายอ่ะเราฟีดอาหารทุก4ชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อย4ชั่วโมงที่เราไม่ได้ผูกเนี่ยเขาก็ยังได้นั่นนะแล้วพี่ก็เอาหมอนรองหนวดมือมือตั้งขึ้นอ่ะพอบ่ายๆอ่ะยุบลงอย่างเงี้ยแต่พอบ่ายเอาได้เวลาฟีดอาหารอีกแล้วต้องใส่สายอีกก็ต้องเอามานั่งอย่างที่น้องเห็นผูกอีกเหมือนเดิมอีกเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ย
2: พูดแล้วฟังดูดีขึ้นมาเลยค่ะ มีหลักการทุกอย่างพี่ทำตามตำราทุกอย่าง
1: พี่บินไปถึงอะไรนะกวางเจาเลยนะ
2: เขาไม่มีนะ
1: นวัตกรรมไม่มีเลย
2: เราก็เลยมาทำเองแบบนี้ทำให้คนไข้สุขสบายส่วนข้อกล่าวหาว่าที่นี่ยัดยาให้คนไข้ที่เข้ามายาจิตเวชบ้างยานอนหลับบ้างคือนักข่าวก็ถามเรื่องยาแต่ไม่ได้ถามตรงๆนะคะถามว่าเรื่องยาล่ะคนไข้เขามียามาเองไหม

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: ที่เสพยามานานเขาก็จะอยากจะปีนกำแพงอะไรออกไปคนแถวนี้เขาก็กลัวพวกนี้กันหมดก็ต้องป้องกันไม่ให้ออกไปส่วนประเด็นที่สบส.บอกว่าขออนุญาตดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงเอาผู้ป่วยจิตเวชมาดูแลได้ยังไงนั่นมันเรื่องของสถานพยาบาลป้าแมวบอกว่าเอาเรารับเพราะเขาเป็นอัลไซเมอร์ไงแต่ถ้าสบส.มองว่าต้องปรับปรุงก็พร้อมทำตามผู้ใหญ่บอก
3: บางทียาคนไข้มันจะหมดไม่พร้อมกันอย่างกรณีอยาเหลือประมาณ7วันเราจะแจ้งญาติแล้วนะถ้าญาติบางคนเนี่ยโอ้โหฝ่ายจะไปเอายาได้นานมากเรามีไลน์กับญาติยาเหลือ7วันนะคะนั้นญาติแปลว่าต้องเตรียมตัวไปเอายาแล้วก็ใส่กล่องส่งมาให้เราจะได้กินต่อเนื่องนะในบางรายเวลาไปหาหมออาจจะขอเห็นคนไข้ถ่ายเป็นวิดีโอคนก็เอาคนไข้มานั่งเงี้ยเอามานั่งให้หมอได้พูดคุยกับคนไข้เพราะไม่ต้องเอาคนไข้ไปการที่เอาคนไข้ไปญาติต้องเสียเงินนะเช่ารถไปเอาเจ้าหน้าที่ไปเอาไปบางทีก็ไปเตะถี่ประตูรถวิ่งออกไปกลางถนนซึ่งมันเป็นอันตรายแล้วเราไปเพิ่มงานให้โรงพยาบาลต้นสังกัดเขาไงมาร่วมเรื่องแล้วนะเนื่องจากเรารับคนไข้แบบข้างในนู้นแล้วเนาะการที่คนไข้หนีออกไปได้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีในเมื่อพ่อแม่ญาติเขาเอามาฝากพี่เขาต้องมั่นใจว่าพี่จะดูแลได้พี่ก็ต้องมีมาตรการในการที่จะดูแลเขาให้ดีมันอาจจะขัดต่อสายตาคนภายนอกแต่ถ้าน้องได้ทำข่าวเกี่ยวกับคนไข้พวกนี้นะพวกที่เขามีอาการทางยาเนี่ยเราจะปล่อยให้เขาปีนไปบ้านนู้นเหรอพวกคนกลัวเขาหมดถามว่ามีไอ้คนที่ติดยาเดินผ่านบ้านเราปกติไหมล่ะเราไม่ปกติแล้วกลัวลูกหลานเราต้องเรียกเข้าบ้านหมดใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่พี่ทำเพื่อไม่ให้เขาออกไปข้างนอกได้นั้นมันไม่ได้การคนแก่จะไปมีแรงปีนอะไรล่ะเรากันพวกอย่างนั้นเกิดเขาวันหนึ่งเขาวิบขึ้นมาอุ้ยอยากจะเสพยาต้องกลับไปเพราะยาเสพติดมันไม่ได้ยาเลิกง่าย
4: ที่ประเทศสถานพยาบาลในเรื่องของผู้ป่วยจิตเวช
3: คือเรารับเนื่องจากว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์และผู้สูงอายุมีความบกพร่องทางเนี้ยแต่ถ้าเดี๋ยวว่าจะต้องท่านว่าให้ปรับปรุงก็เราก็คงจะต้องเป็นคนไข้ที่สมมุติเราไม่รับคนไข้พวกก้าวร้าวรุนแรงหรือนั้นไม่ต้องไปโรงพยาบาลแหละแต่ถ้าที่รับทุกวันนี้ก็คือคนไข้กินยาแล้วมานะต้องกินยาต่อ
5: คือรับมาแต่เราไม่ได้มีขอใบอนุญาตตรงส่วนนี้ถูกต้องไหมครับ
3: ก็คือตอนนี้พี่ยังเป็นผู้ป่วยพิงอยู่
5: จะต้องปรับปรุงในส่วนไหนบ้าง
3: เดี๋ยวดูให้ทางผู้ใหญ่เขาดูว่าพี่จะปรับปรุงยังไงพี่ก็จะทำตามนั่นแหละก็เดี๋ยวเขาจะสั่งให้เราปรับอะไรแล้วก็ปรับตามนั่นแหละเพื่อมันถูกต้องนั่นแหละ
2: ปรากฏว่ามีลูกชายของป้าแมวค่ะชื่อคุณเจนะคะมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยบอกว่าตัวเองเป็นทีมผู้บริหารรุ่นสืบทอดบอกดีกรีมาด้วยนะคะพี่ไก่ว่าได้ร่ำเรียนมาจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ในสาขา Health Science หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพอยากจะชี้แจงสังคมเพิ่มเติม
6: บอก
2: ว่าพร้อมรับทุกคำวิจารณ์คำตำหนิจะจากประชาชนสังคมหรือสบส.พร้อมจะปรับปรุงเดี๋ยวจะทำให้ดีกว่านี้แต่ยอมรับนะคะว่าหลังเป็นข่าวล่าสุดมีญาติขอรับผู้ป่วยออกไป5รายซึ่งก็เคารพการตัดสินใจแต่หลายคนยังเอาใจช่วยพวกเราอยู
7: ่อ๋อถ้าเป็นในแบ็คกราวด์ในเรื่องการศึกษานะครับผมไปเรียนที่นิวซีแลนด์ก็มหาลัยโอ๊คแลนด์เรียน Health Science นะครับวิทยาศาสตร์สุขภาพก็คิดว่าอยากจะชี้แจงกับสังคมเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของเป็นประเด็นหลักเลยสภาพแวดล้อมภายในนวัตกรรมนะที่ไม่เหมือนใครเลยเราควรจะทำเตียงครอบเราควรจะมีกรงนี่ได้อธิบายไปแล้วแต่ในเชิงของการที่เรามาปรับใช้จริงประยุกต์ใช้จริงเนี่ยอันนี้ก็ยอมรับว่าอันนี้เป็นการออกแบบเองซึ่งในมุมมองทางการแพทย์เนี่ยผมก็จะมีหลักการก็คือ evidence based ทำตามหลักฐานที่เขามีกันอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้จากตรงนี้นะในเหตุการณ์ทั้งในเรื่องของการประเมินคนไข้ด้วยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะถูกตอนนี้ทุกคนหันมาสนใจในเรื่องกงเรื่องอะไรนี้กันเป็นหลักแต่ผมเองก็อยากจะแสดงความรับผิดรับทั้งผิดรับทั้งชอบว่าจริงๆต้นตอของที่เรามากันวันนี้มันเริ่มจากการที่ทางผมเองเนี่ยก็บกพร่องในเรื่องของการประเมินตัวคนไข้ประเมินในการเก็บข้อมูลเวชระเบียนนะครับทุกอย่างที่สบส.แนะนำทุกอย่างที่สังคมมองว่าเฮ้ยกรงเนี่ยมันต้องหน้าตาอย่างนี้หรือในจุดประสงค์ของกรงเนี่ยคือป้องกันความอันตราย แต่ทีนี้ในเรื่องของหน้าตาที่มันทำให้ใจสบายของคนไข้เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็ความมั่นใจของญาติและทุกคนที่ดูเนี่ยก็จะเก็บไปเป็นโจทย์เหมือนกันครับว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะมีแบ่งบริเวณและอย่างปลอดภัยและยังดูดีถ้าเป็นล่าสุดจากหลังจากเมื่อวานเลยนะครับก็มี5รายสามรายนี่เขาก็เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วเราก็เคารพนะครับในการตัดสินใจของพวกเขานะครับก็ยังรู้สึกขอบคุณทางญาติที่ถึงแม้ว่าเขาจะพาออกไปเนี่ยในความรู้สึกที่เราคุยกันเองจริงๆอ่ะมันก็ยังไปในทิศทางที่เขาก็ยังเอาใจช่วยเรา
2: โอ้ยังมีคนเอาใจช่วยด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็ตั้งใจจะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขค่ะคือจะเปิดต่อคุณผู้ชมแต่อ่ะท่านอธิบดีกรมสบส.หรือสนับสนุนบริการสุขภาพนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรค่ะประชุมเสร็จเมื่อสักครู่นี้ท่านออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวขอดูให้ชัดอีกทีถ้าผิดกฎหมายเพิกถอนใบอนุญาตนะคะแต่ถ้าผิดเพียงแค่ระดับที่เป็นระเบียบเนี่ยก็จะสั่งให้ปรับปรุงถ้าปรับปรุงได้เปิดต่อได้ค่ะถ้าปรับปรุงไม่ได้ถึงจะพักใบอนุญาตคือประเด็นมันอย่างนี้ค่ะท่านอธิบดีบอกว่าที่นี่เนี่ยขอเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะสามารถดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตระดับไม่เกินสีเขียวถ้าเกินต้องส่งต่อสถานพยาบาลหรือสถานบำบัดนะคะแต่ที่นี่เนี่ยมาอ้างว่าทำเตียงติดกรงเพราะเหตุผลแบบนั้นแบบนี้มันไม่ได้ไงถ้าผู้ป่วยที่คุณดูแลมีลักษณะเอะอะอาละวาดถือว่าเกินขอบเขตที่คุณจะดูแลได้คุณต้องส่งสถานพยาบาลเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามีผู้ป่วยลงทะเบียนอยู่เนี่ยปัจจุบัน100รายเป็นผู้ป่วยจิตเวช92รายเยอะขนาดนี้มันสถานพยาบาลชัดๆแต่ท่านอธิบดีบอกว่าเดี๋ยวขอดูข้อกฎหมายให้ชัดแล้วจะสรุปอีกทีนะคะเดี๋ยวเรารอความคืบหน้าในส่วนนี้ต่อไปพักกันครู่นึงช่วงหน้ากลับมาเป็นเรื่องลูกชายและลูกสาวค่ะ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินทร์โทร1507
10: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
4: ประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
9: อาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
10: ่เรื่องนี้ต้องยอมรับว่าทรมานใจคนดูพอสมควรเลยนะครับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ทำให้คุณแม่ณภัทรถูกส่งตัวไปอยู่ที่ศูนย์นรกที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ในรายการโหนกระแสมากันทั้งครอบครัวเลยครับคุณผู้ชมฝั่งคุณแม่ต้องยอมรับว่าคุณแม่ณภัทรเนี่ยร้องไห้แทบจะตลอดทั้งรายการเลยโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ตอนที่ไปอยู่ที่ศูนย์นรกแห่งนั้นที่คุณผู้ชมเห็นที่หน้าจอนี่คือคุณเบนซ์ลูกชายนะครับเป็นลูกชายคนโตครับฝั่งของคุณเบนซ์เนี่ยมาพร้อมกับคนข้างๆก็คือคุณกุ้งฝอยภรรยาด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชายที่อยู่ด้านหลังคือน้องชายของคุณกุ้งฝอยนะครับก็เป็นผู้จัดการโรงงานฝั่งของคุณแม่เนี่ยมาพร้อมกับลูกสาวก็คือคุณบีมครับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ขออนุญาตนำเสนอด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะมันเริ่มด้วยความรุนแรงในครอบครัวครับ
11: ค
10: ือมันเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างคุณแม่กับลูกสาวนะครับในช่วงของรายการเนี่ยคุณเบนซ์เนี่ยอธิบายบอกว่าซึ่งเป็นลูกชายนะครับคุณเบนซ์บอกว่าลูกสาวก็คือคุณบีมต้องการที่จะให้ส่งคุณแม่ไปรักษาอาการทางจิตแล้วก็อธิบายทั้งหมดเลยครับว่ามันเกิดความรุนแรงอะไรมาบ้างไล่เลียงจนที่สุดคุณเบนซ์บอกว่าบีมลูกสาวเนี่ยเขียนจดหมายเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านแล้วต้องการที่จะเอาจดหมายฉบับนั้นพาแม่ไปหาหมอปรากฏว่าช่วงนั้นเองคุณบีมน้องสาวโต้กลับทันทีบอกไม่จริงพี่ชายพูดโกหกเข้าใจว่าพี่ชายจะพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลมโนรมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชายจะเอาแม่ไปขังคุณเบนซ์ก็สวนทันทีบอกว่าไม่จริงบีมรู้อยู่แล้วว่าสถานที่ที่จะพาไปไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแต่จะพาไปที่กาญจนบุรีมันก็มีหลักฐานมีทั้งการคุยกันบอกเล่าเหตุการณ์บอกสถานที่บีมรู้อยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าจะส่งแม่ไปที่นั่นคุณเอกสายใหม่ก็หันมาถามทันทีโรงพยาบาลในกรุงเทพมีมากมายเลยนะโรงพยาบาลเกี่ยวกับจิตเวชก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องพาไปที่ศูนย์แห่งนี้คุณเบนซ์ก็อธิบายว่าก็ทางศูนย์เนี่ยเขาส่งภาพโปรโมทมาดูดีมากเลยในรายการก็มีการอินเสิร์ตภาพนะฮะถ้าทีมงานจะอินเสิร์ตขึ้นมาก็ได้ มีทั้งลานโล่งแจ้งทำกิจกรรมมีทั้งส่วนนั้นส่วนนี้ซึ่งคิดว่าแม่ไปอยู่แล้วจะสบายไม่คิดและไม่รู้เลยว่าภาพมันจะออกมาเป็นแบบนั้นมันจะมีกรงขังแบบนั้นไม่เคยรู้เลยและมาถึงช่วงที่สะเทือนใจที่สุดช่วงหนึ่งของรายการนะครับคุณแม่บอกว่าก็ลูกอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่วันแรกวันแรกที่คุณแม่พูดถึงก็คือมีรถมาแจกมาจอดแอบอยู่ที่รั้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สองคนเข้ามาอุ้มปิดปากแม่ต่อยท้องแม่แม่พยายามร้องขอความช่วยเหลืออยู่ที่ท้ายรถเขาก็ผลักแม่ขึ้นไปบนรถตอนนั้นบอกกับแม่บอกว่าอย่าร้องนะแล้วก็ต่อยท้องแม่ทีนึงจับแม่ใส่กุญแจมือตอนนั้นลูกชายลูกสาวก็อยู่ในเหตุการณ์คุณแม่บอกว่าอ่ะพอคุณแม่เล่าคุณเบนลูกชายก็บอกว่าไม่เห็นอยู่อีกส่วนนึงไม่เห็นว่ามีการต่อยหรือมีการทารุณแบบนั้นคุณแม่บอกว่าพอไปถึงจุดนึงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรถตอนนั้นแม่หันไปถามพนักงานว่านี่ลูกชายจ้างคุณมาพาแม่ไปฆ่าใช่ไหมเขาหันมาตอบแม่ว่าไม่ถึงตายหรอกแม
11: ่ที่โปรโมทหรืออะไรสิ่งที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยมันไม่ใช่
12: มันรู้ล้ากว่านี
11: ้เนี่ยครับลองดู
13: อันที่เปิดมาอย่างนี้เหรอ
11: เนี่ยครับสถานที่ที่เนี่ยครับเนี่ยที่สิ่งที่เขาส่งมาให้ผมเขาเขียนว่าศูนย์ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้สูงอายุรูปที่ผมเห็นก็คืออย่าง
13: น
11: ี้ครับเพราะว่าตอนที่ผมพาคุณแม่ไปเนี่ยผม
13: เลือกอันนี้แม่ปะ
11: ผมเลือกใช่ใช่ที่เขาส่งมาก็คือสถานที่ที่เขาส่งในรูปเนี่ยผม
14: ไม่มีกง
11: ไม่มีคือ
13: มันเป็นแบบนี
11: ้รูปลักษณ์ที่เขาส่งมาเนี่ยเป็น
13: แต่มันไม่ใช่โรงพยาบาลใช่ไหมครับ
11: มันไม่มันเป็นศูนย์ที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล้วเขามีหมอครับ
13: และสองคนที่ไปจับแม่คือใครฮะ
11: ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของที่
13: เขา
11: ที่เขาเขียนไว้เนี่ยครับ
13: มันปล่อยท้องแม่ด้วยใช่ไหม
11: มันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะผมกับบีมก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็เห็นด้วยครับผมว่าไม่ได้มี
15: เขาต่อยเพราะว่ารถน่ะมันจอดอยู่แอบอยู่หลังรูหลังหน้ารั้วบ้านนะฮะบ้านจะมีรั้วแล้วเขาก็จอดตอนที่เขาอุ้มหิ้วไปเขาปิดปากแล้วพอตอนที่เขาต่อยเนี่ยหมายถึงว่าเขาเปิดท้ายรถแล้วเขาก็จะพาแม่เข้าไปท้ายรถพอเขาวางแม่ลงปุ๊บมือที่ปิดปากเขาก็เอามาแล้ว
13: เขาปิดปากคุณแม่เพื่ออะไรกลัวตะโกนร้องให้ช่วยเหลือ
15: ใช่ค่ะ
13: คือชั่วมาก
15: พ่อเขาก็เลยผลักขึ้นรถแล้วก็ต่อยแม่บอกว่าให้เงียบ
13: เขาพูดกับแม่ว่าไง
15: หยุดให้เงียบอย่าร้องแล้วก็ต่อยพ่วมาแล้วก็จับแม่ดันลงไปที่เปรเล็กๆในนั้นน่ะแล้วก็เอากุญแจมือของมือแม่ล็อกมาจับแม่ทำไมอะไรแม่ก็อธิบายแล้วบอกเนี่ยมันผิดกฎหมายนะอะไรประมาณนั้นน่ะเขาก็ต่อยอีกต่อยให้เงียบ
11: ไม
15: ่แล้วระหว่างทางน่ะพนักงานสองคนนั้นน่ะแม่ก็พูดบอกว่าเพราะว่าแม่เห็นเขาโทรศัพท์แล้วไปเปลี่ยนรถที่ปั๊มปตท.ใช่ไหมฮะแม่ก็เลยถามเขาว่าลูกหายจ้างคนมาจ้างคุณมาพาพี่ไปฆ่าใช่ไห
13: ม
15: แม่ถามแบบนั้นเขาก็บอกว่าไม่ถึงตายหรอก
13: แม่ไปอยู่นั้น2ปีครึ่งผม
10: 2ปีครึ่งนะฮะที่คุณแม่อยู่ที่ศูนย์คุณเอกสายใหม่เนี่ยตั้งคำถามไปถึงคุณเบนซ์เลยว่าไม่เคยไปเยี่ย
15: ม
10: หรือไปดูสักหน่อยเลยเหร
15: อ
10: ถ้าจะอ้างว่าไม่รู้เนี่ยคุณเบนซ์ก็ตอบว่าก็ไปแต่ไม่ได้เห็นไม่ได้เจอคุณแม่แล้วก็ได้รับรายงานจากศูนย์ก็เป็นภาพที่ดูดีมาตลอดช่วงหนึ่งคุณเบนซ์ก้มหน้าร้องไห้

0: กลายเป็นเบนซ์สามีบอกว่าไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วคือคุณเบนซ์ก็อธิบายครับบอกว่าสาเหตุที่ต้องบอกไปแบบนั้นรวมถึงบอกคนอื่นๆด้วยนะว่าแม่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เพราะส่วนหนึ่งก็ไม่อยากให้คนรับรู้ว่าแม่ไปโรงพยาบาลจิตเวชและถ้าพูดถึงภรรยาครอบครัวภรรยาเขาอบอุ่นแต่ครอบครัวผมเป็นครอบครัวแตกแยกผมไม่อยากให้ฝั่งภรรยามารับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวผมช่วงนั้นคุณแม่ยกมือไหว้ขอโทษลูกขอโทษที่แม่ทำให้ครอบครัวเราแตกแยก
1: แล้วเขาบอกคุณว่าไงเบนซ์อะ
2: ไปญี่ปุ่นไงคะ
1: อ้าวเหี้ยแล้ว
3: หนักเลยอ้าวตกลงหมอก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ไปส่งไว้ที่นี่ใช่ไหมครับ
2: ไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะทันทีที่กูไปรู้กูไปพยายามโทรหาคุณแม่หลายรอบมากอยากรู้ว่าคุณแม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ไปโทรหาคุณแม่2วันเต็มๆโทรหาคุณแม่ไม่ติดโทรหาน้องบีมโทรถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูไปไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันมีเหตุการณ์แบบเนี้ย
3: อ้าวแล้วบีมบอกไหมว่าพาไปที่ที่ไหน
2: บีมไม่เคยบอกบีมเคยคุยกันก่อนที่บีมจะไปญี่ปุ่นบีมบอกว่าพี่กุ้งอย่ารู้เลยแล้วขามเบนก็บอกว่ากูไปอย่ารู้เลย
3: ว่าแม่ไปไหนใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะกูไปก็เลยค่ะ
1: ทำไมไม่บอกเมีย
4: คือครอบครัวครับฝั่งเขาเนี่ยครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นส่วนฝั่งผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับครอบครัวก็เป็นครอบครัวแตกแยกผมไม่อยากจะให้เขามารับรู้อะไรแบบนี้ครับผม
5: คุณเบนซ์แต่แม่คุณน่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงคุณมา2คนนะ
4: ใช่ครับผมไม
5: ่แม่คุณไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกแตกแยกอะไรเลยนะทำไมคุณถึงไปมีความรู้สึกว่าครอบครัวคุณแตกแยกล่ะ
4: หมายถึงแค่
6: ถ้าเบนซ์รู้สึกแบบนั้นแม่ขอโทษ
4: ผมไม่อยากให
3: ้คุยไม่ถึงขนาดนั้นคุณแม่
5: กลายเป็นแม่ผิดไปอีก
4: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับหมายถึงผมไม่อยากให้ใครแบบมารู้เรื่องราวพวกนี้ครับผม
7: หนูไหว้แหละไหว้แหละกุ้งไหว้แหละพี่เบนซ์พอเลิกทำบาปที่ตรงเนี้ยแม่สร้างมากับมือเป็นที่กองขยะหนูอยู่กับแม่แม่หน้าดำแม่ลงพื้นที่
2: ไปก็ไม่เอา
7: พอเถอะคืนแม่เถอะทุกวันนี้แม่ต้องไปปอกทุเรียนขายมือพังมือพองหนูเห็นไห
2: มไม่พี่
7: สงสารคุณแม่ไหมมาขนาดนี้แล้วพี่กุ้งมีคลินิกพี่กุ้งจะกลัวอะไรคะ
2: น้องจะมาบอกว่าพี่มีอะไร
7: พี่กุ้งไม่รู้หรอพี่กุ้งรู้เรื่องเซฟเลย
1: อ
7: ยู่ในบ้านนอนด้วยกันไม่รู้จริง
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ก็
7: สงสารแม่ไหม
2: อย่างที่บอกก็คือไม่พี่ไม่เอาอะไรก็ได
1: ้ผมพอคุณพอคุณพอคุณพอ
0: ประเด็นสำคัญของในรายการวันนี้คือการที่คุณแม่ต้องการทวงโรงงานคืนจากฝั่งครอบครัวของลูกชายนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะได้กลับมาพูดเรื่องนี้เมื่อสักครู่จะเห็นว่าคุณบีมน้องสาวเนี่ยพยายามจะบอกว่าเลิกเหอะเลิกทำบาปได้แล้วแต่จริงๆวันนี้ในรายการมีช่วงนึงที่คุณเอกสายไหมก็พูดแรงเช่นกันบอกว่าที่ลูกสาวออกมาตามหาแม่ทุกวันนี้ก็เพราะเงินหมดไม่ใช่หรอ2ปีไม่เคยตามหาแม่เลยแต่เงินหมดถึงออกตามหาแม่ถูกไหมเงียบกริบเลยนะครับในรายการแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าช่วงของออนไลน์ครับบทสรุปคุณเบนซ์ลุกขึ้
6: น
0: ร้องไห้แล้วก้มกราบคุณแม่เดี๋ยวสักครู่กลับมา มาดูบทสรุปเรื่องนี้กันครับ
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
8: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
9: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือ

0: พลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
1: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future of City
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
6: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
7: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
8: กุ้งฝอยต้องการจะเอาโรงงานของคุณแม่เนี่ยเข้ามาทำในส่วนของธุรกิจของตัวเองไปจดทะเบียนบริษัทของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยต้องการจะเซ้งคุณกุ้งฝอยเน้นหลายครั้งว่านี่คือการเซ้งนะเซ้งโรงงานของคุณแม่โดยการคุยผ่านเบนซ์ทีนี้ในรายการทุกคนเรียกร้องหาเอกสารไหนล่ะเอกสารที่บอกว่าเป็นการเซ้งเพราะคุณแม่ยืนยันว่ามันคือการเช่าม
9: ันต้องมีเอกสารสัญญาอะไรกันบ้าง
8: คุณกุ้งฝอยบอกว่าไม่มีเอกสารเพราะเป็นการคุยผ่านเบนซ์เบนซ์เขายืนยันมาทางกุ้งฝอยแล้วว่ามันคือการเซ้งคุณกุ้งฝอยก็เข้าใจมาตลอดว่าไอ้การจ่ายรายเดือนมันคือการเซ้งคุณแม่ก็อธิบายในมุมของคุณแม่ว่าจุดเริ่มต้นมันมีอย่างนี้แม่เนี่ยชวนเบนซ์มาทำโรงงานเพราะอยากให้ลูกชายมีงานทำตอนแรกเนี่ยที่ชวนเบนซ์มาก็ตกลงกันว่าอ่ะเดี๋ยวกำไรออกแบ่งกันคนละครึ่งปรากฏว่าลูกสะใภ้เขาก็คุยผ่านเบนซ์มาว่าเอาอย่างนี้ลูกสะใภ้เขาจะเช่าให้แม่อยู่เฉยๆเลยแล้วก็จ่ายเป็นค่าเช่าให้แม่เดือนละ 100,000 แม่ยืนยันมันไม่ใช่เซ้งแน่นอนเพราะโรงงานนี้แม่สร้างมากับมือแม่ไม่ให้เซ้งแต่ในเมื่อจะมาเช่าอ้าวงั้นแม่ให้เช่าก็ได้แต่สุดท้ายพอมันเป็นเรื่องของครอบครัวมากๆคุณผู้ชมครับบรรยากาศในรายการเนี่ยมันอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่ฮะปรากฏว่าน้องชายคุณกุ้งฝอยบอกเอาละยอมทุกอย่างแล้วคืนทุกอย่างให้แม่ก็ได้แต่เงินลงทุนบางส่วนขอให้มาไกลเกลี่ยกันได้ไหม
10: ธงของแม่คืออะไรแม่ต้องการอะไร
11: แม่ต้องการให้คืนกิจการแม่มาคืนโรงงาน
10: โอเคคืนได้ไหม
12: การทำธุรกิจของกุ้งฝอยกุ้งฝอยมีการลงทุนกุ้งฝอยจริงจังเรื่องในครอบครัวเขาอะค่ะเป็นเรื่องของครอบครัวแต่ธุรกิจอะค่ะมันไม่ได้ของเด็กเล่นนะคะพี่หนุ่มที่วันนี้จะมาขอคืนแล้ว เราทำถูกต้องทุกอย่าง
13: คุณแม่บอกทำไม่ไหวแล้วก็มาชวนให้ผมไปทำให้ผมมาไปบริหารแล้วคุณแม่เป็นฝ่ายขายอะไรแบบเนี้ยผมบอกขอค่าบริหารนะเดือนละแสนอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่บอกว่าไม่มีให้หรอกก็แบ่งกำไรกันครึ่งๆละกัน
10: คือบริษัทเป็นของคุณแต่โรงงานเนี่ยเป็นของใคร
14: เปิดละทัน
12: คือโรงงานเนี่ยค่ะกู้ฝอยเนี่ยทำการจ่ายค่าเซ็งให้กับคุณแม่ทัศน์เดือนละ100,000ค่ะก็คือ
10: มีสัญญาไหม
12: เป็นการที่สามีเขาคุยกับแม
11: ่ตอนแรกก็ตกลงกันว่าจะแบ่งกำไรแม่เพราะว่าแม่มีลูกค้าเก่าแล้วจะแบ่งกำไรกันคนละครึ่งพอเขาเข้ามาปุ๊บลูกสะใภ้ก็พอมาเห็นบอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขอเป็นเขาจะได้แบบทำอะไรได้เต็มที่เขาขอเป็นค่าเช่าดีกว่าแล้วก็ให้แม่อยู่เฉยๆแบบแม่ไม่ต้องทำอะไรก็คือจ่ายค่าเช่าโรงงานน่ะเดือนละ 100,000 บาท
14: โรงงานเป็นของคุณแม่แต่ว่าลูกสะใภ้มาขอเช่าโรงงานแม่ทำ
11: ใช่ค่ะ
14: ครับ
15: เช่าหรือว่าเซ็งคือคุณแม
11: ่เช่าค่ะเช่าค่ะ
12: เซ็งค่ะ
11: แม่ไม่มีทางที่จะให้เซ้งเพราะโรงงานตอนนั้นเป็น PBB Cosmetic
13: ก่อนที่คุณแม่จะไปเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ทำแล้วแล้วคุณแม่บอกว่าออกมาจะเอาคืน
14: คุณแม่จะเอาตัวโรงงานไงครับ
13: ก็คุณแม่ไม่ได้ทำแล้วไงครับ
14: ถ้าเขาไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำ PBB แต่โรงงานยังเป็นของคุณแม่อยู
12: ่มันมีการจ่ายค่าเซ้งไปจำนวนมากด้วยค่ะ
16: มันมีเอกสารหลักฐานด้วยถึง
12: มันมีสลิปอะค่ะแต่ว่าถ้าณวันเนี้ยการที่มันเคยเป็นค่าเซ็งแล้วจะมาบอกกู้ฝอยว่าที่ผ่านมากู้ฝอยจ่ายไปมันไม่ใช่ค่าเซ็งอย่างเงี้ยกู้ฝอยต้องรู้สึกยังไงคะพี่หนุ
11: ่
12: ม
11: ไม่ค่ะเป็นค่าเช่าลองไปดูค่ะเป็นค่าตอบแทนก็คือลูกบอกว่าเหมือนเป็นค่าเช่าโรงงานที่ให้แม่มาก
12: ู้ฝอยพอแล้วค่ะก็ในเมื่อคุณแม่เจออะไรมาหนักขนาดนี้แล้ววันนี้เราไม่ได้มาจะเอาอะไรเลยค่ะ
16: ถ้าเขารู้สึกเป็นของเขาคืนเข้าไปแล้วก็ไอ้ค่ารีโนเวทก็เรียกเขากลับคืนมา
12: ก็ทางกู้ฝอยก็ปะ
11: เป็นหยุด
12: ก็ยินดีปะทำตามที่พี่หนุ่มแนะนำอะค่ะก็เดี๋ยวเราเจรจาเรื่องคืนคุณแม่ในเราก็จะไก่เกียร์ในสิ่งที่เราจะต้องไปต่อค่ะ
17: แล้วปรากฏว่ามันก็จะมีบางช่วงในรายการที่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะโอ้โหโป๊ะหรือยังไงคือหนึ่งต้องย้ำว่าคุณกุ้งฝอยไม่รู้เลยว่าคุณแม่เนี่ยถูกส่งไปที่ศูนย์แล้วปรากฏว่าในรายการเนี่ยคือมันจะมีการพูดถึงเรื่องเงินที่ไปลงทุนทำรีโนเวทเนี่ยมันมากกว่า2ล้านมากกว่าเสือ3ล้านเลยและคุณเอกสายใหม่ก็บอกว่าเอ๊ะแต่มันจะมีช่วงเวลาที่คุณแม่ไปอยู่ในศูนย์เนี่ยมันมากกว่า2ปีนะตรงนั้นเนี่ยมันมีการจ่ายค่าเช่ามาคุณกุ้งฝอยก็บอกว่าจ่ายค่าเช่าตลอดค่าเช่าเนี่ยจ่ายให้คุณเบนซ์คุณแม่บอกไม่เคยได้เลย
18: เดือนละแสนนะคะ
17: ไม่เคยได้เลยคุณเอกสายใหม่ก็เลยบอกว่าแล้วเงินตรงนั้นน่ะมันไปไหนคุณเบนซ์ตอบว่าก็จ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินกับค่าดูแลคุณแม่ที่ศูนย์คุณเอกบอกแม่ไม่ได้จะไปลูกส่งไปเองแม่ไม่ได้จะไปปรากฏว่าไอ้สองปีกว่าไม่ได้ค่าเช่าเลยแล้วที่สุดคุณแม่ส่งมือถือให้พี่หนุ่มซึ่งในมือถือมันจะมีเบอร์ของเจ้าของที่ดินแล้วโทรหาเจ้าของที่ดินเหมือนโป๊ะอีกครับเจ้าของที่ดินบอกว่าคือสัญญามันจะหมดแล้วลูกชายเนี่ยมาเร่งรัดขอทำสัญญาใหม่โดยบอกว่าแม่ไปอยู่ญี่ปุ่นกับน้องสาวแล้วขอทำสัญญาภายในสิงหาเลยได้ไหมจึงนัดคุยกันทำเพิ่งมารู้วันนี้ว่าถูกหลอกอันนี้นิติกรรมอำพรางขอยกเลิกสัญญาคือโรงงานเนี่ยเป็นการเช่าที่ดินสร้างโรงงานโฟนอินคุยกับเจ้าของที่ดิน
16: พี่ตาให้ใครเช่าอยู่จ๊ะพี่ตา
19: ให้พี่พัดค
16: ่
19: ะ
16: ให้พี่พัดเช่านะจ๊ะแล้วใครเป็นคนจ่ายเงินจ๊ะ
19: คุณพัดค่ะที่เพิ่นมาตลอด9ปีกว่าเนี่ยคุณพัดค่ะ
16: ของคุณพัดจ่ายอยู่ตลอดใช่ไหม
19: ใช่ค่ะ
12: แล้วสัญญา
16: แบบแล้วสัญญาที่พี่ตาไปทำกับเขาเนี่ยทำสัญญากับทางลูกเขาน่ะพี่ตาไปทำยังไงจ๊ะ
19: เพราะลูกเขาติดต่อมาค่ะว่าเดือนมิถุนาว่าเขาเป็นลูกคุณพัดก็จะขอไปเรื่องสัญญาก็เลยบอกโอเคก็เลยโอนไปเขาดูว่าสัญญาก็จะมี2เงื่อนไขนะแต่ว่ามันจะหมดอายุก็คือ28กุมภาพันธ์70ก็หมายความว่าเราจะต่อกันก็คือ1มีนา70
16: นะ
19: น้องเบนซ์ทักมาคุยแล้วก็
16: น้องเบนซ์บอกว่าไงจ๊ะ
19: ก็มาเล่าให้ฟังว่าโรงงานเนี้ย คือเนื่องจากตอนนี้แม่ไม่ได้ทำเพราะไปอยู่ญี่ปุ่นกับน้องแล้วเขาก็บอกว่าเป็นคนทำเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะขอทำสัญญาใหม
16: ่
19: สัญญาค่ะก็เลยได้ไลน์ให้เขาดูว่าสัญญามันจะต้องเริ่ม1มีนาเขาก็บอกว่าขอเป็นกันยา69แล้วก็เขามาเร่งรัดวันที่28สิงหาเขาก็มาเร่งรัดว่าต้องอยากจะให้เซ็นอะถ้าไม่ขัดข้องให้เซ็นเลยเราก็เข้าใจว่าโอเคไม่มีปัญหาเขาก็โทรมาบอกว่าที่พูดไปว่าแม่ไปอยู่ญี่ปุ่นอะเขาพูดไม่จริงนะเพราะจริงๆอะแม่เขาอะเป็นโรคจิต
16: พี่ตามองได้ไหมว่าเป็นมิติกรรมอำพรางในการทำสัญญาพี่ตายกเลิกได้ไหม
19: ยกเลิกค่ะต้องการจะยกเลิก
16: ถ้ายกเลิกแสดงว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเช่าแล้วนะ
19: งั้นเราวันที่14ก็นัดน้องมาคุยแล้วขอคืนเงินคืนมัดจำคืนขอคืน
8: สุดก็คือทางฝั่งอย่างของคุณกุ้งฝอยอย่างที่บอกนะครับก็พร้อมจะคืนทุกอย่างแต่ว่าเดี๋ยวขอเจรจาเรื่องของค่าตกแต่งต่างๆสุดท้ายคุณเบนซ์ลุกขึ้นครับช่วงท้ายรายการขอก้มกราบคุณแม่คุณแม่บอกให้อภัยลูกชายแล้วยกมือไหว้ขอโทษลูกด้วยครับ
18: ทั้งชีวิตพี่นะเบนซ์ไม่เคยทำอย่างนี้ไม่เคยเคยไปอย่างนี้แ
20: ม่พอลูกขึ้นมาเ
18: ถอะลูกไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี
20: ้พอลูก
18: ไม่ได้ไม่ได้ไม่พอตอนที่ลูกเคยพูด
20: ไปลูกไปลูก
18: ไม่เคยเห็นตรงนี
20: ้ลูกไปลูก
18: แม่แม่ไม่เคยเห็นตรงนี้จริง
16: ๆข่าวผมเป็นนักข่าว
20: ลูกลูกแม่เป็นอะไรลูกแม่เป็นอะไรนะแม่บอกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อยลูก
21: แม่นะปะไปกันแม่แล้วพ่อพ่อที่ใส่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆค่ะทั้งแม
20: ่โอ้โหลูกคือมัน
18: โทษไม่ก็โทษไม่ก็โทษจริงๆไม่ก็โทษจริงไม่ก็โทษจริงโทษ
20: เบนแล้วกูไป
9: ดูผ่านทางรายการโหนกระแสนะคะแม้กระทั่งช่วงออนไลน์เพราะว่าจบไปก่อนแล้ว
8: ใช่ครับ
9: เนี่ยค่ะเป็นภาพแบบนี้สักพักนึงอ่ะ
8: ใช่ครับ
9: จากนั้นนะคะทั้งหมดก็ทยอยเดินออกจากสตูดิโอเพื่อลงลิฟต์ลงไปชั้นล่างค่ะทันทีที่กำลังจะออกจากประตูสตูดิโอนะคะทีมข่าวของเราคุณโบ๊ทชยศมุกดาหารค่ะก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นน่ะทั้งคู่จูงมือกันมาอยู่นะคุณเบนซ์กับคุณแม่คุณโบ๊ทก็เลยขอทั้งคู่สัมภาษณ์ค่ะคุณเบนซ์ปฏิเสธผมไม่พร้อมสัมภาษณ์เลย
20: คุยกันตามที่ได้เขาได้บอกแล้วนะว่าก็คุยกันนะครับ
22: ผมไม่พร้อมสัมภาษณ์เลย
23: แต่ว่าก็สบายใจขึ้นที่ได้เจอคุณแม่วันนี้เนาะ
22: คร
23: ับ คุณแม่เหนื่อยแล้วเนาะ
20: เหนื่อยมากเหนื่อยมากก็
23: มึน
24: มีแปลวของก่อนแป๊บนึง
9: จากนั้นนะคะก็จะเป็นภาพที่เนี่ยค่ะทั้งคู่ยังจับมือกันอยู
8: ่
9: คือด้านหน้าประตูสตูดิโอเนี่ยมันจะเป็นประตูซึ่งลงลิฟต์เลยอะค่ะคุณเบนซ์ก็กลับลงไปไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆนะคะแต่ก็ทั้งคู่เดินจับมือกันอยู่ครู่นึงอะหลังจากนั้นไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะลงลิฟต์ไปเลยแล้วก็เป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ตามไปที่หลังนะคะช่วงนี้คุณโบ๊ทถึงได้คุยกับคุณแม่นะคะคุณแม่พัทเนี่ยยังเล่าอีกหลายเรื่องเลยนะคะคือคุณโบ๊ทก็ถามก่อนว่าอยากฝากอะไรถึงป้าแมวไห
8: ม
9: คุณแม่พัทบอกว่าขอให้หยุดทำร้ายคนในนั้นแล้วยอมปล่อยคนในนั้นเถอะมันบาป แล้วก็เล่าเรื่องราวต่อมันมีอีกหลายอย่างเลยนะคุณผู้ชมที่เราไม่ได้ฟังในโหนกระแสแม้ว่าจะได้ฟังมากแล้วนะก็ยังมีอีกบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องยานอนหลับคุณแม่พัดบอกว่าจะโดนให้ยานอนหลับก็ต่อเมื่อเวลาเราเริ่มโต้แย้งเริ่มขออะไรบางอย่างหรือ
17: ยาเลย
9: ใช่หรือขอติดต่อญาติทำเหมือนกับเราจะขอความช่วยเหลือออกไปข้างนอกจะโดนจ่ายยานอนหลับแล้วบางครั้งก็บังคับให้ทำกิจกรรมอย่างเช่นบังคับให้เต้นไม่ร้องเพลงเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีไม้พายอยู่ในมือไม่เต้นไม่ร้องเพลงก็โดนตีโดนอดข้าวเย็นบางทีเนี่ยคุณแม่พัฒน์เล่าว่าโดนตีโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรอะค่ะอย่างเช่นว่าไปอยู่กับผู้ป่วยจิตเวชอะคือเขาชอบตีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ละเจ้าหน้าที่คุณแม่ไปอยู่กับผู้ป่วยจิตเวชก็ผ่านโดนตีไปด้วยหรือบางครั้งเจ้าหน้าที่อารมณ์เสียก็ตีแบบนี้ก็
17: ม
9: ีและที่รุนแรงมากนะคะโดนบังคับให้แก้ผ้าในลานกว้างทุกคนต้องทำเหมือนกันหมดไม่ทำก็โดนตีเรื่องอาการเจ็บป่วยดูแลยังไงคุณแม่พัดบอกว่าเคยปวดท้องจนจะเป็นลมเลยก็ไม่ให้ยาแต่ขายยาหม่องให้กระปุกละ50บาทให้ทาแค่ยาหม่องขอไปโรงพยาบาลก็ไม่ให้ไปบอกด้วยซ้ำว่าไม่ต้องหวังเลยนะว่าจะได้ไปลูกไม่ให้ไปลูกบอกให้ตายอยู่ในนี้แหละคุณแม่พัดบอกว่าป้าแมวเป็นคนพูดประโยคนี้ทีนี้พอมาถามเรื่องลูกอะค่ะคุณโบ๊ทก็ถามว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเมื่อกี้นี้ลูกชายก้มกราบลูกสาวก็ลูกก้มกราบคุณแม่พัดร้องไห้ค่ะบอกว่าลูกชายกับลูกสะใภ้อะอะไรผิดไปแล้วก็ขอให้หยุดเราเป็นแม่ลูกกันเรากลับมาคุยกันนะพร้อมให้อภัยลูกเสมอ
20: ให้เขาหยุดทำร้ายคนในนั้นยอมที่จะปล่อยคนในนั้นออกมาเถอะค่ะมันบาปมากในสิ่งที่เขาทำก็จะบังคับให้เราออกมาเต้นแล้วเขาก็จะมีไม้พายเจ้าหน้าที่สองคนก็จะมีไม้พายแล้วก็แล้วถ้าใครไม่เต้นหรือใครไม่ทำตามที่เขาสั่งเขาก็ให้อดข้าวเย็นแล้วก็ตีมั่งให้อดข้าวบ้าง
0: ใช้อะไรตีตอนแม
20: ่ไม้พายเคยโดนตีบางทีเราออกมาแล้วก็เขาให้ไปอาบน้ำไปแก้ผ้าอาบน้ำในลานกว้างๆทุกคนก็ต้องแก้ผ้าอาบน้ำเราไม่ยอมอะไรเงี้ยเขาก็จะตีบางทีก็ลมเสียเข้ามาเขาก็ตีแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยปวดท้องจนแม่เป็นลมอ่ะตื่นมาเขาก็ไม่ให้ยาแล้วก็เขาขายยาหม่องเอายาหม่องมาขาย50 บาทแล้วให้แม่ทาให้ยาหม่องอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ร้องขอจะไปโรงพยาบาลตอนปวดท้องมากๆเขาก็พูดแบบว่าเนี่ยไม่ต้องหวังหรอกว่าจะไปโรงพยาบาลเพราะลูกอ่ะไม่ให้ไปอันนี้ป้าแมวพูดนะ
0: บอกอะไรกับลูกชายไปบ้าง
20: บอกกับลูกชายกับลูกสะใภ้ว่าสิ่งที่ทำผิดมาแล้วอ่ะก็ให้พอรับรู้ตรงนี้แล้วก็หยุดทำผิดกับแม่แล้วก็กลับมาคุยกันเราก็เป็นแม่ลูกกันอะไรอย่างเงี้ยหยุดในสิ่งที่คิดจะทำหยุดความโลภหรืออะไรอย่างงี
0: ้ขอโทษครับแม่ขอโทษนะครับขอโทษนะ
9: คุณบีมลูกสาวประคองลงมานะคะจริงๆอีกช่วงนึงที่พอลงไปด้านล่างก็มีสื่อรออยู่อะค่ะคุณแม่จริงๆก็ไม่ไหวแล้วล่ะแต่คุณแม่ก็ให้สั้นๆนะคะให้สื่อช่องอื่นๆอะค่ะคำถามคือจะยังดำเนินคดีกับลูกไห
17: ม
9: คุณแม่ไม่ตอบแต่ยืนยันจะดำเนินคดีกับศูนย์พักพิงเต็มที่เราพักกันตรงนี้ครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บม.จ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
6: เดี๋ยวนี้
1: ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
5: ปอร์เช่เช็คอินกะละบะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
6: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสพระอัจฉริยภาพที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9ช่วยลัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น30เท่าถือเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่แสนงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพลัดโพเพลิดเพลินกับการเดินเล่นปิกนิกปั่นจักรยานได้ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสุดร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: วันนี้พรรคภูมิใจไทยประชุมประจำสัปดาห์นะครับนักข่าวก็เลยได้สัมภาษณ์ทั้งสสไอเดียและคุณพ่อครับเอาเจ้าตัวก่อนสสไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์วันนี้มาเข้าประชุมนักข่าวถามเรื่องนี้เลยว่าจะตอบรับหนังสือเชิญของกรรมาธิการฝั่งคุณโรมอย่างไรจะไปด้วยไหม
10: ตอนนี้ได้รับทราบข้อกล่าวหาท่าน
25: ยังไม่ได้ไปกรรมาธิการคุณโรมเขาเช
26: ิ
25: ญค
26: ุ
25: ณ
26: หล
25: ง
26: พู
25: ดท
26: ี
25: เด
26: ีย
25: ว
26: สัมภาษณ์ได้ไหมคร
10: ับทำไมได้ไหมคุณหลงด้วยบอกว่าขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ให้โอกาสดิฉันได้ชี้แจงในเรื่องนี้ก็ตอนนี้ได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วเดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะขอบคุณค่ะ
27: ที่คุณพี่ปัดจะเรียกไป
28: เรียกไปกมท.
27: เราจะไปนะ
28: ที่จะไปไหมคะ
27: มีความจำเป็นต้องไปไหม
10: เห็นภาพที่เพื่อนคนบอกว่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดจะออกมาชี้แจงทั้งหมดให้ทุกคนฟังนะคะขอบคุณค่ะ
8: รออีกไม่นานจะพูดทีเดียวคีย์เวิร์ดนะฮะรออีกไม่นานจะพูดทีเดียวคุณพ่อครับคุณสำริดแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยลูกสาวต้องหนักแน่นแล้วเคลียร์ตัวเองกับสังคมให้ได
29: ้หน้าที่ที่ต้องรับฟังทั้งความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงทำความชัดเจนให้กับสังคมได้รับทราบนะครับซึ่งไม่ได้เป็นใหญ่อะไร
30: แล้วในส่วนของลูกเขยนี้ที่สมเด็จได้คุยไหมครับหรือว่าแค
29: ่ส่วนลูกเขยผมพูดภาษาอังกฤษคล่องนะท่านเขาก็จะคุยกับทางไอเดียผ่านเข้ามาครับแต่ในส่วนของเรื่องต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งรัฐบาลเองก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ตรวจสอบอยู่แล้วเขาก็ยังมั่นใจทุกครั้งว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายวันนั้นสิ่งที่เขาต้องชี้แจงก็คื เอาข้อที่จริงมาชี้แจงซึ่งเขาก็บอกเขาพร้อมที่ชี้แจงทุกเรื่องอยู่แล้ว
11: ตอนนี้คุณไนเดียเองก็ดูเหมือนกับโดนขุดข้อมูลโดนพูดถึงทั่วไปในโซเชียลด้วยแล้วก็ขุดถึงประวัติอะไรให้กำลังใจอะไรกันยังไงไหมคะ
29: ผมก็พูดคำเดิมเลยครับว่าคือตั้งแต่วันแรกที่เขามาเป็นส.ส.เนี่ยต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็คงพูดคำเดิมว่าลูกสาวก็ต้องหนักแน่นแล้วก็มีที่เตรียมตัวเอง
12: ก่อนที่คุณไปทำงานกับคุณให้อย่างคุณพ่อมีการตรวจสอบประวัติข้อมูลเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะว่าไม่มีปัญหาใด
29: สาวก็มาดูประวัติก็ไม่ได้ไปเข้าข่ายเข้าอะไรกัน
8: ทีนี้มันจะมีการแชร์กันเยอะครับในโลกออนไลน์ว่าลักษณะกล่าวหาสามีคุณไอเดียเนี่ยไปพัวพันกับเว็บพนันล่าสุดนะฮะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าไอเรื่องเว็บพนันเนี่ยมันอยู่นอกเขตดำเนินการของไทยถ้าทำผิดในประเทศกระทรวงยุติธรรมพร้อมดำเนินการแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์เรียกร้องใครมีหลักฐานเอามาให้ DSI ได้เลย
13: ที่เกี่ยวพันว่าเกี่ยวพันกับแกรมเมอร์นะครับการพนันออนไลน์เนี่ยคือตอนนี้ผมให้ทางให้ดีไซน์เนี่ยดูข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีท่านใดมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในเรื่องนี้นะครับคืออย่างถ้ามีพยานหลักฐานอะไรเนี่ยอยากให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับในเรื่องของการกระทำผิดอะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นอยู่ในกฎหมายของประเทศไทยเราเนี่ยก็จะได้เร่งรัดดำเนินการเลยอย่างยกตัวอย่างเว็บพนันออนไลน์เนี่ย supple.com เนี่ยซึ่งจริงบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่เป็นการพนันออนไลน์ที่ได้ขออนุญาตอยู่ที่ประเทศกุลาเซานะครับซึ่งเป็นการขออนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศกุลาเซานะครับซึ่งก็อยู่ในนอกกรอบนอกเขตการดำเนินการของทางเรานะครับแต่ว่าในสิ่งไหนเนี่ยที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมนะครับทางดีเอสไอเนี่ยก็พร้อมปฏิบัติตอนนี้เราก็ได้ดูข้อมูลแต่เบื้องต้นครับผมครับ
8: ท่านหนึ่งที่ถูกถามวันนี้เรื่องสสไอเดียก็คือรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะครับในฐานะที่เคยร่วมงานกับสสไอเดียคือสสไอเดียเนี่ยเคยทำงานในคณะทำงานรัฐมนตรีดีอีรอบแรกมาก่อนก็เลยเคยทำงานกับรัฐมนตรีชัยชนกตัวท่านคุณชัยชนกเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เชื่อว่าคุณไอเดียจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องจนกว่าจะได้เห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานอย่างเป็นทางการ
12: อย่างไรบ้างคะได้รับทราบ
14: ก็ได้ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้อง
15: ได้ตรวจสอบก่อนที่จะรับเข้ามาทำงานในตำแหน่งการทำงานด้วยไหมก่อนหน้านี้ครับ
14: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับผมจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้องเพราะว่าตอนที่เราดำเนินการตอนช่วงสมัยแรกมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เป็นการปราบปรามแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ไปเยอะมาก
12: ตอนที่ตรวจสอบปราบปรามค่ะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับแคมเมอร์เนี่ยไม่ได้มี
9: พูดถึงหลักฐานนะคะหลายคนก็จะรอค่ะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่รังสิมันโรมสสพรรคประชาชนจะเปิดเพราะคุณโรมบอกมีเดี๋ยวได้ใช้วันนี้นักข่าวไปถามคุณเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะบอกว่ามั่นใจการทำหน้าที่ของคุณรังสิมันคงไม่ได้กล่าวหาใครเลื่อนรออยู่แล้วนักข่าวถามว่าไม่กลัวเรื่องจะย้อนกลับเข้าพรรคประชาชนหรอเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยสสภูเก็ตพรรคประชาชนก็มีปัญหาเรื่องนี้นะก็บอกว่าไม่กังวลเรื่องสสภูเก็ตของพรรคเนี่ยแม้ว่าจะตั้งกรรมการสอบนานแล้วแต่ผลยังไม่ออกมาเพราะเราพยายามชั่งน้ำหนักว่ามันมีโจทย์การเมืองไหมมีการเมืองแอบแฝงไหมแต่เรื่องนี้ไม่ใช่มีแค่พรรคประชาชนพรรคเดียว
16: ผมมั่นใจในการทำหน้าที่นะครับของสมาชิกพรรคประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคุณรังสิมันเองเนี่ยก็คงไม่ได้กล่าวหาใครเลื่อนลอยอยู่แล้วผมยังยืนยันนะครับว่าพวกเราทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ตรวจสอบผลของตัวเองเสมอนะครับอย่างกรณีของคุณสมชาติเองเนี่ยเขาก็สมัครใจเข้าไปที่จะชี้แจงต่อ DSI เรียบร้อยแล้วก็มาทั้งนั้นเนี่ยพรรคประชาชนเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเราคงไม่ได้มีอำนาจไปตรวจสอบเส้นเงินอะไรทุกอย่างขนาดนั้นทั้งหมดแล้วปัญหาลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่พรรคประชาชนหรอกครับผมว่าแม้แต่ในเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่อยู่ในซีกรัฐบาลเองเนี่ยก
18: ็สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
19: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
21: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
26: คิดถึงนะคะ
19: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
21: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
19: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุข ตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: น ี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
3: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
4: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
17: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
20: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับท่านผู้ชมครับกระแสในวันนี้ผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ใครดูก็น่าจะเข้าใจนะฮะถึงที่มาที่ไปนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดคนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ไม่ได้ติดตามเมื่อวานเดี๋ยวผมพยายามที่จะอธิบายให้ฟังแบบรวดรัดตัดตอนเลยนะฮะวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของทางคุณแม่ท่านหนึ่งครับร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาทางโหนกระแสครับบอกว่าไปถูกลูกชายแท้ๆของตัวเองเนี่ยนะครับคือให้คนเนี่ยมาจับตัวไปแล้วก็ให้ไปอยู่สถานที่แห่งหนึ่งครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแบบนอสเซอรี่คุณผู้ชมครับแต่มันเป็นการดูแลแบบผู้ใหญ่คือถ้าดูแลแบบผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุแบบทั่วๆไปมันก็พอจะเข้าใจได้แต่สิ่งที่คุณแม่บอกคุณแม่ไปเจอมาเนี่ยคุณแม่ไปเจอคือลักษณะเหมือนให้อยู่ในกรงขังคุณผู้ชมครับแล้วก็บางจุดเนี่ยก็จะมีเหมือนตะแกรงปิ้งปลาครับคือเข้าไปอยู่แล้วก็มีตะแกรงครอบเอาไว้นะฮะหรือบางจุดก็จะเป็นกรงเหมือนขังหมาคุณแม่ไปอยู่ในนั้นนะ11เดือนนะอยู่ในกรงขังหมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยออกมาก็อยู่ภายนอกก็อยู่ในกรงเหมือนกันนะครับอีกประมาณสักปีกว่ารวมๆแล้วเนี่ย2ปีครึ่งคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่คุณแม่เองเข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยตัวลูกสาวเองก็พยายามตามหานะฮะจนกระทั่งวันนึงครับมีคนซึ่งเป็นผู้ป่วยนะฮะซึ่งอยู่ในสถานที่แห่งนั้นนะเขาต้องการที่จะออกจากจุดนั้นนะครับคุณแม่เนี่ยก็เลยแอบเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยฮะฝากผู้ป่วยคนนั้นออกมาด้วยบอกว่าให้โทรตามหาน้องสาวฉันหน่อยให้มาช่วยฉันด้วยคุณแม่ได้มีการทำตำหนิเอาไว้นะฮะที่สถานที่แห่งนั้นเป็นจุดซึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมีประเด็นผมจะให้ตำรวจเนี่ยพาคุณแม่ไปที่สถานที่แห่งนั้นแล้วไปชี้จุดหรือว่าเนี่ยตำแหน่งเนี่ยที่ฉันทำมาร์กเอาไว้ดูซิว่ามันตรงกับที่คุณแม่พูดหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนครับเรื่องราวเหล่านี้ทางฝั่งของตัวน้องสาวโทษนะฮะน้องสาวแล้วก็ตัวลูกสาวเนี่ยก็ไปช่วยคุณแม่ออกมาได้คุณแม่ออกมาครับคุณแม่ก็ปรากฏว่ามาเจอว่าโรงงานของคุณแม่เองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเปิดเอาไว้แล้วก็ให้ลูกชายดูแลกลับกลายเป็นว่าถูกเปลี่ยนชื่อไปนะฮะส่วนบริษัทเองก็มีการถอดถอนชื่อคุณแม่ออกไปแล้วก็ไปใส่ชื่อของตัวเองนะครับแล้วก็ตัวคุณแม่เองได้มีการไปแจ้งความไว้เรื่องของเซฟด้วยเพราะเซฟคุณแม่เองเนี่ยมีทองมีเงินอยู่นั้นประมาณสัก9ล้านนะฮะก็ถูกลูกเอาไปด้วยลูกบอกเอากลับมาให้คุณแม่บอกมันไม่ใช่เซฟก้อนใบนี้เลยจริงๆมันเป็นใบอื่นคุณแม่ก็เลยยังไม่กล้าเปิดอันนี้เรื่องราวคร่าวๆคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะคุณแม่มาอีกครั้งนึงนะฮะคุณแม่ณภัทรนะครับมาพร้อมกับน้องบีมเป็นลูกสาวนะฮะแล้วก็คุณนุชเป็นน้องสาวของคุณณภัทรนะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงนะเมื่อคืนนอนสบายนะแม่นะหลับมั้ย
6: ไม่ค่อยหลับ
5: ทำไมอ่ะมันเครียดเหรอมันเป็นยังไง
6: เครียดแล้วตอนที่ออกรายการเสร็จแล้วออกไปก็ ก็มีคนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกชายกับลูกสะใภ้แล้วก็น้องลูกสะใภ้จะมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะโทรติดต่อแม่มาถ้าเกิดเขารู้สึกผิดเขาก็น่าจะโทรมาบอกกับแม่ว่าเออแม่ขอโทษหรืออะไรหรือคุยกับเราอะไรเงี้ยแต่กับการกับกลายเป็นว่าเขา
5: โทรหาคนอื่น
6: ค่ะ
5: อ่ะไม่เป็นไรแม่แป๊บนึงนะฮะแล้วก็วันนี้ครับทางฝั่งของตัวคุณเอกเอกภพเหลืองประเสริฐนะฮะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับมาพร้อมกับทนายแก้วดร.มนชัยนะครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
5: ซึ่งคุณเอกก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มา2มุมนะครับเพราะทางฝั่งลูกชายเองก็ต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงเหมือนกันนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยยืนยันครับว่าตัวน้องสาวก็คือบีมเนี่ยแหละฮะเป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะให้แม่เนี่ยไปอยู่ที่สถานที่แห่งนั้นนะครับวันนี้คุณเบนซ์มาพร้อมกับทางภรรยานะฮะคือคุณกุ้งฝอยแล้วก็น้องชายของภรรยานะฮะก็คือคุณก้องสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านอยู่ด้านบนนะฮะ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
5: ผมขออนุญาตแยกชั้นกันเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์อีกครั้งนึงนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตคุยกับทางฝั่งคุณแม่ไปก่อนนะ
9: ได้
5: นะฮะเดี๋ยวข้างบนก็จะได้ยินแล้วก็ได้ข้างบนมีจอให้ดูอยู่แล้วใช่มั้ยโอเคครับเดี๋ยวดูไปด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยผมจะถามขึ้นไปก่อนนะครับแป๊บนึงนะฮะคุณแม่เมื่อวานเนี้ยหลังจบรายการทางเราเองเนี่ยได้มีโอกาสส่งทีมงานลงพื้นที
6: ่
5: ไปที่สถานที่ที่คุณแม่อ้างว่าคุณแม่ไปอยู่ที่นั่นนะครับปรากฏภาพที่มันได้กลับมาเนี่ยมันน่าตกใจมากผมก็ส่งไปให้คุณเอกนะฮะแล้วก็ส่งไปให้ทางสื่อหลายสื่อเหมือนกันผมอยากคุณแม่ยืนยันอีกครั้งว่าภาพนี้หรือเปล่าที่คุณแม่เคยไปอยู่ผมขอภาพเหล่านั้นหน่อยครับนี่นะฮะคุณอาร์มนฤชากุมุจโยธินที่เมื่อวานเราให้ลงไปนะครับลองดูภาพนะฮะที่นี่ใช่ไหมแม่แม่น่าจะไม่เห็นข้างหน้าหรอกเพราะแม่ถูกเอาไปข้างในถูกไหม
6: ค
5: ่
6: ะ
5: เดี๋ยวดูข้างในนะแม่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่ก็คือศูนย์นะครับซึ่งตัวแม่เองเนี่ยเคยไปอยู่ก็คือโสธรชัย Nursing Home ถูกไหมแม่
6: ค่ะใช่ค่ะ
5: อยู่ที่ตำบลท่าม่วงนะครับอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้คือบริเวณด้านหน้านะครับก็จะเป็นประตูแบบนี้นะเนี่ยข้างบนจะเป็นหีบเพลงกันคนหนีออกมาเนี่ยนะฮะใส่กรงไว้แบบนี้เนี่ยพี่เอกดูเนี่ยพี่เอกคิดว่ามันเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุไหมเนี่ย
10: ไม่น่าใช่ละครับพี
5: ่ฮะ
10: ดูแล้วไม่น่าใช่เลยครับ
5: ดูแล้วมันเหมือนเป็น
11: มันเหมือนกับเป็นค่ายกักกัน
10: เหมือนสถานที่กักกันหรือคุกผู้บริสุทธิ์นะครับคือไม่ต้องทําผิดกฎหมายแต่ถูกจับส่งมาที่นี่อ่ะครับ
5: แล้วก็มีลูกกรงเนี่ยเป็นชั้นๆๆๆ
10: ครับ
5: ประตูลูกกรงก็เป็นชั้นๆๆๆเข้าไปนะ
11: เป็นแดนๆไป
10: ป้าแมวบอกว่าที่เอากรงครอบเอาไว้เพื่อกลัวลุกขึ้นมาแล้วจะออกไปถูกรถชนมันไม่น่าจะถูกรถชนเพราะว่ามันมีลูกกรงหลายชั้นมากเลยครับพี่
5: ใช่
10: มันไม่ได้ชั้นเดียวมีหลายชั้นเลยนะ
5: อีกอย่างตรงนั้นรถที่ไหนมันจะไปชนมันก็ไปอยู่ในรั้วรอบของเขานะ
10: ไม่มีหรอกครับ
11: โอ้โห
10: ไม่มีหรอกครับ
5: นี่ฮะผู้ชมลองดู
10: ผมได้คุยกับคนที่เคยทำงานที่นี่มาด้วยนะครับเขาโทรเข้ามาหาเนี่ยหนัก
5: ห
10: นักมากเลยครับใช่
5: อ
10: ัน
5: นี้คือในมุมคุณเอกคิดว่าผิดไหม
10: ผิดสิครับ
5: เต็ม
10: เพราะเมื่อวานเนี่ยป้าแมวบอกชัดเจนว่าเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าป้าแมวพยายามใช้คำพูดว่าผู้ป่วยตลอดเวลาม
5: ัน
10: เสมือนเป็นโรงพยาบาล
5: ใช่ซึ่งจริงมันไม่ใช่
10: ไม่ใช่ครับ
5: มันไม่ใช่นะ
10: ไม่ใช
5: ่หมอมีไม่ได้ยาห้ามให้
11: ถูกครับ
5: คุณแค่ได้แค่อนุบาล
11: ดูประคับประคอง
5: ประคับประคอง
10: ครับ
5: ถูกไหมฮะ
10: แต่เมื่อวานนี้ทั้งคุณแม่แล้วก็คนที่โฟนอินเข้ามาเนี่ยยืนยันในรายการว่าได้รับยาตลอด
5: ถูก
10: ใครจัดยาให้เขา
5: เนี่ยครับอันนี้เป็นห้องอะไรคุณแม่ครับอันนี้ห้องอะไรฮะที่เขาไปถ่ายแม่พอจะบอกได้ไหมโอ้นี่เบรกแรกขึ้นมานี่แสนคนเลยนะดูเนี่ยในยูทูบเนี่ยผมตกใจไอ้ตรงจุดนี้คุณแม่จำได้ไหมแต่อันนี้ผมขอฟีดภาพนิดนึงห้องเนี้ยฮะแม่เคยอยู่ไหม
6: ไม่เคยค่ะ
5: มันดีเกินไปที่แม่จะอยู่ใช่ไหม
6: ใช
5: ่
6: ค
5: ่
6: ะ
5: โอ้โหเนี่ยแม่บอกเลยว่าห้องนี้มันดีเกินไปแม่ไม่เคยอยู่ถูกไหมอ้าวเปิดไปอีกเปิดไปอีก
10: เป็นห้องโชว์เหรอ
11: แม่เคยอยู่ห้องมีแอร์ไหมครับ
6: เคยอยู่ห้องมีแอร์ไม่เคยตอนที่ญาติจะมารับกลับแล้ว
10: อ๋อถูกย้ายมาที่นี่
6: แบบเขาก็เลย
11: เป็นห้องรับรอง
6: ไม่ใช่ห้องนี้ค่ะ
10: เขาเรียกห้องโชว์ใช่ไหมห้องแบบนี
5: ้
6: พอรู้ข่าวว่าญาติจะมารับเขาก็ย้ายไปอีกห้องนึงที่แบบ
5: เนี่ยนะครับเอาห้องลูกกงเลยทีมงานเออ
7: เอาห้องที่เขาเห็นไปเลยนี่แม่อันนี้คืออะไรเป็นกงกงเข้าไปนี่เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเข้าไปเลยมันหลายชั้นเหลือเกินนะ
6: อันนี้เขาเรียกว่าซอย3
7: ซอย3
6: เขาเรียกแดน3
10: แดน3
7: แดน3
10: เรียกแดน3เลยครับ
6: แดน3
7: เอ๊ะนี่มันเดี๋ยวก่อนนะแม่ตกลงมันเป็นคุกเหรอแม่ไปเรียกแดนเนี่ย
6: ก็เจ้าหน้าที่ในนั้นกับคนไข้ใน
11: เขาเรียกกันอย่างนั้น
6: เขาเรียกใน
11: อ๋อเจ้าหน้าที่ก็เรียกแดน3
6: ค่ะ
11: ให้ไปอยู่ที่แดน3
6: ก็ก่อนที่พอรู้ข่าวว่าญาติจะมารับเขาก็จับแม่มาอยู่แดน3แล้วก็พอตอนนั้นลูกชายก็ยังอึกอักว่าจะมารับหรือไม่มารับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาจากกงนั้น
11: อ
6: ะมาอยู่ตรงแดน3ที่เป็นล็อกในสุดแล้วพอลูกชายยืนยันว่าจะมารับอีก 4-5 วันมารับเขาถึงจะย้ายไปอีกห้องนึงค่ะเนี่ยหาทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องที่เขาขัง
10: ไฟไ
6: หม้ไว้เนี่ยหาซ้ายมือเนี่ยหาซ้ายมือเลยค่ะ
11: จะเป็นห้องที่เขาขังอะไรครับแม่
6: เขาขังคนอยู่ในนั้นซึ่งห้องนี้ไม่มีอากาศไม่มีที่ระบายอากาศเลยค่ะมีแต่ถังฉี่ถังอึตรงนั้น
7: ตรงนี้นะ
6: ค่ะซ้ายมือเนี่ยค่ะที่ประตูสีเขียว
7: ที่ตำรวจหันหลังให้อยู่กับทางทีมข่าวเราหันหลังให้อยู่ถูกไหม
6: ใช่ค่ะอันนี้คือ1ห้องแล้วก็เข้าไปข้างในค่ะห้องขวามือนี้ด้วยแล้วก็ห้องซ้ายมือมันจะมี3ห้องค่ะซ้ายมือจะมี2ห้องขวามือจะมี1ห้องที่ในนั้นไม่มีอากาศเลยค่ะเป็นห้องทึบค่ะ
10: ผมไม่อยากนึกถึงไฟไหม้เลยถ้าไฟไหม้จากด้านหน้าเนี่ยข้างในจบหมดเลย
11: ครับจะออกยังไงอ่ะพวกมันล็อกกุญแจด้วย
6: ใช่ค่ะ
7: นี่คือแดน3นะแดน3แม่ก็ต้องไปมาแถวนี้แม่เคยอยู่ในห้องอย่างนี้ไหม
6: เคยเขาเคยจับให้อยู่ในห้องที่เขาเปิดเนี่ยค่ะขังไว้ตอนที่ได้ข่าวว่าลูกจะมารับเขาก็เลยเอาย้ายมาขังตรงนี
7: ้ฮะแต่เขามีดอกมงดอกไม้พันที่กรงลูกกรงไว้นะเหมือนประดับประดาให้มันดูแบบ
11: ดูแบบ
6: เนี่ยค่ะมันต้องผ่านแล้วทุกกรงทุกประตูกรงเขาจะล็อกกุญแจนะคะเขาจะกดล็อกกุญแจหมด
11: ล็อกจากข้างนอกเลยทั้งหมดครับ
6: เนี่ยค่ะล็อกในกรงที่เห็นเมื่อกี้นี่เลยค่ะ
7: โอ้
6: เนี่ยค่ะเขาจะปิดประตูแล้วก็คล้องกุญแจล็อกกุญแจ
7: ครับอ่ะลองไปดูภาพอื่นดิทีมงานเปิดดูสิมีห้องไหนอีกลองดูนะจะให้แม่เขาได้ลองอันนี้แม่เคยอยู่ไหม
6: ไม่เคยค่ะ
7: ไม่เคยนะเขามีไว้ทำไมแม่ไอ้เตียงอย่างนี้มันมีเยอะเลยอ่ะแม่ไอ้เตียงอย่างเนี้ย
6: 10กว่าเตียงน่าจะประมาณ12เตียง
7: ไอ้เตียงที่มันมีไอ้ฝาครอบเป็นลูกกรงเนี่ยตะแกรงเนี่ยนะ
6: ค่ะค่ะที่มีที่ได้เห็นเพราะว่ามันเป็นห้องที่เนี่ยค่ะหน้าต่างที่เห็นซ้ายมือก็คือมันคือแดน3หน้าต่างของแดน3ที่แม่โดนเข้าไปแม่ก็เลยได้เห็นในนี้ค่ะเนี่ยได้เห็นห้องนี้เขาก็จะจับคนแก่อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปมัดไว้ที่เตียงแล้วก็ครอบแล้วเวลาเขาจะป้อนข้าวคือเขาก็จะเอาไอ้ตะแกรงออกแล้วก็หมุนเตียงขึ้นมาให้คนแก่
7: นั่ง
6: หัวขึ้นมาแล้วก็นั่ง
7: ส่วนใหญ่คนที่อยู่นี่ก็เป็นคนแก่ทั้งนั้นเลยเหรอ
6: เป็นคนแก่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ เหมือน
7: มีอาการทางจิตไหมหรือไม่ม
6: ีบางคนก็มีแต่ว่าเป็นอาการทางจิตที่นั่งแบบเหมือนหุ่นขี้ผึ้งอะไร
7: เหมือนลอย
6: ค่ะ
7: เหมือนเหม่อลอย
6: นั่งแบบตาไม่กระพริบนั่งเฉยๆเลยซึ่งเมื่อกี้ค่ะใช
7: ่โอ้โหเฮ้ยมันใช่เหรอเนี่ย
11: แล้วทำไมเขาต้องเอาตะแกรงมาครอบแบบนี้เวลานอนเขากลัวหนีเหรอครับ
7: เขาบอกว่ากันเวลาที่จะดึงหนีอะไรอย่างเงี้ย
11: โอ้โ
7: หไม่งั้นต้องผูกเชือก
10: กลัวลุกขึ้นแล้วเดินไปรถชน
7: เออ
11: บ้าพี
10: ่ก็เขาให้อะไรให้สัมภาษณ์นะ
7: เขาบอกให้สัมภาษณ์อย่างนั้นแก้ว
10: กลัวลุกขึ้นแล้วเดินไปรถชน
7: เขาบอกรถเดินไปรถชนจะใครรับผิดชอบเขาว่างั้น
10: ลูกกงกี่ชั้น
11: โอ้โหไม่ใช่มันเดินออกไปง่ายๆพี
7: ่เออแล้วคนแก่เดินต๊อกต๊อก
11: เดินก๊อกก๊อกก๊อกก๊อก
7: เนี่ยนะโอ้โหตรงนี้แม่ไม่เคยอยู่นะ
6: ไม่เคยค่ะ
7: เปิดไปอีกสิพี่อีกไหนดูสิเดี๋ยวเราไล่เป็นเรื่องๆไปอันนี้เอาเรื่องนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องลูกชายนะเอาตรงนี้ก่อน
6: เนี่ยค่ะ
7: อันนี้คืออะไรฮะแม่เอาฟีดภาพไว้ทีมงาน
6: อันนี้เป็นกงที่แม่
7: ฟีดภาพไว้
6: อันนี้เป็นกงแรกแล้วกงที่2ถัดไปข้างในที่เขาขังแม่ไว้ค่ะ
7: ที่แม่เรียกว่ากงหมาใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
11: เรียกกงเหมือนไม่ใช่คนที่แม่อยู่กงนี้11เดือนเหรอครับ
6: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะกงนี้เลย
7: หยุดหยุดหยุดหยุด
6: กงนี้เลยค่ะ
7: ภาพใหญ่เลยครับ
10: ที่คุณแม่อยู่คือกงนี
7: ้แม่อยู่กงนี้นะ
6: ใช่ค่ะ
7: แม่ทำตำหนิไว้ด้วยใช่ไหม
6: ใช่ค
7: ่ะแม่ไม่ต้องบอกนะ
10: เป๊ะเลยอ่ะ
7: เออ
10: ทำตำหนิด้วย
7: แม่ไม่ต้องบอกนะ
6: ค่ะ
7: กงนี้คือกงที่แม่อยู่ห้องเล็กๆแค่นี้เนี่ยนะ
6: ใช่
7: ที่แม่บอกกงหมา
6: ใช่ค่ะ
10: แม่อยู่นานเท่าไหร่ครับ
6: อยู่ในกงนี้ประมาณ11เดือน
11: เกือบปีครับ
10: ไม่มีห้องน้ำในนี
6: ้ไม่มีมีแต่ถังผงซักฟอก
10: ให้ขับถ่ายในถังผงซักฟอกเอากลิ่นเกินก็
6: อยู่ในนั้นเลย
11: แล้วนอนมีฟูกมีอะไรให้ไหมครับ
6: มีเตียง ที่เป็นสนิมอยู่แล้วก็มีที่นอนอยู่ในนั้นน่ะ
7: แม่ก็นอนนี่อันนี้ป่ะ
10: นี่เลย
6: ใช่ค่ะ
7: นี่ถังขี้ใช่ไหมแม่
6: ใช่ค่ะ
10: ขี้เยี่ยวในนี
7: ้เวรกรรม
10: จากผู้บริหารบริษัทจากเจ้าของโรงงานแล้วมีเงินมีทองมากมาย
11: ขอโทษแล้วเวลาเช็ดก้นเช็ดอะไรก็ใส่แบบนี้ล้างขวดน้ำ
6: เขาก็จะมี
10: ทิชชู่ให้ไหม
6: กระดาษทิชชู่ให้1ม้วนใช้ประมาณ3วัน
10: โอ้โห
6: 3วันจะแจกครั้งนึง
11: 3วันให้แจกครั้งเดียว
10: จากเจ้าของโรงงานนะพี่จากเจ้าของโรงงานนะชีวิตปกติทุกอย่าง
7: แม่ดึกๆมีเจ้าหน้าที่เขาเฝ้าไหมครับขอโทษนะแม่นะไหวไหมแม่
6: ไหวไหว
7: ไหวไหมให้ผมพักก่อนไหมพักก่อนดีกว่าพักก่อนพักก่อนคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
9: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: ณที่นี้กล้องอะไรประหยัดสุด
14: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two-way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
13: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
15: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
16: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
17: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
15: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเท

0: โดย
1: อาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับเพื่อความเป็นธรรมของทางฝั่งพี่แมวเขานะฮะคือพี่แมวเขาได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้เหมือนกันนะครับเรื่องของไอ้ตกงตะแกรงที่มีการครอบเดี๋ยวลองฟังพี่แมวเขาพูดหน่อยฮะที่เมื่อวานนี้เราถ่ายไว้เอ้าลองดู
4: เหยียดแข้งเหยียดขาแต่เขาจะลงเตียงตลอดเวลาเขาจะลงเตียงเพราะเขาไม่รู้ไงถ้าเกิดเขาไม่รู้เขาลงมาเขาพลาดเขาหัวแตกนู่นนี่นั่นเราก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะครอบเขาไว้แบบเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีแอคทิวิตี้ได้นะแต่เขาจะลงเตียงไม่ได้แต่ที่เราไปผูกเขามากๆมันจะบวมได้เพราะอะไรเพราะเราการผูกเนี่ยผูกให้ถูกต้องคือนิ้วเราต้องสอดได้แต่ถามคนไข้จะอยู่นิ่งไหมล่ะดึงทั้งวันเลยคือเราจะมีลายในแต่ละคนถ่ายภาพให้ดูนะเราพลิกตัวนะตอนนี้เราพลิกตัวสัก2ชั่วโมง4ทุ่มพลิกตัวก็ถ่ายส่งไปพลิกตัวแล้วค่ะแล้วเราก็ให้เหตุผลตรงไปตรงมาถามว่าถ้าเกิดที่ผูกแม่ข้อมือบวมไปอย่างเงี้ยมันโอเคไหมล่ะแล้วก็อธิบายเขาฟังว่าทำไมเราต้องทำคือในรายที่ถ้าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันอาจจะมัดไม่กี่วันไงใช่ไหมแต่ถ้ากลับบ้านเนี่ยคุณต้องไปประจนกับเขาทั้งเดือนทั้งปีอ่ะทำยังไงเขาถึงจะสบายตัวที่สุดไม่ใช่คุณมัดเขาทั้งปีทั้งชาติมือบวมแต่งเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องทำวิธีการเนี้ยอธิบายได้ว่าเรามีเหตุผลยังไงทำแบบนี้
3: จะถูกให้ได้อ่ะ
5: มีแอคทิวิตี้นะพี
3: ่แอคทิวิตี
5: ้มีกิจกรรมด้วยนะ
3: เมื่อกี้ในระหว่างที่เปิดภาพไปคุณแม่ถามอะไรผมนะเมื่อกี้นี
6: ้มันจะมีก่อนที่อันนี้เขาเรียกตึก2ที่เขาครอบแล้วมันจะมีแดน1ที่ห้องกว้างๆที่แม่บอกว่าเคยโดนขังในนั้นแรกๆแล้วก็เคยโดนขังแดน3แม่สังเกตว่าแดน3เนี่ยมันจะมีเขาจะขังคนไว้อ่ะแต่ในรูปเมื่อกี้เนี้ยคนที่โดนขังหายไปไหนไม่มีอยู่
3: หมายความว่าไงตรงนี้เหรอ
5: ย้าย
3: อันนี้เหรอ
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆเนี่ยฮะทุกล็อกเขาจะขังเห็นไหมจะมีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ถัง
3: อ๋อต้องมีโอ้
6: เนี่ยฮะเนี่ยฮะ
5: อ๋อเดินทะลุกันได้
3: คือไม่ใช่ไม่ถอยกลับมาเดี๋ยวที่มาให้ฟังเข้าใจละ
6: หกห้องเนี่ยฮะตั้งแต่ห้องแรกก็จะมีเห็นไหม
3: คือเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นลูกกงขนานกำแพง
6: ค่ะแล้วก็มีประตูลูกกง
3: เห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งลูกกงเนี่ยมันจะขนานกำแพงไปหมดเลยทำเป็นห้องลูกกรงเอาไว้แล้วไอ้ที่คนเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเดินแค่พอดีตัวแต่ข้างเนี้ยเป็นลูกกรงที่เขาทำกั้นไว้อย่างนี้เลย
6: ใช่ค่ะ
3: ในนั้นต้องมีคนอยู่แต่นี่ไม่มีนะ
6: ไม่มีค่ะเนี่ยค่ะโต๊ะแดงเห็นไหมฮะโต๊ะแดงมีน้ำซึ่งเนี่ยเขาจะแจกวันหนึ่งเราได้กินน้ำแค่เหยือกนี้แล้วก็เก้าอี้
3: อ๋อนี่เป็นห้อง
6: แล้วก็โต๊ะนี้
5: นี่คือหนึ่งห้อง
6: ใช่ค่ะ
7: แม่บอกมันจะต้องมีคนถูกขังไว้ที่นี่แต่ตอนนี้คนหายไป
6: ใช่ค่ะ
3: เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตนะพอเข้าไปได้เห็นเลยว่า
5: ผมเนื่องมันเป็นทางเดินตอนแรก
6: ไม่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยมีโต๊ะเก้าอี้เห็นไหมฮะแล้วมีเหยือกน้ำ
3: ทางเดินน่ะใช่แก้ว
6: แสดงว่าเนี่ย
3: เป็นทางเดินพอดีตัวคนแต่ขวามือเนี่ยมันจะเป็นลูกกงเป็นห้องใหม
6: ่ค่ะแล้ววันหนึ่งเขาจะให้น้ำเรากินเหยือกเนี้ยลองถอดเนี่ยค่ะขวามือเป็นเหยือกเป็นกระบอกสีชมพูเนี่ยค่ะ
5: ที่วางอยู่บนโต๊ะแดงใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
3: โอ้โหแต่คนหายไปแล้ว
6: แต่คนหายไปแล้วค่ะ
3: เนี่ย
6: ที่เนี่ยมีคนนั่งขังโดนขังทุกห้องเลยค่ะ
3: ครับเนี่ยครับแม่ทำตำหนิไว้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าทางฝั่งของตัวดาว8แฉกเขาลงแล้วนะเขาบอกว่าแม่พูดจริงเพราะแม่ทำเป็นหมึกน้ำเงินไว้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
3: ดาว8แฉกเขาไปเจอแล้วดาว8แฉกเขาไปเจอลองดูที่ของดาว8แฉกที่เขาลงอ่ะของเราก็มีใช่ไหมอ่ะนี่ป่ะแม่นี่แม่ทำไว้ป่ะ
6: ใช่ค่ะ
3: นี่แม่ทำไว้นะ
6: ใช่ค่ะแม่ทำไว้
3: ท
7: ำเพื่อยืนยันว่าแม่อยู่ที่นี่จริงถูกขังไว้ที่นี
6: ่ใช่ค่ะเพราะว่าพอร
3: ู้ของเราใช่ไหม
6: พอรู้ข่าวพอทราบว่าญาติจะมารับอ่ะแม่ก็เลยทำตำหนิไว้เพื่อให้เป็นหลักฐานว่าแม่ได้โดนขังเพราะว่าแม่คิดว่าเขาจะต้องปฏิเสธแบบ
7: คือแม่ตั้งใจว่าออกมาฉันจะต้องแจ้งความเนินคดี
6: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวนะอันนี้ใครไปถ่ายมาอาร์มป่ะอ๋อนี่อาร์มนฤชาไปถ่ายมาเมื่อวานเขาไปเจอมาแล้วตรงกับที่แม่บอกเลย
6: ใช่ค่ะ
3: อ
6: ๋
3: อ
6: แล้วมันก็
3: ถ่ายส่งมาเมื่อกี้อาร์มส่งมาเมื่อกี้
7: แสดงว่าแม่รู้อยู่แล้วเขาต้องปฏิเสธว่าแม่ไม่ได้ถูกขังถูกไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
7: แม่เลยกล่าวว่าฉันได้ไปที่นี่อีกฉันจะต้องยืนยันว่าฉันทำตำหนิไว้ตรงนี้

0: ใช่ค่ะ
1: โอ้แม่โคตรเก่งเลย
2: ยอดแม่
1: แม่เก่งมากเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: น่าจะชาโรมานอฟของลูกจริงๆเนี่ยของลูกหนุ่มนะนะโอ้โหสุดจริงๆแม
2: ่แม่มีสติดีทุกอย่าง
1: เนี่ยนะฮะเอ้แม่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนอื่นๆที่เขาพูดคุยกับแม่ไหมในเวลาที่แม่ถูกกักอยู่ที่นั่น
0: มีค่ะมีเมื่ออย่างเมื่อวานคนชื่อบีที่นามสมมุติบี
1: อ
0: ่ะเขาก็จะโดนขังอีกด้านกงหนึ่งเขาก็จะแบบสงสารเราบางทีเขาก็เหวี่ยงมาม่าอะไรมาเพราะว่าเราบางทีข้างนอกอ่ะแม่เมื่อก่อนแม่ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆแม่ก็โดนตีโดนอดข้าวโดนลงโทษอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: พอโดนพอได้รับการช่วยเหลือมาแล้วอ่ะแม่ก็ถึงรู้ว่าในทุกๆครั้งที่ลูกสาวติดต่อทนายจะไปตามหาหรือติดต่อคนมาตามหาน้องสาวกับลูกสาวพยายามจะติดต่อไปเขาก็มาลงโทษแม่ทุกครั้งแม่เพิ่งรู้ว่าที่อยู่ๆแม่โดนลงโทษโดนอดข้าวโดนตีอะไรอย่างเงี้ยก็
2: เพราะ
0: สาเหต
2: ุ
0: ที่ว่ามีคนติดต่อมา
1: โอเคเดี๋ยวเราค่อยแวะมาเรื่องนี้นะคร
3: ับ
1: กลับย้อนเข้าไปเรื่องเมนของแม่ก่
3: อ
1: นนะฮะแม่ครับหลังจากที่แม่ออกมาเนี่ยแม่ดำเนินการอะไรไปยังไงบ้างมีการไปแจ้งความลูกชายมีความไปอะไรยังไงบ้างไหม
0: ก็หลังจากออกมาแล้วก็ไปแจ้งความที่กองปราบค่ะ
1: ครับ
0: ไปแจ้งความที่กองปราบตอนแรกก็แจ้งความที่สถานที่เนี้ยค่ะเพราะว่าพอแม่ออกมาปุ๊บเจตนาคืออยากช่วยคนในนั้นเพราะว่าแม่เห็นคนตายมาหลายคนก็เลยไปแจ้งที่กองปราบแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค
1: ์
0: เพื่อให้
1: ยืนยันว่าตัวแม่
0: ยืนยันว่าตัวแม่ไม่ได้เป็นจิตเวช
1: มีมามะมีนะเมื่อวันที่แม่เอามาให้ดูนะ อยู่ในนี้นะ
0: ค่ะอยู่ในนี้ค่ะ
1: อันนี้คือไอ้
2: บันทึกข้อตกลง
1: ที่ข้อตกลงนะอันนี้บันทึกข้อตกลงที่ออกมานะครับอันนี้เป็นใบแจ้งความโอเคอันนี้คือไปแจ้งความอันนี้แจ้งความลูกชายป่ะ
0: ตอนแรกที่แจ้งความที่กองปราบ
2: ใช่นั้นใบนั้นแหละจิตเวช
0: ที่
2: ปรา
0: บ
2: อยู
1: ่อันนี้
0: อันนี้ใบจิตเวชค
1: ่
0: ะ
1: ใบจิตเวชนะ
0: อันนี้ค่ะ
2: อยู่ที่มือพี่อะครับ
1: อันนี้ใบจิตเวช
4: ไปตรวจมา
1: อันนี้ใบจิตเวช
4: ยืนยันว่าไปตรวจ
1: มา
4: โอเค
0: ตอนแรกไปแจ้งความที่กองปราบวันที่20สิงหาเจตนาก็คืออยากให้ตำรวจ
4: ไปเข้าคนที่นี
0: ่ไปช่วยคนข้างในเพราะว่าเขาโดนทรมานอยู่ก็ไม่ได้แจ้งความลูกชายค่ะตอนแรก
1: ไม่ได้แจ้งความลูกชายนะ
0: เพราะว่า
4: แจ้งความลูกชายคืออันนี
0: ้ค่ะ
1: อันนี้ไปแจ้งความลูกชายที่หลัง
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมครับในแจ้งคืออะไรฮะ
2: ไปแจ้งที่ลักทรัพย์ที่วังทองหลังครับ
4: ครับ
2: เป็นการลักตู้เซฟไป
1: ก็คือตู้เซฟส่วนบริษัทของแม่ถูกเปลี่ยนชื่อเหร
0: อคือเขาตอนแรกเนี่ยหลังจากที่แม่ให้เขาทำตอนปี65 3เดือนต่อมาเขาก็ไปเปลี่ยนชื่อที่บอกว่าเราก็โต้แย้งมาตลอดแต่ด้วยความที่เราอยากให้โอกาสลูกชายก็ลองให้เขาทำมาก่อนจนอย่างพอปี66แล้วเขาบอกว่าเขาก็ทะเลาะกันหนักมากกับลูกสะใภ้แล้วเขาก็มาบอกว่าทำไม่ไหวแล้วจะคืนแม่ในเดือนเมษายนปี67
1: ค่ะ
2: นิดเดียวครับหมายถึงว่าเมื่อเดิมเนี่ยมันชื่อ
0: PBB Cosmetic
2: แต่ว่าพอเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็คือผู้สัดส่วนผู้ถือหุ้นก็ยังคงเดิมไม่ได้ไปเปิดบริษัทใหม่
1: คือเอาง่ายๆฮะแม่คือชื่อผู้ถือหุ้นถูกเปลี่ยนแปลงไหม
0: ถูกค่ะ
1: ถูกเปลี่ยนแปลงยังไงครับ
2: ก็ของแม่มียังไงถูกเปลี่ยนไปยังไงครับ
0: ของ PBB ตอนนี้ก็กรรมการผู้จัดการก็เป็นลูกสาวกับญาติอีกคนนึง
1: ลูกสาวนี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: กับญาติอีกคนนึงนะ
0: ส่วนลูกชายกับลูกสะใภ้ก็ถอนชื่อออกคือเขาเอาชื่อออกแล้วเขาก็ไปเปิดบริษัท
1: ใ
0: หม่แบบไปเลยค่ะ
1: ไปบริษัทใหม่ของเขาแต่ยังใช้โรงงานเก่าอยู
0: ่ใช่ค่ะยังใช้
1: ซึ่งแล้วโรงงานเก่านี้มันเป็นโรงงานชื่อเป็นของใคร
0: สัญญาเช่าที่เป็นของแม่ส่วนใบอนุญาตโรงงานแล้วก็การก่อสร้างโรงงานแล้วก็เจ้าบ้านทะเบียนบ้านน้ำไฟก็จะเป็นของลูกสาวค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะโอเคขออนุญาตคุยกับลูกชายเลย
2: ได้ครับ
1: นะครับผมขออนุญาตนะแม่อ่ะตัดไปข้างบนนะฮะสวัสดีคุณเบนซ์นะครับแล้วก็สวัสดีทางคุณกุ้งฝอยนะแล้วก็ทางฝั่งคุณก้องด้วยนะครับพอดีครั้งหนึ่งนะฮะคุณเบนซ์ข้อเท็จจริงในมุมคุณเบนซ์เป็นยังไงคุณเบนซ์อยากจะชี้แจงอะไรเชิญเลยครับ
5: ตอนแรกที่บอกว่าอินุต
1: เสียงไม่ได้เสียงไม่ลง
5: ครับ
1: แป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะ
3: ครับ
1: เชิญครับคุณเบนซ
5: ์ที่บอกว่าอินุตเป็นคนนำพาคุณแม่ออกมาครับ
1: ครับ
5: ผมเป็นคนพาคุณแม่ออกมาครับผมเป็นคนขับรถไปรับคุณแม่ออกมาครับ
1: ทำไมคุณถึงไปทิ้งคุณแม่ไว้สองปีครึ่งครับที่นั่น
5: ตอนแรกไม่ได้จะคิดว่าจะเป็นแบบนี้นะครับคือไปเนี่ยจะพาคุณแม่ไปรักษาสักหมอแล้วหมอเนี่ยอาจจะคิดว่าหนึ่งเดือนหรือสามเดือนอะไรแบบนี้
1: เอางี้ว่าคุณเบนผมถามนิดนึงคุณแม่เป็นอะไรดีกว่าคุณเข้าใจว่าคุณแม่เป็นอะไรในตอนแรกทำไมถึงจะต้องพาแกไปอยู่ที่นั่น
5: คุณแม่อารมณ์รุนแรงมากครับ
1: ม
5: ีการทำร้ายร่างกายกันใช้ความรุนแรงแล้วก็มีแบบรุนแรงเยอะครับผม
1: ทำร้ายร่างกายใครครับ
5: ทั้งตัวน้องแล้วก็มีทำร้ายผมด้วยครับผมครับ
1: แล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นทำร้ายถึงขั้นยังไงไหนถึงขั้นไหนฮะ
5: เลือดตกยางออกครับ
1: คุณมีหลักฐานใช่ไหม
5: มีครับก็ส่งให้ทางทีมงานแล้วครับ
1: ลองเปิดดูนะครับ
5: ครับ
1: อันนี้คือต้นเหตุที่คุณบอกว่าคุณแม่เนี่ยอารมณ์รุนแรง
5: ครับ
1: ทำร้ายร่างกายน้องสาวก็คือคุณบีมที่นั่งอยู่ตรงนี
5: ้ครับ
1: แล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณด้วย
5: ครับ
1: ถึงขั้นเลือดตกยางออกเอาทีมงานขึ้นเนี่ยฮะ
5: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวกำลังหาอยู่นะแป๊บนึงหลักฐานที่ส่งมามันเยอะมากขึ้นมาฮะอันนี้ใช่ไหมแม่นี่อะไรฮะอันนี้นี่ใครฮะ
5: อันนี้น้องสาวกับคุณแม่ทะเลาะกันครับ
1: นี่น้องสาวคุณแม่นะ
5: น้องสาวกับ
1: น้องสาว
5: น้องสาว
1: คือน้องบีม
5: บ
1: ีมกับแม
5: ่ครับ
1: นี่นะครับบอกว่าถ้ามึงสองคนจะวางแผนกันฆ่ากูหรือทำร้ายกูเดี๋ยวทุกคนจะชิบหายพร้อมกันหมดอันนี้คุณแม่พิมพ์ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: กูแจ้งความแล้วอันนี้หน้าของใคร
5: หน้าของคุณแม่ครับอันนี้น้องสาวกับคุณแม่ทะเลาะกันครับซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้ครับ
1: แม่ทำไมหน้าแม่เป็นแผลแบบนี้เอาบีมไปโผล่หน้าแม่อย่างนี้จริงไหม
6: ไม่จริงค่ะ
1: อ้าว
6: ไม่เหมือนที่ปัดพิมพ์คือทะเลาะกันแล้วคุณแม่จะเข้ามาตีหนูแล้วตอนนั้นเนี่ยหนูก็ปัด
0: ใช
6: ่ด้วยความที่เล็บหนูยาวแต่หนูไม่ได้จะข่วน
2: หมายถึงว่าคุณแม่เขาเข้ามาได้หนูก็เอามือมือปัดป้องอย่าง
0: นี้ไม่แม่จะตี
6: ปัดป้องค่ะ
0: แม่จะตีเขาแม่บอกเนี่ยบีมอะไรอย่างเงี้ยจะตี
2: ครับ
0: จะตีแล้วบีมก็ปัดแล้วที่ภาพที่เห็นเนี่ยคือมันไม่ได้มีความรุนแรง
2: ขนาดนี้
0: ไม่ใช่ใช่ค่ะก็แค่แบบเหมือนเราโดนเล็บข่วนแล้วก็ที่พิมพ์อย่างเงี้ยเพราะว่าพอโทรหาเบนซ์ปุ๊บเบนซ์เป็นคนพูดกับแม่บอกว่าถ้าเกิดเรื่องมากก็ไปตายซะ
1: ข้างบนด้วยฮะจะได้รวมคือพยายาม
2: เบนซ์ว่ายังไงนะครับคุณแม่
0: เขาบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยมันเรื่องมากอะไรมากก็ไปตายซะพูดกับแม่แบบนี
2: ้แล้วนี่คุณแม่เป็นคนส่งให้เบน
0: ซ์ใช่ค่ะแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดแบบสองคนรวมหัวกันเพราะว่าตอนนั้นก็มีเรื่องที่เบนซ์เขาก็เรื่องโรงงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับครับแต่ว่าแม่ยืนยันว่ามันไม่ได้รุนแรงตามที่เป็นภาพแบบนี้ถูกไหมครับ
0: ไม่ค่ะขอมีรูปอื่นอีกนะครับครับมีรูปอื่นอีกครับที่ส่งไปให้ทางทีมงานครับ
1: นี่นะอันนี้คือรูปอะไรฮะ
5: อันนี้คือคุณแม่กัดบีมครับแล้วก็ทำร้ายบีมครับผมเห็นไหมครับว่าบีมก็จะเขียนอยู่ว่าร
1: วมหัววางแผนทำร้ายกูนี่แม่พิมพ์นะ
5: ครับ
1: โอเค
5: แล้วก็บีมก็จะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยบีมก็ส่งรูปมานะฮะเป็นรูปที่โดนกัดกัดหนูหนูป้องกันตัวแม่กัดหนูก่อนหนูปกป้องตัวเอง
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ใช่นะ
0: ใช่
1: แม่ยอมรับนะว่าใช่นะ
0: เพราะว่าเวลาเราแบบกับบีมไม่ใช่ทะเลาะกันครั้งแรกนะลูกสาวกับแม่อยู่กันอ่ะบางทีก็ไอ้นู่นไอ้นี่แบบเราก็ทะเลาะกันแบบมาตลอด
1: อันนี้ใครฮะ
0: อันนี้บีมค่ะ
1: อันนี้บีมโดนขวนนะแม่ขวนบีมใช่ไหม
2: กัด
1: ไม่ดิไอ้ที่เจอรอยขวนนั่นน่ะ
6: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นคือแม่ขวนบีมใช่ไหม
6: ใช่ค
1: ่
6: ะ
1: นี่นะ
0: มันค่ะทะเลาะกันตะลุมบอลเหมือนคนแบบนั่นแหละค่ะเหมือนผัวเมียตีกันอะไรแบบนี้
5: ม
0: ี
5: รูปอีกครับผม
1: แล้วมีอีกเขาบอกมีอีกเปิดมาแม่ยินดีนะเขาบอกในมุมเขานะเขาบอกว่าต้องเปิดนะโอเคมา
0: เปิดค่ะ
7: แค่ตัว
1: นี
0: ่ครับก็รูปเดิมอะค่ะ
1: รูปเดิมนะ
5: ข้างในปากด้วยครับมีแผลซึ่งไม่ใช่การตีกันทั่วไปครับผม
1: คือยังไงฮะ
0: เบนบอกว่าเบนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะลูก
7: ให้อ่านแชทด
0: ิแล้วเบนรู้ได้ยังไงล่ะลูกว่าไม่ใช่เป็นการตีกันเฉยๆ
5: มีในแชทครับผมถ้าลองอ่านแชท
0: ด้วยอารมณ์ของแม่นะเบนนะตอนนั้นน่ะ บางทีแม่ทะเลาะหลายๆครั้งที่แม่ทะเลาะกับน้องแม่ก็เหมือนกับว่าอยากอ้อนลูกชายว่าเออน้องทำกับแม่แบบนี้อยากให้ลูกชายเข้าข้างหรืออะไรแค่นั้นเองอารมณ์นั้นเองแม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่ามา
1: เนี่ยพวกมึงเตรียมทนายกันได้เลย
5: เอามือเข้ามาจิกปากไหมครับว่าไม่ใช่แค่ปัดกันนะครับคือการทะเลาะกันนะ
1: คือเดี๋ยวนะคุณเบนซ์คุณเบนซ์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวคุณเองผมขออภัยนะเป็นเรื่องในครอบครัวมันมีความรุนแรงในครอบครัวจริงผมก็ไม่ได้อยากจะนำเสนอไปแบบนี้นะแต่ในเมื่อทางฝั่งคุณเองเนี่ยต้องการเอาหลักฐานพวกนี้มายืนยันว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะว่าจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวน้องสาวคุณกับตัวแม
5: ่ครับ
1: ถูกไหมฮะเพราะแม่กับน้องสาวทะเลาะกันมีการทำร้ายร่างกายกัน
5: ค
1: ุณเองเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาแม่เนี่ยส่งไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นถูกไหม
5: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่คุณอยากจะบอกถูกไหม
5: ใช่ครับมีแชทหลักฐานอีกเยอะเลยครับ
1: แชทหลักฐานว่าอะไรบ้างครับ
5: ลองให้ทีมงานเปิดดูไหมครับ
1: อ่ะเอาแชทหลักฐานมา
5: เนี่ยครับก็คือแบบเขาอย่างอันเนี้ยครับก็คือบีมเขากลัวว่าคุณแม่เนี่ยจะทำร้ายพูดชื่อได้ไหมครับเป็นลูกของเขาทำร้ายลูกของเขาภาวะพี่เบนซ์อะไรแบบนี้ครับผมก็คือบีมก็กังวลว่าคุณแม่เนี่ยจะทำร้ายลูกเขาด้วยครับผมอันนี้ก็คือเขาทะเลาะกันคือเป็นความรุนแรงที่มากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็จนถึงขั้นว่าจะทำร้ายลูกบีมกังวลว่าจะทำร้ายลูกเขาครับ
1: ก็คือบีมเนี่ยพยายามจะบอกว่าแม่จะทำร้ายทางฝั่งหลานถูกไหม
5: ใช่ครับ
1: เนี่ยนะฮะพี่เบนซ์โทรหาแม่หน่อยสิเนี่ยแล้วไล่แม่บ้านด้วยเหรอเนี่ยคือลักษณะเหมือนแม่เนี่ยอารวาสถูกไหม
5: ครับ
1: โอเค
0: ตรงนี้ก็คือที่บอกว่าให้แบบไล่แม่บ้านไปเพราะว่าตอนนั้นน่ะบีมอ่ะเขาก็จะจ้างแม่บ้านอ่ะมาดูแลหลาน
3: ครับ
0: ซึ่งแม่ก็บอกไล่ไปเถอะแม่ดูแลได้แล้วก็หลานน่ะขนาดในเฟซแม่ยังใช้ชื่อว่าเป็นอาม่าของหลานเลยหลานเนี่ยลูกบีมอ่ะแม่เห็นมาตั้งแต่เกิดนะ
1: โอเคอ
7: ยากขอโทษคุณแม่
1: อ่ะเชิญครับ
7: ทั้งชีวิตนี้นะแม่ไม่เคยทำอย่างนี้แม่ไม่เคยทำอย่างนี้แม
8: ่ขอลูกขอลูกลุกขึ้นมาเ
7: ถอ
8: ะล
7: ู
8: ก
7: ไม่ถึงเท่าว่ามันจะเป็นอย่างนี
8: ้ขอลูก
9: เราขึ้นเข้าไป
8: ลูกขึ้นเถอะลูกไป
7: ไม่เป็นยังไม่ออกตอนที่ลูกแม่พูด
8: ไปลูกไปลูก
7: ไม่เคยเห็นตรงนี
8: ้ลูกไปลูก
7: แม่ไม่เคยเห็นตรงนี้จริง
1: ๆข่าวผมเป็นนักข่าว
8: ลูกลูกแม่เป็นไรลูกแม่เป็นไรนะแม่ออกมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
7: ตอนนี้คุณแม่พูดเป็นนึกภาพไม่ออกไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี
8: ้โอเคไม่เป็นไรมาคุณมาเดี๋ยวแม่ต้องมาลูกเดี๋ยวแม่ลูกลูกเลยอย่าร้องไม่ต้องร้องแล้ว
1: ก็วันนี้ผมลาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ยังเป็นเรื่องนี้อยู่นะครับแต่พรุ่งนี้ขอไปทางฝั่งของป้าแมวบ้างนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวที่ต้องไปพูดคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะมาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะมีบุคคลอื่นๆที่ไปเกี่ยวข้องกับทางสถานที่แห่งนี้นะฮะที่ทางป้าแมวเนี่ยเขาดูแลอยู่พรุ่งนี้คุณเอกมาทนายแก้วมาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ชมทุกคนนะที่ติดตามนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
10: โหนกระแสจากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดย
3: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
10: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
11: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
12: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
13: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
14: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
15: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @@KingIT ทางมาได้เลยจ้า
16: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
15: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @@KingIT ทักมาได้เลยจ้า
17: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิชเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลย SMS 4838106ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะทำไมคนอายุยังน้อยควรเริ่มคิดลงทุนอสังหาริมทรัพย์เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหได้ความรู้มากมายเลยว่าทำไมเราถึงควรจะเริ่มมาสนใจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่อายุยังน้อยๆอยู่รวมถึงปัจจัยต่างๆมากมายนะคะที่ทำให้อสังหานั้นน่าลงทุนหรือไม่วันนี้มาพูดคุยกันต่อเนื่องเลยค่ะกับประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบจก. Agency for Real Estate Affairs และนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลดร.โสพลพรโชคชัยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์โสพลสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณชายครับสวัสดีครับ
1: ค่ะรบกวนคุยกันต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์อีกวันนึงค่ะมีอีกหลายประเด็นเลยที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องของการใช้สินเชื่อธนาคารเนี่ยค่ะอาจารย
2: ์
1: ที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถกู้ได้เราอาจจะมีเงินก้อนสักก้อนหนึ่งแล้วก็ไปกู้ธนาคารมาแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีทั้งโอกาสมีทั้งความเสี่ยงด้วยถ้าคนอายุยังน้อยอยู่เนี่ยควรประเมินความสามารถในการผ่อนยังไงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
2: ครับอย่างที่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะมีเงินดาวบ้างเนี่ยครับคือเดี๋ยวนี้แบงก์ก็พยายามให้เรากู้โดยที่แบบว่าไม่มีเงินดาวนะครับอันนี้เป็นกับดักกันสำคัญเนี่ยครับเรากู้ไปเนี่ยเงินผ่อนมันจะสูงกว่าค่าเช่าเรื่องอย่างหนึ่งช่วง3ปีแรกเนี่ยทำให้เราตายใจว่าเนี่ยเรากู้แค่3จุดดอกเบี้ยแค่ 3.5% อะไรพวกนี้เนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวพอผ่านไปแล้วเนี่ยต้องไปรีไฟแนนซ์ใหม่ยุ่งยากไปอีกดอกเบี้ยเพิ่มเป็นเท่าตัวอันนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราต้องศึกษาดีๆว่าแบงค์ไหนเป็นยังไงบ้างช็อปอะไรก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยครับนะเราเป็นถึงแม้จะเป็นหนี้อะไรก็ตามในระยะเวลา10ปี20ปีหรือ30ปีเนี่ยเราก็จะจบได้ไวนะครับบางทีเนี่ยสมมติเราเริ่มต้นอายุประมาณ21 22เนี่ยครับเรากู้เงินซื้อบ้านเนี่ยอาจจะไม่เกิน45ปีแล้วก็ผ่อนหมดแล้วแต่ความจริงแล้วเราควรจะผ่อนให้ไวกว่านั้นเนี่ยครับมีเงินเท่าไหร่แล้วก็เทลงไปได้โบนัสมาก็เทลงไปมันก็ลดทั้งต้นทั้งดอกอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับของคนที่อายุน้อยเนี่ยเราก็จะหมดภาระหนี้สินได้ไวขึ้นนะครับ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยโอ้โหโครงการอสังหาก็มีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นหลากหลายมาดึงดูดใจ
2: ครับผม
1: อะไรเป็นสัญญาณที่บอกว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยควรซื้อหรือว่ายังไม่ควรซื้อคะอาจารย
2: ์สำคัญดูแล้วต้องชอบอะไรดูก่อนอย่าซื้อเพราะว่ามันเซลน่ารักดีหรืออะไรตรงนั้นเนี่ยนะครับ อาจจะต้องซื้อดูว่าคุ้มค่าอันไหนที่คุ้มดูแล้วคุ้มค่ากว่าอันที่สองเนี่ยเราดูโครงการอาจจะไม่ใช่ดูแต่โครงการใหม่นะโครงการบ้านมือสองเนี่ยที่ไม่มีคนอยู่เลยก็มีหรือบ้านมือสองมีคนอยู่จนรวยๆแห่งๆแล้วก็ย้ายออกไปก็มีเยอะแยะอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือเรามีพลังนะเรามีพลังและมีเวลาออกไปช็อปอาราวเดินดูตามชุมชนต่างๆได้คอนโดในตึกต่างๆเนี่ยได้มากกว่าพวกคนที่แก่แล้วเนี่ยนะครับนะดังนั้นการที่เรามีพลังหนุ่มสาวอย่างนี้เนี่ยเราไปลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลวิจัยต่างๆสำรวจได้ดีกว่าเราก็จะได้ทรัพย์สินที่เหมาะสมกับการซื้อได้มากกว่านั่นเองนะครับ
1: ค่ะทีนี้การลงทุนในอสังหาบางทีเนี่ยก็จะคนอายุน้อยอาจจะมองข้ามไปมีอะไรบ้างที่ควรจะคำนึงถึงนอกจากเงินที่เราจะไปซื้ออย่างเดียวเนี่ยค่ะอาจารย์
2: ก็อย่างที่บอกเรื่องของทำเลอะไรต่างแต่คนหนุ่มสาวอย่างที่สำคัญก็คือว่าเรามีเทคโนโลยีมี AI อะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ChatGPT ใช้หลายอันเนี่ยครับมาเพื่อที่จะศึกษาดูว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างแนวโน้มการลงทุนตรงนี้เป็นยังไงบ้างสามารถที่จะถาม AI อะไรต่างได้ดีเนี่ยครับอันเนี้ยคนที่อายุมากกว่าเนี่ยอาจจะมีความคล่องตัวทางด้านนี้น้อยดังนั้นถ้าเราเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะศึกษาแหล่งต่างได้ดีกว่านะแล้วก็ไม่ยึดติดใจจนเกินไปไม่ได้เชื่องช้าจนเกินไปนะก็ทำให้เราลงทุนในฐานะคนหนุ่มสาวได้ดีกว่าที่เราไปลงทุนตอนที่เราเริ่มจะแก่แล้วอะไรพวกนั้นนะครับ
1: ค่ะพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้มีผลต่อการเลือกลงทุนในอสังหาไหมคะอาจารย
2: ์มีผลมากเลยเพราะว่าตอนนี้ธนาคารทั้งหลายหรือว่าแหล่งเงินต่างๆก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เราไปกู้ไปเที่ยวบ้างศูนย์เปล่าเนี่ยครับหรือไปซื้อรถบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดโดยเฉพาะรถที่เป็นรถไฟฟ้านี่ก็ซื้อแล้วก็ขายทิ้งอย่างเดียวเอาไปหรือซ่อมอะไรไม่ได้แล้วอะไรมองนั้นเนี่ยครับมันอาจจะเป็นความศูนย์เปล่าก็ได้ดังนั้นถ้าเราเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเราต้องคิด ในลักษณะที่เป็นคิดแบบแนวคิดที่ปฏิวัติหรือแนวคิดที่เป็นกบฏต่อแนวคิดเดิมๆแบบคอนเวนชั่นแนลทั่วไปเนี่ยเรามาซื้อบ้านเลยต่างเนี่ยครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่เราจะไปเอาเงินไปใช้จ่ายอิรุ่ยฉุยแฉกต่างๆนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วพวกผังเมืองล่ะคะอาจารย์มีผลไหมอย่างเช่นว่าแนวรถไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันจะเพิ่มขึ้นมาเราควรจะเอามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วยไหมคะ
2: กับส่วนใหญ่คนผังเมืองนี่มีผลต่อการพิจารณาในแง่ของผู้พัฒนาที่ดินเนี่ยครับนะก็แถวนี้มันดีก็สามารถที่จะพัฒนาที่ดินให้มันดีขึ้นมาได้แต่สำหรับเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเช่นแถวนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นในเชิงพาณิชย์มากขึ้นบ้านเราก็จะเจริญมากขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าในแง่ของถ้าเราซื้อบ้านจริงๆเนี่ยตัวผังเมืองต่างๆทางผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินก็จะคิดเอาให้เราอยู่แล้วเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะคิดต่อไปก็คือว่าในย่านนี้เนี่ยถ้ามันเจริญขึ้นมาได้มากเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าแถวนี้มันไม่เคยมีอะไรดึงดูดให้เจริญเท่าที่ควรไม่มีโครงการอสังหาทรัพย์ในเชิงพาณิชย์มากนักเนี่ยมูลค่าก็จะไม่มีเพิ่มขึ้นเท่าที่ควรนะครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงตลาดของบ้านหรือว่าคอนโดมือสองด้วยน
2: ่
1: าสนใจมากๆเลยแสดงว่าตอนนี้ตลาดอสังหามือสองก็ยังน่าเข้าใช่ไหมคะ
2: โอ้ใหญ่กว่าตลาดมือหนึ่งด้วยครับมีขายเป็นล้านหน่วยเลยทีนี้ถ้าเราซื้อมือสองเนี่ยหนึ่งมันใกล้กว่าถ้าเกิดเทียบกับการเดินทางเนี่ยใกล้กว่ามือหนึ่งแล้วก็ถูกกว่านะครับถูกกว่าแล้วก็ที่สามเนี่ยเราก็ดูได้ว่าบ้านหลังนี้หรือคอนโดแห่งนี้นี่มีใครเสียชีวิตผิดปกติไหมหรือว่าเพื่อนบ้านเป็นยังไงหรือน้ำเคยท่วมหรือเปล่าเออนะไอ้มือหนึ่งเลยไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยเลยเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเราซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถที่จะได้บ้านที่คุณภาพดีๆถ้าเกิดต้องซ่อมแซมบ้างก็ธรรมดาต้องซ่อมบ้านก็เหมือนเราซื้อบ้านใหม่เนี่ยเราก็ต้องต่อตกแต่งต่อเติมไอ้บ้านมือสองก็ซ่อมแซมไปนิดหน่อยดังนั้นเงินที่จ่ายไปนอกเหนือจากค่าซื้อบ้านเนี่ยอาจจะถูกกว่าบ้านมือหนึ่งด้วยซ้ำไปครับ
1: มีอะไรที่ต้องคอนเซิร์นเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการเข้าไปเลือกดูอสังหามือสองพวกนี้
2: คือถ้ามันเก่าเกินไปเนี่ยนะแล้วก็อย่าไปซื้อมาเลยนะครับนะต้องซ่อมแซมมากเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะอาจจะอย่าไปนั่นเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้มือสองเก่าๆมือสองที่ใหม่ๆเนี่ยมือสองที่แทบไม่มีคนอยู่เลยหรือไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดนะดังนั้นเราสามารถที่ซื้อได้ตอนนี้เป็นช่วงตลาดของผู้ซื้อนะราคาไม่ค่อยขึ้นไม่ใช่แบบสมัยก่อนราคาไปถึงไพลิสเนี่ยราคาไพลิสในโครงการจัดสรรมันขึ้นรายเดือนอันนี้ไม่มีขึ้นละมีแต่ลงหรือว่าเท่าเดิมเนี่ยดังนั้นเราค่อยๆไปต่อรองยังได้นะครับดังนั้นอย่าไปรีบร้อนซื้อครับ
1: ค่ะแสดงว่าในตลาดผู้บริโภคเองก็หันมาให้ความสนใจกับบ้านหรือว่าคอนโดมือสองมากขึ้นเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: คือซื้อมาแล้วก็ปล่อยง่ายใช่ไหมคะ
2: อ๋อใช่ครับก็ซื้อมาต้องดูว่าไหนปล่อยง่ายๆด้วยเหมือนบางที่อาจจะปล่อยไม่ง่ายเหมือนกันนะมือหนึ่งก็เหมือนกันบางที่ก็อาจจะปล่อยไม่ง่ายเหมือนกันแต่อย่างน้อยสุดถ้าเราซื้อมือสองเนี่ยหนึ่งมันใกล้กว่าสองมันถูกกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 20-30% นั้นเราซื้อมือสองเนี่ยอย่างเช่นว่าอยู่แถวมินบุรีเนี่ยครับคอนโดตารางเมตรละ7-8 หมื่นนะแถวที่ผมอยู่แถวยานนาวาเนี่ยทางด้านใต้ของสาทรไปแค่3 กิโลเมตรนะราคาก็7-8 หมื่นเหมือนกันถ้าเป็นมือสองราคาประมาณสักอายุประมาณ30 ปีแต่ยังสภาพดีๆอยู่เลยนะแผ่นดินไหวไม่สะเทือนเลยเนี่ยครับนะขายแค่4-5 หมื่นเองแต่ว่ามินบุรีไปถึงนู่น7-8 หมื่นโอ้โหมันนึกไปนึกมาจะซื้อบ้านมือหนึ่งนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีๆนะครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ว่าอยากจะลงทุนแล้วแต่มีเงินเก็บไม่มากอาจารย์คิดว่าเราควรจะเริ่มจากอะไรเป็นอันดับแรกครับ
2: ก็หนึ่งเนี่ยศึกษาทำเลก่อนแล้วโครงการก่อนเดินดูหลายโครงการต้องชอบมาราวสัก10 กว่า 20 โครงการก่อนอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปซื้อเลาะแรกแรกพบอะไรเงี้ยสองเนี่ยเราก็มีแค่เงินดาวก็พอแล้วเช่นคอนโดล้านนึงมีเงินดาวแค่15,000ก็พอนะยิ่งถ้าเกิดเราไปเจอคอนโดไหนที่เป็นมือสองเขายอมลดราคาจากล้านหนึ่งเนี่ยเหลือแค่8-9 แสนเนี่ยครับแล้วเราก็ซื้อก็ได้กำไรตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับแล้วถ้าเงินไม่พอจริงเงินแค่100,000-200,000เนี่ยหยิบยืมจากพ่อแม่มาก็ยังได้นะครับหรือญาติพี่น้องอื่นก็ยังได้ดังนั้นมันไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยไม่ใช่ว่าเราต้องมีทั้งล้านหนึ่งถึงจะซื้อได้ไม่ได้ซื้อสดสักหน่อยเพราะเราใช้เงินในอนาคตของเรามาซื้อนั่นเองครับ
1: ค่ะเรียกว่าต้องดูข้อมูลให้เยอะๆแล้วก็เปรียบเทียบให้เยอะๆนะคะ
2: อ๋อใช่ครับแบบว่าซื้อแบบปัจจุบันทันด่วนฉุกเฉินไม่ได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากคำแนะนำถึงคนรุ่นใหม่อายุสัก20-30ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เลยอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไหมคะ
2: ก็หาข้อมูลให้ดีๆเนี่ยครับนะแล้วก็ศึกษาให้ดีๆแล้วก็มันลงพื้นที่นะครับในโครงการบ้านเรามีโครงการคอนโดอยู่4-5 โครงการแล้วก็ไปเดินช็อปอะไรสี่ห้าโครงการนี้เนี่ยจะได้รู้ว่าชั้นบนสุด ที่วิวสวยๆเนี่ยขายตารางเมตรเท่าไหร่รองลงมาประมาณเท่าไหร่และเตี้ยสุดประมาณเท่าไหร่นะครับหรือริมสระว่ายน้ำราคาถูกกว่าและแพงกว่าเนี่ยเราเห็นเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าอันไหนที่น่าซื้อนะครับแล้วก็ค่อยๆไปต่อรองคุยกับลูกค้าแล้วบางทีเปิดไปเจอคนที่ซื้อขายเนี่ยแล้วจะไม่ต้องรีบขายไปเมืองนอกจะไปต่างจังหวัดกับต่างจังหวัดแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราซื้อไว้นี่เราก็ได้กำไรตั้งแต่วันแรกขึ้นราคามันแค่ 70% ของราคาปกติเนี่ยเราซื้อได้ราคาถูกกว่าปกตินี่อีกสัก 2-3 ปีราคาไม่ขึ้นเลยแล้วก็กำไรตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อแล้วเพราะเราซื้อในราคาที่ถูกกว่าปกตินั่นเองครับ
1: โหได้ความรู้ได้ข้อมูลเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
2: ยินดีครับแล้วอย่างนึงทางธนาคารก็เชื่อถือด้วยว่าโอ้โหเด็กหนุ่มคนนี้นะเขาสนใจซื้อนะเขาอยากจะได้เอาไว้เนี่ยไม่ใช่ประเภทเอาเงินไปลุยฉวยแฉกเนี่ยแล้วก็จะรู้สึกว่าคนนี้น่าสนใจที่จะให้สินเชื่อนะก็จะมีความมั่นคงในการปล่อยและรับสินเชื่อมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะโอ้วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณค่ะ
2: ครับขอให้มีสุขสวัสดิ์ครับโชคดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 นค่ะวันนี้ดิฉันสายเบญจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:45 ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
0: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D-Bank ธนาคารของ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย

0: ทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
1: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือ PUBAT การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชื่อดังนักอ่านจะได้พบกับหมวดหนังสือ7โซนได้แก่โซนหนังสือทั่วไปโซนหนังสือนิยายและวรรณกรรมโซนหนังสือนิยายวายวันเดอร์วายโซนหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่นบุ๊กวันเดอร์แลนด์โซนหนังสือเด็กและการศึกษาโซนหนังสือเก่าและโซนหนังสือต่างประเทศพร้อมมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษพบกับส่วนลดจากสำนักพิมพ์ต่างๆไปกันได้นะคะกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ที่ฮอลล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะต่อกันที่เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026 International Chantaburi Gems and Jewelry Festival 2026เวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ส่งออกนักออกแบบผู้นำเข้าครูช่างและช่างได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้พบปะกับผู้ซื้อทั้งไทยและต่างชาติและเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพโดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมายได้แก่พลอยดิบพลอยเจรไนวัตถุดิบประกอบอัญมณีเครื่องประดับอัญมณีและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติไปกันได้นะคะวันที่4-8ธันวาคม2569ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี KP Jewelry Center และตลาดพลอยถนนสีจันทน์ค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 น.วันนี้ดิฉันสายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันอังคารที่6ตุลาคม2569หรือ2026ครับวันนี้เดี๋ยวมาเก็บตกควันหลงเกี่ยวกับเรื่องของบทสรุปทัพนักกีฬาไทยผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดที่รุ่นมากปิดฉากไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพแล้วก็พูดถึงเปรียบเทียบทัพนักกีฬาไทยเรากับชาติอื่นๆในอาเซียนด้วยในขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งรายการที่เป็นชนิดกีฬาเดียวที่แข่งขันกันอยู่ในช่วงพร้อมๆกับที่เอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นแข่งกันก็คือรายการฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพซึ่งทีมฟุตบอลทีมชาติไทยและอีกหลายๆชาติก็ลงแข่งขันในรายการนี้ที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เนี่ยเริ่มมีการจัดแข่งขันเป็นครั้งแรกแล้วก็ใช้ชื่อคำว่า FIFA ปะหน้าเลยนะครับคือเราทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าในระดับอาเซียนเนี่ยนอกเหนือจากการลุ้นเป็นเจ้าลูกหนังอาเซียนในฟุตบอลชายใน SEA Games แต่ละครั้งซึ่งฟุตบอลชายก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่มีแข่งขันใน SEA Games มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดระยะเวลาจากจุดเริ่มต้นอันนี้ถ้าพูดถึง SEA Games นะครับก็คือเมื่อปี2502หรือ1959มาถึงปีนี้ก็คือตั้งแต่เมื่อ67ปีที่แล้วนะครับในขณะเดียวกันก็ยังมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนโดยตรงในช่วงตั้งแต่ทศวรรษที่90เป็นต้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าทีมฟุตบอลชายทีมไหนเป็นสุดยอดในระดับอาเซียนแต่การแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน กับฟุตบอลชายใน SEA Games ในช่วงสหัสวรรษใหม่คือเข้าสู่ปี2000เป็นต้นมาเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าฟุตบอลชายใน SEA Games ก็จะอิงกับในระดับนานาชาติที่สูงขึ้นไปอย่างในระดับโอลิมปิกเกมส์ที่กำหนดให้นักเตะที่แข่งขันต้องอายุไม่เกิน23ปีก็คือเป็นชุดอยู่23ของแต่ละชาตินะครับ SEA Games เองก็เช่นกันแต่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนก็ยังคงเป็นทีมชาติชุดใหญ่ที่แตะกันเหมือนกับชิงแชมป์เอเชียคือเอเชียนคัพก็จะเป็นทีมชาติชุดใหญ่แตะกันนะครับพอมาถึงรายการ FIFA อาเซียนครับเนี่ยก็ใช้ทีมชาติชุดใหญ่แตะกันเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่10ถึง11ชาติในอาเซียนที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าจริงๆมี11ชาติในระยะหลังๆนะครับนับตั้งแต่ที่ติมอร์เลสเต้เข้ามาร่วมแข่งขัน SEA Games ก็เป็นชาติที่11ก่อนหน้านั้นก็มี10ชาติอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนอกเหนือจากไทยก็มีชาติอื่นๆที่รายล้อมเราอยู่เนี่ยอ่ะลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามแล้วก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็บรูไน10ชาติรวมติมอร์มาอีกชาติก็เป็น11ชาติแต่ในการขัน FIFA อาเซียนเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่11ชาติแต่ยังมีทีมที่ถูกเชิญเข้ามาร่วมแข่งขันในรายการนี้ด้วยเดี๋ยวมีเวลามากน้อยแค่ไหนเราก็จะมาพูดคุยกันซึ่งบทสรุปที่ออกมาเนี่ยหลายท่านอาจจะได้ดูเกมการขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ที่น่าเสียดายในมุมมองของผมและผมเชื่อว่าก็คงไม่ต่างกับมุมมองของแฟนรายการที่เป็นแฟนลูกหนังชาวไทยเราคนอื่นๆเหมือนกันว่าน่าเสียดายที่เราชวดแชมป์ FIFA อาเซียนคัพที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ไปจากการดวลจุดโทษชี้ขาดแพ้อินโดนีเซียที่ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเพราะว่าได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน FIFA อาเซียนคัพในครั้งนี้ก็ยื้อกันไปจนถึง120นาทีเสมอกัน 2-2 หลังจากที่90นาทีก็เสมอกัน 1-1 แล้วก็ต้องมาดวลจุดโทษชี้ขาดเราแพ้ไป2ประตูต่อ4ในสนามเสนายันชื่อเดิมนะครับหรือว่าบังกาโนเกโลราเกโลราบังกาโนอะไรเนี่ยชื่อใหม่ของสนามเสนายันเนี่ยนะครับซึ่งก็น่าเห็นใจครับที่เราต้องสู้โดยเหลือ10คนในช่วงท้ายเกมแล้วก็ยังถือว่ายังทำได้ดีพอที่จะไม่แพ้ใน90นาทีและคิดดูเล่นต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงในการต่อเวลาพิเศษโดยที่เราต้องมีตัวผู้เล่นน้อยกว่าอินโดนีเซียเจ้าบ้านซึ่งมีเสียงเชียร์ของแฟนเจ้าถิ่นของพวกเขาหนุนหลังอยู่ประมาณการกันว่าไม่ต่ำกว่า 6-70,000 คนเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าสู้ได้เยี่ยมเอามากๆละการโดนจุดโทษชี้ขาดในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นระดับอาเซียนระดับทวีปไปจนถึงระดับโลกมันคือ50-50ละผมพูดอยู่ตลอดว่ามันอยู่ที่เพชฌฆาตสังหารจุดโทษของแต่ละฝ่ายละ5คนแล้วก็ผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝั่งว่าใครจะทำหน้าที่ได้ดีกว่ากันสุดท้ายเมื่อวานการสังหารจุดโทษของเรามีข้อผิดพลาดแล้วก็ทำให้เราแพ้อินโดนีเซียไป2ประตูต่อ4โดยที่ไม่ต้องยิงไปถึงคนที่5เลยเพราะอินโดนีเซียเขายิงก่อนเขายิงเข้าทั้ง4คนแต่ของเราคนที่3และคนที่4พอยิงไม่เข้าก็แพ้ไปโดยเด็ดขาดตรงนั้นนะครับแต่เรื่องแรกที่จะพูดก่อนตรงนี้ก็คือต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับบทสรุปของการขัน Asian Games ครั้งล่าสุดที่จบไปเนี่ยเมื่อวานผมได้พูดสรุปรวมไปแล้วนะครับว่าในการขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราถือว่าเราในที่นี้ก็คือทีมชาติไทยของเรานะครับก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วล่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะคว้าเหรียญรางวัลได้มากกว่าที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่แรกนะครับซึ่งตรงนี้ มองในมุมนี้ยังไงก็ต้องถือว่าทัพนักกีฬาของไทยเราก็ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมละโดยในครั้งนี้จีนก็ยังคงความเป็นสุดยอดแล้วก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองรวมได้มากที่สุดครับก็ส่งผลทำให้จีนก็ยังครองเจ้าเอเชียนเกมส์อีก1สมัยในขณะที่ญี่ปุ่นก็ยังเป็นอันดับ2ย้ำอีกครั้งนะครับจะหยิบยกให้เห็นนะครับว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยเราเทียบกับชาติอื่นเราทำได้ดีแค่ไหนจีนได้169ทองญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพได้83ทองอันดับ3เป็นเกาหลีใต้39ทองอินเดียกับอุซเบกิสถานอันดับ4และ5มี21ทองเท่ากันแต่อินเดียเหรียญเงินเยอะกว่าอันดับ6เป็นอิหร่านครับ19ทองในขณะที่ไทยเราจบในอันดับ7จากจำนวน40กว่าชาติของเอเชียที่ร่วมแข่งขันเราได้18ทอง13เงินแล้วก็21ทองแดงก็อย่างที่เห็นกันอยู่ก็คือทะลุเป้าหมายนะครับโดยเหรียญรางวัลโดยเฉพาะยิ่งเหรียญทองแต่ละเหรียญใครได้ทีมกีฬาชนิดไหนได้ตลอดสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ได้พูดไล่เรียงให้แฟนๆได้รับทราบกันไปแล้วย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วเอเชียนเกมส์ที่หางโจวของจีนเป็นเจ้าภาพจีนได้เกิน200ทองเลยได้201ทองญี่ปุ่นอันดับ2 52ทองอันดับ3ก็ยังคงเป็นเกาหลีใต้เหมือนเดิมนะครับ42ทอง4ก็เป็นอินเดีย28ทอง5อุซเบกิสถาน22ทอง6ไชนีสไทเป19ทอง7อิหร่าน13ทองแล้วก็8ก็คือทัพนักกีฬาไทยของเรา12ทองก็จะได้ว่าไทยเราก็รั้งอยู่ในอันดับอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเทียบกับ4ปีที่แล้วที่เราได้12ทอง14เงิน32ทองแดงเทียบกับครั้งนี้เราได้ถึง18ทองก็ต้องถือว่าครั้งนี้ทำได้ดีกว่า4ปีที่แล้วตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ต้องถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจแล้วนะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อีก4ปีอ่ะก็คือ8ปีที่แล้วเอเชียนเกมส์ครั้งนั้นจัดที่จาการ์ตาของอินโดนีเซียนะครับจาการ์ตาแล้วก็ปาเลมบังด้วยก็จะเห็นได้ว่าอินโดนีเซียก็กลายเป็นชาติที่ผงาดขึ้นมาได้เหรียญรางวัลโดยเฉพาะเหรียญทองเนี่ยสูงกว่าไทยละที่ผมจะกำลังจะเปรียบเทียบเองก็คือว่าทัพนักกีฬาของไทยเราเนี่ยถ้าในระดับเอเชียนเกมส์หลายๆครั้งอย่างต่อเนื่องโดยตลอดเนี่ยเราจะได้เหรียญทองเยอะกว่าชาติอื่นๆในอาเซียนทั้งหมดไม่ว่าการขันซีเกมส์บางครั้งอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าเหรียญทองบางครั้งและหลายๆครั้งในระยะหลังหลายๆชาติที่พอเป็นเจ้าภาพก็สามารถคว้าเจ้าเหรียญทองไปได้โดยเฉพาะเวียดนามหรือแม้แต่มาเลเซียฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าในระดับเอเชียนเกมส์เนี่ยไทยเรายังมีผลงานในระดับทวีปคือระดับทวีปเอเชียเนี่ยเหนือกว่าชาติอื่นๆในอาเซียนยกเว้นก็คือเมื่อ8ปีที่แล้วเอเชียนเกมส์ปี2018ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพก็เลยทำให้อินโดนีเซียซึ่งปกติเนี่ยไม่ได้ติดอยู่ในท็อป10ชาติที่มีเหรียญรางวัลแล้วก็เหรียญทองมากที่สุด10อันดับแรกหรอกแต่พอเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียก็เก่งขึ้นมาเยอะมากเอเชียนเกมส์เมื่อปี2018เนี่ยนะครับแน่นอนอันดับ1 2 3ยังเหมือนเดิมคือจีน132ทองญี่ปุ่น75ทองเกาหลีใต้49ทองแต่อันดับ4นี่เลยครับอินโดนีเซียเนี่ยพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับ4ได้31ทอง24เงิน43ทองแดงส่วนชาติอื่นๆที่ปกติก็รั้งอยู่ในอันดับ4 5 5 6 7เนี่ยนะครับอย่างอุซเบกิสถานกับอิหร่านก็20ทองเท่ากันไชนีสไทเป17ทองอินเดีย16คาซัคสถาน158ปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งที่ทัพนักกีฬาของไทยหลุดจากท็อป10ในตารางเหรียญรวมของเอเชียนเกมส์เพราะว่า8ปีที่แล้วเราได้11ทอง16เงินไปได้เยอะก็ตรงเหรียญทองแดง46ทองแดงก็เลยทำให้หลุดจากท็อป10ไปอยู่ในอันดับ12โดยที่ อันดับ7คือชนิดไซเปรเมื่อสักครู่ได้บอกแล้วนะ17ทอง8อินเดีย16ทอง9คาซัคสถาน15ทองแล้วก็อันดับ10คือเกาหลีเหนือ12ทองเท่ากับบาเรนแต่เกาหลีเหนือเหรียญเงินมากกว่าบาเรนก็อันดับ11และไทยเราเนี่ยไปอยู่อันดับ12เลยครับมี11ทอง ถ้าเทียบกับหลายๆครั้งหลัง8ปีที่แล้วก็เป็นครั้งที่ไทยเราได้เหรียญทองน้อยกว่าครั้งอื่นๆแล้วก็หลุดจากท็อป10เพราะถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นอีก4ปีก็คือปี2014มาถึงตรงนี้ก็คือ12ปีที่แล้วที่อินชอนของเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพครั้งนั้นก็เลยทำให้เกาหลีใต้เนี่ยแซงหน้าญี่ปุ่นไปจบในอันดับ2ในตารางเหรียญรวมได้ผมถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นระดับอาเซียนหรือระดับเอเชียพอชาติไหนได้เป็นเจ้าภาพผลงานของเจ้าภาพจะทำให้พวกเขาคว้าเหรียญทองได้เยอะกว่าครั้งอื่นๆที่ผ่านมาปี2018อินโดนีเซียก็ทำให้เห็นแล้วว่าสามารถพุ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับ4ในตารางเหรียญรวม2014ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเกาหลีใต้ก็เลยเป็นอันดับ2รองจากจีนที่ครั้งนั้นได้151ทองเกาหลีใต้ขึ้นไปเป็น79ทองเลยนะครับและญี่ปุ่นหล่นไปอยู่อันดับ3มี47ทองอันดับ4เป็นคาซัคสถาน28ทองอันดับ5อิหร่าน21ทองและไทยเราปี2014เนี่ยแม้ว่าจะได้12ทองมากกว่าปี2018ทองเดียวเพราะ2018เราได้11ทองแต่2018เนี่ยเราหล่นไปอยู่อันดับ12แต่2014เนี่ย12ทองของเราบวกกับอีก7เงิน28ทองเนี่ยเรารั้งในอันดับ6เลยนะครับในครั้งนั้นย้อนกลับไปในปี2010ที่จีนเป็นเจ้าภาพที่กวางโจวจีนก็เกือบจะได้ถึง200ทองในเอเชียนเกมส์มาแล้วในครั้งนั้นได้199ทองครั้งนี้อย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับล่าสุดที่เพิ่งจบไปจีนคว้าไป201ทอง201แต่เมื่อครั้งก่อนที่ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งที่แล้วเมื่อปี2022ที่หางโจวเนี่ยจีนได้201ทองแต่ครั้งเนี้ยจีนยังเป็นเจ้าเหรียญทองอยู่เหมือนเดิมก็จริงแต่ได้169ทองเพราะไม่ใช่เจ้าภาพตอนเป็นเจ้าภาพเนี่ยโอ้โหผลงานจะพุ่งขึ้นไปมากกว่าปกติเพราะ4ปีที่แล้วก็ได้201ทองและย้อนกลับไปเมื่อปี2010 16ปีที่แล้วที่กวางโจวเป็นเจ้าภาพจีนได้199ทองในครั้งนั้นและครั้งนั้นเนี่ยเกาหลีใต้ตอนนั้นเนี่ยก็ยังอยู่เหนือกว่าญี่ปุ่นนะครับแต่ระยะหลังครั้งหลังเนี่ยเกาหลีใต้ก็จะหล่นไปอยู่อันดับ3และญี่ปุ่นจะอยู่อันดับ2โดยเกาหลีใต้เอเชียนเกมส์ที่กวางโจวเมื่อปี2010เกาหลีใต้ได้76ทองญี่ปุ่น48ทองอันดับ4เป็นอิหร่าน20ทอง5คาซัคสถาน18ทอง6อินเดีย14ทอง7ชนิดสเปน13ทอง8อุซเบกิสถาน11ทองเท่ากับไทยเราแต่ไทยเราอยู่อันดับ9เพราะว่าเหรียญเงินน้อยกว่าอุซเบกิสถานนั่นคือในปี2010นะครับผมจะไล่เรียงย้อนกลับไปจนกระทั่งถึงตอนเอเชียนเกมส์ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดครั้งที่4ของประเทศไทยเราเมื่อปี1998หรือ2541เมื่อ28ปีที่แล้วนะครับในปี2006กาตาร์เป็นเจ้าภาพกาตาร์ก็มาติดท็อป10ได้การที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นกาตาร์ได้9เหรียญทองนะครับในขณะที่จีน165ทองอันนี้คือเมื่อ20ปีที่แล้วนะอันดับ2ยังเป็นเกาหลีใต้ก็จะชี้เห็นว่าเกาหลีใต้เนี่ยก่อนหน้าที่ครั้งหลังๆจะเป็นญี่ปุ่นที่รั้งอันดับ2เนี่ยเกาหลีใต้ก็เคยมีผลงานในภาพรวมที่ดีกว่าญี่ปุ่นมาเหมือนกันนะครับแต่ผมเคยพูดไปแล้วก่อนหน้าที่จีนจะเข้ามาแข่งขันในเอเชียนเกมส์ญี่ปุ่นเคยเป็นเจ้าเหรียญทองผูกขาดมาตลอดแต่พอจีนเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่านอกจากจีนจะแย่งเจ้าเหรียญทองแบบผูกขาดไปแล้วช่วงก่อนหน้านี้ยังเป็นเกาหลีใต้ที่มีผลงานได้เหรียญทองเยอะกว่าญี่ปุ่นอีกด้วยอย่างในปี2006 20ปีที่แล้วจีนได้ 165ทองเกาหลีใต้58ญี่ปุ่น50คาซัคสถานอันดับ4 23ทองและไทยอยู่อันดับ3ครับอันดับ5นะครับขออภัย13ทอง16เงิน26ทองแดงส่วนอันดับ6เป็นอิหร่านอันดับ7อุซเบกิสถานได้11ทองเท่ากันอันดับ8เป็นอินเดีย10ทองแล้วอันดับ9ที่เป็นเจ้าภาพครั้งนั้นที่กรุงโดฮาติดท็อป10คือได้อันดับ9มี9ทองย้อนกลับไปในปี2002 24ปีที่แล้วที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเองที่ปูซานเกาหลีใต้ครั้งนั้นเนี่ยได้เหรียญทองเป็นอันดับ2ตามหลังจีนที่เป็นเจ้าเหรียญทอง150ทองเกาหลีใต้ที่เป็นเจ้าภาพก็ได้เหรียญทองสูงถึง96ทองในขณะที่ญี่ปุ่นน้อยกว่าเกาหลีใต้กว่าครึ่งกว่าเท่าตัวคือ44ทองอันดับ4เป็นอุซเบกิสถานคาซัคสถานครับ20ทองอันดับ5อุซเบกิสถาน15ทองและไทยเราเมื่อปี2002 24ปีแล้วเราได้อันดับ6 14ทอง19เงินกับ10ทองแดงเห็นได้ว่าไทยเราก็เนี่ยคือ10ขึ้นอันเหรียญทองนะครับอย่างแย่สุดเนี่ยมี11แล้วมี12 14อย่างที่ผมไล่เรียงมานะครับครั้งสุดท้ายที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อปี1998ที่กรุงเทพมหานครครั้งนั้นเนี่ยเราได้24ทองจีนได้129ทองเกาหลีใต้อันดับ2 65ทองญี่ปุ่นอันดับ3 52ทองและไทยเรา24ทอง26เงินแล้วก็40ทองแดง24ทองเราเท่าคาซัคสถานนะครับเมื่อ28ปีที่แล้วแต่เหรียญเงินเราเยอะกว่าคาซัคสถาน2เงินเราได้26เงินคาซัคสถาน24เหรียญทองแดงเราเยอะกว่าถึง10เหรียญเลยเราได้40ทองแดงและคาซัคสถาน30ทองแดงอันดับอื่นๆในครั้งนั้นก็เป็นไชนีสไทเป19ทองอิหร่าน10ทองแล้วเป็นเกาหลีเหนืออินเดีย8อันดับ8อันดับ9มี7ทองเท่ากันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อ28ปีที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพที่เราได้24ทองครั้งอื่นๆเราได้14ทอง13ทองแล้วก็11ทองอันนี้ไล่เรียงแต่ละครั้งมาเรื่อยๆนะครับ12ทองแล้วก็11ทองแล้วก็มาเมื่อ4ปีที่แล้วก็12ทองเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในเกณฑ์12 13 14 11 12 13 14เนี่ยในแต่ละครั้งนับตั้งแต่ที่เราได้24ทองที่เป็นเจ้าภาพเมื่อ28ปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงครั้งนี้แหละครับที่เราได้ถึง18ทองเพราะฉะนั้นครั้งนี้โอเคแค่นี้ถือว่าเยี่ยมมากๆสำหรับไทยเราคราวนี้มาปิดท้ายตรงนี้แล้วเดี๋ยวในเรื่องของฟุตบอลFIFA อาเซียนคัพก็ไปต่อกันวันพรุ่งนี้นะครับก็จะปิดท้ายเห็นถึงผลงานของทัพนักกีฬาไทยเราถ้าพูดถึงในอวสีเกมส์ครั้งล่าสุดที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแน่นอนว่าเราก็ได้เจ้าเหรียญทองอยู่แล้วล่ะกับการเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่นักกีฬาของชาติอื่นๆที่ผมได้เคยพูดไว้แล้วนะครับว่าเวลาพวกเขาเป็นเจ้าภาพพวกเขาก็จะสามารถผงาดขึ้นเป็นเจ้าเหรียญทองในซีเกมส์ได้อย่างปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ถึง223ทองเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญทองมากที่สุดเลยอินโดนีเซีย91ทองเวียดนาม87ทองมาเลเซีย57ทองย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วปี2023ที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเวียดนามเนี่ย136ทองไทย108ทองอินโดนีเซีย87และกัมพูชาเก่งกาจถึงขนาดเพิ่มมาเป็น81ทองในครั้งนั้นย้อนกลับไปอีก1ปีซึ่งจริงๆมันต้องเป็นซีเกมส์ในปี2021ที่กรุงฮานอยของเวียดนามเป็นเจ้าภาพแต่เนื่องจากว่าเป็นช่วงโควิดระบาดก็เลยขยับมา1ปีมาจัดในปี2022เวียดนามก็ได้ถึง205ทอง ทยได้92อินโดนีเซีย69แต่ถ้าเรามาดูผลงานในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็เห็นได้ว่าทัพนักกีฬาของไทยเราได้เหรียญรางวัลในซีเกมส์ครั้งนี้ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มากที่สุดโดดเด่นที่สุดเปรียบเทียบกับชาติอื่นๆในอาเซียนแล้วชาติอื่นๆในอาเซียนนี่พอไประดับเอเชียแล้วเป็นรองไทยเราเยอะพรุ่งนี้มาขยายความตรงนี้กันต่อหน่อยแล้วกันเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพิจ๊ะสาธิตริกุลลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตปรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
4: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เริ่มตอนแรกวันอังคารที่6ตุลาคมนี้
5: คนนี้กรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 20:00 หลังข่าว 3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
6: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
0: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติ่งต้องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังติงต๋องต้องห้าม

0: อย่างนี้เนี่ยจิบประดันดีกลางดึกๆเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับเสี่ย
1: มึงทำงานพลาดจะมีหน้ามาพูดคำว่าเยี่ยมอีกเหรอ
0: ประดันดีอีกหน่อยครับเสี่ย
1: มึงไม่น่าทำงานพลาดเลยนะกูให้ไปเอาตัวนางเครือมามึงดันไปเอาคุณพึ่งลูกสาวพ่อเลี้ยงแสนชัยมา
0: โอ้โหผมเสียใจครับเสี่ยที่เข้าใจผิดคิดว่าคุณพึ่งเนี่ยเป็นนางเครือผมเห็นแกใช้ไม้เท้าเนี่ยค้ำยันออกมาจากห้องพิเศษซึ่งผมก็สืบแล้วว่านางเครือมันนอนอยู่ห้องนั้นแน่ๆครับพอได้โอกาสก็จะไอ้ชามเนี่ยมันเอายาสลบให้ดมเลยครับแล้วก็อุ้มมันนี่แหละ
1: นี่ถ้าฉันไม่เข้าไปดูงานของแกฉันคงไม่รู้ว่าอุ้มผิดตัวมา
0: ก็ผมไม่เคยรู้จักสองสาวนี้มาก่อนนี่ครับเสี่ยแม้แต่คุณพึ่งที่เป็นเพื่อนเสี่ยเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลย
1: เออกูไม่โทษมึงหรอกเออมันตลกบ้าจริงๆไม่น่าเชื่อว่าคุณพึ่งจะมาป่วยตีนโตเหมือนกันแล้วแถมยังนอนห้องเดียวกันนางเครือด้วยเฮ้ยกลุ่มวะ
0: แล้วจะทำยังไงดีครับเสี่ย
1: กูก็คิดจนมึนหัวหมดแล้วมึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูทำกินสุจริตไม่ชอบไปยุ่งกับเรื่องของใครนี่ถ้าไม่ใช่อาจารย์ที่เป็นอาของเมียกูแล้วก็กูจะไม่เข้าไปยุ่งด้วยเลยแม้แต่น้อยว่าไงเต๋
0: งั้นผมเอาคุณพึ่งไปคืนดีไหมครับ
1: เฮ้ย hey, ถ้าไปคืนตอนนี้มึงก็ได้ไปเที่ยวห้องกรงฟรีน่ะสิหรือไม่ก็โดนตืบจนตาย
0: ทำไมล่ะครับเสี่ย
1: พ่อเลี้ยงแสนชัยเขาจะเอาพวกมึงไว้ทำอะไรป่านนี้เขาคงตามหากันให้จ้าละวันแล้วแล้วมึงยังดันเอามาที่บ้านกูอีก
0: ผมจะเอาไปที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับก็แล้วว่าจะไปเจอกับคนของพ่อเลี้ยงแสนชัยครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเห็นพวกนั้นไปอยู่ที่เชียงแสนกันตั้งหลายคนเนี่ยเลยหลบมาที่นี่ก่อนเพราะเท่าแก่เนี่ยไม่อยู่กะว่าจะรอให้ดึกๆหน่อยผมจะเอาออกไปครับ
1: ตอนนี้พึ่งฟื้นแล้วยัง
0: ฟื้นนานแล้วครับแต่ยังสลึมสลืออยู่เลยครับ
1: กูจะเอาไปคืนพ่อเลี้ยงดีไหมวะ
0: ไม่ดีแน่เลยครับเสี่ยถ้าพ่อเลี้ยงรู้ว่าเสี่ยเป็นคนสั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปเอาลูกสาวเข้ามาแล้วก็
1: บอกว่าผิดตัวไง
0: นั่นแหละครับถึงจะแก้ตัวว่าจับมาผิดตัวแต่นางเครือก็เป็นคนของพ่อเลี้ยงนะครับและเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ผมเชื่อว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นผู้บงการแน่ๆเขาถึงให้การดูแลรักษานางเครืออย่างดีไงครับพ่อเลี้ยงอาจจะไม่เอาเรื่องตอนนี้แต่เสียเผลอเมื่อไหร่เนี่ยเขาไม่เอาไว้แน่ครับทางที่ดีผมว่าตกหน้าผาพลอยกระโจนซะเลยดีกว่าครับ
1: ก็แหลกนะสิ
0: ไม่แน่นะเสียถ้าเสียสามารถทำให้ลูกสาวพ่อเลี้ยงแสนชัยรักได้เนี่ยเสียก็จะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาเพราะตัวเสียเองเนี่ยก็ใหญ่พอตัวอยู่แล้วยิ่งถ้าได้เป็นลูกเขยพ่อเลี้ยงแสนชัยขึ้นมาอีกแล้วก็เสียคิดดูก็แล้วกันนะครับจะใหญ่โตมโหฬารขนาดไหน
1: คุณพึ่งเขาเป็นเพื่อนกูนะ
0: เพื่อนนั่นแหละครับดีนะครับเจ้านายพูดกันง่าย
1: พูดยังไงวะถึงจะง่ายอย่างที่มึงว่าคุณพึ่งเขาไม่ใช่ธรรมดานะเว้ยตีฉลาดแล้วเขาไม่กลัวใครด้วยยิ่งรู้ว่ากูเป็นตัวการให้มึงเอาตัวเธอมายิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องใหญ่เลย
0: เสี่ยก็ทำเป็นพระเอกสิครับ
1: ทำไงวะ
0: แหมก็ไปช่วยเธอออกมาจากห้องเก็บของหลังบ้านแล้วพาหนีไปที่รีสอร์ทน้ำบนดอยนู่นก็ได้ครับแล้วก็ประทับรับขวัญเพื่อนรักซะผมว่าเธอจะต้องเห็นใจแล้วก็วางใจเสี่ยแน่
1: แล้วกูจะเอาเมียกูไปไว้ที่ไหน
0: โหก็เอาไว้ที่นี่แหละครับพอพาคุณพึ่งไปคืนพ่อเลี้ยงแสนชัยได้เนี่ยต่อไปขึ้นดอยไปก็ลงดอยนู้นนะโอ้ยสุขทั้งสองแห่งปกติเสี่ยก็ไม่ได้อยู่บ้านนี้ประจำอยู่แล้วเนี่ยฮะจะมีอีกสักบ้านสองบ้านมันจะแปลกอะไรครับเอที่จริงเสี่ยก็ไม่จำเป็นต้องแสดงเป็นพระเอกไปช่วยเธอให้เหนื่อยก็ได้ครับรีบไปก่อมนางนอนตอนที่เธอกำลังจะสลึมสลืออย่างนี้แหละจะได้ไม่ต้องออกแรงแบกเธอให้เสียกำลังเพราะขาเธอเนี่ยเจ็บเดินไม่ไหวแน
1: ่กูก็ถูกด่าปนเป็นแป้งน่ะสิ
0: แหมก็แค่ด่าเมื่อทุกอย่างผ่านไปแล้วแล้วก็พี่จ๊ะเฮียจ๋าอะไรทำนองนี้ล่ะนะแหมนะ
1: เอางั้นเหรอ
0: แหมเอานี่ลูกพี่เป็นบรันดีแก่ๆจะได้เลือดลมมันสู้ซ่าแล้วจะได้สู้ๆหน่อยครับ
1: เออขอบใจ
0: เชื่อผมเฮอร์นาเซียถึงเจ้านายจะเอาไปคืนตอนนี้นะก็คงจะต้องพูดกันไม่รู้เรื่องผมไม่อยากให้เสี่ยงด้วยถ้าเสี่ยเป็นลูกเขยป่าแสนชัยเสียแล้วเนี่ยนะผู้ร้ายก็จะกลายเป็นพระเอกไปเองนั่นนะเชื่อผมเ
1: ฮ้อเอาวะ
2: Thank you.
0: ไปเลยลูกพี่ไปดื่มน้ำผึ้งเสียให้ชื่นใจครับ
1: กูไปแน่มึงไม่ต้องมาลุนหลังกูหรอก
0: แหมก็ใจมันร้อนนะพี
1: ่เออมึงคอยไปดูไอ้พวกนั้นนะให้มันดูแลความปลอดภัยให้ดี
0: ไม่ต้องห่วงนะตั้ง 4-5 ทุ่มแล้วเนี่ยไม่มีใครมาหาหรอกครับแล้วบ้านหลังนี้ก็มีใครรู้ด้วยว่าเป็นของเสียพอเพิ่งปลูกเสร็จเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับผมเชื่อว่าป๋าแสนชัยกับคนของเขาเนี่ยต้องไม่รู้แน่ถึงได้พาคุณพึ่งมาที่นี่ครับ
1: อย่าประมาทนะเว้ยตีบ้านหลังบ้านเริ่มเทิมไม่ใช่กระท่อมกลางป่ากลางไร่จะได้ไม่มีใครสนใจ
0: ไม่ต้องกังวลใจหรอกเสียขอให้วางใจไอ้ตีคนนี้เถอะครับรับรองว่าจะไม่มีใครเข้ามาขัดขวางทางสวรรค์ของเจ้านายได้เด็ดขาดไปเถอะครับ
1: ไอ้ตีนี่มันลุนหลังอีกแล้วเว้ยมึงอยากหรือว่ากูอยากกันแน่วะ
0: ผมอยากแต่อยากให้เจ้านายนะครับ
1: ไอ้ตีมันลุนหลังเราไปจนถึงหน้าห้องเก็บของซึ่งติดกับโรงครูที่มันอาศัยเป็นที่หลับที่นอนแล้วมันเอาคุณพึ่งมาไว้ห้องนี้ก็เพราะคิดว่าเป็นในเครือคำถ้าเป็นในเครือคำเราก็จะลงโทษมันซะให้สาสมกับที่มันสมคบกับไอ้ผาปูนเล่นไม่ซื่อกับอาจารย์เอาเงินไปแล้วยังย้อนกลับมาไล่ล่าเอาทับทิมอีกจนอาจารย์ต้องตาย
0: ถึงห้องแล้วครับเจ้านายเดี๋ยวข้าน้อยเนี่ยจะเปิดประตูสวรรค์ให้นะครับ

0: เฮ้ยต้องไอ้เจ้าจิรศักดิ์อะไรนั่นน่ะมันเป็นไงวะ
1: เท่าที่กันรู้นะปกติมันก็เป็นคนดีว่ะ
0: เออแล้วถ้ามันไม่ปกติแล้วจะเป็นคนยังไง
1: ไอ้นายติงตองเอ้ยฉันกำลังเครียดนะเว้ย
0: เออเออไม่กลัวละเล่าต่อเล่าต่อโถ่เอ้ยเรากวนเพื่อจะช่วยหายเครียดต่างหากเล่าท่านผู้ได้โทษไปได
1: ้เท่าที่ฉันรู้นายจิรศักดิ์ก็เป็นคนดีดีธรรมดา ไอ้จะต้อง
0: เออเออโอเคโอเคโอเคอ่ะเล่ามา
1: อาศัยความรู้ที่ได้เล่าเรียนมายกฐานะของตัวเองที่เป็นลูกชาวเขาชาวดอยยากจนให้ขึ้นมาอยู่ระดับพ่อเลี้ยงน้อยกับเขาได้อย่างน่าภูมิใจทีเดียวมันเพิ่งแต่งงานกับหลานสาวมิสเตอร์จังเว่ยเมื่อไม่กี่เดือนมานี่เองเมียมันเพิ่งบินไปไต้หวันสงสัยจะไปบอกญาติทางโน้นว่ามิสเตอร์จังตายฉันคิดว่าในฐานะที่นายจิรศักดิ์เป็นนักธุรกิจการท่องเที่ยวนะเขาจะต้องเคลียร์เรื่องที่มิสเตอร์จังตายให้ได้ว่าตายเพราะอะไรใครเป็นคนฆ่า
0: ทำไมวะไม่จำเป็นเลยอ่ะเป็นเรื่องของตำรวจเขา
1: ก็นายมิสเตอร์จางเนี่ยมันเป็นนักธุรกิจชื่อดังของไต้หวันเว้ยแล้วก็เพื่อความเชื่อถือจากลูกค้าของมันเองในเรื่องความปลอดภัยเวลามาเที่ยวเมืองไทยอ่ะพอใจยังไอ้ต้อง
0: ถึงงั้นก็เถอะตำรวจก็จัดการได้
1: จัดการไปจัดการมาทับทีมอาจจะถูกยึดเป็นของหลวงไปก็ได้วะ
0: เออจริงด้วยแล้วก็เรื่องที่ตาจางเป็นญาติของเมียมันด้วยใช่ไหม
1: เออนั่นแหละสาเหตุสำคัญล่ะนายเก่งนี่ฮะ
0: แล้วมันให้คนมาเอาตัวคนพึ่งไปทำไมของมันวะ
1: นายพูดเหมือนแน่ใจ 100% ว่าคุณพึ่งอ่ะถูกมันจับตัวไปอย่างนั้น
0: โอ้ยนายเรามาแค่นี้ก็แน่ใจได้แล้วล่ะ

0: โอ้ทำไมเร็วปานวอดอย่างนี้ล่ะครับเสีย
1: เราไม่ได้ตอบคำถามไอ้ตีแต่เรารู้คำตอบว่าทำไมเราได้ยินเพิ่งละเมอถึงในโต๊ะชาคริตยกเพศานักธุรกิจรุ่นพี่ที่เราเคยสังสรรค์ปรึกษาหารือในธุรกิจก่อสร้างการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งเป็นลูกเขยของพระลิงแสนชัยแล้วก็คงไม่ฆ่าไม่แกงแน่แต่ถ้าเราไปข่มขืนแฟนในชาคริตนี่สิมีหวังพังแน่
2: เสียครับมีคนมาขอพบครับ
1: ใครอ่ะ
2: เขาบอกว่าชื่อชาคริส
1: อุ้ยกูว่าแล้วนี่ไปเชิญเขามาได
2: ้โอ้ครับครับ
1: อันนี้เดี๋ยว
0: ลุง
1: นี่มึงไม่ต้องออกความเห็นอะไรหรอกไอ้ตีเอาแก้วแล้วก็จานซ่อมออกมาอีกชุดนึงลุงรีบไปเชิญแขกมาได้เลยนะเข้ามากี่คนน่ะ
2: ก็ให้นั่งรถกันมา2คนนะครับแต่จะตามมาอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู
1: ้เอาที่รู้เท่าที่เห็นก็แล้วกันเอาล่ะบอกให้พวกเราทุกคนนั้นอยู่ในความสงบฉันทำมาหากินโดยสุจริตไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครไปได้แล้ว
2: ครับ
0: ผมจะไปเอาของมารับรองแขกนะครับ
1: อืม
2: ถ้าที่ห้องนั่งเล่นทางนี้เลยครับ
3: ครับครับว้าวข้างในของคฤหาสน์ไม้บนยอดดอยเนี่ยช่างโออาฮารุฮาราจริงๆเลยวะเพื่อน
4: อะไรก็แกวะฮารุฮาราฮะ
3: โถ่เพื่อนไม่น่าลืมไว้จ้ากันเลยก็หรูหราไงเล่าน
2: ั่นครับคุณจิรศักดิ์เราอยู่ที่เก้าอี้โยกนั่นไงครับ
1: บ้านสอยดาวีได้ต้อนรับอคันตุกะนะครับสวัสดีครับพี่ต้องผมกำลังคิดถึงอยู่ทีเดียวจะนั่งก่อนครับพี่แล้วคุณ
4: เพื่อนผมเองฮะชื่อภูสิทธิ
1: ์อ๋อยินดีได้รู้จักครับ
3: เช่นกันครับ
1: จะนั่งตามสบายนะครับ
0: มาแล้วครับพลันดี
1: ดื่มแก้หนาวกันสักหน่อยนะครับบนดอยเนี่ยดึกๆอากาศยิ่งทีก็ยิ่งหนาวเชิญครับเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันนะครับพี
4: ่เอาละดึกแล้วเพื่อไม่เสียเวลานะเรามาว่ากันตรงประเด็นเลย
1: ครับพี่นี่ผมขอสารภาพความผิดก่อนเลยนะพี่ที่ให้คนของผมไปเอาตัวพึ่งมาที่จริงแล้วผมต้องการตัวยีเครือคำนะครับ
3: อ้าวมันก็สวยซะวะเพื่อนนี่
4: เจ้าตัวยีเครือทำไม
1: ผมต้องการจะคาดคั้นความจริงว่าไอ้ผาปูนกับพวกที่มันตามสังหารอาจารย์อ่ะคืออาของเมียผมอ่ะมันกบดานอยู่ที่ไหน
4: และพึ่งอยู่ไหนอ่ะ
1: อยู่ที่นี่แหละครับตอนนี้พึ่งยังไม่หายเมายาสลบยังนอนหลับอยู่เลยฮะอีกสักพักคงหายคนของผมพึ่งพามาที่นี่เมื่อสักครึ่งชั่วโมงกว่านี้เอง
4: เมื่อคุณรู้ว่าผิดตัวแล้วทำไมไม่พาไปส่ง
1: คือผมรอให้พึ่งเขาตื่นซะก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปส่งพี่มารับเองก็ดีแล้วครับเราจะได้คุยกันซะให้มันเคลียร์ไปเลยอ่ะ
4: คุณมีอะไรว่ามาเลย
1: คือเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงนะครับพี่ลองถามพึ่งดูก็ได้เมื่อวานนี้ผมไปหาพึ่งที่คุ้มพึ่งหลวงเธอยังเห็นด้วยเลยที่ผมจะจัดการกับนางเครือคำเพราะมันร่วมมือกับไอ้ผาปูนแต่เพราะเหตุบังเอิญอะไรก็ไม่ทราบพึ่งไปป่วยตีนโตเหมือนกันแถมอยู่ห้องเดียวกันอีกไอ้ลูกน้องผมก็เลยจับผิดตัวนะ
3: เขาไม่ได้เหตุบังเอิญหรอกเว้ยเขาเรียกว่าการตามสนองมากกว่าเดี๋ยวนี้กำลังตามทันตาเห็นเลยเร็วมากจะรอชาติไหนล่ะ
4: เราไม่นึกเลยว่าพึ่งติดใจดำกับน้องได้ลงคอเธอรู้ความจริงทุกอย่างแต่กลับบิดเบือนมาสมบูรณ์คุณศักดิ์สงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะครับผมจะตอบตามความเป็นจริงทุกอย่างด้วยเกียรติของลูกผู้ชายฮะ
3: ครับถ้าเราจะเล่าความจริงเรื่องจริงทั้งหมดให้ฟัง
1: ขอบคุณครับพี่เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นแผนการของพ่อเลี้ยงแสนชัยใช่ไหม
4: ไม่ใช่
1: อ
4: ้
1: าวแล้วมันเป็นยังไงอ่ะ
4: ไอ้ผาปูนมันทรยศป่าจริงๆแล้วป่าคิดจะวางมือจากกิจการทั้งหมดและให้ผมทำแทนซึ่งป๋าก็กลับไปอยู่ที่บ้านเมืองนนท์และให้ผมมาอยู่ที่คุ้มพึ่งหลวงไอ้ผาปูนมันเข้าใจผิดคิดว่าป๋าจะโกงมันเรื่องทับทิมไง
1: ก้อนที่ขายให้อาจารย์ใช่ไหมฮะ
4: ใช่มันก็เลยตามลงไปกรุงเทพไปลักพาหลานของภูสิทธิ์กับลูกสาวของป๋าขึ้นมาเพื่อบังคับให้ป๋าเอาทับทิมไปให้มัน
1: ลูกสาวของป๋าก็คือพึ่งนะสิ
3: ไม่ใช่พึ่งแต่เป็นน้องเครือคำคุณ
1: ฮะเครือคำไม่ใช่เด็กรับใช้ในคุ้มพึ่งหลวงเหรอฮะแล้วก็เป็นเมียไอ้ผาปูนใช่หรือเปล่า
3: ใ ็ได้บอกคุณแล้ว
1: ก็เพิ่งน่ะสิฮะ
4: ยายเครือน่ะเป็นลูกเมียน้อยของป๋าแสนชัยต่างหากผมเพิ่งรู้เพราะป๋าบอกตอนมีเรื่องนี้แหละ
3: ถ้าได้ผมเอาทับทิมขึ้นไปถ่ายตัวหลานสองคนกับน้องเครือได้ผาปูนน่ะมันคือแต่หลานผมเท่านั้นไม่ยอมปล่อยตัวน้องเครือเอาตัวเธอไปไว้เป็นตัวประกันน่ะไม่ถูกถล่มเพราะมันรู้ว่าป๋าให้ลูกน้องออกตามล่ามันอย่างกระชั้นชิด
4: เพื่อนผมผู้สิบนี่แหละที่รู้ว่ามันย้อนกลับมาเพื่อจะชิงทับทิมที่มิสเตอร์จางซื้อมันแบบกดราคาเหมือนอ้อยเข้าปากช้าง

0: แต่ไปเจอมันอยู่ที่ก้นเหวแล้วพวกมันตายเรียบเลยแล้วน้องเครือแค่คนเดียวเท่านั้นน่ะเพราะว่าแกกระโจนออกจากรถซะก่อนที่รถจะแหกโค้งพุ่งลงเหวผมเลยรีบพาแกส่งโรงพยาบาล
1: ตอนนี้นะตำรวจแม่อายเขากำลังชันสูตรพลิกศพไอ้ผาปูนกับพวกอีก4ศพอยู่ถ้าคุณศักดิ์อยากรู้รายละเอียดแล้วก็หรือว่ายังติดใจอะไรก็ไปสอบถามได้เลย
2: ไม่ติดใจอะไรหรอกครับพี่แค่ผมรู้ว่าอาจารย์จ่ายไปแค่10ล้านและเครือคำเป็นลูกสาวของพ่อเลี้ยงแสนชัยผมก็หูตาสว่างแล้วล่ะครับต้องขอความกรุณาพี่ทั้งสองด้วยช่วยบอกป๋าด้วยว่าผมขอโทษนะฮะ
1: คุณไม่ต้องคิดมากหรอกนะผมคิดว่าป๋าเป็นคนเข้าใจอะไรง่าย
2: ป่านนี้เพิ่งคงจะตื่นแล้วล่ะครับพี่ต้องจะพาเธอกลับคุ้มหรือว่าจะค้างที่นี่คุยกันสักคืนดีครับเพราะมีหลายเรื่องจะปรึกษากับพี่เหมือนกันนะแล้วก็มีสินค้าตัวใหม่แล้วก็อัญมณีด้วยที่จริงน่ะผมมีพลอยทุกชนิดนะฮะแต่ว่าไม่เล่นเม็ดใหญ่มันขายยากไม่เหมือนอาจารย์ที่เขาชอบเม็ดโตโตและยังรวดลายอีกก็เลยตายง่ายๆตกลงพี่พักที่นี่นะครับผมจะ
1: เอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านะคุณศักดิ์ป้าเป็นห่วงลูกสาวมากผมขอพบพึ่ง
2: เชิญเลยครับพี
0: ่มามา
1: อะไรวะได้มือขออะไร
0: เอาใจรถมาฮันขับเองนายเอาแฟนขึ้นรถดีกว่านะฉันจะติดเครื่องรอ
1: โอเคแ
0: หมมาเลย
1: คุณแจเอาไปเลยโชเฟอร์
0: วงเดียวพอเว้ย
1: อ่ะ
0: พวกกลับก่อนนะครับคุณยิรศักดิ์มาแล้วเหรอในชาคริสกับนางสาวรัตนาวดี
3: เฮ้ยต้องเปิดประตูเบาะหลังให้หน่อยกันจะให้คุณพึ่งนอนเบาะหลัง
0: เนี่ยรู้แล้ว
1: ถ้าทางคุณพึ่งยังไม่ตื่นดีแล้ววะยังสลึมสลืออยู่เลย
0: เฮ้ยนายนั่งหลังนะคอยดูแลเธอไว้กันแล้วกัน
1: ไม่ต้องบอกหรอกนะโอเคไปได้เลย

0: โอ้ยช่วยด้วย
1: ไม่ต้องกลัวครับพึ่งพี่โต้งช่วยแล้ว
0: พี่โต้งช่วยพึ่งด้วย
1: เธอผวากอดคอเราไว้ทำให้เราอุ้มเธอลงจากรถได้ถนัดขึ้นกอดคอพี่ไว้แน่นๆนะเดี๋ยวพี่จะพาพึ่งขึ้นไปส่งบนห้องเองเฮ้ยต้องช่วยเปิดประตูรถหน่อย
2: เฮ้ยนั่นไงป๋าแสนชัยยลินจีตรงรีมาแล้วให้ช่วยอะไรมะ
1: ขอบใจไม่เป็นไรเว้ยนายขึ้นไปพักผ่อนเถอะ
2: งั้นก็ขึ้นไปนอนก่อนนะทั้งง่วงทั้งเพลียแล้ววะแย่เลย
3: นี่ต้องพายายพึ่งขึ้นไปนอนบนห้องเขาเลยนะ
4: ให้ลินจีช่วยอะไรไหมคะ
3: นี่แกตามคุณโต้งไปที่ห้องของคุณพึ่งแล้วก็จัดการเช็ดเนื้อเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าคุณพึ่งให้เรียบร้อยละ

0: ป่าครับผมขอดูเจ้าสิงโตแดงหน่อยนะฮะ
1: มีอะไรอ่ะ
0: เมื่อคืนผมฝันว่ามันแตกออกเป็น3ก้อนฮะแล้วเจ้าแม่ทับทิมก็มาหาผมฝากน้องเครือกับผมดูแลด้วย
1: ได้ได้เดี๋ยวป๋าจะเข้าไปหยิบมาให้ดูรอสักครู่นะ
0: ป๋าเดินไปสักครู่หนึ่งก็กลับเข้ามาและเอาถุงย่ามที่ใส่เจ้าสิงโตแดงวางไว้ที่โต๊ะเล็กๆข้างเก้าอี้โยกเรารีบล้วงมันออกมาดูทันที
1: ป๋าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะจริงอย่างที่คุณฝันหรือเปล่า

0: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกรดทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ Get it, get it, yeah. แค่เปิดมาก็อินจนจบ
3: มันแยกเป็น3ก้อนเหมือนฝันเลยป่ะใครไปทำอะไรมันเหรอ
4: ใครจะไปทำอะไรมันล่ะฮะมันคงหล่นโดนหลังเท้ายายพึ่งแล้วก็กระแทกกับพื้นก็เลยหักตรงรอยต่อส่วนหัวลำตัวแล้วก็ตรงหางซึ่งมันบอบบางอยู่แล้วด้วย
3: ว้ายแบบนี้ราคาก็ตกแน่สิป๋า
4: ก็ไม่แน่นะอาจจะขายคล่องขึ้นราคาดีขึ้นก็ได้มันแตกออกเป็น3ก้อนนี้ก็ดีนะเธอเอาไปส่วนหัวนะลำตัวเนี่ยป๋าจะให้ยายเคลือส่วนทางด้านหางนี่จะให้ยายพึ่งไป
3: เออแล้วนี่เขาไปไหนกันหมดครับป๋าย
4: ายพึ่งเนี่ยเขาปวดที่เท้ามากป๋าให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลในเมืองเขาก็ไม่ยอมจะขอกลับไปหาหมอที่กรุงเทพให้ได้พอดีท่านนายพลคุณปู่ของนายต้งกับยายมิมเนี่ยที่กำลังป่วยอยู่โทรมาบอกให้หลานรีบลงไปกรุงเทพเห็นว่าจะให้ยายมิมมั่นหมายกับกับตันพมร
3: แล้วมิมก็ตกลงเหรอครับ
4: ก็ตกลงนะสิไม่งั้นจะบินกลับไปโดยไม่รอใครงั้นเหรอพอต้งเขาก็ขอมั่นกับแม่พึ่งด้วยถ้าพึ่งมันหายเจ็บเท้าทันวันมั่นของน้องสาวเขาแล้วก็เขาจะขอมั่นพร้อมๆกันด้วยนะ
3: แล้วป๋าว่าไงฮะ
4: จะให้ป๋าว่าไงล่ะในเมื่อเขารักกันแล้วแม่พึ่งเขาก็อยากได้คุ้มหลังนี้นะป๋าก็ยินดีจะให้ที่จริงแล้วเนี่ยป๋าตั้งใจจะยกให้ยายเคลือตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกป๋าสร้างให้ใหม่ก็ได้ขอเพียงพี่น้องรักกันอย่าผิดใจกันเท่านั้นป๋าก็พอใจแล้วเออเธอฝันว่าเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยฝากฝังยายเคลือไว้กับเธอใช่ไหม
3: ครับทำไมล่ะครับป๋า
4: ป๋าจะขอฝากน้องด้วยนะให้น้องไปเรียนต่อหรือจะยังไงก็ตกลงกันเองก่อนแล้วกันนี่ป๋าก็รับแกกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วล่ะตอนนี้ก็นอนอยู่ในห้องนู่นแหละแกบ่นคิดถึงหลานเรามากแถมยังร้องไห้เสียใจที่พี่สาวไม่ยอมรับเป็นน้องนี่คงจะหลับไปแล้วกระมังนะนี่เธอช่วยรับภาระแทนป๋าทีนะป๋าจะทับทิมกับเงินนี่ไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็ขอตัวนอนพักผ่อนสักตื่นนึงเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนเลย
3: เราลองไปโผล่หน้าดูที่ห้องนอนของน้องเครือก็เห็นเธอนอนหลับอยู่บนเตียงเราเลยเดินเข้าไปนั่งที่เก้าอี้นั่งเล่นริมหน้าต่างไม่อาจจะเตือนเธอมากนะเมื่อมองไปนอกหน้าต่างก็เห็นดอยแม่สลองดอยตุงไปยันภูนางนอนนอนมองดูสลับซับซ้อนเป็นหลายชั้นแต่ก็ยังไม่เท่าใจมนุษย์ที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจนยากนักที่จะหยั่งถึงจิตใจอันแท้จริงอยู่ๆน้องมิ้มที่เคยให้ความสนิทสนมกับเรามากจนเราเกือบจะหาโอกาสมอบใบตั้งทิมรูปหัวใจที่คล้องสร้อยคออยู่ให้เธอเป็นการยืนยันความจริงใจและตอนก่อนจะแวะไปเยี่ยมน้องเครือกับคุณพึ่งในคืนนี้เรายังได้เรียบเคียงให้เธอรู้ว่าทั้งหมดเรื่องยุ่งแล้วจะซื้อที่ปลูกบ้านที่เชียงรายสักหลังจะได้อยู่ใกล้กับเธอแต่ก็ยังหัวเราะไม่ปฏิเสธอะไรแล้วก็บินปลอไปรับมั่นกับตันพมรโดยอ้างว่าคุณปู่ป่วยหนักจะเป็นจะตายถ้าหลานสาวไม่รับมั่นและแต่งงานกับคนที่คุณปู่ต้องการทั้งที่น้องมิ้มไม่ยอมตามใจคุณปู่แต่แรกเพราะไม่ชอบนักบินกลัวเป็นไม้เร็วมีอะไรเธอก็มาปรึกษาเราเสมอแต่คริสทำไมไม่บอกมาหลอกให้เราหลงเข้าใจผิดทำไมกันรู้ว่าเรามันบ้าไปเองทำไมถึงทักเอาว่าเธอรักจนคุณพึ่งต้องหลีกทางให้เพื่อนหรือเขาคิดว่าเราเป็นตัวอับโชคมีแต่เรื่องวุ่นวายจู่ๆเจ้าสิงโตแดงก็แตกออกเป็นสามท่อนไปจะเป็นหลานร้ายหรือเปล่าน่าคิดเหมือนกันฮะ
5: พี่ภูมินั่งอยู่นานแล้วหรอคะดีค่ะเครือคิดถึงน้องบูกับน้องบิ้นจังเลยค่ะนอนหลับก็ฝันถึง
3: ถ้างั้นเรารีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
5: ดีค่ะอุ๊ยทำไมเราถึงได้ใจง่ายแบบนี้นะ
3: เอ้าเป็นอะไรไปเลยจ๊ะ
5: แต่เครือคงไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านพี่ภูแล้วนะคะ
3: ใครบอกน้องเครืออะไรจ๊ะ
5: ก็ไม่มีใครตามล่าเครือแล้วนี่คะมิได้สิเราเป็นผู้หญิงจะตกปากรับคำไปกับผู้ชายง่ายๆได้ยังไงต้องมีฟอร์มไว้บ้างสิ
3: ตอบไม่ตรงคำถามเลยนะเราอ่ะนี่เอางี้ก็แล้วกันน้องเครือจะเรียนต่อหรือเปล่าล่ะจ๊ะ
5: เรียนสิคะ
3: เรียนนะถ้างั้นน้องเครืออยู่ที่บ้านพี่ภูนะว่างจากเรียนจะได้ช่วยพี่คัดเลือกพลอยที่ป่าว่าจะมีคนมาขายให้อีกรู้สึกว่าจะเยอะซะด้วยนะ
5: ใช่ค่ะยังอยู่ในห้องเก็บของอีกเป็นกระสอบเลย
3: น่ารักดีเลยน้องเครือไปอยู่กับพี่นะนะจ๊ะป่าอนุญาตแล้ว
5: ตกลงค่ะพี่ไปบอก
3: ชัยโยชัยโยเราได้เมียแล้วนี่น้องเครือจ๋าพี่ภูรักน้องเครือจังเลยนะ
5: พี่ภูพูดใหม่สิคะได้อะไรนะคะ
3: คือได้อะไรเจ้ามันเถอะนะขอให้พี่ได้รักน้องเครือก็พอแล้วล่ะจ้ะจริงไห
5: มพี่ภูเนี่ย
3: งั้นพรุ่งนี้เรากลับกรุงเทพกันเลยนะจ๊ะ
5: ก็ได้ค่ะงั้นพี่ไปบอกนายนินน่ะให้ขนทับทีมใส่ท้ายรถของป่านะคะให้ป่าก็ไปกับนายนินแล้วก็ให้จี่ขนเสื้อผ้าเข้าของของเครือเนี่ยใส่รถของเครืออีกคันนึงอาจจะปุกปุยไปกับเราด้วยนะคะถ้าทิ้งไว้ที่คุ้มเนี่ยคงไม่มีใครเล่นกับมันเครือกลัวมันเหงาตายนะคะ
3: ใช่จ้าพี่ก็อาจจะเหงาตายเหมือนกันถ้าพี่ไปเล่นกับน้องเครือ
5: นี่แน
3: ่โอ้ยน้องเครืออย่าเล่นแรงแบบนี้กับพี่สิ
5: ยังอีกนะพูดใหม่พูดได้ดีพูดได้ถูก
3: พี่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ดีไม่ถูกนี่จ้าน้องคือนั่นแหละคิดมากไปเองต่างหาก
5: โอเคโอเคค่ะเล่นกับคนติงต้องเดี๋ยวคุณได้เข้าโรงพยาบาลพร้อมกันแน่เลย

0: ช้านี้อากาศช่างสดใสสดชื่นมื่นใจดีจังเลยเสียงนกเสียงการร้องแสดงความยินดีที่เราจะมีเมสทีงเปิดใจจริงต้องห้ามที่ถูกห้ามมีมาตั้งนานแล้ววันนี้แหละจะไปมั่นว่าที่เมียหวังว่าแหวนน่ะคงจะไม่บีบนิ้วน้องนางเธอให้เราแห้วอีกครั้งหรอกนะเอ๊ะนั่นน่ะน้องเครือคำนี่แล้วใครยืนอยู่ด้วยผู้ชายนี่นะอุ้ยทำไมมันกล้าอกไหวแฟนเราวะวันเกิดไปแล้วนะเว้ยนี่น้องนายอ่ะ
1: พี่ภู
0: คุณนายเป็นใครอ่ะแล้วมายืนอกไหลแฟนฉันทำไมฮะ
1: พี่ภูพี
0: ่คือผมนายมันกล้ามากเกินไปแล้วนะรู้ไหมคือคำเป็นใครฮะ
2: ผมทราบดีฮะว่าเธอคือลูกสาวของพ่อเลี้ยงแสนชัย
0: แล้วนายอ
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวครับพี่ภูนี่ปรินปรินเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกับเครือนะคะ
0: รักเหรอฮะคนที่รักต้องเครือแล้วเครือก็ต้องรักมีคนเดียวก็คือพี่เท่านั้น
2: โอ้โหแฟนเครือถ้าทางจะคลั่งเอามันเอามากมากเลยนะเนี่ยสงสัยจะรักมากอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเขารู้เรื่องอย่างนี้เขาจะรักมากหึงหวงมากอยู่หรือเปล่าคุณจะรักไม่รักยังไงผมไม่สนหรอกนะเพราะยังไงคุณก็แย่งเครือคำไปจากผมไม่ได
0: ้เฮ้ยนายพูดอย่างนี้แบบเขายังไง
2: คุณรักเครือยังไงกันอะฮะคุณไม่รู้หรอกเลยว่าอีก3เดือนเครือคำก็จะต้องตายแล้ว
0: ฮะอะไรนะ
1: กระงงไปหมดนี่ปรินกำลังเล่นบ้าอะไรกันน่ะ
2: เอาละเครือเรากลับก่อนนะเราสองคนมีเวลาพบกันน้อยลงทุกทีเดี๋ยวปรินจะรีบตามเครือลงไปกรุงเทพนะ
0: น้องเครือจ้าถึงแม้ว่าน้องเครือจะอยู่กับพี่ได้อีกไม่นานพี่ก็ยังรักและอยากแต่งงานกับน้องเครือเสมอนะจ๊ะ
1: พี่ภู
0: ไม่ต้องปุ้นต้องพูดอะไรทั้งนั้นล่ะจ๊ะ
1: นั่นพี่ภูเอาแหวนหัวใจสิงมาถือไว้ทำไมคะ
0: เจ้าสิงโตแดงมันแตกเป็น3ส่วนป่าให้พี่ส่วนหัวให้ส่วนลำตัวกับน้องเครือส่วนหางให้คุณพึ่งแต่พี่คิดว่าจะขอซื้อไว้ทั้งตัวเลย
1: ทำไมล่ะคะ
0: หัวใจของมันน่ะจะได้มีที่อาศัยกันละจ้าเผื่อว่าเวลาน้องเครือตายไปแล้ววิญญาณนั้นมีที่อยู่จะได้มาอาศัยอยู่ในทับทิมสิงโตแดงก้อนนี้แทนเจ้าแม่ทับทิมองค์เดิมกันละจ้า
1: พี่ภูนี่พี่ภูกำลังติงตองอีกแล้วนะคะพี่เชื่อในปรินเหรอคะว่าอีก3เดือนน่ะเครือจะตายจริง
0: ๆอ้าวก็ไม่จริงหรอกเหรอ
1: ไม่จริงหรอกค่ะเป็นเท็จไม่ชัวร์แต่มั่วนิ่มค่ะ
0: ทำไมเจ้าหนุ่มนั้นต้องหลอกพี่ด้วย
1: คงต้องการลองใจพี่ภูแทนเครือมั้งคะ
0: โธ่คนอย่างพี่รักใครรักจริงไม่ทิ้งให้กินแห้วหรอกนี่ทั้งนั้นก็ดีแล้วนะพี่ขอมอบหัวใจสิงให้น้องเครือไปเก็บไว้เลยนะจ๊ะ
1: เราไม่ตอบพี่ภูแต่ยื่นนิ้วนางให้เขาถึงแม้พฤติกรรมที่พี่ภูแสดงออกมาบางครั้งมันอาจจะดูติงต้องไปบ้างแต่มันก็เป็นความน่ารักตลกสนุกสนานไปอีกแบบความจริงจังและจริงใจของเขามันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจอย่างประหลาด
0: จะประคุณหวังว่าเจ้าใจสิงห์วงนี้คงไม่ทำให้นิ้วเธอโตเดือดร้อนเหมือนคนอื่นอีกแล้วนะคงไม่หรอกนะเพราะในฝันน่ะเจ้าแม่ฝากไว้กับเรานี
1: ่พี่ภูบรรจงสวมแหวนทับทิมรูปหัวใจสีแดงสดใสหล่นที่นิ้วนางของเราแล้วเขาก็อุ๊ย
0: ชัยโยแต่ติ๊กต้องมีเมียได้แล้วทำไมติ๊กต้องห้ามอีกต่อไปแล้วดีใจจังเว้ย

านผู้ฟังที่รักติงต้องต้องห้ามจะบทประพันธ์ของโรมาเนียพุทธชาติจะทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์ได้ถึงตอนอวสานอย่างสมบูรณ์แล้วขอเชิญท่านติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคล

ดอกปาฏิหาริย์คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังดอกปาฏิหาริย์

0: ตึกไหนน่ะ
1: เฮ้ยคณินทางนี้โว้ย
0: เฮ้ยแหมไอ้มอนเสียงแหบเสียงแห้งนะทำอะไรมาวะไม่คิดจะมาเช้าแบบนี้ฮะดึกไปหน่อยแล้วไง
2: กำลังตื่นเต้นที่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสิเช้านี้เลยตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็มาถึงมหาวิทยาลัยประมาณ7:30
0: โอ้โหนี่เหรอไม่ใช่เล่น
2: ฉันมาเป็นคนแรกของคณะชิวนะเว้ย
0: เหรอเหรอจริง
2: เฮ้ยเดินขึ้นตึกมาเลยนะเดี๋ยวฉันจะพานายเดินชมตึกวิศวะฉันเดินสำรวจ 2-3 รอบแล้ว
0: เฮ้ยแกได้เป็นออมมาจริงๆเว้ยเพื่อน
2: เฮ้ยนายต้องเข้าใจนะเพื่อนในกลุ่มพวกเราเนี่ยมีกัน 5-6 คนน่ะมีฉันคนเดียวที่เรียนห่วยแตกที่สุดแล้วนายก็เรียนเป็นที่1ของกลุ่มตอนมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะใครๆก็บอกว่านายต้องติดแน่แล้วนายก็ติดอันดับ1ของคณะจริงๆส่วนฉันน่ะนะใครก็คิดว่าคงไม่ผ่านแต่ฉันผ่านในขณะที่เพื่อนคนอื่นไม่มีใครสอบติดคณะวิศวะเลยสักคนน่ะอย่างดีก็ไปติดคณะอื่นนายจะไม่ให้ฉันตื่นเต้นหรอวะฮะที่ฉันสามารถสอบผ่านมาได้ขนาดนี้
0: เออฉันเข้าใจฉันเข้าใจเพื่อน
2: ไอ้มาไอ้นายตามฉันมาเลยนะ
0: ไปเลยเรากำลังจะเดินขึ้นตึกวิศวะแต่สายตาของเราสิกลับเห็นรถสปอร์ตคันกระทัดรัดเล่นผ่านเข้ามาในระยะสายตาที่เรากำลังมองอยู่มีผู้หญิงนั่งมา2คนคนขับนั่นต่างหากล่ะที่สะดุดตาเราโอ้เธอสวยสวยมากเลย
2: เฮ้ยนายมองอะไรนะ
0: ฮะเฮ้ยเปล่าไม่ได้มอง
2: ถ้าไม่มีอะไรงั้นก็ตามฉันมาเลยมาเฮ้ยคณินนายซื้อน้ำนะฉันจะซื้อข้าวเอง
0: ได้เราเจอที่โต๊ะอาหารนะเพื่อน
2: โอเคเดี๋ยวตามไป
0: เอ๊ซื้อน้ำร้านไหนดีวะร้านไหนแน่นไหนนะจ้าอุ๊ยโอ๊ย
3: อ
0: ุ๊ยโอ๊ยขอโทษครับขอโทษไม่ตั้งใจ
3: มีคนเดินมาชนเราจนเราเซเกือบจะล้มนึกอยากจะตอบว่าเพราะโมโหแล้วชินัดแต่พอมองเห็นหน้าเขาแล้วเราก็พูดไม่ออกผู้ชายคนที่เดินมาชนเราเนี่ยหล่อจังเลยอ่ะ
0: ผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่านะที่เราเพิ่งเจอในรถคันสวยเมื่อเช้าเนี่ยรถที่เล่นผ่านหน้าตึกวิศวะเอ๊ะใช่เธอหรือเปล่านะอุ๊ยขอโทษครับคุณไม่ทราบเป็นอะไรหรือเปล่าฮะ
3: ไม่ค่ะไม่เป็นอะไร
0: คือผมมัวแต่เหม่อมองจะหาร้านน้ำแข็งนะครับเลยไม่ได้มองข้างหน้าขอโทษด้วย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ยจะพูดอะไรอีกดีเรามันขัดขืนชอบคนฮะ
3: เราคิดว่าเราคงไม่ได้ตาฝาดนะเราเห็นผิวหน้าของเขาแดงเรื่อขึ้นเขาเป็นคนผิวขาวเป็นผู้ชายที่มีผิวพรรณสะอาดสะอ้านแล้วก็ขาวใสดวงตาเขาก็สวยจมูกโด่งได้รูปเขาต้องเป็นดาวเด่นของมหาวิทยาลัยแน่เลย
0: ต้องใช่นะเราแน่ใจว่าต้องใช่เธอแน่ผู้หญิงที่สวยแต่ตาเราคนนั้นน่ะ
4: เบญญาซื้ออะไรได้หรือยัง
3: อ๋อยังเลยอะไพลิน
4: อุ๊ยแล้วนี่ใครอะ
0: ผมชื่อคณินครับเรียนอยู่คณะวิศวะฮะ
4: อุ๊ยคุณหรือเปล่านะคณินคณารักอ๋อที่สอบเข้าคณะวิศวะเป็นอันดับหนึ่งนะคะ
0: ใช่ครับผมเอง
4: ว้าวเบญญานี่ไงล่ะคนที่สอบเป็นที่หนึ่งของคณะวิศวะ
3: อ๋อที่เธอปลื้มว่าเขาหล่อนั่นเหร
4: อบ้าเธอพูดอะไรก็ไม่รู้เบญญา
3: โธ่ไพลินนี่ไพลินน่ะก็เคยชมว่าคุณรูปหล่อนะคะเขาเคยเห็นรูปคุณทางหน้าหนังสือพิมพ์อะ
4: บ้าพูดอีกแล้วเธอเนี่ยนี่คุณอย่าไปเชื่อยายเบญญานะ
2: คณินอ้าว สวัสดีฮะใครวะนิน
0: ฮะอ๋อนี่เพื่อนผมครับชื่อจามอนผมยังไม่รู้จักชื่อคุณสองคนเลยครับเนี่ย
4: อ๋อฉันพลอยไพรินค่ะแล้วเนี่ยจะเรียกว่าเพื่อนหรือญาติก็ได้ค่ะเขาชื่อเบญญาค่ะ
0: เบญญาครับจะดีที่รู้จักครับ
2: สวยทั้งสองคนเลยนะคณิน
0: สวยสวยมากเลยด้วย
2: เฮ้ยแล้วนายสนใจคนไหน
0: เฮ้ยพอรู้จักกันแค่วันเดียวเองนายฉันสนใจชอบกันแล้วเหรอฮะ
2: หรือว่านายไม่คิดจะชอบวะฮะเฮ้ยแต่ฉันชอบนะเว้ย
0: คนไหน
2: คนชื่อพลอยไพรินไง
0: เออแล้วไป
2: เฮ้ย
0: เฮ้ยอุ๊ยลืมพูดปาก
2: พูดแบบนี้ฉันเดาว่านายคงชอบคนชื่อเบญญาใช่ไหม
0: ก็เมื่อเช้านะฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งขับรถสปอร์ตสีเขียวปีกแรงทับอ่ะ
2: อ๋อที่นายมองและฉันถามว่ามองอะไรใช่ไหมและนายตอบว่าเปล่าอ่ะแล้วใช่เป็นยาเหรอ
0: ใช่
2: ฮะงั้นนายก็โชคดีสิที่ได้มาเจอกับเธอในตอนกลางวันน่ะ
0: ใช่ฉันว่าฉันโชคดีนะโชคดีที่ได้พบเธอเบญญา
4: ใช่ว่าตัวจริงเขาหล่อกว่าในรูปอีกนะเบญญา
3: อืมฉันว่าเขาหล่อจริงๆอ่ะเห็นตอนแรกยังรู้สึกสะดุดตาเลย
4: เธอชอบหรือเปล่าเบญญา
3: เขาก็น่าสนใจดีนะ
4: สงสัยจะแห้งแล้วล่ะถ้าเบญญาชอบคนนี้เราก็คงต้องแพ้อีกตามเคยเบญญาเธอสวยสวยกว่าฉันเธอโชคดีกว่าฉันเสมอล่ะฉันอิจฉาเธอนะแต่เธอก็ดีต่อฉันมากนะเบญญาเธอดีต่อฉันจนฉันต้องยอมให้เธอเป็นผู้ชนะในทุกกรณีเบญญาก
3: ำลังคิดอะไรหรอไพริน
4: เปล่าหรอกเบญญา
3: คิดว่ากำลังคิดถึงคนที่ชื่อคณินซะอีก
4: คนลอยอย่างเขาอะเขามีผู้หญิงมาชอบมากมายเขาคงไม่สนใจผู้หญิงธรรมดาอย่างฉันหรอกนะ
3: เธอน่ะไม่ธรรมดานะไพรินเธอก็สวยแถมยังมีความเป็นกุลสตรี
4: ฉันน่ะเหรอมีความเป็นกุลสตรี
3: ใช่คุณพ่อยังเคยชมเลยว่าเธอน่ะเป็นคนเรียบร้อยมีความเป็นกุลสตรีเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่เหมือนกับฉันนะทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะ
4: ก็เธอเป็นคุณหนูเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านในพลฐานะก็ร่ำรวยแล้วเธอจะต้องทำอะไรกันล่ะเบญญาเพราะที่บ้านน่ะนอกจากฉันที่เหมือนคนรับใช้ของเธอไกลๆแล้วก็ยังมีคนรับใช้ตัวจริงอีกตั้ง3คน
3: เธอพูดอะไรอ่ะไพรินเธอว่าเธอเป็นคนใช้ฉันไกลๆอะไรกันนะฮะไพรินหรือเธอคิดว่าทุกวันนี้เธอเป็นคนรับใช้ของฉันเหรอ
4: ฉันเปล่าอ่ะ
3: ฉันเพิ่งรู้นะว่าเธอคิดแบบนี้
4: เบญญา
3: ถึงเธอจะไม่ใช่ญาติสนิทแต่ว่าถ้านับกันทางสายเลือดแล้วคือเราก็แทบจะไม่ได้มีสายเลือดร่วมกันเลยก็ตามนะแต่ฉันก็คิดว่าเธอเป็นญาติเสมอคุณพ่อก็คิดว่าเธอเป็นลูกหลานของท่านงานบ้านเราก็ไม่ได้ให้เธอทำแต่เธอก็รับอาสาทำเองอะ

0: กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: ท่านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหารจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปาฏิหาริย์ในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข

0: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
1: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
0: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
1: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
0: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
2: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
8: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
10: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

เป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังคุ้นกันดีอยู่แล้วนะคะเลยนำมาฝากกันในคืนวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Don't It Make My Brown Eyes Blue โดย Crystal Gale นะคะแล้วก็ Blue By You โดย Linda Ronstadt ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun ในคืนวันนี้นะคะวันอังคารที่6ตุลาคมซึ่งบรรยากาศก็เหมือนกับเป็นวันแรกที่เราเจอกันนะคะทุกวันอังคารพูดพฤหัสนะคะ 3-4 ทุ่มโดยประมาณเราพบกันที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะคะโดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะระยะนี้ที่จริงควรจะเปิดเพลงเกี่ยวกับฝนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่มีพายุมีฝนมีน้ำเยอะแยะไปหมดถึงทำให้บางทีจะไปไหนนี่ก็ต้องคอยลุ้นนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยฟ้าคำรึมคำรึมเลยนะฟ้าคำรามฟ้าครืนๆตอนช่วงเช้าเลยนะแล้วก็ตอนบ่ายแบบบ่ายสองบ่ายสามเหมือนกับว่าเขารอให้แบบคนมาทำงานแล้วก็คนจะกลับบ้านแบบดักไว้ก่อนเลยนะคะแต่โชคดีที่ระยะนี้เนี่ยก็มีช่วงวันหยุดยาวซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะแต่ตอนนี้ก็นั่งดูปฏิทินแล้วก็นั่งลุ้นว่าวันนี้ฝนจะตกน้ำท่วมทางเข้าช่อง9อสมทหรือเปล่าบางทีขาออกไปเดี๋ยวออกไปข้างนอกเนี่ยออกไปได้ฝนยังไม่มาแต่ถ้าสมมุติว่าตอนจะกลับเข้ามาที่ออฟฟิศนะคะตอนนั้นฝนตกแล้วแล้วก็น้ำท่วมทางเข้าก็เข้าไม่ได้เข้ามาออฟฟิศไม่ได้มีลูกบ้านนะคะบางคนเห็นอ่านในไลน์ของนิติบุคคลของหมู่บ้านทวีมิตรเนี่ยนะคะก็บอกว่าขอรู้หน่อยว่าตอนนี้สภาพน้ำเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกว่าเข้าบ้านไม่ได้เป็นคนเร่ร่อนดิฉันก็เลยเป็นห่วงไม่รู้จักเขาหรอกค่ะแต่ก็ถามไปว่ามีคนช่วยหรือยังนะคะเขาก็เงียบไม่ตอบนะคะแล้วก็ดิฉันก็บอกเป็นยังไงบ้างคะอะไรเงี้ยเงียบดิฉันก็บอกเงียบสักครู่นึงเขาก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรขอบคุณตอนนี้หาโรงแรมอยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็เข้ามาไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ไม่คุ้มแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเรียกแกร็บที่แบบสูงยกสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มที่จะเข้ามาแบบมันก็แล้วรถเขาจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะจะไปจอดที่ปั๊มมันก็อันตรายเขาก็เลยไปหาห้องพักตรงแรมที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ซึ่งก็โล่งอกเพราะว่าเธอก็จะได้ปลอดภัยเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะค่ะบรรยากาศในช่วงนี้ก็หวังว่าหลายๆคนคงจะอยากอยู่บ้านเนาะเนื่องจากว่าออกไปแล้วมันไม่คุ้มอะค่ะนะคะแล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยเมื่อวันจะบอกว่าวันไหนล่ะ เดี๋ยวค่อยมาเล่าแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคือทำเทปรายการล่วงหน้านะคะแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะได้ไปดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่านะคะซึ่งคุณถาโทรมาชวนบอกว่าพี่แดงไปดูหนังกันไหมอะไรเงี้ยแบบทอมครูซนะอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็ไม่อยากพลาดนะซึ่งเดี๋ยวดูก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ไปไหมเพราะว่าช่วงนี้กรมอุตุเองก็พยากรณ์อากาศเอาไว้นะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7หรือไงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะมีฝนตกนะคะแล้วฝนตกเมื่อไหร่ปั๊บดิฉันก็ต้องคอยลุ้นว่าเครื่องสูบน้ำยักษ์ที่อยู่ปากซอยช่อง9อสมทเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้พลังในการดูดน้ำออกจากทางเข้าช่อง9อสมทไม่ให้มันท่วมท้นจนรถเข้าออกไม่ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างจะได้ดูหนังเรื่องนี้ไหมนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าคุณผู้ฟังก็บอกว่าติดตามฟังรายการนะแล้วก็ขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังเรื่องที่ไปฉลองวันคล้ายวันเกิดคุณลุตซี่ซึ่งเป็นชาวสวิสนะคะเป็นสามีของน้องปุ้มซึ่งปุ้มเนี่ยชวิภารัตน์นะคะก็คือแบบไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีโอกาสได้พบรักกับหนุ่มคนนี้จริงๆก็พบรักที่เมืองไทยนะคะชื่อคุณลุตซี่นะคะปุ้มวิภารัตน์เนี่ยก็เป็นแฟนรายการ Fresh and Fun มาตั้งแต่ที่ฉันจัดรายการใหม่ๆแล้วตอนนั้นเธอก็อายุเพียงแค่ประมาณ 17-18 เท่านั้นเองนะก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นน้องที่น่ารักนะมีอะไรก็ไลน์มาโทษค่ะ มีอะไรก็ไลน์มาบอกว่า
แต่ตอนนี้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะอะไรเงี้ยตอนนี้จะมีขับเครื่องบินไปไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณลุซี่เป็นคนที่ขับเครื่องบินแบบเก่งมากนะคะแล้วก็คือถูกชะตากันเจอกันทีไรก็ได้มีโอกาสพูดคุยพูดภาษาไทยได้นะคะแต่ว่าอาจจะแบบสำเนียงอาจจะไม่ได้ไทยแท้แต่ว่าเป็นคนที่แบบรอบรู้มากมากมายในเรื่องของการบินแล้วก็การนำชาวต่างชาติเนี่ยบินเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเขาจะมีคนที่รู้จักในประเทศไทยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะว่าคุณลุซี่เนี่ยทำงานบุกเบิกการท่องเที่ยวที่บริษัทดิทัมทราเวลนะคะแล้วก็จะรู้จักชาวโรงแรมเยอะมากนะคะซึ่งก็พูดคุยกันแล้วก็สนุกสนานถูกชะตาเพราะว่าคุณลุซี่เกิดวันไม่ใช่เกิดวันเกิดปีฉลูแล้วก็ดิฉันเกิดปีชวดเพราะฉะนั้นชวดกับฉลูเป็นคู่มิตรกันก็เลยถูกชะตาเจอกันทีไรก็คุยกันแบบมองตารู้ใจนะคะค่ะก็นั่นเป็นที่มาที่น้องปุ้มชวนดิฉันไปฉลองงานวันคล้ายวันเกิดของคุณลุซี่ที่บ้านคุณวิกรมกรมดิษฐ์ซึ่งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในเนื้อที่4ไร่กว่าแล้วก็ขึ้นไปชั้น6ซึ่งเนื้อที่ก็ประมาณไร่กว่านะคะประมาณ 2,000 ตารางเมตรซึ่งก็มีต้นไม้แบบเยอะแยะมีสวนป่าอยู่ข้างบนแล้วก็เข้าไปนั่งรับประทานอาหารกันมีซีทิ้งคือมีเหมือนกับชื่อของแต่ละคนนั่งแบบเหมือนกับซิดดาถ้าเป็นภาษาที่พี่หวันถวันดัชนีจะบอกว่าซิดดาดินเนอร์นะฮะก็คือเราก็จะนั่งซีทิ้งคือตามชื่อของแต่ละคนเล่าให้ฟังเมื่อวันพฤหัสไปแล้วใช่ไหมคะพูดพฤหัสนะก็บอกว่าคุณวิกรมก็นั่งอยู่ประมาณเป็นโต๊ะเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นยาวๆนะคะแล้วก็มีบรรดาเพื่อนสนิทของคุณวิกรมเองแล้วก็คุณลูซี่นะคะซึ่งอยู่ในแวดวงของการท่องเที่ยวแล้วก็การบินแล้วก็รถยนต์คลาสสิกรถยนต์โบราณนะคะซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของทั้งคุณลูซี่เองแล้วก็คุณวิกรมนะคะโดยทุกครั้งที่คุณวิกรมจะดูว่าจะซื้อรถโบราณแบบไหนดีอะไรเงี้ยก็จะปรึกษาคุณลุซี่เพราะฉะนั้นบทสนทนาบนโต๊ะอาหารก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อรถโบราณต่างๆนะคะว่าอันนี้แบบดีไหมอะไรเงี้ยโรลส์รอยซ์รถรุ่นอะไรต่างๆซึ่งดิฉันก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อาจจะอ่านออกเสียงชื่อผิดก็อย่าพูดดีกว่านะคะอายเขานะคะแล้วก็มีการใช้เป็นวิดีโอให้ดูนะคะถึงปราสาทของคาสเซิลนะคะของคุณวิกรมในที่ต่างๆในจังหวัดต่างๆที่คุณวิกรมเนี่ยได้ไปสร้างไว้โดยเขาใช้ชีวิตเนี่ยในแต่ละที่ก็ประมาณเซซว่า2วันในแต่ละที่นะคะซึ่งอันนี้ก็จะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะคะเพราะว่าฉายให้ชมถึงวีดิทัศน์นะคะชมภาพต่างๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลข77ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นbirthday boy นะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทคือรู้จักกันมาเป็น 20-30 ปีแล้วมั้งนะคะทั้งคุณวิกรมกับคุณลุซี่นะคะซึ่งก็เป็นความผูกพันนะคะเมื่อถึงเวลาที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณลุซี่ก็จะมาฉลองกันที่บ้านคุณวิกรมแล้วก็มีโอกาสได้เชิญชวนเพื่อนสนิทรู้จักกันมานานเป็นนับ10ปีเนี่ยมานั่งกินข้าวกันนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าคุณวิกรมเองเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบคือเหมือนท่องโลกอะค่ะนะคะคือแบบท่องเที่ยวไปแล้วก็เขียนหนังสือในงานวันนั้นเราได้รับหนังสือแจกมา3เล่มถ้าจำไม่ผิดนะเล่มหนึ่งหนาหน่อยนะคะแล้วก็อีก2แล้วใส่ถุงผ้ามาให้เป็นของที่ระลึกให้กับทุกคนพร้อมกับมีลายเซ็นนะคะที่ด้านในของหนังสือเหมือนกับว่าลายเซ็นของผู้เขียนให้เกียรติว่ามอบให้กับใครต่อใครที่เพื่อนที่มานะคะเดือนเองก็มีขนมไหว้พระจันทร์ไปให้คุณวิกรมนะคะแล้วก็มี power bank ไปให้คุณลุซี่นะคะแล้วก็มีอะไรไปให้น้องปุ้มมีเป็น
นิสัยโดยส่วนตัวนี้เป็นคนที่ชอบครีมล้างมือนะคะที่มีกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะวานิลาลาเวนเดอร์ก็ซื้อให้ค่ะซื้อให้คุณอะไรล่ะคุณปุ้มนะคะแล้วก็คุณอภัสรานะคะซึ่งก็นั่งขนาบซ้ายนะดิฉันก็ขนาบขวาของคุณวิกรมนะคะพยายามจะเล่าบรรยากาศให้ฟังว่าก็ถือเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณน้องปุ้มขอบคุณคุณลูซี่ที่ให้เกียรติแบบเชิญดิฉันแล้วก็คุณวิวัฒน์พงษ์บุรณกิจซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวงเนี่ยมาในงานครั้งนี้ด้วยนะคะมีการแนะนำตัวว่าอะไรแล้วพอมาถึงดิฉันก็จะบอก she's a movie star อะไรเงี้ยก็บอกคนก็ฮึบอกว่าแก่ขนาดนี้เป็น movie star ได้ไงก็ขำๆดีนะเนื่องจากว่าคำว่า movie star เนี่ยในภาพของความเป็นไทย movie star มันต้องเป็นแบบเด็กสาวๆ สวยปิ้งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่วันนี้คือเป็นสูงวัยแล้วนะคะแต่ก็คนที่มาเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวก่อนนะฮะไรนี่นี่เป็นคนสิงคโปร์นะคะแล้วก็มีดิวินาดิวายเขาบอกจำง่ายๆนะฉันน่ะดิวายไงดิวินาเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วก็มีสามี

น้องชื่อน้องสมศรีนะคะเนี่ยก็ได้ไลน์มาแล้วเผื่อจะได้ถามอะไรได้นะว่าน้องสมศรีเนี่ยจะเป็นคนจัด family tree คือหมายถึงว่าจัดทำเป็นคือใครญาติใครตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนแบบเยอะแยะไปหมดเนี่ยโดยที่น้องสมศรีเนี่ยจะเป็นคนจัดทำพร้อมกับคุณวิกรมเองก็จะโชว์เป็นเดี๋ยวนะคะจะพูดว่าอะไรอ่ะเป็นรูปปั้นทองเหลืองนะทองเหลืองหรืออะไรนะนะคะซึ่งเป็นเท่าจุดน่าจะใหญ่กว่าตัวจริงหรือเท่าตัวจริงทั้งตัวเขาเองทั้งตัวคุณวิกรมเองแล้วก็พ่อแม่ญาติพี่น้องนะแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยก็จะรูปปั้นนี้เนี่ยนะคะก็จะไปเขาเรียกว่าตั้งไว้ติดตั้งไว้ที่ปราสาทของคุณวิกรมนะคะถึงแม้ว่ายังมีชีวิตอยู่แต่เขาก็จะตั้งแบบคุณวิกรมเองก็โชว์โทษนะคะเดี๋ยวขยับตัวนิดนึงโชว์รูปปั้นอันนี้ที่เป็นน่าจะเป็นทองเหลืองเนาะทองเหลืองเนาะนะถ้าผิดขออภัยด้วยนะก็โชว์ให้ดูจากโทรศัพท์มือถือให้ทุกคนดูนี่ก็แบบอลังมากแบบตื่นตาตื่นใจมากเลยแล้วก็ที่ความน่ารักของคุณวิกรมเนี่ยนะคะชอบเขาตรงที่ว่าเขาเป็นคนให้เกียรติคนที่อยู่คนที่ร่วมงานผู้ร่วมงานเขาอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวชื่อคุณเดี๋ยวฉันจำบัวลมถ้าจำไม่ผิดนะกับน้องอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้นั่นแหละค่ะเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยจะได้ไปอยู่ในสุสานเดียวกันกับครอบครัวของคุณวิกรมเปรี้ยวไหมแล้วคุณที่เป็นบิลเลนแนร์เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้สิคุณวิกรมว่าฮะทำยังไงเหรอเขาบอกก็คุณก็ทำเป็นแบบสถานที่ที่เอานำเอาอัฐิของคนที่เป็นอาจจะเป็นลูกค้าของแต่ละคนเนี่ยเอามาไว้ทำเป็นชั้นเป็นเหมือนกับเป็นเจดีย์หรือไปเป็นชั้นขึ้นไปสูงแล้วก็พอถึงเวลาครบรอบวันเสียชีวิตของแต่ละคนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นเศรษฐีแน่นอนก็จะมาทำเหมือนกับว่ามาเลี้ยงเพื่อรำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ที่นี่แล้วคุณก็อันเนี้ยคุณก็สามารถจะทำรายได้จากตรงเนี้ยมากมายมหาศาลเลยคุณวิกรมก็that's such a good idea อะไรเงี้ยก็เป็นการคุยกันแบบแล้วคุณเดี๋ยวฉันจำชื่อคุณคนนี้ไม่ได้แหละที่เป็นบิลเลียนแนร์นะคะเขาก็บอกว่าอันนี้ขอโทษที่ผมมาพูดถึงเรื่องการงานสุสานงานแบบว่าสำหรับคนตายเพราะว่าวันนี้เป็นงานวันฉลองวันเกิดของคุณลุซี่แล้วคุณวิกรมก็บอกว่าไม่เป็นไรก็เป็นไอเดียที่เสนอขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็คุณวิกรมก็โชว์รูปคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณวิกรมซึ่งคุณพ่อของคุณวิกรมเนี่ยนะคะทุกคนก็ฮือฮามากเพราะว่าหล่อมากนะคะคุณพ่อคุณวิกรมหล่อมากถึงได้มีภรรยาหลายคนนะคะแล้วก็มีลูกหลายคนก็ซึ่งก็ดีเพราะว่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะมีภรรยาหลายคนเพื่อจะได้มีลูกมาช่วยกันดูแลกิจการหรือธุรกิจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยของคุณวิกรมแล้วดิฉันก็ขออนุญาตแล้วว่าขออนุญาตเล่าให้ฟังในรายการวิทยุได้ไหมคะคุณวิกรมก็บอกโอ้ยได้เลยสบายมากครับเต็มที่เลยครับอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นก็งะมิกหลังจากรับประทานอาหารเสร็จอะไรเสร็จปั๊บก็ออกมาดิคุณวิกรมก็เดินออกมาส่งเพื่อนแต่ละคนก็ขึ้นรถดิฉันเองก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วเป็นคือแบบเป็นคนที่แบบเวลาไปไหนแล้วชอบจะแบบกลับเป็นคนสุดท้ายนะคะในเมื่อปรับคนน้อยหน่อยดิฉันก็เลยถามว่าคุณวิกรมคะขอประโยคนึงสำหรับชีวิตวันนี้ว่ารู้สึกยังไงคุณวิกรมก็ถามว่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดิฉันก็บอกว่าภาษาไทยนะคะคุณวิกรมก็บอกตอบสวนเลยแบบไม่คิดว่าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงดิฉันก็แบบทำไมแบบเป็นไงมันเฉยไหมมันโอเคไหมนี่บอกโอ้โหมันสุดยอดสิคะเพราะว่าคุณวิกรมเองก็ฝันไกลแล้วก็ไปถึงด้วยนะคะตอนที่ยืนส่งเนี่ยมีคุณไรนี่นะคะที่เป็นสิงคโปร์นะคะบอกว่าเบียร์เบกเขาพูดถึงชื่อเพลงนะคะที่โรบบี้วิลเลียมส์

ร้องเอาไว้ชื่อ Better Man Better Man นะฮะนิ้งก็เลยถือโอกาสว่าประเดี๋ยวช่วงที่2นะคะเดี๋ยวดิฉันจะปิดเบรกช่วงที่2ด้วยเพลง Better Man โดย Robbie Williams นะคะแล้วก็มอบให้คุณไรนี่ไม่แน่ใจว่าได้ฟังรายการหรือเปล่าเอาเป็นว่าดิฉันต้องหยุดคุยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าปุ้มหรือว่าคุณลูซี่ฟังหรือคนอื่นฟังที่พูดภาษาไทยได้ก็ต้องขอขอบคุณคุณวิกรมนะคะที่อาหารอร่อยมากขอบคุณที่มาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตต่างๆซึ่งถ้าจะถามว่าได้อะไรบ้างจากการมางานวันคล้ายวันเกิดกับคุณลูซี่ดิฉันก็จะบอกว่าดิฉันได้เห็นความสำเร็จของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่มีความฝันนะคะแล้วก็ฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงตามปรัชญาชีวิตของคุณวิกรมกรมเดชได้เห็นแล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยว่าเป็นไงล่ะนี่แหละคือตัวอย่างที่ดีของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตที่แบ่งปันไม่ได้เก็บไว้คนเดียวแต่แบ่งปันประสบการณ์ให้คนอื่นได้รับชัยชนะร่วมไปกับเขาด้วยนะคะซึ่งก็ขอบคุณคุณวิกรมขอบคุณคุณลูซี่นะคะที่ให้เกียรติชวนพวกเราไปในงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะจันทร์ที่18กันยายนที่บ้านคุณวิกรมกรมดิษฐ์นะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะคุณลูซี่แล้วก็ขอบคุณคุณวิกรมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวฉันต้องหยุดพูดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะไม่ได้ฟังเพลงจากคณะอเมริกานะคะชื่อ I Need You แล้วก็ Crosby, Stills and Nash นะคะกับเพลง Just a Song Before I Go เดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

0: Present Fund กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันพรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
3: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
4: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
5: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
6: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
4: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันพรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

็จังหวะคึกคักหน่อยนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังขอมาบอกว่าคิดถึงเพลงจังหวะสนุกสนุกบ้างเพราะว่าระยะนี้ก็หมดแต่ลุ้นเรื่องน้ำท่วมเรื่องฝนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยนำเพลงจากวงจิ๊กซอนะคะในช่วงปี1970เนาะชื่อเพลง Sky High นะคะซึ่งก็ในเนื้อเพลงก็บอกแล้วว่าคุณทำความฝันผมพังทลายไปหมดคิดว่าเราจะรักกันนานกว่านี้แต่อยู่ดีๆคุณก็มาทำให้ความรักและความสัมพันธ์ของเรานั้นแบบสลายเจ็บนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ Sky High คือแบบว่าแบบพังทลายไปหมดแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่หลายๆคนคงจำกันได้เนาะจบมาเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะเข้ากับบรรยากาศนะคะชื่อเพลง Bus Stop จากวง The Hollies นะคะก็ในเนื้อเพลงก็บอกว่าในตอนที่ตอนช่วงที่ฝนตกนะ we share umbrella คือดูเหมือนว่าจะเป็นความโรแมนติกเนาะเวลาฝนตกแล้วก็อยู่ในร่มคันเดียวกันนะคะขณะที่ฝนพรำลงมามันก็เป็นภาพที่น่ารักดีนะคะก็นำมาฝากกันในช่วงที่2นะคะของ Fresh and Fun ในคืนวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวปิดเบรกนี้ก็จะเป็นเพลง Better Man นะคะจากคุณ Robbie Williams ซึ่งมอบให้กับคุณ Rainy นะคะซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์มาในงานวันคล้ายวันเกิดคุณ Lucyเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนถ้าจำวันไม่ผิดนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องปุ้มนะคะที่มอบของขวัญมาให้ดิฉันก่อนหน้านั้นคือส่งมาแขวนไว้ตรงหน้าออฟฟิศก็เป็นเดี๋ยวฉันกลัวอ่านชื่อผิดอะค่ะเดี๋ยวไปเช็คก่อนได้ไหมคะ คนนี้เนี่ยเป็นศิลปินชาวสวิสนะคะแล้วก็วาดรูปอะไรต่างๆเป็นน่าจะเป็นสีน้ำมันก็มีสีน้ำก็มีนะคะปุ้มเขาก็ให้เป็นสมุดภาพรวมภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพเสือเป็นภาพสิงโตเป็นภาพวิวอะไรต่างๆนะคะซึ่งขออนุญาตแบบเดี๋ยวถ้าไปหัดอ่านออกเสียงก่อนเพราะว่าไม่มั่นใจว่ากลัวว่าอ่านรัฟอะไรเนี่ยชื่อคุณรัฟนะคะเดี๋ยวไปหัดอ่านออกเสียงก่อนนะฮะแล้วก็คุณราฟคนนี้เนี่ยก็คือมีบรรดาเซเลบต่างๆมาชื่นชมผลงานของคุณราฟนะคะไม่ว่าจะเป็นไมเคิลแจ็กสันนะแล้วก็ใครอีกหลายๆคนเยอะแยะไปหมดออดรีย์เฮเบิร์นเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดนะคะซึ่งเดี๋ยวเอาไว้วันหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าของที่น้องปุ้มให้ดิฉันมาเป็นของที่ระลึกในพิพิธภัณฑ์ของคุณราฟเนี่ยนะคะซึ่งก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่ไปเลยนะคะซึ่งก็เป็นความน่ารักของปุ้มนะคะน้องปุ้มที่เวลาเห็นอะไรดีๆอะไรเงี้ยคือหายากด้วยนะคะของนี่ไม่ได้ได้มาง่ายๆถ้าคนอย่างดิฉันเป็นแบบไก่ได้พลอยแบบไม่รู้คือได้มาแล้วก็แบบโอ้ยไม่รู้จะขอบคุณยังไงเพราะว่าถ้าแบบโดยส่วนตัวแล้วไม่มีทางที่จะได้ของเหล่านี้เลยนะเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจมากๆขอบคุณน้องปุ้มนะคะแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งคงจะมีโอกาสได้ไปกินข้าวกันส่วนตัวกัน 2-3 คนรวมทั้งคุณวิวัฒน์ด้วยนะคะกับคุณลุซี่กับน้องปุ้มวิภารัตน์นะคะซึ่งวิภารัตน์เนี่ยชื่อภาษาไทยวิภารัตน์แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยแบบสุดยอดเลยนะคะเพราะว่ามันขึ้นคือ VIP ใช่มั้ยคะแล้วก็ Aแล้วก็ RAT ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า VIP เนี่ยมันคือเป็นคำขึ้นต้นของชื่อที่แบบเก๋สุดแล้วนะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นเกล็ดเล็กๆในความผูกพันของคนจัดรายการวิทยุตั้งแต่ที่ฉันยังสาวนะคะจนทุกวันนี้น้องปุ้มเองก็มีครอบครัวแล้วนะซึ่งก็จนตั้งแต่อายุ17ตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้คือแบบนับเป็นกี่สิบปีแล้วก็ไม่ทราบนะคะความผูกพันระหว่างคนจัดรายการกับคนฟังเนี่ยสมัยก่อนกับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสมัยก่อนมันไม่มีแบบLINE ไม่มีเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีวิทยุเป็นเพื่อนแล้วก็มีดีเจหรือนักจัดรายการวิทยุเนี่ยมาพูดคุยอะไรให้มัน
สนุกสนานนะคะซึ่งก็เป็นความผูกพันที่ยาวนานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องคุณชัยคุณตุทัศนียาคุณปุ๊ช่อลดาคุณเจิดคุณเอมี่นะคะแล้วอีกหลายๆคนก็ขอบคุณมากๆสำหรับความผูกพันที่เรามีนะคะนิดนึงถ้าจะถามว่าหลังจากวันในวันที่มีโอกาสได้ไปกินข้าวที่บ้านคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนั้นเนี่ยเดนก็จะได้เพื่อนที่ดีได้คุณอีฟนะคะซึ่งเป็นชาวสวิสเนี่ยมานั่งใกล้ๆแล้วก็คุยเอิร์กอาร์กแบบที่คุยกันสนิทเพราะว่าเขาเกิดปีฉลูเหมือนกันในปีชวดก็เลยแบบได้แลกไลน์แล้วเขาเล่น WeChat เพราะว่าเขาจะเดินทางไปในประเทศต่างๆเพื่อดูแลลูกค้าทางด้านการเงินทางด้านแอสเซททางด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็เป็นเพื่อนที่น่าสนใจนะคะสรุปแล้ววันนั้นฉันก็ได้เพื่อนคือคุณอีฟได้รู้จักน้องสมศรีนะคะซึ่งก็เป็นน้องของคุณวิกรมแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้เห็นความสำเร็จของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดคือเขาไม่ได้เก็บความสำเร็จนี้ไว้กับตัวคนเดียวเขาจะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ให้กำลังใจคนอื่นได้รับทราบแล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตด้วยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณคุณวิกรมกรมดิษฐ์ขอบคุณคุณลุซี่น้องปุ้มแล้วก็เพื่อนๆทั้งหลายคุณไรนี่คุณดิวินานะคะแล้วก็อีกหลายๆคนในวันนั้นที่สำคัญที่ฉันต้องหยุดพูดละเพราะว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงที่คุณไรนี่พูดในคืนวันนั้นนะคะโรบบี้วิลเลียมส์กับเบเทอร์แมนนะคะพรุ่งนี้คงจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามฟังรายการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้หลายๆคนที่น้ำท่วมบ้านนะคะเดนเองก็ลุ้นอยู่ทุกวันนี้นะคะเอาไว้พรุ่งนี้มาคุยกันใหม่วันนี้เรายังคงรักและห่วงใยกันเหมือนเดิมนะคะไปแล้วค่ะ

0: Present Fun กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขามสองวัดสองพลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าวสามมิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: เชิงเซาและอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีรับมวลน้ำหลายสาขาไหลทะลักเข้าท่วมทั้งชุมชนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมต่อเนื่องเกือบ1สัปดาห์แล้วขณะปทุมธานีน้ำท่วมรอบ2ในหลายพื้นที่นาน12วันแล้วและต้องรับฝนตกหนักจนถึง10ตุลาคมนี้กรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูลาดกระบังล่มเกล้า4โซนที่น้ำใกล้แห้งเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนรัฐมนตรียุติธรรมเปิดเผยยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีสามีส.ส.สุชาดาพรรคภูมิใจไทยพร้อมระบุถ้ามีการทำเว็บพนันโดยได้ใบอนุญาตจากอุรเซาถือว่าอยู่นอกเขตอำนาจของไทยตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีพบสร้างลูกกรงครอบเตียงสร้างระบบป้องกันคล้ายเรือนจำมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชเกือบร้อยคนกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่

0: ดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติอังคารที่6ตุลาคมนะครับเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในโซนตะวันออกนะครับจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูงและได้รับผลกระทบหนักก็คือบริเวณลุ่มบางปะกงทั้งฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะครับโดยเฉพาะในเขตอำเภอบ้านสร้างมวลน้ำจากหลายหลากสาขานะครับทะลักท่วมชุมชนบ่อปลาและพื้นที่เกษตรเกือบทั้งอำเภอถนนหลายสายเดินทางลำบากนะครับต้องรอจนกว่าน้ำจะลดติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสถาพรด่านคุณทศรายงานสดจากบ้านสร้างปราจีนบุรีครับคุณสถาพรครับ
1: ครับคุณกิติครับสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่บ้านสร้างครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมอาจจะใช้คำว่าท่วมเกือบ 100% ก็ว่าได้นะครับที่นี่นั้นถูกน้ำท่วมแล้วก็รับมวลน้ำมาจากตัวเมืองปราจีนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทีเดียวครับจุดที่ผมรายงานสดอยู่ในขณะนี้เราอยู่ในเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าไปสู่ตลาดบ้านสร้างนะครับถนนทางด้านหน้าตรงนี้เป็นแยกวังกุ้งนะครับด้านหน้าผมก็จะสามารถแยกไปที่จังหวัดนครนายกหรือว่าไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้นะครับตอนนี้ระดับน้ำที่ท่วมผิวการจราจรก็สูงพอสมควรรถเล็กยังสัญจรลำบากในขณะที่ผมรายงานตรงนี้ครับก็จะเห็นระดับน้ำสูงประมาณครึ่งหน้าแข้งนะครับนี่เป็นระดับน้ำบนถนนนะครับเส้นทางที่จะเข้าไปสู่ตัวเขตเทศบาลนะครับและด้วยสภาพของพื้นที่ของบ้านสร้างเนี่ยน้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบมาพอสมควรแล้วก็ทำให้หลายหน่วยงานต้องระดมสรรพกำลังเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในพื้นที่นะครับอย่างเช่นในค่ำคืนนี้ผมอยู่กับทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมนะครับก็ส่งทีมเรือรวมถึงโรงครัวเข้ามาสนับสนุนข้าวปลาอาหารให้กับผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่กันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็ยังอยู่กับผมนะครับผมอยู่กับทีมหัวหน้าตอบโต้ภัยพิบัติพิยุทธสวัสดีครับสภาพพื้นที่ณเวลานี้ที่ปราจีนบุรีอยากให้สรุปในภาพรวมก่อนเป็นยังไงบ้างครับโดยเฉพาะที่บ้านสร้างปราจีนบุรี
2: ตอนนี้บ้านสร้างครับเพิ่งสร้างมาตอนช่วงบ่ายนี้เที่ยงยังมีกระแสน้ำขึ้นอยู่ประมาณ5เซน
1: ครับ
2: ยังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบบริเวณบ้านสร้างบางเตยบางแตนก็ยังมีน้ำสูงอยู
1: ่ครับ
2: แต่ก็ยังไปมายากนิดนึงเพราะมันยังมีจุดลึก
1: มันระบายช้าด้วยใช่ไหมตรงนั้นมันเป็นจุดที่น้ำต้องไปบรรจบกัน
2: คือน้ำเนี่ยมันถูกเหมือนน้ำทะเลหนุน
1: ครับ
2: มันเลยส่งตัวอยู่กับที่โดยการไหลน้ำน้อยมาก
1: ครับ
2: มันก็เลยยังส่งตัวอยู
1: ่
2: ครับ
1: สิ่งที่ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดตอนนี้คืออะไรบ้างครับ
2: หลักๆที่เราเข้าไปพบชาวบ้านมาชาวบ้านต้องการน้ำดื่มแล้วก็ยา
1: ครับ
2: ยาส่วนอาหารเนี่ยทางมูลที่เกษมเราตั้งโรงครัวไว้อยู่ที่เทศบาลตำบลไม้เค็ดเราได้ทำอาหารปรุงสุกเช้
1: า
2: แจกจ่ายให้ทั่วถึงครับเฉลี่ยวันประมาณ 20,000 กล่อง
1: แสดงว่าความเดือดร้อนนี่ก็ยังเยอะอยู่นะครับที่ปราจีนบุรี
2: ใช่ครับหลักๆตอนนี้อุปสรรคก็คือผู้ป่วยติดเตียงทางผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยยังไม่ออกจากบ้าน
1: ครับ
2: เราก็เลยต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาหากมีการน้ำขึ้นปุ๊บเราก็เลยต้องใช้เรือเพื่อจะไปรับออกมาครับ
1: เมื่อวานผมเห็นภาพที่ทีมกู้ภัยต้องส่งข้าวแล้วก็ไปรับผู้ป่วยทางรถไฟมันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ครับตอนนั้น
2: คือพื้นที่บ้านสร้างครับบางจุดเมื่อวานได้ไปได้เข้าไปส่งข้าวลำบากนิดนึงก็คือรถไฟมีวันละไม่กี่ขบวนนะครับเมื่อวานมีรอบบ่ายสองครึ่งบ่ายสองสิบห้าแล้วก็ได้นำข้าวไป 2,000 กล่องแล้วก็น้ำ400แพ็คกลับ
1: หมายถึงว่าน้ำมันท่วมสูงรถยนต์มันไปไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ไม่ได้ใช่คร
1: ับ ต้องใช้รถไฟ
2: ใช่ครับมี
1: ครับ
2: ขอบคุณก็ของการรถไฟแห่งประเทศไ
1: ทย
2: ได้เสียสละตู้โบกี้สุดท้ายให้กับผู้ภัยในการขนของถุงยางชีพแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างๆทุกวันทุกรอบ
1: ครับ
2: ให้เราใช้
1: ครับที่เพชรเกษมก็ยังอยู่ในพื้นที
2: ่
1: นี้ต่อไป
2: ครับจนกว่าชาวพี่น้องปราจีนบุรีจะคลี่คลายครับ
1: เอาละครับขอบคุณนะครับพี่ยุทธครับขอบคุณนะครับครับนั่นก็เป็นเสียงจากทีมตอบโต้ภัยพิบัตินะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าพื้นที่บางแตนในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นจุดที่รับน้ำเพราะว่ามวลน้ำจากหลายสายก็จะมาบรรจบกันที่นี่เราพยายามที่จะไปให้ถึงจุดนั้นในวันนี้นะครับแต่ว่าเส้นทางไม่ง่ายเลยช่วงนี้เราจะย้อนกลับไปดูสภาพระหว่างการเดินทางก่อนที่เรามาถึงที่นี่ครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นสภาพการเดินทางของทีมข่าวนะครับเรามุ่งหน้าจากทางหลวงหมายเลข304เลี้ยวซ้ายจากถนน ที่อำเภอพนมสารคามจากเชิงเซาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีก็จะเห็นนะครับว่าบางช่วงน้ำท่วมถนนในระดับที่รถเล็กสัญจรลำบากน้ำไหลบ่าจากเขตเมืองปราจีนเทไปที่ฝั่งอำเภอบ้านสร้างพื้นที่เกษตรทั้งสองข้างทางตอนนี้กลายเป็นทุ่งรับน้ำถ้าถามว่าบ้านสร้างหนักขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมดูสภาพตลอดเส้นทางสายปราจีนบ้านสร้างทุ่งนาในพื้นที่เกษตรทางเข้าหมู่บ้านเต็มไปด้วยมวลน้ำขาวโพลนเต็มพื้นที่อย่างเช่นจุดนี้นะครับที่เห็นมีเสาไฟฟ้านั่นก็คือทางเข้าบ้านระดับน้ำจุดนี้ถ้าวัดกับตัวชาวบ้านที่กำลังหาปลาถือว่ายังท่วมสูงนะครับส่วนสถานการณ์บนถนนสายนี้บางช่วงน้ำยังท่วมสูงโดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงแยกวังกุ้งรถยนต์ต้องขยับมาวิ่งสวนกันในเลนขวารถเล็กยังวิ่งผ่านลำบากอยู่นะครับจำเป็นต้องใช้รถกระบะหรือว่ารถยกสูงเท่านั้นที่บ้านสร้างต้องใช้คำว่าเกือบ 100% ถูกน้ำท่วมนะครับแต่ว่ามีหนึ่งจุดที่ยังแห้งอยู่ก็คือในพื้นที่ตลาดบ้านผมได้คุยกับชาวชุมชนที่นี่พวกเขาบอกว่าเตรียมการรับมือมาสักระยะหนึ่งแล้วพอรู้ข่าวที่สระแก้วท่วมกบิลบุรีท่วมต่อเนื่องมาจนถึงตัวเมืองปราจีนก็เริ่มระดมบรรจุกระสอบทรายวางตามแนวตลิ่งร่วมกับใช้เครื่องสูบน้ำท่อซิ่งพญานาคสูบระบายออกลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีที่ไหลผ่านมาในเขตเทศบาลครับเดินทางเข้ามาตั้งแต่เส้นปราจีนเข้ามาบ้านสร้างท่วมหมดเลยทีนี้พอเข้ามาในตลาดบ้านสร้างปรากฏว่ามันแห้งเลยเราก็แปลกใจที่อื่นท่วมหมดตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับ
3: ตรงนี้เขาเตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วครับเตรียมการล่วงหน้าไว้ประมาณ5วันพอเห็นน้ำที่ปราจีนท่วมก็เตรียมการบล็อกไว้แล้วทางเทศบาลเขาให้ไงพนักงานมากอกทรายแล้วก็บล็อกก่อนเดิมอ่ะเทศบาลฝั่งนู้นนะเขาก็บล็อกอยู่แต่ว่าน้ำมันมาเยอะพอมาเยอะมันก็ต้องพังเขาก็ยอมฝั่งนู้นเขายอมเขาปล่อยแต่ฝั่งนี้เขายอมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชุมชนใหญ่เนาะชุมชนใหญ่คนเป็นพันเขาก็ต้องเอาไว้ต้องเอาให้อยู่มันคือแหล่งเศรษฐกิจที่คนเขาใช้ชีวิตอยู
1: ่
3: มันต้องค้าขายเนาะมันก็ต้องมีของอุปโภคบริโภคที่แบบคนข้างนอกที่น้ำท่วมอ่ะสามารถมาซื้อได้ดีกว่าท่วมหมดเลยจบซื้ออะไรไม่ได้เลยนี่ไปกันใหญ่ที่อื่นคือกบิลจันทคามสีมหาโพธิ์ท่าประชุมเข้ามาปราจีนแล้วก็มาบางพวงก็จมเหมือนกันแล้วก็มาที่นี่รอดไปถึงบางแตนก็เทศบาลกันจมคือเหลือที่นี้ที่เดียวทั้งจังหวัดเหลือที่เดียว
1: แต่ถ้าเราข้ามไปดูอีกฝั่งของแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับทางเข้าหน้าวัดบ้านสร้างฝั่งนี้จะมีลักษณะลุ่มต่ำเป็นแอ่งกระทะน้ำท่วมสูงถ้าวัดจากรถขนาดใหญ่ที่ขับสวนเข้ามาก็จะเห็นระดับน้ำท่วมชัดเจนระหว่างทางเข้าไปที่บางแตนนะครับเราพบว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ครับในพื้นที่บ้านคลองโพหมู่8ตำบลบางบาระในอำเภอบ้านสร้างพวกเขาต้องอพยพออกมาอยู่ริมถนนหน้าบ้านตั้งแต่น้ำเข้าวันที่1ตุลาคมสภาพตอนนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับน้ำท่วมถึงตัวบ้านข้าวของหลายอย่างนะครับจมน้ำเสียหายสิ่งของที่พอจะขนได้ก็ต้องเร่งย้ายออกมาความยากลำบากก็คือห้องน้ำห้องสุขาส่วนที่นอนก็ต้องอาศัยแคร่และมุงด้วยผ้าใบกับผ้าห่มทำเป็นผนังกับหลังคาพอให้ได้นอนพักไปฟังเสียงชาวบ้านกลุ่มนี้ครับ
4: มานอนแบบนี้กี่วันแล้วครับเนี่ย
5: ตั้งแต่วันที่น้ำท่วมมาเนี่ย
4: วันที่1ตุลาก็ย้ายข้าวของขึ้นมาวันนี้หมดเลย
5: ขนมานี่แหละ
4: ครับ
5: ไอ้ที่จมก็จมไอ้ที่เอาออกมาได้ทันก็ออกมาน้ำไหล
4: นี่ยังมีของอยู่ในบ้านอีกเยอะไหมครับที่เอาออกมา
5: ไหมพวกทีวีพวกอะไรยังมี
4: กลางคืนก็นอนกันแบบนี้เลยครับ
5: อย่างนี้แหละจะไม่จะไปไหนนอนอย่างนี
1: ้มุมสูงเผยเห็นสภาพของพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับที่ตอนนี้ได้กลายเป็นทุ่งรับน้ำถนนหนทางสายต่างๆยังมีน้ำท่วมผิวจราจรสัญจรได้บางช่วงนะครับซึ่งนอกจากชุมชนจุดที่กระทบหนักและท่วมสูงก็คือพื้นที่ทำการเกษตรบ่อปลาบ่อกุ้งของชาวบ้านเสียหายเป็นบริเวณกว้างภาพรวมถือว่าลดระดับลงไปบ้างแล้วแต่ว่าที่หนักๆมากๆตอนนี้ก็คือที่ตำบลบางแตนครับโดยเฉพาะชุมชนวัดโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับริมฝั่งแม่น้ำน้ำจากหลายสายก็จะไหลลงไปรวมกันมาดูกราฟิกนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่บางแตนนั้นเป็นจุดรวมน้ำทั้งจากแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีก็จะมาบรรจบกันแล้วก็ไหลมารวมลงแม่น้ำบางประกงรอระบายออกไปที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยเนื่องจากแม่น้ำแต่ละสายก็ยังมีปริมาณน้ำมากทำให้การระบายผ่านจุดนี้ทำได้ช้าที่ตำบลบางแตนนะครับจึงอยู่ในสถานการณ์ที่หนักมากเวลานี้ซึ่งผมกับทีมพยายามหาเส้นทางจะไปให้ถึงแต่ก็ต้องถอยออกมาก่อนเพราะว่าระดับน้ำกำลังไหลลงไปเติมทำให้ถนนหลายช่วงทั้งทางหลักและเส้นทางลัดมีน้ำท่วมสูงนะครับเราไปดูที่ฉะเชิงเทรากันบ้างครับน้ำท่วมครอบคลุมเกือบทุกอำเภอ ริมาณน้ำมหาศาลไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนาข้าวสวนบ่อกุ้งและบ่อปลาในพื้นที่หมู่10ตำบลดอนเกาะกานะครับอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวต้องจับตาสถานการณ์น้ำในคลอง6วานะครับหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและมวลน้ำหลักจากจังหวัดนครนายกก็ส่งผลทำให้ระดับน้ำในคลอง6วาเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรวจพบว่าน้ำในคลอง6วาได้เอ่อล้นเข้าท่วมถนนเลียบคลองที่ประชาชนใช้สัญจรระดับน้ำสูงประมาณ10เซนติเมตรโดยมวลน้ำก้อนนี้ก็จะไหลเชื่อมโยงกับคลอง17และคลองแสนแสบเพื่อลงสู่แม่น้ำบางปะกงเบื้องต้นผู้นำชุมชนและท้องถิ่นได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและผู้ใช้เส้นทางให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงนอกจากนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีนะครับภารกิจในค่ำคืนนี้นอกจากเหตุฉุกเฉินต่างๆก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำกันต่อหลังจากนี้ก็คือการเฝ้าระวังนะครับซึ่งนอกจากหน่วยงานกู้ภัยทีมภาครัฐภาคเอกชนต่างๆในพื้นที่แล้วนะครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยกันสนับสนุนในพื้นที่ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเพื่อช่วยเหลือผู้น้องพี่น้องผู้ประสบภัยในส่วนของสื่อมวลชนอย่างพวกเราเองก็เป็นกระบอกเสียงเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อให้รับการแก้ไขนะครับในโอกาสนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกๆท่านเลยนะครับผมเองบ้านที่อยู่บางกะปิครับตอนนี้ทางเข้าน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่ในโอกาสนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปด้วยกันครับช่วงนี้ส่งกลับไปที่สถานีและคุณกิติครับ
0: ขอบคุณครับคุณสถาพรครับนั่นแหละครับสภาพของต่างจังหวัดระดับสูงจริงหนักไม่หนักตัดสินเองนะครับยังหนักมากแถวๆนั้นนะครับเราพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในขณะเดียวกันคุณธีรุตนิมโรธรรมไปลงพื้นที่ย่านร่มเกล้าไปดูการฟื้นฟูเยียวยาพยายามคืนพื้นที่ให้ประชาชนถูกน้ำท่วมให้เร็วที่สุด
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
8: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
11: อ้าวสายต่อไป
12: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
11: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแสดงความเป็นห่วงปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานะครับที่น้ำไม่ระบายจนเน่าเหม็นและกำชับให้เฝ้าระวังวันที่4ถึง14ตุลาคมถือเป็น10วันอันตรายให้สื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ถือเป็นการประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่7แล้วครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเหลือช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่สถานการณ์ถือว่าหนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้เกิดภาวะเน่าเหม็นเพราะฉะนั้นขอให้ทางจังหวัดระดมกำลังช่วยอย่างเต็มที่แม้กระทั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางบานและอำเภอบางปลาม้าสุพรรณบุรีซึ่งก็มีรายงานน้ำขังอย่างต่อเนื่องมีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นบางแห่งถนนถูกตัดขาด
9: การเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษผมเห็นพี่น้องประชาชนได้แชร์อินโฟกราฟิกกันอย่างแพร่หลายเรื่องการเฝ้าระวังฝนในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมช่วง10วันอันตรายเนี่ยนะครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
0: นายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะครับว่าขณะนี้ได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าเรื่องการเยียวยารายชื่อเริ่มเข้ามาแล้วมีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ600กว่ารายและจะเริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอที่จะต้องไปสำรวจและก็ส่งรายชื่อมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนและอย่าให้ล้าช้าเพราะเงินงบประมาณในส่วนเยียวยานี้สำนักงบประมาณได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและกรมปภ.ก็จัดสรรเงินงบประมาณส่วนนี้ส่งไปที่ธนาคารที่พร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้วขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุดไม่ต้องรอสถานการณ์ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะมาจ่ายนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลได้พูดถึงสถานการณ์ฝนตกระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมซึ่งจะเป็นลักษณะฝนเปลี่ยนฤดูทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวแต่ยังต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มในขณะเดียวกันฝนก็จะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชสงขลาและจังหวัดในฝั่งอันดามันจะมีฝนตกชุกขึ้นในส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะหยุดตกแล้วและจะกลับมาตกอีกครั้งวันที่10ถึง13ตุลาคมซึ่งจะกระจายอยู่ทางฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นในจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครในส่วนภาคใต้ฝนจะตกต่อเนื่องก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนน้ำในลุ่มเจ้าพระยาและน้ำเหนืออยู่ในภาวะลดลงแล้วครับจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำที่ลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาลดลงผ่านจุดสูงสุดมาแล้วซึ่งเขื่อนเจ้าพระยายังคงระดับการระบายอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยที่ระดับน้ำที่เขื่อนลดลงจากเมื่อวาน 17.3 นะครับวันนี้เหลือ 16.88 เป้าหมายระบายอยู่ที่ 16.5 เพื่อรองรับน้ำฝนและน้ำเหนือที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตส่วนแม่น้ำสแกกรังที่เติมน้ำเข้ามาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงรวมถึงเขื่อนป่าสักตอนนี้เต็มความจุอ่างก็เร่งระบายน้ำมาที่เขื่อนพระราม6โดยพื้นที่รับน้ำคือพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบและระดับทรงตัวระบายช้าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังต่ำกว่าระดับคันกั้นพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กทมนั้นยังต่ำกว่า1เมตรพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ระดับกักเก็บ 98% เขื่อนศรีนครินทร์ตอนนี้มีน้ำอยู่ 90% ตอนนี้ก็เตรียมพร่องน้ำมากกว่ารับเข้าโดยเฉพาะเขื่อนวชิราลงกรณ์เร่งพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนที่อาจจะตกมาเพิ่มนะครับเขื่อนแก่งกระจานที่เพชรบุรีระดับน้ำเต็มความจุกำลังเร่งระบายรองรับฝนที่จะตกมาเพิ่มขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางอำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอหนองยาปล้องติดตามการแจ้งเตือนจากจังหวัดอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำในฝั่งตะวันออกน้ำที่อยู่ในปราจีนบุรีจะลดลงช้านะครับที่คุณสาพรรายงานสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เพราะว่าที่อำเภอกบินบุรีระดับน้ำยังล้นตลิ่งและจะค่อยๆไหลลงสู่เมืองปราจีนส่วนอีกก้อนหนึ่งก็จะไหลมาทางนครนายกซึ่งตอนนี้ก็

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าที่พังเสียหายเหล่านี้ถูกนำมาทำความสะอาดและปล่อยให้ตากแดดตากฝนเพื่อเตรียมนำไปขายซากนี่เป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังที่ตอนนี้แต่ละบ้านกำลังเร่งทำความสะอาดหลังต้องจมอยู่กับน้ำที่ท่วมขังมานานเกือบ10วันเจ้าของบ้านหลังนี้กำลังเร่งเก็บซากเฟอร์นิเจอร์ที่เคยเป็นชั้นวางทีวีและเครื่องเสียงรวมไปถึงแผ่นเพลงสะสมที่ตอนนี้พังเสียหายไปทั้งหมดแล้วขณะที่เข้าของอื่นๆภายในตัวบ้านก็แทบไม่เหลือของที่ใช้งานได้มีเพียงคราบน้ำที่เหลือไว้เท่านั้นตอนนี้ทำได้เพียงเอาบุ้งกี่ที่ยังสภาพดีอยู่มาโกยขยะที่เหลือไปเททิ้ง
1: นี้เดิมทีเคยเป็นอะไรครับเนี่ย
2: เป็นชั้นวางทีวีกับพวกไอ้ของในบ้านนะพี่เป็นไม้อัด
1: ก็พังงอหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: ความทรงจำเรามันมีอะไรบ้างของตรงนี้ในนี้
2: มีเป็นพวกซีดีเก่าๆแล้วก็รูปภาพอะไรพวกนี้รูปภาพตอนเด็ก
1: ๆหายหมดเลย
2: ใช่หายหมดเลยครับเหี่ยวน้ำหมดเลยใจสลายพี
1: ่
2: ครับไม่รู้ทำไงเลยพี
1: ่อยากให้แบบเขามาช่วยอะไรยังไงบ้างไหม
2: ก็คงจะต้องเป็นเรื่องเงินแล้วเนาะบ้านก็คงต้องช่วยเท่าที่ช่วยได้ครับช่วยให้ได้มากที่สุดแต่ว่า 9,000 นี่ไม่น่าพออ
1: ืม
2: เพราะมันเสียหายเกินกว่านั้นเยอะอะพี
0: ่ส่วนกองข้าวที่ถูกเก็บไว้ในบ้านหลังนี้ครึ่งหนึ่งถูกทิ้งให้จมน้ำเนื่องจากไม่มีใครคาดคิดว่าระดับน้ำจะสูงเกินครึ่งตัวจนไม่สามารถยกหนีได้ทันและทันทีที่ระดับน้ำลดลงข้าวในกระสอบก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นตอนนี้ชาวบ้านไม่รู้จะจัดการอย่างไรเพราะต้องทิ้งเกือบทั้งหมดเป็นจำนวนเกือบ300กระสอบส่วนที่ยังเหลือซึ่งไม่ได้รับความเสียหายก็อาจพอนำมาต่อทุนได้บ้าง
3: นั่นแหละสั่งมาแล้วสั่งมาเอาข้าวเข้าบ้านใน2วันเลยนะก็ท่วมเลย
1: วางแผนยังไงต้องทำยังไงต่อตอนนี้เราคิดอะไรออกมั้ยเนี่ย
4: ยังไม่รู้อ่ะถ้าเอาตัวนี้ไปทิ้งได้ก็โอเคอยู
1: ่เอาอันใหม่ที่จะเอามา
3: ต่อถ้าน้ำไม่มาน
4: ี่ก็นี่แหละใช้ตัวนี้ไปก่อนก็เอาตัวนี้แหละไปทำทุนก่อนเอาตัวที่เหลือ
3: เพราะว่าหน่วยงานรัฐก็ไม่ได้มาช่วยเราเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องเอาตรงที่เหลือนี่เยียวยาตรงที่มันเสียหายไปก่อน
4: ตรงมันไม่ท่วม
3: เลยตรงที่มันเสียหายกันเราทำอะไรไม่ได้ละ
0: ปัญหาที่นี่ที่ชาวบ้านเคหะล่มเกล้าส่วนใหญ่ประสบเหมือนกันก็คือทรัพย์สินเกือบทั้งหมดบริเวณชั้นล่างของบ้านพังเสียหายเพราะบ้านส่วนใหญ่เป็นอาคารชั้นเดียวทำให้ไม่สามารถยกของหนีน้ำได้และบางหลังจะยกสูงแล้วก็ยังมีสิ่งของที่ถูกน้ำท่วมถึงตอนนี้ทุกคนทำได้เพียงเข้าสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดบ้านรวมไปถึงข้าวของที่เหลืออยู่เท่านั้น
5: ปัญหาสำคัญในตอนนี้ครับก็คือปัญหาของขยะครับที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมนะครับก็ทำให้ข้าวของของประชาชนเสียหายจำนวนมากนะครับซึ่งของก็เป็นชิ้นใหญ่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าถ้าดูจากตรงกลองขยะตรงนั้นนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามีทั้งเตียงนอนเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้แล้วก็พวกขยะที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้ทำให้กรุงเทพมหานครต้องใช้วิธีการนะครับที่ประหยัดเวลามากที่สุดเพราะว่ารถในการขนขยะออกมาก็จำกัดครับก็ใช้วิธีการกองรวมณจุดเดียวนะครับแล้วก็ใช้รถเข้าไปขนขยะออกมาก่อนที่จะมีรถขนาดใหญ่ครับเข้ามาขนเพื่อออกไปยังโรงคัดแยกขยะหรือจะไปฝังกลบหรือจะไปที่จุดกำจัดขยะต่างๆอีกทีนึงครับ
0: ก่อนถึงจุดพักขยะกรุงเทพมหานครได้แบ่งพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะของเขตลาดกระบังเป็น4พื้นที่ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสนับสนุนเครื่องจักรหนักและกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์พื้นที่ร่วมกันซึ่งในพื้นที่อื่นๆก็จะเป็นโมเดลในลักษณะเดียวกันนี้กรุงเทพมหานครได้แนะนำให้ประชาชนนำขยะมารวมไว้ในจุดพักขยะชุมชนซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าทยอยเก็บขยะออกจากพื้นที่ก่อนนำมาไว้ที่จุดพักขยะจะช่วยลดระยะทางและเวลาการเดินทางของรถเก็บขยะทำให้กลับเข้าพื้นที่และจัดเก็บขยะได้หลายรอบมากขึ้นนายพรพรมณสงขลาวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในตอนนี้มากกว่าในช่วงปกติอย่างชัดเจนโดยบางพื้นที่เก็บได้มากถึง500ถึง600ตันต่อวันและบางวันก็สูงถึงกว่า 1,000 ตันทำให้ต้องแบ่งการจัดการพื้นที่เป็นโซนเพื่อเร่งประสิทธิภาพในการคืนพื้นที่ก่อนที่จะนำรถน้ำเข้ามาทำความสะอาดพื้นที่ต่อไป
6: โมเดลที่เราเอาขยะมารวมแล้วก็ขึ้นเทรลเลอร์ขนออกไปเนี่ยตอนนี้ทำที่วัดบึงทองหลางเรียบร้อยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าประชาชนเนี่ยเอามาทิ้งด้วยแล้วรถของเขตก็สามารถเอามาดั้มตรงนี้ทำให้เขตมีรอบเร็วมากขึ้นถี่มากขึ้นแล้วก็ เดี๋ยวจะมีเพิ่มที่เขตมินบุรีแล้วเมื่อวานก็ไ

0: พิ่มที่ตรงประดิษฐ์มนุษยธรรมนะแถวเลียบด่วนแทนที่รถขยะรถดำเนี่ยจะไปเก็บจากหน้าบ้านชาวบ้านแล้วต้องเอาไปทิ้งถึงอ่อนนุชเสียเวลาสำหรับรถดำต้องวิ่งไปมาระยะไกลก็จะทำให้รถดำเนี่ยทำงานอยู่ในพื้นที่ตลอดไม่ต้องวิ่งไปที่อ่อนนุชต่างๆอันนี้จะช่วยเรื่องของการมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ
1: สำหรับมาตรการเยียวยาในตอนนี้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถรับเงินเยียวยาได้จากกรุงเทพมหานครโดยแบ่งเป็นค่าที่พักอาศัยไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลังค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและยังมีเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลืออีก 9,000 บาทจากครม.ซึ่งนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับว่าตอนนี้อาจเกิดปัญหาเรื่องเอกสารยืนยันขอเยียวยาสิทธิ์บ้างในบางกรณีแต่ทั้งหมดกรุงเทพมหานครจะเร่งมาตรการตรวจสอบกลับให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องเอกสารโฉนดที่ดินซึ่งเป็นปัญหาก็ยืนยันว่าโฉนดไม่ใช่เอกสารบังคับแต่เป็นเอกสารทางเลือกด้วยหลักการคือการจ่ายเงินช่วยเหลือคนที่อาศัยอยู่ตรงนั้นจริงประชาชนจึงสามารถส่งหลักฐานอื่นๆที่มีอยู่มาก่อนได้ในทันที
2: ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยลงไปยืนยันว่าพื้นที่นี้เนี่ยในวงเล็บต่างๆที่อาจจะมีบางวงเล็บที่สามารถตัดจ่ายได้ด้วยการลงไปดูพื้นที่ได้ง่ายกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องน้ำล้อมเป็นเรื่องจำนวนวันแค่นั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องมีความเสียหายในบ้านเนี่ยอาจจะช้ากว่ากันนิดนึงเพราะนั้นเราจะพยายามอย่างยิ่งที่ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งแล้วว่าให้เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็อย่าให้เกินอาทิตย์นี้ที่จะสามารถกดเงินให้ความช่วยเหลือไปเบื้องต้นก็จะพยายามให้ได้ภายอาทิตย์นี้ให้ได้ค่ะ
1: ล่าสุดมีประชาชนยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิการเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ 522,000 รายและเว็บไซต์ claimbangkok.go.th ของกทม 53,000 รายและที่สำนักงานเขตอีก 2,498 คนอย่างไรก็ตามวันนี้ยังคงมีฝนตกลงมาเพิ่มทำให้หลายพื้นที่เกิดความกังวลเนื่องจากบางพื้นที่สถานการณ์น้ำเพิ่งเริ่มคลี่คลายขณะที่บางชุมชนก็ยังมีน้ำท่วมขังและยังคงรอคอยความช่วยเหลือให้สถานการณ์กลับมาปกติโดยเร็วธีรุจนิ่มโลธรรมข่าวสามมิติรายงาน
3: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวกรณีสามีของสส.สุชาดานะครับและคุณธปนีอศิชัยวันนี้ไปทางฝั่งปทุมนะครับซึ่งที่นั่นบางพื้นที่ก็มีหมู่บ้านถูกท่วมขังมา12วันแล้วครับมีความพยายามที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
3: จังหวัดปทุมธานีน้ำท่วมรอบ2ในหลายพื้นที่นะครับในขณะที่หลายหมู่บ้านน้ำท่วมขังมา12วันจากคาดการฝนที่จะตกจนถึง10ตุลาคมก็ทำให้อบจ.ปทุมธานีเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก3เครื่องที่สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต ื่อเร่งระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ว่าอาจจะส่งผลกระทบให้น้ำท่วมในบางพื้นที่เพิ่มเติมคุณธปนีเอศรีชัยรายงานครับ
10: จังหวัดปทุมธานียังประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะวันที่12แล้วและล่าสุดก็มีน้ำท่วมรอบ2เกิดขึ้นหลังจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะขณะเดียวกันนะคะทางนายกอบจ.จังหวัดปทุมธานีก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในคลองสำคัญเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมขังตามหมู่บ้านต่างๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางกรมชลประทานก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่สถานีขูดน้ำปากคลองรังสิตเพิ่มอีก3เครื่องค่ะเพื่อที่จะผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนในตำบลหลัก6ตำบลบางพูนตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอาจจะมีน้ำท่วมเพิ่มขึ้นนะคะก็ขอแจ้งเตือนให้มีการยกของขึ้นสู่ที่สูงด้วยค่ะ
11: ตำรวจโทคำรณวิทย์ทุ่งกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่ริมคลอง3ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลคูคตทั้งในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองคูคตซึ่งน้ำท่วมขังมา12วันแล้วและเริ่มเน่าเสียทางอบจ.ได้สูบน้ำที่ท่วมอยู่ตามหมู่บ้านลงคลอง1คลอง2คลอง3อย่างต่อเนื่องแต่ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงทำให้น้ำลดลงช้าและไม่สามารถสูบไปยังคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตได้เพราะน้ำท่วมในจังหวัดนครนายก
12: ตอนนี้สิ่งที่เราทำนะคือ1คือให้ช่วยพี่น้องประชาชนป้องน้ำให้เข้าบ้านเขานะครับแต่เราก็ทำเต็มที่ความหวังที่จะเอาน้ำไปออกทางด้านนู้นไม่ได้องคลักษ์ก็หนักนะฮะทางนี้เราก็ทำด้านนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เร่งสูบน้ำออกจากบ้านเรือนหมู่บ้านที่เดือดร้อนมากๆนะฮะเมื่อคืนแล้วก็หมู่บ้านทางด้านคลองหลวงวันนี้หมู่บ้านทางด้านนี้เราก็พยายามกู้หลายหมู่บ้านแล้วทุกอย่างมาลงที่คลองรังสิตต้องเข้าใจนะฮะอย่ามองว่าเอ้ยเราทำเต็มที่ได้เท่านี้เหรอนะแต่ปริมาณน้ำมันเติมหน่อยอย่างเมื่อคืนเนี่ยฝนหนักอีกเมื่อเช้าก็หนักลงมาอีก
11: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าล่าสุดกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตเพิ่มอีก3เครื่องจากเดิม14เครื่องเพื่อช่วยลดผลกระทบให้ชุมชนที่น้ำยังไม่ลดและได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะส่งผลกระทบให้ตำบลบ้านใหม่ตำบลบางพูนตำบลหลัก6อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมด้วยจึงขอทำความเข้าใจกับประชาชน
12: 3จุดเนี่ยพอเราอัดออกจากนั่นไปมันจะขึ้นมามากหน่อยนะครับเพราะนั้นก็คือทางเดียวก็ต้องออกประตูนั้นออกให้เร็วเพื่อรับน้ำให้สัมพันธ์กันกับประตูน้ำจุฬาณที่เราจะผันออกจากคลองพวกนี้ไปนะขอให้พี่น้องเข้าใจแล้วก็เตรียมยกของที่สูงเพื่อเราต้องจำเป็นที่เอาน้ำออกด้านนั้น
11: ขณะที่ชุมชนริมคลอง3น้ำลดลงแล้วแต่ระดับน้ำในคลองยังสูงโดยทางชุมชนยินดีให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแม้ว่าครั้งนี้น้ำจะท่วมน้อยกว่าปี54ซึ่งน้ำท่วมบ้าน1ชั้นจนต้องอพยพไปอยู่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์เกือบ2เดือนบ้านเสียหายทั้งหลังเมื่อสร้างบ้านใหม่จึงทำบ้าน2ชั้นเพราะกลัวน้ำท่วมแต่ก็มาเจออีกครั้ง
13: พอดีปลูกบ้าน2ชั้นปีนี้ก็เลยบอกของขึ้นข้างบนเตรียมย้ายขึ้นไปอยู่บน
14: ลูกสองชั้นเลยกลัวน้ำ
13: ทีแรกว่าจะทำชั้นเดียวน้องสาวบอกว่าทำไม่ได้สองชั้นเดี๋ยวน้ำมาอย่างปีนั้นไม่เหลืออะไรอีกมาหาใหม่อีกตรงนี้ก็เลยเอาข้าวต่อเติมมาทีเล็กทีน้อยเนาะเรามันไม่มีตังค์อะเนาะก็ได้ไม่แค่นี้แหละ
10: วันนี้เรามาสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านทรงพลตำบลคูคตอำเภอลำคุกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำท่วมเนี่ย12วันแล้วนะคะแล้วระดับน้ำเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยค่ะประชาชนที่นี่นะคะก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็หลายหมู่บ้านของจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ยังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ค่ะ
11: ข่าว3มิติได้ลงพื้นที่หมู่บ้านทรงพลตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาที่น้ำท่วมมา12วันและไม่ลดลงเลยตามบ้านเรือนต้องหาเรือโฟมและเรือพายใช้เข้าออกในการหาอาหารทุกบ้านยอมรับว่าอยากให้น้ำลดโดยเร็วเพราะไม่สามารถออกไปทำงานได้อย่างบ้านหลังนี้ขายน้ำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตรสซาเล้งจมน้ำไม่สามารถออกไปขายได้12วันแล้วและบ้านในละแวกนี้มีการติดป้ายด้วยว่ามีคนอยู่กี่คนเพื่อจะได้ส่งความช่วยเหลือได้ครบถ้วน
15: ช่วงแต่วันที่
10: ที่25เลยแล้วก็จนถึงวันนี้วันนี้ฝนก็ตกลงมาหนักก็เพิ่มมาอีกเมื่อวานในรถไปนิดไม่ได้ขายของนี่คือรายได้เป็น0บาทเลยค่ะตอนขายรถก็เน่ามีซาเล้ง2คันคันนึงเพิ่งเอาขึ้นบ้านวันนี้เน่าเลยใช้ไม่ได้เลยค่ะอยากให้เร่งสูบน้ำออกให้ไวค่ะตอนนี้เพราะว่าจะได้ไปทำมาหากินได้เนาะถ้ารอจากช่วยจากรัฐบาลก็ยังไม่รู้วันไหนไงเราตอนนี้เราเอาตัวเองก่อนนะคะ
11: นายเชตวันเตือประโคนส.ส.จังหวัดปทุมธานีพรรคประชาชนที่ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องและน้ำดื่มตามชุมชนจากโรงครัวที่ได้รับการสนับสนุนทำข้าวกล่องประมาณวันละ500กล่องมอบตามชุมชนต่างๆยอมรับว่าหากน้ำท่วมขังนานกว่านี้ประชาชนต้องลำบากจึงอยากเห็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของรัฐบาลและท้องถิ่นเพื่อเร่งระบายน้ำ
15: ในสภาวะปกติที่บ้านเมืองปกติแน่นอนการกระจายอำนาจดีที่สุดแต่ว่าในสภาวะที่มันเป็นวิกฤตแบบนี้ท่านต้องรวบอำนาจพอรวบอำนาจเสร็จปุ๊บก็โอเคแล้วก็บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จเพราะณปัจจุบันเนี่ยเทศบาลเมืองคูคตก็ทำเทศบาลเมืองลำสามแก้วก็ทำจิตอาสาต่างๆก็ทำซึ่งบางหมู่บ้านเราไม่รู้ว่ามีใครเข้าไปบ้างแล้วบางหมู่บ้านไม่มีคนเข้าไปเลยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วที่ผ่านมาผมก็ยังไม่เห็นว่าในส่วนของภาครัฐเข้ามาช่วยพูดง่ายๆนะครับตอนปี2554ผมก็วิ่งช่วยน้ำท่วมอย่างนี้แหละผมเห็นรถของทหารเห็นรถของหน่วยงานภาครัฐศูนย์สปภ.อะไรต่างๆพวกเนี้ยเยอะกว่าที่เป็นอยู่นี
11: ้ฝนที่ตกอย่างหนักในช่วง2วันที่ผ่านมาทำให้จังหวัดปทุมธานีน้ำท่วมรอบ2เช่นที่ถนนริมคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก่อนถึงประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ถนนรังสิตนครนายกหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตน้ำท่วมถนนอีกครั้งทำให้ต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองรังสิตอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดปทุมธานีได้รับผลกระทบน้ำท่วมในหลายพื้นที่จึงฝากความหวังในการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยทัพปณีศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน
3: มาดูความเคลื่อนไหวที่เรื่องตรวจสอบเกี่ยวข้องกับสามีสสพรรคภูมิใจไทยที่ชัยภูมินะครับโดยรัฐมนตรียุติธรรมก็เปิดทางให้ใครก็ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีสามีสสภูมิใจไทยชัยภูมิถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะเชื่อว่าสสสุชาดาผิดก็ต่อเมื่อเห็นหลักฐานนะครับหลังจากนายรังสิมันโรมสสพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าสามีของนางสาวสุชาดาชางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์และก็มีคำถามเรื่องบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.ด้วยวันนี้ทั้งรัฐมนตรียุติธรรมและรัฐมนตรีดีอีออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือบัญชีทรัพย์สินซึ่งมีคนไปยื่นเรื่องต่อปปช.แล้ว
16: เท่าที่ทราบตอนนี้ก็มีคนไปยื่นกับทางปปช.ให้ตรวจสอบแล้วนะครับซึ่งผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าควรจะเป็นในช่องทางที่ให้ทำการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบนะครับเพราะว่าถ้าพูดขึ้นมาลอยๆเนี่ยผมว่าการตรวจสอบก็จะไม่เริ่มต้นนะครับ
3: ส่วนประเด็นที่2เรื่องสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าได้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดูข้อมูลเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษถ้าเรื่องอยู่ในอำนาจของกฎหมายไทยก็จะเร่งดำเนินการแต่ถ้าเกี่ยวกับต่างประเทศก็พร้อมประสานข้อมูลส่วนเว็บพนันที่ได้ใบอนุญาตจากกูราเซาอยู่นอกเขตอำนาจของไทยแต่ถ้ามีการทำผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมก็พร้อมดำเนินการนะครับด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยบอกว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมให้ตรวจสอบเบื้องต้นนางสาวสุชาดาก็ชี้แจงกับพรรคแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดในบัญชีทรัพย์สินรวมถึงการให้บริษัทต่างประเทศที่ล้มละลายแล้วไปกู้เงินนางสาวสุชาดาต้องชี้แจงเอง
17: ว่าตอนนี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องให้พื้นที่สำหรับผู้ที่โดนกล่าวหาให้มีการชี้แจงในเรื่องนี
18: ้มีคนบอกว่าได้ตรวจสอบก่อนที่จะรับเข้ามาทำงานในตำแหน่งการทำงานด้วยไหมก่อนหน้านี้ครับ
17: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับผมจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้องเพราะว่าตอนที่เราดำเนินการตอนช่วงสมัยแรกเนี่ยมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เป็นการปราบปรามแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ไปเยอะมาก
19: ว่าตอนที่ตรวจสอบปราบปรามค่ะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับแคมเมอร์เนี่ยไม่ได้มีชื่อของสามีของคุณนายเ
17: ย็นไม่มีครับ
3: ส่วนจะตั้งกรรมการของพรรคมาตรวจสอบหรือไม่นายชัยชนกก็บอกว่าต้องรอผลจากหน่วยงานกลางก่อน ราะนางสาวสุชาดากำลังจะเข้าไปชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องนาฬิกาข้อมือที่ไม่ได้แสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินนายชัยชนกบอกว่านางสาวสุชาดาต้องชี้แจงเองตอบแทนไม่ได้พักสักครู่ช่วงหน้าเราติดตามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบดูศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชที่กาญจนบุรีนะครับ
20: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
21: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
22: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
21: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
23: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
20: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
3: จากกรณีรายการโหนกระแสที่นำเสนอเรื่องราวของแม่ที่ระบุว่าถูกลูกส่งไปอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีจนถูกคุมขังและบังคับทำร้ายทำให้วันนี้นะครับตำรวจกองปราบร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเบื้องต้นพบมีการทำเหล็กดัดครอบเตียงแล้วก็ล้อมบ้านรวมทั้งติดลวดหนามแน่นเลยนะครับเจ้าหน้าที่กองปราบปรามเข้าไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่อำเภอท่าม่วงหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการกักขังนวงเหนียวทำร้ายร่างกายผู้ป่วยที่เข้ามาที่เข้ามารับรักษานะครับภายในศูนย์เจ้าหน้าที่เข้าสอบถามกับเจ้าของก็เปิดเผยว่าเคยเป็นพยาบาลทหารอากาศต่อมาประมาณปี2549ก็ได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกระทั่งปี64ได้เปลี่ยนเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยพักฟื้นซึ่งได้ขึ้นทะเบียนขออนุญาตจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5กระทรวงสาธารณสุขมีการตรวจสอบและต่ออายุทุกปีล่าสุดเพิ่งจะต่ออายุเมื่อวันที่3สิงหาคม2569ที่ผ่านมาปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย19คนเป็นชาย3หญิง16มีผู้ป่วยในความดูแลทั้งหมด92คนเป็นผู้ป่วยชาย75คนแยกเป็นผู้ป่วยจิตเวชมากที่สุดนะครับถึง68คนชราภาพ5คนฟื้นฟู2คนส่วนผู้ป่วยหญิงรวม17คนแยกเป็นจิตเวช13คนชราภาพ3คนฟื้นฟู1คนจากการตรวจสอบสภาพภายในอาคารที่พักก็แบ่งแยกเป็นสัดส่วนนะครับชายหญิงมีห้องพักชนิดห้องพักเดี่ยวติดแอร์ราคา 20,000 บาทต่อเดือนห้องพักรวมแอร์ 18,000 บาทห้องพักเดี่ยวพัดลม 12,000 บาทแยกตามอาการและประเภทผู้ป่วยซึ่งกรณีที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงก็จะถูกจัดให้อยู่ในห้องพักชนิดลูกกรงเหล็กเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชมักจะทำลายข้าวของเดินไปมาก็จำเป็นต้องทำเป็นกรงเหล็กเพื่อความแข็งแรงและล็อกกุญแจด้านนอกป้องกันอันตรายต่อตัวผู้ป่วยเองและเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดูแลในขณะที่ภายในก็มีการจัดโซนรับประทานอาหารนะครับมีแม่ครัว2คนและโซนออกกำลังกายด้านบนเพดานก็ขึงลวดหนามหีบเพลงโดยบอกว่าเอาไว้ป้องกันผู้ป่วยจิตเวชปีนหลบหนีออกไป
0: พี่ก็คิดเองว่าพี่อยากจะทำยังไงนะคนไข้ถึงจะได้พลิกตัวได้แบบสบายตัวขึ้นจะไม่ใช่ว่ามารอเจ้าหน้าที่พลิกตัวถามอาการพลิกตัวมาตรฐานก็คือ2ชั่วโมงครั้งคือเป็นของตัวพี่เองที่อยากจะทำว่ายังไงที่จะต้องไปเลสเทนคนไข้ไม่ต้องไปมัดหน้าอกไปมัดมือเขาบ้างมุ่งไปที่ความสุขสบายของคนไข้ขึ้นนะแต่อาจจะมองขาดสายตาหน่อยก็คือเขาได้พลิกตัวไงไม่ต้องผูกโดนมัดมือตลอดถ้าเราไม่ทำมันเขาตกเตียงค่ะ
1: เตียงในโรงพยาบาลที่มียก
0: โอ้ปีนลงมาเลยค่ะเขาจะปีนไม่ยืดหยุดเลยทั้งวี่ทั้งวันถามว่าพี่ทำตรงนั้นเพื่ออะไรอยากให้คนไข้ได้พลิกตัวเองนะเขาก็พลิกมาพลิกไปพลิกไปพลิกมาอะไรของเขาเนี่ยแล้วเราก็จะนวดมือให้ทุก2ชั่วโมงนะนั่นนี่เป็นอย่างนี้ลักษณะที่พี่ทำก็คือทำเพื่อจะผ่อนคลายให้มือเขาเนี่ยได้ไม่บวมเพิ่มขึ้นอ่ะ
3: ขณะนี้ตำรวจกองกำกับการ5กองปราบปรามและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเรื่องใบขออนุญาตนะครับจำนวนบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยและห้องพักว่าเป็นไปตามกฎหมายกำหนดหรือไม่เบื้องต้นพบว่าใบอนุญาตผิดประเภทศูนย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชอาการรุนแรงและไม่อนุญาตให้นำเหล็กมาครอบเตียงถ้าทำผิดก็จะพักใบอนุญาตครับ
2: มันเป็นลักษณะของการทำมากกว่าที่ขออนุญาตนะครับเพราะว่าไอ้ที่เห็นนี่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยู่แล้วก็ดูแลในลักษณะของการดูแลผู้ป่วยแต่ว่าอันนี้มันเป็นทั้งคนไข้เลยนะทั้งคนไข้ที่เป็นจิตเวชแล้วก็ที่มีเรื่องพวกสมองเสื่อมอะไรพวกนี้นะครับนะอันนี้มันอยู่ในลักษณะของเรื่องของการรักษานะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็มีเรื่องกลุ่มคนไข้บำบัดยาเสพติดนะอันนี้ซึ่งถ้าจะทำตรงนี้มันจะต้องขออนุญาตคือที่ขอนี่ขอดูผู้สูงอายุ
6: ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงคือ
2: ผู้ป่วยพึ่งพิงนี่ก็คือหมายถึงติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงติดลักษณะแบบนั้นนะฮะที่จะต้องมาดูแลโดยผู้ที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันกลายเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชนะมันเข้าข่ายในเรื่องของสถานพยาบาล
3: ล่าสุดก็ได้คัดแยกผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเวชเพื่อส่งต่อไปที่สถานที่ที่เหมาะสมพร้อมกับสอบพยานและรวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ทำผิดกฎหมายอื่นๆนอกใบอนุญาตผิดประเภทหรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมผู้เสียหายหญิงรายนี้ก็ได้เคยร้องเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งทางกองปราบได้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าไปดูแลตรวจสอบมาแล้วครับข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยดอกหยาดวานอนพักนะครับที่วัดทุ่งสิงโตตำบลเขาพระงามที่อำเภอเมืองลพบุรีเป็น1ใน4พืชชนิดใหม่ของโลกนะครับถูกค้นพบโดยทีมนักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดอกนี่จะมีสีม่วงเหลืองนะครับลักษณะคล้ายใบหน้าลิงขึ้นอยู่ตามโขดหินในช่วงหน้าฝนครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
24: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
25: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
26: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าป่ามหาสนุกตอนที่5ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านิกรกล่าวกับนายทหารหนุ่มจะพาพวกเราเอาไปไหนก็ไปเถิดน้องชายข้าหิวเต็มทนแล้วเจ้ามีอะไรกินก็เอามาแบ่งปันให้ข้าบ้างสินายทหารแห่งเวียงดอยยิ้มแค้นๆข้ามีแต่หอกและธนู ถ้าท่านอยากกินก็ได้ในจอมทะเลนสะดุ้งเล็กน้อยขอบใจเจ้าเอาไว้กินเถอะไอ้น้องชายดร.ดิเรกกล่าวถามนายแพทย์หนุ่มอย่างเป็นงานเป็นการว่า
4: บอกข้าหน่อยเถอะไอ้น้องชายเจ้านายของเจ้าน่ะเป็นใครกัน
26: นายทหารหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนยิ้มให้นายแพทย์หนุ่มเจ้าแม่ของเรานะหรือพระองค์คือพระนางสุริยาดร.ดิเรกถามต่อไป
4: คงจะมีอายุชราภาพมากแล้ว
26: โอ้มีได้พระแม่เจ้าของพวกเรานั้นยังสาวและสวยสดชื่นมีพระชนษา20ปีเท่านั้นเองพระนางสุริยาได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาของพระองค์มาเพียงปีกว่าเท่านั้นนายแพทย์หนุ่มดีดมือแปะแล้วหันมายิ้มให้พรรคพวกของเขา
4: ลงพระนางยังสาวและสวยเช่นนี้แล้วก็การรับรองว่าพวกเราปลอดภัยแน่นอนอย่างไรเสียพระองค์ก็คงจะโปรดปรานเจ้าพลเหมือนอย่างที่ผู้หญิงอื่นๆเคยลุ่มหลงรักเจ้าพลมามากต่อมากแล้ว
26: กองทหารของพระนางสุริยาต่างควบคุมตัวคณะพรรคสีสหายพร้อมด้วยพวกลูกหาบและนายพรานออกเดินทางไปจากที่นั้นและบ่ายโฉมหน้าขึ้นไปยังยอดเขาหรือยอดดอยนายพรานกับพวกลูกหาบมีท่าทางเต็มไปด้วยความวิตกเป็นทุกข์แต่สีสหายของเราสดชื่นรื่นเริงไปตามกันทุกคนวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดเวลาต่างแปลกใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่ามีเมืองหนึ่งอยู่บนยอดเขาใหญ่ลูกนี้ซึ่งคงจะมีผู้คนไม่ใช่น้อยเวลาผ่านพ้นไปตามลำดับยิ่งสูงขึ้นไปกลุ่มหมอกก็ทวีขึ้นทุกขณะอากาศเยือกเย็นกองทหารของพระนางสุริยาพาคณะพรรคสีสหายกับพวกลูกหาบเดินมาตามทางธรรมชาติและหลังจากนั้นอีกในราว2 ชั่วโมงทุกคนก็ได้เห็นกำแพงเมืองอันสูงตระหง่านปรากฏอยู่เบื้องหน้ากลุ่มหมอกอันหนาทึบปกคลุมไปทั่วบริเวณบัดนี้คณะพรรคสีสหายได้ขึ้นมาถึงยอดขุนเขาแห่งนี้แล้วซึ่งสูงกว่าระดับพื้นดินไม่ต่ำกว่า 1,500 เมตรกองทหารลาดตระเวนพาคณะพรรคสีสหายกับพวกลูกหาบเดินผ่านประตูเมืองเข้าไปทหารยามที่ประตูต่างมองดูด้วยความแปลกใจเมื่อเข้ามาในเมืองทุกคนก็ได้แลเห็นบ้านเรือนแออัดคับคั่งยอดดอยนี้มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลแต่บ้านเมืองทั้งหลายนี้ถูกปกคลุมด้วยหมอกอันหนาทึบทั่วทุกหนทุกแห่งประชาชนอุ่นหนาฝาคั่งเดินสับสนไปมาความจริงเวียงดอยแห่งนี้เป็นเมืองเล็กๆไม่ใหญ่โตอะไรนักมีทหารประมาณ 2,000 คนและมีประชาชนหญิงชายอีกในราว 4,000 คนเป็นอย่างมากชาวดอยเหล่านี้ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองนี้มาเป็นเวลาช้านานแล้วเวียงดอยมีระบบการปกครองแบบเผด็จการคืออำนาจสูงสุดอยู่กับเจ้าผู้ครองนครคือพระนางหรือเจ้าแม่สุริยานั่นเองซึ่งชาวเวียงดอยทั้งหลายมีความเคารพรักเกรงกลัวและสามารถที่จะสละชีวิตของตนเพื่อพระนางสุริยาได้ทุกเมื่อคณะพรรคสีสหายกับพวกลูกหาบถูกนำตัวเข้ามายังพระราชวังของเจ้าแม่เวียงดอยทุกคนได้แลเห็นความสวยสดงดงามของปราสาทราชวังซึ่งสร้างแบบพม่าปนไทยคณะพรรคสีสหายรู้สึกตัวเหมือนกับตกอยู่ในความฝันเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้ในที่สุดคณะพรรคสีสหายก็มาถึงพระตำหนักที่ประทับของพระนางสุริยานายทหารหนุ่มซึ่งเป็นนายหมู่ลาดตระเวนได้ขึ้นไปเฝ้าพระนางในพระตำหนักและสักครู่หนึ่งก็กลับลงมาหลังจากนั้นเขาก็นำตัวสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วขึ้นไปเฝ้าพระนางสุริยาส่วนนายพรานและพวกลูกหาบนั้นถูกควบคุมไว้ข้างล่างพระตำหนักภายในท้องพระโรงอันกว้างขวางสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างมองแลเห็นหญิงสาวเจ้าของร่างอันสะครานตาและสวยงามราวกับเทพธิดาวีนัสนั่งอยู่บนพระแท่นตรงกลางท้องพระโรงมีทหารถือหอกยืนเรียงรายรอบท้องพระโรงนี้ และมีนายทหารหลายคนหมอบเฝ้าอยู่พระนางสุริยาทรงฉลองพระองค์ชุดสีชมพูอ่อนเย็นตาพระพักของพระนางผุดผ่องงามราวกับเทพธิดาที่มาจากสวงสวรรค์ความงามของพระองค์ทำให้สีสหายมองดูอย่างตะลึงลานพลนิกรกิมหงวนด็อกเตอร์ดิเรกกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างเข้าแถวยืนเรียงเดี่ยวห่างจากพระแท่นที่ประทับไม่กี่มากน้อยทุกคนได้ก้มศีรษะถวายคำนับนางพญาผู้เลอโฉมแล้วเสียงหวนก็จุปากลั่น
5: โอ้โหเจ้าแม่งามอะไรอย่างนี้ลูกช้างอยากจะเชิญเจ้าแม่เสด็จไปกรุงเทพเพื่อเข้าประกวดนางสาวไทยในงานฉลองรัฐธรรมนูญปีนี้ยังไงก็ต้องได้เป็นนางสาวไทยเด็ดขาด
26: พูดจบอาเสียก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ
5: ่ไม่มีอะไรหรอกครับพวกผมเป็นนักท่องเที่ยวการล่องป่าคราวนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าผมได้ขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองจะไปย่างกุ้งเพื่อไปเซ็นสัญญาผูกขาดเป็นเอเย่นน้ำมันหม่องและจะไปเรียนวิชาเลี้ยงกบและแทงกบที่พม่าด้วยแต่บังเอิญเครื่องบินที่ผมโดยสารมาถูกพายุตกลงในป่านี้เพื่อนๆของผมเขารู้ข่าวเข้าก็ติดตามมาค้นหาผมและจนกระทั่งพบผมเรื่องมันมีอยู่เท่านี้เองคุณอย่าคิดว่าพวกผมเป็นศัตรูของคุณเลยนะครับ
26: พระพักของพระนางเคร่งขรึมแต่แล้วสุริยาก็ทรงพระสวนเล็กน้อย
5: มานี่สิเจ้าผู้สูงชะลูดเหมือนกับเปรต
26: พระสุรเสียงของเจ้าแม่หวานฉ่ำและกังวานราวกับระฆังเงินเสียงหวนเดินตรงเข้ามาหาและถือโอกาสนั่งลงบนพระแท่นเคียงคู่กับพระนางสุริยาเจ้าแม่แห่งเวียงดอยยกพระหัตถ์ขวาจับแขนอาเสียแล้วทรงยิ้มให้ใบหน้าของเสียงหวนซีดเผือดเขารีบยกมือไหว้พระนางสุริยาแล้วทูลพระองค์ด้วยเสียงสั่นๆว่า
5: อย่ายิ้มเลยครับคุณเพียงแต่ยิ้มของคุณก็แทบจะทำให้ผมช็อกตายอยู่แล้วให้ดิ้นตายเถอะครับตั้งแต่ผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมไม่เคยเห็นใครสวยยิ่งไปกว่าคุณเลย
26: พระนางสุริยาทรงพระสวนเบาๆฉันสวยมากเชียวเหรอจ๊ะ
5: ฮะนางสาวไทยรวมกันทุกพศยังสวยสู้คุณไม่ได้ให้ดิ้นตายสิครับ
26: พระนางสุริยาเอียงพระปรางข้างขวาให้อาเซียแล้วรับสั่งยิ้มๆฉันอนุญาตให้เธอจูบฉันหนึ่งทีอาเซียขมวดคิ้วย่น
5: ฮะอย่าล้อเล่นนะ
26: นางพญาทรงพระสวนไม่ได้ล้อฉันพูดจริงๆทุกคนก่อนที่ฉันจะฆ่าเขาฉันจะต้องอนุญาตให้เขาจูบฉันก่อนเสมอจูบฉันเสียแล้วคนของฉันจะได้นำเธอไปประหารชีวิตตัดหัวเสียประจานไว้ในฐานที่เธอทะลึ่งตึงตังขาดความเคารพเกรงกลัวฉันจูบฉันสิจ้ะ อาเซียเพ่นพรวดลุกขึ้นจากพระแท่นแล้วเข้าไปยืนในแถวตามเดิมภายในท้องพระโรงเงียบสงัดไปชั่วขณะเจ้าแม่สุริยาทอดพระเนตรมองดูเฉลยของพระองค์ทั้ง6คนด้วยความสนพระทัยแล้วพระองค์ก็รับสั่งกับเจ้าคุณปัจจนึกถ้าข้าเข้าใจไม่ผิดข้าคิดว่าคุณลุงคงเป็นญาติผู้ใหญ่ของพวกเหล่านี้เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มออกมาได
7: ้ถูกแล้วหลานสาวลุงคือพระยาปัจจนึกพินาศนายทหารนอกราชการเจ้าหนุ่มคนนี้ชื่อพลพัชราพรเป็นหลานชายของลุงเองคนนั้นชื่อนิกรการุณวงค่อนข้างทะลึ่งสักหน่อยเป็นลูกเขยของลุงคนต่อไปเป็นนายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงชื่อดิเรกนรงฤทธิ์เป็นลูกเขยของลุงเช่นเดียวกันคนโน้นที่แสดงกริยาไม่เหมาะไม่ควรแก่หลานสาวชื่ออาเซียกิมหงวนเป็นมหาเศรษฐีของประเทศไทยและคนสุดท้ายนั่นเป็นคนใช้ของเราชื่อเจ้าแห้ว
26: เจ้าแห้วพูดเสริมขึ้นทันที
8: รับประทานชื่อศักแห้วขอรับไม่ใช่แห้วเฉยเฉย
26: เจ้าแม่สุริยาทรงซักไซ้ไล่เลียงสีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกเพื่อต้องการทราบเหตุผลที่คณะพักสีสหายล่วงล้ำเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์ทุกคนให้การสอดคล้องต้องกันว่า ไม่ทราบว่าที่นี่เป็นดินแดนของเจ้าแม่สุริยาและไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิ่นตั้งใจจะข้ามเขาลูกนี้ท่องเที่ยวป่าดงพงไพรเพื่อทำการล่าสัตว์และหาความเพลิดเพลินในยามว่างตลอดเวลาที่พระองค์สัมภาษณ์คณะพักสีสหายเจ้าแม่สุริยาได้ลอบทอดพระเนตรเจ้าหนุ่มรูปหล่อพลพัชราภรณ์บ่อยๆแล้วพระองค์ก็รับสั่งขึ้นด้วยพระพักยิ้มแย้มแจ่มใสผิดปกติท่านทั้งหลายเมื่อท่านไม่มีเจตนาร้ายต่อข้าและผู้คนของข้าในนครเวียงดอยนี้ข้าก็ยินดีต้อนรับพวกท่านให้เป็นแขกผู้มีเกียรติของข้าขอให้ท่านพักผ่อนหาความสุขสำราญอยู่ในเมืองเราเถิดข้าจะจัดหาที่พักให้ท่านและจะให้คนของข้าคอยปรนิบัติเอาใจใส่ท่านในเรื่องอาหารการกินตลอดจนความสะดวกสบายด้วยประการทั้งปวงคณะพักสีสหายต่างก้มศีรษะคำนับพร้อมๆกันทันใดนั้นเองนายทหารร่างใหญ่แห่งเวียงดอยคนหนึ่งซึ่งหมอบเฝ้าอยู่เบื้องหน้าพระแท่นได้ทูลคัดค้านขึ้นทันที
9: ขอเดชะข้าแต่พระองค์พระองค์เป็นเจ้าแม่ของเราเหตุไฉนพระองค์จึงทำลายล้างขนบธรรมเนียมประเพณีของเราที่มีมาแต่การก่อนกฎของเรานั้นมีอยู่ว่าผู้ที่ล่วงล้ำเข้ามาในดินแดนของเรานั้นมันคือศัตรูของเราซึ่งเราจะต้องลงโทษจับมันขังคุกหรือประหารชีวิตหรือมิฉะนั้นก็รีบขับไล่ออกไปจากบ้านเมืองของเราโดยด่วนจึงจะชอบไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงต้อนรับเจ้าพวกนี้เป็นแขกผู้มีเกียรติของพระองค์
26: นิกรพูดโพล่งขึ้นทันที
9: เฮ้ท่านอัศวินโต๊ะแบนอย่าพยายามทำเป็นเคร่งครัดในเรื่องระเบียบแบบแผนหน่อยเลยนะคุณแม่ยกโทษให้พวกข้าแล้วเจ้าก็ควรจะนิ่งเฉยเสียเถอะกฎข้อบังคับต่างๆนั้นกษัตริย์เป็นผู้สร้างขึ้นในเมื่อคุณแม่ของข้าเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเจ้าพระองค์ก็ย่อมจะมีสิทธิ์ลบล้างกฎข้อบังคับนั้นๆได
26: ้ตรีภพอัศวินผู้ยิ่งใหญ่แห่งนครเวียงดอยหันมาทำตาเขียวกับนิกร
9: ไอ้หนุ่มในฐานที่ข้าเป็นแม่ทัพแห่งมหานครนี้ข้าจะต้องทูลคัดค้านไม่ยอมให้พระองค์ทรงต้อนรับพวกเจ้าในฐานมิตรเป็นอันขาด
26: นิกรกวาดสายตามองไปรอบๆแล้วร้องตะโกนขึ้นดัง
9: ๆทหารจับตัวไอ้หมอนี่ไปประหารชีวิตเดี๋ยวนี้ในฐานที่กำแหงต่อเจ้าแม่ของข้าเอาตัวมันไป
26: ไม่มีทหารคนใดปฏิบัติตามคำสั่งของนิกรเลยเจ้าแม่สุริยาทอดพระเนตรตรีภพอย่างเกรงใจแล้วพระองค์ก็รับสั่งกับคณะพักสีสหายท่านผู้นี้คือตรีภพเป็นอัศวินฝีมือเอกของข้าและเป็นแม่ทัพแห่งนครเวียงดอยนี้เสียงหวนเดินเข้ามาซุดตัวลงนั่งพับเพียบเรียบร้อยข้างๆแม่ทัพใหญ่แล้วอาเสียก็ก้มลงกราบถวายบังคมพระนางสุริยา
9: ขอเดชะใต้ฝ่าพระบาทปกกบาลข้าพระพุทธเจ้าขอได้โปรดให้ข้าพระองค์สัมภาษณ์กับนายตรีภพสักหน่อยเถอะพะยะค่ะ
26: แล้วอาเสียก็ยิ้มให้จอมอัศวินแห่งนครเวียงดอย
9: ไอ้น้องชายลือกับอัวต่างก็เป็นคนไทยด้วยกันพวกอัวทั้งหมดก็ได้บอกแล้วว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับพวกลือเมื่อเจ้านายของลือยินดีต้อนรับพวกอัวลือก็น่าจะไม่มีอะไรในยามนี้ประเทศชาติของเรากำลังคับขันคนไทยมันต้องสามัคคีกันสิเว้ยหรืออย่าลืมว่านครเวียงดอยนี้ก็เป็นราชอาณาจักรส่วนหนึ่งของประเทศไทยเราเป็นมิตรกันดีกว่าตรีภพเอาไว้วันหน้าวันหลังยังพึ่งพาอัวได้ถ้าลือไปเที่ยวกรุงเทพแล้วก็วัวจะต้อนรับลืออย่างแข็งแรงทีเดียว
26: ตรีภพมองดูอาเสียอย่างเดือดดาล
9: ข้าไม่ต้องการพูดกับเจ้า
26: อาเสียแยกเขี้ยวทำตาเขียวกับตรีภพและยกมือโบกวนเวียนไปมาข้างๆใบหน้าของตรีภพทำท่าเหมือนกับจะสะกดจิตตรีภพยกกำปั้นทุบหลังอาเสียดังบึกแล้วเอ็ดตะโรลั่น
9: ไปให้พ้นเดี๋ยวจะเจ็บตัว
26: กิมหวนสูดปากลั่นลุกขึ้นเดินกลับไปหาพรรคพวกของเขาตรีภพหันมาทูลเจ้าแม่สุริยาด้วยเสียงฉาดฉาน
9: ขอเดชะโปรดรับสั่งไล่นักท่องเที่ยวพวกนี้ออกไปจากมหานครของเราเถิดพะยะค่ะ
26: พระนางสุริยาทรงแย้มพระสวนเล็กน้อย
10: ข้าทำไม่ได้ตรีภพข้าเป็นผู้ครองมหานครนี้เมื่อข้าได้ลั่นวาจาออกไปแล้วข้าคืนคำไม่ได้นิกรพูดเสริมขึ้น
11: จริงคุณแม่พูดถูกแล้วครับเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำขอได้โปรดรับสั่งให้ทหารนำตัวไอ้ตรีภพไปประหารชีวิตเถอะครับพวกผมจะได้สบายใจรู้สึกว่าไอ้หมอเนี่ยไม่ใครจะกินเส้นกับพวกผมเลยในตาโตอย่างกับไข่ห่านรูปร่างน่ากลัวเหลือเกินเชื่อผมเถอะครับคุณแม่ข่ายคนนี้เสียบ้านเมืองจะได้เป็นสุขขืนปล่อยไว้ไอ้ตรีภพจะต้องเป็นกบฏแน่นอน
10: ตรีภพโกรธจนตัวสั่นหันมาตวาดนิกร
11: ทำไมเองรู
10: ้นิกรยกมือขยี้ผมตัวเองให้ยุ่งเหยิงแล้วเต้นหยองแหยงไปมารอบๆดัดเสียงพูดได้เหมือนกับยายแก่แม่มด
11: แฮ่ๆข้ารู้ข้ามองเห็นข้าได้กลิ่นคาวเลือดข้าได้กลิ่นกบฏกลิ่นนั้นออกมาจากตัวเจ้าข้าขอทำนายว่านครเวียงดอยจะต้องนองเลือดในไม่ช้านี้เลือดจะท่วมหลังช้างและช้างจะต้องตายเพราะเหม็นคาวเลือดผู้คนจะเดือดร้อนไปตามๆกันเพราะตัวเจ้าเฮ้เจ้าตรีภพเอ๋ยถ้าเจ้าไม่บ้าข้าก็บ้าคราวนี
10: ้ตรีภพปราดเข้ามาทำท่าจะเตะนิกรแต่เมื่อเห็นนิกรจะรดท่ามวยอย่างรัดกุมตรีภพก็ยืนเฉยนายจอมทะเลนเต้นกาขยับฟุตเวิร์กอย่างคล่องแคล่วแล้วยักคิ้วให้ตรีภพ
11: มาเข้ามากันนี่แหละโว้ยขู่ซ้อมจำเริญละ
10: ตรีภพขบกรามกรอดหันมาทางเจ้าแม่สุริยา
11: ขอเดชะยังไม่เคยมีใครดูหมิ่นข้าพระองค์ถึงเช่นนี
10: ้พระนางสุริยาเกือบจะทรงพระสวนออกมาดังๆท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านควรจะทำจิตใจของท่านให้เยือกเย็นกว่านี้ตรีภพถอนหายใจฮึดฮัดรีบเดินออกไปจากท้องพระโรงทันทีอาเสียตะโกนกระซ้าวเสียงลั่น
11: เฮ้ยกลับมาก่อนเว้ยอัศวินโตหัก
10: คณะพักสีสหายต่างหัวเราะอย่างครื้นเครงบรรดาข้าราชบริพารของเจ้าแม่สุริยาที่หมอบเฝ้าอยู่เรียงรายเป็นส่วนมากแสดงท่าทีไม่พอใจคณะพักสีสหายซึ่งบัดนี้มีฐานะเป็นแขกผู้มีเกียรติของเจ้าแม่สุริยาแล้วคนเหล่านี้ยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีแต่เดิมมาเข้าใจว่าคนต่างถิ่นนั้นเป็นศัตรูของตนส่วนเจ้าแม่สุริยาพระองค์ทรงคิดเสมอที่จะเลิกล้มขนบธรรมเนียมประเพณีอันล้าสมัยเช่นนี้แต่ไม่อาจจะทรงทำได้เพราะพระองค์เป็นหญิงการเลิกล้มประเพณีต่างๆอาจจะเป็นเหตุให้พระองค์ถูกขับไล่จากราชบัลลังก์แห่งอาณาจักรน้อยๆของพระองค์ก็ได้ขณะนี้อำนาจสูงสุดอยู่ในกำมือของตรีภพผู้มีตำแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่และมีอิทธิพลใหญ่ยิ่งที่สุดแห่งนครเวียงดอยเจ้าแม่สุริยาทรงพระสวนและรับสั่งกับคณะพักสีสหายด้วยพระอัธยาศัยอันดีงามยิ่งข้าต้องขอโทษพวกท่านเท่าที่ตรีภพแสดงกิริยาไม่เหมาะไม่ควรต่อจากนี้ไปท่านจะได้พักผ่อนอยู่ในเวียงดอยนี้อย่างสะดวกสบายคนของข้าจะให้ความสุขแก่พวกท่านและพวกท่านจะพักอาศัยอยู่ในเมืองเราเป็นเวลาสักกี่วันข้าก็ไม่รังเกียจพลก้มศีรษะให้เจ้าแม่สุริยาและยิ้มเล็กน้อย
12: คุณสุริยาขอให้ผมได้เรียกคุณอย่างนี้เถิดโปรดอย่าคิดว่าผมดูถูกดูหมิ่นเลยคุณจะรังเกียจไหมครับ
10: สุริยาทรงพระสวนเบาๆไม่รังเกียจเลยค่ะขอให้พวกคุณทุกๆคนพูดกับดิฉันอย่างนี้เถอะนะคะดิฉันเป็นเจ้าสำหรับชาวเวียงดอยเท่านั้นรับสั่งจบมหาเทวีแห่งเวียงดอยเสด็จลุกขึ้นยืนแล้วรับสั่งกับอำมาตย์ผู้ใหญ่คนหนึ่งสุรศักดิ์เจ้าจงพาท่านผู้มีเกียรติเหล่านี้ไปพักอาศัยที่เรือนหลวงของข้าและให้ความสะดวกสบายแก่ทุกๆคนเป็นอย่างดีที่สุดนำนายพรานกับพวกลูกหาบที่รออยู่หน้าตำหนักไปด้วยเจ้าจงจัดทหารของเราคุ้มครองรักษาแขกผู้มีเกียรติของข้าถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งได้รับภัยอันตรายด้วยประการหนึ่งประการใดแล้วเจ้าจะต้องมีความผิด
13: ถึงกับประหารชีวิตก็ได
14: ้ครั้นแล้วเจ้าแม่สุริยาก็เสด็จออกไปทางหลังท้องพระโรงสุรศักดิ์รีบลุกขึ้นยืนต่อจากนั้นเขาก็พาคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วออกไปทางหน้าพระตำหนักใหญ่วันคืนผ่านพ้นไปตามลำดับ1สัปดาห์ในพระราชวังแห่งนครเวียงดอยสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วพร้อมด้วยนายพรานกับพวกลูกหาบต่างได้รับความสุขสนุกสนานอย่างเต็มที่เจ้าแม่สุริยาได้รับสั่งให้คนของพระองค์จัดอาหารและเครื่องดื่มมาต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของพระองค์มีอาหารให้กินตลอดวันล้วนแต่อาหารดีๆทั้งนั้นนอกจากนี้ยังมีนางข้าหลวงรูปสวยคอยปรนิบัติรับใช้และบางครั้งเจ้าแม่สุริยาก็ส่งนางระบำนุ่งน้อยห่มน้อยมาแสดงร่ายรำให้ดูเป็นขวัญตาซึ่งทำให้คณะพักของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานวันคืนที่ผ่านมานี้ได้สร้างมิตรภาพระหว่างพลพัชราภรณ์กับเจ้าแม่สุริยาให้สนิทสนมแน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและแล้วมิตรภาพนั้นก็เปลี่ยนแปลงเป็นความรักพระนางสุริยาหรือมหาเทวีแห่งขุนเขาได้พาพลพัชราภรณ์ไปเที่ยวรอบๆพระนครของพระองค์ทรงให้ความสนิทสนมคุ้นเคยกับพลมากทรงขี่ม้าพระที่นั่งพานายพัชราภรณ์ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆตลอดวันบางทีก็ออกไปนอกเมืองตรีภพแม่ทัพใหญ่ได้แสดงตนเป็นศัตรูกับคณะพักสีสหายตลอดมาเขากับทหารในบังคับบัญชาของเขาได้หมายมั่นปั้นมือที่จะสังหารผลาญชีวิตสีสหายของเราแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเหมาะประกอบทั้งตรีภพมีความเกรงพระทัยเจ้าแม่สุริยาจึงยังไม่กล้าทำการหารหักให้เป็นที่ขุ่นเคืองพระทัยคืนวันนั้นตอนหัวค่ำเดือนหงายกระจ่างดวงเมฆหมอกอันหนาทึบปกครองไปทั่วเวียงดอยอากาศหนาวเยือกเย็นผิดปกติภายในอุทยานอันดารดาษด้วยพันธุ์บุพชาติน้อยใหญ่ต่างๆผลพัชราภรณ์กับพระนางสุริยากำลังนั่งพร่ำพรอดกันอยู่บนม้าหินอ่อนเบื้องหน้าสระน้ำอันกว้างใหญ่แสงจันทร์กราดไปทั่วบริเวณหนุ่มสาวหารู้ไม่ว่านิกรกิมหงวนด็อกเตอร์ดิเรกกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วได้ติดตามเข้ามาในพระราชอุทยานและแอบดูอยู่เบื้องหลังห่างจากหนุ่มสาวไม่กี่มากน้อยเจ้าแม่สุริยาทอดพระองค์ลงอิงแอบชู้รักของพระองค์ด้วยความสุขสดชื่นอย่างล้นพ้นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานของไอ้เสือรูปหล่อทำให้พระองค์เคลิบเคลิ้มพระทัยและพอพระทัยในคำหวานเหล่านี้ขณะที่พลกับพระนางสุริยากำลังพร่ำพรอดรักกันด้วยความสุขตรีภพแม่ทัพใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นห่างจากหนุ่มสาวประมาณ30เมตรแม่ทัพใหญ่แห่งนครเวียงดอยโผล่ออกมาจากสุมทุมพุ่มไม้อันหนาทึบแสงจันทร์ส่องต้องร่างอันสูงใหญ่ของตรีภพแลเห็นถนัดเมื่อจอมอัศวินของเจ้าแม่สุริยาแลเห็นพลกับพระนางสุริยาประคองกอดกันในลักษณะของชู้สาวตรีภพก็เต็มไปด้วยความหึงหวงอย่างร้ายกาจจอมอัศวินผู้นี้ได้หลงรักเจ้าแม่สุริยามานานแล้วซึ่งเขาหวังอย่างยิ่งว่าเขาจะต้องพยายามทุกประการที่จะแต่งงานกับพระนางสุริยาและหลังจากนั้นเขาก็จะประกาศตนเป็นกษัตริย์แห่งราชบัลลังก์เวียงดอยต่อไปความหึงหวงและความเครียดแค้นชิงชังทำให้จอมอัศวินตัดสินใจเด็ดขาดที่จะสังหารผลาญชีวิตนายพัชราภรณ์ด้วยน้ำมือของเขาเองตรีภพปลดคันธนูออกมาจากบ่าและหยิบลูกธนูออกมาจากกระบอกไม้ไผ่ซึ่งสะพายอยู่ข้างหลังของเขาจอมอัศวินหยิบลูกธนูลูกนั้นขึ้นพาดสายเหนียวน้าวคันธนูเข้ามาหาตัวด้วยกำลังวังชาอันแข็งแกร่งเล็งศูนย์หมายไปยังร่างของนายพัชราภรณ์แล้วตรีภพก็ปล่อยลูกธนูออกจากแหล่งเสียงดังพึบ
10: ลูกธนูแหวกอากาศวืดถูกไหล่ซ้ายของพลทะลุออกทางด้านหลังความจริงตรีภพมีเจตนาที่จะยิงให้ถูกหัวใจของพลแต่ความหึงหวงทำให้มือของเขาสั่นจึงผิดพลาดที่หมายไปเพียงเล็กน้อยพลสะดุ้งเฮือกและร้องอุทานออกมาคำหนึ่งเจ้าแม่สุริยาทรงหวีดร้องสุดเสียงพระองค์ทรงทราบทันทีว่าลูกธนูลูกนี้จะต้องถูกยิงด้วยมือของตรีภพแม่ทัพใหญ่ของพระองค์นั่นเองสามสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วรีบวิ่งเข้ามาหาในพัชราพรทันทีเจ้าแม่สุริยารับสั่งขึ้นด้วยพระสุรเสียงอันดัง
15: คุณหมอคุณหมอคะช่วยด้วยค่ะพลถูกลอบยิงด้วยธนูค่ะ
10: ดร.ดิเรกรีบสุดตัวลงนั่งบนม้าหินอ่อนและพิจารณาดูบาดแผลของพลที่เกิดจากลูกธนูนั้น
16: เป็นยังไงบ้างพล
10: นายแพทย์หนุ่มกล่าวถามละล่ำละลักพลขมวดคิ้วนิ้วหน้าและขบกรามกรอด
16: ปวดเหลือเกินเว้ยหมอ
10: ดร.ดิเรกพยักหน้ารับทราบ
16: ออไรอยู่ไม่ต้องตกใจอย่างมากก็ตายเท่านั้นกันเคยบอกอยู่แล้วว่าที่ไหนมีรักที่นั่นย่อมมีความทุกข์อยู่ก็ไม่เชื่อกันคุณพ่อก็เตือนอยู่เมื่อเย็นนี้เองว่าถ้าอยู่ขืนยุ่งเกี่ยวกับคุณสุริยามากเกินไปพวกเราอาจจะต้องนำกระดูกอยู่กลับไปกรุงเทพก็ได้
26: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติวิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเพลงด้วยกันช่วงเวลาของซองชีวิตอีกเช่นเคยนะคะเข้ามาถึงเดือนตุลาคมแล้วก็ช่วงกำลังจะผลัดเปลี่ยนฤดูเราก็จะเจอกับเรื่องของฝนฟ้านะคะซึ่งอาจจะทำให้หลายคนกังวลซึ่งก็หวังว่าช่วงเวลาของการฟังเพลงก็จะทำให้ผ่อนคลายลงไปได้นะคะใครที่ชอบเพลงแนวแบบดันซ์หน่อยหรือว่าเป็นยุคแบบ80ก็จะเจอกับเครื่องดนตรีที่เป็นซินธิไซเซอร์อะไรอย่างเนี้ยนะคะเครื่องสังเคราะห์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะก็จะมีเพลงแนวนี้ให้ได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะอย่างเช่นงานแรกของ Duran Duran ค่ะกับ Secret October แค่นี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าท็อปปิกวันนี้ที่เราคุยกันกับเสียงเพลงก็คือเรื่องของเดือนตุลาคมหรือว่า October นั่นเองนะคะและตอนนี้อารมณ์ของเพลงแนวนี้ยังมีให้ได้ฟังกันต่ออีก2เพลงค่ะจาก Pet Shop Boys นะคะกับเพลงชื่อ My October Symphony นะคะแล้วก็จะต่อด้วยเพลงดังอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของเดือนตุลาคมงานของ Girl in Red นะคะกับเพลงชื่อ We Fell in Love in October นะคะ

พลงที่พูดถึงเดือนตุลาคมมีหลากหลายแนวมากค่ะแต่แน่นอนว่าที่จะฟังจะคัดกรองมาให้ได้นำเสนอกันในช่วงก่อนนอนแบบนี้นะคะก็อาจจะไม่หนักไม่หนามากนะคะจะแตะร็อกได้ก็พยายามที่จะเลี่ยงดนตรีที่มันหนักมันปี๊ดมากเกินไปนะคะอย่างเช่น2เพลงที่จะเลือกมาให้คุณได้ฟังกันนะคะจาก YouTube ค่ะเพลงชื่อ October จริงๆต้นฉบับนะคะก็จะความยาวประมาณ2นาทีกว่าๆแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ใน New Year Day Live นะคะซึ่งบันทึกไว้จากRed Rock นะคะเมื่อปี1983แล้วก็อีกหนึ่งเพลงจะเป็นงานของ Tears of Magdalena นะคะกับเพลงชื่อ October Rust ไปร็อกกันเลยค่ะ

ฟังเพลงกันเพลินๆนะคะในช่วงก่อนนอนแบบนี้นะคะก็มาฟังกันแล้วก็คุยกับเสียงเพลงเพราะว่าในเนื้อหาสาระของแต่ละเพลงนั้นก็จะมีเรื่องเล่าเป็นแรงบันดาลใจอะไรต่างๆนะคะให้กับเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะบางคนก็เลยมีเพลงทั้งยามทุกข์ยามสุขเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนคุยนะคะคืออาจจะไม่ได้คุยกันแบบเราต้องขยับปากอะไรแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยใจเพลงปลอบใจเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะมีอีกหนึ่งเพลงก่อนจะพักกันช่วงกลางชั่วโมงนะคะที่พูดถึงเรื่องของเดือนตุลาคมเอาไว้ก็คืองานของเอมมี่ไวท์เฮาส์นะคะเพลงนี้ชื่อ October 2ค่ะ

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา turn back the clock ไปกับ2 ทวิต

กลับเข้ามาในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะกับเรื่องราวของการคุยกับเสียงเพลงด้วยกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกคืนวันจันทร์เลยประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของเดือนตุลาคมนะคะซึ่งเราเริ่มต้นกันไปกับงานของ Mumford & Sons นะคะเพลงนี้เพลงดังอีกเพลงหนึ่งค่ะ October Skies นะคะและตอนนี้เราก็จะต่อเนื่องกับเสียงเพลงนะคะให้คุณได้ฟังกันไป3เพลงต่อกันเลยดีกว่านะคะกับงานของ Bella Fleck นะคะเพลงที่ชื่อว่า October Winds นะคะต่อด้วยงานของShaheen and Sepe นะคะเพลงชื่อ October Moon นะคะซึ่งทั้งสองเพลงนี้ต้องบอกว่านานๆทีนะคะที่เราจะเลือกเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องนะคะแต่ว่าเขาเครื่องดนตรีนี้เด่นมากเลยอยากให้คุณได้ฟังกันนะคะแล้วก็อ่ะมีอีกหนึ่งเพลงที่มีเนื้อร้องค่ะมีเสียงร้องอยู่ประกอบในเพลงด้วยนะคะเป็นงานของ Son of the Desert เพลงนี้ชื่อ Living October ค่ะ

กับช่วงเวลาของซองชีวิตวันนี้นะคะเราคุยกันเรื่องของเดือนตุลาคมนะคะให้คุณได้คุยกับเสียงเพลงอย่างต่อเนื่องกันมามีทั้งแนวร็อกมีทั้งอินสตรูเมนทัลนะคะมีทั้งออกเป็นโฟกหน่อยก็มีนะคะและตอนนี้เราจะย้อนยุคไปฟังเพลงเก่าเป็นงานของจูลี่ลอนดอนค่ะปิดท้ายช่วงเวลาของเราซองชีวิตในวันนี้กันด้วย This October นะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับเรื่องราวที่เราจะคุยกับเสียงเพลงด้วยกันแบบนี้2ชีวิตวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: พบกับเรา2คนในรุ่นใหญ
2: ่ไอเซียน
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องต่อมน้ำเหลืองไม่ดีผิวแพ้ง่ายหรือว่ามีต่อมน้ำเหลืองอักเสบต่อมน้ำเหลืองโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวว่าจะกลายเป็นมะเร็งหรือไม่วันนี้เรามีคุณหมอมาคุยกับเรา
2: อ๋อดีครับ
1: คุณหมอมาจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะแพทย์หญิงณัฐวิภารัชนีวงศ์หรือคุณหมอจิ๊บค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: ดีครับหมอจิ๊บครับต่อมน้ำเหลืองมีกันทุกคนใช่มั้ยครับ
3: มีกันทุกคน
2: มีผลอะไรกับตัวเราบ้างครับ
3: ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
2: เ
3: อาเหรอใช่ค่ะปกติเนี่ยต่อมน้ำเหลืองก็จะมีพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวอยู่เอาไว้ต่อสู้พวกเชื้อโรคแล้วก็เชื้อพวกมะเร็งต่างๆที่เข้ามา
2: ดีเน
3: า
2: ะดีเน
1: า
2: ะ
1: แล้วในร่างกายของเรานี่มีต่อมน้ำเหลืองอยู่ที่ไหนบ้าง
3: ทุกที่เลยค่ะ
2: ฮะ
3: ใช่
1: ทุกที่ในตัวคน
2: ไม่ใช่ตาม
3: ทุกที่เลยตั้งแต่ในส่วนไหนก็จะเป็นต่อมน้ำเหลืองที่คอที่
1: ร
3: ัก
1: แร้
3: ขาหนีบนะคะนะจริงๆในช่องอกช่องท้องก็มี
1: คนโบราณมักจะพูดบอกเนี่ยน้ำเหลืองไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีอันนี้เกี่ยวไหมคะ
3: คำว่าน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นคำที่เข้าใจผิดภูมิคุ้มกันเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันค่ะสมมติว่าบางคนเนี่ยเขาจะแพ้แบบเหมือนน้ำลายยุงใช่ค่ะซึ่งก็ร่างกายเนี่ยก็จะเกิดการอักเสบได้ง่ายนี่ค่ะใช่ก็จะเลยแบบเหมือนเป็นแผลพอแผลเนี่ยวนไปวนมามันก็อาจจะเป็นลักษณะติดเชื้อได้เขาก็อาจจะคิดว่าโอ้มันก็จะมีน้ำเหลืองไหลออกมาก็เลยจะคิดว่า
1: น้ำเหลืองไหลก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องของต่อมน้ำเหลือง
3: ใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ต่อสู้ต่อแผลนั่นเอง
1: นี่แหละมันเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
3: ใช่ไม่ได้เกี่ยวว่าต่อมน้ำเหลืองไม่ดี
1: หมอเราจะสังเกตยังไงคะว่าเราต่อมน้ำเหลืองโตหรือต่อมน้ำเหลืองอักเสบอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะมันโตผิดปกติแล้วก็จะรู้สึกว่าคอมันโตขึ้นหรือแน่นคอ
1: ต้องคอยดูคอย
3: หรือว่ามีต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณ
2: ด้วยไหมครับ
3: รักแร้สองข้างอะไรเงี้ย
1: ถ้าอักเสบก็คงจะต้องเจ็บใช่
3: ไหมค่ะคือถ้าสมมติว่าติดเชื้อเนี่ยก็มักจะเจ็บใช่เขาก็จะเรียกว่าต่อมน้ำเหลืองติดเชื้อคนไข้จะมีอาการเจ็บด้วยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่เจ็บเนี่ยแล้วก็มันดูค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะต้องมาสังเกตแล้วว่าเป็นโรคของต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่า
1: ทีนี้ต่อมน้ำเหลืองโตแค่ไหนหรือมีการอักเสบแค่ไหนที่เราต้องรีบไปหาคุณหมอเลยคะ
3: ก็คือต่อมน้ำเหลืองโตจนเรารู้สึกว่ามันเป็นก้อนแล้วค่ะใช่รู้สึกว่าผิดปกติทำไมมั่นใจว่าอันนี้มันโตแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นก้อนที่คอที่รักแร้หรือที่ขาหนีบ
1: เอ๊ะอย่างนี้เราก็ควรจะต้องจับตลอดใช่ไหมคะจับดู
3: ก็อาจจะไม่ต้องแบบเครียดขนาดนั้น
2: จะรู้สึกเลยนะถ้าบ
3: อกมันก็รู้สึกใช่ค่ะมันจะเป็นก้อนมันจะเป็นก้อนชัดเจน
2: ทำไมบวม
1: เป็นก้อนชัดเจน
3: ค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีอาการเจ็บส่วนใหญ่อาการเจ็บเนี่ยคนไข้ก็จะมาหาหมออยู่แล้ว
2: ทีนี้ถ้าเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบหรือบวมเนี่ยมันสามารถกลายไปเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ไหมครับ
3: ถ้าต่อมน้ำเหลืองอักเสบโดยการติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้เป็นกลายไปเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองใช่ค่ะแต่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะเป็นเหมือนอีกโรคหนึ่งก็คือเป็นมะเร็ง
1: เป็นมะเร็งเลยเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลือง
3: ใช
1: ่ถ้ามัน
2: สมมติต่อมน้ำเหลืองบวมบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเงี้ยเป็นอยู่ที่เดิมที่เดิมบ่อยๆมีโอกาสไหม
3: คือถ้าบวมแล้วกลับมายุบเองได้เนี่ยก็ไม่น่าจะใช่มะเร็งส่วนใหญ่เพราะถ้ามะเร็งปกติแล้วถ้าเราไม่รักษาเขาก็จะอยู่ของเขาหรือเขาก็ควรจะโตขึ้น
1: ส่วนมากมะเร็งต่อมน้ำที่เขาพูดกันนะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งต่อมน้ำเหลืองส่วนมากมันเป็นที่ต่อมไหนคะ
3: ส่วนใหญ่ก็คนจริงๆก็แล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกที่เลย
1: ขึ้นได้ทุกที
3: ่ใช่แต่ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะคลำได้ที่คอแหละ
1: วิธีสังเกตก็คือการคลำอย่างเดียวใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
3: มองแล้วคอมันดูโตขึ้นแปลก
1: ๆรักแร้นี่อยู่ตรงไหนคะหมอ
3: รักแร้ตรงนี้สองข้าง
2: จะเจ็บๆใช่ไหม
1: ตรงไหน
3: มันก็จะเป็นใต้หลักใต้
1: ตรงใต้ต้นแขน
3: ใต้ต้นแขนเลยใช่ค่ะมันจะเป็นก้อน
1: จะเป็นก้อน
3: ใช่ค่ะจะคลำได้สองข้าง
1: หมอคะเดี๋ยวก่อนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี่รักษาได้ไหมคะ
3: รักษาได้หายขาดได
1: ้หายขาด
3: เป็นมะเร็งชนิดนึงที่ถือว่าทุกวันนี้หายขาดได
1: ้คือตัดมันออกไปเหรอคะหรือไงคะ
3: ก็ส่วนใหญ่แล้วมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะตอบสนองต่อการใช้ยาเคมีบำบัดใช้หรือการฉายแสง
1: งั้นก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่คนมักจะเนี่ยมันไปต่อมน้ำเหลืองแล้วมันไปต่อมน้ำเหลืองแล้วฟังดูน่ากลัวฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วคือรักษาให้หายขาดได
3: ้จริงๆแล้วคือคนละอันกันกับมะเร็งทั่วไปแต่ตอนนี้ก็จะเป็นแค่อยู่ในต่อมน้ำเหลืองโดยเฉพาะ
2: แล้วมันไม่ไปลามต่อมอื่น
3: เขาก็อาจจะไปอยู่ตามต่อมน้ำเหลืองที่อื่นๆแล้วก็กระจายไปในอวัยวะอื่นๆที่ไม่อยู่นอกต่อมน้ำเหลืองได้เช่นแบบผิวหนังปอดกระดูกอะไรอย่างนี้ได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เขาก็อาจจะอย่างทางโรคเลือดเนี่ยก็จะไม่ได้เรียกว่าเป็นระยะลุกลาม เราก็อาจจะบอกแค่ว่าเป็นระยะแบบระยะที่4ระยะที่3อย่างเงี้ย
2: มีเวลาอะไรเขาเรียกอะไรป้องกันระวังไม่ให้มันเป็นนะครับ
3: สำหรับป้องกันเนี่ยไม่มีค่ะเพราะว่าปัจจุบันเราก็ไม่รู้ว่าแบบยังไม่ได้มีสาเหตุชัดเจนใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับอาหารการกินอะไรชัดเจน
2: ไม่เกี่ยวเลยเน
3: า
2: ะ
3: ไม่เกี่ยวเลย
4: เป็นที่ภูมิ
2: อยู่ดีๆก็เป็น
4: ภูมิในตัวเรา
2: ภูมิสู้ไม่ได้ไม่ได้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่เหมือนกับภูมิคุ้มกันวันนึงเนี่ยแบบทหารเราที่เคยสู้มะเร็งได้วันใดวันหนึ่งก็แบบสู้ไม่ได้
2: ไม่ได้ก็ยุ่งเลย
4: คุณหมอมีอะไรจะแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็รักษาแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองที่บ้านบ้างไหมคะ
3: อ๋อค่ะก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะก็ถ้าสมมติว่ารีบรักษาเร็วเนี่ยก็จะมีโอกาสหายขาดได้นะคะแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยการแพทย์ก็พัฒนาการไปไกลและเรามียามียานวิธีการรักษาหลายรูปแบบ
4: ค่ะ
3: นะคะคนไข้เนี่ยก็สามารถจะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยออกกำลังกายได้นะคะกินอาหารได้ธรรมดาสุขสะอาดทำปกติส่วนใหญ่คนไข้มักจะมาถามเรื่องนี
4: ้
3: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ในช่วงที่ให้เคมีบำบัดหรือว่าให้การแบบฉายแสงอยู่อะไรเงี้ยค่ะภูมิคุ้มกันเราก็อาจจะตกมากกว่าคนอื่นหน่อย
4: ต้องระวัง
3: ใช่ก็อาจจะต้องระวังเช่นอาหารที่มันไม่สุกไม่สะอาดใช่หรือการกินแบบพวกผักสดที่ไม่ได้ล้างอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าผลไม้ที่มันเปลือกบางเยอะๆเช่นเป็นพวกองุ่นสาลี่อะไรเงี้ยอ
4: ันนั้นไม่ดี
3: แต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามค่ะแต่ว่าเขาอาจจะแนะนำว่าถ้าดีๆเนี่ยเอาเปลือกหนาดีกว่าที่เขาเหมือนผ่านการห่อหุ้มมาแล้ว
2: ทุเรียน
3: ใช่ทุเรียนได
4: ้ทุเรียนได้ทุเรียนได
2: ้ถูกใจถูกใจ
3: แตงโมหรือว่าส้มอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าเป็นพวกแบบองุ่นหรือสาลี่เนี่ยก็ไม่ถึงขั้นห้ามค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องล้างให้สะอาด
4: หรือว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยง
3: เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนช่วงนึงค่ะ
4: สรุปก็คือที่บอกว่าน้ำเหลืองเสียน้ำเหลืองเสียไม่เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นโบราณที่บอกว่าน้ำเหลืองเสียแล้วกินยาถ่ายให้มันถ่ายออกไปไม่เกี่ยวนะคะ
2: ในรวมพลไม่เกี่ยวนะโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคุณหมอจิ๊บมากเลยค่ะ
4: ขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะ
2: นี่ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่อมน้ำเหลืองเยอะมากครับ
5: สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเทปแรกเลยค่ะในการต้อนรับพิธีกรใหม่ของเรานะคะอาจารย์โอเล่สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: อาจารย์โอเล่นะคะเป็นเซียนเลยในเรื่องของการพาเราไปไหว้พระต้องไหว้จุดไหนยังไงให้ปังต้องถามอาจารย์โอเล่เลยนี่เทปแรกอาจารย์พาเรามาที่ไหนคะเนี่ย
6: ปฐมมาเลิกเบิกชัยก็จะต้องศาลหลักเมืองนะครับใจกลางเมืองนะครับใจกลางพระนครโดยเฉพาะที่จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชาวรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำมาหากินจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวประวัติศาสตร์สยามประเทศจนถึงชาติไทยในปัจจุบันและที่สำคัญคือเป็นศูนย์กลางของความเป็นสิริมงคลตั้งหลักตั้งชัยนะครับกับรายการและท่านผู้ชมห้ามพลาดโดยเด็ดขาด
5: เพราะฉะนั้นเราตามอาจารย์โอเล่ไปกันเลยดีกว่านะคะไปนะคะ
6: ครับจัดการ
5: ค่ะ

0: ี้คือของไหว้ใช่ไหมคะแล้วมีความหมายในแต่ละอย่างยังไงบ้างนะคะอาจารย์คะ
1: ศาลหลักเมืองเนี่ยทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมืองของจังหวัดใดๆจะมีน้ำมันเติมตะเกียงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ำมันเปรียบเสมือนการเติมเชื้อไฟจุดแสงสว่างให้กับชีวิตนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเห็นเนา
0: ะ
1: ขอให้มันมองเห็นขอให้มันมีเห็นนะครับขอให้มันสว่างชดช่วงนะครับเหมือนเทียนสองธรรมไฟสองทางนะครับองค์เทพเทวานะครับเกี่ยวกับเรื่องของดอกดาวเรืองเนี่ยนะครับมีตำนานมากมายโดยเฉพาะองค์เทพเทวานะครับที่ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับโดยเฉพาะพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระดับเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อหอกองเจ้าพ่อเจตคุปนะครับดาวเรืองสำคัญดอกบัวหรือกุมุดเนี่ยเปรียบเสมือนกับความบริสุทธิ
0: ์
1: นะครับการตื่นรู้นะครับแล้วก็บัลลังก์ความอุดมสมบูรณ์ราศีมีถุนป่
0: ะ
1: เกิดราศีมีถุนการมาไหว้หลักเมืองคนมีถุนต้องมีดอกบัว
0: อ
1: ันนี้เฉพาะราศีเดียวก่อนน
0: ะ
1: แล้วเดี๋ยวอีก12ราศีดอกไม้ชนิดไหนต้องเตรียมกันมาเองก็ใช่
0: ง
1: ั้
0: นเดี๋ยวเราไปกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปเล่าเรื่องผ้าแต่ละสีอีกทีนึงตรงนู้นให้ฟ
1: ัง ใช่ครับ

สังเกตเนาะเราจะมีทั้งหมดผ้า3สีนะครับตามโบราณนะครับคนไทยก็จะนิยมใช้คำว่าผ้า3สีอันดับแรกเลยนะครับความอุดมสมบู

0: มั่นคงต่อไปครับเบื้องกลางนะครับเป็นสีแดงครับ
1: สีแดง
0: เพราะว่าเมื่อเป็นธาตุไม้แล้วไม้ให้กำเนิดไฟครับ
1: ค่ะ
0: ผูกสวยนะท่านผู้ชมนะดูคุณฝนผูกผ้า
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
0: แล้วก็มีย้อยลงมาเป็นพริ้วด้วยนะครับนี่ก็สวยงามมากนะครับเบื้องกลางนี้หมายถึงความราบรื่นนะครับความพิทักษ์รักษาปกปักรักษาคุ้มครองให้พ้นจากอุปสรรคทั้งหลายต่อไปครับเบื้องบนครับผมก็คือสีเหลืองไม้ให้กำเนิดไฟไฟให้กำเนิดดินคือความปึกแผ่นเป็นมั่นคงในชีวิตและธุรกิจอย่างตั้งหลักตั้งชัยนี่คือที่มาครับ
1: ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับหลักนี้เป็นหลักจำลองของรัชกาลที่4นะครับพระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทยนะครับตรงนี้นะครับที่เขานิยมปิดกันเนาะนะครับก็จะประมาณช่วงกลางๆนะครับกลางๆเสาหรือโคนเสาแล้วแต่เรื่องนี้เราจะขอตั้งหลักตั้งชัยในเรื่องใดถ้าจะตั้งตัวกิจการการงานให้มันมั่นคงก็ปิดที่ฐานถ้าให้พิทักษ์รักษาปกป้องคุ้มครองให้อยู่ยงคงนานนะครับในเรื่องฐานะการเงินให้อิ่มหนำสำราญปิดตรงกลางอยากจะได้เกี่ยวกับเรื่องของคิดสิ่งใดให้มันราบรื่นสมความมุ่งมั่นปรารถนาในโปรเจกต์ในกิจการการงานปิดที่ยอดบุญนะครับคราวนี้ก็แล้วแต
1: ่
0: คุณฝนแล้วครับว่าจะอธิษฐานจุดไหน

0: ก่อนถนนเส้นนี้นะครับยาวไปออกแม่น้ำเจ้าพระยานั่นก็คือนะครับวัดระฆังโคสิตารามพระปางพระปางจะมีพระปางสีขาวตรงกันเลยครับตรงกันมาเปิดประตูศาลหลักเมืองเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเจอหลักเมืองเจอหลักเมืองเสร็จปุ๊บพบกับศาลเทพารักษ์ประกอบไปด้วยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองนะครับพระการชัยศรีเจ้าพ่อหอกองเจ้าพ่อเจตคุปล้วนแล้วจะเป็นคติปรัชญาความหมายในเทววิทยาของสยามประเทศอันนี้สำคัญ
1: แล้วเรื่องของการขอพรหรือการบนที่นี่ได้ไหมคะที่ศาลหลักเมือง
0: จริงๆแล้วหลักเมืองเนี่ยนะครับเนื่องจากนะครับดวงพระวิญญาณแห่งเทพเทวาหรือบรรพกษัตริย์วีรชนต่างๆนะครับให้ขอนะครับให้ขอไม่ใช่ว่าขอแบบเพื่อให้ท่านดลบันดาล นะขอจากสัจจะของเราขอในคุณงามความดีที่เรามีบุญกุศลเนี่ยนะลูกประกอบอาชีพสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพสุจริตตั้งมั่นด้วยความกตัญญูตั้งมั่นด้วยบุญด้วยกุศลทำดีมาโดยตลอดฟ้าดินเป็นพยานไอ้คำนี้แหละครับฟ้าดินคืออะไรเสาค้ำฟ้าข้างบนมีฟ้าข้างล่างมั่นคงในดินฟ้าดินเป็นพยานพระหลักเมืองเป็นพยานก็ขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าเนี้ยนะครับขอจงมาช่วยข้าพเจ้าในเรื่องของกิจการการงานด้วยความกตัญญูของข้าพเจ้าให้ลูกทำมาค้าขึ้นด้วยความดีของข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีให้กับศาสนาและสังคมให้ข้าพเจ้าอยู่รอดปลอดภัยเดินทางไปไหนให้สรรพวิญญาณทั้งหลายเทวดาทั้งหลายจงอภิบาลรักษาอันนี้ขอแบบนี้เลยน
1: ะ
0: แต่ก็มีนัยยะอีกถ้าเราอยากจะตอบแทนท่านล่ะถ้าเราอยากจะแหมสักครั้งนึงสำเร็จส่วนใหญ่แล้วตามความเชื่อของหลักเมืองไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพและทุกจังหวัดก็สำคัญคือดอกไม้ใบสีของคาวของหวานให้ครบเครื่องนะครับผมและต้องเป็นของที่ปราณีตนะครับหรือของที่ปราศจากเนื้อสัตว์ก็ได้นะครับเช่นขนมผลไม้นะครับแล้วก็ประทีปเทียนทองแต่ทุกที่ทุกจังหวัดคุณฝนระบำลำฟ้อน
1: อ๋อที่นี่ฝนก็ได้ยินเสียงแล้วตอนเราเดินมา
0: ใช่อันนี้เป็นประเพณีนะระบำลำฟ้อนละครชาตรีระบำลำฟ้อนละครชาตรีปีพาทย์ตะโพนกองนะ
1: ถวายให้ท่านได้
0: ขับเคลื่อนเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของเราให้ท่านได้รับรู้ว่าลูกถึงจุดหมายแล้วนะลูกรักท่านน
1: ะ
0: ลูกบูชาท่านนะลูกขอบคุณนะที่ทุกภพทุกภูมิยังอยู่กับลูกยังมองเห็นมดตัวน้อยๆลูกช้างลูกม้าตัวน้อยๆที่มาขอที่พึ่งทางใจเรายังมีปฏิสัมพันธ์เรายังผูกบุญสัมพันธ์กันอยู่นั่นเองครับ

0: ะเราหมดเวลาแล้วค่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาตามกันต่อพรุ่งนี้อาจารย์พาไปตรงไหนคะ
1: จุดสำคัญนะครับจุดสำคัญไม่แพ้นะครับหลักเมืองนั่นก็คือศาลเทพารักษ์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเริ่มต้นจากจุดนี้เช่นกันครับ
0: นี่จะเป็นยังไงนะคะมาติดตามชมได้พรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.
3: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
4: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนผมอาร์มธนภูมิและพี่แหวนปาวริสานะครับวันนี้มีหลายข่าวมาให้ได้ติดตามกันทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงข่าวบันเทิงใครที่รอเจอกับกราฟคณาวุฒิและก้าวนพก้าวนะครับอันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยเดี๋ยว2หนุ่มอาจจะต้องขอเวลาไปเตรียมตัวสำหรับงานในช่วงค่ำกันก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรเขาส่งคลิปนะฮะทีมข่าวของเราได้แบบสัมภาษณ์มาแล้วนะครับให้เชิญชวนดูละครของพวกเขากันเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงที่2ครับ
1: แบบ Exclusive สุดๆเลย คลิปสำหรับแฟนๆข่าวรายการข่าว3สีนะคะเอาล่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้นะคะกับเรื่องของปากท้องกันบ้างซึ่งก็เป็นผลมาจากน้ำท่วมนั่นเองนะคะกับการขึ้นราคาของพืชผักและสินค้าต่างๆซึ่งวันนี้นะคะคุณสุปจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้บอกว่ามีการตั้งวอลลุ่มนะคะประสานกับผู้ผลิตและขนส่งต่างๆเพื่อแก้ราคาผักแพงค่ะเช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครม.ถึงกรณีที่พืชผักบางชนิดมีการขึ้นราคาซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยคุณสุปจีบอกว่าได้ให้ทางพาณิชย์จังหวัดทำงานกับผู้ว่าเพื่อรายงานอุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องส่งตรงมาที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อประสานความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดทางกรมการค้าภายในก็ได้ตั้งวอลลุ่มนะคะประสานผู้ผลิตและผู้ค้าส่งในจุดต่างๆหากพบว่าจุดใดขาดแคลนก็จะเชื่อมโยงกับผู้ผลิตเพื่อส่งสินค้าที่ต้องการลงไปในพื้นที่พร้อมกันนี้ค่ะก็ได้มีการตรวจศูนย์กระจายสินค้าและกำชับให้เติมคนและเติมสต็อกสินค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องหากพบว่าไม่ถูกต้องขายเกินราคาและฉวยโอกาสจะจัดการอย่างเต็มที่ซึ่งหากประชาชนพบเห็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมก็แจ้งข้อมูลไปได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ส่วนเรื่องเสียงเรียกร้องถึงราคาไข่ไก่ที่แพงขึ้นนะคะประเด็นนี้ค่ะก็ได้หารือกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไข่ไก่และเกษตรกรแล้วโดยให้ส่งข้อมูลปริมาณผลผลิตมาที่กรมการค้าภายในทุก2สัปดาห์เพื่อควบคุมให้ปริมาณทั่วถึงความต้องการทุกภาคส่วนพร้อมชะลอการส่งออก 3-50% และดึงเวลาส่งออกให้ช้าไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ทั่วถึงทุกพื้นที่ค่ะ
2: พูดถึงสถานการณ์น้ำก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพเองตอนนี้คือเห็นฟ้ามืดๆมาพี่แหวน
1: มันมาอีกแล้ว
2: มันมาอีกแล้วมันใจคอไม่ดีแล้วนะ
1: ทุกเช้าตื่นมาคือมืด
2: นะครับซึ่งต้องลุ้นกันต่อไปเพราะว่าอย่างบางจุดเนี่ยน้ำมันเพิ่งลดเองในขณะที่บางจุดตอนนี้มันก็ยังคงมีน้ำท่วมขังกันอยู่นะครับอย่างล่าสุดเช้าวันนี้เองนะครับสำนักงานเขตบางกะปิเขาก็มีการโพสต์แจ้งเตือนประชาชนนะครับบอกว่าบ้านไหนที่ขนของขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนหน้านี้อย่าพึ่งขนของลงเพราะว่าระดับน้ำในคลองยังสูงอยู่ครับแฟนเพจ Facebook สำนักงานเขตบางกะปิโพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชนเขตบางกะปินะครับบอกว่าช่วงเช้าวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงนะเนื่องจากน้ำในคลองมีระดับสูงโปรดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งช่วงที่ผ่านมาเขตบางกะปิถือเป็นอีกเขตนะครับที่ก็รับน้ำหนักมากอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็เป็นแอ่งกระทะด้วยทำให้เวลาที่มีฝนตกหนักหรือว่าตกสะสมต่อเนื่องน้ำก็จะไหลไปรวมกันแล้วก็ระบายออกไม่ทันนะครับขณะที่ทางกทม.ครับได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ก็เดินหน้าเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเหมือนกันเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และเร่งลดระดับน้ำในคลองแสนแสบนะครับเพื่อให้พร้อมสำหรับการรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาอีกขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกนะครับว่าช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้สภาพอากาศยังแปรปรวนทั้งทางภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพเองเนี่ยต้องเตรียมรับมือฝนถล่มและลูกเห็บตกรวมถึงให้เฝ้าระวังฝนหนักระลอกใหม่ในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างใกล้ชิดในช่วงระยะเวลานี้ด้วยครับ
1: ขณะที่กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคมนี้ตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้ยกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักและมีฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับสถานการณ์วันนี้นะคะวันที่6ตุลาคมให้เฝ้าระวังเลยค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอนได้แก่ตำบลผาบ่องตำบลปางหมูและตำบลหมอกจำแปอำเภอขุนยวมนะคะได้แก่ตำบลแม่ยวมน้อยและตำบลแม่อูคออำเภอแม่เสรียงได้แก่ตำบลแม่เหาะตำบลแม่ยวมและตำบลเสาหินและอำเภอศบเมยนะคะได้แก่ตำบลแม่สามแลบและตำบลแม่สวดและตำบลแม่ตะควนค่ะ นอกจากนี้นะคะยังให้ติดตามพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่บริเวณอำเภอแม่แจ่มนะคะที่ตำบลกองแขบและจังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยา มและในพื้นที่ตำบลท่าสองยามตำบลแม่สองและตำบลแม่วะหลวงโดยกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็ได้ประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์และตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
2: ตั้งแต่ฝนตกหนักมาแล้วมีน้ำท่วมในกรุงเทพมาผมเชื่อว่าหลายคนนี่วางแผนชีวิตในระยะยาวกันมากขึ้นพี่แหวนหนึ่งในนั้นคือเริ่มมองหาแล้วว่าถ้าไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยฉันจะไปอยู่อาศัยที่ไหนกันดีโดยเฉพาะแบบคนดังๆหลายคนเราจะเห็นเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะอย่างคุณใหม่ดาวิกาอย่างเงี้ยก็บอกเหมือนกันว่าลองหาละว่า
1: เริ่ม
2: ยังไงดีแพลนจะสร้างบ้านในกรุงเทพแล้วต้องไปมีที่ที่ต่างจังหวัดด้วยหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยจะมาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาใจคนที่กำลังมองหาพื้นที่ใหม่ๆในการที่จะไปอยู่อาศัยกันบ้างดีกว่านะครับกับราคาที่ดินครับที่มีการประเมินราคาออกมานะครับเป็น5จังหวัดที่ราคาที่ดินถูกที่สุดในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวไปดูครับกรมธนารักษ์ได้จัดทำข้อมูลราคาประเมินที่ดินรอบบัญชีพ.ศ. 2566ถึง2569โดยพบว่า5จังหวัดแรกที่มีราคาที่ดินเริ่มต้นต่ำที่สุดนะครับได้แก่พิษณุโลกอุบลราชธานีพิจิตรชัยภูมิและอุตรดิตถ์นะครับสำหรับพิษณุโลกครับราคาที่ดินเริ่มต้นที่50บาทต่อตารางวาหรือว่าประมาณไร่ละ 20,000 บาทเท่านั้นเองคือครองอันดับต่ำสุดร่วมกันกับอุบลราชธานีนะครับที่ก็พบว่ามีราคาที่ดินเริ่มต้นที่50บาทต่อตารางวาเช่นกันครับตามมาด้วยจังหวัดพิจิตรนะครับที่นี่เริ่มต้นที่75บาทต่อตารางวาเท่ากันกับที่จังหวัดชัยภูมินะครับที่พบราคาที่ดินเริ่มต้น75บาทต่อตารางวาเช่นกันส่วนอีก1จังหวัดนะครับที่น่าสนใจก็คืออุตรดิตถ์ครับนี่ก็เริ่มต้นขยับขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ที่90บาทต่อตารางวาอย่างไรก็ตามนะครับที่พิษณุโลกมีช่วงราคาประเมินที่ดินตั้งแต่ประมาณ50บาทแพงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อตารางวานะครับซึ่งราคาที่ดินที่แตกต่างกันมากแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงทำเลภายในจังหวัดครับที่มีทั้งพื้นที่ชนบทพื้นที่การเกษตรรวมไปถึงย่านเศรษฐกิจในตัวเมืองด้วยจริงๆที่ดินที่ราคาประเมินต่ำมากๆมันก็จะมีหลายปัจจัยนะพี่แหวนที่เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นมีถนนตัดผ่านหรือเปล่านะครับเข้าถึงได้หรือไม่มีน้ำประปามีไฟฟ้าหรือเปล่านะครับสิ่งต่างๆพวกนี้มันส่งผลโดยตรงนะครับกับราคาประเมินของที่ดินแต่อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินใหม่ๆนะครับก็นี่แหละ5จังหวัดนี้ราคาถูกสุดถ้าอยากไปเริ่มต้น
1: ใช่อย่าลืมไปสำรวจกันก่อนด้วยนะคะว่าแบบว่าอะไรอ่ะอินฟราสตรัคเจอร์สาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยมันรองรับพร้อมหรือเปล่าค่ะเอาละค่ะแล้วมากันที่ข่าวต่อไปนะคะใครที่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพและนวัตกรรมไม่ควรพลาดงานนี้เลยค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เตรียมจัดงานไทย FDA International Health Wellness and Longevity Innovation Forum 2026หรือไทย FDA Wellness 2026ภายใต้แนวคิด From Thai Innovation to Global Trust มุ่งสร้างเวทีระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและโอกาสทางเพื่อผลักดันศักยภาพของอุตสาหกรรม Beauty Wellness and Longevity ของไทยสู่ตลาดโลกโดยจะมีการรวบรวมผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในระบบนิเวศผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนผู้ประกอบการตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในไทยและต่างประเทศเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากลซึ่งงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25ตุลาคมนี้ณพารากอนฮอลล์สยามพารากอนค่ะ
2: มาปิดท้ายช่วงนี้นะครับกันที่2พิธีสำคัญแห่งศรัทธานะครับที่เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีครับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับในพิธีประดิษฐานและเบิกเนตรพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขโดยมีหลวงปู่ศิราสิริจันโทครับร่วมประกอบพิธีเบิกเนตรและอธิษฐานจิตอีกทั้งหลวงปู่ศิราก็ยังประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปณสวนไม้พุทธประวัติเพื่อเสริมสิริมงคลแก่พื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีก่อนที่จะเปิดต้อนรับผู้มาเยือนนะครับโดยพิธีนี้นอกจากจัดขึ้นเพื่อเสริมสิริมงคลแล้วนะครับก็ยังเป็นการเชื่อมคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเข้ากับความงดงามของพุทธศิลป์ครับให้เข้ากับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาท่ามกลางความร่มรื่นของพันไม้เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนนั้นได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสงบพร้อมเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับพุทธประวัติด้วยนะครับโดยคุณโต้งกำพลตันสัจจาประธานนงนุชเวิลด์พัทยานะครับในฐานะผู้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีก็เผยว่าการจัดภูมิทัศน์เป็นส่วนสำคัญครับที่ช่วยเชื่อมพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและสวนไม้พุทธประวัติให้กลมกลืนไปกับบรรยากาศของงานนะครับ พิธีครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการเตรียมพื้นที่พืชสวนโลกอุดรธานีให้พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความงดงามของธรรมชาติควบคู่ไปกับการส่งคุณค่าทางวัฒนธรรมและศรัทธาทางพระพุทธศาสนาให้การมาเยือนนี้เป็นทั้งโอกาสทั้งการเรียนรู้และได้พักผ่อนท่ามกลางการสัมผัสกับความร่มเย็นทางจิตใจด้วยครับ
1: เอาละค่ะและอย่างที่น้องอาร์มได้เกริ่นไว้ตอนต้นรายการนะคะว่าช่วงหน้าค่ะเรามีคลิปสุด Exclusive นะคะของ2หนุ่มกรัฟคณาวุฒิและก้าวนพก้าวที่วันนี้ละครของพวกเขาตะวันลวงจะมาลงจอให้ได้ชมกันเป็นตอนแรกแล้วหนุ่มๆจะตื่นเต้นขนาดไหนและมีอะไรที่ต้องพลาดห้ามพลาดในตอนแรกบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะและคืนนี้แล้วที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะกับละครเรื่องตะวันลวงซึ่งเป็นผลงานการแสดงครั้งแรกเลยนะคะที่ทั้ง3คนที่เป็นดาราระดับท็อปของช่องเนี่ยโคจรมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นน้องใหญ่ย่าน้องกลับและน้องก้าวค่ะ
4: ทั้ง2คน
1: เชื่อว่าแฟนๆละครช่อง3ตั้งหน้าตั้งตารอละครเรื่องนี้กันแบบสุดๆเพราะนอกจากตะวันลวงจะเป็นการโคจรมาร่วมงานกันครั้งแรกของญาญ่าอุรัสยาและ2หนุ่มกรัฟคณาวุฒิและก้าวนพก้าวแล้วเรื่องนี้เป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของกรัฟและก้าวด้วยเพราะในเรื่องนี้ทั้ง2คนรับบทเป็นพี่น้องที่รักกันมากถึงขั้นยอมเสียสละให้กันได้แต่แล้วก็มีเรื่องให้ผิดใจกันจนกลายเป็นเรื่องราวดราม่าในครอบครัวที่ทำให้ทั้ง2ตัวละครนี้ต้องปะทะอารมณ์กันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะคะนอกจากเนื้อเรื่องที่สนุกสนานแล้วผู้ชมยังจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครที่จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งถือว่าเป็นการท้าทายความสามารถของนักแสดงเหมือนกันส่วนตอนแรกจะมีอะไรที่ต้องลุ้นต้องติดตามกันบ้างไปฟังเสียงของกรัฟและก้าวกันค่ะ
4: เรื่องราวของพี่น้องแล้วกันครับเรื่องความสัมพันธ์ของพี่น้องต่างๆเรื่องของครอบครัวหรือว่าจะได้รู้ถึงปมแรกๆของทางตัวภากรกับตัวทางรวีทางฝั่งครอบครัวภากรแล้วกันฝั่งครอบครัวจนก่อนที่จะมีโอกาสได้ย้ายไปอีกครอบครัวหนึ่งครับ
5: ก็ได้เห็นพื้นฐานของตัวละครครอบครัวแล้วก็แต่ละคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นพวกเราต่างคนต่างละเหตุการณ์เนาะ
4: ใช่ก็จะได้เจอกันตั้งแต่ EP นี้เลยครับผมในส่วนของตัวภากรก็เจอลิสาครั้งแรกก็ตกหลุมรักเลยแต่อยากจะบอกว่า EP 1อยากให้ทุกคนเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งความสุขให้เต็มที่เพราะเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีแต่ความขมครับฝากทุกคนดูสดด้วยก็ใครดูสดก็อย่าลืมเปิดช่อง3นะครับผมใครดูย้อนหลังก็3 plus นะครับผม
5: แล้วก็ดูเสร็จก็อยากพูดคุยกับนักแสดงพูดคุยกับเราก็ติด Hashtag ใน X ได้แล้วก็มาพูดคุยกับเราพวกเราก็จะไปดูคอมเมนต์กันไปดูว่าทุกคนพูดถึงตัวละครพูดถึงเรื่องราวยังไงบ้าง
1: นอกจากนี้นะคืนนี้ตะวันลวงจะออกอากาศหน้าจอเป็นตอนแรกแล้วช่อง3ค่ะก็ยังชวนแฟนๆมารับชมตอนแรกไปพร้อมๆกันในงานตะวันลวง Beneath the Lights Premier Night with Guff and Gao ใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วก็ไปเจอกับทั้ง2หนุ่มได้ที่สยามพาวาไลพารากอนซินีเพล็กซ์ส่วนใครที่ไม่มีบัตรนะคะสามารถเปิดรับชมตอนแรกของละครตะวันลวงได้ผ่านทางหน้าจอช่อง3เวลา 20:30 นค่ะ
2: ครับและได้เจอกับกรัฟทั้งทีนะครับนอกจากเรื่องของละครนะครับก็ยังได้ถามถึงความรู้สึกหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งจะไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ในงานมิลานแฟชั่นวีคมาซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่น้องกรัฟได้ไปพร้อมกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก่อนหน้านี้ก็จะไปแบบใช้เดี่ยวนะครับไปหล่อๆคนเดียวแล้วก็มีโอกาสได้กระทบไหล่คนดังมากมายเลยนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าก็ขอบคุณทางแบรนด์เหมือนกันที่ก็ยังให้โอกาสในการทำงานดีๆแบบนี้พร้อมกับเผยว่าเร็วๆนี้ก็จะไปต่างประเทศอีกแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการไปจัดงานแฟนมีติ้งกับแฟนคลับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยงานจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้กราฟบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงคิดวางแผนนะครับว่าจะทำอะไรเพื่อเซอร์ไพรส์กับแฟนคลับดีฟังเสียงของกราฟกันครับ
4: สนุกดีครับผมไปกับพี่ใบเฟิร์นด้วยก็เป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้ไปชมแฟชั่นวีคแบบ ไปเป็นคู่เพราะก่อนอันนี้ก็คือไปคนเดียวมาตลอดเลยครับผมตื่นเต้นดีสนุกดีครับผมก็จริงๆก็ต้องขอบคุณแบรนด์แหละที่เขาเห็นศักยภาพแล้วก็เห็นว่าเวลาเราไปร่วมอีเวนต์หรือไปทำงานต่างๆของแบรนด์เนี่ยเราอาจจะสามารถแครี่ลุคต่างๆของทางแบรนด์ในคอลเลกชันนี้ได้หรือว่าสามารถถ่ายทอด represent ความเป็นตัวเองออกมาลงไปกับแฟชั่นของแบรนด์ได้ด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่ายังเห็นศักยภาพของในตรงนี้อยู่ครับก็ขอบคุณทุกคนมากว่าเราคอนเนคกับพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่งแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปบ่อย
6: ๆเราเลยเซอร์ไพรส์อ
4: าจจะยังไม่ได้เตรียม
6: จะวางวันนี้หัวไว้ยังไงบ
4: ้
6: าง
4: ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็รอบนี้ยังไม่ชัวร์ว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรเพราะเอาจริงๆในหลายๆครั้งที่แบบไปหาพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นเนี่ยเราก็พยายามจะเปลี่ยนกิจกรรมไปเรื่อย
6: ๆ
4: ก็เคยแบบไปเตะบอลแล้วบ้างพาแบบไปเล่นสกีอะไรอย่างนี้แล้วด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่ารอบนี้จะพาไปทำอะไร
2: เป็นอีกคนที่แบบอินเตอร์แฟนเหนียวแน่นมากๆ
7: จริง
2: แล้วมีแบบกระจายอยู่แบบโหหลายประเทศเลยครับแบบกราฟขนาดนั้นนะคร
7: ับใช่แล้วค่ะแล้วเวลาไปออกงานแบบว่าเนาะแบบว่า Paris Fashion Week ไอ้นู่นนี่นั่นคือแบบโหพรีเซนต์แล้วแบบแครี่ได้จริงๆ
2: ตัวพ่อแฟชั่น
7: ตัวพ่อแฟชั่นจริงๆนะคะแล้วค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวมาจากเรื่องหนุ่มมาสาวบ้างอย่างน้องน้ำตาลพิจักขณานะคะซึ่งตอนนี้ก็ออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกแต่งงานแล้วในช่วงปลายปีนี้แต่ที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องเลิกแต่งงานก็คือแบบเพื่อนของนางน้องเล็กของเรานะคะน้องแจ็คกี้แจ็คคลีนซึ่งตอนนี้เขาก็แบบมีข่าวแบบก็สิบอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเขาก็แบบแห่จี้ลงเรือรำใหม่นะคะกับหนุ่มท็อปทศพรซึ่งงานนี้น้ำตาลก็บอกว่าเชียร์เต็มที่ค่ะหลังจากคบดูใจกันมานานนะคะจนช่วงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไผ่พาทิตย์ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอน้ำตาลพิจักขณาแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางบรรยากาศแสงเหนือสุดโรแมนติกล่าสุดนะคะน้ำตาลก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ได้เลิกแต่งงานเรียบร้อยแล้วจะอยู่ในช่วงปลายปีโดยงานจะจัดตามพิธีล้านนาที่จังหวัดแพร่ก่อนมีแพลนจะมาจัดงานฉลองสมรสอีกครั้งในกรุงเทพในช่วงปีหน้าค่ะและนอกจากเรื่องของตัวเองแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่นักข่าวถามน้ำตาลก็คือความสัมพันธ์ของเพื่อนซีแจ็คกี้แจ็คลีนพิธีกรน้องเล็กแห่งข่าวสามสีของเรากับนักแสดงหนุ่มคมเข้มท็อปทศพ
2: ร
7: ที่ชาวเน็ตก็คือแบบเริ่มจิ้มจิ้นคู่นี้กันแล้วนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปร่วมรายการเดียวกันมีภาพร่วมกันในเฟรมแก๊งเพื่อนสนิทรวมถึงมีคนเห็นน้องแจ็คกี้ของเราเนี่ยไปเดินอยู่กับฝ่ายชายในขณะที่ฝ่ายชายไปงานอีเวนต์แล้วงานนี้เนี่ยน้ำตาลก็เลยบอกว่าแบบกดดันเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มเลยที่ออกมาพูดเรื่องนี
2: ้
7: โดยบอกว่าทุกอย่างมันเพิ่งจะเริ่มต้นทั้งสองคนเพิ่งจะมีโอกาสได้รู้จักกันเพราะผู้จัดการส่วนตัวของหนึ่งในเพื่อนสนิทอย่างนนอินทนนท์กับท็อปทศพลเนี่ยเป็นคนเดียวกันก็เลยมีโอกาสมาเจอกันและแน่นอนนะคะด้วยความที่เธอรู้จักทั้งคู่ก็เห็นว่าแบบแจ็คกี้และท็อปก็คือเป็นคนดีโสดเหมือนกันด้วยดังนั้นก็ขอลงเรือเชียร์คู่นี้ด้วยเหมือนกันแต่นอกเหนือจากนี้ก็คือให้ฟังจากปากทั้งคู่ดีกว่านะคะ
2: พี่แหวนก็ไม่อยากจะพูดอะไรมาก
7: ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมาก
2: ในจุดนี
7: ้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากให้น้องเขาพูดเองดีกว่าอ
2: ยู่บนเรือกันแล้ว
7: ใช่ค่ะ
2: อยู่บนเรือกัน
7: อยู่บนเรือยึดมั่นอยู่บนเรือเลยค่ะ
2: เอาเป็นว่าทุกคนรู้จักแจ็คกี้กันดีนะครับเธอจะเป็นคนแบบแสดงออกชัดเจนมากเวลาแบบมีอะไรก็ตามดังนั้นคุณจับพิรุธน่ะถูกแล้ว
7: ถูกต้อง
2: คุณไปจับพิรุธของแจ็คกี้กันไป
7: นางปิดปังไม่ได้ค่ะนางจะหลุดตลอด
2: แต่ว่าอย่าไปกระตุกกระตากมากนะ
7: เดี๋ยวนางขวัญเสีย
2: เดี๋ยวนางขวัญเสียนะนางขวัญเสียนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเจอแจ็คกี้เมื่อไหร่เดี๋ยวลองแยบๆถามกันดู
7: นี่ exclusive สัมภาษณ์ในรายการเลย
2: เฮ้ยได้หรือเปล่านะครับ
7: มันมือชกมันเลยรถ
2: มาที่เรื่องของซีรีส์กันบ้างดีกว่านะครับกับ Decoding You โคตรรักนะครับออกอากาศไปแค่ EP เดียวนะครับกระแสตอบรับของ Taki Friend คือดีมากๆนะครับโดยเฉพาะตอนแรกนี้เปิดมาก็แต่งงานกันแล้วครับเรียกว่าแฟนๆคือตั้งรับกันไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเปิดมาแค่ตอนแรกก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้ไม่ทันตั้งตัวกันเลยครับกับซีรีส์ Boy Love นะครับของทางช่อง3อย่าง Decoding You โคตรรักนะครับนี่เป็นผลงานการแสดงคู่กันเรื่องแรกของทาคิกวินและเฟรนพีรกิจนะครับที่พาคนดูเข้าสู่สถานการณ์สุดระทึกนะครับเมื่อทั้งคู่ต้องตัดสินใจแต่งงานเพื่อหลบหนีภัยอันตรายจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ค่อยๆที่จะพัฒนาขึ้นไปซึ่งแฟนๆหลายคนที่ดูนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าเคมีของทั้ง2คนนั้นเข้ากันมากแถมยังแสดงออกมาได้น่ารักทั้งคู่นะครับทำเอาโดนตกไปตามๆกันนับว่าเป็นการเปิดเกมแรงสมชื่อ Decoding You โคตรรักสุดๆไปเลยนะฮะก็ร่วมลุ้นกันต่อครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับว่านี่เป็นการแต่งงานเพื่อเอาตัวรอดแต่ว่าจะกลายเป็นการแต่งงานเพราะความรักได้หรือไม่นะครับก็ติดตามกันกับ Decoding You โคตรรักนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ทางหน้าจอช่อง3ครับ
7: และปิดท้ายเบรกนี้นะคะรายการข่าวสามสีค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้ำผึ้งณัฐริกาและครอบครัวด้วยนะคะที่เพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อไปค่ะ เมื่อวานนี้นะคะนักแสดงมากฝีมือพี่น้ำผึ้งณัฐริกาได้แจ้งข่าวการสูญเสียคุณพ่อวิชิตธรรมปรีดานันท์โดยพี่น้ำผึ้งได้โพสต์บอกเล่าความรู้สึกและคำอะไรถึงคุณพ่อไว้อย่างสดซึ้งว่ารักป๋าที่สุดของหัวใจลูกขอกราบขอบพระคุณที่เลี้ยงดูลูกด้วยความรักอันยิ่งใหญ่มายาวนานเดินทางให้มีความสุขนะคะป๋าจนกว่าจะได้เจอกันอีกสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลคุณพ่อวิชิตนะคะก็จะจัดขึ้นที่ศาลา28วัดท่าทองโดยเมื่อวานนี้ค่ะได้มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมไปแล้วส่วนวันนี้นะคะถึงวันที่9ตุลาคม2569จะมีการสวดพระอภิธรรมในเวลา 18:30 นาทีส่วนพิธีชาปนกิจจะจัดขึ้นในวันที่10ตุลาคมโดยเจ้าภาพได้แจ้งความประสงค์งดรับพวงหรีดด้านปัจจัยและเงินร่วมทำบุญทั้งหมดในงานจะนำไปมอบให้แก่ชมรมครูสุนทรบุญทาโรงเรียนบ้านเด่นวิทยาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาและร่วมอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วัยชนต่อไปค่ะ
2: ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้ำผึ้งและครอบครัวด้วยนะครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะกลับมาสำหรับใครที่เป็นคอเพลงสุนทราภรณ์นะครับคุณห้ามพลาดเด็ดขาดกับคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของเขานะครับซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีไฮไลท์อะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าให้ฟังกับ87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
8: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: ช่วงสุดท้ายของข่าว3สีนะครับมาเอาใจคอเพลงสุนทราภรณ์นะครับกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกับคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ซึ่งเขาจะจัดขึ้น2รอบพี่แหวนนะครับวันที่31ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะครับใครที่เป็นคอเพลงสุนทราภรณ์ห้ามพลาดนะครับกับคอนเสิร์ตใหญ่นะครับ87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ที่มูลนิธิสุนทราภรณ์ตั้งใจจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ87ปีวงดนตรีสุนทราภรณ์นะครับโดยในช่วงครึ่งแรกของคอนเสิร์ตนะครับเขาจะพาไปดื่มด่ำกับบทเพลงสุนทราภรณ์อันแสนไพเราะที่บรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์วงคอนเสิร์ตนะครับถ่ายทอดโดยศิลปินสุนทราภรณ์แบบครบวงนะฮะแล้วก็ศิลปินรับเชิญชื่อดังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทัศน์กิติทัศน์คุณนุอนุกูลนะครับน้องโตโต้ธนเดชส่วนในครึ่งหลังนะครับนอกจากบทเพลงเพราะๆที่ฟังไปในพาร์ทแรกแล้วพาร์ทหลังเขาจะไปชวนสนุกสนานในรูปแบบของละครเพลงผู้ครองฟ้าซึ่งเป็นละครเพลงที่จะเล่าถึงเรื่องราวความรักอันอบอุ่นหัวใจของนายทหารอากาศ2คู่ที่สอดแทรกด้วยเพลงรักอมตะของสุนทราภรณ์นะครับนำแสดงโดยกนพัฒน์บูมสหรัตน์ไข่มุกรุ่งรัตน์ออลี่ตติยาจ๋าพราวเพชรและโตโต้ธนเดชนะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาวิตาดิถียนครับดูแลทั้งบทแล้วก็กำกับการแสดงด้วยคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์นะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้นะครับเวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะครับจับจองบัตรกันได้แล้วใน LINE Official นะครับทักไปได้เลยที่ @sunthraphorn ครับ
7: แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะลาจากทุกท่านไปกับบทเพลงนวลปรางนางหมองจากทัศน์กิติทัศน์อุ่นเครื่องก่อนรับชมคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์นะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้ผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ใครดูก็น่าจะเข้าใจนะฮะถึงที่มาที่ไปนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดคนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ไม่ได้ติดตามเมื่อวานเดี๋ยวผมพยายามที่จะอธิบายให้ฟังแบบรวดรัดตัดตอนเลยนะฮะวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของทางคุณแม่ท่านหนึ่งครับร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาทางโหนกระแสครับบอกว่าไปถูกลูกชายแท้ๆของตัวเองเนี่ยนะครับคือให้คนเนี่ยมาจับตัวไปแล้วก็ให้ไปอยู่สถานที่แห่งหนึ่งครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแบบนอสเซอรี่คุณผู้ชมครับแต่มันเป็นการดูแลแบบผู้ใหญ่คือถ้าดูแลแบบผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุแบบทั่วๆไปมันก็พอจะเข้าใจได้แต่สิ่งที่คุณแม่บอกคุณแม่ไปเจอมาเนี่ยคุณแม่ไปเจอคือลักษณะเหมือนให้อยู่ในกรงขังคุณผู้ชมครับแล้วก็บางจุดเนี่ยก็จะมีเหมือนตะแกรงปิ้งปลาครับคือเข้าไปอยู่แล้วก็มีตะแกรงครอบเอาไว้นะฮะหรือบางจุดก็จะเป็นกรงเหมือนขังหมาคุณแม่ไปอยู่ในนั้นนะ11เดือนนะอยู่ในกรงขังหมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยออกมาก็อยู่ภายนอกก็อยู่ในกรงเหมือนกันนะครับอีกประมาณสักปีกว่ารวมๆแล้วเนี่ย2ปีครึ่งคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่คุณแม่เองเข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยตัวลูกสาวเองก็พยายามตามหานะฮะจนกระทั่งวันนึงครับมีคนซึ่งเป็นผู้ป่วยนะฮะซึ่งอยู่ในสถานที่แห่งนั้นนะเขาต้องการที่จะออกจากจุดนั้นนะครับคุณแม่เนี่ยก็เลยแอบเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยฮะฝากผู้ป่วยคนนั้นออกมาด้วยบอกว่าให้โทรตามหาน้องสาวฉันหน่อยให้มาช่วยฉันด้วยคุณแม่ได้มีการทำตำหนิเอาไว้นะฮะที่สถานที่แห่งนั้นเป็นจุดซึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมีประเด็นผมจะให้ตำรวจเนี่ยพาคุณแม่ไปที่สถานที่แห่งนั้นแล้วไปชี้จุดหรือว่าเนี่ยตำแหน่งเนี่ยที่ฉันทำมาร์กเอาไว้ดูซิว่ามันตรงกับที่คุณแม่พูดหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนครับเรื่องราวเหล่านี้ทางฝั่งของตัวน้องสาวโทษนะฮะน้องสาวแล้วก็ตัวลูกสาวเนี่ยก็ไปช่วยคุณแม่ออกมาได้คุณแม่ออกมาครับคุณแม่ก็ปรากฏว่ามาเจอว่าโรงงานของคุณแม่เองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเปิดเอาไว้แล้วก็ให้ลูกชายดูแลกลับกลายเป็นว่าถูกเปลี่ยนชื่อไปนะฮะส่วนบริษัทเองก็มีการถอดถอนชื่อคุณแม่ออกไปแล้วก็ไปใส่ชื่อของตัวเองนะครับแล้วก็ตัวคุณแม่เองได้มีการไปแจ้งความไว้เรื่องของเซฟด้วยเพราะเซฟคุณแม่เองเนี่ยมีทองมีเงินอยู่นั้นประมาณสัก9ล้านนะฮะก็ถูกลูกเอาไปด้วยลูกบอกเอากลับมาให้คุณแม่บอกมันไม่ใช่เซฟก้อนใบนี้เลยจริงๆมันเป็นใบอื่นคุณแม่ก็เลยยังไม่กล้าเปิดอันนี้เรื่องราวคร่าวๆคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะคุณแม่มาอีกครั้งนึงนะฮะคุณแม่ณภัทรนะครับมาพร้อมกับน้องบีมเป็นลูกสาวนะฮะแล้วก็คุณนุชเป็นน้องสาวของคุณณภัทรฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงนะเมื่อคืนนอนสบายนะแม่นะหลับมั้ย
2: ไม่เคยหรอก
1: ทำไมอ่ะมันเครียดเหรอมันเป็นยังไง
2: เครียดแล้วตอนที่ออกรายการเสร็จแล้วออกไปก็มีคนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกชายกับลูกสะใภ้แล้วก็น้องลูกสะใภ้จะมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะโทรติดต่อกับแม่มาถ้าเกิดเขารู้สึกผิดเขาก็น่าจะโทรมาบอกกับแม่ว่าเออแม่ขอโทษหรืออะไรหรือคุยกับเราอะไรเงี้ยแต่กับกลายเป็นว่าเขา
1: โทรหาคนอื่น
2: ค่ะ
1: อ่ะไม่เป็นไรแม่แป๊บนึงนะฮะแล้วก็วันนี้ครับทางฝั่งของตัวคุณเอกเอกภพเหลืองประเสริฐนะฮะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับมาพร้อมกับทนายแก้วดร.มนชัยนะครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ซึ่งคุณเอกก็จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มา2มุมนะครับเพราะทางฝั่งลูกชายเองก็ต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงเหมือนกันนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยยืนยันครับว่าตัวน้องสาวคือบีมเนี่ยแหละฮะเป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะให้แม่เนี่ยไปอยู่ที่สถานที่แห่งนั้นนะครับวันนี้คุณเบ้นมาพร้อมกับทางภรรยานะฮะคือคุณกุ้งฝอยแล้วก็น้องชายของภรรยานะฮะก็คือคุณก้องสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านอยู่ด้านบนนะฮะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: ผมขออนุญาตแยกชั้นกันเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์อีกครั้งนึงนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตคุยกับทางฝั่งคุณแม่ไปก่อนนะ
5: ได
1: ้นะฮะเดี๋ยวข้างบนก็จะได้ยินแล้วก็ได้ข้างบนเรามีจอให้ดูอยู่แล้วใช่มั้ยโอเคครับเดี๋ยวดูไปด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยผมจะถามขึ้นไปก่อนนะครับแป๊บนึงนะฮะคุณแม่เมื่อวานเนี้ยหลังจากจบรายการทางเราเองเนี่ยได้มีโอกาสส่งทีมงานลงพื้นที
2: ่
1: ไปที่สถานที่ที่คุณแม่อ้างว่าคุณแม่ไปอยู่ที่นั่นนะครับปรากฏภาพที่มันได้กลับมาเนี่ยมันน่าตกใจมากผมก็ส่งไปให้คุณเอกนะฮะแล้วก็ส่งไปให้ทางสื่อหลายสื่อเหมือนกันผมอยากคุณแม่ยืนยันอีกครั้งว่าภาพนี้หรือเปล่าที่คุณแม่เคยไปอยู่ผมขอภาพเหล่านั้นหน่อยครับ นี่นะฮะคุณอาร์มนฤชาคุณมุจโยธินที่เมื่อวานเราให้ลงไปนะครับลองดูภาพนะฮะที่นี่ใช่ไหมแม่แม่น่าจะไม่เห็นข้างหน้าหรอกเพราะแม่ถูกเอาไปข้างในถูกไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวดูข้างในนะแม่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่ก็คือศูนย์นะครับซึ่งตัวแม่เองเนี่ยเคยไปอยู่ก็คือโสธรชัย Nursing Home ถูกไหมแม่
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: อยู่ที่ตำบลท่าม่วงนะครับอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้คือบริเวณด้านหน้านะครับก็จะเป็นประตูแบบนี้นะเนี่ยข้างบนจะเป็นหีบเพลงกันคนหนีออกมาเนี่ยนะฮะใส่กรงไว้แบบนี้เนี่ยพี่เอกดูเนี่ยพี่เอกคิดว่ามันเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุไหมเนี่ย
3: ไม่น่าใช่ละครับพี
1: ่ฮะ
3: ดูแล้วไม่น่าใช่เลยครับ
1: ดูแล้วมันเหมือนเป็น
4: มันเหมือนกับเป็นค่ายกักกัน
3: เหมือนสถานที่กักกันหรือคุกผู้บริสุทธิ์นะครับคือไม่ต้องทำผิดกฎหมายแต่ถูกจับส่งมาที่นี่ครับ
1: แล้วก็มีลูกกรงเนี่ยเป็นชั้น
3: ครับ
1: ประตูลูกกรงก็เป็นชั้นเข้าไปนะ
4: เป็นแดนไปน
1: ะ
3: ป้าแมวบอกว่าที่เอากรงครอบเอาไว้เพื่อกลัวลุกขึ้นมาแล้วจะออกไปถูกรถชนมันไม่น่าจะถูกรถชนเพราะว่ามันมีลูกกรงหลายชั้นมากเลยครับพี่
1: ใช่
3: มันไม่ได้ชั้นเดียวมีหลายชั้นเลยนะ
1: อย่างตรงนั้นรถที่ไหนมันจะไปชนมันก็ไปอยู่ในรั้วรอบของเขานะ
3: ไม่มีหรอกครับ
4: โอ้โห
3: ไม่มีหรอกครับ
1: นี่ฮะผู้ชมลองดู
3: ผมได้คุยกับคนที่เคยทำงานที่นี่มาด้วยนะครับเขาโทรเข้ามาหาเนี่ยหนักมากเลยครับใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้คือในมุมคุณเอกคิดว่าผิดไหม
3: ผิดสิครับ
1: เต็ม
3: เพราะเมื่อวานเนี่ยป้าแมวบอกชัดเจนว่าเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าป้าแมวพยายามใช้คำพูดว่าผู้ป่วยตลอดเวลาม
1: ัน
3: เหมือนเป็นโรงพยาบาล
1: ใช่ซึ่งจริงมันไม่ใช่
4: ไม่ใช่ครับ
1: มันไม่ใช่นะ
3: ไม่ใช
1: ่หมอมีไม่ได้ยาห้ามให้
4: ถูกครับ
1: คุณแค่ได้แค่อนุบาล
4: ดูประคับประคอง
1: ประคับประคอง
3: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
3: แต่เมื่อวานนี้ทั้งคุณแม่แล้วก็คนที่โฟนอินเข้ามาเนี่ยยืนยันในรายการว่าได้รับยาตลอด
1: ถูก
3: ใครจัดยาให้เขา
1: เนี่ยครับอันนี้เป็นห้องอะไรคุณแม่ครับอันนี้ห้องอะไรฮะที่เขาไปถ่ายแม่พอจะบอกได้ไหมโอ้นี่เบรกแรกขึ้นมานี่แสนคนเลยนะดูเนี่ยในยูทูบเนี่ยผมตกใจเลยไอ้ตรงจุดนี้คุณแม่จำได้ไหมแต่อันนี้ผมขอฟีดภาพนิดนึงห้องนี้ฮะแม่เคยอยู่ไหม
2: ไม่เคยค่ะ
1: มันดีเกินไปที่แม่จะอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหโอ้เนี่ยแม่บอกเลยว่าห้องนี้มันดีเกินไปแม่ไม่เคยอยู่ถูกไหมอ้าวเปิดไปอีก
3: เป็นห้องโชว์เหรอ
4: แม่เคยอยู่ห้องมีแอร์ไหมครับ
2: เคยอยู่ห้องมีแอร์ไม่เคยตอนที่ญาติจะมารับกลับแล้ว
3: อ๋อถูกย้ายมาที่นี่
2: แบบเขาก็เลย
4: เป็นห้องรับรอง
2: ไม่ใช่ห้องนี้ค่ะ
3: เขาเรียกห้องโชว์ใช่ไหมห้องแบบเนี้ย
2: พอรู้ข่าวว่าญาติจะมารับเขาก็ย้ายไปอีกห้องนึงที่แบบ
1: เนี่ยนะครับเอาห้องลูกกงเลยทีมงานเอาห้องที่เขาเห็นไปเลยนี่แม่อันนี้คืออะไรเป็นกงเข้าไปนี่เป็นชั้นเข้าไปเลยมันหลายชั้นเหลือเกินนะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าซอย3
1: ซอย3
2: เขาเรียกแดน3
3: แดน3
1: แดน3
3: เรียกแดน3เลยครับ
2: แดน3
1: ไอ้นี่มันเดี๋ยวก่อนนะแม่ตกลงมันเป็นคุกเหรอแม่ไปเรียกแดนเนี่ย
2: ก็เจ้าหน้าที่ในนั้นกับคนไข้ใน
4: เขาเรียกกันอย่างนั้น
2: เขาเรียกใน
3: อ๋อเจ้าหน้าที่ก็เรียกแดน3
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ให้ไปอยู่ที่แดน3
2: ก็ก่อนที่พอรู้ข่าวว่าญาติจะมารับเขาก็จับแม่มาอยู่แดน3แล้วก็พอตอนนั้นลูกชายก็ยังอึกอักว่าจะมารับหรือไม่มารับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาจากกรงนั้น
1: อ
2: ะมาอยู่ตรงแดน3ที่เป็นล็อกในสุดแล้วพอลูกชายยืนยันว่าจะมารับอีก 4-5 วันมารับเขาถึงจะย้ายไปอีกห้องนึงค่ะเนี่ยหาทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องที่เขาขัง
3: ซ้าย
2: คนไว้เนี่ยหาซ้ายมือเนี่ยหาซ้ายมือเลยค่ะ
4: จะเป็นห้องที่เขาขังอะไรครับแม่
2: เขาขังคนอยู่ในนั้นซึ่งห้องนี้ไม่มีอากาศไม่มีที่ระบายอากาศเลยค่ะมีแต่ถังฉี่ถังอึตรงนั้น
1: ตรงนี้นะ
2: ค่ะซ้ายมือเนี่ยค่ะที่ประตูสีเขียว
1: ที่ตำรวจหันหลังให้อยู่กับทางทีมข่าวเราหันหลังให้อยู่ถูกไหม
2: ใช่ค่ะอันนี้คือ1ห้องแล้วก็เข้าไปข้างในค่ะห้องขวามือนี้ด้วยแล้วก็ห้องซ้ายมือมันจะมี3ห้องค่ะซ้ายมือจะมี2ห้องขวามือจะมี1ห้องที่ในนั้นไม่มีอากาศเลยค่ะเป็นห้องทึบค่ะ
3: ผมไม่อยากนึกถึงไฟไหม้เลยถ้าไฟไหม้จากด้านหน้าเนี่ยข้างในจบหมดเลย
4: จะออกยังไงอ่ะพวกมันล็อกกุญแจด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือแดน3นะ
2: ค่ะ
1: แดน3แม่ก็ต้องไปมาแถวนี้แม่เคยอยู่ในห้องอย่างนี้มั้ย
2: เคยเค้าเคยจับให้อยู่ในห้องที่เขาเปิดเนี่ยค่ะขังไว้ตอนที่ได้ข่าวว่าลูกจะมารับเขาก็เลยเอาย้ายมาขังตรงนี
1: ้ฮะแต่เขามีดอกม้งดอกไม้พันที่กรงลูกกรงไว้นะ เหมือนแบบประดับประดาให้มันดูแบบ
4: ดูแบบ
2: เนี่ยค่ะมันต้องผ่านแล้วทุกกงทุกประตูกงเขาจะล็อกกุญแจนะคะเขาจะกดล็อกกุญแจหมด
4: ล็อกจากข้างนอกเลยทั้งหมดครับ
2: เนี่ยค่ะล็อกในกงที่เห็นเมื่อกี้นี้เลยค่ะ
1: โอ้
2: เนี่ยค่ะเขาจะปิดประตูแล้วก็คล้องกุญแจล็อกกุญแจ
1: ครับอ่ะลองไปดูภาพอื่นดิทีมงานเปิดดูสิมีห้องไหนอีกลองดูนะจะให้แม่เขาได้ลองอันนี้แม่เคยอยู่ไหม
2: ไม่เคยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เคยนะเขามีไว้ทำไมแม่ไอ้เตียงอย่างนี้มันมีเยอะเลยอ่ะแม่ไอ้เตียงอย่างเนี้ย
2: 10กว่าเตียงน่าจะประมาณ12เตียง
1: ไอ้เตียงที่มันมีไอ้ฝาครอบเป็นลูกกงเนี่ยตะแกรงเนี่ยนะ
2: ค่ะค่ะที่มีที่ได้เห็นเพราะว่ามันเป็นห้องที่เนี่ยค่ะหน้าต่างที่เห็นซ้ายมือก็คือมันคือแดน3หน้าต่างของแดน3ที่แม่โดนเข้าไปแม่ก็เลยได้เห็นในนี้ค่ะเนี่ยได้เห็นห้องนี้เขาก็จะจับคนแก่อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปมัดไว้ที่เตียงแล้วก็ครอบแล้วเวลาเขาจะป้อนข้าวคือเขาก็จะเอาไอ้ตะแกรงออกแล้วก็หมุนเตียงขึ้นมาให้คนแก่
1: นั่ง
2: หัวขึ้นมาแล้วก็นั่ง
1: ส่วนใหญ่คนที่อยู่นี่ก็เป็นคนแก่ทั้งนั้นเลยเหรอฮะ
2: เป็นคนแก่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือน
1: มีอาการทางจิตไหมหรือไม่มี
2: บางคนก็มีแต่ว่าเป็นอาการทางจิตที่นั่งแบบเหมือนหุ่นขี้ผึ้งอะไร
1: เหมือนลอย
2: ค่ะ
1: เหมือนเหม่อลอย
2: นั่งแบบตาไม่กระพริบนั่งเฉยๆเลยซึ่งเมื่อกี้ค่ะใช
1: ่โอ้โหเฮ้ยมันใช่เหรอเนี่ย
4: แล้วทำไมเขาต้องเอาตะแกรงมาครอบแบบนี้เวลานอนเขากลัวหนีเหรอครับ
1: เขาบอกว่ากันเวลาที่จะดึงหนีอะไรอย่างเงี้ย
4: โอ้
1: มันก็ต้องผูกเชือก
3: กลัวลุกขึ้นแล้วเดินไปรถชน
1: เออ
4: บ้าพี
3: ่ก็เขาให้แรงให้สัมภาษณ์นะ
1: เขาบอกอย่างนั้น
3: ให้สัมภาษณ์อย่างนั้นแก้วกลัวลุกขึ้นแล้วเดินไปรถชน
1: เขาบอกรถเดินไปรถชนใครจะรับผิดชอบเขาว่างั้น
3: ลูกกงกี่ชั้น
4: โอ้โหไม่ใช่มันเดินออกไปง่ายๆพี
1: ่เออแล้วคนแก่เดินก๊อกก๊อก
4: เดินก๊อกก๊อกก๊อกก๊อก
1: เนี่ยนะโอ้ตัวนี้แม่ไม่เคยอยู่นะ
2: ไม่เคยค่ะ
1: เปิดไปอีกสิมีอีกไหนดูสิเดี๋ยวเราไล่เป็นเรื่องๆไปอันนี้เอาเรื่องนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องลูกชายนะเอาตรงนี้ก่อน
2: เนี่ยค่ะ
1: อันนี้คืออะไรฮะแม่เอาฟีดภาพไว้ทีมงาน
2: อันนี้เป็นกงที่แม่
1: ฟีดภาพไว้
2: อันนี้เป็นกงแรกแล้วกงที่2ถัดไปข้างในที่เขาขังแม่ไว้ค่ะ
1: ที่แม่เรียกว่ากงหมาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: เรียกกงเหมือนไม่ใช่คน
4: ที่แม่อยู่กงนี้11เดือนน่ะเหรอครับ
2: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะกงนี้เลย
1: หยุดหยุดหยุดหยุด
2: กงนี้เลยค่ะ
1: ภาพใหญ่เลยครับ
3: ที่คุณแม่อยู่คือกงนี
1: ้แม่อยู่กงนี้นะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่ทำตำหนิไว้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แม่ไม่ต้องบอกนะ
3: เป๊ะเลยอ่ะ
1: เออ
3: ทำตำหนิด้วย
1: แม่ไม่ต้องบอกนะกงนี้คือกงที่แม่อยู่ห้องเล็กๆแค่นี้เนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ที่แม่บอกกงหมา
2: ใช่ค่ะ
3: แม่อยู่นานเท่าไหร่ครับ
2: อยู่ในกรงนี้ประมาณ11เดือน
4: เกือบปีครับ
3: ไม่มีห้องน้ำในนี
2: ้ไม่มีมีแต่ถังผงซักฟอก
3: ให้ขับถ่ายในถังผงซักฟอกเอากินเกินก
2: ็ก็อยู่ในนั้นเลย
4: แล้วนอนมีฟูกมีอะไรให้ไหมครับ
2: มีเตียงที่เป็นสนิมอยู่แล้วก็มีที่นอนอยู่ในนั้นน่ะ
1: แม่ก็นอนนี
3: ่อันนี้ป่ะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นี่ถังขี้ใช่ไหมแม่
2: ใช่ค่ะ
3: ขี้เยี่ยวในนี
1: ้เวรกรรม
3: จากผู้บริหารบริษัทจากเจ้าของโรงงานแล้วมีเงินมีทองมากมาย
4: ขอโทษแล้วเวลาเช็ดก้นเช็ดอะไรก็ใส่เป็นนี้ล้างขวดน้ำ
2: เขาก็จะมี
3: ทิชชู่ให้ไหม
2: กระดาษทิชชู่ให้หนึ่งม้วนใช้ประมาณ3วัน
3: โอ้โห
2: 3วันจะแจกครั้งหนึ่ง
4: 3วันให้แจกครั้งเดียว
3: จากเจ้าของโรงงานนะพี่จากเจ้าของโรงงานนะชีวิตปกติทุกอย่าง
1: แม่ดึกๆมีเจ้าหน้าที่เขาเฝ้าไหมครับขอโทษนะแม่นะไหวไหมแม่
2: จนไหวอ่ะไหว
1: ไหวไหมให้ผมพักก่อนไหมอ่ะพักก่อนดีกว่าพักก่อนพักก่อนคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับ เพื่อความเป็นธรรมของทางฝั่งพี่แมวเขานะฮะคือพี่แมวเขาได้มีการให้สัมภาษณ์เราไว้เหมือนกันนะครับเรื่องของไอ้ตกกงตะแกรงที่มีการครอบเดี๋ยวลองฟังพี่แมวเขาพูดหน่อยฮะที่เมื่อวานนี้เราถ่ายไว้เอ้าลองดู
5: เหยียดแข้งเหยียดขาแต่เขาจะลงเตียงตลอดเวลาเขาจะลงเตียงเพราะเขาไม่รู้ไงถ้าเกิดเขาไม่รู้เขาลงมาเขาพลาดเขาหัวแตกนู่นนี่นั่นเราก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมฮะ พราะฉะนั้นเนี่ยเราจะครอบเขาไว้แบบเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีแอคทิวิตี้ได้นะแต่เขาจะลงเตียงไม่ได้แต่ที่เราไปผูกเขามากๆมันจะบวมได้เพราะอะไรเพราะเราการผูกเนี่ยผูกให้ถูกต้องคือนิ้วเราต้องสอดได้แต่ถามคนไข้จะอยู่นิ่งไหมล่ะดึงทั้งวันเลยคือเราจะมีไลน์ในแต่ละคนถ่ายภาพให้ดูนะเราพลิกตัวนะตอนนี้เราพลิกตัวสัก2ชั่วโมง4ทุ่มพลิกตัวก็ถ่ายส่งไปพลิกตัวแล้วค่ะแล้วเราก็ให้เหตุผลตรงไปตรงมาถามว่าถ้าเกิดที่ผูกแม่ก็มือบวมเป็นอย่างเงี้ยมันโอเคไหมล่ะแล้วก็อธิบายเขาฟังว่าเออทำไมเราต้องทำคือในไลน์ที่ถ้าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันอาจจะมัดไม่กี่วันไงใช่ไหมแต่ถ้ากลับบ้านน่ะคุณต้องไปประจนกับเขาทั้งเดือนทั้งปีอ่ะทำยังไงเขาถึงจะสบายตัวที่สุดไม่ใช่คุณมัดเขาทั้งปีทั้งชาติมือบวมแต่งเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องทำวิธีการเนี้ยอธิบายได้ว่าเรามีเหตุผลยังไงทำแบบนี
1: ้จะถูกให้ได้อ่ะ
4: มีแอคทิวิตี้นะพี
1: ่แอคทิวิตี
4: ้มีกิจกรรมด้วยนะ
1: เมื่อกี้ในระหว่างที่เปิดภาพไปคุณแม่ถามอะไรผมนะเมื่อกี้นี
2: ้มันจะมีก่อนที่อันนี้เขาเรียกตึก2ที่เขาครอบแล้วมันจะมีแดน1ที่ห้องกว้างๆที่แม่บอกว่าเคยโดนขังในนั้นแรกๆแล้วก็เคยโดนขังแดน3แม่สังเกตว่าแดน3เนี่ยมันจะมีเขาจะขังคนไว้อะแต่ในรูปเมื่อกี้เนี้ยคนที่โดนขังหายไปไหนไม่มีอยู่
1: หมายความว่าไงตรงนี้เหรอ
6: เป็นย้าย
1: อันนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆเนี่ยค่ะทุกล็อกเขาจะขังเห็นไหมจะมีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ถัง
1: อ๋อต้องมีโอ้
2: เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ
4: อ๋อที่มันเดินทะลุกันได้
1: คือไม่ใช่ไม่ถอยกลับมาเดี๋ยวที่มาให้ฟังเข้าใจละ
2: หกห้องเนี่ยค่ะตั้งแต่ห้องแรกก็จะมีเห็นไหม
1: คือเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นลูกกงขนานกำแพง
2: ค่ะแล้วก็มีประตูลูกกง
1: เห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งลูกกงเนี่ยมันจะขนานกำแพงไปหมดเลยทำเป็นห้องลูกกงเอาไว้แล้วไอ้ที่คนเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเดินแค่พอดีตัวแต่ข้างเนี้ยเป็นลูกกงที่เขาทำกั้นไว้อย่างนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ในนั้นต้องมีคนอยู่แต่นี่ไม่มีนะ
2: ไม่มีค่ะเนี่ยค่ะโต๊ะแดงเห็นไหมฮะโต๊ะแดงมีน้ำซึ่งเนี่ยเขาจะแจกวันหนึ่งเราได้กินน้ำแค่เหยือกนี้แล้วก็เก้าอี้
1: อ๋อนี่เป็นห้อง
2: แล้วก็โต๊ะนี
4: ้นี่คือหนึ่งห้อง
2: ใช่ค่ะ
3: แม่บอกมันจะต้องมีคนถูกขังไว้ที่นี่แต่ตอนนี้คนหายไป
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตนะพอเข้าไปเลยเห็นเลยว่า
4: ผมนึกมันเป็นทางเดินตอนแรก
2: ไม่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยมีโต๊ะเก้าอี้เห็นไหมฮะแล้วมีเหยือกน้ำ
1: ทางเดินน้ำใช่แก้ว
2: แสดงว่าเนี่ย
1: เป็นทางเดินพอดีตัวคนแต่ขวามือเนี่ยขวามือเนี่ยมันจะเป็นลูกกงเป็นห้องใหม
2: ่ค่ะแล้ววันหนึ่งเขาจะให้น้ำเรากินเหยือกเนี้ยลองถอดเนี่ยค่ะขวามือเป็นเหยือกเป็นกระบอกสีชมพูเนี่ยค่ะ
4: ที่วางอยู่บนโต๊ะแดงใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: โอ้โหแต่คนหายไปแล้ว
2: แต่คนหายไปแล้วค่ะ
1: เนี่ย
2: ที่เนี่ยมีคนนั่งขังโดนขังทุกห้องเลยค่ะ
1: ครับเนี่ยครับแม่ทำตำหนิไว้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าทางฝั่งของตัวดาว8แฉกเขาลงแล้วนะเขาบอกว่าแม่พูดจริงเพราะแม่ทำเป็นหมึกน้ำเงินไว้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ดาว8แฉกเขาไปเจอแล้วดาว8แฉกเขาไปเจอลองดูที่ของดาว8แฉกที่เขาลงอ่ะของเราก็มีใช่ไหมอ่ะนี่ป่ะแม่นี่แม่ทำไว้ป่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่แม่ทำไว้นะ
2: ใช่ค่ะแม่ทำไว้
1: ท
3: ำเพื่อยืนยันว่าแม่อยู่ที่นี่จริงถูกขังไว้ที่นี
2: ่ใช่ค่ะเพราะว่าพอ
1: รู้ของเราใช่ไหม
2: พอรู้ข่าวพอทราบว่าญาติจะมารับอ่ะแม่ก็เลยทำตำหนิไว้เพื่อให้เป็นหลักฐานว่าแม่ได้โดนขังเพราะว่าแม่คิดว่าเขาจะต้องปฏิเสธแบบค่ะ
3: คือแม่ตั้งใจว่าออกมาฉันจะต้องแจ้งความดำเนินคดี
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ใครไปถ่ายมาอาร์มป่ะอ๋อนี่อาร์มนฤชาไปถ่ายมาเมื่อวานเขาไปเจอมาแล้วตรงกับที่แม่บอกเลย
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ
2: แล้วมันก็
1: ถ่ายส่งมาเมื่อกี้อาร์มส่งมาเมื่อกี
3: ้ใช่ค่ะแสดงว่าแม่รู้อยู่แล้วเขาต้องปฏิเสธว่าแม่ไม่ได้ถูกขังถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: แม่เลยกล่าวว่าฉันได้ไปที่นี่อีกฉันจะต้องยืนยันว่าฉันทำตำหนิไว้ตรงนี้
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แม่โคตรเก่งเลย
3: ยอดแม
4: ่ทำเครื่องหมายไว้ด้วยนะ
1: แม่เก่งมากเลยนะนี่เป็นนาจาชาโรมานอฟของลูกจริงๆเนี่ยของลูกหนุ่มนะนะโอ้โหสุดจริงๆแม่
3: มีสติดีทุกอย่าง
1: เนี่ยนะฮะเอ้ยแม่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนอื่นๆที่เขาพูดคุยกับแม่ไหมในเวลาที่แม่ถูกกักอยู่ที่นั่น
2: มีค่ะมีเมื่ออย่างเมื่อวานคนชื่อบีที่นามสมมุติบี
1: อ
2: ่ะเขาก็จะโดนขังอีกด้านกงหนึ่งเขาก็จะแบบสงสารเราบางทีเขาก็เหวี่ยงมาม่าอะไรมาเพราะว่าเราบางทีข้างนอกแม่เมื่อก่อนแม่ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆแม่ก็โดนตีโดนอดข้าวโดนลงโทษอะไรเงี้ย พอได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วอะแม่ก็ถึงรู้ว่าในทุกๆครั้งที่ลูกสาวติดต่อทนายจะไปตามหาหรือติดต่อคนมาตามหาน้องสาวกับลูกสาวพยายามจะติดต่อไปเขาก็มาลงโทษแม่ทุกครั้งแม่เพิ่งรู้ว่าที่อยู่ๆแม่โดนลงโทษโดนอดข้าวโดนตีอะไรอย่างเงี้ยก็
6: เพราะ
2: สาเหต
6: ุ
2: ที
6: ่
2: ว่ามีคนติดต่อมา
1: โอเคเดี๋ยวเราค่อยแวะมาเรื่องนี้นะคร
6: ับ
1: กลับย้อนเข้าไปเรื่องเมนของแม่ก่
6: อ
1: นนะฮะแม่ครับหลังจากที่แม่ออกมาเนี่ยแม่ดำเนินการอะไรไปยังไงบ้างมีการไปแจ้งความลูกชายมีความไปอะไรยังไงบ้างไหม
2: ก็หลังจากออกมาแล้วก็ไปแจ้งความที่กองปราบค่ะ
1: ครับ
2: ไปแจ้งความที่กองปราบตอนแรกก็แจ้งความที่สถานที่เนี่ยค่ะเพราะว่าพอแม่ออกมาปุ๊บเจตนาคืออยากช่วยคนในนั้นเพราะว่าแม่เห็นคนตายมาหลายคนก็เลยไปแจ้งที่กองปราบแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค
6: ์
2: เพื่อให้
1: ยืนยันว่าตัวแม่
2: ยืนยันว่าตัวแม่ไม่ได้เป็นจิตเวช
1: มีมามะมีนะเมื่อวันที่แม่เอามาให้ดูนะอยู่ในนี้นะ
2: ค่ะอยู่ในนี้ค่ะ
1: อันนี้คือไอ้
6: บันทึกข้อตกลงครับ
1: ข้อตกลงนะอันนี้บันทึกข้อตกลงที่ออกมานะครับอันนี้เป็นใบแจ้งความโอเคอันนี้คือไปแจ้งความอันนี้แจ้งความลูกชายป่ะ
2: ตอนแรกที่แจ้งความที่กองปราบ
6: ใช่นั้นใบนั้นใบจิตเวชจ
2: ิ
6: ตเวช
1: อันนี้
2: อันนี้ใบจิตเวช
1: ค่ะใบจิตเวชนะ
2: อันนี้ค่ะ
6: อยู่ที่มือพี่ครับ
1: อันนี้ใบจิตเวช
7: ไปตรวจมา
1: อันนี้ใบจิตเวช
7: ยืนยันว่าไปตรวจมา
6: โอเค
2: ตอนแรกไปแจ้งความที่กองปราบวันที่20สิงหาเจตนาก็คืออยากให้ตำรวจ
7: ไปเข้าคนที่นี
2: ่ไปช่วยคนข้างในเพราะว่าเขาโดนทรมานอยู่ก็ไม่ได้แจ้งความลูกชายค่ะตอนแรก
1: ไม่ได้แจ้งความลูกชายนะ
2: เพราะว่า
7: แจ้งความลูกชายคืออันนี
2: ้ค่ะ
1: อันนี้ไปแจ้งความลูกชายที่หลัง
2: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมครับในแจ้งคืออะไรฮะ
6: ไปแจ้งที่ลักทรัพย์ที่วังทองหลังครับ
7: ครับ
6: เป็นการลักตู้เซฟไป
1: ก็คือตู้เซฟส่วนบริษัทของแม่ถูกเปลี่ยนชื่อเหร
2: อคือเขาตอนแรกเนี่ยหลังจากที่แม่ให้เขาทำตอนปี65 3เดือนต่อมาเขาก็ไปเปลี่ยนชื่อที่บอกว่าเราก็โต้แย้งมาตลอดแต่ด้วยความที่เราอยากให้โอกาสลูกชายก็ลองให้เขาทำมาก่อนจนอย่างพอปี66แล้วเขาบอกว่าเขาก็ทะเลาะกันหนักมากกับลูกสะใภ้แล้วเขาก็มาบอกว่าทำไม่ไหวแล้วจะคืนแม่ในเดือนเมษายนปี67
1: ครับ
6: นิดเดียวครับหมายถึงว่าเมื่อเดิมเนี่ยมันชื่อ
2: PBB Cosmetic
6: แต่ว่าพอเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็คือผู้สัดส่วนผู้ถือหุ้นก็ยังคงเดิมไม่ได้ไปเปิดบริษัทใหม่
1: คือเอาง่ายๆฮะแม่คือชื่อผู้ถือหุ้นถูกเปลี่ยนแปลงไหม
2: ถูกค่ะ
1: ถูกเปลี่ยนแปลงยังไงครับ
6: ก็ของคุณแม่มียังไงถูกเปลี่ยนไปยังไงครับ
2: ของ PBB ตอนนี้ก็กรรมการผู้จัดการก็เป็นลูกสาวกับญาติอีกคนนึง
1: ลูกสาวนี่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: กับญาติอีกคนนึงนะ
2: ส่วนลูกชายกับลูกสะใภ้ก็ถอนชื่อออกคือเขาเอาชื่อออกแล้วเขาก็ไปเปิดบริษัท
1: ใหม่
2: แบบเลยค่ะ
1: ไปบริษัทใหม่ของเขาแต่ยังใช้โรงงานเก่าอยู
2: ่ใช่ค่ะยังใช้
1: ซึ่งแล้วโรงงานเก่านี้มันเป็นโรงงานชื่อเป็นของใคร
2: สัญญาเช่าที่เป็นของแม่ส่วนใบอนุญาตโรงงานแล้วก็การก่อสร้างโรงงานแล้วก็เจ้าบ้านทะเบียนบ้านน้ำไฟก็จะเป็นของลูกสาวค่ะ
1: โอเคขออนุญาตคุยกับลูกชายเลย
6: ได้ครับ
1: นะครับผมขออนุญาตนะแม่ตัดไปข้างบนนะฮะสวัสดีคุณเบนซ์นะครับแล้วก็สวัสดีทางคุณกุ้งฝอยนะแล้วก็ทางฝั่งคุณก้องด้วยนะครับพอดีครั้งหนึ่งนะฮะคุณเบนซ์ข้อเท็จจริงในมุมคุณเบนซ์เป็นยังไงคุณเบนซ์อยากจะชี้แจงอะไรเชิญเลยครับ
8: ตอนแรกที่บอกว่าอินุต
1: เสียงไม่ได้เสียงไม่ลง
8: ครับ
1: แป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะ
8: ครับ
1: เชิญครับคุณเบนซ
8: ์ที่บอกว่าอินุตเป็นคนนำพาคุณแม่ออกมาครับ
1: ครับ
8: ผมเป็นคนพาคุณแม่ออกมาครับผมเป็นคนขับรถไปรับคุณแม่ออกมาครับ
1: ทำไมคุณถึงไปทิ้งคุณแม่ไว้สองปีครึ่งครับที่นั่น
8: ตอนแรกไม่ได้จะคิดว่าจะเป็นแบบนี้นะครับคือไปเนี่ยจะพาคุณแม่ไปรักษาสักหมอแล้วหมอเนี่ยอาจจะคิดว่าหนึ่งเดือนหรือสามเดือนอะไรแบบนี้
1: เอางี้ดีกว่าคุณเบนผมถามนิดนึงคุณแม่เป็นอะไรดีกว่าคุณเข้าใจว่าคุณแม่เป็นอะไรในตอนแรกทำไมถึงจะต้องพาแกไปอยู่ที่นั่น
8: คุณแม่อารมณ์รุนแรงมากครับ มีการทำร้ายร่างกายกันใช้ความรุนแรงแล้วก็มีแบบรุนแรงเยอะครับผม
9: ทำร้ายร่างกายใครครับ
8: ทั้งตัวน้องแล้วก็มีทำร้ายผมด้วยครับผมครับ
9: แล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นทำร้ายถึงขั้นยังไงไหนถึงขั้นไหนฮะ
8: เลือดตกยางออกครับ
9: คุณมีหลักฐานใช่ไหม
8: มีครับก็ส่งให้ทางทีมงานแล้วครับ
9: อ้าวลองเปิดดูนะครับ
8: ครับ
9: อันนี้คือต้นเหตุที่คุณบอกว่าคุณแม่เนี่ยอารมณ์รุนแรง
8: ครับ
9: ทำร้ายร่างกายน้องสาวก็คือคุณบีมที่นั่งอยู่ตรงนี
8: ้ครับ
9: แล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณด้วย
8: ครับ
9: ถึงขั้นเลือดตกยางออกเอาทีมงานขึ้นเนี่ยฮะ
8: ใช่ครับ
9: เดี๋ยวกำลังหาอยู่นะแป๊บนึงหลักฐานที่ส่งมามันเยอะมากขึ้นมาฮะอันนี้ใช่ไหมแม่นี่อะไรฮะอันนี้นี่ใครฮะ
8: อันนี้น้องสาวกับคุณแม่ทะเลาะกันครับ
9: นี่น้องสาวคุณแม่นะ
8: น้องสาวกับ
9: น้องสาว
8: น้องสาว
9: คือน้องบีม
8: บี
9: มกับแม
8: ่ครับ
9: เนี่ยนะครับบอกว่าถ้ามึง2คนจะวางแผนกันฆ่ากูหรือทำร้ายกูเดี๋ยวทุกคนจะชิบหายพร้อมกันหมดอันนี้คุณแม่พิมพ์ใช่ไหม
8: ใช่ครับ
9: กูแจ้งความแล้วอันนี้หน้าของใคร
8: หน้าของคุณแม่ครับอันนี้น้องสาวกับคุณแม่ทะเลาะกันครับซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้ครับ
9: แม่ทำไมหน้าแม่เป็นแผลแบบนี้บีมไปโผล่หน้าแม่อย่างนี้จริงไหม
10: ไม่จริงค่ะ
9: อ้าว
10: ไม่เหมือนที่ปัดพิมพ์คือทะเลาะกันแล้วคุณแม่จะเข้ามาตีหนูแล้วตอนนั้นเนี่ยหนูก็ปัด
11: ใช่
10: ด้วยความที่เล็บหนูยาวแต่หนูไม่ได้จะข่วน
4: หมายถึงว่าคุณแม่เขาเข้ามาได้หนูก็เอามือปัดป้องอย่างน
11: ี้ไม่แม่จะตี
10: ปัดป้องค่ะ
11: แม่จะตีเขาแม่บอกเนี่ยบีมอะไรอย่างเงี้ยจะตี
4: ครับ
11: จะตีแล้วบีมก็ปัดแล้วที่ภาพที่เห็นเนี่ยคือมันไม่ได้มีความรุนแรง
4: ขนาดนี
11: ้ไม่ใช่ใช่ค่ะก็แค่แบบเหมือนเราโดนเล็บข่วนแล้วก็ที่พิมพ์อย่างเงี้ยเพราะว่าพอโทรหาเบนซ์ปุ๊บเบนซ์เป็นคนพูดกับแม่บอกว่าถ้าเกิดเรื่องมากก็ไปตายซะ
9: ข้างบนด้วยฮะจะได้รวมคือพยายาม
4: เบนซ์ว่ายังไงนะครับคุณแม่
11: เขาบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยมันเรื่องมากอะไรมากก็ไปตายซะพูดกับแม่แบบนี
4: ้แล้วนี่คุณแม่เป็นคนส่งให้เบน
11: ซ์ใช่ค่ะแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดแบบสองคนรวมหัวกันเพราะว่าตอนนั้นก็มีเรื่องที่เบนซ์เขาก็เรื่องโรงงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับครับแต่ว่าแม่ยืนยันว่ามันไม่ได้รุนแรงตามที่เป็นภาพแบบนี้ถูกไหมครับ
11: ไม่ค่ะคอมีรูปอื่นอีกนะครับครับมีรูปอื่นอีกครับที่ส่งไปให้ทางทีมงานครับ
9: อ้าวนี่นะอันนี้คือรูปอะไรฮะ
8: อันนี้คือคุณแม่กัดบีมครับแล้วก็ทำร้ายบีมครับผมเห็นไหมครับว่าบีมก็จะเขียนอยู่ว่าร
9: วมหัววางแผนทำร้ายกูนี่แม่พิมพ์นะ
8: ครับ
9: โอเค
8: แล้วก็บีมก็จะ
9: หลังจากนั้นเนี่ยบีมก็ส่งรูปมานะฮะเป็นรูปที่โดนกัดหนูหนูป้องกันตัวแม่กัดหนูก่อนหนูปกป้องตัวเอง
11: ค่ะใช่ค่ะ
9: ใช่นะ
11: ได
9: ้ยอมรับนะว่าใช่นะ
11: เพราะว่าเวลาเราแบบกับบีมไม่ใช่ทะเลาะกันครั้งแรกนะลูกสาวกับแม่อยู่กันอ่ะบางทีก็ไอ้นู่นไอ้นี่แบบเราก็ทะเลาะกันแบบมาตลอด
9: อันนี้ใครฮะ
11: อันนี้บีมค่ะ
9: อันนี้บีมโดนข่วนนะแม่ข่วนบีมใช่ไหม
4: กัด
9: ไม่ดิไอ้ที่เจอรอยข่วนนั่นน่ะ
10: ใช่ค่ะ
9: อันนั้นคือแม่ข่วนบีมใช่ไหม
10: ใช่ค
9: ่
10: ะ
9: นี่นะ
11: มันค่ะทะเลาะกันตะลุมบอลเหมือนคนแบบนั่นแหละค่ะมันผมเมียตีกันอะไรแบบนี้
8: ม
11: ี
8: รูปอีกครับผม
9: แล้วมีอีกเขาบอกมีอีกเปิดมาแม่ยินดีนะเขาบอกในมุมเขานะเขาบอกว่าต้องเปิดนะโอเคมา
11: เปิดค่ะ
12: แค่ตัว
9: นี
8: ่ครับ
11: ก็รูปเดิมอะค่ะ
9: รูปเดิมนะ
8: ข้างในปากด้วยครับมีแผลซึ่งไม่ใช่การตีกันทั่วไปครับผม
9: คือยังไงฮะ
11: เบนซ์บอกว่าเบนซ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะลูก
12: ให้อ่านแชทด
11: ิแล้วเบนซ์รู้ยังได้ยังไงล่ะลูกว่าไม่ใช่เป็นการตีกันเฉย
8: ๆมีในแชทครับผมถ้าลองอ่านแชท
11: ด้วยอารมณ์ของแม่นะเบนซ์นะตอนนั้นน่ะบางทีแม่ทะเลาะหลายๆครั้งที่แม่ทะเลาะกับน้องแม่ก็เหมือนกับว่าอยากอ้อนลูกชายว่าเออน้องทำกับแม่แบบนี้อยากให้ลูกชายเข้าข้างหรืออะไรแค่นั้นเองอารมณ์นั้นเองแม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่ามา
9: เนี่ยพวกมึงเตรียมทนายกันได้เลย

0: ลองให้ทีมงานเปิดดูไหมครับ
1: อ่ะเอาแชทหลักฐานมา
2: พูดเอาเองเลย
0: เนี่ยครับก็คือแบบเขาอย่างอันเนี้ยครับก็คือบีมเขากลัวว่าคุณแม่เนี่ยจะทำร้ายพูดชื่อได้ไหมครับเป็นลูกของเขาทำร้ายลูกของเขาภาวะพี่เบนซ์อะไรแบบนี้ครับผมก็คือบีมก็กังวลว่าคุณแม่เนี่ยจะทำร้ายลูกเขาด้วยครับผมอันนี้ก็คือเขาทะเลาะกันคือเป็นความรุนแรงที่มากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็จนถึงขั้นว่าจะทำร้ายลูกบีมกังวลว่าจะทำร้ายลูกเขาครับ
1: ก็คือบีมเนี่ยพยายามจะบอกว่าแม่จะทำร้ายทางฝั่งหลานถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยนะฮะพี่เบนซ์โทรหาแม่หน่อยสิเนี่ยแล้วไล่แม่บ้านด้วยเหรอเนี่ยคือลักษณะเหมือนแม่เนี่ยอารวาสถูกไหม
0: ครับ
1: โอเค
3: ค่ะตรงนี้ก็คือที่บอกว่าให้แบบไล่แม่บ้านไปเพราะว่าตอนนั้นน่ะบีมอ่ะเขาก็จะจ้างแม่บ้านอ่ะมาดูแลหลาน
4: ครับ
3: ซึ่งแม่ก็บอกไล่ไปเถอะแม่ดูแลได้แล้วก็หลานน่ะขนาดในเฟซแม่ยังใช้ชื่อว่าเป็นอาม่าของหลานเลยหลานเนี่ยลูกบีมเนี่ยแม่เห็นมาตั้งแต่เกิดนะ
1: โอเคเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บนึงขอพักเบรกก่อนนะฮะ
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม
6: ่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้บอดี้โลชั่น Herb Miracle
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็วันนี้ต้องบอกนะครับว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อวานเราฟังมุมเดียวคือฟังมุมคุณแม่ฟังมุมของตัวน้องสาวก็คือลูกสาว
4: บี
1: มแล้วก็มุมอีแล้วก็ยังมีมุมเรื่องของสถานที่พักพิงนะฮะก็คือที
4: ่กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีแต่วันนี้เราฟังในมุมของตัวลูกชายบ้างคือต้องบอกผู้ชมนะครับว่าการนำเสนอในวันนี้เราก็ลำบากใจเหมือนกันเพราะเป็นความรุนแรงในครอบครัวคือผมไม่คิดว่ามันจะมาถึงตรงนี้เลยจริง
4: ครับ
1: แต่พอมันนำเสนอออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อความกระจ่างนะฮะของทางฝั่งตัวลูกชายด้วยว่าเขาก็บอกเขามีเหตุผลในมุมของเขาว่าทำไมถึงต้องส่งตัวแม่ไปอยู่สถานที่แห่งนั้นแต่เรื่องมันยังไม่ได้สุดทางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆฟังไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยๆก่อนผู้ชมครับแต่แน่นอนครับเรื่องนี้มันเป็นความรุนแรงในครอบครัวจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเสพด้วยเหมือนกันนะครับขออนุญาตนะฮะทางฝั่งของคุณเบนซ์กับทางภรรยาแล้วก็ตัวน้องชายคือคุณก้องคุณเบนซ์พยายามที่จะยืนยันจากภาพหรือไลน์ที่มีการพูดคุยกับทางตัวคุณบีมก็คือน้องสาวก่อนหน้านี้ว่าคุณแม่เนี่ยอารวาสบ่อยทำร้ายร่างกายทางฝั่งของตัวคุณบีมทำตัวคุณด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณเองก็ทำร้ายร่างกายแม่คืนเหมือนกันถูกไหม
0: ทำร้ายร่างกายหมายถึงยังไงครับทำร้ายร่าง
1: กายคุณเองมีการตอบโต้แม่กลับไหม
0: ไม่มีครับไม่มีแม้แต่นิดเดียวครับ
1: ไม่มีนะแต่ว่าตัวบีมเนี่ยทำใช่ไหม
0: บีมทำครับ
1: บีมทำนะ
0: ครับ
1: โอเคคือนอกเหนือจากเหตุการณ์ตรงนั้นมันมีเหตุการณ์อื่นอีกไหมแล้วทำไมคุณถึงตัดสินใจจะต้องส่งแม่ไปอยู่สถานที่แห่งนั้นครับ
0: เนี่ยครับให้ทีมงานเปิดสไลด์ได้ไหมครับหลักฐาน
1: เปิดอะไรนะ
4: แชท
0: เนี่ยครับอันนี้ที่เนี่ยครับก็คือที่เขียนไว้ว่ารับรู้ไว้ด้วยนะว่าบีมตีกูแล้วทิ้งลูกกูเจ็บ

0: คือเขาทะเลาะกันครับคุณแม่กับบีมทะเลาะกันซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับผมเนี่ยแหละครับเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือเขาร
2: ับรู้ไว้ด้วยนะว่าบีมตีกูแล้วทิ้งลูกกูเจ็บยังไปหาหมอไม่ได้เลยมันบอกว่าถ้ากูจะไปหาหมอต้องเอาลูกมันไปด้วยมันไม่ใช่ละแล้วบีมก็ตอบบอกว่าแม่เป็นคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาหนูจ้างพี่เลี้ยงแล้วแม่ไล่พี่เลี้ยงกลับด่าพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงมาบอกว่าแม่โยนของใส่เขาคนที่ทำให้แม่ให้มีปัญหาเกิดมันคือแม่
3: คุณต้องเข้ามาช่วย
2: เดี๋ยวกูจะส่งข้อความไปหาไอ้จุดให้มันมารับลูกมันไปเนี่ยนะแม่บอกว่าอีตอนะกูจะโยนของอะไรใส่มันเหรอกูบอกให้มันเอาโอเคก็เป็นลักษณะเหมือนแม่ก็ด่าลูก
0: คืออันนี้ก็คือคุณแม่ทะเลาะกับบีมครับจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับผมครับผมแต่ว่าคุณแม่ก็จะมา
2: ไม่คืออย่างนี้เอางี้คุณเบนซ์ประเด็นคืออย่างนี้นะ
3: คืออ
2: ันนี้ผมไม่เข้าใจในสิ่งนี้เดี๋ยวก่อนคือแม่กับบีม
0: ทะเลาะ
2: เขาทะเลาะกันมันเป็นเรื่องของเขาแต่ผมอยากรู้ทำไมคุณถึงต้องส่งแม่ไปไอ้ตรงนี้คุณต้องตอบก่อน
0: นี่ครับเดี๋ยวสไลด์ต่อไปครับก็จะมีเขียนว่าบีมเนี่ยเขาให้ขอร้องผมให้รีบพาคุณแม่ไปหาหมอแต่ก่อนหน้านั้นก็มีอีกนะครับ
4: หมอ
2: ให้หนูทำยังไงขอคิดแป๊บไปคุยเสีย
0: อันนี้ไม่
2: เสียงดังหน้าบ้านด้วยชั่วจริงอีเบนพี่เบนโทรหาอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ว่าไม่อันนี้เป็นอีกประเด็นนึงครับแต่ว่าอันนี้คือคุณแม่พาลูกของบีมมาอันนี้พาลูกของบีมที่อันนี้ใช่ไหมขอ
2: ทีมงานทีมงานครับ
3: ทำเลยครับไม่ใช่สไลด
2: ์ทีมงานฟังผมนะ
0: ครับไม่ใช่ครับ
2: ทีมงานครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะทีมงานฟังผมนะ
4: ขออนุญาตช่วยเขาได้ไหมคะ
2: เดี๋ยวแป๊บนึงข้างบนแป๊บนึงข้างบนขอแป๊บนึงก่อนนะฮะอย่าเพิ่งพูดผมขออนุญาตคุยกับทีมงานผ่านตรงนี้ก่อนผมเดินไปดูไม่ได้ทีมงานครับผมขออนุญาตคุณช่วยคัดไอ้ข้อมูลที่เขาอ้างว่าทางฝั่งคุณบีมเนี่ยเป็นคนขอให้พาแม่ไปส่งที่นู่นดีกว่าผมว่าขอเอาตรงนั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยเหมือนกับไปเอาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวออกมาพูดตรงนี้นึกออกไหมฮะมันเป็นเรื่องที่บีมกับแม่เขาตีกันเรื่องหลานเรื่องลูกอะไรของเขานั่นแหละ
5: คืออยากจะรู้ว่าสาเหตุทำไมเบนถึงตัดสินใจพาแม่ไปสถานที่แห่งนี้ครับ
2: เออไอ้ตรงนั้นอะไอ้ตรงนั้นสำคัญมากกว่าทีมงานช่วยดูให้ผมหน่อยเจอไหมเจอนะอ้าวถ้าเจอเอาขึ้นมาแต่อย่าผิดอีกนะอ้าวโอเค
0: ครับ
2: อันนี้คืออะไรเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: เมื่อกี้บอกให้ขอพรให้ฉันขายได้ด้วยขายอะไรหวานประกันเหรออ
0: ันนี้แจ้งครับจดหมายครับผม
2: จดหมายนี่คืออะไรฮะ
0: จดหมายนี้คือเล่าในสิ่งที่บีมเจอมาครับแล้วก็บีมจะให้ไปส่งให้กับหมอครับที่ผมจะพาคุณแม่ไปรักษาเนี่ยแล้วบีมจะให้เอาอันเนี้ยไปให้หมอดูด้วยว่าคุณแม
2: ่มีอาการแบบนี้
0: ใช่ครับมีพฤติกรรมอาการอย่างนี้ครับผม
2: ใช่ไหมแม่ใช่ไหมแม่
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ใช่นะครับโอเคผมถามอย่างนี้ผมขออภัยนะผมถามนี้นะแต่สิ่งที่คุณบีมเขาบอกเนี่ยเขาบอกคุณจะพาไปที่วนารมนะ
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วคุยกับน้องอยู่แล้วครับว่าไม่ได้พาไปในกรุงเทพอยู่แล้วครับผม
2: บีมว่าไงลูกเชิญ
6: ไม่จริงค่ะ
5: พี่เบนซ์บอกว่าไงครับ
6: พี่เบนซ์บอกว่าจะพาคุณแม่ไปหาหมอที่มนารม
5: ณ
6: ์แล้วแชทก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าหนูจะพิมพ์เสมอว่าพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลไปหาหมอไม่ได้พาคุณแม่ไปขังค่ะ
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าบีมรู้อยู่แล้วครับอันนี้ก่อนที่จะพาคุณแม่ไปเนี่ยบีมรู้อยู่แล้วครับผม
2: เดี๋ยวนะคืออย่างนี้เจตนารมณ์ของบีมเนี่ยเขาบอกเขายอมรับต้องการให้พาแม่ไปหาหมอ
0: ครับ
2: แต่เขาบอกว่าคุณไม่ได้พาแม่ไปหาหมอจริงๆคุณพาแม่ไปอยู่ในสถานที่ชื่อว่าโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมก็คือเป็นที่ที่ดูแลผู้ป่วยหรือว่าคนที่สูงอายุ
0: ในนั้นเขาบอกว่าเขามีหมอครับผม
2: แล้วใครเป็นคนเดี๋ยวนะใครเป็นคนบอกว่ามีหมอฮะ
0: ที่ศูนย์ครับที่เนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยครับ
2: เขายืนยันกับคุณว่าเขามีหมอใช่ไหม
0: ครับ
2: คุณมีหลักฐานแล้วเขาพูดคุณเห็นไหม
0: มีแชทหลักฐานครับผม
2: มีแชทหลักฐานนะผมขอแชทนั้นได้ไหมเพราะถ้ามีแชทหลักฐานแล้วนะว่าเขามีหมอนะเมื่อวานก็พูดเองนะว่าสถานที่ของเขาเนี่ยต้องไม่มีหมอ
5: ต้องไม่มีหมอ
2: ผมบอกเลยพี่แมวติดคุกเลย
5: ใช่ครับ
2: ผมพูดเลยว่าติดคุกเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นคุณมีหลักฐานคุณมีใช่ไหม
0: มีแชทครับ
2: คุณมีแชทนะว่ายืนยันว่าทางศูนย์บอกว่า
0: ทางศูนย์บอกว่ามีหมอครับแล้วก็จะมาดู
4: ท
2: ุ
4: กว
2: ัน ได้มั้ยแก้ว
5: ไม่ได้ครับคือสถานพยาบาลประเภทนี้เนี่ยตามมาตรา16กับมาตรา24เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องมีใบอนุญาตแบบประคับประคองเราต้องเข้าใจว่าเนอร์เซอรี่หรือว่าเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเป็นสถานที่รักษาเป็นเพียงประคับประคองดังนั้นต้องไม่มีหมอต้องไม่มีการจ่ายยาเป็นเพียงการบรรเทาดูแลบุคคลที่ผู้ป่วยแบบผู้สูงอายุเท่านั้นเองครับพี่ครับดังนั้นจะมารักษาไม่ได้ครับมีโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับ
2: ครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยากเขาลงมาไหมหรืออยากอยู่ตรงนั้น
1: ก็อยากให้เขาลงมา
2: แม่อยากเขาลงมาใช่ไหมเอกได้ไหม
5: ได้ครับ
7: ได้ครับ
2: ลงมาก็ได้ได้อยากเขาลงมานะคุณเบนซ์เนี่ยคุณอยากลงมาไหม
8: ก็อยากได้คร
2: ับ เอาคุณสะดวกใจนะคุณอยากจะลงมาไหม
8: อยาก
9: ครับ
2: คุณอยากลงมานั่งเจอกับแม่ไหมอ
9: ยากอยากครับ
2: อยากใช่ไหม
9: ครับ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวคุณลงมานะฮะแล้วเดี๋ยวลองคุยกันดูว่ามันจะทำยังไงกันได้บ้างนะครับ
5: ครับ
2: แต่แล้วเดี๋ยวขอดูไอ้สิ่งที่คุณ
5: แชทคุยกับทาง
2: คุยกับทางป้าแมวด้วยนะว่ามีหมอนะ
9: ครับ
2: มีแชทอยู่นะ
9: มีครับก็ส่งให้ทีมงานแล้วครับ
2: อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาที่ทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวจะเอาทางฝั่งของครอบครัวของคุณเบนซ์เนี่ยลงมาข้างล่างค่อยๆ คุยกันอันไหนที่มันคือเอาตรงๆวันนี้ถ้ามันคุยกันได้ก็คุยใช่ไหมเอก
7: ใช่ครับ
2: มันเป็นครอบครัวแม่
7: แต่ดูแล้วป้าแมวจะเหนื่อยหน่อยนะวันนี้
2: ใช่ป้าแมวเหนื่อยละ
7: ป้าแมวจะเหนื่อยนะ
5: ป้าแมว
2: คือต้องบอกผู้ชมนะมันแบ่งเป็นสองขยักนะไอ้เรื่องในครอบครัวเขาเนี่ยก็เรื่องนึงแม่บอกว่าลูกพาไปส่งสถานที่แห่งนี้ตอนนี้มีปัญหากันตรงที่ว่าลุดไอ้น้องไอ้พี่ชายก็บอกน้องสาวเนี่ยทะเลาะ กับแม่น้องสาวเป็นคนร้องขอให้พาไปน้องสาวบอกฉันจะให้พาไปหาหมอแต่พี่ชายบอกไม่ใช่รู้อยู่แล้วจะพาไปที่นี
5: ่
2: ก็เลยถามบอกอ้าวแล้วคุณพาไปที่เขามีหมอเหรอเขาบอกมีหมอน้องชายบอกว่าป้าแม่บอกมีหม
5: อ
2: มันพันกันอยู่อย่างนี
5: ้ครับ
2: ตอนนี้นะฮะแต่ที่แน่ๆถ้าครอบครัวมันคุยกันได
5: ้ครับ
2: มันก็ต้องคุยกันนะมันต้องคุยนะนึกออกไหม
1: ค่ะ
2: อันไหนที่แม่อยากได้แม่บอกถ้าเบนคืนให้ได้ทั้งหมดตรงไหนที่แม่อยากได้เบนก็ต้องคืน
5: ครับ
2: แม่ธงของแม่คืออะไรธงน้องสาวคืออะไรธงของเบนคืออะไรเดี๋ยวเคลียร์กันให้มันจบซะ
1: ค่ะ
2: ถูกไหมฮะอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้มีผู้ป่วยหรือคนแก่อีกหลายคนที่ไปอยู่ในโสธรชัยเองเนี่ยได้รับอานิสงส์จากเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
5: อ
2: ันนี้คือมองในมุมบวกนะ
10: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
11: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
10: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: อยู่ท่ามกลางความรู้สึกแปรปรวนยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชม
5: ครับ
2: คืออ้าวผมขอให้วันนี้มันผ่านไปด้วยดีเนาะยังไงมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เป็นสายเลือดเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเรื่องราวที่มันกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติแหละคือครอบครัวเดียวกันลิ้นกับฟันมันต้องมีโดนกันบ้างนะครับทีเนี้ยไอ้ประเด็นหลักๆคือตอนเนี้ยมันแค่มาหาสาเหตุกันตรงที่ว่าทำไมเบนซ์ถึงได้มีการพาแม่ไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นนะครับจนกระทั่งมันเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นทีนี้เดี๋ยวก่อนไอ้ตรงจุดนั้นพี่ขออนุญาตถามตรงนี้ก่อนพี่ถามปลายทางก่อนเลยเอาปลายทางเลยนะวันเนี้ยแม่เขาออกมาแล้วตกลงไอ้เจ้าเซฟนั่นน่ะเบนซ์เอาไปจริงไหม
9: อ๋อบีมเอามาฝากครับ
2: บีมเนี่ยเอาไปฝากนะ
6: ไม่จริงค่ะ
2: ฮะ
6: ไม่จริงค่ะหนูไม่ได้ฝากพี่เบนค่ะหนูไม่เคยบอกฝากพี่เบน
12: มีหลักฐานไหมพี่เบน
9: มีครับ
2: มีหลักฐานไหม
9: มีในแชทครับ
2: หลักฐานคือ
9: ในแชทส่งให้ทีมงานแล้วครับผม
2: ในแชทส่งให้ทีมงานต้องบอกผู้ชมนะครับตอนนี้เบนซ์ว่าจะเป็นลมเอาจะดมดมปะคือเขาเครียดมากหน้าเลยเขาซีดหมดแล้วตอนนี
12: ้ครับ
2: ครับคุณเป็นอะไรตอนนี
12: ้
2: ค
12: ุ
2: ณเขาเป็นอะไรอ่ะ
12: เขาเป็นปกติเขาเป็นคนพูดน้อยค่ะแล้วเขาก็ไม่ค่อยออกไปคุยกับใครเท่าไหร่ค่ะแล้ววันนี้เหมือนเขากลัวค่ะว่าเขาจะพูดไม่เป็นและเขาก็พูดปกติเขาเป็นคนพูดไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วค่ะพี่หนุ่มค
2: ่
12: ะหนูขออนุญาตช่วยเขาได้ไหมคะถ้าเขารู้สึกแบบพูดไม่ออกเหมือนมันจุกๆอะไรเงี้ยค่ะ
2: ได้
12: แต่ว่าอันนี้หนูต้องกราบขออนุญาตคุณแม่ในฐานะที่หนูเป็นลูกสะใภ้นะคะแต่ว่าเรื่องราวที่คุณเบนเขาควรจะต้องพูดเองอย่างเงี้ยแต่เขาเหมือนจะไม่ไหวอย่างเงี้ยหนูก็ขออนุญาตคุณแม่กับพี่หนุ่มแล้วก็ประชาชนนะคะที่หนูขออนุญาตเป็นตัวแทนสามีที่จะขออธิบายตามหลักฐานที่ทางคุณเบนมีแล้วกันค่ะ
2: โอเคค่ะโอเคนะครับผมเอาเรื่องเซฟก่อนนะเซฟเนี่ยคุณยืนยันนะว่าตัวบีมเองเนี่ยเป็นคนฝากเอาไว
13: ้ครับ
2: มันมีหลักฐานอยู่ใช่ไหม
13: นี่ครับ
2: อ่ะขอหลักฐานนะนี่นะครับ555กำเบยถ้าจะขายของที่บรรทัดทองพี่เบนว่าขายอะไรดี555ใบเสนอราคาปึ๊บอันนี้คือบีมส่งมาใช่ไหม
13: บีมส่งมาครับ
2: นี่บีมส่งเป็นเครื่องเพชรของแม่มา
13: ใช่ใช่ครับอันนี้
2: ต้องเอาไปขายแล้วล่ะไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านค่ารถแล้ว
13: ใช่ครับถ้าดูวันที่เนี่ยก็คือผมตอนที่ผมเอาที่บีมาฝากเซลล์ไว้เนี่ยเดือนตุลาครับแต่อันเนี้ยเป็นเดือน
14: ม
13: ิ
14: ถ
13: ุ
14: นา
13: ครับ
14: 67
13: ซึ่งตอนแรกบีมยืนยันว่าบีมไม่มีรหัสหรือว่าบีมมีแต่กุญแจแต่ว่าบีมไม่มีรหัสแต่อันเนี้ยครับเขามีของที่ออกมา
2: คือโชว์ให้ดูว่ามีของ
13: ครับเขาเอาของออกมาจากเซฟก่อนที่ผมจะไปเอาเซฟมาอีกครับ
2: ครับ
13: เนี่ยครับก็คือเป็นสิ่งที่แล้วเนี่ยครับก็ที่
2: ของเหล่านี้ยังอยู่ในเซฟไหม
13: ตอนนี้บางอันหายไปแล้วครับคือตอนแรกเนี่ยเนี่ยครับบีมเขาเอาออกมาแล้วก็
2: คือคุณจะบอกว่าบีมเอาออกไปขายแล้วบางส่วน
13: ใช่ครับ
2: แล้วเซฟมาฝากไว้ที่คุณ
13: ใช่ครับ
2: คุณมีหลักฐานก็คือเป็นสิ่งที่บีมส่งมาอันนี้นะ
13: ใช่ครับใช่ครับแล้วมีอีกครับ
2: ครับแม่เป็นอะไรแม่จะเอาอะไรจ
15: ๊ะไม่ค่ะแต่เอาบอกว่าของที่เบนซ์บอกว่าน้องเอาของไปขายอ่ะไม่จริงเพราะของยังอยู่นี
2: ่เอาของอยู่นี่นะน้องเก็บไว้ใช่ไหม
15: ค
2: ่
15: ะ
2: ลองดูสิอันนี้จะให้ลูกหนุ่มหรือเปล่าไหนดูสิมาเปิดไหม
14: หมดเลยครับคุณแม่มันคืออันที่แม่ที่คืนแม่ใครหรือเปล่า
2: อันนี้นะเดี๋ยวให้แม่เปิดดูนะอันนี้เป็นทรัพย์สินใช่ไหมเอาทีมงานเปิดอันนั้นดูสิ
15: เบน
2: เปิดทรัพย์สินดูดิมีอยู่ในนั้นไหมมี
15: เบนเป็นคนเอามาคืนแม่ค
13: ่
15: ะ
13: ใช่ครับ
15: ไม่ใช่บีมไม่ได้เก็บไว
13: ้บางส่วนครับแต่บางส่วนที่หายไงครับหมายถึงว่าเนี่ยอันเนี้ยคือบีมเอาออกไปบางส่วนที่บีมบอกว่าบีมเปิดตู้เซฟไม่ได้เนี่ยอันนี้มันออกมาก่อนที่ผมจะเอาเซฟมาอีกครับ
15: แล้วก็มีต่างหู2คู่ซึ่งตอนนี้เนื่องจากแม่ออกมาแล้วแม่ไม่มีรายได้อะไร
14: ดูสไลด์ถัดไปเลยก็ได้ครับ
15: ดูแม่ก็เลยเอาต่างหู2คู่นั้นไปจำนำค่ะ
2: ดู
12: เหมือนกับว่าโทษนะคะเหมือนกับว่าในแชทอะค่ะน่าจะที่พี่เบนซ์จะสื่อก็คือเขาอะเอาออกมาจากเซฟได้แล้วก็เอาออกมาโชว์พี่เขาว่าเขาจะขายอะไรดีนะไม่มีเงินใช้แล้วอะไรเงี้ยเท่าที่อ่านจากตามนี้นะคะ
14: แต่ด้วยความเป็นกลางอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยทำไมตัวเบนซ์เนี่ยถึงไม่ถามว่าเฮ้ยเปิดรหัสได้ยังไงวะถูกไหมครับคือมันเป็นสิ่งที่ตัวของผู้ฟังประโยคที่คุณเห็นเนี่ยแล้วคุณไม่สงสัยหรอ
13: ผมคิดว่าเขารู้รหัสอยู่แล้วไงครับเขามีกุญแจ
14: คุณบอกว่าต่างฝ่ายต่างถือกันคนละขา
13: อันนั้นคือฝั่งที่เขากล่าวอ้างครับหมายถึงว่าบีมบอกครับหมายถึงตัวบีมบอก
14: ก็หมายความว่าแล้วคุณไม่เอ๊ะหรอครับว่าเฮ้ยแล้วมึงไอ้ของคุณเปิดได้ยังไง
13: ผมเข้าใจว่าเขามีทั้งรหัสอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาอยู่กับคุณแม่ไงครับผมคิดว่าเขามีกุญแจแล้วก็เขามีรหัสอยู่แล้วอันนี้ผมเลยไม่เอ๊ะครับผม
15: เบนซ์รูปที่เบนซ์อ่ะถ่ายว่าน้องเอาอันนั้นมาเบนซ์เป็นคนเอามาคืนแม่ตอนที่แม่ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วเนี่ยค่ะที่วันที่เบนซ์เอามาคืนแม่เบนซ์ถ่ายรูป
13: ก็มีคืนด้วยไงครับ
15: ก็แปลว่าน้องไม่ได้เอาไป
13: น้องต้องดูสไลด์
2: เดี๋ยวดูสไลด์ไปเอาดูสไลด์ไปอีกสไลด์ไปอีกทีมงานไปอีก
14: ในกลุ่มนะให้ครบ
2: นี่นะฮะ
15: เป็น
2: จะโอนเงินคุณตาบีมใช้บัญชีไหนขอเปลี่ยนบัญชีก่อนนะเพราะตอนนี้เงินเข้า627เยอะมากอะไรวะ
13: อันนี้คือที่จะสื่อว่าผมไม่ได้ต้องการเรื่องเซฟเนี่ยครับผมไม่ได้อยากจะได้ตรงนี้ผมไม่โอเคกับที่การที่จะเอาเซฟมาครับแต่ว่าบีมเนี่ยเป็นคนขอร้องผมเพราะว่าเขาจะให้คนเช่าบ้านตรงนั้นครับผม
2: โอนให้คุณตาแล้วส่งสลิปกลับมานะเอาไป
13: เนี่ย
2: ไม่สบายใจเรื่องเซฟพี่เบนซ์ว่าซื้อใหม่ดีกว่าคุยกับพี่กุ้งแล้วจะถามพี่เบนซ์ว่าถ้าไปเต้นแล้วได้ 1.5 ขายเลยไหมอยู่ที่บีมเลยแต่ว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้คือคุณคุยกับบีมถูกไหม
13: คุยกับบีมครับคือไม่สบายใจเรื่องเซฟที่ผมจะสื่อก็คืออันนี้ผมไม่สบายใจเรื่องเซฟครับผมไม่ได้อยากจะเอามาครับ
2: ครับโอเคต่อไปครับต่อไปนะนี่ฮะนี่นะครับเยอะจัดๆนะตาไม่ค่อยดีออกจากบ้านแล้วนะห้ามเข้าบ้านนะปกติไม่ค่อยอยู่แล้วตาไม่สบายใจเรื่องเซฟมันเหมือนมีพลังงานลบคือคุณไม่อยากได้เซฟ
13: ไม่อยากครับ
2: บีมไปหาที่เก็บเซฟใหม่หน่อย
13: ผมบอกว่าให้เขาไปหาที่ใหม
2: ่พี่เบนสุขภาพจิตจะเสียเอาไม่ได้แล้วไม่มีคุยกับพี่กุ้งไปแล้ว
13: นะครับ
12: ค่ะคือหนูก็ไม่อยากได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เรามีการคุยกันค่ะน้องเขาโทรมาแบบเหมือนโทรมาขอร้องว่าหนูไม่รู้ว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนหนูต้องไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็บ้านก็มีปล่อยเช่าไปแล้วเขาก็เลยมาขอร้องกุ้งเนี่ยค่ะว่าฝากไว้ก่อนได้ไหมเราก็เป็นเหมือนน้องสะใภ้กันน่ะแล้วเราก็ปฏิจริงๆก็ไม่อยากแต่ว่าเหมือนเขาไม่มีที่เก็บเซฟอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็พี่ชายเขาอ่ะหนูอ่ะไม่สบายใจจริงๆแต่ว่ามันก็คือแค่รับรู้ตรงนั้นนะคะ
2: ครับคือก่อนอื่นผมต้องบอกงี้ก่อนนะคุณแม่ผมบอกคุณแม่งี้ก่อนอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณแม่ต้องเป็นกลางก่อนนะ
15: ตอนนี้เป็นกลางมาก
2: ค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่มีปัญหาเรื่องคุณแม่คนเดียวเกิดขึ้นนะมันเป็นปัญหาระหว่างพี่น้องที่เขาคุยกันอยู่ว่าตัวน้องนี่แหละเป็นคนที่จะส่งคุณแม่เนี่ยไปอยู่ที่นั่นโดยเขาเนี่ยก็เลยรับที่จะทำให้นะฮะในขณะเดียวกันตัวน้องก็บอกคุณแม่ว่าพี่ชายนี่แหละเป็นคนที่พาแม่ไปส่งตอนนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี
15: ้
2: เรากำลังหาก็อยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าคุณแม่ไม่ติดใจจริงๆไม่รู้หรอกว่าใครจะส่งแม่ก็บอกมานะแต่ตอนนี้คือทางนี้เขายืนความบริสุทธิ์ใจของเขาว่าผมไม่ได้คิดจะส่งไปแต่ทางนู้นเป็นฝ่ายที่จะส่ง
16: ครับ
2: ถูกไหมเอกตอนนี
16: ้ครับใช
2: ่
15: คืออย่างนี้ค่ะที่แม่พูดออกมาเพราะว่าอะไรที่ความที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วแม่ทุกคนจะรู้ว่าเราเลี้ยงลูกมาเนี่ยเรารู้เจตนาของลูกแม้กระทั่งลูกเล็กๆเนี่ยแอะหนึ่งแอะเราก็รู้ว่าลูกหิวแอะอย่างนี้เรารู้แล้วลูกปวดท้องหรือต้องการอะไรแต่เมื่อกี้ที่แม่บอกมาเพราะว่าพี่เบนซ์ก็บอกว่าน้องบีมอ่ะเอาของในเซฟมาแล้วไปขายแล้วในขณะที่
2: มันจะมาอยู่กับแม่ได้ยังไง
15: พี่เบนซ์เป็นคนเอาอันเนี้ยมาคืนแม่เอง
2: แต่เขาบอกว่ามีบางส่วน
13: ที่ผมจะสื่อโทษนะครับที่ผมจะสื่อคือที่คุณแม่บอกว่าของในเซฟเนี่ยผมเอาไปเพราะว่าผมรู้รหัสมันตอนที่บีมกับผมเนี่ยจะย้ายมาผมเปิดพร้อมกับบีมมันมีของเท่านั้นแล้วก่อนหน้านั้นผมไม่เห็นแล้วผมไม่เคยได้กุญแจอยู่แล้วผมไม่ได้ถือกุญแจแต่คุณแม่บอกว่าของที่มันหายไปเพราะว่าเบนซ์ถือกุญแจเบนซ์มีกุญแจไอ้บีไอ้ตัวครับบีมมีกุญแจแต่บีมไม่มีรหัส
15: ใช
13: ่ผมก็จะสื่อว่าบีมมีรหัสไงครับเขารู้อยู่แล้วเนี่ยเขาเอาออกมาได
15: ้ถ้าในแชทนั้นอะอันนี้แม่พูดเป็นกลางนะถ้าในแชทนั้นน่ะเป็นการถ่ายรูปที่บีมถ่ายรูปว่าจะเอาของอันนั้นไปขายแต่ของอันนั้นน่ะมันอยู่ในมือเบนซ์
13: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อยู่ในมือผมครับเพราะว่า
15: ก็อยู่ในมือ
13: เวลา
15: เบนซ์เอาให้แม
2: ่คืออย่างนี้เลยก่อนแม่คือเบนซ์เนี่ยเขาพยายามจะบอกแม่ว่าของเหล่านี้เขามาคืนให้แม่จริงแต่ว่ามันมีทรัพย์บางส่วนเนี่ยซึ่งบีมเนี่ยเอาไปแล้ว
16: เอาไปขาย
2: ถามว่าทางเนี้ยเขาเข้าใจไหมทางเนี้ยมีรหัสทางนี้เขาเข้าใจตั้งแต่แรกหรือว่ามีรหัสเพราะทางเนี้ยเป็นคนเปิดเซฟตั้งแต่แรก
13: ใช่ครับ
2: เขาถึงได้เห็นตั้งแต่แรกว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างที่มันหายไปแล้วก็ไอ้พวกนี้เขาก็เอามาคืนแม่
13: ใช่ครับ
2: เชิญครับ
6: ขออนุญาตพูดบ้างได้ไหมคะ
2: เชิญเลยครับ
6: ต้องขอโทษทุกคนนะคะถ้าหนูพูดอะไรไม่ดีแต่หนูขออนุญาตชี้แจงขอถามนิดนึงค่ะสรุปพี่กุ้งรู้ใช่ไหมคะว่าพี่เบนเอาเซฟไปไว้ที่บ้านรู้ใช่ไหมคะ
12: พี่ทราบพี่ทราบจากบีม
6: ยืนยันนะคะ
12: พี่ทราบค่ะ
6: พี่กุ้งเป็นคนโทรหาหนูนะคะว่าพี่เบนเอาเซฟไปที่บ้านยืนยันนะคะ
12: พี่จะถามอย่างนี้คืออะไรก็พี่พูดไปแล้ว
6: ว่าพี่ทราบว่าเอาไปหรือเปล่า
12: พี่ทราบเพราะว่าพี่หนูมาฝากไว้บ้านพี่อยู่ต้อง
6: ไม่ได้ฝากค่ะแต่ตอนนี้พี่กุ้งยืนยันนะคะว่าพี่กุ้งรู้เห็นว่าพี่เบนซ์เอาเซฟไปไว้ที่บ้านและเก็บไว้ในบ้านตอนนี้นะคะอยู่สายใหม
13: ่มันไม่ได้อยู่ในบ้านครับตอนนี้
12: มันคนละเรื่องแล้วนะคะที่น้องพูด
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบีมพี่อธิบายให้ฟังเซฟมันอยู่กับเขาอยู่แล้วล่ะ
6: ค่ะ
2: ถูกไหม
14: เขายอมรับ
2: มันยอมรับตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเซฟอยู่กับเขาแต่ประเด็นตอนนี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยเขาแค่บอกว่าเซฟอันนี้มันเคยถูกเปิดก่อนมาแล้ว
13: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
13: ใช่
2: ถ้าฟังไม่ผิดนี่ไม่ได้เข้าข้างใครน
13: ะ
2: ทางนี้เขายืนยันว่าเซฟเนี่ยมันเคยถูกเปิดก่อนมาแล้วโดยตอนเปิดเนี่ยคือคุณเป็นคนเปิด
13: ครับ
2: แล้วเขาอยู่ด้วยใช่ไหม
13: ตอนที่ส่งตอนที่ส่งไม่ได้อยู่ครับ
2: โอเคแต่ว่าของถ่ายรูปแล้วส่งไปให้เขาดูตามภาพ
3: ครับ
2: อ้าวเปิดภาพดูอีกทีสิ
14: ตามแชทไลน
2: ์นี่อ๋ออันนี้คุณส่งไปนะ
14: คุณนา67
3: ขออนุญาตนะครับผมอยากให้เปิดให้ทีมงานเปิดภาพในกลุ่มของเซฟเรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็อธิบายไปทีละภาพเลยครับจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า
12: อันนี้รวมในกลุ่มมาแล้วในกลุ่ม
3: ใช่ครับอยู่ในกลุ่มลูกในกลุ่มของเรื่องเซฟอะครับผมจะเข้าใจในกลยุทธ์ในภาพแต่ละภาพว่ามันสื่อถึงอะไรแล้วก็ไทม์ไลน์ของมันว่าเราเอาเซฟต้องยอมรับว่าน้องบีมฝากเซฟไปที่บ้านของพี่สาวผมวันไหนแล้วระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นในแชทบอกหมดครับว่าไม่มีที่เก็บไว้ฝากได้ไหม
2: เอาเปิดไป
3: เปิดไปเรื่อยๆเลยคร
2: ับ เอาเปิดไป
3: ดูวันที่ด้วยนะครับ
2: เปิดไปสมาชิกเอา นี่สอบถามราคาย้ายเซฟครับนี่นะฮะระยะทางประมาณ21กิโลเมตรครับราคาเท่าไหร่ตู้เซฟอยู่ไหนครับอันนี้คืออะไรเนี่ย
13: อันนี้เป็น
14: ที่รับจ้างใช่ไหมครับ
2: บริษัทรับจ้างนะ
13: เป็นสิ่งที่ยืนยันครับว่าคุณแม่บอกว่าเซฟเนี่ยคนละใบกันอันนี้ผมถ่ายที่บ้านที่ลาดพร้าวครับ
2: ยืนยันได้เห็นว่าเซฟมันใบเดียวกัน
13: ใบเดียวกันครับที่ผมเอามาคืนครับ
2: ใบเดียวกัน
13: ใช่ครับอันนี้คือผมส่งไปตอนส่งไปถามบริษัทย้ายเซฟครับ
2: เอาเซฟของคุณแม่มาเปิดเอ้ยเอาเซฟที่คุณแม่เอารูปมาเมื่อวานมาเปิดคู่สิเหนื่อยไหมเอ้า
13: ไม่ใช่
2: อันนี้ไม่ใช่
14: อยู่บนรถกระบะ
2: แหมทีมงานก็น่ะ
13: นี่ครับ
2: ขยายภาพมือออกมา
13: ใบเดียวกันครับ
2: ภาพขวาขยายออกมาเนี่ย
13: ใบเดียวกันครับ
6: ใช่
13: ครับใช่ครับ
2: แต่ว่าแสงมันไม่ใช่แสงมันทำให้สีมันดูเพี้ยนไ
14: หมถ้าเกิดดูสติ๊กเกอร์มุม
13: ใช่
3: ก็ตอนนี้ก็พิสูจน์ได้ครับผมตัวนี้ว่าเป็นตัวเดียวกันก็อยู่ที่หมู่บ้านอยู่แล้วครับที่
13: อยู่ที่นิติ
3: ครับ
13: นิติ
2: ประเด็นตอนนี้คุยเรื่องเซฟก่อนคือเซฟอันนี้คุณกำลังจะบอกว่าคุณไม่ได้เอาไปเลยแต่ว่าทางฝั่งบีมเนี่ยมาฝาก
13: ใช่ครับ
3: ครับ
13: ใช่ครับ
2: ในนี้มันปรากฏการที่บีมไปพูดว่าฝากด้วย
13: ใช่ครับ
2: เอาเปิดมามันจะได้เคลียร์เป็นคนๆไป
3: ครับ
12: มันมีประโยคที่เขาพูดว่าหนูคุยกับพี่กุ้งแล้วอะค่ะอันนั้น
2: อยู่ในนี้มีมั้ยเปิดให้พี่ดูที่ทีมงานมันเปิดช้าอ่ะ
12: ไม่ใช่
2: เปิดไปอีก
3: ไม่มี
2: พัดไปอีก
3: มีแซมเซฟอยู่นั่นน่ะเซฟ
13: มีกับคลิป
2: เสียงนี่ต้นทางอยู่ข้างล่างลาดพร้าวนี่ปลายทางนี่เอาเปิดไปไม่ใช
3: ่ผมเปิดให้มั้ย
2: อ้าวลองดูนะ
14: เดี๋ยวพี่แกช่วยได้ต้องการขนย้ายประมาณวันไหนครับ
13: อันนี้ยังไม่ใช่ครับอันนี้ทีมงานขน
14: ถ้าเป็นพรุ่งนี้ประมาณ 6:00 น.เช้าอันนี้ไม่มีอะไรครับ
12: ถัดไปได้เลยค่ะ
2: มันจะเป็นอันเนี้ยบอกแล้ววันจันทร์ต้องรีบขายเพชรแล้วอันนี้บีมบอกนะใช่ไหมบีมบอกต้องรีบขายเพชรแล้วเดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายคุณพิมพ์ฮ่าฮ่าพี่เบนซ์เมื่อไหร่ว่างคะ18สิงหา67นะถ้ามีลูกค้ามาเช่าบ้านต้องเอาเซฟไปไว้ที่ไหน
13: เนี่ยครับเนี่ยแหละครับเนี่ยเป็นเขามาฝากผมเนี่ยแหละครับ
2: น่าจะวันจันทร์แต่ดูอีกทีนะนั่นสิลืมคิดเรื่องนี้ยังไงดีแล้วเงินลูกค้าที่ให้มาเนี่ยหมดแล้วนะใช่ไหม
13: ครับแล้วก็เนี่ยครับเดือนสิงหาเห็นไหมครับเขามีเอาของออกมาก่อนที่จะย้ายเซฟ
2: ในนี้บีมบอกเอาของออกไปขายจริงไหมเนี่ย
15: มีส่วนไหนที่บีมเอาไปขายบ้าง
2: บีมพูดตรงๆเลยลูกเพราะว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์กันได้ในข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นแล้ว
6: ช่ค่ะหนูขออธิบายนะคะ
2: ไม่หนูเอาไปขายไหมหนูต้องพูดตรงนี้ก่อน
6: หนูเอาไปขายบางส่วน
2: โอเค
6: พี่เบนซ์บอกให้เอาไปขาย
2: อ้าวพี่เบนซ์อีกแล้ว
3: มีหลักฐาน
13: แล้วเราขายได้ตังค์ครับ
6: 2%
3: มีหลักฐาน
6: เง
3: ีย
6: บขออนุญาตเงียบนะคะคุยกับพี่อยู่ค่ะ
1: คืออย่างงี้ค่ะ
6: คือ
2: ไม่เดี๋ยวก็ทุนเอาไปขายใช่ไหมตกลง
6: หนูกำลังจะอธิบายค่ะ
2: เชิญฮะ
6: ตอนที่พี่เบนซ์จับคุณแม่ไปขังเนี่ยหนูต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าบ้านค่ารถจ่ายเดือนละประมาณ100,000ซึ่งพี่เบนซ์เขาเอาคุณแม่ไปขังลืมเลยจนหนูจะต้องจ่ายค่าบ้านกับค่ารถเดือนละ100,000ไปถึงระยะเวลา6 เดือนแล้วตอนนั้นหนูไม่มีตังค์แล้วหนูก็เลยถาม
2: ต้องขายทรัพย์สิน
6: ใช่ค่ะทำยังไงดีหนูไม่มีตังค์แล้วทำไมพี่เบนซ์ถึงหลอกหนูแบบนี้พี่เบนซ์บอกจะเอาแม่ไปเข้าที่โรงพยาบาลแล้วทำไมเอาแม่ไปไหนไปอยู่ไหนทำไมไม่เอาแม่ออกมาสักที
2: เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคุณบีม
3: ผมขออนุญาตอธิบายในส่วนนี้นะครับผมอันนี้ก็คือผมต้องแจ้งก่อนว่าผมรู้เรื่องเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองเนื่องจากว่าผมได้มีโอกาสได้พบคุณแม่น้องบีมและพี่เบนซ์ตอนได้มีโอกาสได้คุยร่วมกันผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกผมจะไปคุยเรื่องของบริษัทครับผมแต่ว่าพอไปปุ๊บก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นการคุยกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวผมก็วันนั้นผมก็ได้แต่นิ่งแล้วก็คุยแต่เรื่องบริษัทแล้วก็หลังจากนั้นผมได้มาคุยกับทางพี่สาวของผมว่าเนี่ยผมว่าเรื่องมันแปลกๆละทำไมเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมมีการจับไปนู่นจับไปนี่จนเรา3คนได้มานั่งคุยกันจนพี่เบนได้อธิบายและเปิดหลักฐานทั้งหมดให้ผมรับทราบ
2: ว่า
3: วันที่พี่เบนที่คุณเบนน่ะพาคุณแม่ไปรักษาน่ะเนื่องจากว่าน้องบีมทะเลาะกับคุณแม่มันเป็นไทม์ไลน์เดียวกันเลยครับแล้วน้องบีมส่งจดหมายอันนี้ผมไม่รู้ในโซเชียลสามารถอ่านจดหมายฉบับนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาหลีกเลี่ยงจะอ่านจดหมายฉบับนี้อยู่แล้วครับ
2: จดหมายอยู่ไหน
3: จดหมายที่เป็นฉบับเต็มจดหมายที่น้องบีมเขียนบอกว่าช่วยพาแม่ไปรักษาที
14: ขาวๆที่เขา
12: เจอสีขาวๆ
3: ครับ
13: นี่ครับนี่ครับเนี่ยถ้าเนี่ยอันนี้คือจะเป็น
3: ครับ
2: แม่เคยเห็นจดหมายฉบับนี้ไหม
1: เคยเห็น
3: เคยครับ
2: แม่เคยเห็นนะ
1: เคยเห็น
2: แม่เคยเห็นได้ยังไง
1: เคยเห็นตอนโดนก็ได้ช่วยออกมาแล้วเบนก็เอาให้แม่หลังจากที่ออกมาจากที่โดนขังแล้วก็เบนให้แม่ดู
2: คือในนี้เป็นลายมือของใครแม่จำได้ไหม
1: อันนี้คือลายมือของเบนซ์กับบีมจะคล้ายๆกันแต่พี่เบนซ์บอกว่าบีมเป็นคนเซ็นค่ะก็เป็นว่าบีมเป็นคนเขียน
13: ต้องถามบีมก็ได้ครับว่า
1: บีมเป็นคนเขียน
2: บีมเขียนใช่ไหม
6: ไม่ได้เขียนค่ะ
3: อ
6: ้
3: าวครับคุณทนายครับมันมีพิสูจน์ได้ไหมครับ
12: สามารถพิสูจน์ได้
13: ม
12: ี
13: แชท
12: ว่
13: าด้วยครับมีแชทตรงนี้ย้อนด้วยครับว่า
2: เอาเปิดแชทขึ้นมาที่มี
13: ครับ
2: เอาเปิดแชทมา
14: ต้องพูดอย่าง
2: นี้เนี่ยมันใกล้ละคุณผู้ชมมันใกล้ละ
14: นิดนึง
2: อีกนิดนึงมันใกล้ละถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเรื่องที่มันเกิดเนี่ยมันแม่เนี่ยไปยังไงแต่แม่ต้องบอกก่อนนะแม่ต้องเป็นกลางก่อนนะแม่ต้องเป็นกลางก่อนนะเอาแชทขึ้นมาดิก่อนหน้าจดหมายอ่ะนี่
13: นี
3: ่
13: คร
3: ับ
13: นี่คือบีมแชทของบีมครับ
2: นี่คือแชทของบีม
13: ใช่ครับ
2: แล้วส่งมาให้เบนซ์นะ
13: ใช่ครับเพื่อจะ
2: ให้เอาจดหมายฉบับนี้ส่งให้หมอ
13: ส่งให้หมอครับใช่ครับเพื่อจะได้รู้ว่าอาการคุณแม่เป็นยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับบีมบ้างแล้วทำไมถึงคุณแม่ต้องไปรักษาครับ
2: ในนี้เขียนผมขออนุญาตอ่านได้ไหมเนี่ย
13: ครับแล้วก็เขียน
2: อ่านได้ไหม
3: อ่านได้ไหมอ่านได้เลยคร
13: ับ
2: อ่านได้ไหมผมขออนุญาตอ่านได้ไหม
1: คำพูดต่อไปนี้สาบานว่าเป็นคำพูดของแม่ที่เลี้ยงลูกชายและลูกสาวมา
13: เราเป็นคิดนะคร
2: ับเราเป็นคิดสาบานไม่ได้นะครับบ
1: อกอ๋อสาบานได้ค่ะ
2: อ๋อสาบาน
1: ในพระคัมภีร์ลองหานะฮะ
2: เออโอเค
1: พระเจ้าบอกว่า
2: ใจเย็น
1: มนุษย์จะยืนยันครั้งสุดท้ายด้วยคำสาบานเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าสาบานปุ๊บต้องรับผิดชอบคำสาบานที่เราพูดถ้าไม่จริงพระเจ้าจะลงโทษเราอย่างหนักแต่ถ้าจริงพระเจ้าจะแก้ไขในสิ่งนั้นให้เรา
14: ครับ
1: ในพระคัมภีร์มีค่ะ
14: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่พี่หนุ่มกำลังจะอ่านแม
1: ่ก็เมื่อกี้เขาทักท้วงมาว่าเป็นคิดสาบานไม่ได้
13: ใช่ไหมครับก็จะ
1: ซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าแม่ก็จะยกในสิ่งที่ว่าแม่ก็ยืนยันว่าแม่อ่านพระคัมภีร์ค่ะ
14: ครับแล้วก็ที่คุณแม่อธิบายว่าคุณแม่ขอสาบานมาแบบนี้ว่ายังไงครับ
1: ค่ะ
14: จะสื่อประเด็น
1: จะสื่อประเด็นว่าแม่เป็นกลางสำหรับลูกทั้งสองคน
14: ครับ
1: แล้วแม่ก็พิสูจน์มาแล้วว่าแม่ลำเอียงโดยการรักพี่เบนซ์มากกว่าน้องบีม
15: โดยการที่ให้โอกาสเขากุ้งฝอยกับแม่กุ้งฝอยบ้าเบนซ์มาโดยตลอดว่าเบนซ์ไม่ทำงานกุ้งฝอยทำงานคนเดียวใช่ไหมลูกแล้วแม่ก็เลยมีความรู้สึกความเป็นแม่แม่รู้สึกเสียใจมาตลอดแม่รู้สึกเจ็บมาตลอด
2: คืออย่างนี
15: ้แม่ก็เลยแม่เข้าใจ
2: เอางี้แม
15: ่แม่อยากรู้ว่าใครโกหก
12: มันขอโทษนะคะคุณแม่อันนี้มันเป็นเรื่องของคุณเบนซ์กับน้องบีมอะค่ะที่ใครกันแน่ที่เป็นคนที่มีประเด็นเรื่องทำร้ายกันแล้วก็ถูกขอให้พี่เบนซ์ช่วยส่งไปอย่างเงี้ยที่พี่หนุ่มกำลังจะอ่านจดหมายอะค่ะ
15: แม
12: ่เรื่องของคุณฝอยอะก็เป็นอีกประเด็นต่อไปก็ได้ค่ะคุณแม
14: ่เอาอย่างนี้ผมขออนุญาตอย่างนี้ก่อนไปมาตู้เซฟเนี่ยมีทรัพย์สินเพียงนี้หรือว่ามันมีทองหรือว่ามันมีมูลค่า9ล้านที่คุณแม่พูดเนี่ยตัวเบนซ์เนี่ยยืนยันเท่าไหร่ยังไง
2: พี่ว่าเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่านะเอกใจยึดก่อนนะ
14: ครับ
2: ธงแม่คืออะไร
15: อะไรอะ
2: ธงของแม่คืออะไรแม่ต้องการอะไร
15: แม่ต้องการให้คืนกิจการแม่มาคือโรงงาน
2: โอเคคืนได้ไหม
12: ขอตอบในฐานะที่เราจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่นะคะพี่หนุ่มแล้วก็เราดำเนินการธุรกิจของเราอะค่ะปีนี้จะเป็นปีที่5แล้วค่ะกู้ฝอยก็คิดว่าการทำธุรกิจของกู้ฝอยกู้ฝอยมีการลงทุนกู้ฝอยจริงจังกู้ฝอยเข้าใจว่าตอนนี้กระแสสังคมกำลังจะมองว่าเรื่องภายในครอบครัวเขาอะมันมีผลกระทบผูกกันมากับธุรกิจกู้ฝอยได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งกู้ฝอยก็อยากจะมาเคลียร์ตรงนี้กับพี่หนุ่มเหมือนกันว่าขอให้เรื่องในครอบครัวเขาอะค่ะเป็นเรื่องของครอบครัวแต่ธุรกิจอะค่ะมันไม่ได้ของเด็กเล่นนะคะพี่หนุ่มที่วันนี้จะมาขอคืนแล้วเราทำถูกต้องทุกอย่าง
2: เดี๋ยวนะ
12: ค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนนะบริษัทเนี่ยมันเป็นของทางคุณที่คุณจัดตั้งขึ้นมาใหม่ถูกไหมไม่เกี่ยวกับบริษัทเดิมของเขาแล้ว
12: ใช่ค่ะตอนน
2: ี้อนุญาตก่อนแต่ที่เขาพูดคือโรงงานถูกไหม
15: ใช่ค่ะ
2: โรงงานเป็นของใคร
12: โรงงานเนี่ยเป็นของพื้นที่เช่าค่ะมีเป็นของผู้เช่าที่ถือโฉนดที่ดินตรงนี
2: ้โอเคแล้วใครเป็นคนสร้างโรงงานขึ้นมา
12: เดิมเนี่ยคุณแม่เขาทำบริษัทอยู่ที่คุณแม่เขาแจ้งไปอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเรื่องบริษัทก่อน
2: ไม่เอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคือตรงนั้นมันคุยไม่จบหรอก
12: ค่ะก็
15: ใครเป็นคน
12: ถ้ากลับมาเป็นเรื่องบริษัทต่อเนี่ย
16: ผมขอให้คนอธิบาย
2: ไหมเดี๋ยวให้เขาอธิบายเลยครับ
12: ก็คือบริษัทเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยมันเป็น PVB Cosmetic ถูกไหมคะค่ะก็จะมีกรรมการเป็นฝั่งของทางครอบครัวของคุณแม่ค่ะก็จะเป็นพี่เบนน้องบีมแล้วก็อีกท่านหนึ่งอันนี้กูฝอยไม่ทราบแต่ว่าพอปีประมาณปี65ค่ะเขามีการคุยกับสามีคุณเบนซ์เนี่ยแหละค่ะก็คือเหมือนกับว่าจะชวนคุณเบนซ์เข้าไปบริหารค่ะทีนี้ก็มีการตกลงกันกับคุณแม่ว่าจะคุณเบนซ์ก็ดั้งเดิมคุณเบนซ์เขาจะขอเป็นเงินเดือนแล้วก็ไปช่วยคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณแม่ไม่ขอให้เป็นเงินเดือนคุณแม่ขอเป็นการจ่ายอะไรนะแบ่งส่วนแบ่งกำไรอย่างที่เมื่อวานคุณแม่ได้แจ้งอันเนี้ยถูกต้อง
15: ตอนแรก
12: ค่ะคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะขอแบ่งกำไรครึ่งๆค่ะในส่วนของที่พี่เบนซ์เข้ามาช่วยคุณแม่ทำโรงงานตอนนั้นกู้ฝอยยังไม่เกี่ยวนะคะก็คือเขาคุยกันแล้วก็พี่เบนซ์บอกว่าถ้าคุณแม่กับคุณเบนซ์คุยกันปากเปล่าในฐานะแม่ลูกนะคะก็คือพี่เบนซ์เล่าให้ฟังว่าจะมีการแบ่งกำไรครึ่งๆจนครบ1ปีแล้วคุณแม่จะยกโรงงานให้
13: ผมเล่าอันเนี้ยจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นฝั่งผมกับคุณแม่เนี่ยผมเล่าให้ฟังได้ตอนแรกเนี่ยที่มาทำเนี่ยคุณแม่มาชวนให้ผมมาทำโดยเขาก็มีปัญหาภายในหรืออาจจะมีปัญหากับน้องอะไรแบบเนี้ยครับผมแล้วก็มาชวนให้ผมบอกคุณแม่บอกทำไม่ไหวแล้วก็มาชวนให้ผมไปทำให้ผมมาไปบริหารแล้วคุณแม่เป็นฝ่ายขายอะไรแบบเนี้ยผมบอกขอค่าบริหารนะเดือนละแสนอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่บอกว่าไม่มีให้หรอกก็แบ่งกำไรกันครึ่งๆแล้วกันให้ผมเป็น
2: คืออย่างนี้นะ
13: ครับ
2: คืออันเนี้ยมันเป็นเหตุที่มันเกิดขึ้นไปเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันจริงไม่จริง
16: เขาตอบคำถามพี่หนุ่มดีกว่า
12: ตอบคำถามพี่หนุ่ม
2: คือตอนเนี้ยประเด็นคื โรงงานเนี่ย คือบริษัทเป็นของคุณแต่โรงงานเนี่ยเป็นของใคร
3: เปิดหลักฐาน
12: คือโรงงานเนี่ยค่ะกุ้งฝอยเนี่ยทำการจ่ายค่าเซ้งให้กับคุณแม่พัดเดือนละ 100,000 ค่ะก็คือ
2: มีสัญญาไหม
12: เป็นการที่สามีเขาคุยกับแม่
13: คุยกับแม่
2: ชื่อตอนนี้เป็นของใครชื่อโรงงาน
12: ชื่อโรงงานสถานประกอบอะไรนะผลิตใช่ไหมคะ
13: เป็
12: นผู้ประกอบการก็จะเป็นของบริษัทของกุ้งฝอยเนี่ยแหละค่ะ
14: ก่อนที่คุณแม่จะถูกจับไปเนี่ยเป็นของคุณแม่อยู่เดิมถูกไหมครับ
13: ไม่ใช่
12: ค่ะกุ้งฝอยเนี่ยเข้ามาทำก่อนที่คุณแม่จะไม่อยู่คุณแม่กู้ฝอยเข้ามาทำก่อนที่คุณแม่จะไม่อยู่เป็นปี
2: คุณมีเอกสาร
13: หลายปี
12: มีค่ะ
2: ขอผมดูเอกสารหน่อยได้ไหม
12: เอกสารของทางบริษัทค่ะ
14: แล้วทางโรงงานของคุณแม่ที่คุณแม่ว่าคุณแม่เป็นชื่อผู้เช่าเนี่ยคือยังไงครับหมายถึงว่าก่อนที่คุณแม่จะถูกจับไปที่โสธรเนี่ยนะครับแล้วก็หลังกลับมาเนี่ยมันคือยังไงคุณแม่อธิบาย
15: ก
14: ็ที่คุณแม่ว่าจะขอคืนเนี่ยคือยังไงครับ
15: คือในปี65นะฮะกลางปี65เนี่ยกุ้งฝอยกับแม่เขาอะมาบอกมาว่า
14: ลูกชาย
15: ว่าลูกชายว่าไม่ได้ทำงาน
12: อันเนี้ย
15: แล้วเบนก็ไม่ได้ทำ
12: ขออนุญาตนะคะกุ๊กแม
14: ่เดี๋ยวคุณแม่ให้แม่อธิบายแป๊บนึงนะคร
12: ับ ค่ะขอโทษค่ะ
14: อาเซียนครับคุณแม
15: ่แล้วแม่ก็เลยบอกว่าเบนแม่ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกแบบไม่โอเคเบนมาช่วยแม่ทำที่โรงงานดีกว่า
3: การต่อเติมของที่บริษัท
15: ค่ะแล้วก็จะได้แบบเบนก็จะได้มีงานทำอะไรแบบนี้เขาก็จะได้มาว่าเบนไม่ได
14: ้ครับ PBB
15: แล้วก็
12: ไม่ค่ะ
15: ตอนแรกก็ให้ลูกชายมาในวันที่มาคุยอ่ะ
3: ก่อสร้างครับ
15: ลูกสะใภ้ก็มาด้วย
14: ครับ
15: ก็ยังถ่ายรูปกันไว้นะฮะว่าได้ถ่ายรูปฮะแล้วก็พอเข้ามาทำปุ๊บตอนแรกกะว่าจะให้ลูกชายมาทำลูกสะใภ้พอเข้ามาเรียนรู้ในโรงงานมาเห็นในโรงงานปุ๊บลูกสะใภ้ว่าเดี๋ยวจะเข้ามาช่วยด้วย พอเข้ามาช่วยปุ๊บตอนแรกก็ตกลงกันว่าจะแบ่งกำไรแม่เพราะว่าแม่มีลูกค้าเก่าแล้วจะแบ่งกำไรกันคนละครึ่งพอเข้ามาปุ๊บลูกสะใภ้ก็พอมาเห็นบอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขอเป็นเขาจะได้แบบทำอะไรได้เต็มที่เขาขอเป็นค่าเช่าดีกว่าแล้วก็ให้แม่อยู่เฉยๆแบบแม่ไม่ต้องทำอะไรก็คือจ่ายค่าเช่าโรงงานน่ะเดือนละ 100,000 บาท
14: โรงงานเป็นของคุณแม่แต่ว่าลูกสะใภ้มาขอเช่าโรงงานแม่ทำ
15: ใช่ค่ะ
14: ครับเช่าหรือว่าเซ้งกับคุณแม
15: ่เช่าค่ะเช่าค่ะ
12: เซ้งค่ะ
15: แม่ไม่มีทางที่จะให้เซ้งเพราะโรงงานตอนนั้นเป็น PBB Cosmetic
3: สัญญาเช่าเท่าไหร
15: ่ตอนที่เขามาทำเป็น PBBกุ้งหอยตอนที่กุ้งฝอยมาทำมาคุยกับเบนซ์อ่ะตอนแรกอ่ะเบนซ์จะมาทำคนเดียวแล้วตอนหลังกุ้งฝอยเข้ามาถูกไหมเข้ามาแล้วกุ้งฝอยก็บอกจะเข้ามาทำเพราะว่าเบนซ์ก็อาจจะยังไม่คล่องไม่อะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนั้นที่กุ้งฝอยเข้ามาทำอ่ะเป็น PBB Cosmetic
2: ไม่เป็นไรคุณแม่เอางี้ผมถามงี้ตอนนี้เขาไม่คืนแม่จะทำไงเขาบอกว่ามันเป็นของเขาเขามีหลักฐานตรงนั้นอยู่ที่ทนายแก้วดูอยู่เนี่ยคือตอนนี้แม่จะทำยังไง
15: แม่ก็มีหลักฐานในการเป็นเจ้าของโรงงานก
2: ็แ
15: ม
2: ่ก็หลักฐานของแม่คืออะไรบ้างครับ
15: ใบอนุญาตก่อสร้าง
2: อ่ะผมดูสิ
14: แม่เป็นคนสร้างโรงงานนี้
15: ใช่ค่ะ
14: เช่าที่แล้วแม่เป็นคนสร้าง
15: ใช่ค่ะแม่เป็นคนสร้างโรงงานนี
14: ้แล้วทุกอย่างมันถูกเปลี่ยนไปตอนไหนครับ
15: ตอนนี้ใบอนุญาตก่อสร้างใบพวกนี้ก็ยังเป็นชื่อของตอนที่แม่สร้างก็ให้เป็นชื่อของน้องบีมเพราะว่าแม่อายุมากแล้วอ่ะก็จะแบบให้เป็นชื่อของบีมค่ะแล้วก็แบบของโยธาเขตอะไร
16: คืออย่างนี้ครับผมสรุปให้ข้างย่อยให้แบบเห็นภาพเลยก็คือเมื่อปี6162แม่เขาก่อสร้างขึ้นมาจริงตามใบก่อสร้างนี
14: ้เป็นของแม่ใช่ไหม
16: เป็นของแม่ไปๆมาๆพอตอนประมาณปี6566เท่าที่ผมดูหลักฐานฝั่งนี้ได้มีการเซ้งกิจการของคุณแม
15: ่
16: โดยมีการโอนเงินไปตามดิวสลิปให้แม่เดี๋ยวแป๊บนึงครับพอเขาโอนเงินปั๊บในระหว่างนั้นเขามีการปรับปรุงโดยการมีการซ่อมแซมต่อเติมขยายกิจการของโรงงาน
2: อันนี้จากหลักฐานนะ
15: ค่ะใช่ๆ
16: โดยขณะเดียวกันเขาก็ไปเปิดบริษัทใหม่ชื่อว่าบริษัทแกรมขึ้นมาใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัท PBB ไอ้ PBB เนี่ยก็คือแม่ก็พูดถูกแหละแต่อันนี้มันก็ไปเปิดบริษัทใหม่นะครับแล้วเขาก็ไปขอใบอนุญาตของเขาตามเป็นผู้ประกอบการในฐานะบริษัทใหม
2: ่
17: ซึ่งแม่ก็ไม่มีชื่ออยู่ในนั้นแล้ว
16: เรื่องแม่เขาก็ไม่เกี่ยวแล้วดังนั้นกรณีตอนนี้แม่จะมาขอคืนเหมือนที่พี่ถามเนี่ยมันก็ต้องถามว่ามันจะต้องย้อนกลับไปอย่างไรกันต้องมาจ่ายเงินค่าที่เขาก่อสร้างไหมค่าที่เขาเซ้งล่ะคุณจะคืนฝั่งนี้ไหมนี่คุยในฐานะของเอกสารครับเป็นแบบนี้ครับ
17: อันนี้คือเป็นหลักฐานตามนี้นะแม่นะ
18: มีหลักฐานการซื้อขายถูกต้อง
16: มันมีหลักฐานก็คือ
18: หนังสือการซื้อขาย
16: มันยังไม่เห็นครับแต่มันเป็นเรื่องที่ฝั่งนี้อ้างว่าเป็นสลิปการโอนเงินทั้งหมดเกือบ12ครั้ง
18: ครั้งละกี่บาท
16: ครั้งละแสน
18: โอ้ตัวมันพี่ถ้าเกิดเซ้งเนี่ยมันต้องมูลค่าเป็นสิบเป็นกี่ล้านล่ะ
16: ก็ไม่รู้ครับคือตรงนี้ไปเป็นความตกสมัครใจระหว่างผู้ซื้อกับ
18: แสดงว่ามันไม่ตรงกันระหว่างที่คุณแม่ยืนยันว่าไอ้ที่โอนเนี่ยครั้งละแสนเนี่ยเป็นค่าเช่าโรงงานใช่ไหม
15: ใช่ค่ะ
18: เ
15: ป็นค่าเช่าโรงงานอันนี้เป็น
12: มันบางส่วนเรามีสลิปประมาณ70ใบค่ะเพราะว่าเราอยู
18: ่ปกติถ้าเกิดซื้อขายมันต้องมีสัญญาไหมว่าฉันจะเซ้ง
16: นี่ไง
18: เอกสาร
12: นี้ตรงนี้
16: ไหมคือพี่แก้วกำลังมองว่าเรามังคุยบนที่ไม่มีเอกสารนะครับแต่ถ้าเกิดดูเอกสารฝั่งนี้ผมเห็นว่ามันก็ยังมีแปลกๆที่ว่าคุณจะเซ้งจะสร้างคุณก็ควรจะมีสัญญาฝั่งนี้ก็ควรจะหามาง่ายนิดนึงแต่ก็ไม่มีมานะครับฝั่งนู้นก็มองแปลกๆนิดนึงว่าเอ๊ะจะเช่าหรือว่าให้ค่าจ้างหรือว่าเซ้งเนี่ยมันไม่ควรจะซับซ้อนเพราะธุรกิจแบบนี้เนี่ยเป็นการแบบปล่อยมือแล้วมันก็ควรจะมีสัญญาให้เกิดความชัดเจนมากกว่านี้ครับมันก็แปลกๆกันทั้งคู่ครับ
18: เพราะว่าผมจะบอกว่าต่อให้มีสลิป60ใบ10ปีเช่าก็คือเช่ามันก็ไม่เปลี่ยนสภาพได้แต่ถ้าเกิดจะเซ้งเนี่ยมันต้องมีสัญญาเลยว่าวันนี้เนี่ยจะเซ้งกิจการนี้ด้วยการเป็นเงินกี่ล้านเดือนเท่าไหร่มันต้องมีเอกสารไงพี่ครับ
17: มันตีกันไม่ออกว่าจะเป็นอะไรกันแน
18: ่ใช่ครับ
16: ถูกครับ
18: เพราะว่าถ้าบอกว่ามีเนี่ยมีสลิปอีก50ใบ60ใบแต่ถ้าเกิดเป็นการเช่าเนี่ย
16: มันก็
18: 20ปีมันก็เป็นเช่าคร
16: ับ ใช่ครับ
18: สลิปไม่ได้แปลความหมายว่ามันเปลี่ยนกิจการอ
17: ันนี้เราไม่ได้คุยในมุมของบริษัทนะเราคุยในมุมของโรงงาน
18: โรงงาน
16: ครับ
17: มันแยกกันนะบริษัทของคุณแม่เขาไม่เกี่ยวแล้วแหละ
18: ครับ
17: แต่โรงงานอันเนี้ยแม่เขายืนว่ามันต้องทงถือสิทธิ์อยู
18: ่แ
17: ล้วเขาให้เช่าแต่ทางนี้บอกเซ้ง
18: คุณแม่ปกติโรงงานเนี้ยโรงงานเนี้ยตอนที่ประกอบคุณแม่ประกอบกิจการเองเนี่ยมีรายได้เดือนละเท่าไหร่ครับจากการประกอบกิจการของคุณแม่
15: หลายล้านค่ะ
18: ต่อเดือน
15: ใช่ค่ะต่อเดือน
18: ต่อเดือนเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่จะเซ้งเนี่ยคุณแม่จะเซ้งเท่าไหร่ในของคุณแม
15: ่20ล้านค่ะ
19: พี่เบนซ์จะพูด
18: ถ้าตั้งใจใช่ไหม
20: เรา
18: แล้วที่ได้ค่าเช่ามา
20: ว่าเดือนละหลายล้านเนี่ยจริงหรือเปล่า
15: แล้วก็มีคลิปเสียงที่คุณหมอกุ้งฝอยจะมาขอจ่ายค่าเช่าต่อแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เบนซ์น่ะทำร้ายแม่อะไรอ่ะกุ้งฝอยไม่รับรู้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
18: มีไหม
15: มีค่ะ
12: อ๋อล่าสุดใช่ไหมคะ
15: ใช่ค่ะ
12: ล่าสุดค่ะคือกุ้งฝอยอ่ะอธิบายอย่างนี้ค่ะคือช่วงระยะเวลาที่คุณแม่ไปรักษาเท่าที่ดูจากภาพที่พี่หนุ่มฉายอ่ะมันสะเทือนใจมากมากเลยนะคะแล้วก็นั่งอึดอัดพูดไม่ออกอยู่เหมือนกันเพราะว่าทางกุ้งฝอยเพิ่งมารู้ว่าพี่เบนซ์น่ะพาแม่ไปที่แบบนั้นคือพี่เบนซ์เป็นคนที่ไม่เคยบอกว่าพาไปไหนแล้วครอบครัวของเขาอะค่ะกู้ฝอยมักจะไม่อยากเข้าไปยุ่งอยู่แล้วเพราะว่าฝอยก็มีงานทำมีอะไรทำเยอะแยะแล้วมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาพอมันมีเหตุการณ์ว่าคุณแม่มีนัดคุยกับคุณเบนซ์กู้ฝอยก็ส่งน้องชายเข้าไปแล้วน้องชายก็เลยแบบมาบอกว่าเอาวันนั้นมันมีการประชุมกันเรื่องที่ค่าเช่าที่อะไรเนี่ยแหละค่ะน้องชายก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยแกรู้หรือเปล่าว่ามันมีอะไรไม่แปลกแปลกระหว่างคุณเบนซ์กับแม่เขาที่อะไรสักอย่างที่เขาพาอะไรไปแบบเหมือนวันนั้นเขาไปทะเลาะกันกับเจ้าของที่ตัวจริงอะค่ะคือเจ้าของที่ที่ถือโฉนดตัวจริงเป็นอีกท่านนึงนะคะแล้วก็ปัจจุบันเขาคิดค่าเช่าอยู่ที่ 20,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ก็ฝ่ายจ่ายไปเนี่ยจะเป็นค่าเช่าบวกค่าเซ้งโรงงานค่ะที่ฝ่ายจ่ายไปจำนวนอยู่ที่ 100,000
15: ต้องเป็นค่าเซ้ง
12: เพราะว่าค่าเช่าที่ตามสัญญาของปกติเนี่ยมันอยู่ที่เดือนละ 20,000 กู้ฝ่ายก็ขอผ่อนคุณแม่ว่างั้นกู้ฝ่ายไหวที่เท่านี้
19: กี่ปี
12: กี่คุณแม่กับเบนซ์ตกลงกันว่า3ปีแล้วกิจการก็จะยกเป็นของเบนซ์
16: มีสัญญามีเอกสารไหมครับ
12: ทางนี้เขาอันนี้มันเป็น ข้อที
17: ่ปากเปล่า
12: ไม่ปากเปล่าใช่ปากเปล่า
20: ตอนที่คุยกันเนี่ยเขียนใน A4 นี่แหละครับก็คุยกับแม่คุณแม่คิดว่าคุณแม่ทำมาเท่าไหร่แบบโรงงานเท่าไหร่ตอนแรกเนี่ยคือคุณแม่สร้างประมาณ2 ล้านซึ่งจะมีเอกสารที่ตอนแรกที่ผมจะมาทำที่จะแบ่งกันครึ่งครึ่งเนี่ยนี่ครับที่ผมโอนไปเนี่ยโอนไป1 ล้านก่อนโอนไปนะตอนแรกนะครับที่ตอนแรกที่จะแบ่งกันครึ่งครึ่งเนี่ย
17: ผมบอกเลยมันคุยไม่จบหรอกอันเนี้ย
16: ครับถ้าเกิดเราไปทางออกเลยดีไหมคร
3: ับ ผมคือผมอยากอธิบายเพิ่มเติมหน่อยในฐานะผู้จัดการโรงงานนะครับผม
1: จะคืนหรือไม่คืนจะย้ายเล่นยังไง
17: คือ
1: มันต้องสรุปอย่างนั้นดีกว่า
16: คือตอนที่ไปปลอกไหม
20: คุณแม่กำลังเอาสองเรื่องมารวมกันครับ
1: อีเห็นว่างั้น
20: เอาสองเรื่องนี้ซึ่งมันแยกกันอยู
18: ่แต่มันเป็นประเด็นที่คุณแม่เขาต้องการเมื่อเวลานี้ครับตอนนี้เขาออกมาเนี่ยเขาไม่มีเงินแล้วเขากำลังเอาตังหูแกเนี่ยไปจำนำทีนี้วันนี้แกก็เลยมองว่าแกอยากจะได้สิ่งของของแกคืนเนี่ยทางนี้ว่ายังไงครับ
20: ณตอนตอนแรกครับ
18: คืนหรือไม่คืน
20: ที่ทำเนี่ยพีบีบีเนี่ยย้ายไปข้างหลังแล้วครับพีบีบีเนี่ยได้ย้ายไปแล้วลองกดดูก็ได้ว่าที่อยู่หรือเลขที่เนี่ยพีบีบีอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแล้ว
17: คืออย่างนี้คือพี่เข้าใจอย่างนี้ถ้าวันนี้ถ้าเอาให้มันจบเลยน
12: ะ
17: แล้วคุณจะสบายตัวมากเลยน
12: ะ
17: คุณโรงงานคืนให้ไปเลยได้ไหมแล้วคุณจะบริษัทคุณไปเปิดโรงงานใหม่หาที่เปิดใหม
12: ่ค่ะคืออย่าง
17: น
12: ี้ค่ะพี่
17: ห
12: นุ่ม
17: ดีกว่าเหรอ
12: คืออย่างนี้ค่ะมันถ้าอันประเด็นแรกเลยนะคะตามพาดหัวเนี่ยที่โรงงานอะไรนะธุรกิจพันล้านเนี่ยอันนี้ขอยืนยันว่ามันไม่เป็นความจริง มูลค่ามันเนี่ยไกลกว่าพันล้านไปมากเลย
3: ไกลแบบว่าไงครับ
12: หมายถึงยังไม่ถึงไปไกลเลยค่ะ
17: เท่าไหร่ล่ะมันเท่าไหร่ประมาณ
3: ผม
12: หลัก10ก็น่าจะยังไม่ถึงค่ะแล้วก็ช่วงคือกุ้งฝอยเนี่ยทำตรงเนี้ยมา5 ปีใช่ไหมคะกุ้งฝอยก็ยอมรับว่าส่วนตัวเป็นหมอฟันแล้วก็เข้ามาช่วยกับสามีค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยกุ้งฝอยก็ตั้งใจทำมันเป็นอย่างดีพี่หนุ่มการทำอันเนี้ยมันลงทุนเยอะมาก
17: พี่เข้าใจแต่ตอนนี้ประเด็นมันเกิดแล้วเนี่ยคือพี่ก็เลยบอกว่ามันมีทางลงทางอื่นไหมอ่ะ
12: ค่ะ
17: ถ้าทางเนี้ยเขาบอกเขาขอของเขาโรงงานเขาคืนเราก็เอาแบรนด์เรายังอยู่นี่เราก็ไปเปิดโรงงานอื่นได้ไหม
16: ส่วนไอ้ที่เราต่อเติมเราจะคิดแม่เขายังไงหรือว่าเราจะให้แม่เขาได้ไหม
17: ไอ้ที่เราต่อเติมไปก็ไปคิดเราต่อเติมนี่เพิ่มไปเอาตังค่าต่อเติมมาอย่างเงี้ยหรือว่าไงดี
12: ก็ถ้าเอาเรื่องของความเห็นใจที่คุณแม่โดนพี่เบนพาไปรักษาแล้วเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้กู้ฝอยก็ต้องขอแยกประเด็นนะคะว่าถ้าคุณแม่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรในฐานะลูกสะใภ้กู้ฝอยช่วยเหลือได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็น เรื่องอื่นเรื่องฝั่งแต่ว่าเรื่องธุรกิจอ่ะมันแยกกันแต่ตอนนี้พี่หนุ่มกำลังจะบอกว่าให้กู้ฝอยย้ายออกไปถูกไหมคะค่ะก็คือมันมีภาระที่เราลงทุนไปค่ะคุณแม่แล้วก็
17: ลงทุนอย่างเช่นอะไรบ้าง
12: เราลงทุนหมดทุกอย่างเลยค่ะพี่หนุ่มเรารีโนเวทใหม่หมดคือกู้ฝอยเนี่ยเป็นคนที่ทำงาน
17: รีโนเวทไปแล้วก็เราไปคิดค่ารีโนเวทคืนจากเขาได้ไหมล่ะฮะ
1: รีโนเวทหลังจากที่แม่โดนจับเข้าไปแล้ว
17: เออ
12: ไม่ใช่ค่ะคุณแม่เคยมาอยู่ที่นี่มาเจอกู้ฝอยเกือบจะทุกเดือนค่ะคุณแม่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนกู้ฝอย
17: รีโนเวทก่อนที่แม่จะเข้าไปอยู่อีก
16: เดี๋ยวคุณหมอ
1: คุณหมอ
16: ตอบก่อนว่าทำไปเท่าไหร่ก่อน
12: แ
16: ยกเป็นทีละส่วนปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างไปเท่าไหร่ก่อน
12: คือทั้งตัว
16: โยนตัวเลขมาเลยครับ
1: โ
16: ยนตัวเลขมาก่อน
12: น่าจะประมาณ2.5 ล้านค
16: ่ะประมาณ2.5 ล้านหมายความว่าถ้าเกิดหนูจะออกไปเนี่ยหนูจะเก็บเงินจากแม่2.5 ล้านถูกไหมแบบนี้ได้ไหมก่อน
12: ประเด็นที่
16: 1ถ้าเกิดได้ก็ตอบได้ก่อน
12: หนูมีเรื่องหลายอย่างที่หนูจัดการกับธุรกิจของหนูด้วยค่ะทั้งในเรื่องของลูกค้า
16: ดังนั้นหนูจะขอเวลาสักระยะหนึ่
12: ง
16: แล้วค่อยไปถูกไหม
12: ใช่ถ้า
16: ขอเวลาเท่าไหร่ครับ
3: ไม่ได้ครับ
16: ถ้าหนูจะต้องเอาเงินจากแม่2.5 ล้านขอเวลาไทม์ไลน์เท่าไหร่สัก3 เดือน5 เดือนหรือยังไงครับ
3: ไม่ได้ครับผมขออนุญาตตอบแทนนะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้จัดการโรงงานผมทำงานโรงงานนี้มาตั้งแต่บริษัทนี้มาตั้งแต่วันแรกที่เปิดกิจการของบริษัทแกรมนะครับต้องแจ้งให้ทราบต้องแจ้งอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าบริษัทแกรมไม่คุณแม่ไม่มีส่วนในนั้น 100% เราทํากันเองทั้งนั้นเราสัมภาษณ์พนักงานตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันเรารีโนเวทอาคารเราเติบโตกันมา
16: ไม่ใช่
3: 5 ปีเรามีพนักงานเพิ่มขึ้นจนถึง20 คนถ้าเราย้ายไปข้างนอกพนักงานตรงนั้น ใครรับผิดชอบครับค่าชดเชยต่างๆที่ทางบริษัทต้องเสียให้กับพนักงานทุกคนพนักงานที่ทำงานอย่างเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วผมไม่ได้ทำผิดอะไรเลยทำไมเขาต้องย้ายสถานที่ทำไมผมต้องควักเงินจ่ายค่าชดเชยให้เขาทั้งที่ผมทำถูกต้องมาตลอด
19: คำว่าถูกต้องนี่มันไม่ได้มีเอกสารมาแสดงความถูกต้อง
21: ครับ
19: มันเป็นเรื่องที่ตัวคุณกับคุณหมอกับเบนซ์เนี่ยบอกว่าเซ็ง
3: ครับ
19: แต่มันก็ไม่ได้มีหลักฐานมาแสดงว่ามันมีการเซ็ง
22: ใช่ครับผมถึงได้บอกตั้งแต่เนี้ยว่าถ้ามันไม่ได้มีหลักฐานว่าเซ็งและคุณแม่เขายืนยันว่าพวกคุณทั้งหมดเนี่ยมาเช่าโรงงานคือคุณแม่เขามีโรงงานอยู่แล้วคุณมาเช่าเขาเนี่ยวันนี้ผมไม่เห็นด้วยซ้ำที่จะต้องเอาเงิน2.5 ล้านไปจ่ายเพราะอะไรรู้ไหมครับเหมือนพี่แก้วเรามีบ้านหลังนึงเรามีโรงงานหลังนึงแล้วเขามาเช่าผู้เช่าก็ต้องไปรีโนเวทที่จะประกอบการตัวเองอยู่แล้วคุณต้องมีรายจ่ายตรงนั้นอยู่แล้ววันนึงเนี่ยเจ้าของโรงงานเขาจะเอาโรงงานเขาคืนเนี่ยแล้วคุณจะไปคิดค่ารีโนเวทจากเจ้าของโรงงานเขามันไม่มีใครเขาทำได
3: ้แต่ว่าผม
22: คือวันนี้ถ้าเกิดว่า
3: บุคคลทำไม่ได้
22: ไม่ได้ครับถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณเซ็งคุณต้องมีหลักฐานการเซ็งถ้าไม่มีหลักฐานการเซ็งเนี่ยสิทธิ์มันทางคุณแม่เขาย่อมดีกว่าตรงนั้น
3: อันนี้คือตัดสินกันแบบนี้กันเลยเหรอครับผม
22: ก็เขาว่ากันด้วยข้อกฎหมายก็คุณมีหลักฐานการเซ็งไหมล่ะ
3: แล้ว
22: มีไหม
3: อันนี้มีหลักฐานว่าไม่เซ็งไหมครับผมต้องขัน
22: ก็ในเมื่อไม่มีหลักฐานก็สิทธิ์มันก็เขาต้องดีกว่าสิครับ
3: ผมเป็นบริษัทมาตั้งแต่แรกเงินลงทุนทั้งหมดที่ผมจ่ายไปในสถาน
22: ง่ายๆคุณอยากได้โรงงานเขา
3: ผมไม่ได้อยากได้โรงงานครับผม
22: งั้นคุณอยู่เฉยๆก่อนเป็นผู้จัดการเดี๋ยวฟังเจ้าของพูดดีกว่าไอ้ลูกชายพูดเป็นเจ้าของลูกชายกับลูกสะใภ้ดีกว่า
23: เดี๋ยวก่อนเนี่ยผมถามนิดนึงก่อนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนมือเนี่ยจากบริษัทคุณแม่ไปเป็นบริษัทของทางลูกสะใภ้เนี่ยก่อนจะเปลี่ยนมือเนี่ยตอนนั้นคุณแม่ยังดำเนินกิจการอยู่หรือเปล่าหรือคุณแม่หยุดดำเนินกิจการไปแล้วและจ้างคนออกแล้วเขาถึงเข้ามาเสียบหรือเรายังดำเนินกิจการอยู่แล้วเขาเข้ามาเสียบ
24: ดำเนินกิจการอยู่ค่ะแล้วก็ให้เขาเข้ามาช่วยแล้วพอหลังจากนั้นพอเขาเข้ามาทำ
23: แล้วเอาแค่นี้เลยแม่ตกลงแม่ยังดำเนินกิจการอยู่นะแล้วเขาเข้ามาส่วนเข้ามาเสียบนะ
24: ใช่ค่ะ
25: ค่ะณวันที่คู่ฝอยได้เข้าไปคุยกับคุณแม่พร้อมกับพี่เบนซ์นะคะกู้ฝอยก็ดูกู้ฝอยไม่เห็นพนักงานค่ะพี่หนุ่มสักคนเดียวฝอยก็ไม่เห็นค่ะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีพนักงานอยู
23: ่คุณกำลังจะบอกว่าเขาเลิกจ้างไปแล้วเหรอเลิกทำไปแล้วเหรอ
25: ไม่ทราบค่ะแต่วันที่ประชุมกันอะหลายครั้งไม่เคยเห็นพนักงานสักคนค่ะแล้วก็มีการที่ไม่มีเครื่องจักรดำเนินการแล้วก็ทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่บอกตรงว่าตอนนั้นผู้ฝ่ายก็ไม่พร้อมที่จะแบบเข้ามาทำต่อกับเขาได้
22: คือ
25: ค่ะ
22: ผมเข้าใจที่คุณหมออธิบายแต่สิ่งที่คุณหมออธิบายเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตัวโรงงานนะครับวันนี้มันเป็น2 ส่วนคือ1ตัวโรงงาน2บริษัทซึ่งคุณแม่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของทั้งโรงงานและเป็นเจ้าของบริษัท PBB ต่อให้คุณแม่เนี่ยจะไม่ดำเนินกิจการ PBB แล้วแต่โรงงานยังเป็นของเขาคุณหมอจะตั้งบริษัทเข้ามาแล้วมาใช้สถานที่ของคุณแม่เนี่ยประกอบการไม่มากครับแต่ตัวโรงงานยังเป็นของคุณแม่เขาอยู่ไงครับตราบใดที่คุณหมอไม่ได้มีเอกสารหลักฐานว่ามีการเซ้งโรงงานเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงโรงงานก็ต้องเป็นของคุณแม่เขาต่อให้หยุดกิจการ PBB ไปแล้วก็เป็นโรงงานคุณแม่เขาอยู่ดี
19: เพื่อให้เห็นภาพที่เอกพูดไอ้ที่ปรับปรุงต่อเติมทั้งหมดมันไปต่อเติมอยู่ในโรงงานเดิมของคุณแม่ถูกไหมตอบผมก่อน
22: โรงงานปรับปรุงที่โรงงาน
25: มันใช้พื้นที่เดียวกันค่ะแต่มันคนละส่วนมันใช้พื้นที่เดียวกันบนพื้นที่เช่าเดียวกันแต่มันคนละอาคารอ
19: ย่างนั้นหมายความว่าคำถามแรกที่คุณแม่อยากขอตามที่พี่หนุ่มโยนหินไปเนี่ยก็คือว่าถ้าจะให้คืนไม่ได้หนึ่งจะให้คืนเงินกับบวกเวลาทางเราไม่โอเคจะได้ไปเรื่องอื่น
25: อันนี้กุ้งฝอยคิดว่ามันมีหลายพาร์ทที่ฝอยต้องตัดสินใจนะคะมันจะไม่สามารถตอบว่าวันนี้คุณแม่มาเอาคืนไปแล้วแล้วธุรกิจที่กุ้งฝอยกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ลูกค้าเอ่ยใดๆเอ่ยอะไรเงี้ยมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่ต้องมีทนายฝั่งบริษัทมาช่วยดูแลตรงนี้ให้กุ้งฝอย
19: ก็หมายความว่าประเด็นพาร์ทของการที่คุยตรงนี้ยังหาคำตอบไม่ได้พี
20: ่ขอฝั่งของผมในความตอนแรกเนี่ยที่คุณแม่ให้ผมมาทำเนี่ยแล้วพอผมทำอยู่เนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ทำแล้วผมทำมาเกือบจะ5 ปีแล้วนะครับที่คุณแม่ไปคุณแม่ไป2 ปีเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นก่อนที่คุณแม่จะไปเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ทำแล้ว แล้วคุณแม่บอกว่าออกมาจะเอาคืน
22: คุณแม่จะเอาตัวโรงงานไงครับ
20: ก็คุณแม่ไม่ได้ทำแล้วไงครับ
22: ถ้าเขาไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำ PBB แต่โรงงานยังเป็นของคุณแม่อยู
20: ่ถ้าหมายถึงว่าเพราะคุณแม่สร้างก็เลยเป็นโรงงานของคุณแม่ใช่ไหมครับ
22: ใช่คือ
20: แล้วถ้าอย่างพวกนี้ล่ะครับที
22: ่ก็คุณไปสร้างคุณไปรีโนเวทไปรีโนเวทในสถานที่ของเขา
20: ไม่อันนี้สร้างขึ้นมาครับสร้างขึ้นมา
22: ในพื้นที่ที่เขาเช่าอยู่ถูกไหมครับเดิมถูกไหม
20: เช่า
23: ไม่คืออย่างนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนี้ก่อนคือพี่เข้าใจคุณนะแล้วพี่ก็เข้าใจแม่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนี้
20: ครับ
23: คือที่ดินแปลงนี้สัญญาเช่าเป็นชื่อของใ

0: ไปสวมสิทธิ์แล้วนะไปนู่นนี่แล้วนะแต่มันเหมือนกับเขาอะยังเป็นผู้เช่ากับทางที่ไอ้เจ้าของ
1: ที่ดินอยู่แต่คุณน่ะเหมือนกับว่าคุณเข้าไปทำโดยเหมือนกับว่าถือความยินยอมโดยเป็นลูกเป็นแม่กัน
2: มันมีการจ่ายค่าเซ้งไปจำนวนมากด้วยค่ะ
3: มันมีเอกสารหลักฐานด้วย
2: กันมันมีสลิปอะค่ะแต่ว่าถ้าละวันนี้การที่มันเคยเป็นค่าเซ้งแล้วจะมาบอกกู้ฝอยว่าที่ผ่านมากู้ฝอยจ่ายไปมันไม่ใช่ค่าเซ้งอย่างเงี้ยกู้ฝอยต้องรู้สึกยังไงอะคะพี่หนุ่ม
0: ไอ้นี่เข้าใจคือทั้งคือเอาตรงๆอันนี้ผมเป็นกลางจริงนะคือทางเนี้ยเขายืนยันว่าไอ้เงินที่เขาจ่ายไปให้เดือนละแสนอะมันเป็นค่าเซ้งแต่ทางเนี้ยบอกไม่ใช่ทางนี้บอกว่าเป็น
4: ค่าเช่าค่ะ
1: ค่าตอบแทน
0: ค่าเช่า
1: ค่าเช่า
4: ค่าเช่าโรงงาน
0: แม่เมื่อวานแม่อย่าลืมดิเมื่อวานแม่บอกว่ามันเป็นเงินที่เขาให้เป็น
1: คนละ50,000
0: คนละ50,000
1: เป็นค่าตอบแทนไม่ใช
4: ่เหรอไม่ค่ะเป็นค่าเช่าลองไปดูค่ะเป็นค่าตอบแทนก็คือลูกบอกว่าเหมือนเป็นค่าเช่าโรงงานที่ให้แม่มาไปดูได้เลยค่ะเป็นค่าเช่าโรงงาน
1: ผมเข้าใจว่า
5: แต่ว่าถ้าคือในความผมเข้าใจมุมคุณแม่นะพี่หนุ่
0: ม
5: การที่บอกว่าเป็นค่าตอบแทนเดือนละ50,000นั่นก็แสดงว่ามันจะได้ตลอดไปก็จะเป็นค่าเช่าเพราะถ้าค่าเซ็งมันไม่ตลอดไปใช่ครับคือถ้าค่าเซ็งเนี่ยมันจะไม่ได้ตลอดไปไงพี
1: ่โอเค
5: ถือออกไหมการที่คุณแม่บอกว่าก็ให้ลูกชายจริงๆคุณแม่เนี่ยรักลูกชายด้วยสาเหตุว่าพอลูกสะใภ้ไปบ่นว่าเออเนี่ยไม่ทำงานนะแม่ก็เลยตัดสินใจเอาสิ่งของที่แม่มีเนี่ยให้ลูกฉันซะจะได้ไม่ว่าลูกฉันไม่ได้
1: ผมว่ามันจะจบในเอกสารฉบับนี้ครับพี
0: ่เอกสารฉบับนี้ว่าไง
1: สัญญาเช่าที่ดิน
5: ครับ
1: เป็นสัญญาที่แลนด์ลอร์ดเป็นเจ้าของที่ดินมาทำสัญญาเช่ากับฝั่งนี
0: ้ฮะเหรอ
1: ครับ
5: คือ
1: สัญญาเช่าที่ดิน
5: แกพูดก่อน
1: ที่มาทำกับฝั่งนี้มันเริ่มทำสิงหา69นี่มันกันยา69หมายความว่าก่อนที่เขามาตกแต่งตกเติมอะไรเงี้ยมันเป็นชื่อเดิมของแม่เขาอยู่
2: เรา
1: ต้องยอมรับตามเอกสารก่อนว่าสัญญาเช่าเนี่ยที่แลนด์ลอร์ดก็ทำกับหนูเนี่ยเขาทำเมื่อสิงหา69
5: หลัง
1: กว่าที่หนูไปตกแต่งหมายถึงว่าในช่วงที่หนูตกแต่งเนี่ยสัญญาเช่าระหว่างแลนด์ลอร์ดเจ้าของที่ดินกับแม่เนี่ยมันยังมีผลอยู่ถูกไหมนี่เราต้องคุยในเอกสารก่อน
5: แล้วผมขอเสริมนิดนึงคุณแม่บอกหน่อยครับว่าสาเหตุที่เจ้าของที่ดินเดิมเขายอมไปทำสัญญาใหม่เพราะอะไรครับ
4: ลูกชายไปหลอกเขาว่าลูกชายไปหลอกเจ้าของที่บอกว่าสัญญาอันเก่าอ่ะมันไม่ถูกต้องนะแล้วก็แม่ให้มาทำใหม่เพราะว่าแม่ไปอยู่ต่างประเทศกับน้องแล้วก็เขาไปให้ทำสัญญาเช่าหลังจากที่แม่ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วค่ะแล้วก็เขาก็เลยรีบไปให้หลอกเจ้าของให้เซ็นแล้วตอนหลังเจ้าของที่ก็เลยโอนเงินที่เขาไปทำมัดจำกับเนี่ยคืนเขามีหลักฐานที่เจ้าของที่
5: เจ้าของที่เขาจะกลับมาทำกับคุณ
1: หมายถึงว่าสัญญาเช่าที่หมอเอามาให้ผมมันยังไม่ได้มีผลผูกพันดิ
6: อันเดี๋ยวผมอธิบาย
2: คุณเป็นอธิบายค่ะ
6: สัญญาเช่าเนี่ยผมไม่ได้ไปหลอกครับเพราะว่าตอนที่คุณแม่อยู่ที่รักษาอยู่ครับเจ้าของเนี่ยเขาไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวจะหมดสัญญาแล้วให้ไปทำสัญญาใหม
5: ่แล้วเราอธิบายกับเจ้าของเขาว่ายังไงครับว่าคุณแม่อยู่ไหน
6: ผมไปตอนแรกผมไปในฐานะที่ตัวผมเลยไม่ได้ไปฐานะว่าเป็นตัวแทนของคุณแม่มาไม่ใช่ผมไปบอกกับเจ้าของเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่จ่ายตังค่าเช่าทุกเดือนนะที่จ่ายเนี่ยแล้วผมเป็นคนทำธุรกิจตรงนี้อยู่มานานแล้วที่ผมไปบอกนะครับก็คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าไม่ได้ไปเป็นตัวแทนคุณแม่หรืออะไรเลยครับผมก็คือยืนยันว่าผมเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าเช่าและธุรกิจที่ทำอยู่ก็คือผมทำไม่ใช่คุณแม่ทำครับผม
5: แต่วันนี้เจ้าของเขาบอกคุณแม่ใช่ไหมครับเขายืนยันว่ายังไงฮะ
4: เขาบอกว่าเบนน่ะมาหลอกให้เขาทำสัญญาม
0: ีเบอร์เจ้าของไหม
4: เขาไม่เต็มใจ
0: โทรหาเจ้าของเลย
5: โทรหาเจ้าของได้ไหมคุณแม
0: ่เออ
4: มีแชทไลน์ที่เขาส่งมาว่าให้แม่ส่งชื่ออะไรไปเพื่อเขาจะ
0: เปิดดูสิลองเปิดดูสิ
4: ส่งให้ทีมงานแล
5: ้
4: ว
5: ให้พี่รถดูเลยอ่ะ
0: คืนนี้ก็ผู้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะผมก็
4: แล้วพอค
0: ่ะดูสิคืออันนี้เรื่องมันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันยังเหลือเรื่องตอนที่มีคนมาจับตัวแม่เขานะพี่ยังไม่ได้เข้า
0: ใช่ยังไม่เรื่องพี่แมวยังไม่ได้คุยเลยนะ
5: ไม่เป็นไรเคลียร์ทีละเปาะได้พี่หนุ่มนี่จะจบแล้วเดี๋ยวโรงงานจะจบแล้ว
0: ใจเย็นนะ
5: ตัวเจ้าของที่จะจบแล้ว
1: เมื่อกี้ตู้เซฟยังทรัพย์สินมีแค่นี
5: ้ครับ
0: เรื่องตู้เซฟเนี่ยทางนี้เดี๋ยวอีแป๊บนึงอีแป๊บน
5: ึ
0: ง
5: ไม่คุยแป๊บ

0: หนึ่งนะ
1: อีกแป๊บนึงตกลงเรื่องตู้เซฟเดี๋ยวแม่ระหว่างที่แม่หาเบอร์นะตู้เซฟคุณยืนยันว่าคุณเองเนี่ยได้มีการเปิดก่อนหน้านี้แล้วเอาทรัพย์สินไปขายในบางส่วนยอมรับไปแล้วถูกนะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: อ้าว
3: ไม่ใช่ที่เอาสร้อยใช่ไหมที่มี
2: คืออย่างนี้หนูยังไม่ได้เล่าเลยขอเล่านิดนึงว่าขอเล่านิดนึงขอเล่านิดนึงค่ะ
1: เดี๋ยวให้เล่าเดี๋ยวนี่ลง
0: คุณแม่ก่อนอ่ะ
4: โอ้ยเจ้าหลอกโคมจริง
1: เหมือนลูกปู่เข้าไปอยู่ในบ้านเขาเลยตอนนี้ฮะ
3: ฉัน
1: ลูกเอกลูกแก้วลูกหนุ่ม
2: ไปอยู่ได
4: ้เฮ้ยละครเดี๋ยวต้อง
0: ได้ไหมคุณแม่เอาได้ไหม
3: แม่ค่ะ
1: อะไรจ้าแม่
0: ดูให้พี่หนุ่ม
1: ไหนลูกที่จ้าไหนที่จ้าไหน
3: เนี่ยค่ะ
1: สัญญาหมดอายุ1มีนา70ค่ะขอบคุณมากนะคุณตาเขาชื่อคุณตาเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: นะ
3: ชื่อตา
1: ขอเรียนแจ้งการต่อสัญญาในครั้งต่อไปจะมี2วิธีคือ1ต่อสัญญาปีต่อปีจะขอปรับค่าเช่าปีละ 10% 2ต่อสัญญาทุก3ปีจะขอปรับค่าเช่าซึ่งใช้ค่าเช่าเดียวกันทั้งหมด3ปีโดยปรับขึ้น 20% รบกวนช่วยพิจารณาด้วยนะคะผมว่าจะให้เตรียมสัญญาเป็นแบบที่1หรือแบบที่2ขอบคุณมากค่ะรบกวนขอชื่อคุณแม่และที่อยู่ได้มั้ยคะพี่จะได้ส่งสัญญาเช่าให้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: คือเจ้าของเขาจะมาทำสัญญากับคุณแม่ใหม่แล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเงินสัญญาเดิมเขาได้คืนไปหมดแล้วถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
0: โอเค
4: แชทนี้เมื่อไหร่ครับพี่วันที่ครับ
1: วันที่18มีนาม
4: ีนาไหน
1: มีนาปีนี
4: ้ไอ้นี่มันทำสิงหานะพี่
1: อ้าว
4: แล้วตกลงอะไรอันนี้หลังดิ
3: หลัง
1: อันนั้นหลังดิ
3: อันนั้นหล
5: ัง แต่พี่มีนานี่คือปีไหนครับ
1: ปีนี
4: ้นี่พี่ดู
1: อันนี้18มีนา
3: ใช่ค่ะ
1: แต่นั้นสิงหามีนาเมษาพฤษภาคมกรกฎาคมสิงหา5เดือน
3: มีนาอันนี้คือสัญญาที่เบนซ์ไปให้เขาทำหลังจากที่แม่ออกมาแล้วแล้วเบนซ์
5: น
3: ่ะ
5: ใน
3: ระหว่างที
5: ่
3: ขับรถ
5: ส่งต่อมีนาหมายถึงว่าขออันนี้เป็นรูปนี่ครับขอเป็นแชทเลยได้ไหมครับ
1: อ๋อนี่เป็นรูป
5: ขอเป็น
1: แชทมีไหมแม่ขอเป็นแชทเป็นแชทอยู่ไหนเป็นแชทเป็น
0: โทรหาเจ้าของที่เลยได้ไหม
1: โทรหาเจ้าของที่เลย
5: เดือนมีนาเนี
1: ่
5: ย
1: โทรหาเจ้าของที่สิ
5: โทรหาเขา
1: ไหนดูสิ
0: มาเขาโทรเข้ามาให้เขาโทรเข้ามาสัญญาเรามี
3: จริงจริงจริงเจ้าของที่เขาก็ไม่อยากจะ
1: ไม่เป็นไรแม่มันถึงตรงนี้แล้ว
0: เรามีสัญญา
3: เดี๋ยว
1: แม่ไม่โทรเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าแม่ไม่กล้าโทรอีกกลายเป็นหมกเม็ดอีกไหนดูสิ
0: ลูกหนุ่มให้ลูกหนุ่มดู
3: ได้โอนเงินค่ามาจำสองเดือนค่าเช่าให้น้องเบนซ์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เห็นไหมบอกน้องบีมเข้มแข็งนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่
0: เรียกทนายเลยก็ได้
1: แม่โทรสิกดโทรสิ
4: โทรที่จบจบไปจบไป
3: มันจะดีเหรอ
1: ดี
4: มันดีแล
6: ้
4: ว
6: ไม่เราอย่างนี้ทุกวันนี้ใครเป็นคนจ่ายค่าเช่าอะคะ
3: เมื่อต้นเดือนเนี่ยเจ้าของที่ให้แม่โอนเงินค่าเช่าไป
0: โอนยัง
3: โอนแล้ว
0: อ๋อโอนแล้วด้วย
5: เมื่อต้นเดือนใช่ไหมครับแล้วเดือนที่แล้ว
3: แล้วเบนซ์น่ะเขาไม่ได้ให้โอนแต่เบนซ์น่ะโอนค่าเช่าไป
6: เราก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม
1: ่ชีวิตกูลำบาก
6: ก่อนหน้านี้
1: จริง
6: ก่อนหน้านี้เจ้าของที่เขา
4: พี่บอกผมว่าเรื่องม
1: ัน
4: ไม
1: ่
4: ได้ซับซ้อน
1: พี่ตา
7: พูดอยู่ค่ะ
1: พี่ตาหนุ่มกันชัยนะ
7: สวัสดีค่ะ
1: พี่ตาผมถามหน่อยดีไอ้ที่ดินแปลงที่ว่าทำโรงงานน่ะโรงงานไอ้นั่นของพี่ตาใช่ไหมจ๊ะ
7: ใช่ค่ะ
1: พี่ตาให้ใครเช่าอยู่จ๊ะพี่ตา
7: ให้พี่พัชค
1: ่
7: ะ
1: ให้พี่พัชเช่านะจ๊
7: ะ
1: แล้วใครเป็นคนจ่ายเงินจ๊ะ
7: คุณพัชค่ะที่เดินมาตลอด9ปีกว่าเนี่ยคุณพัชค่ะ
1: ของคุณพัชจ่ายอยู่ตลอดใช่ไหม
7: ใช่ค
6: ่
7: ะ
6: แล้วสัญญาฉบับ
1: แล้วสัญญาที่พี่ตาไปทำกับเขาเนี่ยทำสัญญากับทางลูกเขาน่ะพี่ตาไปทำยังไงจ๊ะ
7: เพราะลูกเขาติดต่อมาค่ะว่าเดือนมิถุนาว่าเขาเป็นลูกคุณพัช
1: จ้ะ
7: ก็จะขอไปเรื่องสัญญาก็เลยบอกโอเคก็เลยโอนไปเขาดูว่าสัญญาก็จะมี2เงื่อนไขนะแต่ว่ามันจะหมดอายุก็คือ28กุมภาพันธ์70ก็หมายความว่าเราจะต่อกันก็คือ1มีนา70นะคะ
1: จ้ะ
5: 70ใช่ไหม
7: เพราะว่าแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยเขาก็ขอเข้ามาคุยเมื่อตอนวันที่14
1: ใครเป็นคนเข้าไปจ๊ะผู้หญิงหรือผู้ชาย
7: คุณน้องเบนซ์น้องเบน
1: ซ์น้องเบนซ์เข้าไปนะ
7: น้องเบนซ์เข้ามาคุยแล้ว
1: น้องเบนซ์บอกว่าไงจ๊ะ
7: ก็มาเล่าให้ฟังว่าโรงงานเนี่ยคือเนื่องจากตอนนี้แม่ไม่ได้ทำเพราะไปอยู่ญี่ปุ่นกับน้องแล้ว
1: ไปอยู่ญี่ปุ่นกับน้อง
4: โอ้โห
7: ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนทำเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะ ขอทำสัญญาใหม
1: ่
7: สัญญาค่ะก็เลยได้ไลน์ให้เขาดูว่าสัญญามันจะต้องเริ่ม1มีนาเขาก็บอกว่าขอเป็นกันยา69
1: จ้ะ
7: โ
1: อเคสรุปคือที่ทำสัญญาฉบับนี้เพราะเราหลงเชื่อว่าตัวแม่เนี่ยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เลยทำกับลูกชายแทนถูกไหม
7: ถูกค่ะแล้วก็มาเร่งรัดวันที่28สิงหาเขาก็มาเร่งรัดว่าต้องอยากจะให้เซ็นอะถ้าไม่ขัดข้องให้เซ็นเลยเราก็เข้าใจว่าโอเคไม่มีปัญหาพอเซ็นไปเขาก็ถามว่าได้คุยกับคุณแม่หรือยังบอกยังไม่ได้คุยเพราะยังไม่ได้ติดต่อคุณแม่คือไม่ทราบเรื่องคือไม่ทราบเรื่องคุณแม่พอเซ็นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าที่พูดไปว่าแม่ไปอยู่ญี่ปุ่นอะเขาพูดไม่จริงนะเพราะจริงๆอะแม่เขาอะเป็นโรคจิตต้องไปอยู่สถาน
1: ผมถามนิดนึงดิพี่ตาพี่อันนี้พี่ขอโทษนะพี่พูดแบบไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะอย่าโกรธกันนะไม่หมายถึงผมกำลังพูดอยู่ว่าอย่าโกรธกันนะที่พี่จะพูดออกไปพี่ตาในเมื่อพี่ตากำลังมองแบบนี้พี่ตามองได้ไหมว่าเป็นนิติกรรมอำพรางในการทำสัญญาพี่ตายกเลิกได้ไหม
7: ยกเลิกค่ะต้องการจะยกเลิก
1: ถ้ายกเลิกแสดงว่าคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเช่าแล้วนะ
7: งั้นเล่าให้ฟัง

0: ได้เท่านั้นแล้วคุณจะเอาอะไรเรามาคุยกันจะได้ต่อหน้าต่อตาเลยซึ่งวันนั้นก็เลยนัดกันมาคุยวันที่24กันยาพอคุยแล้วก็ไม่สรุปก็จะคุยอย่างที่วนๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆเราก็ต้องการให้เจ้าของผู้เช่าเดิมน่ะเป็นผู้มีสิทธิ์จริงๆเพราะเราทำกันมาเกือบ10ปีอะค่ะ
1: Okay.
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ถือว่าสัญญาที่เขา
2: okay.
0: คือเขาหลอกเราอะเราไม่รู้เรื่อง
2: โอเคยืนยันเขาหลอกอ่ะเชิญ
3: แต่ว่า
0: เขาหลอกค
2: ่ะคุณกุ้งฝอยเชิญคุณตาฟังอยู่อ่ะเชิญ
3: คือกุ้งฝอยอยากจะแจ้งว่ากุ้งฝอยอะอยู่ตรงพื้นที่ดินของคุณตาทำกิจการบนพื้นที่ของคุณตาแล้วก็จ่ายค่าเช่าให้กับคุณตามา4ปีกว่าแล้วนะคะแล้ว4ปีกว่าที่กุ้งฝอยจ่ายเงินมาโดยที่แบบกุ้งฝอยได้แต่เชื่อใจฝั่งสามีกับแม่เขาว่าเขาคุยกันไว้ว่ามันเป็นการเซ้งอะแล้ววันนี้ที่แบบคุณตาใช้เหตุผลแบบนี้แล้วก็ธุรกิจของกุ้งฝอยที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางคุณแม่อย่างเงี้ยกุ้งฝอยต้องคิดว่า
0: คือเรื่องส่วนตัวนี้พี่ก็คุยกันแล้วว่าเรื่องส่วนตัวของพวกคุณต้องคุยกันเองตอนนี้สำหรับพี่ก็คือในฐานะเจ้าของที่ดินพี่ต้องรู้ว่าใครคือผู้เช่าพี่รู้แค่นั้นนะคะแค่นั้นจริงๆแล้วพี่ก็บอกน้องเบนไปแล้วว่าสัญญานะจะครบกำหนด28 กุมภา 70แล้วเราจะเริ่มต้นที่1 มีนาถ้าพี่ยังชื่อเนี่ยพี่ยังเป็นคุณณภัทรนะคะตอนแรกที่ให้น้องเขาดูเนี่ยคุณณภัทรเพราะว่าน้องเบนเป็นคนติดต่อพี่นะพี่ยังไม่เคยรู้จักเขาเลย
2: ได้ครับพี่ตาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายทางฝั่งนี้สักนิดนึงก่อนนะเมื่อกี้คุณเบนจะพูดว่าอะไร
4: บอกว่าที่บอกว่าจะหมดมิถุนา70ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช
4: ่คุณแม่เมื่อกี้คุณตาบอกเองบอกว่าสัญญา
2: สัญญาจะหมดมิถุนา70แล้วไงฮะ
4: ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้คุณแม่เอาสัญญามาดูเนี่ยมันทำตอนปีไหนครับที่เมื่อกี้ที่คุณแม่โชว์ครับ
5: มันจริงๆมันไม่ต้องไล่หรอกครับมันเป็นข้อเท็จจริงมันเจ้าของที่เขาจะทำแบบคนนี้แหละครับ
2: คือตัวนี้มันอยู่ที่ตัว
5: เจ้าของที่เขา
3: ก็กู้ฝอยคิดว่ามันคือกู้ฝอยถ้าอย่างที่บอกเรื่องนี้กู้ฝอยไม่อยากพูดเยอะเลยมันกลายเป็นเอาประเด็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องใดๆที่ผ่านมาของคุณแม่แล้วมาปิดจบที่กู้ฝอยเป็นฝ่ายที่เอากิจการคุณแม่มาแบบนี้กู้ฝอยคิดว่าแล้วเรื่องมันผูกกันเยอะมากกู้ฝอยมีหลักฐานจ่ายค่าเช่าของกับที่เจ้าของที่ดินจริงทุกเดือ นแม้กระทั่งทุกอย่างกู้ฝอยทำถูกต้องหมดสามีมีสัญญาแต่ว่าเรื่องนี้มันน่าจะคุยกันไม่จบอะค่ะแต่ก็ยังกู้ฝอยยังยืนยันนะคะว่าในฐานะลูกสะใภ้อะกู้ฝอยก็ยังเคารพคุณแม่แต่การเคารพคุณแม่กับเรื่องธุรกิจอะกู้ฝอยอยากให้คุณแม่แยกกันค่ะเพราะว่ากู้ฝอยไม่ได้ฮุบ1และกู้ฝอยอยากจะบอกประชาชนนะคะว่ากู้ฝอยจ่ายคุณแม่ที่ผ่านมาเยอะมากเยอะในลักษณะที่ถ้าคนจังฮุบอ่ะเขาไม่ได้จ่ายกันแบบนี้แล้วมูลค่าของทรัพย์สินตรงเนี้ยที่ว่าเป็นพันล้าน
1: อ
3: ่ะมันเกินไปมากเลยค่ะคุณแม่กู้ฝอยเปิดงบการเงินแต่ละปีให้ดูก็ได้ว่าที่ผ่านมาฝอยทำมากี่ปีอ่ะมันยากเย็นสาหัสขนาดไหน
1: okay.
3: ที่เราจะต้องผ่านมากันแต่ละปีแต่เราก็ยังยืนหยัดดูแลพนักงานดูแลบริษัทและดูแลลูกค้ามาอย่างซื่อตรงค่ะแต่วันนี้มันเป็นเรื่องของทางบริษัทละค่ะก็อาจจะต้อง
2: ไปบ้าน
3: ไปว่ากันตามกฎหมายก็แล้วกันค่ะพี่หนุ่ม
2: โอเค คืออันนี้คือเป็นมุมของแต่อันนี้คือเราพูดกันตรงนี้คุณต้องเข้าใจทางเราน
3: ะ
2: เพราะว่าทางนี้เขายืนยันมาแบบนี้ผมก็จำเป็นต้องโทรหาทางฝั่งคุณตาเพราะเขาเป็นเจ้าของที่ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะคุณตาแกก็ยืนยันมาแบบนี
3: ้
2: ตามที่คุณได้ยินเขาบอกว่าทางคุณเบนซ์ก็ไปบอกว่าตัวแม่เองเนี่ยไปอยู่ญี่ปุ่นกับน้องสาวแล้วให้ทำสัญญากับทางคุณเบนซ์ได้เลยคุณตาก็เลยเชื่อใจอย่างนั้น
4: พูดตรงที่บอกไปอยู่ญี่ปุ่นนะครับ
2: เออคุณว่า
4: เพราะที่ตอนที่ผมไปเนี่ยผมไม่ได้ไปในฐานะที่เป็นตัวแทนของคุณแม่หรือว่าเป็นลูกไม่ใช่นะครับผมไปในฐานะที่ผมทำอยู่ตรงนี้ผมบอกคุณตาไปแล้วว่าผมไปในฐานะที่ผมทำอยู่และเป็นคนจ่ายค่าเช่าหรือแม้แต่ภาษีที่ดินเนี่ยผมของที่อันเนี้ยผมก็เป็นคนจ่ายคุณตาก็รู้ผมไป
5: คุณเบนได้บอกไหมว่าคุณแม่ไปอยู่ญี่ปุ่นอันนี้ผมอยากรู้
4: แค่อยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าผมไม่อยาก
5: ถึงบอกอย่างนั้นนะครับ
4: โอ้แล้วจะให้
3: หน
4: ู
3: ก็รู้ว่าคุณแม่อยู่ญี่ปุ่น
4: ทุกคนนะผมไม่ได้พูดกับใครเลยว่าผมพาคุณแม่ไปเพราะ
2: ทำไมอ่ะ
4: เพราะคุณแม่เนี่ยเหมือนมีสังคมมีเป็นคนมีสังคมเพราะฉะนั้นถ้าการที่พูดอย่างเงี้ยมันจะทำให้เสื่อมเสียคุณแม่ในตอนแรกที่

0: ที่จะพาคุณแม่ไปรักษาเนี่ยก็คือคิดว่าพอรักษาเสร็จปุ๊บเราออกมาคุณแม่ใช้ชีวิตกลับมาเหมือนเดิมได้ครอบครัวเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้โดยที่ไม่ต้องมีเสียงซุบซิบนินทาว่าเอ้ยผมพาคุณแม่ไปรักษาหรือว่าคุณแม่ไปแบบอย่างนี้ครับผม
1: คุณเบนซ์บอกว่าพาคุณแม่ไปรักษาที่ตรงนี้เหรอครับ
0: ครับ
1: ทำไมคุณเบนซ์ไม่พาไปโรงพยาบาลที่ทั้งเอกชนก็มีรัฐบาลก็มีโรงพยาบาลดีๆมีมากมายเลยทำไมคุณเบนซ์ถึงเลือกเอาคุณแม่ไปถึงกาญจนบุรีที่นี่เพราะอะไรครับ
0: ข้อที่
1: แล้ว2ปีกว่าเนี่ย คุณเบนซ์ได้ไปเยี่ยมคุณแม่สักครั้งนึงมั้ย
0: คุณเบนซ์ตอบเคยไปครับ
1: คุณแม่เค้าเคยไปมั้ยครับ
2: ไม่เคยไปค่ะ
0: เคยไปครับแล้วก็ไปเสร็จปุ๊บอ่ะ
1: ไปได้เจอคุณแม่มั้ย
0: ไม่ได้เจอคร
1: ับ อ้าวแล้วคุณที่เยี่ยมยังไงอ่ะ
3: มีแชท
1: ครับต้อง
3: มี
1: เราไม่ต้องเอาแชทคุณเบนซ์นี่ตรงนี้เลยได้นี่เลย
4: ไม่เป็นการเปิด
0: ไม่หมายถึงว่าผมส่งไปแล้วครับ
5: ไม่คือยังคุณจะบอกว่าอะไรคุณจะบอกว่า
0: ที่พูดตอนแรกที่บอกว่าที่คุณแม่ไปญี่ปุ่น
5: พี่ตาผมขอบคุณมากนะพี่ตานะจะได้ไม่ต้องถือนะขอบคุณนะพี่ตา
0: ที่บอก
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทำไมผมไม่บอกว่าพาคุณแม่ไปรักษาเพราะว่าเนี่ยครับถ้าผมบอกมันคือการที่เหมือนทำให้คุณแม่เนี่ยเสื่อมเสียก็เลยเลี่ยงตรงนี้ไม่เกี่ยว
7: สถานที่รักษามันเป็นมันไม่ได้ดูเสียหายอะไรนะครับ
4: พี่เบนเรามีหลักฐานที่พี่เบนทำไว้ของว่าที่เบนพ
2: ี่
4: เบน
2: ให้
4: พี่เบนส่ง
2: ให้ทีมเขาดูให้เขาเปิด
4: ว่าสถานที่เป็นยังไงพยาบาลคือ
0: แบบเปิดให้ดูได้ไหมครับผมจะได้
1: เปิดได้ไอ้พูดรู้เปิดได้แต่ทำไมคุณเบนไม่เลือกที่จะพาคุณแม่ไปโรงพยาบาล
5: อื่น
1: ที่ดีกว่าที่เป็นโรงพยาบาล
7: ใกล้กว่าก็ต้องไปถึงกาญจนบุรี
1: ที่มันไม่ใช่ที่นี่เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่า
1: คุณเบนรู้จักที่นี่จากไหน
0: ที่สมมติผมไปสถานที่นึงแล้วมันเป็นอย่างนี้โดยที่ผมไม่รู้คุณเอกก็จะมาถามผมว่าทำไมไม่ไปที่อื่นที่ดีกว่านี้อีกนึกออกไหมผมไม่รู
1: ้หรือคุณเบนรู้อยู่แล้วว่าคุณแม่คุณไม่ได้ป่วย
0: ไม่ใช่ครับ
1: ถึงแม้เอาไปโรงพยาบาลเนี่ยแม่ไม่ได้ป่วยโรงพยาบาลก็กักตัวคุณแม่ไว้ไม่ได้
0: ไม่ใช่
1: คุณเบนจึงตั้งใจจะเอาคุณแม่ไปที่นี่เพื่อกักตัวไว้หรือไม่อันนี้ความคำถามผมถาม
0: แล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับที่นี่จะผมจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยที่นี่เป็นอย่างนี
7: ้ก็คุณเป็นคนทำสัญญากับเขาไม่ใช่เหรอ
1: ก็2ปีคุณแม่กลับไม่ได้เลย
0: ไม่ใช่แต่ผมไม่รู้ว่าที่นี่เป็นสถานที่อย่างนี้เพราะว่าในที่โปรโมทหรืออะไรที่ส่งรูปนี่ครับผมถึงบอกว่าเปิดสไลด์ให้ผมดูหน่อยเพราะว่
5: า
0: สิ่งที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยมันไม่ใช่
7: ม
0: ัน
7: รู้ล้ากว่านี
0: ้เนี่ยครับลองดู
5: อันนี้เปิดมาอย่าง
0: น
5: ี้เหรอ
0: เนี่ยครับสถานที่ที่เนี่ยครับเนี่ยที่สิ่งที่เขาส่งมาให้ผมมีอีกนะครับ
1: แต่มันก็ไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับ
0: ใช่ครับ
5: ไม่แต่เขารักษาได้
1: มันไม่ใช่โรงพยาบาลนะคุณเบนจะรักษายังไง
0: เขาเขียนว่าศูนย์ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้สูงอายุและผู
1: ้คุณแม่เป็นจิตเวชเหรอคุณเคยพาคุณแม่ไปหาหมอจิตเวชแล้วคุณหมอยืนยันไหมคุณแม่ป่วยเคยไหมครับผมเอาคุณหมอ
0: ครับคนเราจะพาไปที่จิตเวชเนี่ยสมมติผมจะพาคุณแม่ไปที่ศรีธัญญาสมมติศรีธัญญาแล้วตอนที่ผมจะพาไปศรีธัญญาคุณแม่มีใบหรือเปล่าครับ
1: ใบอะไรครับ
0: ก็ที่เมื่อกี้คุณถามว่าผมพาคุณแม่ไปที่นี่คุณแม่มีใบสีคุณแม่มีใบจิตเวชหรือเปล่า
5: เอาใหม่คุณเบนใจเย็นนะผมถามคุณไป
0: ครับ
5: ทำไมคุณถึงคิดว่าคุณแม่เนี่ยมีภาวะผิดปกติทางจิต
0: ผมไม่ได้คิดว่าหมายถึงว่าเป็นแบบเป็นบ้าหรืออะไรนะครับแต่คือด้วยความรุนแรงของคุณแม่เนี่ยทั้งที่ผมเปิดมานะครับที่ผมส่งให้เนี่ยทั้งความรุนแรงกับน้องสาวผมหรือแม้แต่ตัวผมหรือว่าบางอย่างที่คุณแม่แบบพอเขาเหมือนเป็นอีกบุคลิกนึงอะครับคือไม่ได้บอกว่าเอ้ยคุณแม่
5: คุณเบนคืออย่างนี้ทางคุณเอกเนี่ยเขาพยายามที่อธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถพาไปหาจิตเวชเนี่ยได้หลากหลายที่มากซึ่งอยู่ในกรุงเทพเพราะคุณแม่เองก็อยู่ในกรุงเทพถูกไหมฮะแต่ทำไมถึงต้องพาไปที่นี่คุณเบนก็จะบอกว่าอ๋อเป็นเพราะว่าไปดูที่นี่มาแล้วมันโปรโมทแบบนี้มันดี
0: แล้วเคยจะพาไปที่อื่นด้วยครับในแถบแล้วแวกเนี้ยเคยจะนั่งรถไปก็จะมีในแชทด้วยนะครับว่าจะพาคุณแม่ไปเนี่ย คุณแม่ไม่ยอมไปคุณแม่ไม่เคยยอมไปเลยครับ
7: แต่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่เบนพูดตรงที่ว่าถ้าเกิดเบนจะไปตรวจสอบว่าแม่ป่วยหรือไม่ป่วยแม่เบนต้องไปส่งแล้วก็ไปกระรับกลับแต่การที่เบนซ์ไปที่เนอร์เซอรี่ตรงนี้เนี่ยเบนซ์ไปถึงเบนซ์ก็ทิ้งเลยไง
2: ไม่มันมี
7: มันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของคุณหมอว่าป่วยไม่ป่วยก่อนนะ
2: ขออนุญาตมันมีหลักฐานที่ทางทีมงานรับแชทของศูนย์ไปอะค่ะก็
5: เอาเปิดมาสิ
2: ค่ะ
5: เปิดมาอ่ะนี่นะสวัสดีครับสวัสดีพยาบาลค่ะ
0: นะครับอันนี
5: ้เป็นอย่างไรบ้างครับเขาตื่นหรือยังครับคุณหมอมากี่โมง คุณหมอไม่ได้มานะครับเปิดเข้าซูมแต่คุณหมอยังไม่ได้นัดเข้ามาค่ะ
0: เห็นไหมเขาบอกว่าเขามีหมอนะครับแล้วตัวเขาเองก็บอกว่าเขาเป็นพยาบาล
5: เป็นพยาบาลค่ะ
0: นี่ครับ
5: มีอีกไหม
0: เขาบอกคุณหมอเดี๋ยว
5: มีอีกไหมเปิดไหมสิผมหมายถึงเขาได้คุยกับคุณหมอแล้วหรือยังตื่น8โมงอาบน้ำแล้วกำลังจะทานอาหารกลางวันกำลังต่อรองนู่นนี่นั่นเจ้าหน้าที่กำลังนัดหมอค่ะแล้วหมอจะนัดกลับเข้ามาตอนนี้หมอให้ออฟสื่อ
0: ออฟเซิร์ฟ
5: ประกาศอะไรวะประกาศค่ะเพราะยังไม่มีอะไรที่รุนแรงอยู่ออฟเซิร์ฟอาการอ๋อแล้วมีอะไรอีกไปซิไปนี่นะครับนี่หน้านี้กินข้าวอาบน้ำเช้าเย็นออกกำลังกายเขาทำเรียบร้อยหมดแล้วเข้านอนค่ะขณะนี้17:32 ทีเดี๋ยวมืดหน่อยประมาณสัก 2-3 ทุ่มหรือ 4 ทุ่มจะถ่ายรูปตอนนอนให้ดูอ่ะ
0: เขาก็ส่งรูปมา
5: ส่งรูปตอนนอน
0: รูปที่ผมเห็นก็คืออย่างนี้ครับเพราะว่าตอนที่ผมพาคุณแม่ไปเนี่ยผม
5: อันนี้แม่ป่ะ
0: ผมเลือกใช่
3: ใช่ค่ะ
5: ใช่นะใช่นะ
0: ผมเลือกห้อง
3: ใช่ค่ะที่บอกว่าเดือนแรกอ่ะเขาเอาไปขังในห้องนี
5: ้
3: เดือนเดียว
5: โอเคให้นอนในห้องนี้เดือนเดียวนะ
3: ใช่ค่ะขังอยู่ในนี้เลย
5: อ่ะต่อไปครับ ต่อไปฮะค่อยๆนะเดี๋ยวสาดไปสมาชิกมันจะค่อยๆเลื่อนไปที่อื่นต่อแล้วนี่นะฮะที่ได้อนุญาตให้เป็นน้ำอัดลมนะคะ
0: นี่ครับเขาก็ส่ง
5: มีที่พักแบบนี้
0: ที่มา
5: ขอบคุณครับต่างๆนานานี่นะ24 กุมภาพันธ์ 67เป็นอย่างไรบ้างครับไอ้ผมถามย้อนกลับมาถามนิดนึงไอ้กรณีที่เมื่อวานพี่แมวก็พูดกับเราว่าเขาไม่มีหมอแต่มัน
7: ผิดหมดเลยครับพี
1: ่ก็ไม่เป็นไรยายแมวโดนด้วยวันนี
5: ้โดนจริงๆ
1: ยืนยันยายแมวโดนด้วยครับให้ลูกชายพูดไป
5: อ่ะพูดลูกชายพูดไปลูกชายพูดต่ออ่ะลูกชายพูดไปสาดไปสมาชิก
0: ก็ที่เขาส่งมาก็คือสถานที่ที่เขาส่งในรูปเนี่ยผม
2: ไม่มีกง
0: ไม่มีครับผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไอ้ที่ในข่าวอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยที่เขาส่งมาก็จะเป็นอย่าง
3: น
0: ี้ครับ
3: รูปนี้ด้านบนซ้ายน่าจะเป็นกงไหมคะ
7: ตรงมุม
0: ลองเปิดรูปใหญ่หน่อย
5: เปิดนะมุมเปิดมุมใหญ่หน่อย
3: มองแบบ
1: เหล็กดมเหล็กดัดอะไร
0: เป็นผ้าม่านนะครับ
3: เป็น
5: เหมือนเหล็กดัดโอเค
0: นะครับผมที่ผมเห็นเนี่ยคือ
5: มันเป็นแบบนี้
0: รูปลักษณ์ที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นอย่างนี้
1: แต่มันไม่ใช่โรงพยาบาลใช่ไหมครับ
0: มันเป็นศูนย์ที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล้วเขามีหมอครับ
5: คุณตั้งใจจะเอาแม่คุณไปที่นี่ทำไมเหตุผลที่เอาไปเนี่ยเอาไปทำไม
1: ไม่ใช่โรงพยาบาล
5: เอาไปทำไมอันเนี้ย
0: ก็น้องสาวผมให้ช่วยไงครับ
1: แต่มันไม่ใช่โรงพยาบาลไงครับเพราะอะไรถึงเอาไปที่นี่
0: ตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่คิดอะก็คือไม่อยากให้มันหนักขนาดที่เอ้ยไปโรงพยาบาลบ้าอันนี้คือตัวผมเองนะที่คิดไว้ว่าแบบมันจะหนักกับคุณแม่เกินไปไหมว่าเฮ้ยพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลบ้าเลยอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมครับ
1: ตอนที่คุณมาเอาคุณแม่ไปเนี่ยคุณติดต่อใครมาเอาไป
7: ตรงนี้ผมอยาก
1: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะต้องพาคุณแม่คุณเนี่ยไปไล่ให้หมดเดี๋ยวผมจะต้องดำเนินคดีไอ้คนที่มาเอาไปด้วยนะเพราะมีการทำร้ายร่างกายเขาบนรถอะ
2: มีเขา
1: แต่ว่าคุณอธิบายไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลูกชายอธิบายหน่อย
0: ครับ
1: มายังไงเริ่มเลย
7: เบนซ์อาจจะติดต่อ2คนผู้ชายแล้วก็รวมกับรถแอมบูเลนซ์ใช่ไหมครับ
0: เป็นเขาเขียนไว้ครับว่าเป็นรถนำส่งครับผมมีส่งให
7: ้ของที่นี่เหรอครับของยโสเนี่ยเหรอ
0: ไม่ใช่ครับเป็นเนี่ยครับเป็นรถนำส่งครับผม
7: ของเอกชนอื่นๆเลย
0: เอกชนอื่นครับไม่ได้เกี่ยวกับศูนย์นี้ครับ
1: คุณเบนซ์นั่งมาในรถด้วยไหม
0: ไม่ได้นั่งครับ
1: ให้รถเนี่ยไปอย่างนี้เลย
0: ผมขับตามครับ
7: คุณขับตามคุณก็เห็นตอนที่เขาเปลี่ยนรถติด
0: ไม่ครับคือขับตามเสร็จแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่เขาแบบหลงกับผมครับเพราะว่าเขาเปิดไซเรนใช่ไหมครับแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้ไซเรนเขาก็ขับไปก่อน
7: แล้วคุณไม่ห่วงแม่คุณไม่โทรถาม
1: ทำไมไม่เลือกที่ให้แม่นั่งไปกับรถคุณอ่ะ
7: คุณก็ปล่อยให้แม่คุณไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรอครับ
0: ก็คือเราไปเจอกันที่เรารู้จุดหมายครับว่าจะไปที่นี่ครับก็เลยไปเจอกันที่นี่อยู่แล้วคือผมเขาขับไปแล้วก็เขาเปิดไซเรนนะครับก็เลยไม่ได้ตามแบบทันครับผม
5: แล้วสองคนที่ไปจับแม่คือใครฮะ
0: ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของที่
5: ที่
0: เขาที่เขาเขียนไว้เนี่ยครับ
5: มันต่อยท้องแม่ด้วยใช่ไหม
0: ส่วนเรื่องต่อยท้องเนี่ยครับผมจะอธิบายก่อนนะครับตอนที่พาคุณแม่ขึ้นรถเนี่ยผมกับบีมก็อยู่ตรงนั้นครับซึ่งเขาไม่ได้ณตัวผมนะถ้าบีมกับผมยืนตรงนั้นเลยแล้วเขาก็พาขึ้นรถคุณแม่บอกว่าต่อยเขาต่อยตอนจะขึ้นรถซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะผมกับบีมก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็เห็นด้วยครับผมว่าไม่ได้มีการ
3: เขาต่อยเพราะว่ารถน่ะมันจอดอยู่ แอบอยู่หลังรูหลังหน้ารั้วบ้านนะฮะบ้านจะมีรั้วแล้วเขาก็จอดตอนที่เขาอุ้มหิ้วไปเขาปิดปากแล้วพอตอนที่เขาต่อยเนี่ยหมายถึงว่าเขาเปิดท้ายรถแล้วเขาก็จะพาแม่เขาไปท้ายรถพอเขาวางแม่ลงปุ๊บมือที่ปิดปากเขาก็เอามา
1: เขาปิดปากคุณแม่เพื่ออะไรกลัวตะโกนร้องให้ช่วยเหลือ
3: ใช่ค่ะ
1: คือชั่วมากชั่วมาก
7: แล้วก็ต่อยแม่
3: แล้วพอเขาอุ้มวางแม่ลงเพื่อจะดันเขาไปในสายรถตู้รถเนี่ย
5: คุณไปไหนครับเนี่ย
4: น้ำผมได้ข
3: อแม่ก็เลยพอเขามือออกจากปากแม่ก็เลยร้องช่วยด้วย
7: เขาก็เลย
1: พอแม่ร้องช่วยด้วยตรงนั้นเหรอ
3: ใช่ค่ะท้ายรถแล้วก็เขาก็เลยผลักขึ้นรถแล้วก็ต่อยแม่บอกว่าให้เงียบ
1: เขาพูดกับแม่ว่าไง
3: หยุดให้เงียบอย่าร้องแล้วก็ต่อยพุ่งมาแล้วก็จับแม่ดันลงไปที่เปเล็กๆในนั้นนะแล้วก็เอากุญแจมือของมือแม่ล็อก
1: ใส่กุญแจมือ
3: ใช่ค่ะล็อกกุญแจมือ
7: แล้วพอขับไปในระหว่างที่ขับไปเนี่ยแม่ก็เขาบังคับอะไรไหมครับหรือว่ายังไง
3: ก็พอขับไปปุ๊บแม่ก็
7: ระหว่างทางอ่ะ
3: ใช่ค่ะระหว่างทางแม่พูดพามาทำไมคุณมีสิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้มีหมายจับไหมอะไรไหมคุณมีมาจับแม่ทำไมอะไรไหมก็อธิบายแล้วบอกเนี่ยมันผิดกฎหมายนะอะไรประมาณนั้นน่ะเขาก็ต่อยอีกต่อยให้เงียบต่อยให้แม่หยุดพูด
7: แล้วพอไปถึงจุดหมายที่เขาบอกเนี่ยเมื่อกี้เบนซ์บอกว่าเบนซ์ก็ขับไปถึงจุดหมายใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
7: เบนซ์เจอแม่ก่อนตอนที่เข้าไหมครับ
0: ผมไปถึงก่อนครับผมไปถึงก่อน
7: แล้วได้เจอแม่ไหมครับ
0: เจอครับเจอตอนที่ผมไปถึงเสร็จอ่ะผมก็เข้าไปคุยกับที่ศูนย์ครับ
7: กับพี่แมว
0: ไม่ใช่ครับน่าจะเป็นการเงินครับ
7: ครับ
0: แล้วก็คุณแม่ก็ตามมาทีหลังครับผม
1: คุณรู้ไหมว่าไปถึงคุณแม่คุณโดนตบตั้งแต่วันที่ไปถึงเลยใช่ไหมคุณแม่
0: แล้วทำไมคุณแม่ไม่ได้พูด
1: คุณแม่ได้เจอลูกไหมครับตอนที่ไปส่งลูกได้นั่งอยู่คุณแม่ด้วยไหมตอนที่ศูนย์
3: ได้เจอไม่ค่ะแต่ว่าแม่เห็นเขานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่ในห้องกระจกที่เป็นห้องแล้วพอเขาเอาแม่ลงมาจับแม่ลงมาแล้วก็มีพนักงาน3คนที่มารับแม่หันไปหาพี่เบนซ์แม่จะร้องให้ช่วยแหละแต่ว่าใจหนึ่งแม่คิดว่าเขาเป็นคนให้คนมาจับแม่มาอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ได้ช่วยอะไรเราหรอกแล้วทางนั้นก็จับแม่เข้าไปในห้องเลย
0: คือผมไม
3: ่แล้วระหว่างทางพนักงาน2คนนั้นน่ะแม่ก็พูดบอกว่าเพราะว่าแม่เห็นเขาโทรศัพท์แล้วไปเปลี่ยนรถที่ปั๊มปตท.ใช่ไหมฮะแม่ก็เลยถามเขาว่าลูกหายจ้างคนมาจ้างคุณมาพาพี่ไปฆ่าใช่ไหมแม่ถามแบบนั้นเขาก็บอกว่าไม่ถึงตายหรอก
5: แม่ไปอยู่นั้น2ปีครึ่งผมถามนิดนึงเมื่อวานผมคุยกับบีมบอกว่าคุณไม่เคยบอกบีมเลยว่าแม่อยู่ที่ไหน
0: บอกครับ
5: คุณบอกเขาตอนไหนคุณบอกเขาไว้
0: บอกตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ได้บอกครับเพราะว่าตัวบีมเองอ่ะเขาบอกว่าเขากลัวมากเขากลัวมากๆครับ
7: กลัวอะไรคร
0: ับ กลัว
7: แม่กลับมาเหรอคร
0: ับใช่ๆครับแม้แต่ว่านั่งคุยกันในบ้านเนี่ยครับมีประตูอ่ะเปิดเหมือนมือไปโดนประตูรีโมทเปิดอย่างเงี้ยเขาก็สะดุ้งเลยเขากลัวมากครับ
5: ตอนแรกที่แม่เนี่ยไปอยู่ที่สถานที่ไอ้นั่นแล้วชื่ออะไรนะโสอะไรนะ
3: โส
5: มงโสอะไรนะหม
1: อง
5: ปอง
1: มม
5: โสมมใช่โสอะไรนะ
1: โสธรน
7: ี่โสธรชัย
5: ไอ้โสนั่นน่ะผมถามนิดนึงว่าตอนนั้นน่ะคุณกับทางบีมเองก็ยังคุยกันปกติดีอยู่ถูกมั้ย
0: ใช่ครับ
5: แล้วมันมาแตกกันตอนไหน
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าม
5: ันมาโกรธกันตอนไหนอ
1: ่
5: ะ
1: แตกตอนตังค์หมดใช่มั้ย
3: ไม่ใช่ค่ะ
1: ขอโทษผมก็พูดต่อขอโทษ
3: คือตอนที่พี่หลอกหนูว่าจะเอาคุณแม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยหนูจะต้องแบกภาระบ้านกับรถประมาณ 100,000 บาททุกเดือน
5: แต่อันนึงอ่ะคุณบีมผมขอโทษจริงนะคุณก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะเพราะจากจดหมายของคุณลายมือของคุณลายเซ็นของคุณเองเนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันที่ว่าคุณเองก็อยากจะให้แม่เนี่ยไปได้รับการบำบัดเหมือนกันนะถูกไหมอันนี้เราคุยแบบตรงไปตรงมามันก็มีส่วนเหมือนกันถูกไหมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
5: เพียงแต่ว่าคุณกำลังจะบอกว่าพี่ชายไม่พาไปบำบัดกับหมอ แต่กลับพาไปที่นี
3: ่ใช่ค่ะ
5: อันนี้คือความหมายมันเป็นตรงนี้ใช่ไหม
1: ถ้าแบบผมมองนะพอกันทั้งสองคนเนี่ยนะครับพอกันทั้งสองคนเพราะอะไรที่รู้ไหม
5: ไอผมก็ไม่อยากจะพูดคำนั้น
1: เขาอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมพี่
5: ผมจะบอกให้
1: คุณสองคนเนี่ยพอกันเพราะอะไรรู้ไหมครับวันแรกที่คุณแม่ไปแต่คุณแม่ฟังผมนะ
5: แม่ต้องเป็นกลาง
1: แม่ต้องเป็นกลาง
5: เนี่ยคือสิ่งที่ผมบอกแม่ตั้งแต่แรกว่าผมขอให้แม่เป็นกลางนะ
1: เดี๋ยวผม
5: คือใจแม่ต้องกลางคือกลางไม่ใช่กลางกลางระหว่างพวกกูเนี
1: ่ยผมให้คุณแม่ฟังผมนะสองคนเนี่ยพอกันเขารู้เห็นกันทั้งคู่คุณแม่หายไป6เดือนเนี่ยเขาถึงเริ่มตามหาเพราะอะไรเพราะเงินหมดพอเงินหมดเสร็จปุ๊บจะทำยังไงดีแต่ก่อนเงินหมดไม่ได้ตามหรอกจะทำยังไงดีเพราะว่าที่เริ่มเดี๋ยวคุณแม่คิดว่าโอ้ลูกสาวเนี่ยไปไล่ตามหาเนี่ยเพราะเงินหมดครับคุณแม่ถ้าเงินยังมีอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่ตามหาคุณแม่ก็ได้อันนี้ผมพูดตรงๆนะ
0: อันนี้ใช่ไหมครับ
1: ผมพูดตรงๆและไอ้รูปที่เอามาโชว์รอยบาดเจ็บคุณแม่จะถูกทำร้ายนะคุณแม่ถูกทำร้ายเพราะนั้นผมถึงบอกว่าคุณแม่อยากให้ฟังพวกผม3คนพูดหน่อยผมเนี่ยคนกลางจริงผมนั่งฟัง
5: รู้เลยว่าให้แม่คุณเป็นกลาง
1: คุณแม่2คนเนี่ยพอกัน
5: คือผมไม่ได้หวังร้ายอะไรกับแม่เลย
3: ค่ะ
5: คือแต่ว่าภาพที่มันปรากฏตั้งแต่แรกตั้งแต่แม่โดนอ่ะเอาลองเปิดภาพแม่ที่แม่โดนดิ
1: เนี่ยระหว่างเปิดภาพนะผมถามคุณหน่อยเมื่อวานเนี้ยคุณบอกกับรายการว่าพี่ชายคุณมีรหัสคุณมีกุญแจถูกป่ะ
3: ถูกค่ะ
1: คุณเปิดเซฟนี้ได้ไง
3: หนูไม่ได้เปิดค
1: ่
3: ะ
1: อ่ะแล้วคุณเอาทรัพย์สินถ่ายรูป
5: ไปขายยังไง
1: ไปขายยังไงอ่ะคุณตอบ
3: ค่ะตอนที่ก่อนที่คุณแม่จะโดนพี่ชายจับไปขังคุณแม่เคยเอาออกมาให้หนูออกมาให้ดูติดตัวกับคุณแม่ไว้อยู่ในรถเบนซ์แล้วพอพี่ชายจับคุณแม่ไปขังหนูก็เลยต้องเก็บอันนั้นไว้ค่ะ
7: ไม่ได้เอาใส่ตู้เซฟ
3: ไม่ใช่ค่ะแล้วพี่เบนซ์เป็นคนโทรหาหนูบอกว่าบีมถ่ายมาให้ดูหน่อยสิที่ของคุณแม่มีอันไหนบ้างมีอะไรบ้างเขาหลอกหนูแบบนี้ค่ะทุกครั้งที่เขาจะหลอกหนูเขาจะโทรมาหนูเลยไม่มีหลักฐานอะไรในแชท
7: หมายความว่าหนูไม่เคยเปิดตู้เซฟเลย
3: ไม่เคยหนูเปิดไม่เป็นค่ะ
5: แต่พี่บอกให้หนูฟังเรื่องนะพี่มั่นใจว่าแม่หนูไม่ได้คนโง่แม่รู้แล้วว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างเพียงแต่แม่เขาโปรเทคหนูอยู
6: ่ไม่ค่ะไม่หมายถึงว่าไม่หมายถึงว่าอย่าง
3: น
6: ี้ค่ะ
3: หนูขอพูดอย่าง
6: แม่ต้องการแม่ต้องการค้นความจริงคืออย่างนี้อันนี้ที่เขาบอกอ่ะลองย้อนไปนะฮะวันที่21กุมภา2567มีงานวันเกิดเจ้าพ่อแก้วที่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรซึ่งน้องสาวอยู่ที่นั่นและพี่สาวก็อยู่ที่นั่นเขาก็เลยจะให้แม่ไปงานกินเลี้ยงโต๊ะจีน
7: ที่ไหนแม
6: ่21กุมภาพันธ์2567ลองเสิร์ชหาเลยค่ะงานวันเกิดเจ้าพ่อแก้วอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรแล้วเลยทำให้ไอ้อันนี้เนี่ยแม่ใส่ไว้ในรถเบนซ์จริงๆเพื่อจะต่างหู2คู่จะเอาไปขายให้กับพี่สาวแล้วก็แหวนวงนี้ก็จะเอาไปขายให้กับพี่สาวส่วนแหวนเนี่ยมันเป็นแหวนรุ่นแล้วก็แหวนเพชรที่แม่จะเก็บที่จะเอาไปใส
1: ่ครับ
6: แล้วมีพยานที่แม่เอาเก็บไว้ในเพื่อในรถในลิ้นชักรถแล้ววันนั้นแม่กำลังจะเดินทางไปจังหวัดพิจิตรโดยโทรหาพี่สาวกับน้องว่าเออเดี๋ยวจะไปกินโต๊ะจีนนะทันอยู่แล้วแล้วก็เบนซ์ก็เลยโทรเข้ามาบอกว่าจะมาหาแม่ที่บ้าน
4: ผมขอพูดเลยนะคุณ
5: แม่ร้องไห้ละลูกเบนซ์ร้อง
4: ผมขอพูดเลยหน่อยได้ไหมคร
6: ับอันนี้เรา
1: เชิญแล้วผู้จัดการพูดหน่อยผู้จัดการพูด
4: ครั้งสุดท้ายแล้วก็ถ้าฝั่ง
1: การพูด
4: ฝั่งคุณแม่อยากได้อะไรก็เอาไปเลยครับผมจะบอกว่าผมขอแค่อย่างเดียวตอนนี้แล้วกันผมขอโซเชียลผมขอสื่อช่วยเห็นใจพี่สาวผมหน่อยพี่สาวผมอะรู้เรื่องพร้อมผมรู้เรื่องหลังจากผมรู้กันจริงๆว่าเขาไปต่างประเทศผมไม่รู้สาเหตุที่เขาบอกผมอย่างนั้นเพราะอะไรเขาจะปกป้องแม่เลยผมไม่รู
5: ้เดี๋ยวนะคุณก็ไม่รู้แม่ไปไหนเหรอ
3: ไม่รู้
4: ครับ
5: แล้วเขาบอกคุณว่าไงเบนซ์อะ
2: ไปญี่ปุ่นค่ะ
5: อ้าวเหี้ยแล้ว
7: หนักเลยอ้าวตกลงหมอก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ไปส่งไว้ที่นี่ใช่ไหมครับ
2: ไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะ
4: ผมถึงเล่าตั้งแต่ตอนแรกผมรู้พร้อมวันที่คุณไปเจอกับเจ้าของวันนั้น
2: ไปโทรไปทั้งทันทีที่กูไฝรู้กูไฝพยายามโทรหาคุณแม่หลายรอบมากอยากรู้ว่าคุณแม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ไฝโทรหาคุณแม่2วันเต็มๆโทรหาคุณแม่ไม่ติดโทรหาน้องบีมโทรถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูไฝ ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี
7: ้เอาแล้วบีมบอกไหมว่าพาไปที่ที่ไหน
2: บีมไม่เคยบอกบีมเคยคุยกันก่อนที่บีมจะไปญี่ปุ่นบีมบอกว่าพี่กุ้งอย่ารู้เลยแล้วขามเบนก็บอกว่ากู้ฝอยอย่ารู้เลย
7: ว่าแม่ไปไหนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ใช่ค่ะกู้ฝอยก็เลยค่ะ
5: ทำไมไม่บอกเมีย
8: คือครอบครัวครับฝั่งเขาเนี่ยครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นส่วนฝั่งผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับครอบครัวก็เป็นครอบครัวแตกแยกผมไม่อยากจะให้เขามารับรู้อะไรแบบนี้ครับผม
1: คุณเบนซ์แต่แม่คุณน่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงคุณมา2คนนะ
8: ใช่ครับผม
1: แม่คุณไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกแตกแยกอะไรเลยนะทำไมคุณถึงไปมีความรู้สึกว่าครอบครัวคุณแตกแยกล่ะ
8: หมายถึงแค่
9: ผมเบนซ์รู้สึกแบบไหนแม่ขอโทษ
8: ผมไม่อยากให้
7: คุยไม่ถึงขนาดนั้นคุณแม่
1: กลายเป็นแม่ผิดไปอีก
8: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับหมายถึงผมไม่อยากให้ใครแบบมารู้เรื่องราวพวกนี้ครับผม
10: หนูไหว้แหละไหว้แหละพี่กุ้งไหว้แหละพี่เบนซ์พอเลิกทำบาปที่ตรงเนี้ยแม่สร้างมากับมือเป็นที่กองขยะหนูอยู่กับแม่หน้าดำแม่ลงพื้นที่
2: ไปก็ไม่เอา
10: พอเถอะคืนแม่เถอะทุกวันนี้แม่ต้องไปปอกทุเรียนขายมือพังมือพองหนูเห็นไห
2: มไม่พี่
10: สงสารคุณแม่ไหมมาขนาดนี้แล้วพี่กุ้งมีคลินิกพี่กุ้งจะกลัวอะไรคะ
2: น้องจะมาบอกว่าพี่มีอะไร
10: พี่กุ้งไม่รู้หรอพี่กุ้งไม่รู้เรื่องเซฟเลยอยู่ในบ้านนอนด้วยกันไม่รู้จริงหรอ
2: ไม่เป็นไรพี่ก็
10: สงสารแม่ไหม
2: อย่างที่บอกก็คือไม่พี่ไม่เอาอะไรก็ได้
1: จริงๆคุณแม่จะไปนั่งอยู่ฝั่งเดียวกันนะผมว่าเนี่ยแล้วให้คุณแม่นั่งข้างพี่หนุ่มดี
11: ผมพอคุณพอคุณพอเราขออ
1: ย่างนี้
11: ผมขอ
1: คุณหมอวิธีการตรงนี้นะผมอันนี้หลังจากนี้นะครับถ้าวันนี้คุยกันแล้วคุณยอมคืนโรงงานให้คุณแม่เขาดีๆคุณยอมคืนโรงงานดีๆนะถ้าคุณบอกคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยคุณค่อยไปขอความเมตตาคุณแม่เขาขอเช่าในสัดส่วนที่คุณต่อเติมไปแล้วแม่จะคิดค่าเช่าเท่าไหร่ก็ว่ากันตรงนั้นแต่ต้องเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันว่าวันนี้คืนโรงงานให้แม่เขาแล้วบอกคุณแม่หนูขอความเมตตาเช่าในส่วนที่คุณต่อเติมไปเนี่ยประกอบกิจการของคุณต่อถ้าคุณแม่เขาโอเคทำสัญญาเช่าซะว่าจะให้คุณแม่เท่าไหร่ก็ว่าไปตรงนั้นดีไหมครับ
9: แม่ขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหม
2: คุณแม่ให้หนูทำต่อไหมคะ
1: ไม่เดี๋ยวต้องไปคุย
9: อะไรนิดนึงได้ไหม
5: แม่จะพูดว่าอะไรจ๊ะ
9: ถ้าวันนี้แม่ไม่ได้รับการช่วยเหลือออกมาที่โสธรชัยอ่ะกุ้งฝอยก็ยังดำเนินการตรงนั้นอยู่ใช่ไหมกุ้งฝอยก็ใช้โรงงานแม่หาผลประโยชน์ให้ตัวเองแม่ไม่ว่าหรอกแต่ว่าแม่เชื่อว่ากุ้งฝอยกับเบนซ์ก็รู้ว่าแม่ไปโดนขังเงินแล้ววันนี้ทำไมแม่ถึงไม่กล้าที่จะอยู่ไปคุยกับเบนซ์ทำไมแม่กลัวแล้วทำไมแม่ถึงกล้าที่จะอยู่กับบีม
11: เราไม่อยู่ในต
9: รงนี้เพราะตลอดเวลา
11: อะไรกับเขาเรา
9: บีมพยายามที่จะช่วยแม่จริงๆจนโทรไปหาป้าทั้งที่ป้าเลิกกับแม่มา10กว่าปีแล้วอะแล้วป้าก็เป็นพยานได้ว่าพี่เบนซ์อะจะรับแม่จากโสธรชัยออกมาแล้วพี่เบนซ์จะไปส่งแม่ที่ตายด้วย
2: คุณแม่คะ
9: แล้ว
2: ผู้ใฝ
9: ่
2: ผู้ใฝ
11: ่มาทำเรื่อง
2: ผู้ใฝ่พอแล้วค่ะก็ในเมื่อคุณแม่เจออะไรมาหนักขนาดนี้ก็ขอให้เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะให้คุณแม่ทำเรื่องให้มันถูกต้องค่ะแล้วค่ะถ้าสิ่งที่ผู้ใฝ่ทำมามันไม่ถูกต้องแล้วสิ่งกู้ฝ่ายขอบอกเลยว่าที่ผ่านมาฝ่ายไม่รู้เรื่องคุณแม่จริงๆเราทะเลาะกันหนักมากเหมือนกันที่เพิ่งมารู้เรื่องนี้ทีหลังแล้ววันนี้เราไม่ได้มาจะเอาอะไรเลยค
5: ่
2: ะ
5: ไม่คืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะตกลงวันนี้คุณยินดีที่จะคืนที่ไอ้ที่ดินตรงนั้นให้เขาไปนะโรงงานนะ
1: คืนโรงงาน
2: คุณก้องให้คุณแม
1: ่ผู้จัดการประกาศแล้ว
11: ผมยินดีผมยินดีครับก็เราบ้านเมืองเรามีความถูกต้องอยู่แล้วที่ไม่ใช่ผมขออนุญาตที่มีความถูกต้องแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องก็ได้ครับเรามีกฎหมายเรามีอะไรก็ทำทุกอย่างให้มันก็ถ้าผมผิดจริงๆก็ผมจะไม่เรียกร้องอะไรสักเลยก็ตามนั้นเลยครับก็เรามีทุกอย่างเรามีกฎทุกอย่างอยู่แล้วผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมทำธุรกิจอย่างถูกต้องแต่ว่าถ้าทุกอย่างตัดสินว่าผมผิดสังคมตัดสินว่าผมผิดผมก็ขอพึ่งสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือกฎหมายถ้าผมผิดจริงๆผมก็ยินดีครับ
4: เราผมเคารพในทางนี้อยู่แล้ว
12: ไม่ได้ตัดสินอะไรเลยครับ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่เป็นไร
12: ถ้าวันนี้คือทางคุณหมอทางคุณประกาศว่าคืน
1: ผมก็อยากให้คุณแม่เนี่ยเข้าไปสำรวจพื้นที่โรงงานของเขาว่าเป็นจุดไหนอะไรไงคุณโอเคกันไหมครับ
4: ก็ผมตอนนี้ก็คือเป็นพื้นที่ในการทำกิจการอยู่นะครับก็ทำเรื่องมาก็ได้ขอเยี่ยมพื้นที่ได้ปกติเลยครับไม่มีอะไรครับผมแค
1: ่ไม่ต้องขอเยี่ยมพื้นที่เขาเป็นเจ้าของ
4: ตรงนี้ก็
1: เป็นผู้เช่าแล้ว
4: รอผมก็อย่างที่ว่าผมยินดีให้นะครับผมถ้าทุกอย่างตัดสินว่าผม
5: ไม่เดี๋ยวก่อน
4: ไม่มี
5: กล้องนั้นเดี๋ยวก่อนคุณกล้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณพูดสับสนละตอนแรกคุณบอกพี่คุณบอกว่าให้คืนก็ไปเถอะแต่ตอนนี้คุณกำลังบอกอาจจะให้กฎหมายก็คือจะเรื่องของทนายความเข้ามาในการฟ้องร้องกันใช่ไหมหรือยังไง
4: ไม่
5: มันแน่
4: คำว่าให้ไปเลยหมายถึงว่าผมจะไม่ได้ต่อสู้อะไรกับมันแต่ผมจะดูว่าสิ่งที่เราทำนาทั้งหมดอะครับผมมันถูกหรือมันผิดผมยินดีผมไม่อยากจะต่อสู้อะไรกับมันแล้ว
5: ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณ
4: หมายถึงว่าผมไม่ได้อยากจะต่อสู้กับตรงนี้ว่าเอกสารตัวนี้ใครเป็นคนถูกใครเป็นคนผิดตรงนี้แล้วเพราะว่าผมไม่สู้อะไรแล้วถ้า
7: อยากคุณก็คืนเข้าไปดิ
1: คืนก็คืนเนี่ยไม่เห็นต้องบอกต้องใช้สิทธิ์อะไร
4: ผมมีพนักงานทุกคนผมมีพนักงาน
7: ก็นี่ไงก็เราก็
5: ตกลงจะเอายังไงตอนนี้ประเด็นคือตอนนี้คุณจะเอายังไง
4: คุณว่ายังไงผมก็คืนเข้าไปก็ไม่ติดอะไร
7: จะคืนภายใต้เวลาที่ขอเคลียร์หรือว่า
5: ไม่คืออย่างนี้เดี๋ยวกันแป๊บนึงนะแก้วคือฟุ้งฝอย
2: ค่ะ
5: ในมุมของพี่เองนะถ้าที่พี่นั่งฟังมาเนี่ยวันนี้ถ้าปัญหามันเกิดขนาดนี้นะฟุ้งฝอยมีบริษัทอยู่แล้วนะฮะมันก็มุมนึงก็คือไปหาที่ตรงจุดใหม่หาโรงงานใหม่ที่ทำนะฮะในมุมของไอ้อันเนี้ยถ้าเขารู้สึกเป็นของเขาคืนเข้าไปแล้วก็ไอ้ค่ารีโนเวทก็เรียกเขากลับคืนมาว่าเราจ่ายค่ารีโนเวทไปเท่าไหร่จ่ายอะไรไปเท่าไหร
2: ่
5: คุณก็เอากลับคืนมาพนักงานของคุณก็ไปบอกเขาว่ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอย้ายโรงงานก่อนคือมันอาจจะต้องสลับขั้วนิดนึงอ่ะ
2: ค่ะเข้าใจ
5: ไม่งั้นมันก็จะไม่จบ
2: ค่ะเข้าใจค่ะ
5: อันนี้เป็นมุมนึงนะทีเนี้ยแม่ถ้าเกิดเขาคืนแม่จบไหมตรงเนี้ยโอเคไหม
3: ค่ะ
5: เรื่องโรงงานแม่ก็ไปทำของแม่เอง
3: ค่ะค่ะ
5: ถูกไหม
3: ค่ะ
5: หรือมีอะไรเพิ่มคุณเอกถูกไหม
1: ในส่วนของโรงงานก็จบครับถ้าเขา
5: ประมาณนี
1: ้คุณแม่ก็เข้าไปสำรวจพื้นที่ดูนะคร
4: ับไม่เป็นไรคืนเข้าไปไม่เป็นไร
5: ส่วนในเรื่องของเซฟ
7: ประเด็นที่สอง
5: เซฟก็คือคืนก็ไปแล้วแม่ก็ไปเปิดดูข้างในว่ามีอะไรยังไง
3: ค่ะ
5: ถูกไหมโอเคเซฟก็ยืนยันเป็นเซฟใบเดิมนะไม่ได้เปิดก็คือคืนไปอันนี้ส่งไปแล้วถูกไหมฮะ
2: ส่งไปแล้วค่ะ
5: เขาส่งกลับไหม
1: ได้เปิดไหมครับคุณเบนได้เปิดเซฟไหม
0: หมายถึงตอนที่เอาไปเนี่ยต้องเปิดอยู่แล้วครับ
1: ในตู้เซฟมีอะไรบ้าง
0: ในตู้เซฟก็คืนคุณแม่ไปหมดแล้วครับที่
1: ของในตู้เซฟมีอะไรบ้างที่คุณเบนเปิดตอนแรก
0: มีไอ้ที่เป็นกล่องรูปหัวใจผมจำไม่ได้เป๊ะๆนะแต่ว่าผมเพราะว่าผมเปิดเสร็จปุ๊บผมไม่ได้ไปยุ่งตรงนั้น
1: ได้เอาทรัพย์สินอะไรข้างในไปขายบ้างไหม
0: ไม่มีครับ
7: มีทอง
0: ไม่มีไม่มีถ้ามีทองเนี่ยก็จะเป็นทองของบีมครับแต่ทองแบบทองอย่างเงี้ยถ้านับอย่างนี้เป็นทองก็มีอย่างนี้ผมคืนทั้งหมดให้คุณแม่แล้วทั้งหมดครับผมที่เป็นของคุณแม
2: ่ลูก
5: แม่โอเคไหมประมาณนี้เนาะ
4: แม่เรายก
5: แค่แบบพอ
4: เราปล
2: ่
4: อยเขาไปครอบครัวเขา
2: ค่ะก็ทางกู้ฝอยก็ปะ
9: เป็นหยุด
2: ก็ยินดีตะทำตามที่พี่หนุ่มแนะนำอะค่ะก็เดี๋ยวเราเจรจาเรื่องคืนคุณแม่ในเราก็จะไก่เกียร์ในสิ่งที่เราจะต้องไปต่อค่ะ
7: คุณจะตกแต่งเท่าไหร่คุณก็แค่
2: เราจะต้องไปต่อเราจะต้องจัดการกับอะไรตรงนี้ซึ่งมันก็มีหลายอย่างค่ะก็
5: เข้าใจแต่คุณก็ต้องดูระยะเวลาก็บอกเข้าไปว่าขอ6เดือนน
2: ะ
5: ในระหว่างนี้เราก็อาจจะต้องแบบ
1: ต้องจ่ายค่าเช่า
5: อะไรยังไงก็ว่า
1: คุณแม่นะต้องจ่ายค่าเช่าคุณแม่เขานะครับ
2: ใจเลี้ยวค่ะ
1: ครับเพราะว่าคุณแม่เขาวันนี้เขาทำสัญญาเช่ากับเจ้าของเรียบร้อยแล้วเขาคือเจ้าของที่เพราะนั้นระยะเวลา6เดือนของคุณเนี่ยคุณต้องคุยกับเขาว่าเดี๋ยว6เดือนหนูขอเคลียร์นะแต่หนูจะจ่ายค่าเช่าให้แม่เท่าไหร
5: ่เท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วก็ค่ารีโนเวทก็ว่าไป
1: พี่หนุ่มอีกนิดนึงเพียงค่ารีโนเวทเนี่ยผมอยากแบบผมว่าเขาได้ประโยชน์จากการที่คุณแม่ไปถูกคุมขังอยู่นั่นมา2ปีกว่าแล้ว
5: ถ้ายกให้ได้ก
1: ็ใช่ครับมันไม่ใช่ความผิดของคุณแม่เขาอะที่คุณแม่ต้องมาจ่ายค่ารีโนเวทตรงนั้นนะครับมันเหมือนกับผมไปเช่าพี่หนุ่มให้ผมเช่าโรงงานแล้วผมไปถึงก็ไปปรับปรุงนั่นนี่นู่นพอผมจะออกพี่หนุ่มเอาค่าปรับปรุงคืนมาผมว่ามันก็ไม่ใช่สิทธิ์ที่พี่หนุ่มต้องมาจ่ายผมไงครับถูกไหม
5: ก็เหมือนกับใช้ประโยชน์ไปแล้ว
1: ถูกครับมันชดเชยเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่คุณแม่ไปถูกขังอยู่ในนรกตรงนั้นนะครับ
2: ค่ะ
1: มันเทียบไม่ได้เลย
2: ก็คือถ้า
4: เราไม่รู้เรื่องตรง
2: เราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องจริงๆแต่ถ้าจะเอาเรื่องเนี้ยมาบอกให้กู้ฝอยแบบเทให้หมดเลยกู้ฝอยก็ต้องขอไกลเกลี่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินที่กู้ฝอยลงทุนไปเยอะมากเลย
9: ขอแม่ขอพูดหน่อยนะในวันที่พาแม่ไปขัง30เดือนนะกู้ฝอยไม่ได้ต้องเม้นก็ไม่ได้ต้องเสียเงินมาให้แม่ค่าเช่าแม่เดือนละแสน30เดือนมันเป็นเงิน3ล้านนะลูกถูกไหมฮะพุ่งผวยไม่ได้ต้องจ่ายตรงนั้นนะ
5: อันนี้คือแม่เขาบอกว่าที่ต้องจ่ายเขาเดือนละแสนน่ะก็ไม่ได้จ่าย30เดือนจ่ายไหม
2: บริษัทจ่ายให้คุณเบนซ์ปกติ
0: ถ้าในมุมมองกลับกันนะคร
13: ับเบนซ์เป็นคนรับเงินเหรอครับ
2: ผม
13: คุณก็จะไปฟ้องคุณเบนซ์
0: เสียค่าเซ็งอ่ะผมจ่ายค่าเซ็งไปอ่ะครับเดือนที่จ่ายไปนะครับมันก็ใกล้กับที่ตกลงกับคุณแม่แล้ว
5: ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนและไอ้ที่ว่า30เดือนที่แม่เขาไม่อยู่เป็น
13: เดือนละแสน
5: เดือนละแสน
13: ไม่ค่าเช่าอ่ะ
5: 3ล้านอ่ะ
0: ครับไม่ก็จ่ายให้
5: ไม
0: ่ได้จ่ายครับเพราะว่าจ่ายค่าที่แล้วก็จ่ายค่าที่ที่คุณแม่ไปที่นี่ครับผม
5: อ้าวตกแม่เขาไม่ได้อยากไปนะ
0: ใช่ครับแต่หมายถึงว่า
13: แต่คุณรับเงินจากฝั่งของบริษัทของกุ้งไปของคุณหมอไปถูกมั้ย
0: ใช่ครับ
13: คุณรับเงินโดยที่คุณก็เก็บไว้เป็นเงินของคุณ3ล้านบาทคุณต้องเอามาคืนแม่ดิ
0: ไม่ถึงครับไม่ใช่ครับข้อที่1
9: คุณฝอยบอกจ่ายให้เบนซ์เดือนละแสนมันก็
0: 30จ่ายมาเป็นก้อนทีละก้อนแต่ว่าไม่ได้จ่ายแบบเดือนละแสนขนาดนั้นครับ
9: จ่ายมาเป็นก้อน
0: จ่ายมาเป็นก้อนครับ
2: จ่ายมาประมาณไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เรากู้ฝอยก็ที่ผ่านมาค่ะกู้ฝอยไม่รู้เรื่องจริงๆกู้ฝอยวอนสังคมแบบอย่าเอากู้ฝอยไปปนกับเรื่องของครอบครัวคุณแม่นะคะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะธุรกิจถ้าวันนี้มันยังขาดสิ่งที่กู้ฝอยทำไปใส่พอกู้ฝอยไม่อยากได้อะไรตรงนี้แล้วค่ะถ้าเทียบกับความสูญเสียที่คุณแม
5: ่
2: โดนไปค่ะแล้วก็เป็นการขอโทษที่ผ่านมากู้ฝอยไม่อาจรู้ได้เลยแม้กระทั่งสามีอยู่ข้างกายก็ยังไม่รู้ว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนก็กู้ฝอยไม่เอาอะไรแล้วก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวกู้ฝอยจะขอเจรจาไก่เกี่ยเรื่องระยะเวลานะคะที่เราจะคืนในตามความประสงค์ของคุณแม่นะคะ
5: โอเคแม่โอเคนะ
13: จบไป
5: เรื่องของลูกนี่จบแล้วนะ
9: ค่ะ
13: เรื่องโรงงานเขาคืนแล้วนะคุณแม
9: ่ค่ะ
13: การประกาศต่อหน้าสาธารณชนตรงนี้มีผลนะ
4: ครับ
2: ค่ะ
5: จบนะแต่ไอ้เรื่องความสัมพันธ์ในมุมของลูกกับแม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปว่าก
13: ันในครอบครัวใช่ครับ
5: นะโอเคแล้วก็มุมของพี่แมวยังไง
13: ก็เดี๋ยวพี่แมวก็ต้องเดินหน้าต่อครับพี่แมวน่าจะเหนื่อยคืออย่างนี้ครับพี่หนุ่ม
5: คืออย่าง
13: น
5: ี้อะไรครับ
13: ผมดูจังหวะเข้าแล้วเนี่ยพี่คือสถานพยาบาลปี41เนี่ยมันมีกฎหมายรองไว้อยู่ประมาณสัก 2-3 มาตราพี่มาตรา16กับมาตรา24เดี๋ยวคุณฟังผมก่อนดิอ๋อ
9: เรื่องนึง
13: ที
9: ่บ้าน
13: มีการกำหนดว่าในกรณีสถานพยาบาลแบบนี้เนี่ยห้ามมีแพทย์ห้ามรักษาผู้ป่วยจิตเวชนะครับแต่ถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนก็ถือว่าเป็นการผิดใบอนุญาตกรณีนี้มีโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนตัวของคุณเบนซ์เองเนี่ยถ้ามีส่วนร่วมรู้ในกรณีที่คุณแม่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวตรงนี้ถือว่าเป็นการมีความผิดฐานเสรีภาพครับคือนอกจากป้าแมวหรือคุณแมวเนี่ยสถานที่เนี้ยจะโดนตามพรบสถานพยาบาลแล้วเนี่ยยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309 310เกี่ยวกับเรื่องของความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพถ้าเกิดเบนซ์รู้หรือใครรู้ว่าแม่จะเป็นแบบนี้ถือเป็นตัวการร่วมก็ต้องรับผิดมีโทษจำคุก3ปีด้วยครับ
5: นั่นคือเบนซ์อาจจะโดนด้วย
13: อาจจะโดนด้วยครับส่วนในเรื่องของตู้เซฟแน่นอนว่าเป็นการลักทรัพย์ของแม่ตามมาตรา71มีเหตุบรรเทาโทษแม่กับลูกสามีภรรยามีเหตุบรรเทาโทษก็แล้วแต่ว่าคุณแม่จะดำเนินการหรือไม่อย่างไรเพราะคุณแม่ยังไม่ได้บอกว่าคุณแม่เปิดตู้เซฟแล้วมันยังเจอทรัพย์สินเป็นแบบที่คุณแม่พูดหรือเปล่าย
9: ังไม่ได้เปิดไม่กล้าเปิดเพราะว่ามันเป็นหลักฐานทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามผู้รู้หลายๆคนว่าอย่าเพิ่งไปแตะต้องมันอย่าเพิ่งไปเปิดไปอะไรอย่างเงี้ย
13: ถ้าทรัพย์สินมันไม่ได้อยู่ครบตัวของเบนซ์นี่ก็อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาได้ครับ
7: ในเรื่องของการลักทรัพย์ก็มีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทส่วนในเรื่องของกรณีที่มีการหลอกลวงให้เกิดการทำสัญญาเช่าเอาละถ้าเกิดตัวของกรณีสัญญาเช่ามันสามารถที่จะเพิกถอนกันเรื่องของกรณีแพ่งก็เป็นเรื่องที่แม่ถ้าเกิดตกลงกันได้มันก็จบกันมันก็ไม่ต้องมาฟ้องไล่กันไปไล่กันมาในมุมกฎหมายก็จะมาเกี่ยวเรื่องของหน่วงเหนี่ยวกักขังทำร้ายร่างกายมันก็จะเป็นเรื่องของไอ้คนที่ขับรถตู้ไปส่งครับพี่เอกในการต่อยท้องในการทำต่างๆรวมถึงในกรณีเจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในศูนย์ของป้าแมวเนี่ย คนไหนที่เขาทำร้ายแม่คนนั้นก็จะถูกคดีอาญาแต่ละฐานแต่ละฐานไปครับนี่คือกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับพี
5: ่แต่ว่ายังไม่จบนะผมบอกเลย
1: ไม่จบครับ
5: ถูกไหม
1: ไม่จบครับเพราะว่ามันมีความผิดอีกเยอะพอเผลอเนี่ยคุณเบนซ์เนี่ยจะโดนดำเนินคดีร่วมกับป้าแมวผมว่าไม่เผลอแล้วจะโดนเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณแม่ก่อนจบรายการเจ้าหน้าที่ในศูนย์เนี่ยเขาบอกให้คุณแม่เนี่ยรักษาตัวให้ดีเพราะลูกชายคุณแม่บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าไงอันนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บอกคุณแม่นะ
14: บอกว่ารักษาตัวให้ดีนะถ้าเกิดเจ็บป่วยหรือไม่สบายอะไรเงี้ยลูกไม่ให้ไปรักษาพยาบาลนะเขาให้ตายอยู่ในนี้เลย
5: อันนี้คือ
7: เจ้าหน้าที่
5: เจ้าหน้าที่บอกนี้ใช่ไหม
1: เจ้าหน้าที่ที่เขาหวังดีเขามาเตือน
5: แม่จำได้แม่จำได้ไหมใครพูด
14: จำได้อะ
1: เดี๋ยวผมต้องให้เอาเจ้าที่คนนี้ไปสอบปากคำ
5: พรุ่งนี้เอกว่างใช่ไหม
1: ครับ
5: ว่างอยู่ใช่ไหม
1: ครับใช่
5: ต้องมาอีกนะ
1: ครับพี่
5: พรุ่งนี้แกว่างไหม
7: ว่างคร
5: ับพรุ่งนี้มาอีกนะ
7: ป้าแมวมา
5: ไม่ใช่ป้าแมวพรุ่งนี้จะมีคนที่ไปอยู่ในนี
1: ้ครับ
5: ร่วมกับทางแม่เนี่ยหลายคนพรุ่งนี้จะขยายเรื่องนี้ละ
1: พรุ่งนี้เป็นเวอร์ชั่นของป้าแมวรับเต็มๆพรุ่งนี้ป้าแมวรับเต็มๆ
5: เวอร์ชันป้าแมวป้าแมวเตรียมเลย
1: เตรียมเลย
5: นะแล้วก็คุณก็ต้องยืนยันในมุมของทางเขาบอกว่าเขามีหมออันนี้มันถึงจะเป็น
1: อ
5: าจจะเป็นช่องทางรอดทำให้
1: คุณต้องยันว
7: ่
1: าเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงแค่นั้นแต่ผมไม่รู้จะรอดมากรอดน้อยนะเพราะว่า2ปีเนี่ยคุณไม่ไปเจอนะคุณไม่ไปเยี่ยมคุณแม่คุณเลยผมเลยไม่แน่ใจว่าคุณจะรอดมากรอดน้อยโดยวินยูชนอ่ะพี่ถ้าคิดว่าเอาลูกไปรักษาตัวเนี่ยคุณต้องไปเยี่ยม
7: ไปเยี่ยมบ้าง
1: อาทิตย์ละครั้งนะครับเดือนละครั้งอย่างเลวร้ายสุดก็ต้องเดือนละครั้งต้องเจอหน้าแม่เป็นยังไงบ้างแต่ที่2ปีแม่ไม่เจอหน้าคุณเลยมันเลยฟังยากว่าคุณไม่รู
7: ้
1: มันเลยฟังยากครับ
5: แต่พรุ่งนี้ลองติดตามดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ล้วนๆเลยนะฮะพรุ่งนี้ผมจะมีผู้เสียหายนะครับที่จะมานั่งคุยถึงเราที่เขาอยู่ประสบการณ์ต่างๆนานานะครับแล้วก็ไปดูความเข้าใจของทางป้าแมวก็ด้วยว่าไอ้สิ่งที่ป้าแมวเขาพยายามที่จะบอกเราว่าเฮ้ยของเขานี่เขาเป็นพยาบาลทหารอากาศนะ
1: ครับ
7: อ๋อเหรอครับ
5: ใช่เอาลองฟังเสียงป้าแมวเขาพูดหน่อยสิเอาเปิดให้ฟังหน่อยเป็นตัวอย่างน้ำจิ้มหน่อยเอามาเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะใจเย็นมือไม้มันเริ่มเลี่ยงแล้วทีมงานนานจัดมายังเอามา
15: ที่เรียนมันไม่ได้นอนทั้งนั้นทั้งวันคนไข้ต้องออกมานั่งนะต้องออกมานั่งมาทำกิจกรรมนะแต่ถ้ายกเว้นว่ามือบวมมากทำไงก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอ่ะพี่จะจำเป็นต้องเอาให้เขานอนบนเตียงถ้าเรานอนแล้วผูกอีกจะเกิดอะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนไข้เลยใช่เพื่อไม่ให้คนไข้ปีนให้คนไข้ตกเตียงล่ะใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปกว่านี้ตกมาแขนหักหัวฟาดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าอยู่อย่างนั้นถึงถามว่าพี่ทำตรงนั้นเพื่ออะไรอยากให้คนไข้ได้พลิกตัวเองนะเขาก็พลิกมาพลิกไปพลิกมาอะไรของเขาเนี่ยแล้วว่าเราก็จะนวดมือให้ทุก2ชั่วโมงลักษณะที่พี่ทำก็คือทำเพื่อจะผ่อนคลายให้มือเขาเนี่ยได้ไม่บวมเพิ่มขึ้นน่ะ
16: แล้ววันนี้อย่างนั้นคือเอาออกไปละไอ้ที่ผมเข้า
15: คือตอน
16: วันเนี้ย
15: คือตัวเตียงพี่ยังตั้งให้อยู่แล้วก็ไม่ดิ้นตกเตียงแล้วก็ไม่อะไรเงี้ยเราก็จะให้เขานอนพลิกตัวไปมาได้บ้างเพื่อให้มือมันหายเพื่อให้มือมันหายบางทีคนไข้ดึงจนมือถลอกเลือดออกอ่ะพี่บินไปกวางโจวเลยนะไปหาซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องให้คนไข้หายเร็วขึ้นนะไอตัวหัดเดินแม้จะไอเตียงพวกนี้พี่ก็ไปพยายามหาดูว่าเดี๋ยวนี้เขามีวัตกรรมอะไรออกมาหรือเปล่าวะนะมันอาจจะมีเตียงอะไรที่แบบนะนอนแล้วมันดีกับคนไข้ปรากฏมันไม่มีพี่ไปที่กวางโจวเลย นะบินไปเลยไปหาอุปกรณ์การแพทย์มาเพื่อจะพัฒนาให้มันดีขึ้นอ่ะแต่มันก็ไม่มีทำยังไงอ่ะพี่ต้องทำให้คนไข้ดีขึ้นทุกวันทุกวัน
16: ที่เป็นเจ้าของเมื่อวานที่ผมในรายการ
5: เมียนะครับก
15: ็
5: พี่แมวเขาว่าง
13: ก็ไปกวางโจเลยพี
5: ่พรุ่งนี้ไปไหมกล้าบินไปเลยไหมล่ะ
13: อยากจะรู้ว่าที่กวางโจเขามีแบบนี้ไหมพี
5: ่ครับผมถามคุณสุดท้ายนิดนึงคุณเบ้นยืนยันที่เมื่อว่าสิ่งที่คุณพาแม่ไปที่นั่นอ่ะเพราะคุณเข้าใจมาโดยตลอดว่าที่เนี่ยเขามีหมอในการรักษาแม่
8: ใช่ครับ
5: ทำไมคุณถึงเข้าใจแบบนั้น
8: ผมโทรไปครับผมก่อนที่จะพาคุณแม่ไปที่เนี่ยผมโทรไปคุยกับเขาครับก็เจ้าหน้าที่เขาเป็นคน
5: เขาบอกว่า
8: เขาก็บอกว่ามีรักษามีให้ยากินถ้าตรวจปุ๊บก็มีให้ยาอะไรแบบนี้ครับผม
5: มีให้ยาด้วยนะ
8: ใช่ครับเขาพูดครับผม
1: โอเคเดี๋ยวคุณให้การไปด้วยเลยนะว่าเขายืนยันว่ามีให้ยาจ่ายยาอะไรเรียบร้อยคุณให้การไปด้วยนะยายแมวจะได้โดนหนักหน่อย
5: ดูทรงแบบนี้ไปถึงขั้นไหน
1: โอ้โหเยอะครับคืออ
5: าทิเช่น
13: จะโดนกี่ปีเหรอพี
1: ่เอาผมว่า
13: จะถามว่าอย่างไร
5: เช่น
13: โอ้โหคือโทษจำคุกไปเกิน5ปีมันเป็นกรรมกรรม
1: แต่มันกรรมกรรมไงพี่มันกี่กรรมแล้วประเด็นคือป้าแมวเนี่ยตอบทุกคำถามยกเว้นคำถามเดียวคือคุณมีสิทธิ์อะไรเอาคนปกติไปขังไว้ที่นั่น
5: ไม่ตอบ
1: ไปอธิบายลูกกงมันเพราะคนป่วยแล้วคนไม่ป่วยคุณมีสิทธิ์อะไรเอาเขาไปขังไว้ที่นั่นอันนี้ไม่ตอบ
5: ที่สำคัญคนป่วยไปอยู่ที่นั่นได้เหรอ
1: ไม่ได้
5: ก
1: ็
5: ไม่ได้
1: คืออธิบายเป็นช่องเป็นฉากแต่ละตัวเองหมดไงครับ
5: ใช่ที่พูดมานั้นน่ะ
1: รัดตัวเอง
5: รัดตัวเองหมดนั่นแหละพี่แมวแต่เขาบอกว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตพี่ชายเขาใหญ่นะ
1: จริง
5: พี่ชายเขาใหญ่ใช่ไห
1: มมีคนส่งมา
5: เขาบอกไงวะเขาบอกไงเขาออกไปถึงแทนน้องสาวเลยเขารู้จักหมดอะตรงทหารเนี่ย
1: คือ
5: เขาทหารเก่าเขาบอก
1: ก็ถึงแทนทั้งหมดแล้วคนมันไม่ได้ติดคุกแทนกันได้นะครับ
5: อุ้ยตาย
1: ถูกไหมพี่แก้ว
13: ครับ
1: เวลาติดคุกมันเป็นแค่เฉพาะจุดตัวบุคคลเนี่ยครับ
13: ใครทำคนนั้น
1: ใครทำคนนั้นรับ
5: อ
1: ไอ้คนเถียงแทนไม่ได้ติดคุกแทนก็พูดได้หมดอ่ะพี
5: ่นี่ไงโอเคเรื่องนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้แม่ต้องมาหาผมอีกครั้งหนึ่งแต่พรุ่งนี้แม่จะไม่เหงาเพราะจะมีเพื่อน ที่อยู่ในสถานที่เดียวกับแม่เนี่ย มาด้วย
1: เพื่อนแต่ละแดน
5: ใช่เพื่อนแต่ละแดนของแม่นะฮะหลายคนเลยเขาจะมายันข้อเท็จจริงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาบ้างที่เขาไปอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีข้อความส่งเข้ามาหาผมเยอะเหมือนกันว่าแม่เขาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วก็โดนแบบนี้เหมือนกัน
1: โอ้โหเอาแล้วป้าแมว
5: ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่ายังไงเพราะว่าวันนั้นป้าแมวเขาพูดมาหมดแล้ว
1: มีแต่คนบอกว่าป้าแมวเนี่ยทำอะไรองค์กรการกุศลจริงๆคนส่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าให้ไปตรวจสอบมันจะมีรายชื่อกรรมการของศูนย์เนี้ยแล้วก็จะรู้ว่าป้าแมวเขาเป็นองค์กรการกุศลอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมยังไม่ได้ตรวจสอบนะแต่ว่าโอ้โหแกเป็นทำองค์กรการกุศลแล้วแกทำอย่างนี้หรอ
5: เปิดให้ทางเบนซ์ก็ดูอีกทีนึงว่าเขาบอกเขาไม่รู้ข้างในเป็นยังไงเบนซ์ไม่เคยเห็นข้างในเหรออ่
1: ะดูสถานที่ที่แม่อยู
5: ่อ่ะดูสิที่แม่ไปอยู่นะเบนซ์เปิดมาเนี่ยฮะเป็นกรงแบบนี้นะ
1: ดูห้องนอนแม่เลยไหมเดี๋ยวให้ดูห้องนอนแม่
5: นี่นะ
13: เป็นตะแกรง
5: นี่เป็นตะแกรงแบบนี้นะเขาบอกอันนี้จากกวางโจวกวางโจวก็ใช้แบบนี้อันนี้เป็นแดน3เดินเข้าไปนี่ข้างขวามือเนี่ยเขากั้นเป็นลูกกรงเห็นไหมฮะแกกั้นเป็นลูกกรงแบบนี้แล้วก็จะมีคนอยู่ในนั้นน่ะห้องละคนห้อง

0: ผมโทรไปบอกว่ามีห้องเดี่ยวไหมแล้วก็ห้องแอร์ผมเอาห้องแอร์ห้องเดี่ยว
1: นี่คือห้องนอนแม่คุณจากเจ้าของโรงงานคนที่นอนอยู่หมู่บ้าน
2: นี่
1: คุณดูเนี่ยเขาเปลี่ยนคุณเปลี่ยนให้แม่คุณมานอนที่แบบนี
3: ้เนี่ยห้องนี้เลย
1: นี่ห้องนี้เลย
3: ห้องนี้เลยที่แม่นอนคือห้องนี้เลยใช่ไหมแม่
4: ใช่ค่ะ
3: ถามว่าทำไมแม่เขาจำได้เขาทำตำหนิไว
1: ้
3: เขาทำตำหนิไว้เอาเปิดตำหนิให้ดูสิเขาทำสัญลักษณ์ของเขาไว้นี่สัญลักษณ์ที่แม่คุณเขียนไว้คือห้องนี้เนี่ยครับ
2: เหมือนคุกเลยนะ
0: ผมจ่ายเงินเขาบอกว่าผมจ่ายแพงที่สุดก็เพื่อที
2: ่เดือนเท่าไหร่คุณจ่ายเดือนเท่าไหร
0: ่20,000 กว่าบาทครับคือในนั้น
1: คุณเบนซ์คือถ้าเราให้คุณเดือนละแสนคุณกล้าอยู่ในห้องนี้ไหมเอาไหมเดือนละแสนคุณเบนซ์อยู่ไหม
0: ผมไม่รู้ครับว่าเป็นอย่างนี้ตอนที่เขาส่งรูปมาให้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วตรงพวกเนี้ยเขาไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นเลยเขาไม่เคยส่ง
3: นอนอย่างนั้นเนี่ยนอนอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะนอนอยู่ในนั้นน่ะโอ้โหเฮ้ยที่สำคัญนี่คือเขาเป็นคนปกตินะ
1: คนปกติไง
3: เขาสามารถทำตำหนิจำอะไรได้หมดเลย
1: ใช่ครับคุณเอาคน
3: นี่นี่ตะแกรงนี่ตะแกรงพี่เอกดู
1: โอ้โห
3: นี่ห้องพิเศษ
1: ห้องพิเศษ
3: ห้องพิเศษ
1: เตียงเดี่ยวพร้อมตะแกรง
3: นี่มีพัดลมให้นี่เป่าปุ๊บมีตะแกรงปิ้งปุ๊บเป่า
2: เฮ้ยตะแกรงนี่ชิดกับตัวเลยนะพี่
3: ชิดกับตัวนี่จากกวางโจวนะเขาบอกกวางโจ
1: วลุกนั่งไม่ได้ก็ยายแมวเขาบอกว่าที่ไม่ขาไม่ผูกเชือกเพราะว่าการลุกนั่ง
3: โอ้โห
1: แล้วเขาจ่ายเงินในเดือนละ20,000เอาตะแกรงครอบเขาแทนที่ว่าคุณก็เอาจ้างพี่เลี้ยงมาคอยดูแลเขาจะลุกนั่งอะไรได้หมด
3: อ้าวโอเคมีอะไรไหม
5: อยากขอโทษคุณแม่คร
3: ับ เชิญครับ
5: ทั้งชีวิตพี่นะไม่เคยทำอย่างนี้นะไม่เคยทำอย่างนี้แม
6: ่พอแล้วลูกขึ้นมาเถอะล
5: ู
6: ก
5: ไม่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างนี
6: ้พอลูก
2: เราขึ้นไป
6: ลูกขึ้นเถอะลูกไป
5: ไม่ถึงไม่ออกตอนที่ลูกเคยพูด
6: ไปลูก
5: ไม่เคยเห็นตรงนี
6: ้ลูกไปลูก
5: แม่ไม่เคยเห็นตรงนี้จริง
3: ๆผมเป็นนักข่าว
6: ลูกแม่เป็นอะไรลูกค่ะแม่เป็นอะไรนะแม่ออกมาแล้วไม่เป็นไร
5: ตอนนี้คุณแม่พูดเป็นนึกว่าไม่ออกไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี
6: ้โอเคไม่เป็นไรลูกพูดมาเดี๋ยวแม่ลูกพูดมาลูกเดี๋ยวแม่ลูกอย่าร้องลูกอย่าร้องไม่ต้องร้องแล้ว
3: เดี๋ยว
6: ลูกนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เดี๋ยวแม่ลูก
7: พ่อที่แต่ไม่รู้จริงๆนะคะคุณแม
6: ่โอ้โหลูกคือมัน
5: ตัวไม่ก็โทษจริงๆไม่ก็โทษ
6: เบนแล้วกูหอยนะผมเป็นไม่เป็นไร
5: ก็โทษ
6: แม่เราพี่เบนกับพี่กุ้งมากนะ

0: 咩样带人啲名嚟咯？
1: ก็วันนี้ผมลาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ยังเป็นเรื่องนี้อยู่นะครับแต่พรุ่งนี้ขอไปทางฝั่งของป้าแมวบ้างนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวที่ต้องไปพูดคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะมาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะมีบุคคลอื่นๆที่ไปเกี่ยวข้องกับทางสถานที่แห่งนี้นะฮะที่ทางป้าแมวเนี่ยเขาดูแลอยู่พรุ่งนี้คุณเอกมาทนายแก้วมาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ชมทุกคนนะที่ติดตามนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
2: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันกับอาจารย์ดร.สุขุมวิทย์สายเชื้ออาจารย์เป็นประธานสภาพัฒน์นะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทระโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเยียวยาหลังจากที่ปัญหาคลี่คลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลมประกันนะซึ่งตอนนี้ก็มีคนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าขอเงินเยียวยาจากรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลบอกว่าอ้าวถ้าเกิดปัญหาขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมก็ไปรับเงินจากประกันซึ่งทางรัฐบาลเขาได้จ่ายเงินประกันให้ในโครงการประกันภัยประกันภัยพิบัติแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้วจำนวนวงเงิน 15,500 ล้านบาทนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกับอาจารย์ต่อนะคะว่าอาจารย์มีความเห็นในประเด็นเหล่านี้อย่างไรบ้างอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์คะตอนเห็นอาจารย์เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันน้ำเข้าบ้านไหมคะต้องจะได้เงินเคลมประกันไหมคะอาจารย
2: ์ไม่ได้ครับแต่ว่ามันโชคดีที่น้ำไม่ได้เข้าบ้านนะครับแต่ว่าออกจากบ้านไม่ได้
1: อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเข้ามาช่วยดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนคะ
2: ในแง่ดีนะครับก็เห็นว่าถ้ารัฐบาลทำอันนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะรู้ว่าต้นทุนของรัฐบาลเนี่ยจะชัดเจนแล้วก็มีอยู่ระดับเดียวคือ15,000ต่อปีใช่ไหมครับ
1: ใช่ถูกต้อง
2: รัฐบาลจะได้รู้ว่าโอเคเตรียมเงินในนี้ไว้เพราะว่ายังไงก็มีท่วมบ้างท่วมมากท่วมน้อยทุกปีแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยรัฐบาลจะรู้ว่างบประมาณเนี่ยจัดง่ายว่าโอเคนะเตรียมไว้เลย15,000จ่ายไปนะครับสำหรับอีกด้านหนึ่งก็คือคิดว่าภาคเอกชนซึ่งมีบริษัทเพิ่งมีบริษัทประกันภัยหลายๆบริษัทมาร่วมทำเนี่ยก็น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการที่จะประเมินความเสียหายแล้วก็จ่ายค่าประกันต่างๆให้กับประชาชนที่รับผลกระทบเนี่ยอย่างรวดเร็ว
1: บริษัทประกันที่มีข้อมูลอยู่เนี่ยมี11บริษัทที่รับโครงการนี้เข้าไปร่วมก็คือม
2: ี
1: กรุงเทพประกันภัยบริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยบริษัททิพยประกันภัยบริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์บริษัทฟอลคอนประกันภัยบริษัทเมืองไทยประกันภัยบริษัทวิริยะประกันภัยบริษัท MSIG ประกันภัยและบริษัท iCare ประกันภัยซึ่งก็ดูเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือไม่น่าจะปิดบริษัทนี้นะอาจารย
2: ์ผมคิดว่ามี2ระดับนะครับถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยคือบริษัทประกันภัยพวกนี้เป็นบริษัทประกันภัยของไทยซึ่งถ้ามียิ่งจำนวนเยอะเนี่ยเราก็ยิ่งรู้ว่าน่าจะมีประสิทธิภาพสูงเพราะว่าจะคงมีพนักงานเยอะใช่มั้ยก็กระจายไปทั่วประเทศคิดง่ายแล้วกันว่าตอนนี้เรามีบริษัทประกันที่เขาประกันรถยนต์เนี่ยเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีใช่ไหมครับรถชนไปชนกันบ่อยๆเขาก็รีบจัดการค่อนข้างจะรวดเร็วกระบวนการมีระบบอะไรต่างๆซึ่งระบบพวกนี้เราเห็นเลยว่าของรัฐบาลเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเลยที่เราเห็นชาวบ้านเขาบ่นว่ารัฐบาลบอกว่าต้องมีโฉนดมาโชว์ให้ดูต้องมีชื่อคนตรงกับโฉนดต้องมีถ่ายรูปมาให้ดูแล้วต้องพริ้นรูปออกมาค่าพริ้นรูปแล้วตั้ง10บาท20บาทแล้วต้องมาหาหน่วยงานของรัฐนึกภาพนะครับที่กำลังประชาชนกำลังบ่นอยู่ขณะปัจจุบันอันนี้น่าจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าสมมติมีบริษัทประกันเขาส่งพนักงานเขาไปดูได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับในพื้นที่อันนี้คือข้อดีคราวนี้ในเรื่องของไอ้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลกระทบจากอุทกภัยขนาดใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าไปดูในรายละเอียดจะเห็นว่าบริษัทประกันภัยของไทยเนี่ยจะรับความเสียหายในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นความรุนแรงมากๆในบริษัทประกันของไทยเนี่ยเขาจะเอาไอ้เงินค่าประกันเนี่ยที่รัฐบาลจ่ายเนี่ยไปรีอินชัวร์กับบริษัทต่างประเทศ
1: อ
2: ีกซึ่งรับความเสี่ยงได้สูงกว่านะครับเขาเรียกว่า international reinsurance backstopในกรณีนั้นเนี่ยเขาจะมีกลไกว่าถ้าสมมติว่ามีความเสียหายเกินระดับหนึ่งเนี่ยไปจนถึงอีกระดับหนึ่งเนี่ยอันนั้นเนี่ยบริษัทประกันภัยไทยจะไม่รับเองแต่ว่าจะให้บริษัทประกันภัยต่างประเทศรับตามข่าวเนี่ยนะครับดูเหมือนกับว่ามันมีการรีอินชัวร์แบบที่ว่าเนี่ยโดยที่บริษัทประกันภัยไทยอาจจะรับในช่วงแรกสักประมาณ 5-6 พันล้านบาทแต่เลยไปกว่านั้นเนี่ยถึงถ้าจำตัวเลขไม่ผิดประมาณ 75,000 ล้านบาทถ้าเกิดเสียหายไปถึงขนาดนั้นเนี่ยก ลายเป็นว่าจะเป็นภาระของบริษัทประกันภัยต่างประเทศที่บริษัทกลุ่มที่คุณสิริบุญว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาไปรีอินชัวร์อีกทีเอาเอง15,000เนี่ยไปรีอินชัวร์อีกทีครับบริษัทประกันภัยไทยจริงๆเขาคงรับความเสี่ยงเยอะขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมครับว่าประกันตั้ง30 ล้านครัวเรือนแล้วก็ให้แม็กซิมัมให้มากสุดได้ถึงแส
1: ไม่
2: นหนึ่ง
1: แสน
2: ถ้าเรา100,000 บาทซึ่งเราคำนวณว่า30 ล้านครัวเรือน100,000
1: สาน
2: ี
1: ม
2: ่มั
1: ล
2: น
1: ้า
2: ส
1: น
2: ามล้านล้านใช่ไหมครับ
1: ส
2: ค
1: า
2: ื
1: ม
2: อบ
1: ล
2: ร
1: ้
2: ิ
1: า
2: ษ
1: น
2: ัทประกันภัยใครคงไม่มีใครมีทุนประกันใกล้ตรงนั้นเลยอ่ะคือถ้าเสียหายสักหลายหมื่นล้านเนี่ยก็เอาไม่น่าจะเอาไม่อยู่แล้วคราวนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าดูในรายละเอียดจะเขียนว่า100,000 บาทต่อครั้งใน1 ปีมันเป็นไปได้ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่โดนครั้งเดียวบ้านหนึ่งอาจจะโดน2 ครั้งแต่แน่นอนว่าไม่ควรจะโดนตั้ง30 ล้านควรจะโดนสักครั้งหนึ่งอย่างมากเนี่ยหลายๆครั้งถ้าดูในรายละเอียดสถิ
1: ค
2: ต
1: ง
2: ิ
1: จะ
2: จะ
1: เก
2: โด
1: ็บ
2: น
1: ข
2: ต
1: ้
2: ั้
1: อง มูลจากการความช่วยเหลือของรัฐบาลมาแล้วนะอาจารย์ว่าปีหนึ่งเฉลี่ยน่าจะมีสักกี่ครัวเรือนที่ได้เคยได้รับผลกระทบมาแล้วก็ให้ตัวเลขให้บริษัทประกันเขาถึงจะยอมรับประกันไม่งั้นเขาเห็นว่าเสียหาย30 ล้านก็คงไม่30 ล้านครัวเรือนก็คงไม่รับประกันนะอาจารย์
2: ใช่ครับก็เห็นด้วยไงครับว่าแต่ว่าก็เหมือนเวลารถชนนะครับเรามีรถอยู่ในกรุงเทพในประเทศไทยสมมติว่า10 ล้านคันเนี่ยแน่นอนว่าปีหนึ่งชนหนึ่งกี่ล้านครั้งเนี่ยเราจะรู้ไงครับเราคำนวณได้ประกันเขาจะเก่งมากในการคำนวณความเสี่ยงพวกนี้แน่นอนครับ
1: ประกันเขาก็พูดตรงไปตรงมาเขาก็เคี่ยวแหละเขาคงไม่จ่ายแบบทุกหลังเต็มแม็กซ์100,000หรอกถึงเวลาก็อันนั้นใหม่เกี่ยวอันนั้นใหม่ได้อันนี้มีเสื่อมอันนั้นของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงแสนหรอกอาจารย์แต่ว่าก็ถือว่าไม่เป็นภาระรัฐบาลเพราะว่าต้องส่งคนมาตรวจสอบอะไรเงี้ยนะอาจารย์จ่ายไม่จ่ายจ่ายช้าบ้างบางโครงการก็ยังไม่จ่ายเลยอะไรเงี้ยมาเป็นปีๆก็ถือว่าก็น่าจะดีอย่างที่อาจารย์บอกว่าคงมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันอยู่ทั่วประเทศที่สามารถไปสำรวจก็แบ่งเบาภาระรัฐบาลในการส่งคนเข้าไปสำรวจแทนได้
2: มันมากกว่าแบ่งเบาครับเพราะว่ากลไกของรัฐเนี่ยเราเห็นไงก็ไม่สามารถจะรองรับภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้เพราะว่านึกออกมีข้าราชการเขาทำงานเป็นรูทีนไปมันไม่ได้มีกลไกสำหรับจัดการในกรณีที่เกิดไครซิสเก
1: ม
2: ิด
1: ือ
2: วิ
1: อ
2: กฤ
1: ่ะ
2: ตอะไรขึ้น
1: ไม
2: ม
1: ่มีเจ้าหน้าที่ไม่กำลังค
2: จะ
1: น
2: ทำได้ยากมากใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยกลบริษัทประกันเนี่ยเขาน่าจะทําได้ดีที่สุดอย่างที่ว่าเล่าให้ฟังว่าเทียบเคียงกับรถยนต์เนี่ยสังเกตนะครับว่ารถยนต์เนี่ยมันก็เป็นอุบัติเหตุซึ่งเขาทําเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุรถยนต์เขาทําเป็นเรื่องของประกันสุขภาพซึ่งมีอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีกลไกที่จะไปบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีกว่าภาครัฐจริงไหมครับ
1: จริง
2: ฉ
1: จระิน
2: ั้
1: ง
2: นรัฐบาลก็คงคิดว่าโอเคที่ผ่านมาก็คงจ่ายรัฐบาลเองก็คงจ่ายงบประมาณไปปีละประมาณเท่านี้แหละประมาณเท่านี้แหละ
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆก็ให้เอกชนไปเหมือนกับไปบริหารจัดการให้เงิน15,000 ล้านซะเลยดีกว่าไหม
1: อื
2: ผมคิด
1: ม
2: ว่าอย่างนั้นนะครับคราวนี้จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าอีก2 ประเด็นที่ว่าต้องไปนั่งคิดดูว่าโอเคเวลารัฐบาลให้ประกันแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปรัฐบาลเองเนี่ยจะลดทอนมาตรการต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนหรือเปล่า
1: ค่
2: น
1: ะ
2: ะครับไอ้ที่พูดอันนี้ไม่ได้ไปต่อว่ารัฐบาลนะแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เองเรียกว่า moral hazard
1: ค่ะ
2: แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราประกันภัยรถยนต์แล้วเนี่ยนะครับสมมติเราประกันแบบ
1: ชั้นห
2: เ
1: น
2: ต
1: ึ
2: ็
1: ่ง
2: มที่แล้วช
1: ช
2: ั
1: ั
2: ้
1: ้
2: น
1: นห
2: ห
1: น
2: น
1: ึ
2: ึ
1: ่
2: ่
1: ง
2: งเนี่ยเราก็จะไม่ระวังเวลาขับรถเพราะว่าเรามีประกันภัยแล้ว
1: ค่ะค
2: หร
1: ่ะ
2: ือว่าเวลาเราประกันสุขภาพครับเราก็จะไม่ระวังว่า
1: ป
2: เร
1: ่
2: า
1: วยนิดนึงแอดม
2: เ
1: ิ
2: ป
1: ด
2: ็น
1: เล
2: อะไร
1: ย
2: ไป
1: เพราะ
2: นิ
1: ว
2: ด
1: ่าน
2: ึง
1: ใช
2: ร
1: ่
2: ีบไปแอดมิดเลย
1: แอด
2: ทั้ง
1: มิ
2: ท
1: ด
2: ี่
1: เล
2: ไม่
1: ย
2: ควรจะต้องไปด้วยซ้
1: ถ
2: ำ
1: ู
2: ก็
1: ก
2: ไป
1: ถู
2: ซ
1: ก
2: ะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่คุ้ม
1: เกินจำเป็น
2: อัน
1: ใช
2: นี
1: ่
2: ้ค
1: ค
2: ื
1: น
2: อ
1: จะคิดว่าเดี๋ยวไม่คุ้มเนาะอาจารย์
2: ใช่ฉันใดก็ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่ารัฐบาลเองก็คิดว่าโอเคถ้างั้นมาตรการป้องกันน้ําท่วมป้องกันอะไรอาจจะไม่ต้องไปทุ่มเทมากเพราะว่าถ้าเกิดน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยคนที่รับภาระไม่ใช่รัฐบาลจะกลายเป็นบ
1: บ
2: ร
1: ริ ษ
2: ษ
1: ััทท
2: ปร
1: ป
2: ะ
1: ระ
2: ก
1: ก
2: ั
1: ัน
2: อันนี้จะเป็นประเด็นหนึ่งที่บริษัทประกันเองเขาคงต้องไปคํานวณดูให้ดีนะครับหรือเขาเองดีไม่ดีต้องมีมาตรการป้องกันน้ําท่วมให้ประชาชนด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์เขาเองใช
1: ให
2: ่
1: ้
2: ไหม
1: บริ
2: ค
1: ษ
2: ร
1: ั
2: ั
1: ท
2: บ
1: ประกันมาช่วยป้องกันน้ำท่วมป้องกัน
2: ก็จริงมัน
1: ภ
2: นึ
1: ัก ยธร
2: ภ
1: รม
2: าพ
1: ชา
2: ส
1: ติ
2: ว่าเป็นผลประโยชน์เขาเองเพราะเขาได้ปีละ15,000เนี่ย
1: จริงก็
2: ถ้
1: จ
2: า
1: ริ
2: เ
1: ง
2: ขาเอาส่วนหนึ่งของ15,000มาช่วยให้ไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันลดลงก็จะเป็นประโยชน์แต่ว่ามันมีประเด็น moral hazard แน่นอนใช่ไหมครับ
1: ค่ะค
2: น
1: ่
2: อ
1: ะ
2: ันที่สองก็คืออย่างที่เราคุยคราวที่แล้วอะว่าว่า กรุงเทพโดยเฉพาะเนี่ยนะครับมันกำลังจมลงทั้งประเทศนี่แหละก็ระดับประเทศไทยเนี่ยจะค่อยๆจมลงทีละนิดหนึ่งจมลงสองส่วนใช่ไหมเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยดินอ่อนดินเป็นดินเหนียวที่อ่อนอย่างเช่นที่กรุงเทพดินเหนียวที่อ่อนเนี่ยมันก็จมไปปีละเซนตัวเลขกลมๆก็ประมาณขณะเดียวกันโลกร้อนเนี่ยก็จะทําให้ระดับน้ําทะเลทั้งโลกเนี่ยขึ้นปีละเซนฉะนั้นถ้าเทียบดูกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยดูคํานวณคร่าวๆได้ว่าอาจจะจําอาจจะจมปีละ2 เซน
1: ค่ะ
2: แล้วกรุงเทพเนี่ยสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยประมาณแค่1.5 เมตร
1: ค่ะ
2: โดยรวมโดยเฉลี่ยนะครับแต่บางพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยอย่างเช่นลาดกระบังเห็นพูดกันว่าเมื่อเทียบแล้วดีไม่ดีสูงกว่าพื้นที่น้ําทะเลไม่ถึงเมตรด้วยซ้ํา
1: คืออันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะหญิงก็สงสัยว่าน้ํามันก็ท่วมขังอย่างนี้ทุกปีนะทําไมหน่วยงานภาครัฐที่เขามีหน้าที่ดูแลเขาไม่มีซื้อเครื่องดูดน้ําอะไรอย่างนี้หรออ
2: ันที่หนึ่งมันไม่ได้สูงกว่าทะเลมากฉะนั้นความชันของพื้นที่ตรงนี้ที่จะส่งน้ําไปถึงทะเลเนื่องจากว่าสมมติสูงกว่าทะเลสัก10 เมตรเนี่ย
1: ค
2: ม
1: ่
2: ั
1: ะ
2: นก็จะน้ําก็จะไหลลงเร็วแต่ถ้าสูงกว่าทะเลแค่ครึ่งเมตรมันก็ไหลลงช้า
1: คือมันไม่มีทางระบายออกถ้าเราไม่สูบน้ําออกจากอ่างเก็บน้ํามันก็ออกไม่ได้คือมันมีพื้นที่หลายที่มากในกรุงเทพหรือว่าในพื้นที่อื่นๆนะคะในปทุมธานีมันเป็นแบบนั้นแล้วมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะมันก็เห็นอยู่แล้วนะว่ามันเป็นปัญหาอย่างนี้ทุกปีก็เลยงง
2: แต่มันมีอีกปัญหาด้วยใช่ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าน้ำระดับน้ําที่อื่นมันยังสูงกว่ามันก็ปั๊มออกไปไม่ได้มันก็ไหลกลับเข้ามาด้วยไง
1: ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแ
2: ก
1: ต่
2: ็จ
1: ถ้
2: ะ
1: าม
2: ี
1: มันต้องปล่อยให้น้ําไปมันต้องมีทางน้ําผ่านไปยาวให้มันหาที่ลงออกไปให้ได้อาจารย์มันก็
2: มั
1: เป
2: น
1: ็นเ
2: ไ
1: ร
2: ม
1: ื่
2: ่
1: อง
2: ม
1: ท
2: ี
1: าง
2: ไ
1: ว
2: ง
1: ิศ
2: คร
1: ว
2: ับ
1: กรรมมันเป็นเรื่องทางวิศว
2: ถ้าก
1: ร
2: ด
1: ร
2: ู
1: มท
2: แ
1: ี
2: ผ
1: ่ต
2: น
1: ้อง
2: ที่ถ้าดูแผนที่มันไม่มีครับเพราะว่าพื้นที่กลายเป็นว่ามีสร้างบ้านแล้วมีอะไรต่างๆแล้วคลองก็ถูกบางคนก็เข้าไปปลูกพื้นท
1: โอ
2: ี่
1: ้
2: กินเข้าไปในคลองเป็นต้นคลอง
1: นั่
2: ก็
1: น
2: เต็ม
1: ก็
2: ไป
1: ไม่
2: แ
1: ไ
2: ล
1: ด้
2: ้ว
1: จัดการเลยอ่ะเนาะคนวันนี้น้ำลดตอผุดอาจารย์อะไรที่มันเป็นปัญหาแล้วมันซ่อนเอาไว้เนี่ยพอถึงเวลาภาวะแบบนี้มันก็เห็นเลยนะว่าไม่สามารถจัดการอะไรมันมีปัญหาอยู่ตรงไหนมันต้องเคลียร์เนาะต้องเคลียร์ปัญหาตรงนั้นเศร้าชาวบ้านที่อยู่ลาดกระบังมากเลยอ่ะยังไรแล้วทีนี้มีความกังวลใจอะไรต่ออีกไหมคะอาจารย์
2: ก็อันนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับว่าปัจจัยพื้นฐานของกรุงเทพเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คราวนี้ประเด็นอีกอันที่สำคัญคือกรุงเทพเนี่ยถ้าคิดถึงกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยคำนวณเร็วๆเนี่ยนะครับเป็นสัดส่วนน่าจะสัก40%ของ GDP ของประเทศมั้งนะครับและปริมณฑ
1: ค
2: ล
1: ่ะ
2: แล้วก็40%ของ GDP ของประเทศแปลว่า40%ของรายได้ของประเทศคราวนี้ถ้าคำนวณว่าเป็น
1: ค่ะ
2: ทรัพย์สินของประเทศนึกออกไหมมันพื้นบ้านแพงๆอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้อยู่ที่อำเภอเล็กๆในจังหวัดเล็กๆไม่ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพฉะนั้นสงสัยว่าทรัพย์สินที่มูลค่ามหาศาลแพงๆเนี่ยก็อยู่ที่กรุงเทพทั้งหมดจริงไหมครับ
1: จริงค่ะ
2: สมมติว่า60%ของทรัพย์สินที่มีค่าจะอยู่ที่กรุงเทพซึ่งเป็นไปได้มากเลย60%แม้ว่ากรุงเทพจะมีประชากรแค่20%ของประเทศก็ตามเนี่ยก็แปลว่าความเสียหายของกรุงเทพมันจะมีแต่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามูลค่าของทรัพย์สินมันสูงแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยจมเร็วที่สุดและอยู่ใกล้แม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ใกล้ทะเลมากที่สุดประเทศที่หนึ่งเนี่ยก็แปลว่านึกออกไหมไอ้15,000จะเอาไม่อยู่ต่อไปบริษัทประกันเขาคงจะต้องขอเพิ่มครับเขาขอไอ้
1: ใช่
2: ค่าป
1: โคร
2: ะ
1: ง
2: กัน
1: ก
2: เพ
1: า
2: ิ
1: ร
2: ่ม
1: เพิ่ม
2: ครับ
1: ใช่ใช่เพราะเขาทำปี
2: เพรา
1: ต
2: ะ
1: ่อ
2: ฉะน
1: ป
2: ั้
1: ี
2: นใช่ครับปีต่อปีแล้วพอปีหน้าเนี่ย
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวบริษัทประกันเขาต้องไปประเมินว่าเขาคุ้มค่าไหมถ้าเกิดเขาขาดทุนก็ไม่คุ้มเขาก็คงขอเปลี่ยนสัญญาปรับสัญญาครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจที่ดีนะคะอาจารย์อย่างน้อยที่สุด
2: ครั
1: ก็
2: บ
1: ยังทําให้ประชาชนมีความหวังว่าน่าจะได้รับการเยียวยาที่เป็นรูปธรรมและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวคงต้องมาคุยประเด็นนี้จับตาประเด็นนี้กันต่อด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะเวลาแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะคะประธานกรรมการสภาพัฒน์นะคะแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทรวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันกับพื้นที่ที่ท่วมหนักที่สุดแห่งหนึ่งในครั้งนี้นะคะในอุทกภัยครั้งนี้ก็คือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกัน ส่งสายตรงมาจากปราจีนบุรีข้ามน้ำมานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: อย่างนี้เนี่ยจิบประดันดีกลางดึกๆเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับเสี่ย
1: มึงทำงานพลาดจะมีหน้ามาพูดคำว่าเยี่ยมอีกเหรอ
2: ประดันดีอีกหน่อยครับเสี่ย
1: มึงไม่น่าทำงานพลาดเลยนะกูให้ไปเอาตัวนางเครือมามึงดันไปเอาคุณพึ่งลูกสาวพ่อเลี้ยงแสนชัยมา
2: โอ้โหผมเสียใจครับเสี่ยที่เข้าใจผิดคิดว่าคุณพึ่งเนี่ยเป็นนางเครือผมเห็นแกใช้ไม้เท้าเนี่ยค้ำยันออกมาจากห้องพิเศษซึ่งผมก็สืบแล้วว่านางเครือมันนอนอยู่ห้องนั้นแน่ๆครับพอได้โอกาสก็จะไอ้ชามเนี่ยมันเอายาสลบให้ดมเลยครับแล้วก็อุ้มมันนี่แหละ
1: นี่ถ้าฉันไม่เข้าไปดูงานของแกฉันคงไม่รู้ว่าอุ้มผิดตัวมา
2: ก็ผมไม่เคยรู้จักสองสาวนี้มาก่อนนี่ครับเสี่ยแม้แต่คุณพึ่งที่เป็นเพื่อนเสี่ยเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลย
1: เออกูไม่โทษมึงหรอกเออมันตลกบ้าจริงๆไม่น่าเชื่อว่าคุณพึ่งจะมาป่วยตีนโตเหมือนกันแล้วแถมยังนอนห้องเดียวกันนางเครือด้วยเฮ้ยกลุ่มวะ
2: แล้วจะทำยังไงดีครับเสี่ย
1: กูก็คิดจนมึนหัวหมดแล้วมึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูทำกินสุจริตไม่ชอบไปยุ่งกับเรื่องของใครนี่ถ้าไม่ใช่อาจารย์ที่เป็นอาของเมียกูแล้วก็กูจะไม่เข้าไปยุ่งด้วยเลยแม้แต่น้อยว่าไงเต๋
2: งั้นผมเอาคุณพึ่งไปคืนดีไหมครับ
1: เฮ้ย hey, ถ้าไปคืนตอนนี้มึงก็ได้ไปเที่ยวห้องโกรงฟรีน่ะสิหรือไม่ก็โดนตืบจนตาย
2: ทำไมล่ะครับเสี่ย
1: พ่อเลี้ยงแสนชัยเขาจะเอาพวกมึงไว้ทำอะไรป่านนี้เขาคงตามหากันให้จ้าละวันแล้วแล้วมึงยังดันเอามาที่บ้านกูอีก
2: ผมจะไปที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับก็แล้วว่าจะไปเจอกับคนของพ่อเลี้ยงแสนชัยครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเห็นพวกนั้นไปอยู่ที่เชียงแสนกันตั้งหลายคนเนี่ยเลยหลบมาที่นี่ก่อนเพราะเท่าแก่เนี่ยไม่อยู่กะว่าจะรอให้ดึกๆหน่อยผมจะเอาออกไปครับ
1: ตอนนี้พึ่งฟื้นแล้วหรือยัง
2: ฟื้นนานแล้วครับแต่ยังสลึมสลืออยู่เลยครับ
1: กูจะไปคืนพ่อเลี้ยงดีไหมวะ
2: ไม่ดีแน่เลยครับเสี่ยถ้าพ่อเลี้ยงรู้ว่าเสี่ยเป็นคนสั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปเอาลูกสาวเข้ามาแล้วก็
1: บอกว่าผิดตัวไง
2: นั่นแหละครับถึงจะแก้ตัวว่าจับมาผิดตัวแต่นางเครือก็เป็นคนของพ่อเลี้ยงนะครับและเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ผมเชื่อว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นผู้บงการแน่ๆเขาถึงให้การดูแลรักษานางเครืออย่างดีไงครับพ่อเลี้ยงอาจจะไม่เอาเรื่องตอนนี้แต่เสียเผลอเมื่อไหร่เนี่ยเขาไม่เอาไว้แน่ครับทางที่ดีผมว่าตกหน้าผาพลอยกระโจนซะเลยดีกว่าครับ
1: ก็แหลกนะสิ
2: ไม่แน่นะเสียถ้าเสียสามารถทำให้ลูกสาวพ่อเลี้ยงแสนชัยรักได้เนี่ยเสียก็จะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาเพราะตัวเสียเองเนี่ยก็ใหญ่พอตัวอยู่แล้วยิ่งถ้าได้เป็นลูกเขยพ่อเลี้ยงแสนชัยขึ้นมาอีกแล้วก็เสียคิดดูก็แล้วกันนะครับจะใหญ่โตมโหฬารขนาดไหน
1: คุณพึ่งเขาเป็นเพื่อนกูนะ
2: เพื่อนนั่นแหละครับดีนะครับเจ้านายพูดกันง่าย
1: พูดยังไงวะถึงจะง่ายอย่างที่มึงว่าคุณพึ่งเขาไม่ใช่ธรรมดานะเว้ยตีฉลาดแล้วเขาไม่กลัวใครด้วยยิ่งรู้ว่ากูเป็นตัวการให้มึงเอาตัวเธอมายิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องใหญ่เลย
2: เสี่ยก็ทำเป็นพระเอกสิครับ
1: ทำไงวะ
2: แหมก็ไปช่วยเธอออกมาจากห้องเก็บของหลังบ้านแล้วพาหนีไปที่รีสอร์ทน้ำบนดอยนู่นก็ได้ครับแล้วก็ประทับรับขวัญเพื่อนรักซะผมว่าเธอจะต้องเห็นใจแล้วก็วางใจเสี่ยแน่
1: แล้วกูจะเอาเมียกูไปไว้ที่ไหน
2: โอ้ก็เอาไว้ที่นี่แหละครับพอพาคุณพึ่งไปคืนพ่อเลี้ยงแสนชัยได้เนี่ยต่อไปขึ้นดอยไปก็ลงดอยนู้นนะโอ้ยสุขทั้งสองแห่งปกติเสี่ยก็ไม่ได้อยู่บ้านนี้ประจำอยู่แล้วเนี่ยฮะจะมีอีกสักบ้านสองบ้านมันจะแปลกอะไรครับเอที่จริงเสี่ยก็ไม่จำเป็นต้องแสดงเป็นพระเอกไปช่วยเธอให้เหนื่อยก็ได้ครับรีบไปก่อมนางนอนตอนที่เธอกำลังจะสลึมสลืออย่างนี้แหละจะได้ไม่ต้องออกแรงแบกเธอให้เสียกำลังเพราะขาเธอเนี่ยเจ็บเดินไม่ไหวแน
1: ่กูก็ถูกด่าปนเป็นแป้งน่ะสิ
2: แหมก็แค่ด่าเมื่อทุกอย่างผ่านไปแล้วแล้วก็พี่จ๊ะเฮียจ๋าอะไรทำนองนี้แล้วนะแหมนะ
1: เอางั้นเหรอ
2: แหมเอานี่ลูกพี่เป็นวรันดีแก่ๆจะได้เลือดลมมันสู้ซ่าแล้วจะได้สู้ๆหน่อยครับ
1: เออขอบใจ
2: เชื่อผมเฮอร์นาเซียถึงเจ้านายจะเอาไปคืนตอนนี้นะก็คงจะต้องพูดกันไม่รู้เรื่องผมไม่อยากให้เสี่ยงด้วยถ้าเสี่ยเป็นลูกเขยป่าแสนชัยเสียแล้วเนี่ยนะผู้ร้ายก็จะกลายเป็นพระเอกไปเองนั่นนะเชื่อผมเถอะ
1: เอาวะ
3: อ
2: ไปเลยลูกพี่ไปดื่มน้ำผึ้งเสียให้ชื่นใจครับ
1: กูไปแน่มึงไม่ต้องมาลุนหลังกูหรอก
2: แหมก็ใจมันร้อนนะพี
1: ่เออมึงคอยไปดูไอ้พวกนั้นนะให้มันดูแลความปลอดภัยให้ดี
2: ไม่ต้องห่วงนะตั้ง 4-5 ทุ่มแล้วเนี่ยไม่มีใครมาหาหรอกครับแล้วบ้านหลังนี้ก็มีใครรู้ด้วยว่าเป็นของเสียพอเพิ่งปลูกเสร็จเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับผมเชื่อว่าป๋าแสนชัยกับคนของเขาเนี่ยต้องไม่รู้แน่ถึงได้พาคุณพึ่งมาที่นี่ครับ
1: อย่าประมาทนะเว้ยตีบ้านหลังบ้านเริ่มเทิมไม่ใช่กระท่อมกลางป่ากลางไร่จะได้ไม่มีใครสนใจ
2: ไม่ต้องกังวลใจหรอกเสียขอให้วางใจไอ้ตีคนนี้เถอะครับรับรองว่าจะไม่มีใครเข้ามาขัดขวางทางสวรรค์ของเจ้านายได้เด็ดขาดไปเถอะครับ
1: ไอ้ตีนี่มันลุนหลังอีกแล้วเว้ยมึงอยากหรือว่ากูอยากกันแน่วะ
2: ผมอยากแต่อยากให้เจ้านายนะครับ
1: ไอ้ตีมันลุนหลังเราไปจนถึงหน้าห้องเก็บของซึ่งติดกับโรงครูที่มันอาศัยเป็นที่หลับที่นอนแล้วมันเอาคุณพึ่งมาไว้ห้องนี้ก็เพราะคิดว่าเป็นในเครือคำถ้าเป็นในเครือคำเราก็จะลงโทษมันซะให้สาสมกับที่มันสมคบกับไอ้ผาปูนเล่นไม่ซื่อกับอาจารย์เอาเงินไปแล้วยังย้อนกลับมาไล่ล่าเอาทับทิมอีกจนอาจารย์ต้องตาย
2: ถึงห้องแล้วครับเจ้านายเดี๋ยวข้าน้อยเนี่ยจะเปิดประตูสวรรค์ให้นะครับ

0: เฮ้ยต้องไอ้เจ้าจิรศักดิ์อะไรนั่นน่ะมันเป็นไงวะ
1: เท่าที่กันรู้นะปกติมันก็เป็นคนดีว่ะ
0: เออแล้วถ้ามันไม่ปกติแล้วจะเป็นคนยังไง
1: ไอ้นายติงตองเอ้ยฉันกำลังเครียดนะเว้ย
0: เออเออไม่กลัวละเล่าต่อเล่าต่อโถ่เอ้ยเรากวนเพื่อจะช่วยหายเครียดต่างหากเล่าท่านผู้ได้โทษไปได้
1: เท่าที่ฉันรู้นายจิรศักดิ์ก็เป็นคนดีดีธรรมดาไอ้จะต้อง
0: เออเออโอเคโอเคโอเคอ่ะเล่ามา
1: อาศัยความรู้ที่ได้เล่าเรียนมายกฐานะของตัวเองที่เป็นลูกชาวเขาชาวดอยยากจนให้ขึ้นมาอยู่ระดับพ่อเลี้ยงน้อยกับเขาได้อย่างน่าภูมิใจทีเดียวมันเพิ่งแต่งงานกับหลานสาวมิสเตอร์จังเว่ยเมื่อไม่กี่เดือนมานี่เองเมียมันเพิ่งบินไปไต้หวันสงสัยจะไปบอกญาติทางโน้นว่ามิสเตอร์จางตายฉันคิดว่าในฐานะที่นายจิรศักดิ์เป็นนักธุรกิจการท่องเที่ยวนะเขาจะต้องเคลียร์เรื่องที่มิสเตอร์จางตายให้ได้ว่าตายเพราะอะไรใครเป็นคนฆ่า
0: ทำไมวะไม่จำเป็นเลยอ่ะเป็นเรื่องของตำรวจเขา
1: ก็นายมิสเตอร์จางเนี่ยมันเป็นนักธุรกิจชื่อดังของไต้หวันเว้ยแล้วก็เพื่อความเชื่อถือจากลูกค้าของมันเองในเรื่องความปลอดภัยเวลามาเที่ยวเมืองไทยอ่ะพอใจยังไอ้ต้อง
0: ถึงงั้นก็เถอะตำรวจก็จัดการได้
1: จัดการไปจัดการมาทับทีมอาจจะถูกยึดเป็นของหลวงไปก็ได้วะ
0: เออจริงด้วยแล้วก็เรื่องที่ตาจางเป็นญาติของเมียมันด้วยใช่ไหม
1: เออนั่นแหละสาเหตุสำคัญล่ะนายเก่งนี่ฮะ
0: แล้วมันให้คนมาเอาตัวคนพึ่งไปทำไมของมันวะ
1: นายพูดเหมือนแน่ใจ 100% ว่าคุณพึ่งอ่ะถูกมันจับตัวไปอย่างนั้น
0: โอ้ยนายเรามาแค่นี้ก็แน่ใจได้แล้วล่ะ

0: โหทำไมเร็วปานวอดอย่างนี้ล่ะครับเสีย
1: เราไม่ได้ตอบคำถามไม่ดีแต่เรารู้คำตอบว่าทำไมเราได้ยินเพิ่งละเมอถึงในโต๊ะชาคริตยกเทศาและธุรกิจรุ่นพี่ที่เราเคยสังสรรค์ปรึกษาหารือในธุรกิจก่อสร้างการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งเป็นลูกเขยของพระเลี้ยงแสนชัยแล้วก็คงไม่ฆ่าไม่แกงแน่แต่ถ้าเราไปข่มขืนแฟนในชาคริตนี่สิมีหวังพังแน่
2: เสียครับมีคนมาขอพบครับ
1: ใครอ่ะ
2: เขาบอกว่าชื่อชาคริส
1: อุ้ยกูว่าแล้วนี่ไปเชิญเขาเข้ามาได
2: ้โอ้ครับครับ
1: อันนี้
0: เดี๋ยวลุง
1: นี่มึงไม่ต้องออกความเห็นอะไรหรอกไอ้ตีแต่เอาแก้วแล้วก็จานซ่อมออกมาอีกชุดนึงลุงรีบไปเชิญแขกมาได้เลยนะเข้ามากี่คนอ่ะ
2: ก็ให้นั่งรถกันมา2คนนะครับแต่จะตามมาอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู
1: ้เอาที่รู้เท่าที่เห็นก็แล้วกันเอาละบอกให้พวกเราทุกคนนั้นอยู่ในความสงบฉันทำมาหากินโดยสุจริตไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครไปได้แล้ว
2: ครับ
0: ผมจะไปเอาของมาแล้วรองแขกนะครับ
1: อืม
2: ถ้าที่ห้องนั่งเล่นทางนี้เลยครับ
3: ครับครับว้าวข้างในของคฤหาสน์ไม้บนยอดดอยเนี่ยช่างโออาฮารุฮาราจริงๆเลยวะเพื่อน
4: อะไรของแกวะฮารุฮาราฮะ
3: โถ่เพื่อนไม่น่าลืมไว้จ้ากันเลยก็หรูหราไงเล่าน
2: ั่นครับคุณจิรศักดิ์รออยู่ที่เก้าอี้โยกนั่นไงครับ
1: บ้านสอยดาวีได้ต้อนรับอคันตุกะนะครับสวัสดีครับพี่ต้องผมกำลังคิดถึงอยู่ทีเดียวจะนั่งก่อนครับพี่แล้วคุณ
4: เพื่อนผมเองฮะชื่อภูสิทธิ
1: ์อ๋อยินดีได้รู้จักครับ
3: เช่นกันครับ
1: จะนั่งตามสบายนะครับ
0: มาแล้วครับพลันดี
1: ดื่มแก้หนาวกันสักหน่อยนะครับบนดอยเนี่ยดึกๆอากาศยิ่งทีก็ยิ่งหนาวเชิญครับเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันนะครับพี
4: ่เอาละดึกแล้วเพื่อไม่เสียเวลานะเรามาว่ากันตรงประเด็นเลย
1: ครับพี่นี่ผมขอสารภาพความผิดก่อนเลยนะพี่ที่ให้คนของผมไปเอาตัวพึ่งมาที่จริงแล้วผมต้องการตัวยีเครือคำนะครับ
3: อ้าวมันก็สวยซะวะเพื่อน
4: เจ้าตัวยีเครือทำไมอ่ะ
1: ผมต้องการจะคาดคั้นความจริงว่าไอ้ผาปูนกับพวกที่มันตามสังหารอาจารย์อ่ะคืออาของเมียผมอ่ะมันกบดานอยู่ที่ไหน
4: และพึ่งอยู่ไหนอ่ะ
1: อยู่ที่นี่แหละครับตอนนี้พึ่งยังไม่หายเมายาสลบยังนอนหลับอยู่เลยฮะอีกสักพักคงหายคนของผมพึ่งพามาที่นี่เมื่อสักครึ่งชั่วโมงกว่านี้เอง
4: เมื่อคุณรู้ว่าผิดตัวแล้วทำไมไม่พาไปส่ง
1: คือผมรอให้พึ่งเขาตื่นซะก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปส่งพี่มารับเองก็ดีแล้วครับเราจะได้คุยกันซะให้มันเคลียร์ไปเลย
4: คุณมีอะไรว่ามาเลย
1: คือเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงนะครับพี่ลองถามพึ่งดูก็ได้เมื่อวานนี้ผมไปหาพึ่งที่คุ้มพึ่งหลวงเธอยังเห็นด้วยเลยที่ผมจะจัดการกับนางเครือคำเพราะมันร่วมมือกับไอ้ผาปูนแต่เพราะเหตุบังเอิญอะไรก็ไม่ทราบพึ่งไปป่วยตีนโตเหมือนกันแถมอยู่ห้องเดียวกันอีกไอ้ลูกน้องผมก็เลยจับผิดตัวนะ
3: เขาไม่ได้เหตุบังเอิญหรอกเว้ยเขาเรียกว่าการตามสนองมากกว่าเดี๋ยวนี้กำลังตามทันตาเห็นเลยเร็วมากจะรอชาติชาติไหนหรอก
4: เราไม่นึกเลยว่าพึ่งติดใจดำกับน้องได้ลงคอเธอรู้ความจริงทุกอย่างแต่กลับบิดเบือนมาสมุดคุณศักดิ์สงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะครับผมจะตอบตามความเป็นจริงทุกอย่างด้วยเกียรติของลูกผู้ชายฮะ
3: ครับถ้าเราจะเล่าความจริงเรื่องจริงทั้งหมดให้ฟัง
1: ขอบคุณครับพี่เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นแผนการของพ่อเลี้ยงแสนชัยใช่ไหม
4: ไม่ใช่
1: อ
4: ้
1: าวแล้วมันเป็นยังไงอ่ะ
4: ไอ้ผาปูนมันทรยศป่าจริงๆแล้วป่าคิดจะวางมือจากกิจการทั้งหมดและให้ผมทำแทนซึ่งป๋าก็กลับไปอยู่ที่บ้านเมืองนนท์และให้ผมมาอยู่ที่คุ้มพึ่งหลวงไอ้ผาปูนมันเข้าใจผิดคิดว่าป๋าจะโกงมันเรื่องทับทิมไง
1: ก้อนที่ขายให้อาจารย์ใช่ไหมฮะ
4: ใช่มันก็เลยตามลงไปกรุงเทพไปลักพาหลานของภูสิทธิ์กับลูกสาวของป๋าขึ้นมาเพื่อบังคับให้ป๋าเอาทับทิมไปให้มัน
1: ลูกสาวของป๋าก็คือพึ่งนะสิ
3: ไม่ใช่พึ่งแต่เป็นน้องเครือคำคุณ
1: ฮะเครือคำไม่ใช่เด็กรับใช้ในคุ้มพึ่งหลวงเหรอฮะแล้วก็เป็นเมียไอ้ผาปูนใช่หรือเปล่า
3: ก็ ็ได้บอกคุณแล้ว
1: ก็เพิ่งน่ะสิฮะ
4: ยายเครือน่ะเป็นลูกเมียน้อยของป๋าแสนชัยต่างหากผมเพิ่งรู้เพราะป๋าบอกตอนมีเรื่องนี้แหละ
3: ถ้าได้ผมเอาทับทิมขึ้นไปถ่ายตัวหลานสองคนกับน้องเครือแต่ผาปูนน่ะมันคืนแต่หลานผมเท่านั้นไม่ยอมปล่อยตัวน้องเครือเอาตัวเธอไปไว้เป็นตัวประกันน่ะไม่ถูกถล่มเพราะมันรู้ว่าป๋าให้ลูกน้องออกตามล่ามันอย่างกระชั้นชิด
4: เพื่อนผมผู้สิทธิ์นี่แหละที่รู้ว่ามันย้อนกลับมาเพื่อจะชิงทับทิมที่มิสเตอร์จางซื้อมันแบบกดราคาเหมือนอ้อยเข้าปากช้างแหละนะตกลงกัน100ล้านแต่จ่ายแค่10ล้านเองมันก็เลยแค้นมาก
1: เดี๋ยวพี่อาจารย์จ่ายแค่10ล้านเท่านั้นหรือไว้ตี
0: ครับแกว่ามันเป็นทับทิมเทียมครับ
1: เฮ้ยกูเคยดูแล้วไม่เทียมนี่ว่าน้ำงามสีสดใสใช้ได้ทีเดียวแล้วไงต่อไปครับพี
4: ่ว่าไงต้อง
3: เดี๋ยวผมตามไปเจอลอสมิสเตอร์จางน่ะถูกยิงท้ายยางแตกตรงโค้งใกล้กับทางแยกจะขึ้นดอยพอถามคนของป่าที่ออกสกัดทางหนีก็ไอ้ผาปูนก็บอกว่ามันหนีไปทางแม่อายผมก็ตามไปแต่ไปเจอมันอยู่ที่ก้นเหวละเพราะมันตายเรียบเลยแล้วน้องเครือแค่คนเดียวเท่านั้นน่ะเพราะว่าแกกระโจนออกจากรถซะก่อนที่รถจะแหกโค้งพุ่งลงเหวผมเลยรีบพาแกส่งโรงพยาบาล
4: ตอนนี้อ่ะนะตำรวจแม่อายเขากำลังชันสูตรพลิกศพไอ้ผาปูนกับพวกอีก4ศพอยู่ถ้าคุณศักดิ์อยากรู้รายละเอียดแล้วก็หรือว่ายังติดใจอะไรก็ไปสอบถามได้เลย
1: ไม่ติดใจอะไรหรอกครับพี่แค่ผมรู้ว่าอาจารย์จ่ายไปแค่10ล้านและเครือคำเป็นลูกสาวของพ่อเลี้ยงแสนชัยผมก็หูตาสว่างแล้วล่ะครับต้องขอความกรุณาพี่ทั้งสองด้วยช่วยบอกป๋าด้วยว่าผมขอโทษนะฮะ
4: คุณไม่ต้องคิดมากหรอกนะผมคิดว่าป๋าเป็นคนเข้าใจอะไรง่าย
1: ป่านนี้เพิ่งคงจะตื่นแล้วครับพี่ต้องจะพาเธอกลับคุ้มหรือว่าจะค้างที่นี่คุยกันสักคืนดีครับเพราะมีหลายเรื่องจะปรึกษากับพี่เหมือนกันนะแล้วก็มีสินค้าตัวใหม่แล้วก็อัญมณีด้วยที่จริงนะผมมีพลอยทุกชนิดนะฮะแต่ว่าไม่เล่นเม็ดใหญ่มันขายยากไม่เหมือนอาจารย์ที่เขาชอบเม็ดโตและยังรวดลายอีกก็เลยตายง่ายๆตกลงพี่พักที่นี่นะครับผมจะ
4: เอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านะคุณศักดิ์ป๋าเป็นห่วงลูกสาวมากผมขอพบพึ่ง
1: เชิญเลยครับพี
3: ่มามา
4: อะไรวะได้ไม่ขออะไร
3: เอาใจรถมาฮันขับเองนายเอาแฟนขึ้นรถดีกว่านะฉันจะติดเครื่องรอ
4: โอเคแ
3: หมมาเลย
4: คุณแจเอาไปเลยโชเฟอร
3: ์วงเดียวพอเว้ย
4: อ
3: ่ะผมกลับก่อนนะครับคุณยิรศักดิ์มาแล้วเหรอในชาคริสกับนางสาวรัตนาวดี
4: เฮ้ยต้องเปิดประตูเบาะหลังให้หน่อยกันจะให้คุณพึ่งนอนเบาะหลัง
3: เนี่ยรู้แล้ว
4: ถ้าทางคุณพึ่งยังไม่ตื่นดีแล้ววะยังสลึมสลืออยู่เลย
3: เฮ้ยนายนั่งหลังนะคอยดูแลเธอไว้กันแล้วกัน
4: ไม่ต้องบอกหรอกนะโอเคไปได้เลย

0: ช่วยด้วย
1: ไม่ต้องกลัวครับพึ่งพี่โต้งช่วยแล้ว
0: พี่โต้งช่วยพึ่งด้วย
1: เธอผวากอดคอเราไว้ทำให้เราอุ้มเธอลงจากรถได้ถนัดขึ้นกอดคอพี่ไว้แน่นๆนะเดี๋ยวพี่จะพาพึ่งขึ้นไปส่งบนห้องเองเฮ้ยต้องช่วยเปิดประตูรถหน่อย
2: เฮ้ยนั่นไงป๋าแสนชัยยลินจีตรงรีมาแล้วท่านช่วยอะไรมะ
1: ขอบใจไม่เป็นไรเว้ยนายขึ้นไปพักผ่อนเถอะ
2: งั้นก็ขึ้นไปนอนก่อนนะทั้งง่วงทั้งเพลียแล้ววะแย่เลย
3: นี่ต้องพาแกพึ่งขึ้นไปนอนบนห้องเขาเลยนะ
4: ให้ลิ้นจี่ช่วยอะไรไหมคะ
3: นี่แกตามคุณโต้งไปที่ห้องของคุณพึ่งแล้วก็จัดการเช็ดเนื้อเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าคุณพึ่งให้เรียบร้อยละ

0: ป่าครับผมขอดูเจ้าสิงโตแดงหน่อยนะฮะ
1: มีอะไรอ่ะ
0: เมื่อคืนผมฝันว่ามันแตกออกเป็น3ก้อนฮะแล้วเจ้าแม่ทับทิมก็มาหาผมฝากน้องเครือให้กับผมดูแลด้วย
1: ได้ได้เดี๋ยวป๋าจะเข้าไปหยิบมาให้ดูรอสักครู่นะ
0: ป๋าเดินไปสักครู่หนึ่งก็กลับเข้ามาและเอาถุงย่ามที่ใส่เจ้าสิงโตแดงวางไว้ที่โต๊ะเล็กๆข้างเก้าอี้โยกเรารีบล้วงมันออกมาดูทันที
1: ป๋าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะจริงอย่างที่คุณฝันหรือเปล่า
0: ฮะป๋า
2: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์
3: มันแยกเป็น3ก้อนเหมือนฝันเลยป่ะใครไปทำอะไรมันเหรอ
4: ใครจะไปทำอะไรมันล่ะฮะมันคงหล่นโดนหลังเท้ายายพึ่งแล้วก็กระแทกกับพื้นก็เลยหักตรงรอยต่อส่วนหัวลำตัวแล้วก็ตรงหางซึ่งมันบอบบางอยู่แล้วด้วย
3: ว้ายแบบนี้ราคาก็ตกแน่สิป่ะ
4: ก็ไม่แน่นะอาจจะขายคล่องขึ้นราคาดีขึ้นก็ได้มันแตกออกเป็น3ก้อนนี้ก็ดีนะเธอเอาไปส่วนหัวนะลำตัวเนี่ยป๋าจะให้เยเคลียส่วนทางด้านหางนี่จะให้เยพึ่งไป
3: เออแล้วนี่เขาไปไหนกันหมดครับป๋า
4: เยพึ่งเนี่ยเขาปวดที่เท้ามากป๋าให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลในเมืองเขาก็ไม่ยอมจะขอกลับไปหาหมอที่กรุงเทพให้ได้พอดีท่านนายพลคุณปู่ของนายต้งกับยายมิมเนี่ยที่กำลังป่วยอยู่โทรมาบอกให้หลานรีบลงไปกรุงเทพเห็นว่าจะให้ยายมิมมั่นหมายกับกับตันพมร
3: แล้วมิมก็ตกลงเหรอครับ
4: ก็ตกลงนะสิไม่งั้นจะบินกลับไปโดยไม่รอใครงั้นเหรอพ่อโต้งเขาก็ขอมั่นกับแม่พึ่งด้วยถ้าพึ่งมันหายเจ็บเท้าทันวันมั่นของน้องสาวเขาแล้วก็เขาจะขอมั่นพร้อมๆกันด้วยนะ
3: แล้วป๋าว่าไงฮะ
4: จะให้ป๋าว่าไงล่ะในเมื่อเขารักกันแล้วแม่พึ่งเขาอยากได้คุ้มหลังนี้นะป๋าก็ยินดีจะให้ที่จริงแล้วเนี่ยป๋าตั้งใจจะยกให้ยายเคลือตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกป๋าสร้างให้ใหม่ก็ได้ขอเพียงพี่น้องรักกันอย่าผิดใจกันเท่านั้นป๋าก็พอใจแล้วเออเธอฝันว่าเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยฝากฝังยายเคลือไว้กับเธอใช่ไหม
3: ครับทำไมล่ะครับป๋า
4: ป๋าจะขอฝากน้องด้วยนะให้น้องไปเรียนต่อหรือจะยังไงก็ตกลงกันเองก็แล้วกันนี่ป๋าก็รับแกกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วล่ะตอนนี้ก็นอนอยู่ในห้องนู่นแหละแค่บ่นคิดถึงหลานเรามากแถมยังร้องไห้เสียใจที่พี่สาวไม่ยอมรับเป็นน้องนี่คงจะหลับไปแล้วกระมังนะนี่เธอช่วยรับภาระแทนป๋าทีนะป๋าจะทับทิมกับเงินนี่ไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็ขอตัวนอนพักผ่อนสักตื่นหนึ่งเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนเลย
3: เราลองไปโผล่หน้าดูที่ห้องนอนของน้องเครือก็เห็นเธอนอนหลับอยู่บนเตียงเราเลยเดินเข้าไปนั่งที่เก้าอี้นั่งเล่นริมหน้าต่างไม่อาจจะเตือนเธอมากนะเมื่อมองไปนอกหน้าต่างก็เห็นดอยแม่สลองดอยตุงไปยันภูนางนอนนอนมองดูสลับซับซ้อนเป็นหลายชั้นแต่ก็ยังไม่เท่าหัวใจมนุษย์ที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจนยากนักที่จะหยั่งถึงจิตใจอันแท้จริงอยู่ๆน้องมิมที่เคยให้ความสนิทสนมกับเรามากจนเราเกือบจะหาโอกาสมอบใบตั้งทิมรูปหัวใจที่คล้องสร้อยคออยู่ให้เธอเป็นการยืนยันความจริงใจและตอนก่อนจะแวะไปเยี่ยมน้องเครือกับคุณพึ่งในคืนนี้เราก็ยังได้เรียบเคียงให้เธอรู้ว่าถ้าหมดเรื่องยุ่งแล้วจะซื้อที่ปลูกบ้านที่เชียงรายสักหลังจะได้มีไว้ใกล้กับเธอเธอก็ยังหัวเราะไม่ปฏิเสธอะไรแล้วก็บินปลอไปรับมั่นกับตันธมรโดยอ้างว่าคุณปู่ป่วยหนักจะเป็นจะตายถ้าหลานสาวไม่รับมั่นและแต่งงานกับคนที่คุณปู่ต้องการทั้งที่น้องมิ้มไม่ยอมตามใจคุณปู่แต่แรกนะเพราะไม่ชอบนักบินกลัวเป็นไม้เร็วมีอะไรเธอก็มาปรึกษาเราเสมอแต่คราวนี้ทำไมไม่บอกมาหลอกให้เราหลงเข้าใจผิดทำไมกันรู้ว่าเรามันบ้าไปเองที่ไปทึกทักเอาว่าเธอรักจนคุณพึ่งต้องหลีกทางให้เพื่อนหรือเขาคิดว่าเราเป็นตัวอับโชคมีแต่เรื่องวุ่นวายจู่ๆเจ้าสิงโตแดงก็แตกออกเป็น3ท่อนไปจะเป็นหลานร้ายหรือเปล่าน่าคิดเหมือนกันนะ
5: โอ้พี่ปูมานั่งอยู่นานแล้วหรอคะดีค่ะเครือคิดถึงน้องบูกับน้องบิ้นจังเลยค่ะนอนหลับก็ฝันถึง
3: ถ้างั้นเรารีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
5: ดีค่ะอุ๊ยทำไมเราถึงดีใจง่ายแบบนี้นะ
3: อ้าวเป็นอะไรไปเลยจ้า
5: แต่เครือคงไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านพี่ภูแล้วนะคะ
2: ใครบอกน้องเครือล่ะจ๊ะ
5: ก็ไม่มีใครตามล่าเครือแล้วนี่คะมีได้สิเราเป็นผู้หญิงจะตกปากรับคำไปกับผู้ชายง่ายๆได้ยังไงต้องมีฟอร์มไว้บ้างสิ
2: ตอบไม่ตรงคำถามเลยนะเราอ่ะนี่เอางี้ก็แล้วกันน้องเครือจะเรียนต่อหรือเปล่าล่ะจ๊ะ
5: เรียนสิคะ
2: เรียนนะถ้างั้นน้องเครืออยู่ที่บ้านพี่ภูนะว่างจากเรียนจะได้ช่วยพี่คัดเลือกพลอยที่ป่าว่าจะมีคนมาขายให้อีกรู้สึกว่าจะเยอะซะด้วยนะ
5: ใช่ค่ะยังอยู่ในห้องเก็บของอีกเป็นกระสอบเลย
2: น่ารักดีเลยน้องเครือไปอยู่กับพี่นะนะจ๊ะป่าอนุญาตแล้ว
5: ตกลงค่ะพี่ไปบอก
2: ชัยโยชัยโยเราได้เมียแล้วนี่น้องเครือจ๋าพี่ภูรักน้องเครือจังเลยนะ
5: พี่ภูพูดใหม่สิคะได้อะไรนะคะ
2: คือได้อะไรเจ้ามันเถอะนะขอให้พี่ได้รักน้องเครือก็พอแล้วล่ะจ้ะจริงไห
5: มพี่ภูเนี่ย
2: งั้นพรุ่งนี้เรากลับกรุงเทพกันเลยนะจ๊ะ
5: ก็ได้ค่ะงั้นพี่ไปบอกนายนินน่ะให้ขนทับทีมใส่ท้ายรถของป่านะคะให้ป่าก็ไปกับนายนินแล้วก็ให้จีขนเสื้อผ้าเข้าของของเครือเนี่ยใส่รถของเครืออีกคันนึงอ๋ออาจจะปลุกปุยไปกับเราด้วยนะคะถ้าทิ้งไว้ที่คุ้มเนี่ยคงไม่มีใครเล่นกับมันเครือกลัวมันเหงาตายนะคะ
2: ใช่จ้าพี่ก็อาจจะเหงาตายเหมือนกันถ้าพี่เล่นกับน้องเครือ
5: นี่แน
2: ่โอ้ยน้องเครืออย่าเล่นแรงแบบนี้กับพี่สิ
5: ยังอีกนะพูดใหม่พูดได้ดีพูดได้ถูก
2: พี่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ดีไม่ถูกนี่จ้าน้องเครือนั่นแหละคิดมากไปเองต่างหาก
5: โอเคโอเคค่ะเล่นกับคนติงต้องเดี๋ยวคุณได้เข้าโรงพยาบาลพร้อมกันแน่ๆเลย

0: เช้าเนี่ยอากาศช่างสดใสสดชื่นมื่นใจดีจังเลยเสียงนกเสียงการร้องแสดงความยินดีที่เราจะมีเมสทีงเป็นอะไรที่ต้องห้ามที่ถูกห้ามมีเมียมาตั้งนานแล้ววันนี้แหละจะไปมั่นว่าที่เมียหวังว่าแหวนน่ะคงจะไม่บีบนิ้วน้องนางเธอให้เราแห้วอีกครั้งหรอกนะเอ๊ะนั่นน่ะน้องเครือคำนี่แล้วใครยืนอยู่ด้วยผู้ชายนี่นะเฮ้ยทำไมมันกล้าโอบไหล่แฟนเราวะปันเกลือไปแล้วนะเว้ยนี่น้องนายอ่ะ
1: พี่ภู
0: คุณนายเป็นใครอ่ะแล้วมายืนโอบไหล่แฟนฉันทำไมฮะ
1: พี่ภูพี
0: ่คือผมนายมันกล้ามากเกินไปแล้วนะรู้ไหมคือเขาเป็นใครฮะ
2: ผมทราบดีฮะว่าเธอคือลูกสาวของพ่อเลี้ยงแสนชัย
0: แล้วนายอ่ะ
1: เดี๋ยวครับพี่ภูนี่ปรินปรินเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกับเครือนะคะ
0: รักเหรอฮะคนที่รักต้องเครือแล้วเครือก็ต้องรักมีคนเดียวก็คือพี่เท่านั้น
2: โอ้โหแฟนเครือท่าทางจะคลั่งมันเอามากๆเลยนะเนี่ยสงสัยจะรักมากอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเขารู้เรื่องอย่างนี้เขาจะรักมากหึงหวงมากอยู่หรือเปล่าคุณจะรักไม่รักยังไงผมไม่สนหรอกนะเพราะยังไงคุณก็แย่งเครือคำไปจับผมไม่ได้
0: เฮ้ยนายพูดอย่างนี้แบบเขายังไง
2: คุณรักเครือยังไงกันอ่ะฮะคุณไม่รู้หรอกเลยว่าอีก3เดือนเครือคำก็จะต้องตายแล้ว
0: ฮะอะไรนะ
1: งงไปหมดนี่ปรินกำลังเล่นบ้าอะไรกันอ่ะ
2: เอาละเครือเรากลับก่อนนะเราสองคนมีเวลาพบกันน้อยลงทุกทีเดี๋ยวปรินจะรีบตามเครือลงไปกรุงเทพนะ
0: น้องเครือจ้าถึงแม้ว่าน้องเครือจะอยู่กับพี่ได้อีกไม่นานพี่ก็ยังรักและอยากแต่งงานกับน้องเครือเสมอนะจ้า
1: พี่ภู
0: ไม่ต้องปุ้นต้องพูดอะไรทั้งนั้นละจ้าน
1: ั่นพี่ภูเอาแหวนหัวใจสิงห์มาถือไว้ทำไมคะ
0: เจ้าสิงห์โตแดงมันแตกออกเป็น3ส่วนป่าให้พี่ส่วนหัวให้ส่วนลำตัวกับน้องเครือส่วนหางให้คุณพึ่งแต่พี่คิดว่าจะขอซื้อไว้ทั้งตัวเลย
1: ทำไมล่ะคะ
0: หัวใจของมันน่ะจะได้มีที่อาศัยไงล่ะจ๊ะกลัวว่าเวลาน้องเครือตายไปแล้ววิญญาณไม่มีที่อยู่จะได้มาอาศัยอยู่ในทับทิมสิงโตแดงก้อนนี้แทนเจ้าแม่ทับทิมองค์เดิมไงล่ะจ๊ะ
1: พี่ภูนี่พี่ภูกำลังติงต้องอีกแล้วนะคะพี่เชื่อในปรินเหรอคะว่าอีก3เดือนน่ะเครือจะตายจริง
0: ๆอ้าวก็ไม่จริงหรอกเหรอ
1: ไม่จริงหรอกค่ะเป็นเท็จไม่ชัวร์แต่มั่วนิ่มค่ะ
0: ทำไมเจ้าหนุ่มนั้นต้องหลอกพี่ด้วย
1: คงต้องการลองใจพี่ภูแทนเครือมั้งคะ
0: โธ่คนอย่างพี่รักใครรักจริงไม่ทิ้งให้กินแห้วหรอกนี่ทั้งนั้นก็ดีแล้วนะพี่ขอมอบหัวใจสิงห์ให้น้องเครือไปเก็บไว้เลยนะจ๊ะ
1: เราไม่ตอบพี่ภูแต่ยื่นนิ้วนางให้เขาถึงแม้พฤติกรรมที่พี่ภูแสดงออกมาบางครั้งมันอาจจะดูติงต้องไปบ้างแต่มันก็เป็นความน่ารักตลกสนุกสนานไปอีกแบบความจริงจังและจริงใจของเขามันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจอย่างประหลาด
0: จะประคุณหวังว่าเจ้าใจสิงห์วงนี้คงไม่ทำให้นิ้วเธอโตเดือดร้อนเหมือนคนอื่นอีกแล้วนะคงไม่หรอกนะเพราะในฝันน่ะเจ้าแม่ฝากไว้กับเรานี
1: ่พี่ภูบรรจงสวมแหวนทับทิมรูปหัวใจสีแดงสดใสลงที่นิ้วนางของเราแล้วเขาก็อุ๊ย
0: ชัยโยแต่ติ๊กต้องมีเมียได้แล้วเวทติ๊กต้องห้ามอีกต่อไปแล้วดีใจจังเว้ย

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะเป็นประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคล

0: ตึกไหนนะ
1: เฮ้ยคณินทางนี้โบย
0: เฮ้ยแหมมอนเสียงแหบเสียงแห้งนะทำอะไรมาวะไม่คิดจะมาเช้าแบบนี้ฮะดึกไปหน่อยแล้วไง
2: กำลังตื่นเต้นที่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสิเช้านี้เลยตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็มาถึงมหาวิทยาลัยประมาณ7 โมงครึ่ง
0: โอ้โหนี่เหอไม่ใช่เล่น
2: ฉันมาเป็นคนแรกของคณะชิวนะเว้ย
0: เหรอเหอจริง
2: เฮ้ยๆๆเดินขึ้นตึกมาเลยนะเดี๋ยวฉันจะพานายเดินชมตึกวิศวะฉันเดินสำรวจ 2-3 รอบแล้ว
0: เฮ้ยก็ได้เป็นเอามากจริงๆเว้ยเพื่อน
2: เฮ้ยนายต้องเข้าใจนะเพื่อนในกลุ่มพวกเรานี่มีกัน 5-6 คนน่ะมีฉันคนเดียวที่เรียนห่วยแตกที่สุดแล้วนายก็เรียนเป็นที่1ของกลุ่มตอนมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยใครๆก็บอกว่านายต้องติดแน่และนายก็ติดอันดับ1ของคณะจริงๆส่วนฉันน่ะนะใครก็คิดว่าคงไม่ผ่านแต่ฉันผ่านในขณะที่เพื่อนคนอื่นไม่มีใครสอบติดคณะวิศวะเลยสักคนน่ะอย่างดีก็ไปติดคณะอื่นนายจะไม่ฉันตื่นเต้นหรอวะฮะที่ฉันสามารถสอบผ่านมาได้ขนาดนี้
0: ฉันเข้าใจเพื่อน
2: ไอ้มาไอ้นายตามฉันมาเลยนะ
0: ไปเลยเรากำลังจะเดินขึ้นตึกสวะแต่สายตาของเราสิกลับเห็นรถสปอร์ตคันกระทัดรัดเล่นผ่านเข้ามาในระยะสายตาที่เรากำลังมองอยู่มีผู้หญิงนั่งมา2 คนคนขับนั่นต่างหากล่ะที่สะดุดตาเราโอ้เธอสวยสวยมากเลย
2: เฮ้ยได้มองอะไรฮะ
0: เฮ้ยเปล่าไม่ได้มอง
2: ถ้าไม่มีอะไรงั้นก็ตามฉันมาเลยมาเฮ้ยคณินนายซื้อน้ำนะฉันจะซื้อข้าวเอง
0: ได้เราเจอที่โต๊ะอาหารนะเพื่อน
2: โอเคเดี๋ยวตามไป
0: เฮ้ซื้อน้ำร้านไหนดีวะร้านแน่แน่ไหนนะเจ้าอุ้ยโอ้ย
3: อ
0: ุ้ยโอ้ยขอโทษครับขอโทษไม่ตั้งใจ
3: มีคนเดินมาชนเราจนเราเซเกือบจะล้มนึกอยากจะตอบว่าเพราะโมโหแล้วชินะแต่พอมองเห็นหน้าเขาแล้วเราก็พูดไม่ออกผู้ชายคนที่เดินมาชนเราเนี่ยหล่อจังเลยอ่ะ
0: ผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่านะที่เราเพิ่งเจอในรถคันสวยเมื่อเช้าเนี่ยรถที่แล่นผ่านหน้าตึกวิศวะเอ๊ะใช่เธอหรือเปล่านะอุ้ยขอโทษครับคุณไม่ทราบเป็นอะไรหรือเปล่าฮะ
3: ไม่ค่ะไม่เป็นอะไร
0: คือผมมัวแต่เหม่อมองจะหาร้านน้ำแข็งนะครับเลยไม่ได้มองข้างหน้าขอโทษด้วย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ยจะพูดอะไรอีกดีเรามันขัดชอบคนฮะ
3: เราคิดว่าเราคงไม่ได้ตาฝาดนะเราเห็นผิวหน้าของเขาแดงเรื่อขึ้นเขาเป็นคนผิวขาวเป็นผู้ชายที่มีผิวพรรณสะอาดสะอ้านแล้วก็ขาวใสดวงตาเขาก็สวยจมูกโด่งได้รูปเขาต้องเป็นดาวเด่นของมหาวิทยาลัยแน่เลย
0: ต้องใช่นะเราแน่ใจว่าต้องใช่เธอแน่ผู้หญิงที่สวยแต่ตาเราคนนั้นน่ะ
4: เบญญา

0: ไรได้หรือยัง
1: ยังเลยอะไพลิน
0: อุ๊ยแล้วนี่ใครอะ
2: ผมชื่อคณินครับเรียนอยู่คณะวิศวะฮะ
0: อุ๊ยคุณหรือเปล่านะคณินคณารักษ์อ๋อที่สอบเข้าคณะวิศวะเป็นอันดับหนึ่งนะคะ
2: ใช่ครับผมเอง
0: ว้าวเมนยานี่ไงล่ะคนที่สอบเป็นที่หนึ่งของคณะวิศวะ
1: อ๋อที่เธอปลื้มว่าเขาหล่อนั่นเหร
0: อบ้าเธอพูดอะไรก็ไม่รู้เบญญา
1: โธ่ไพลินนี่ไพลินน่ะก็เคยชมว่าคุณรูปหล่อนะคะเขาเคยเห็นรูปคุณทางหน้าหนังสือพิมพ์อะ
0: บ้าพูดอีกแล้วเธอเนี่ยนี่คุณอย่าไปเชื่อยายเบญญานะ
3: คณินอ้าวสวัสดีฮะใครคณินฮะ
2: อ๋อนี่เพื่อนผมครับชื่อจามอนผมยังไม่รู้จักชื่อคุณสองคนเลยครับเนี่ย
0: อ๋อฉันพลอยไพลินค่ะและเนี่ยจะเรียกว่าเพื่อนหรือญาติก็ได้ค่ะเขาชื่อเบญญาค่ะ
2: เบญญาครับจะดีที่รู้จักครับ
3: สวยทั้งสองคนเลยนะคณิน
2: สวยสวยมากเลยด้วย
3: เฮ้ยแล้วนายสนใจคนไหน
2: เฮ้ยพอรู้จักกันแค่วันเดียวเองนายฉันสนใจชอบกันแล้วเหรอฮะ
3: หรือว่านายไม่คิดจะชอบวะฮะเฮ้ยแต่ฉันชอบนะเว้ย
2: คนไหน
3: คนชื่อพลอยไพรินไง
2: แล้วไป
3: เฮ้ย
2: เฮ้ยอุ๊ยลืมฝุดปาก
3: พูดแบบนี้ฉันเดาว่านายคงชอบคนชื่อเบญญาใช่ไหม
2: ก็เมื่อเช้านะฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งขับรถสปอร์ตสีเขียวปีกแรงทับอ
3: ๋อที่นายมองแล้วฉันถามว่ามองอะไรใช่ไหมแล้วนายตอบว่าเปล่าอ่ะแล้วใช่เบญญาเหรอ
2: ใช่
3: ฮะงั้นนายก็โชคดีสิที่ได้มาเจอกับเธอในตอนกลางวันน่ะ
2: ใช่ฉันว่าฉันโชคดีนะโชคดีที่ได้พบเธอเบญญา
0: ฉันว่าตัวจริงเขาหล่อกว่าในรูปอีกนะเบญญา
1: ฉันว่าเขาหล่อจริงๆอ่ะเห็นตอนแรกยังรู้สึกสะดุดตาเลย
0: เธอชอบหรือเปล่าเบญญา
1: เขาก็น่าสนใจดีนะ
0: สงสัยจะแห้งแล้วล่ะถ้าเบญญาชอบคนนี้เราก็คงต้องแพ้อีกตามเคยเบญญาเธอสวยสวยกว่าฉันเธอโชคดีกว่าฉันเสมอล่ะฉันอิจฉาเธอนะแต่เธอก็ดีต่อฉันมากนะเบญญาเธอดีต่อฉันจนฉันต้องยอมให้เธอเป็นผู้ชนะในทุกกรณีเบญญาก
1: ำลังคิดอะไรหรอไพลิน
0: เปล่าหรอกเบญญา
1: คิดว่ากำลังคิดถึงคนที่ชื่อคณินซะอีก
0: คนลอยอย่างเขาอะคงมีผู้หญิงมาชอบมากมายเขาคงไม่สนใจผู้หญิงธรรมดาอย่างฉันหรอกนะ
1: เธอน่ะไม่ธรรมดานะไพลินเธอก็สวยแถมยังมีความเป็นกุลสตรี
0: ฉันน่ะเหรอมีความเป็นกุลสตรี
1: ใช่คุณพ่อยังเคยชมเลยว่าเธอน่ะเป็นคนเรียบร้อยมีความเป็นกุลสตรีเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่เหมือนกับฉันนะทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะ
0: ก็เธอเป็นคุณหนูเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านนายพลฐานะก็ร่ำรวยแล้วเธอจะต้องทำอะไรกันล่ะฮะเบญญาเพราะที่บ้านน่ะนอกจากฉันที่เหมือนคนรับใช้ของเธอไกลๆแล้วก็ยังมีคนรับใช้ตัวจริงอีกตั้ง3คน
1: เธอพูดอะไรอ่ะไพลินเธอว่าเธอเป็นคนใช้ฉันไกลๆอะไรกันนะฮะไพลินหรือเธอคิดว่าทุกวันนี้เธอเป็นคนรับใช้ของฉันเหรอ
0: ฉันเปล่าอ่ะ
1: ฉันเพิ่งรู้นะว่าเธอคิดแบบนี้
0: เบญญา
1: ถึงเธอจะไม่ใช่ญาติสนิทแต่ว่าถ้านับกันทางสายเลือดแล้วคือเราก็แทบจะไม่ได้มีสายเลือดร่วมกันเลยก็ตามนะแต่ฉันก็คิดว่าเธอเป็นญาติเสมอคุณพ่อก็คิดว่าเธอเป็นลูกหลานของท่านงานบ้านเราก็ไม่ได้ให้เธอทำแต่เธอก็รับอาสาทำเองอ่ะ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: ท่านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหารจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปาฏิหาริย์ในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: ขันข่าวเช้าตรู่นี่เราพบกันพุธที่7ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันเจนสมจารย์จรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาคุณผู้ชมไปที่ชลบุรีนะคะ3คนร้ายใช้ปืนขู่บุกปล้นบ้านหรูที่หนองปลือกวาดทั้งเงินสดนาฬิกาโรเล็กซ์แล้วก็บังคับให้โอนคริปโตเคอเรนซีเสียหายร่วม30ล้านบาทตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่ค่ะพลตำรวจโทวสานต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยพลตำรวจตรีชาตรีสุขสิริผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีได้มาติดตามความคืบหน้าคดี3คนร้ายบุกปล้นทรัพย์ชาวต่างชาตินะคะซึ่งสำหรับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วง 3:30 เมื่อวานนี้คนร้าย3คนใช้บันไดปีนเข้าไปภายในบ้านมุ่งหน้าไปยังห้องนอนของผู้เสียหายถีบประตูเข้าไปพร้อมกับใช้ปืนข่มขู่บังคับให้ส่งมอบทรัพย์สินและเปิดตู้เซฟและที่สุดคนร้ายก็ได้ทรัพย์สินเป็นเงินสดประมาณ 150,000 บาทและนาฬิกาโรเล็กซ์3เรือนนอกจากนี้ก็ยังบังคับให้ผู้เสียหายโอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีจากกระเป๋าเงินดิจิทัลไปยังกระเป๋าปลายทางก่อนที่จะมีการขายออกไปคิดเป็นมูลค่าประมาณ 820,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว27ล้านบาทถ้ารวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นก็ตกเกือบ30ล้านบาทเลยนะคะจากนั้นหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้รีบออกจากบ้านไปเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือเพื่อให้ติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีทีนี้ในการสืบสวนเจ้าหน้าที่ไปพบเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย3คนค่ะข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติจีนแต่อย่างไรก็ตามตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดตัวบุคคลและสัญชาติรวมไปถึงรอการยืนยันจากผู้เสียหายแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะแล้วตำรวจยังได้ประสานไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุรวมถึงข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศของบุคคลต้องสงสัยเพื่อติดตามตัวด้วยซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกว่าแม้เหตุจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่การสืบสวนคืบหน้าไปมากตำรวจภูธรภาค2อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้ง3คนมาดำเนินคดีพร้อมกับตรวจสอบเส้นทางทรัพย์สินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกโอนออกไปเพื่อขยายผลตามคืนให้กับผู้เสียหายค่ะตามกันต่อกับประเด็นที่ทำเอาหลายคนหดหู่ใจนะคะกับกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีใช้เตียงลูกกรงขังผู้สูงอายุล่าสุดอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบด้านสภาพจิตใจแล้วค่ะนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่มีทั้งสิ้น92รายแบ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือว่าจิตเวชจากสารเสพติด86รายและผู้ป่วยทางกาย6รายเบื้องต้นก็ได้ดำเนินการส่งต่อผู้รับบริการ5รายไปยังหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตนะคะในขณะที่อีก1รายทางญาติรับกลับไปดูแลต่อแล้วหลังจากนี้กรมสุขภาพจิตและหน่วยงานในพื้นที่ก็จะร่วมการประเมินและวางแผนการดูแลผู้รับบริการที่เหลืออย่างต่อเนื่องคำนึงถึงความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิของผู้รับบริการเป็นสำคัญส่วนทางด้านนายแพทย์จุมพศพรหมศรีดารองอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องได้รับการดูแลรักษาแบบบูรณาการทั้งทางด้านร่างกายด้านจิตใจประเมินภาวะโภชนาการและทำกายภาพบำบัดในกรณีที่มีปัญหาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหรือมีปัญหาการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะมีปัญหามากน้อยแตกต่างกันขณะที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการที่จะกลับไปอยู่กับครอบครัวก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะต้องเตรียมทั้งตัวผู้ป่วยเองสมาชิกในครอบครัวอสม.แล้วก็ส่งต่อข้อมูลที่สำคัญเพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่สำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ได้ขออนุญาตเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะแต่ไม่ได้มีการขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลที่จะดูแลผู้ป่วยได้ซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องมีการหารือถึงขั้นตอนการดำเนินการต่อไปว่าจะทำกันอย่างส่วนด้านเจ้าของศูนย์ค่ะบอกว่าเตียงที่มีกรงครอบด้านบนเนี่ยเป็นการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการคุ้มคลั่งและมีความเสี่ยงที่จะตกเตียงหรืออาละวาดจึงจำเป็นต้องหามาตรการดูแลที่เหมาะสมซึ่งทางศูนย์ก็พร้อมที่จะรับฟังและดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของหน่วยงานต่อไปและหลังจากจบรายการโหนกระแสทางคุณแม่พัฒน์ผู้เสียหายก็ยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีกับทางศูนย์พักพิงอย่างเต็มที่เนื่องจากพบว่าที่ศูนย์ไม่มีหมอประจำตามที่กล่าวอ้างและสภาพความเป็นอยู่เข้าข่ายกักขังส่วนกรณีลูกๆหลังจากที่เข้าไปกราบขอโทษแม่นักข่าวถามว่าจะยังดำเนินคดีกับลูกอยู่หรือไม่คุณแม่พัฒน์ไม่ได้ตอบประเด็นนี้นะคะ เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เข้าสู่โหมดฟื้นฟูแล้วนะคะในขณะที่อีกหลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาเติมต่อเนื่องค่ะเริ่มกันที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะสถานการณ์ต้องเรียกว่ายังไม่พ้นวิกฤตถนนหลายสายยังกลายสภาพเป็นทะเลโดยเฉพาะเส้นทางพนมสารคามบ้านสร้างช่วงแพปริญญาไปจนถึงหน้าบริษัทยูนิแรม2ยังมีน้ำท่วมขังและน้ำลึกค่ะตรงนี้ยังพอสัญจรได้แต่ก็ต้องระมัดระวังมากๆส่วนบริเวณถนนที่รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เลยยกเว้นกระบะยกสูงก็คือถนนสายบ้านสร้างบางขนาบ้านสร้างดงละครและบ้านสร้างไผ่แถวโยธากามุ่งหน้าองครักษ์ซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ทั้งอำเภอจริงๆโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรท้องนาและบ่อปลาที่ได้รับความเสียหายจากมวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมทำให้ผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะสำหรับระดับน้ำในพื้นที่บ้านสร้างโดยรวมก็ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละจุดนะคะบางพื้นที่ระดับน้ำทรงตัวบางจุดมีแนวโน้มลดลงและบางจุดก็ยังเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมพร้อมรับมือถ้าหากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ขณะนี้มวลน้ำในทุ่งบางพลวงและในแม่น้ำปราจีนบุรีได้เริ่มไปกองรวมอยู่ที่ตำบลบางยางและตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างแล้วเพื่อรอไหลลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในขณะที่ทางด้านอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาก็ยังมีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตรา6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือวันละ 500,000 ลูกบาศก์เมตรระหว่างวันนี้ถึงวันที่8และวันที่11ถึง14ตุลาคมซึ่งจะทำให้ตามพื้นที่ต่างๆมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและอาจเกิดการเน่าเสียได้นะคะและเมื่อวานนี้ทาง4รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยก็คือคุณซาบิดาคุณพราดรคุณพลพีและคุณสิริพงศ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดแหลมไผ่ค่ะซึ่งก็มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นนอกจากนี้คุณสบิดารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมยังได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเบื้องต้นทางกรมศิลปากรกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงจังหวัดปราจีนบุรีก็จะร่วมกันบูรณะฟื้นฟูโบราณสถานหลังน้ำรดโดยเร็วนะคะพร้อมทั้งจัดทำแผนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวต่อไปนี่ก็คือสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีค่ะถัดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราสถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงนะคะหลายอำเภอยังมีน้ำท่วมสูงและล่าสุดมวลน้ำจากฝั่งนครนายกได้หลากลงสู่คลองหกวาก่อนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่10หมู่11ตำบลดอนกอกกาของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวกว่า400หลังคาเรือนชาวบ้านกว่า 60% ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นส่วนชาวบ้านที่ต้องการอยู่เฝ้าทรัพย์สินของบ้านก็อยู่ได้แค่เฉพาะชั้น2เท่านั้นค่ะส่วนถนนทางเข้าหมู่บ้านระดับน้ำเนี่ยท่วมสูงประมาณ 30-40 ซมรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ก็ต้องใช้รถกระบะหรือว่ารถขับเคลื่อน4ล้อยกสูงในการสัญจรแทนขณะที่บางจุดซึ่งเป็นทางเข้าบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดกับริมคลอง6วาระดับน้ำสูงตั้งแต่1เมตรไปจนถึง1เมตร50ซมจะมีคุณวัฒนาชาวบ้านที่หมู่10บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเริ่มมีน้ำท่วมในบางจุดของหมู่บ้านมาประมาณ1สัปดาห์แล้วแต่ว่าน้ำเนี่ยไม่สูงมากแต่เมื่อวานนี้มีมวลน้ำจากนครนายกไหลเข้ามาสมทบทำให้น้ำเพิ่มอย่างรวดเร็วคืนเดียวสูงเป็นเมตรชาวบ้านก็เลยเก็บข้าวของไม่ทันทรัพย์สินต้องลอยหายไปกับสายน้ำและตอนนี้ระดับน้ำยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยถ้าเป็นแบบนี้อีกไม่นานคงต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับมวลน้ำก้อนนี้ก็จะไหลเข้าพื้นที่และแยกไปตามคลอง17และคลอง21ก่อนจะไหลต่อเข้าสู่คลองหลวงแพ่งแม่น้ำบางปะกงแล้วก็ออกสู่ทะเลต่อไปนะคะทีนี้มาดูในส่วนของกรุงเทพมหานครบ้างเมื่อวานนี้คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังก็คือถนนฉลองกรุงยังเป็นจุดที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางส่วนชุมชนเคหะล่มเกล้าลาดกระบังเดิมทีกทม.ตั้งเป้าไว้ว่าจะลดระดับน้ำต่อวันให้ได้วันละ25เซนติเมตรแต่ก็ทำได้ดีเกินเป้าทำให้ระดับน้ำในชุมชนเคหะล่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สัญจรไปมาได้แล้วและยังมีน้ำขังในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันขณะที่พื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายไหมอเงินยังอยู่ในช่วงของการเร่งระบายน้ำนะคะแต่ก็ยังมีฝนตกลงมาเติมอยู่ตลอดแต่ถ้าหากฝนทิ้งช่วงก็คาดว่าการระบายน้ำจะทำได้ดีขึ้นรวมถึงจะมีการพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากปทุมธานีด้วย ด้านของคุณเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำก็บอกนะคะว่าภาพรวมของกทมถนนสายหลักถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้นแล้วแต่ความกังวลยังอยู่ที่เคหะร่มเกล้าค่ะเนื่องจากยังมีน้ำขังอยู่ในบางส่วนในซอยย่อยประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ท่วมขังโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นซึ่งทางกทมจะนำสารชีวภาพไปโรยเพื่อบรรเทาปัญหาที่ว่านี้นะคะและล่าสุดก็มีประชาชนไปยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 522,000 รายและทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ของกทม 53,000 รายและที่สำนักงานเขต 2,498 รายซึ่งเขตที่ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือเขตลาดกระบังบางกะปิสายไหมค่ะส่วนสิทธิ์ที่ขอมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของค่าดำรงชีพค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมือแล้วก็ทุนในการประกอบอาชีพนะคะขณะที่ทางด้านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็บอกนะคะว่าได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเยียวยาว่ามีรายชื่อเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วและมีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ600กว่ารายและจะทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอที่จะต้องไปสำรวจและส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนและอย่าให้ล่าช้าเพราะเงินงบประมาณในส่วนเยียวยานี้ทางสำนักงบประมาณได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดสรรเงินงบประมาณส่วนนี้ส่งไปยังธนาคารที่พร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุดไม่ต้องรอสถานการณ์เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะมาจ่ายทีนี้ถ้าไปดูภาพรวมสภาพอากาศตามพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทั่วทุกภาคยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12ตุลาคมเพราะฉะนั้นพื้นที่ลุ่มริมน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงและอาจจะมีลมกระโชกแรงหรืออาจมีฟ้าผ่าลงมาได้ค่ะสลับมาดูเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าสามีของสส.สุชาดาเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันนะคะล่าสุดทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้เปิดทางให้ใครก็ได้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษในขณะที่เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันว่าไม่เชื่อว่าสส.สุชาดาจะกระทำผิดจนกว่าจะได้เห็นหลักฐานค่ะหลังจากที่คุณรังสิมันโรมสส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสามีของคุณสุชาดาสส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์รวมถึงเรื่องของการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ด้วยเมื่อวานนี้ก็มีรัฐมนตรี2ท่านออกมาพูดเรื่องนี้ค่ะท่านแรกก็คือพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่บอกว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นเรื่องแรกเป็นเรื่องของบัญชีทรัพย์สินซึ่งมีผู้ไปยื่นกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางชาติหรือปปช.แล้วซึ่งตนก็เห็นด้วยพูดลอยๆการตรวจสอบก็จะไม่เริ่มต้นประเด็นที่2เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์นะคะอันนี้ได้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดูข้อมูลในเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งถ้าใครมีพยานหลักฐานก็อยากจะให้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษได้เลยเพราะถ้าหากอยู่ในอำนาจของกฎหมายไทยก็จะเร่งรัดดำเนินการแต่ถ้าหากเกี่ยวพันกับต่างประเทศก็พร้อมดำเนินการประสานข้อมูลส่วนเว็บพนันออนไลน์ที่ขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศกัวราซาวทวีปอเมริกาใต้อันนี้อยู่นอกเขตดำเนินการของไทยแต่ถ้าสิ่งไหนเรื่องที่กระทำผิดในไทยกระทรวงยุติธรรมก็พร้อมดำเนินการพลตำรวจโทรุฑพลยังยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้อยากให้มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษจะเป็นใครก็ได้คนทั่วไปก็ได้แค่แจ้งเบาะแสหรือมีหลักฐานเหมือนช่องทางที่แจ้งกับปปช.จะได้เกิดการดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายค่ะขณะที่รัฐมนตรีอีกท่านที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็บอกนะคะว่าสส.สุชาดาได้ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์และเว็บพนันขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยเฉพาะประเด็นการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วนั้นอันนี้คุณชัยชนกบอกนะคะว่าในรายละเอียดต้องให้สส.สุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองแต่จากการสอบถามเบื้องต้นนางสาวสุชาดายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือกับกระบวนการตรวจสอบและไม่ว่าผลการสอบสวนจะออกมาอย่างไรพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมชี้แจงและพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายค่ะคุณชัยชนกยังบอกด้วยว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าสส.สุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์จนกว่าจะได้เห็นหลักฐานซึ่งนักข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ไม่พบว่ามีชื่อของสส.สุชาดาเกี่ยวข้องใช่หรือไม่คุณชัยชนกก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีนักข่าวก็เลยถามอีกว่าพรรคภูมิใจไทยจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ไหมคุณชัยชนกบอกสส.สุชาดากำลังจะเข้าไปชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอดูผลการตรวจสอบก่อนโดยเห็นว่าผลการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางน่าจะมีน้ำหนักเพียงพอค่ะ ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนาฬิกาข้อมือซึ่งไม่ได้มีการยื่นแสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.คุณชัชนกบอกก็เป็นเรื่องที่ส.ส.สุชาดาต้องชี้แจงด้วยตัวเองตนไม่สามารถชี้แจงแทนได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น 2 ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
5: ทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์
6: ช่วงหลังมานี่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับราคาไข่ไก่ที่พุ่งขึ้นเยอะมากๆซึ่งเป็นผลกระทบมาจากน้ำท่วมนะคะล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์บอกนะคะว่ากรณีที่มีข้อร้องเรียนเรื่องของราคาไข่ไก่ที่เพิ่มขึ้นในบางพื้นที่เบื้องต้นได้มีการเรียกผู้เลี้ยงผู้รวบรวมเกษตรกรผู้ค้าปลีกค้าส่งและหน่วยงานปศุสัตว์มาประเมินปริมาณร่วมกันพร้อมขอให้รายงานข้อมูลถี่ขึ้นเพื่อให้เห็นความต้องการและปริมาณสินค้าในแต่ละพื้นที่ได้เร็วกว่าเดิมสำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก็ได้มีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการส่งออกไข่ไก่ประมาณ 30-50% และเลื่อนการส่งออกไป2-3 สัปดาห์เพื่อเพิ่มปริมาณสำหรับตลาดในประเทศในช่วงที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถ้าหากจุดใดยังมีของไม่เพียงพอทางกรมการค้าภายในก็จะเร่งเติมสินค้าเข้าไปทันทีขณะนี้ผักใบในหลายพื้นที่ก็เริ่มขาดแคลนจากแหล่งผลิตที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะทางกระทรวงพาณิชย์จะประสานนำผักจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดสีเมืองตลาดไทยและกระจายต่อไปยังพื้นที่ต่างๆแม้ว่าการเดินทางจะยากลำบากเข้าถึงยากแต่ก็ได้มีการประสานรถขนาดใหญ่และทางกระทรวงกลาโหมมาช่วยลำเลียงสินค้าเพื่อให้ของจำเป็นเข้าไปถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมให้มากที่สุดส่วนทางด้านของกรมการค้าภายในมีการตั้งวอลลุ่มประสานผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกและศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆเพื่อตรวจสต็อกและระบบเติมสินค้าถ้าหากพบพื้นที่ใดขาดแคลนจะเร่งเชื่อมสินค้าจากผู้ผลิตเข้าไปเติมขณะเดียวกันก็ได้สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจป้ายราคาแล้วก็ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ประชาชนถูกซ้ำเติมด้วยราคาสินค้าที่สูงผิดปกติในช่วงน้ำท่วมนี้นะคะสลับมาดูข่าวกีฬาค่ะก็ต้องบอกว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะคะเพราะว่าล่าสุดเลโอนีลเมสซี่สุดยอดนักเตะตลอดกาลของโลกเตรียมลงเตะนัดอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วติดตามกันเลยค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศก่อนการแข่งขันฟุตบอลนัดอำลาทีมชาติของสุดยอดนักเตะอย่างเลโอนีลเมสซี่นะครับและติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ
8: หลังจากช่วยทีมชาติอาร์เจนตินามาร่วม2ทศวรรษถึงคราวอำลาครับสำหรับเลโอนีลเมสซี่ลงเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนัดสุดท้ายในเกมอุ่นเครื่องเจอกับเบนินทีมจากแอฟริกาเช้าวันนี้6 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ก่อนลงเตะเมสซี่ซ้อมกับเพื่อนด้วยสีหน้ามีความสุขอย่างมากครับตัวเขาประสบความสำเร็จกับทีมชาติอาร์เจนตินามาแล้วมากมายตั้งแต่ได้แชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเมื่อปี2005จากนั้นก็พาทีมคว้าแชมป์ที่รอคอยก็คือฟุตบอลโลกปี2022และล่าสุดเมสซี่เกือบจะทำได้อีกครับได้รองแชมป์ฟุตบอลโลก2026เมสซี่เป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่ลงเล่นตัวจริงในฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศ3สมัยได้มา1แชมป์ปี2022และอีก2รองแชมป์โลกปี2014และ2026โดยฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมสซี่วัย39ปีแต่เป็นครั้งที่เขาทำประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายยิงไปทั้งหมด8ประตูทางด้านแฟนบอลอาร์เจนตินาไปปักหลักรอชมนัดประวัติศาสตร์ในนัดนี้ครับอาร์เจนตินาจะพบกับเบนินที่สนามมอนูเมนทัลในกรุงบัวโนสไอเรสแฟนบอลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือการอำลาสนามที่ดีที่สุดตลอดกาลครับแฟนบอลผู้ชายเองก็ยอมรับว่าเขาน่าจะร้องไห้ครับเมื่อเห็นเมสซี่อำลาสนามพวกเขารู้ดีว่าลิโอเนลเมสซี่คงไม่ได้เล่นในสนามตลอดไปแต่จะอยู่ในหัวใจแฟนบอลไปตลอดกาลครับสำหรับเมสซี่ในวัย39ปีประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาไปแล้วนะครับแต่สำหรับการเล่นระดับสโมสรเขายังคงเล่นให้กับอินเตอร์ไมอามี่ทีมในลีกสหรัฐอเมริกาต่อไปโดยเมสซี่ยังเป็นเจ้าของสถิติมากมายครับอย่างเช่นการเป็นนักเตะยอดเยี่ยมบาลังดอมากที่สุด8สมัยและเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จได้แชมป์รายการมากที่สุดถึง47ถ้วยแชมป์ทำประตูมากกว่า930ประตูเป็นสถิติอันดับ2ของโลกรองจากคริสเตียโนโรนัลโดครับและจ่ายบอลให้เพื่อนทำประตูหรือว่าแอสซิสต์มากที่สุดในโลกสวัสดีบ้านเราครับเวทีมวยราชดำเนินบ้านของมวยไทยสร้างสรรค์ความมันกับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่กับรายการ RWS October Fest คู่เอกไฮไลท์ของงานใหญ่คราวนี้ก็คือศึกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวออุรชาป้องกันแชมป์กับดาวดังจากญี่ปุ่นโคกิโอซากิเพชรศิลามุ่งมั่นจะล้างแค้นแทนเพื่อนร่วมค่ายชายโทนวออุรชาที่ถูกน็อกโดยดาวดังของญี่ปุ่นเมื่อไฟที่ผ่านมาส่วนโคกิโอซากิก็มุ่งมั่นสานฝันให้ตัวสังกัดมีแชมป์ในกติกามวยไทยแต่ด้านคุณเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์บอร์ดบริหารเวทีราชดำเนินและประธานรายการ RWS บอกว่านี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยครับที่รวบรวมเอาสุดยอดนักสู้ทั้งไทยและต่างชาติเตรียมประชันฝีมือกันมีทั้งคู่เอกคู่รองและอีกหลายไฟต์ชิงเงินล้านจะชกกันวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ครับที่เวทีราชดำเนินกรุงเทพตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไป
7: นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในเปิดเกมส์วันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ติดตามกันต่อกับผมณัฐวัฒน์อิงควิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
9: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 น.ถึง 2:00 น.เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
10: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 น.ถึง 3:00 น.และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
11: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
6: ข่าวเกี่ยวกับหลอดทดลองแตกทำให้เชื้อกาฬโรคหลุดออกจากแล็บรัสเซียล่าสุดทางการรัสเซียยืนยันนะคะว่าไม่พบการระบาดของกาฬโรคแต่พบว่าเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตเคยเดินทางมาประเทศไทยค่ะรัสเซียยืนยันนะคะว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อกาฬโรคหลังจากที่เจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุและกรณีนี้ก็ถูกจับตาจากนานาชาตินะคะผู้เสียชีวิตคือดายาชิปิโลวาเจ้าหน้าที่แล็บของสถาบันวิจัยป้องกันกาฬโรคในเมืองอิคุตส์เสียชีวิตเมื่อวันที่2ตุลาคมแต่สำนักงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขรัสเซียหรือว่ารอสโปเตรฟนัตเซอร์ล่าสุดระบุนะคะว่าการตรวจไม่พบเชื้อในร่างกายของผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับงานของเธอและยังไม่พบกาฬโรคในกลุ่มผู้สัมผัสก่อนหน้านี้มีผู้ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังราว200คนแต่ล่าสุดประมาณ 60% ได้รับอนุญาตให้ออกจากการกักตัวแล้วค่ะส่วนอีกประเด็นที่ได้รับความสนใจก็คือประวัติการเดินทางของผู้เสียชีวิตรอยเตอร์สระบุว่ามีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเธอเริ่มป่วยหลังจากเดินทางมาประเทศไทยขณะที่อีกกระแสเชื่อมโยงกับอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการและการเดินทางไปพื้นที่ใกล้ชายแดนมองโกเลียแต่อย่างไรก็ตามรอยเตอร์ย้ำนะคะว่ายังไม่มีหลักฐานสาธารณะที่รองรับข้อกล่าวอ้างเหล่านี้และทางการรัสเซียได้ปฏิเสธกระแสเรื่องอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการแล้วขณะที่ด้านองค์การอนามัยโลกระบุว่ารัสเซียแจ้งว่ายังไม่พบผู้ป่วยกาฬโรคในเมืองอิคุตส์และผู้สัมผัสทั้งหมดอยู่ภายใต้การติดตามอาการโดยยังไม่มีรายใดแสดงอาการป่วยส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้มีการเสนอความช่วยเหลือแก่รัสเซียนะคะซึ่งทางมอสโกตอบรับว่ายินดีรับการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นสรุปคือตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่ากำลังเกิดการระบาดของกาฬโรคในไซบีเรียและยังไม่มีการยืนยันว่าเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีรายนี้เสียชีวิตจากกาฬโรคทางการยังอยู่ระหว่างหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตนะคะข้ามไปที่ฝรั่งเศสตอนนี้เรียกว่าเดือดเลยค่ะเพราะว่าม็อบนักเรียนกว่า 250,000 คนกำลังประท้วงทั่วประเทศฝรั่งเศสกำลังเผชิญการประท้วงของนักเรียนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเคลื่อนไหวเมื่อเกือบ3สัปดาห์ก่อนนะคะกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสระบุว่ามีผู้ประท้วงทั่วประเทศประมาณ 256,000 คนแต่ฝ่ายสหภาพแรงงานประเมินไว้สูงถึง 450,000 คนล่าสุดนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูประกาศพักการเรียนตั้งแต่เช้าวันพุธถึงวันศุกร์เพื่อให้โรงเรียนรับฟังข้อเรียกร้องของนักเรียนพร้อมระบุว่ามีนักเรียนบาดเจ็บแล้ว215คนและบุคลากรทางการศึกษาอีก85คนส่วนด้านสภาพนักเรียนระบุเขาว่าโรงเรียนมัธยมประมาณ 1,800 แห่งต้องถูกปิดกั้นหรือได้รับผลกระทบขณะที่หลายเมืองเกิดการปะทะมีการปิดถนนจุดไฟและคว้างสิ่งของเข้าใส่ตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สน้ำตาสเปรย์พริกไทยและรถฉีดน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์หนึ่งในเหตุการณ์รุนแรงที่ได้รับความสนใจมากๆก็คือเด็กชายวัย15ปีในเมืองลองส์นะคะสูญเสียมือจากเหตุระเบิดมีรายงานว่าเกิดขึ้นขณะที่พยายามเก็บระเบิดช็อคเวฟของตำรวจหรือว่า police stun grenade หรือก็คือระเบิดแสงเสียงนั่นแหละค่ะส่วนที่เมืองมาร์เซย์มีการจุดไฟโรงเรียนมัธยมอย่างน้อย2แห่งและที่โรงเรียนแซงเต็กซูเปรีซึ่งเยาวชนหลายร้อยคนบังคับให้นักดับเพลิงลงจากรถก่อนที่จะจุดไฟเผารถดับเพลิงตลอดการประท้วงมีผู้ถูกจับกุมแล้วมากกว่า 5,000 คนนะคะในจำนวนนี้มากกว่า 4,400 คนยังเป็นผู้เยาว์นี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนที่เครเตชานกรุงปารีสจากปัญหาขาดแคลนบุคลากรก่อนจะขยายเป็นความไม่พอใจเรื่องครูไม่เพียงพอห้องเรียนแออัดและสภาพอาคารเรียนขณะเดียวกันการประท้วงก็ยังเชื่อมโยงร่างงบประมาณปี2027ซึ่งรัฐบาลต้องการลดรายจ่ายเพื่อรับมือการขาดดุลและหนี้สาธารณะระดับสูงแต่ผู้ประท้วงมองว่าระบบการศึกษาและบริการสาธารณะขาดแคลนทรัพยากรอยู่แล้วทีนี้มาดูทางด้านความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็ได้แสดงความเห็นต่อเหตุประท้วงของนักเรียนในฝรั่งเศสด้วยเหมือนกันทรัมป์โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียค่ะระบุว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในฝรั่งเศสเป็นผลจากการอพยพครั้งใหญ่ที่ควบคุมไม่ได้พร้อมกับอ้างว่าการประท้วงไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาโรงเรียนแต่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามที่ต้องการเข้าครอบงำฝรั่งเศสค่ะ ตอนนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางกำลังระอุเลยนะคะทั้งสนามรบและโต๊ะเจรจาล่าสุดซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าสนามบิน2แห่งถูกโจมตีทำให้มีผู้บาดเจ็บ3คนขณะที่ศึกกับฮูตินะคะก็ขยับเข้าใกล้เส้นทางเดินเรือสำคัญค่ะสถานการณ์ซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มฮูติในเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่ทางการซาอุดิอาระเบียยืนยันนะคะว่าสนามบินในเมืองจาซานและนัชรานทางตอนใต้ของประเทศถูกโจมตีทำให้มีผู้บาดเจ็บ3คนและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนทางด้านฮูติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างการโจมตีหลายเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียและล่าสุดก็อ้างว่าได้ใช้ขีปนาวุธโจมตีสนามบินอับฮาขณะเดียวกันกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนอ้างว่าสามารถยึดเมืองท่ามุคาและพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับเอลเมนเดฟคืนได้แต่ว่าฮูติก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะท่ามกลางความตึงเครียดซาอุดิอาระเบียระบุว่าท่อส่งน้ำมัน East West Pipeline สามารถลำเลียงน้ำมันไปยังทะเลแดงได้ถึง5ล้าน8แสนบาร์เรลต่อวันซึ่งช่วยลดการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มูซขณะที่กาตาร์ก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนซาอุดิอาระเบียค่ะโดยทางกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่าโดฮาสนับสนุนมาตรการของซาอุดิอาระเบียในการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศรวมถึงสนับสนุนเมกาอะไลแอนซ์ตราบใดที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพอย่างไรก็ตามกาตาร์ยังระบุนะคะว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงความเป็นไปได้ที่กาตาร์จะเข้าร่วมเมกาอะไลแอนซ์ค่ะส่วนความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดกาตาร์ยืนยันนะคะว่าทั้งสองฝ่ายยังคงเจรจาและแลกเปลี่ยนข้อความผ่านคนกลางอย่างต่อเนื่องแม้จะยังไม่มีข้อตกลงใหม่โดยกาตาร์ระบุว่ากำลังพยายามหาทางออกข้อกังวลของทั้งสองฝ่ายหลังจากอิหร่านเสนอแผนสร้างความเชื่อมั่นที่เชื่อมโยงกับการเปิดช่องแคบฮอร์มูซแต่อย่างไรก็ตามจุดที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้ก็คือลำดับการดำเนินมาตรการหรือว่าใครต้องเป็นฝ่ายลงมือก่อนและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
13: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
14: สวัสดีครับมาพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ครับหรือทางด้านของเพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนะครับตอนนี้เราก็มีช่องทางผ่านทาง YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเราจะเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันในโลกโซเชียลว่าเรื่องที่เขาแชร์กันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องค่อนข้างน่าเศร้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กชายครับถูกแมงกะพรุนนะครับนะทำให้เสียชีวิตเลยและในข่าวบอกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เสียชีวิตกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลนะครับคำถามคือไม่มีจริงเหรอนะบอกแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยที่บอกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับนะแต่ว่าคำว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยพูดตรงๆนะขนาดพวกผมสายชีววิทยาเองยังไม่คุ้นเคยคำนี้เลยครับนะแล้วก็เราก็คงต้องมาคุยกันให้ถูกต้องครับว่าคำนี้จริงๆมันควรจะเรียกว่าอะไรนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะครับที่บริเวณหาดบ้านฝ่ายท่านะครับตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับโรงเรียนแถวนั้นอายุเพียงแค่13ปีเองนะครับบอกว่าถูกพิษของแมงกะพรุนเสียชีวิตนะครับกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลครับมีร่องรอยถูกพิษบริเวณหน้าอกแขนและคอนะครับแล้วก็มีร่องรอยตามข้อพับแขนซ้ายด้วยนะเกิดการช็อกหมดสติครับแล้วก็น้ำลายฟูมปากตั้งแต่ที่เกิดเหตุเลยและระหว่างที่อยู่ที่รถกู้ชีพนะครับนะพาเดินทางไปเนี่ยครับบอกว่าก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วบนรถกู้ชีพนั้นนะครับสอบถามจากญาติบอกว่าตอนนั้นจริงๆก็คือว่าเด็กชายคนนี้กับเพื่อนๆเนี่ยกำลังแข่งฟุตบอลครับมีเหตุการณ์เตะจุดโทษกันริมหาดตรงนั้นนะครับนะหารายได้การกุศลให้กับชุมชนนะครับแข่งเสร็จลงไปเล่นน้ำทะเลครับนะก็ลงไปประมาณ20คนครับไม่ได้ลงไปคนเดียวนะครับนะบอกว่าห่างฝั่งอยู่แค่ประมาณแค่10เมตรเองนะครับแต่ระหว่างนั้นก็ไปเจอแมงกะพรุนที่ว่าเข้าเนี่ยครับนะบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าขณะที่ผู้ตายเนี่ยโดนแมงกะพรุนเนี่ยคือ ร้องขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตนก็วิ่งเข้าไปช่วยเนี่ยพบว่ามีแมงกะพรุน3-4 ตัวเลยครับล้อมอยู่รอบตัวผู้ตายนะครับบางคนไปใช้ศัพท์ผิดบอกว่ามันลุมกัดมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับน่าจะแบบพันๆอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ผู้ตายก็เป็นลมหมดสติไปนะแต่เพื่อนๆก็เลยขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลซึ่งพวกเขาจัดงานใช่ไหมครับเขาก็มีรถพยาบาลสแตนบายอยู่แล้วเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันการครับจริงๆแล้วเพื่อนที่ลงไปเล่นน้ำไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับนะมีคนได้รับพิษจากแมงกะพรุนไปอีก2คนครับนะคนแรกโดนที่แขนแล้วก็อีกคนก็โดนที่น่องนะครับชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับฉะนั้นแตะโดนไม่ได้เลยนะครับนะโดนแล้วก็อันตรายมากที่ทางอิหม่ามของชุมชนนะครับก็บอกว่าปกติเนี่ยแมงกะพรุนชนิดนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะมีชุกชุมตอนเชื่อมเดือนพฤศจิกานะแต่เนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยกลับมาพบแล้วนะครับนะแล้วก็ที่พื้นที่แถวๆทั้งอำเภอสีชนเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนมาก่อนนะครับนะประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือว่าโอเคนะมันมีแมงกะพรุนที่ว่าจริงแล้วก็ชาวบ้านอาจจะเรียกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะทางด้านอาจารย์ธรครับนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับน้องที่เสียชีวิตด้วยนะนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยมันเป็นชื่อท้องถิ่นนะขอให้สื่อนะครับอย่าใช้ชื่อนี้เลยนะพาดหัวข่าวไปคนก็สับสนกันเปล่าๆนะครับให้เรียกว่าแมงกะพรุนกล่องนั่นแหละนะครับนั่นเราก็พอคุ้นเคยแล้วว่าอ๋อมันคือแมงกะพรุนกล่องแมงกะพรุนมีพิษที่เตือนกันมานานนะครับในส่วนของแมงกะพรุนเองเนี่ยปกติก็คุ้นเคยกันว่ามันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีลักษณะของหนวดนะครับที่เรียกว่าเทนทาเคิลเนี่ยและตัวหนวดเนี่ยครับมันก็มีพิษอยู่ด้วยนะครับทีนี้มันก็มีหลายชนิดที่มีพิษร้ายแรงแล้วก็รวมทั้งแมงกะพรุนกล่องด้วยครับนะที่เหลือก็เป็นพวกแมงกะพรุนไฟอะไรที่เราเคยได้ยินชื่อกันมาก่อนนะครับแมงกะพรุนกล่องก็รูปทรงก็ดูค่อนข้างเหลี่ยมครับไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนกลมๆนะฉะนั้นก็เลยดูง่ายว่ามันเป็นแมงกะพรุนกล่องที่ว่านะครับแล้วแต่ละหนวดเนี่ยก็จะยื่นออกมาจากตรงด้านของตรงมุมของร่มของเขาเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีพิษครับนะพิษก็เข้าสู่ร่างกายได้ขึ้นกับความรุนแรงฉะนั้นลักษณะพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นเส้นๆเนี่ยค่อยไปค่อยมาอาจจะเป็นแผลนูนขึ้นมาตามรอยที่มันโดนเนี่ยครับนะแล้วถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นหมดสติหัวใจหยุดเต้นนะครับแล้วก็เสียชีวิตได้ที่ว่าดังนั้นถ้าเกิดใครไปช่วยต้องระมัดระวังนะครับนะเอาตัวเองออกไปห่างไม่ให้โดนตัวของแมงกะพรุนนะครับนะให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆแล้วก็อย่าไปเช็ดอย่าไปถูครับนะให้ใช้น้ำส้มสายชูราดครับราดไปจนกระทั่งมันกระทั่งออกไปเยอะนะครับอย่าใช้น้ำจืดเด็ดขาดนะครับนะแล้วก็ตะโกนช่วยเหลือนะครับเรียกคนมาช่วยเหลือเอาขึ้นรถพยาบาลไปถ้าหมดสติก็ต้องทำการปั๊มหัวใจไผ่ปอดนะครับนะงั้นสรุปนะครับที่บอกว่ามีข่าวแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตเนี่ยเรื่องจริงนะครับแต่ว่าอย่าเรียกเลยเรียกว่าแมงกะพรุนกล่องดีกว่าครับ
15: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
16: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
17: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
11: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
18: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
19: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
20: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
21: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ

0: โดยน้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวหนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วยสบู่สกินเดียวอาบสะอาดสดชื่นช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะ5:31 ครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
1: เริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับคืบหน้ากรณีแม่พัดร้องเรียนถูกลูกชายยึดกิจการแล้วจับแม่ส่งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีภายในศูนย์มีการทำลายร่างกายและจิตใจกักขังหน่วงเหนี่ยวให้นอนในกรงถูกบังคับให้อดข้าวแก้ผ้า

0: ภาพและตำรวจเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพบขออนุญาตเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง50เตียงแต่กลับรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยมากกว่า100รายมีผู้ป่วยจิตเวชมากถึง92รายซ้ำยังพบหลายจุดไม่ตรงตามมาตรฐานทั้งอาคารสถานที่การดัดแปลงติดลูกกรงที่เตียงเตรียมประเมินว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานใดหรือไม่ก่อนดำเนินการต่อพร้อมประเมินอาการผู้ป่วยจิตเวชรายที่มีอาการรุนแรงต้องส่งเข้าสถานพยาบาลด้านป้าแมวเจ้าของศูนย์ดูแลเปิดใจเคยเรียนพยาบาลยืนยันดูแลผู้สูงอายุตามตำราเจ้าหน้าที่ก็ผ่านการอบรมส่วนกรณีติดลูกกรงเพื่อป้องกันคนไข้ตกเตียงและให้พลิกตัวได้สบายโดยไม่ต้องถูกมัดตลอดเวลายืนยันญาติรับทราบรับรู้ตลอดพร้อมจะปรับปรุงตามสบส.สั่ง
1: สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดยังวิกฤตฉะเชิงเทราน้ำในคลองหกวาตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวล้นถนนเลียบคลองเตือนชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นที่สูงส่วนอำเภอสนามชัยเขตน้ำท่วม11วันแล้วพ่อแม่ต้องเอาลูกชายออทิสติกใส่กะละมังลอยฝ่าน้ำท่วมสูงเท่าอกไปหาหมอตามนัดโชคดีเจอนายกอบต.ช่วยพาไปส่งส่วนปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างน้ำยังท่วมถนนหลายสายรถเล็กผ่านไม่ได้ชาวบ้านสุดลำบากนาข้าวบ่อปลาบ่อกุ้งเสียหายหนักทั้งอำเภอส่วนนครนายกน้ำขังหน้ามศวองครักษ์เริ่มส่งกลิ่นเน่าปลิงชุมวอนเร่งระบายน้ำขณะที่คลองรังสิตปทุมธานีระดับน้ำพุ่งแตะ 2.1 เมตรหลังฝนตกอีกรอบเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักทั่วประเทศ 10-13 ตุลาคมนี้
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหลังงบเดิมไฟเขียวแล้ว 4.7 ล้านบาทนายกถกปภ.ห่วงปราจีนบุรีกับฉะเชิงเทราน้ำไม่ระบายจนเน่าเหม็นสั่งระดมกำลังช่วยพร้อมเฝ้าระวังช่วง10วันอันตรายถึง14ตุลาคมนี้สื่อสารอย่าขาดตอนอย่ากาดตกด้านรองผู้ว่ากทม.เผยเริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมผู้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ช่วยประชาชนลงทะเบียนออนไลน์22จุดนอกเหนือจากการลงทะเบียนที่เขตขณะที่น้ำท่วมกทม.แต่ละเขตลดลงไปมากเร่งฟื้นฟูให้ประชาชนใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดส่วนจุดที่น้ำยังท่วมสูงส่งความช่วยเหลือเข้าไปแล้วทั้งเคหะร่มเกล้าหรือหมู่บ้านฟอร์ราวิลหนองจอก
1: ทนายตั้มสิทธาร้องตำรวจไซเบอร์เอาผิดกันจอมพลังในข้อหาชักชวนเล่นการพนันและขอให้ขยายผลเพิ่มเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์พนันออนไลน์และฟอกเงินหลังจากเคยยื่น DSI ตรวจสอบแล้วมั่นใจเสียงในคลิปหลักฐานเป็นเสียงของกันแน่นอนไม่ใช่คลิปตัดต่อด้วย AI ลั่นเรื่องนี้จบยากอยากให้พี่น้องตาสว่างคนที่ถูกมองว่าเป็นพ่อพระความจริงแล้วเป็นปีศาจฟอกเงินหาเงินจากการบริจาคหรือไม่เสาร์นี้เตรียมแฉเพิ่มพฤติกรรมกันจอมพลังที่ทำไว้ช่วงลงชายแดนด้านตำรวจไซเบอร์รับเรื่องเร่งตรวจสอบหลักฐานคลิปเสียงและเส้นทางการเงินจ่อเชิญทนายตั้มให้ปากคำเร็วๆนี้ส่วนข่าวคนบ้านอินฟลูคนไทยตำรวจไซเบอร์ยังยืนยันไม่จริงแต่เป็นการตรวจค้นจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์ไทยจีนคดีหลอกนักศึกษาแพทย
0: ์ตำรวจไซเบอร์นำกำลังบุกค้นบ้านหรูย่านสะพานสูงจับชายชาวจีน1คนและหญิงชาวเมียนมา2คนผู้ต้องหาแก๊ง call center ข้ามชาติก่อเหตุหลอกเหยื่อกลุ่มนักศึกษาโอนเงินมูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านบาทอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือหลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินโอนสายให้เหยื่อคุยกับตำรวจปลอมก่อนข่มขู่ให้โอนเงินผ่านบัญชีม้ารวมทั้งสั่งให้ถอนเงินสดอีกก้อนไปมอบให้กับผู้ร่วมขบวนการเพื่อนำมาส่งต่อให้กับชายชาวจีนเงินส่วนหนึ่งนำไปซื้อทองคำและนาฬิกาเช่าบ้านหรูเป็นฐานปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินภายในบ้านรวมกว่า40รายการมูลค่ากว่า100ล้านบาทพร้อมสืบเส้นทางการเงินจ่อยึดทรัพย์สินเพิ่มและขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อไป
1: คุณผู้ชมครับการเมืองประเด็นร้อนยังคงอยู่ที่ส.ส.สุชาดานะครับพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่คุณรังสิมันต์โรมออกมาตั้งข้อสังเกตถึงสามีของคุณไอเดียว่ามีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่นั้นเนี่ยนะครับส่วนของเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยครับบอกว่าไม่เชื่อว่าทางคุณไอเดียจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีก็พูดถึงกรณีที่ส.ส.ไอเดียบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่าคุณไอเดียก็พร้อมจะชี้แจงและรับการตรวจสอบเช่นกัน เบื้องต้นครับคุณไอเดียชี้แจงต่อพรรคภูมิใจ

0: ไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับกระบวนการตรวจสอบส่วนที่คุณไอเดียเป็นคณะทำงานรัฐมนตรีดีอีนั้นทางคุณชัยชนกบอกว่าตอนนั้นมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ดังนั้นจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานตนไม่เชื่อว่าคุณไอเดียจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
1: จริงนักการเมืองทุกคนต้องพร้อมสำหรับการตรวจสอบนะผมคิดว่าทางตัวสสไอเดียเองก็พร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงทุกอย่างนี้ก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการแล้วก็อยู่ในเรื่องของการตรวจสอบ
2: ทางคุณไอเดียได้มีการชี้แจงต่อพรรคอย่างไรบ้างคะได้รับทราบไหม
1: ก็ได้ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้อง
3: ได้ตรวจสอบวันที่จะนับเข้ามาทำงานในตำแหน่งคณะทำงานด้วยไหมก่อนหน้านี้ครับ
1: คือต้องเรียนครับผมจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้อง
0: เรื่องนี้ครับทางด้านพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงการตรวจสอบเรื่องนี้ใน DSI นะครับบอกว่าข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษหากใครมีพยานหลักฐานก็ขอให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเรื่องไหนที่อยู่ในอำนาจของกฎหมายไทยก็จะเร่งรัดดำเนินการแต่หากเกี่ยวพันกับต่างประเทศก็ต้องประสานข้อมูลส่วนประเด็นเว็บพนันเปิดถูกกฎหมายอยู่ในต่างประเทศนั้นพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าอยู่นอกเขตดำเนินการของไทยแต่ถ้าเกิดทำผิดในประเทศกระทรวงยุติธรรมก็พร้อมดำเนินการ
4: อย่างยกตัวอย่างเว็บพนันออนไลน์เนี่ย supple.com เนี่ยซึ่งจริงบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่เป็นการพนันออนไลน์ที่ได้ขออนุญาตอยู่ที่ประเทศกุลาเซานะครับซึ่งเป็นการขออนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศกุลาเซานะครับซึ่งก็อยู่ในนอกกรอบนอกเขตการดำเนินการของทางเรานะครับแต่ว่าในสิ่งไหนเนี่ยที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมนะครับทางดีเอสไอเนี่ยก็พร้อมปฏิบัติตอนนี้เราก็ได้ดูข้อมูลแต่เบื้องต้นครับผมครับ
5: ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะสสไอเดียสุชาดานะคะก็ได้เข้าที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยค่ะนักข่าวก็ถามถึงเรื่องที่คุณรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการการกฎหมายมีหนังสือเชิญให้มาชี้แจงกรณีที่สามีถูกพาดพิงอาจเกี่ยวข้องธุรกิจสแกมเมอร์โดยสสไอเดียบอกสั้นๆว่าค่ะว่าเดี๋ยวพูดทีเดียวโดยเมื่อนักข่าวได้พยายามสัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะสสไอเดียก็ปฏิเสธก่อนที่จะยกมือไหว้สื่อและบอกขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้และให้ตนได้มีโอกาสชี้แจงตอนนี้ก็รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านสสผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วรออีกไม่นานก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดผู้สื่อข่าวก็พยายามย้ำถามว่าจะไปชี้แจงกรรมาธิการที่คุณรังสิมันต์เป็นประธานหรือไม่คุณสุชาดาก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะแล้วก็หันมาบอกว่าไว้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดก็จะออกมาชี้แจงให้ทุกคนฟังค่ะ
6: ขอบคุณที่พี่สื่อทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ให้โอกาสดิฉันได้ชี้แจงในเรื่องนี้ก็ตอนนี้ได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วเดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะ
7: เรียกไปกมท.
8: เราจะไปไหม
7: ที่จะไปเนี่ยค่ะ
8: มีความจำเป็นต้องไป
9: เห็น
8: ไหม
9: ค
8: ุ
9: ณผู้ชมตอบว่า
6: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดจะออกมาชี้แจงทั้งหมดให้ทุกคนฟังนะคะขอบคุณค่ะ
0: ส่วนทางคุณสัมฤทธิ์ครับส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพ่อของคุณไอเดียก็บอกว่าไม่กังวลกรณีที่ลูกเขยถูกพาดพิงว่าอาจจะเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์นะครับช่วงหนึ่งเนี่ยนักข่าวถามว่าได้มีการพูดคุยกับลูกเขยแล้วหรือไม่หลังถูกตรวจสอบอาชีพสามีแล้วก็ทรัพย์สินบอกว่าตนนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องซึ่งลูกเขยก็จะคุยผ่านทางลูกสาวเข้ามานักข่าวถามย้ำนะครับว่ามั่นใจหรือไม่ว่าลูกเขยจะสามารถชี้แจงได้และบริสุทธิ์ในเรื่องนี้คุณสมฤทธิ์ก็ย้ำว่าให้หน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสอบออกมาชี้แจงจะถูกต้องที่สุดเมื่อถามว่าได้ให้กำลังใจสสไอเดียยังไงบ้างนะครับคุณสมฤทธิ์บอกว่าตนย้ำตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นสสว่าต้องเตรียมความพร้อมที่จะรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นคงพูดได้คำเดียวว่าลูกสาวต้องหนักแน่นและต้องเคลียร์ตัวเองกับสังคม
10: ผมพูดภาษาอังกฤษคล่องนะท่านเขาก็จะคุยกับทางไอเดียผ่านเข้ามาครับเขาก็ยังมั่นใจทุกครั้งว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องชี้แจงก็คือเอาข้อที่จริงมาชี้แจงซึ่งเขาก็บอกเขาพร้อมที่จะชี้แจงทุกเรื่องผมก็พูดคำเดิมเลยครับว่าคือตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นส.ส.เนี่ยต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็คงพูดกันเป็นเรื่องสาวก็ต้องหนักแน่นแล้วก็มีที่เคลียร์ตัวเอง
0: ส่วนกระแสข่าวว่าถูกเตะตัดขาภายในพรรคเพื่อสกัดไม่ให้นั่งรัฐมนตรีนะครับคุณสมฤทธิ์บอกว่าตนเพิ่งเห็นข่าวมาเหมือนกันคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงจึงขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลใดๆเพราะว่าอาจจะกลายเป็นประเด็นไปอีกครับ
5: ค่ะส่วนเรื่องภายในพรรคประชาชนที่อาจารย์ปิยบุตรโพสต์วิจารณ์ถึงการทำงานของส.ส.พรรคประชาชนนะคะเมื่อวานนี้หัวหน้าเทงก็ออกมาขานรับค่ะบอกว่าเป็นความเห็นที่มีคุณค่าเชื่อว่าไม่ได้พุ่งเป้าที่คุณไอซ์รักชนกนะคะแล้วก็แจ้งว่าพรรคต้องมีผู้เล่นที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนักการเมืองโดยเฉพาะส.ส.พรรคประชาชนว่าอาจารย์ปิยบุตรสามารถวิพากษ์วิจารณ์พรรคได้เต็มที่เชื่อว่าความคิดเห็นของอาจารย์ปิยบุตรมีประโยชน์ที่พรรคจะรับมาปรับใช้ในสิ่งที่ยังทำได้ไม่ดีพอมองว่าเป็นเรื่องที่สวยงามเป็นความเห็นที่มีคุณค่าส่วนที่มีการมองว่าโพสต์ของอาจารย์ปิยบุตรพุ่งเป้ามาที่ส.ส.ไอรักชนกศรีนอกคุณณัฐพงษ์มองว่าอาจารย์ปิยบุตรไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการคอมเมนต์ในภาพรวมซึ่งคุณเฮงก็บอกว่าเราจำเป็นต้องมีคนที่ทำหน้าที่ทางการเมืองที่มีความหลากหลายสำหรับส.ส.รักชนกและส.ส.รังสิมันโรมหรืออีกหลายๆคนอาจจะมีวิธีการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนได้มากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าการทำการเมืองทุกอย่างจะมุ่งเน้นแต่ทำคอนเทนต์อย่างเดียวส่วนที่มุ่งเน้นในเนื้อหาทางวิชาการก็มีอีกหลายท่านแล้วก็ย้ำว่าวิธีการสื่อสารของนักการเมืองก็คงต้องปรับไปตามยุคตามสมัยและพรรคควรจะต้องมีผู้เล่นที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดค่ะ
0: เราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องรอบโลกครับ
8: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
11: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
12: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
14: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
15: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
16: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
17: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
18: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
5: ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะเราดูสถานการณ์น้ำมันค่ะที่ตอนนี้น้ำมันสำรองมีข้อมูลว่าสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยเกือบที่จะหมดเกลี้ยงคลังแล้วนะคะโดยเหล่าผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมน้ำมันเผยในงานเสวนาที่กรุงลอนดอนค่ะว่าปริมาณน้ำมันสำรองที่สามารถนำมาใช้ในตลาดโลกได้จริงตอนนี้กำลังลดต่ำลงอย่างหนักนะคะส่งผลให้ตลาดมีความเปราะบางมากขึ้นและสร้างแรงกดดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นค่ะเป็นผลมาจากสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนโดย CEO ของบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดิอาระเบียซาอุดิอารามโกอามินนัสเซอร์บอกในฟอรัมนะคะว่าปัจจุบันนี้โลกเหลือปริมาณน้ำมันสำรองเชิงพาณิชย์ไม่ถึง 6,000 ล้านบาร์เรลและส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงโดยนับตั้งแต่เกิดวิกฤตในตะวันออกกลางเมื่อต้นปีก็มีการนำน้ำมันออกมาใช้แล้วมากกว่า 1,000 ล้านบาร์เรลค่ะซึ่งส่วนใหญ่มาจากคลังสำรองเชิงพาณิชย์บนบกและนั่นถือเป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นสุดท้ายที่มีอยู่ด้วยในขณะที่สำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA นะคะซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลด้านน้ำมันและประสานงานเรื่องคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มประเทศตะวันตกก็กำลังเตรียมระบายน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลจำนวน100ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาราคาดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับในขณะที่มีภาพที่เยเมนครับเป็นภาพขับรถหุ้มเกราะไล่ทับนักรบฮูตีนะครับทำให้สถานการณ์การสู้รบตอนนี้ก็ถือว่าดุเดือดนะครับนี่เป็นภาพวิดีโอที่เผยแพร่โดยกองกำลังรัฐบาลเยเมนครับจะเห็นภาพขณะที่พวกเขานำรถหุ้มเกราะขับทับนักรบฮูตีในระหว่างปฏิบัติการยึดพื้นที่รอบช่องแคบบับเอลมันเดฟนะครับซึ่งมีความหมายสำคัญทางยุทธศาสตร์กลับคืนมาจากกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงและก็นองเลือดขึ้นอีกในขั้นที่ประเทศกำลังแตกแยกแห่งนี้นะครับวิดีโอเหล่านี้เผยแพร่ให้เห็นถึงความโหดร้ายในช่วงท้ายของการสู้รบเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้กับช่องแคบดังกล่าวซึ่งกลุ่มฮูตีเคยยึดครองได้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยฮะเป็นภาพขับทับแบบนี้ภาพวิดีโอซึ่งได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยสำนักข่าวรอยเตอร์และก็ถ่ายทำจากภายในรถหุ้มเกราะแสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่รถพุ่งชนนักรบฝ่ายตรงข้ามโดยบางคนมีอาวุธและบางคนกำลังเดินหรือว่าวิ่งหนีนะครับอย่างไรก็ตามบางคนไม่มีอาวุธแล้วก็อยู่ในท่านั่งนอนหรือว่าหมอบอยู่บนชายหาดทรายโดยไม่ได้พยายามหลบหนีหรือว่าหลีกเลี่ยงรถที่กำลังเล่นทับมีการยืนยันวันเวลาในการถ่ายทำวิดีโอนะครับโดยอ้างอิงข้อมูลจากรัฐบาลเยเมนซึ่งระบุว่ากองกำลังของตนสามารถยึดพื้นที่ชายฝั่งรอบช่องแคบปับเอลมันเดฟกลับคืนมาได้เมื่อวันจันทร์แล้วก็มีการยืนยันว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะเหล่านี้สังกัดกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียทางด้านกลุ่มฮูตีครับออกมาแถลงประณามวิดีโอเหล่านี้โดยระบุว่าเป็นหลักฐานของอาชญากรรมสงครามและกล่าวว่าภาพดังกล่าวแสดงเห็นถึงท่าแท้ของระบบการปกครองซาอุดิอาระเบียและกองกำลังที่ระดมพลจากกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆนะครับนอกจากนี้ทางกลุ่มฮูตียังได้ปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่ากองกำลังรัฐบาลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียได้รุกคืบเข้ามาในพื้นที่ที่กลุ่มฮูตีควบคุมอยู่โดยยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธของตนนั้นยังคงควบคุมพื้นที่ไว้อย่างมั่นคงในทุกจุดที่ยึดครองได้ในสมรภูมิเมื่อเร็วๆนี้โดยในโซเชียลมีเดียของยายาซาเรียครับเป็นโฆษกทางทหารของกลุ่มฮูตีระบุบอกว่าคำกล่าวอ้างของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเรื่องของชัยชนะเป็นเพียงความพยายามที่จะเอาใจผู้สนับสนุนเบื้องหลังเท่านั้นครับและในวันเดียวกันนะครับพันธมิตรนานาชาติที่นำโดยซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าเครื่องบินรบ 100ลำเข้าร่วมในปฏิบัติการรุ่งอรุณแห่งเยเมนทำลายเป้าหมายของกลุ่มฮูตีไปมากกว่า300แห่งพันธมิตรยืนยันว่าขณะนี้กำลังให้การสนับสนุนทางอากาศตลอด24ชั่วโมงแก่ปฏิบัติการภาคพื้นดินของรัฐบาลเยเมนพร้อมทั้งให้การคุ้มครองทางอากาศอย่างต่อเนื่องสำหรับช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการค้าทะเลทั่วโลกนะครับส่วนก่อนหน้านี้ครับกลุ่มอูตีก็ยังกล่าวว่าพวกเขาได้โจมตีสนามบินโรงกลั่นน้ำมันและฐานทัพของทหารทั่วซาอุดิอาระเบียด้วยขีปนาวุธและก็โดรนครับ
5: ค่ะผู้ชมคะตอนนี้ชาวเมืองลอสแองเจลิสไม่พอใจอย่างหนักค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวระหว่างการปราศัยกับกลุ่มผู้สนับสนุนในเขตเกษตรกรรมของรัฐเนบราสกาโดยเปรยว่าอิหร่านอาจจะทำลายเมืองใหญ่ของสหรัฐอย่างลอสแองเจลิสหรือซานดิเอโกก็ได้โดยทรัมป์ได้บอกว่ามันเป็นราคาเพียงเล็กน้อยที่ต้องจ่ายเพื่อรักษาความปลอดภัยของโลกและประเทศของเราพวกเขาซึ่งทรัมป์หมายถึงอิหร่านสามารถทำลายเมืองได้ปล่อยให้พวกเขาทำลายสิปล่อยให้พวกเขาทำลายลอสแองเจลิสปล่อยให้พวกเขาทำลายซานดิเอโกคือนี่คือถ้อยแถลงที่ทรัมป์พูดไปล่าสุดนะคะซึ่งก็มีขึ้นในช่วงเวลาประมาณ1เดือนที่จะมีขึ้นเดือนหน้าซึ่งก็เปิดโอกาสให้พรรคเดโมแครตสามารถกลับมาถือครองเสียงคักมากในสภาคองเกรสได้อีกครั้งด้วยค่ะหลังจากที่ทรัมป์ได้ปราศัยแบบนี้ไปก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายส่วนใหญ่ก็แสดงความไม่พอใจอย่างหนักนะคะมีชาวเมืองลอสแองเจลิสในวัย21ปีที่บอกว่ามันเป็นคำพูดที่หุนหันพลันแล่นและเป็นการไม่ให้เกียรติผู้คนที่สนับสนุนเขาทั้งที่อยู่ในเนบราสกาแล้วก็ที่ลอสแองเจลิสหรือว่าซานดิเอโกค่ะอีกคนนึงก็บอกว่าตัวเธอเนี่ยเข้าใจได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังพยายามสื่อว่าต้นทุนของสงครามเพื่อแลกกับความปลอดภัยนั้นย่อมมีการสูญเสียแต่สิ่งที่ทำให้เธอกังวลก็คือทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงต้องระบุเจาะจงชื่อเมืองออกมาด้วยค่ะ
0: ส่วนการประท้วงของนักเรียนในฝรั่งเศสตอนนี้ก็ยังมีต่อเนื่องนะครับล่าสุดถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษวันอังคารที่ผ่านมาเกิดการชุมนุมประท้วงลุกลามไปทั่วฝรั่งเศสครับมีทั้งครูผู้ปกครองและก็นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายออกมารวมตัวกันตามท้องถนนในวันที่ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของการประท้วงของนักเรียนที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษตำรวจได้ใช้แก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่ก่อความรุนแรงบริเวณรอบนอกขบวนประท้วงในหลายเมืองนะครับทั้งปารีสสตราสบูร์กแรนส์ลียงและก็ตูลูสมีผู้เข้าร่วมเดินขบวนมากกว่า 250,000 คนในหลายสิบเมืองแม้ว่ากลุ่มผู้จัดการชุมนุมจะอ้างว่ามีผู้เข้าร่วมถึง 450,000 คนก็ตามครับทางด้านประธานาธิบดีมาครงก็เรียกประชุมรัฐมนตรีระดับสูงฉุกเฉินเมื่อวันอังคารทันทีตำรวจในกรุงปารีสบอกว่าเหตุปะทะในเมืองหลวงเกิดขึ้นจากกลุ่มคนราว300คนซึ่งส่วนใหญ่สวมฮูดหรือหน้ากากปิดบังใบหน้าเข้ามาเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงขณะที่การประท้วงในพื้นที่อื่นๆส่วนใหญ่ก็ดำเนินไปโดยไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับการประท้วงของนักเรียนเริ่มต้นในเดือนกันยายนในย่านชานเมืองที่มีฐานะยากจนของกลุ่มปารีสก่อนที่จะลุกลามไปทั่วประเทศโดยนักเรียนต่างร้องเรียนเรื่องของปัญหาการซ่อมบำรุงขั้นพื้นฐานในโรงเรียนครับตั้งแต่ปัญหาน้ำรั่วซึมไปจนถึงการระบาดของหนูอย่างไรก็ตามครับทางด้านรัฐบาลกลับอ้างว่าขบวนการประท้วงนั้นถูกแทรกแซงโดยบุคคลภายนอกและในบางพื้นที่สถานการณ์ได้บานปลายกลายเป็นความรุนแรงในเขตเมืองเรื่องนี้ทางโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐก็บอกว่าการประท้วงเหล่านี้เป็นหลักฐานของปัญหาการย้ายถิ่นฐานที่ควบคุมไม่ได้ในฝรั่งเศสครับเขาโพสต์บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนแต่เป็นเรื่องที่ศาสนาอิสลามต้องการเข้ามายึดครองประเทศที่เคยยิ่งใหญ่แห่งนี
5: ้ส่วนที่สเปนก็มีการประท้วงเดือดค่ะกรณีวิกฤตที่อยู่อาศัยนะคะเป็นการชุมนุมประท้วงเรื่องราคาที่อยู่อาศัยในสเปนที่ตอนนี้บานปลายลุกลามกลายเป็นเหตุรุนแรงเมื่อกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนสวมใส่หน้ากากนะคะแล้วก็หันมาเผชิญหน้ากันกับตำรวจจุดไฟเผารถแล้วก็ถังขยะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง1วันหลังนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดผู้ประท้วงก็ปะทะกับตำรวจแล้วก็จุดไฟเผาสิ่งของต่างๆใจกลางเมืองบาร์เซโลนามีประชาชนราว 20,000 คนรวมตัวกันประท้วงเรื่องราคาที่อยู่อาศัยตอนแรกการประท้วงก็เป็นไปด้วยความสงบนะคะประเด็นนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อสำคัญสำหรับการเลือกตั้งรัฐสภาที่จะมีขึ้น29พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะแล้วก็ลุกลามบานปลายกลายเป็นเหตุความรุนแรงนะคะ โดยนายกรัฐมนตรีซานเชสได้ประกาศจัดการเลือกตั้งทันทีหลังจากที่รัฐสภาปฏิเสธร่างกฎหมายปฏิรูปที่อยู่อาศัยที่เขาเสนอค่ะรวมถึงมาตรการควบคุมเพดานค่าเช่าบ้านโดยความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นสืบเนื่องจากการประท้วงใหญ่เรื่องที่อยู่อาศัยกรณีที่มีเจ้าของบ้านขับไล่หญิงชราวัย87ปีออกไปจากบ้านของเธอและการชุมนุมก็มีมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์นะคะรวมถึงความขัดแย้งในรัฐสภาก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ค่ะ
0: ครับดูความเคลื่อนไหวที่ไซบีเรียรัสเซียก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าจากการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องแลบวัย28ปีว่าเธอนั้นเสียชีวิตเพราะว่ากาโรคจากการที่หลอดติดเชื้อตกมาหรือไม่เนี่ยนะครับเรื่องนี้ล่าสุดทางหน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียบอกแล้วนะครับว่าไม่พบผู้ติดเชื้อกาโรคในกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยกาโรคในไซบีเรียซึ่งเสียชีวิตในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าไม่มีรายงานการติดเชื้อโรคใดๆในหมู่พนักงานของสถาบันวิจัยกาโรคแห่งเดียวกันในเมืองอีครุตตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดก็ไม่พบจุลินทรีย์ในร่างกายของผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับงานที่เธอทำนะครับเรื่องนี้ทางด้านเอเลนาโซฟินรองหัวหน้าเขตเซเลคอฟในเมืองอีครุตซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลท้องถิ่นถูกสั่งกักกันโรคนั้นก็กล่าวบอกว่าผู้ที่ถูกกักกันโรคเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนนั้นได้รับการปล่อยตัวแล้วสื่อท้องถิ่นรายงานว่าก่อนหน้านี้มีผู้ถูกกักกันโรคประมาณ200คนครับโดยที่เมืองเซเลคอฟนั้นชาวบ้านก็บอกว่าวิถีชีวิตของพวกเขาก็ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบอะไรครับ
5: ค่ะแมคโดนัลด์เชนฟาสต์ฟู้ดชื่อดังสัญชาติอเมริกันล่าสุดถูกยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางในชิคาโกในคดีแบบกลุ่มที่คาดว่าจะครอบคลุมทั่วประเทศนะคะโดยมีการกล่าวหาว่าแมคโดนัลด์ได้ร่วมกันกำหนดราคาเมนูอาหารอย่างผิดกฎหมายทั้งในร้านสาขาแฟรนไชส์และร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของเองผ่านระบบการกำหนดราคาด้วยการใช้ AI นะคะแต่ว่าแมคโดนัลด์ก็ออกแถลงการโต้ข้อกล่าวหานี้ก็บอกว่าเป็นการคาดเดาแล้วก็ขาดข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ย้ำว่า AI ไม่ได้เป็นตัวกำหนดราคาของเบอร์เกอร์บิ๊กแมคหรือว่าเมนูอื่นๆนะคะ
0: ครับ
5: วันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพของกระท่อมที่ได้รับฉายาในโซเชียลมีเดียว่าเป็นบ้านที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกนะคะถือว่าเป็นจุดที่อยู่ห่างไกลที่สุดของไอซ์แลนด์ค่ะล่าสุดกระท่อมหลังนี้ได้รับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่สำรองพลังงานแสงอาทิตย์เป็นครั้งแรกตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโขดหินภูเขาไฟนอกชายฝั่งทางใต้ของไอซ์แลนด์นะคะอีกสักครู่ติดตามเรื่องราว
19: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกา1นาทีนะครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับเราติดตามข่าวกันท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับยังตามติดเรื่องน้ำท่วมเป็นเรื่องใหญ่อยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมก็เอาเรื่องของกทม.ก่อนเมื่อวานนี
1: ้
0: ตอนเช้าก็ตื่นเต้นกันพอสมควรอยู่ในช่วงวันนี้เนี่ยวันที่7ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นวันสุดท้ายของฝนระลอกนี้เดี๋ยวจะมีอีกทีเนี่ยตอนนี้ตัวเลขชักจะไม่ชัดแล้วจากกรมโบโตคือจะมีช่วง11เป็นต้นไปอีกช่วงหนึ่ง
1: ถึง14
0: แต่ว่ากรมโบโตล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมฮะแจ้งว่า9ถึง12ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าวันที่9ถึง12เร็วขึ้นอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกค่ะ
0: หลังจากนั้นถึงจะมีฝนลดลงภาคใต้จะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมวลอากาศเย็นอีกรอบนึง
1: จากจีนค่ะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะ
0: ส่งผลให้
1: ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: ดังนั้นวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะ
0: อ๋อก็ขยับขึ้นมาใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะเดิมบอก11
0: วันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของระลอกนี
1: ้ค่ะ
0: ระลอกนี้ซึ่งมีมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมตั้งแต่วันที่4ซึ่งเกิดขึ้นทางเหนือก่อนแล้วก็ลงมามีผลกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางและตะวันออกในช่วงวันที่5วันที่6วันนี้วันที่7เดิมคิดว่า11ล่าสุดกลายเป็นวันที่9ซะแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท่านผู้ชมจะมีช่วงสั้นนิดหน่อยนึกว่าจะได้หายใจหายคอกันบ้างเนี่ยท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกวันที่9เนี่ยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับภาคใต้จะมีผลกระทบเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่10
1: จะเป็นภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต
0: ้แล้ว11
1: จะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต
0: ้12
1: ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต
0: ้ก็แปลว่าระลอกนี้กทม.ปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งอ่วมอยู
1: ่
0: ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วหลังจากพ้นวันนี้ไปหายใจอีก3วันวันที่10มาใหม
1: ่ค่ะ10 11 12
0: 10 11 12
1: ค่ะ
0: ตกลงไม่ใช่11ถึง14แล้วเอาใหม่นะครับท่านผู้ชมกทม.ปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งอ่วมมาตั้งแต่ปลายเดือน25กันยายนเป็นต้นมาซึ่งตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่แห้งยกเว้นในหมู่บ้านชุมชนขณะที่ภาคตะวันออกยังอ่วมหนักเตรียมรับรอกใหม่เร็วขึ้นนั่นก็คือ10 11 12
1: ค่ะ
0: ตุลาคมนะครับตัวชมเนื่องจากอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนปลายจริงๆใช่ไหม
1: ค่ะความกดอากาศสูงทั้งมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาค่ะ
0: เพราะฉะนั้นขยับเวลากันสักหน่อยแล้วก็แจ้งต่อเนื่องไปนะครับตัวชมว่าเมื่อวานนี้ช่วงสายเขตบางกะปิโพสข้อความทำให้คนแถวนั้นมีความตื่นเต้นไม่แน่ใจว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างเพราะเมื่อวานนี้ช่วงสายก็ฝนตกหนักนะครับท่านผู้ชมตกต่อเนื่องแบบพรำๆหนักบ้างเบาบ้างมาตั้งแต่คืนก่อนแล้วเมื่อวานนี้เช้าก็ยังตกใครเห็นเนี่ยหลอนไหม
1: หลอนค่ะ
0: แจ้งเตือนประชาชนเขตบางกะปิ
1: อย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงค่ะ
0: เนื่องจาก
1: น้ำในคลองมีระดับสูงโปรดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: ใครเห็นก็ต้องหลอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และคนละแวกบางกะปิเพิ่งแห้งไป2วันเอง
1: ใช่
0: เอาของลงแล้วเก็บขยะมากองกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยท่านผู้ชม
1: แล้วมีคำเตือนออกมาอย่างนี้ว่าอย่าเพิ่งยกของลงมาจากที่สูง
0: ความหมายเป็นจะตรงกันข้ามก็คือยกกลับขึ้นที่สูงท่านผู้ชมยกกลับขึ้นที่สูงเนื่องจากน้ำในคลองมีระดับสูงซึ่งก็หมายถึงคลองแสนแสบนั่นเอง
1: ค่ะ
0: คลองแสนแสบตำนานของตะกอภัยรอบปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่นอกจากนั้นเมื่อวานนี้มีภาพบริเวณแถวๆรัชดาเนี่ยท่านผู้ชมดูฮะเป็นภาพซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพ พสต์คลิปฟ้ามืดทมิฬแบบนี
1: ้เหมือนกำลังจะมีพายุฝน
0: อะไรนะแปรปรวนน่ะ
1: เพลงอังกอร์เหรอคะ
0: เออ
1: ก็เหมือนท้อง
0: น้องดูสิ
1: เนี่ยใช่เลยอันนี้ตรงเลยค่ะเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด
0: นี่ไงโอ้โห
1: ค่ะ
0: คนโพสต์คลิปนี้เขาบอกเลยว่าพายุใหญ่มาอีกแล้วมาทุกวันจนงงไปหมดแล้ว
1: พระพิรุณขยันเกินไปแล้วนะ
0: โอ้โหนี่ดูภาพนี่เห็นไหมวันนี้อีกวันหนึ่งแต่น่าจะน้อยกว่าเมื่อวานแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นไปตามที่กรมอุตุแจ้งนะครับทุกผู้ชมน่าจะน้อยกว่าเมื่อวานนี้แล้วอย่างที่บอกไปเนี่ยครับลุ้นกันอีกเครื่องนึงแล้วก็ได้สงบกันสัก3วันใช่ไหม
1: ใช่7
0: 8 9 10เอาวันนี้นับด้วยเหรอ7 8 9
1: ค่ะ
0: แล้ววันไหนมาอีกนะ
1: 10ค่ะ10 11 12โซนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลค่ะ
0: ปีนี้เหนื่อยกับพระพิรุณเหลือเกินท่านผู้ชมมั้ยอ้อแจ้งไปในโอกาสเดียวกันเลยนะครับจากคุณชัยชนกชิดชอบอาจจะเสนอคำตีสัปดาห์หน้านะครับว่าจะตั้งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคนใหม่เนี่ยท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: เป็นคนดังด้วยคุณณัฐวุฒิใช่ไหม
1: คุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะเป็นรองอธิบดีกรมอุตุแล้วรักษาการอธิบดีกรมอุตุอยู่เดิมนะคะจะขึ้นเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคนใหม
0: ่แทนที่คนที่นายกถามวันก่อนแล้วปรากฏว่านายกลืมไป
1: ว่าเกษียณอายุราชการนะคะคุณสุกัญญานียะวินชาญ
0: อันนั้นเนี่ยเกษียณไป
1: ใช่ค่ะท่านเกษียณ30กันยา
0: วันต่อมาท่านนายกอนุทินถามวันนี้ไม่เห็นหน้ากรมอุตุเลยอธิบดีจึงมีคนบอกท่านนี้แหละที่บอกว่าท่านดีเกษียณไป
1: ค่ะ
0: นั่นแหละฮะ
1: คุณณัฐวุฒินะคะ
0: คนนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นมาก่อนหน้าที่มีการยื้อโต้ตอบอยู่กับทางด้านของเพจดังก็คือทีลมฟ้าอากาศคงจะจำได้อ้าวแสดงความยินดีกับท่านทำงานให้เต็มที่พูดถึงโรโบโตเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องติดตามเรื่องฟ้าฝนตกลงย้ำนะว่าเปิดรายการเช้าวันนี้ฝนกทม.มาขยับมาเร็วขึ้นนะ
1: ค่ะมาเป็นวันที่10นะคะ10ตุลานะคะ10 11 12
0: เดิมเนี่ย11 10ถึง14
1: ค่ะ
0: กทม.ก็ชักวันที่12
1: ค่ะ
0: รอบนี้ขยับมาเป็น9ถึง13กทม.ก็จะเป็น10ถึง12
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พูดถึงกทม.กันก่อนท่านผู้ชมคุณชัดชาติเมื่อคืนนี้3ทุ่มยังไลฟ์เฟซบุ๊กลงพื้นที่ล่มเกล้าคือ2วันหลังเนี่ยคุณชัดชาติไลฟ์ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆนะครับเพื่อเร่งบัญชาการการระบายน้ำออกจากหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ล้มเกล้าซึ่งระดับน้ำลดลงไป 90% แล้ว
1: เหลือแค่บางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะโดยเฉพาะโซน7ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดในน้ำขังอยู่ประมาณสัก10เซนติเมตร
0: อันนี้ถือว่าโอเคแล้วพื้นที่และถนนโดยรอบดีขึ้นประชาชนเริ่มกลับมาชีวิตตามปกติแต่เห็นไม่อะไรขยะ
1: ค่ะปริมาณมากเลยค่ะเพราะว่าประชาชนคุณชัชชาติบอกว่าเอาขยะจากชาวบ้านที่ของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายเนี่ยออกมาทิ้ง
0: ประชาชนก็ออกมาทิ้ง
1: อย่างเช่นพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยค่ะโซฟาพอถูกน้ำท่วมเปียกน้ำมันใช้งานต่อไม่ได้แล้ว
0: นี่คือความเสียหาย
2: ตอนนี้อยู่ที่เคหะร่มเกล้านะฮะมีในซอยเล็กซอยย่อยก็น้ำก็แห้งแต่ยังมีซอยที่ยังเปียกอยู่นะแต่ว่าถนนเมนต่างๆก็ดีขึ้นแล้วก็คนก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตปกติปัญหาหลักเหมือนทุกที่ก็คือขยะนะขยะก็จะมีอยู่ปริมาณมากเลยที่ทิ้งออกมาก็จะเป็นขยะที่อยู่ในบ้านเรือนแล้วก็เสียหายนะที่นี่น่าใช้เวลาสัก7วันน่ะอย่างน้อยนะก็ขยะมันน่าจะเป็นหมื่นตันน่ะดูแล้วไม่พอดีผ่านมาก็เลยเห็นขยะเยอะเอ๊ะทำไมขยะเยอะอ้าวไปที่ทิ้งขยะเลยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ลุยให้ตัวนี้ก็มีฝนตกมาอีกโอ้เบื่อจริงเนาะ
3: ก็มาเรื่อยๆเลยค่ะฟ้าฉ่ำมากเลยวันนี้
2: หมดละวันนี้น่าจะดีขึ้นกรมอุตุบอกจะน่าจะเบาขึ้นแล้วก็รออีกทีนู่นเลยวันที่10กว่าก็อัปเดตสถานการณ์ก็คือคงเป็นการฟื้นเร่งเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูต้องรีบออกเพราะว่าขยะบางทีมันก็มีการเหม็นเน่าอยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเอาไปพักไว้ที่ลานกีฬาแถวนี้ก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่30ตันขนไปพื้นที่ต่าง
0: ๆนี่ฮะท่านผู้ชมคุณชัชชาติเปรียบเทียบความยากลำบากในการจัดการขยะในครั้งนี้เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนดูจากขยะและขยะชิ้นใหญ่ๆยังจะเรียกน้ำท่วมตามฤดูกาลไหมเนี่ย เรียกมาหาได้หรือยัง
1: ค่ะ
0: ลักษณะคล้ายเหตุการณ์ปี54เพราะขยะเยอะมาก
1: แล้วก็เลยต้องแบ่งพื้นที่ออกเป็น4โซนนะคะแล้วให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยรับผิดชอบกันคนละพื้นที่คุณชัชชาติบอกต้องขอบคุณทั้งทหารทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้ามาทำงานเรื่องขยะกันอย่างเต็มที่เพราะว่าต้องรีบเอาขยะออกจากชุมชนค่ะตอนนี้มันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็เน่าเสียนะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมส่วนหมู่บ้านที่อยู่บริเวณชายขอบกรุงเทพอย่างที่เราบอกนั่นแหละตั้งแต่คลองสามวามีนบุรีหนองจอบางส่วนของบางกะปิลาดกระบังท่านผู้ว่าบอกว่ามันยังมีหมู่บ้านเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะที่ติดกับฉะเชิงเทรากับปทุมธานีตอนบนด้วยสายไหมด้วยเนี่ย
1: ซึ่งในพื้นที่ทุ่งโดยรอบเนี่ยน้ำยังมีอยู่มากนะคะดังนั้นต้องทยอยเข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะไม่ได้หมายความว่าทุกหมู่บ้านในกรุงเทพน้ำจะแห้งหมดแล้วนะคุณชาติชาติบอกว่ามันยังมีบางชุมชนที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ค่ะ
0: นี่ฮะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณชาติชาติย้ำว่าขณะนี้ปัญหาเปลี่ยนจากน้ำมาเป็นขยะแล้ว
1: อันนี้เป็นปัญหาใหญ่สุดเลยค่ะคือพอจัดการขยะเรียบร้อยแล้วถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการล้างพื้นที่ซ่อมแซมรถสิ่งของทรัพย์สินที่เสียหาย
0: คุณชัชชาติเมื่อคืนนี้ช่วงท้ายปรากฏว่ามีข้อมูลแจ้งกับประชาชนว่าแถวบางจากยังมีปัญหารถบางคันน้ำท่วมเสียหายและยังมีอีก2จุดที่สุขาภิบาล2ที่ยังมีน้ำท่วมขังเพราะเมื่อวานนี้ฝนตกเพิ่มก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบต่อเนี่ยท่านผู้ชมคือของเก่ายังไม่จบของใหม่นี่กำลังจะมาอย่างที่บอกไปเคราะห์ดีระลอก5 6 7ไม่หนักตามความคาดหมายคาดเอาไว้ว่าไม่หนักไอ้แต่ละรอกต่อไปเนี่ยพูดเอาไว้ว่ามีโอกาสที่จะตกแช
1: ่ๆใช่ๆ
0: อย่างที่ว่าเนี่ยผมพูดถึงกรุงเทพก็ต่อไปปทุมธานีท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ฟ้าฝนถล่มหนักซึ่งปทุมธานีแถวฟิวเจอร์รังสิตเรารู้สึกมันว่ากรุงเทพนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ฝนถล่มน้ำย้อนขึ้นมาอีกครับท่านผู้ชมอันนี้ภาพเหมือนกับเมื่อวันที่25กันยายนไหมแต่ยืนว่าเป็นภาพใหม่เมื่อวานนี้หลังจากฝนตกหนักโดยเฉพาะบริเวณโค้งหน้าฟิวเจอร์พาร์คและหน้าโรงพยาบาลเปาโลรังสิตเพราะฝนเนี่ยลงมาเติมน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่อยู่ใกล้กันแล้วก็ขึ้นมาท่วมถนนเช่นนี้ปทุมธานีรีวิวเขาแชร์ภาพเหตุการณ์บ่าย 3:20 นาทีตรงโค้งเนี่ย
1: โค้งใต้สะพานลอยกลับรถฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอะค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าจุดยูเทิร์นโลตัสจุดนี้น้ำสูงมากนะคะประมาณครึ่งล้อรถเนี่ยค่ะต้องค่อยๆไปกันแบบนี
4: ้รถกระบะมาได้สบายสบายมอไซค์ยังขับได้เลยนะ
5: จริงป่ะพี่
4: จริงนะมอไซค์พี่อยู่กินไปจอด
0: แล้วก็ดูตรงหน้าโฮมโปร
5: กับรถ
0: บางช่วงแห้งแต่บางช่วงก็สูง
4: โฮมโปรฟิวเจอร์นะครับ
0: อีกจุดหนึ่งก็ถ่ายจากบนสะพานจะเห็นว่ารถวิ่งได้เฉพาะขวาสุด
4: จะไม่กอด
0: เนี่ยเห็นภาพนี้แล้วมันหลอนไง25กันยาก็แบบนี
1: ้ค่ะ
0: ขณะที่โรงพักประตูน้ำจุฬาลงกรณ์โพสต์คลิปเตือนประชาชนที่ต้องผ่านเส้นทางของฟิวเจอร์พาร์คหน้าโรงพยาบาลเปาโลรังสิตเป็นโพสต์คลิปเตือนเลยว่าน้ำท่วมขังสูงการจราจรชะลอตัวท้ายแถวยาวไปถึงปากคลองรังสิตประตู4ฟิวเจอร์พาร์คน้ำท่วมหนักตกเย็นยังไม่จบน้ำไม่ได้ลดลงแต่ประการใดเพจโรงพักเนี่ยต้องยอมรับผลกระทบภัยคราวนี้โรงพักต่างๆทำหน้าที่รายงานสถานการณ์น้ำ 6:30 ตอนเย็นเนี่ยโค้งฟิวเจอร์พาร์คหน้าโรงพยาบาลเปาโลน้ำยังท่วมสูงแบบนี้แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางในขณะที่ประชาชนถามทันทีแล้วจะกลับบ้านยังไงเพราะมันต้องกลับบ้านตรงนี้ไอ้ตรงนี้เป็นชุมทางรถนะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: คร
5: ับลดลงมาตอนบ่าย
0: กระทั่งช่วงค่ำเดี๋ยวท่านผู้ชม
1: น้ำก็ลดระดับลงไปเล็กน้อยค่ะ
0: พอ4ทุ่มพอถอนหายใจกันได้ อนหายใจไหมนี่สาเหตุหลักตอนนี้น้ำฝนมาเติมน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยน้ำในคลองรังสิตพุ่งขยับแต่ระดับ2เมตร10เซนนี่ฮะท่านผู้ชมก็มีปัญหาคือฝนตกหนักตั้งแต่เที่ยงมันก็เป็นคลองเหมือนกับทางเขตบางกะปิเตือนน่ะ
1: ค่ะ
0: คลองมันเต็มนะ
1: ระดับน้ำในคลองยังสูง
0: ที่รังสิตไม่ได้ถึงขนาดบอกให้ยกของขึ้นอย่าเพิ่งยกของลงหรอกเพราะเขายังท่วมอยู่นี่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงน้ำในคลองรังสิตประยุงศักดิ์เนี่ย
1: ปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก2เมตร10เซนค่ะ
0: และระลอกนี้ชาวรังสิตระบุมันใกล้เคียงกับช่วงเรนบอม
1: ช่วงที่เกิดฝนตกหนักๆ 25-28 กันยาที่ผ่านมาค่ะ
0: แล้วก็มีข่าวแพร่สะพัดว่าจะเป็นการตัดไฟสร้างความปั่นป่วนในชุมชนเนี่ย
1: ตรงชุมชนเรียบริมเขื่อนสะพานแดงอะค่ะมีข่าวลือว่าจะตัดไฟเพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำท่วมสูง
0: อย่างไรก็ตามบริเวณจุดสูบน้ำหน้าโครงการเบื้อบ้านเอื้อทองคลองหนึ่ง
1: เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเอารถกระเช้ากับรถเครนขนาดใหญ่เข้ามาปฏิบัติงานนะคะก็คือขึ้นรถแล้วเอาไม้ฉนวนปลดสวิตช์ฟิวแรงสูงบนเสาไฟเพื่อตัดกระแสไฟเป็นการชั่วคราวอะค
0: ่
1: ะ
0: แต่เป็นการตัดเฉพาะจุดจ่ายกระแสไฟแรงสูงข้ามถนนเรียบคลองรังสิตไปยังสถานีสูบน้ำชุมชนเนี่ยใช้ไฟปกติที่จำเป็นต้องงดจ่ายไฟจุดสถานีสูบน้ำเพราะเจ้าหน้าที่เทศบาลกับผู้ปฏิบัติงาน
1: เอารถแบ็คโฮกับรถเครนขนาดใหญ่มาติดตั้งท่อสูบน้ำเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง40นิ้วค่ะ
0: เพื่อทดแทนท่อเดิมที่มีขนาด14นิ้วเพิ่มกำลังระบายน้ำเพื่อรองรับมวลน้ำในอนาคตการยกท่อเหล็กขนาดใหญ่นั้นตัวแขนรถเครนกับท่อส่งน้ำจะเป็นต้องทำงานในระดับสูงใกล้เคียงกับสายไฟไง
1: ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทีมงานที่ปฏิบัติหน้าที่ก็เลยต้องสับสวิตช์ตัดไฟในจุดนี้ชั่วคราวค่ะขณะที่ยกท่อติดตั้ง
0: รังสิตจะเห็นภาพแบบนี้นะครับทุกชมสี่ทุ่มที่ผ่านมานายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิตตีลุบทูบกระจ่างก็รายงานสถานการณ์นะครับผู้ชมการลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ขนาด30นิ้ว
1: บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง1ค่ะเพื่อที่จะระบายน้ำบนถนนแล้วก็ในซอยลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์นะคะแล้วก็ออกแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน
1: เริ่มเดินเครื่องแล้วค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมา
0: จะช่วยให้ระดับน้ำในชุมชนตรงนั้นลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังการเร่งคืนพื้นที่เนี่ยจะทำเร็วที่สุดแต่อย่าชะล่าใจ
1: อย่าเพิ่งเอาของลง
0: มีคำนี้อีกแล้ว
1: อย่าเพิ่งเอาของลงเพราะว่ายังมีฝนในช่วงนี้นะคะ
0: สุดท้ายก็อย่าเพิ่งเอาของลงอีกหกนาฬิกา19นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนายกเมื่อวานนี้ประชุมตอนเช้าก็เป็นอย่างที่เรานำเสนอไปนั่นแหละว่าสถานการณ์ที่หนักหน่วงเป็นอย่างยิ่งก็คือปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราปราจีนบุรีที่หนักที่สุดก็คืออำเภอบ้านสร้างท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หลังนายกบอกเป็นห่วงจุดนี้เป็นพิเศษน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอำเภอบ้านสร้างท่านผู้ชมฮะภาพจากมุมสูงที่ตำบลบางแตนแทบจะไม่เห็นพื้นที่เลยคือเวิงวังมีต้นไม้ใหญ่อยู่บ้างแล้วก็มีจุดที่อาจจะเป็นจุดจอดรถอยู่นิดหน่อยแต่ท่วมกันเต็มพื้นที่เป็นภาพมุมสูงขณะที่ฉะเชิงเทราหนักหนาสาหัสก็ที่อำเภอบางคล้าซึ่งรับน้ำมาจากปราจีนบุรีนี่แหละการผลักดันน้ำออกแม่น้ำบางปะกงยังทำได้ยากและเมื่อฝนลมระดับเข้ามาอำเภอบางค้าเนี่ยสภาพเราคงไม่คิดนึกว่าบ้านริมทะเลใช่ไหม
1: เนี่ยค่ะ
0: ไม่ใช่บ้านริมทะเลนี่คือบ้านซึ่งอยู่ที่เบอร์บางค้าไม่ได้ติดทะเลแต่ประการใดนะนี่อ่ะ
5: ต่อไป 17:51 นาทีครับน้ำก็ท่วมพอทนแล้วฝนก็ตกแล้วคลื่นลมแรงด้วยซัดพังหมดนะครับมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมมีอะไรที่มันหนักกว่านี้อีกไหมสาดมาเลยสาดมาเลยครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยดูคลื่นนะครับดูคลื่นนะครับดู ะครับดูนะครับฝนก็ตกน้ำก็ท่วมเพราะซ้ำกรรมซัดจริงๆนะครับแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลยเหมือนกันท่วมมา4วันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมต้องโพสต์ต้องด่าต้องว่านะครับถึงจะเป็นข่าวครับแล้วประตูเขื่อนเนี่ยประตูเขื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเปิดสุดไม่ได้มันเป็นอะไรครับขอถามหน่อยนะฮะขอถามหน่อยชาวบ้านท้ายเขื่อนก่อนถึงเขื่อนเนี่ยมันจะตายกันอยู่แล้วนะครับมันจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยนี่เขาเดือดร้อนกันขนาดนี้ท่วมก็ต้องท่วมด้วยกันนี่ครับเอาแย่เขาลำบากขนาดไหนอ่ะน้ำมันไม่ใช่น้อยอ่ะมาจากนครนายกกับปัจจีนอ่ะยกให้มันสุดไปเลยครับมันเป็นอะไรก็ยกสุดไม่ได้เนี่ยเขาจะแย่เขาจะตายกันหมดแล้วนะครับห่วงอะไรไม่ห่วงประชาชนเลยเลยตายแล้วเขาลำบากกันขนาดนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนไปเบิร์ธเดย์อะไรอ่ะบ้าบอมาดูตรงนี้ก่อนครับมาดูตรงนี้ก่อนมาดูพื้นที่ตรงนี้ก่อนครับเนี่ยไปแบ่งชนชั้นวรรณะอะไรอ่ะจริงๆครับวันนี้มันไม่ไหวจริงๆครับมันสุดๆแล้วครับมันสุดๆแล้วนะครับ
0: 6:22 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Passสะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
5: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บรูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป

0: 6นาฬิกา26นาทีเรื่องเล่าเช้านี้อ่ะมีหน้าที่แจ้งกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยเมื่อวานนี
1: ้
0: มีการแจ้งไม่ปรับลดราคาน้ำมันนะครับท่านผู้ชมสำหรับราคาน้ำมันในประเทศไทยแม้ตลาดโลกจะลดลงก็ตามทีโดยทางการตัดสินใจที่จะใช้วิธีลดการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันคือชะลอการไหลออกของเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกแจ้งสื่อสารมวลชนเมื่อวานนี้นะครับว่าไม่มีการปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยลดการชดเชยน้ำมันดีเซล B7 ลงอีก
1: 66สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: จากเมื่อวันก่อน2.66 บาทลดลงเหลือเพียง
1: ลิตรละ2บาทนะคะที่ชดเชยอยู่ตอนนี้
0: ถือว่าลดลงมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมลดลงมากเพราะระลอกนี้อย่างที่แจ้งท่านผู้ชมว่า
1: เคยชดเชยมากสุดใน9บาทกว่าค่ะ
0: อย่างที่บอกไปขนาดเดียวกันน้ำมันโซฮอล9591ก็ลดการชดเชยลงเล็กน้อย
1: ลดลง5สตางค์นะคะเดิมเนี่ยชดเชยอยู่ลิตรละ4.89ก็ลดลงมาชดเชยอยู่ลิตรละ4.84สตางค์ค่ะ
0: อ้าวนี่ฮะก็ถือว่าไม่มีการปรับอันเนื่องมาจากกองทุนน้ำมันเนี่ยใกล้จะ100,000 ล้านบาทเต็มที
1: ค่ะ
0: ขนาดที่น้ำมันโลกท่านผู้ชมฮะขยับเล็กน้อยเหมือนไม่ขยับเพราะตลาดก็ประเมินความเสี่ยงด้านอุปทานและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจากตะวันออกกลางทั้งนี้ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยเมื่อวานหลังจากฟื้นตัวจากช่วงที่ลดลงก่อนหน้านี้เนื่องจากตลาดประเมินการเพิ่มขึ้นของการส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง
1: และแผนการปล่อยน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบสำรองฉุกเฉินของกลุ่มประเทศ G7 ค่ะ
0: ควบคู่ไปกับ
1: ความกังวลด้านอุปทานที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของกลุ่มฮูตีในเยเมนนะคะ
0: น้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอน
1: เพิ่มขึ้น26เซนค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 0.3% ปิดที่ 100.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: เวสต์เท็กซัสอินเตอร์เมเดียตเหมือนไม่เพิ่ม
1: ของสหรัฐคือเพิ่มขึ้นมาแค่1เซนนะคะปิดที่89.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดที่น่าสนใจก็คือเจ้าชายอับดุลอาซิดบิลซาวมานรัฐมนตรีพลังงานของซาอุดิอาระเบีย
1: พูดเมื่อ
0: วานนี้ว่า
1: ปริมาณน้ำมันที่สูบผ่านท่อส่งน้ำมันตะวันออกถึงตะวันตกเนี่ยค่ะซึ่งเชื่อมไปยังเมืองยานบูศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันในทะเลแดงของราชอาณาจักรได้แตะระดับ 5.8 ล้านบาร์เรลแล้วณเช้าวันอังคารก็คือเช้าเมื่อวานค่ะ
0: อย่างไรก็ตามก็แปลว่าสามารถจะมาส่งทางท่อได้แต่การลดลงของน้ำมันมีข้อจำกัดเพราะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงัก
1: ของ
0: อุปทานน้ำมันตะวันออกกลางเพิ่มหลังจากสนามบินของซาอุดิอาระเบีย
1: ในเมืองจาซานและนัชรานถูกโจมตี2ครั้งเมื่อเย็นวันจันทร์นะคะขณะที่ความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรและกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมนทวีความรุนแรงขึ้น
0: ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมน้ำมันพูดในงานเสวนาที่ลอนดอนระบุว่าโลกได้ใช้น้ำมันสำรองที่มีอยู่จนเกือบจะเกลี้ยงคลังแล้วอันนี้เป็นปัจจัยลบนะครับท่านผู้ชมที่จะดึงราคาสูงขึ้นเราผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมน้ำมันระบุว่าปริมาณน้ำสำรองที่เอามาใช้ในตลาดโลก
1: ได้จริงเนี่ยกำลังลดต่ำลงอย่างหนักค่ะ
0: นั่นทำให
1: ้ตลาดมีความเปราะบางมากขึ้นแล้วก็สร้างแรงกดดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
0: ทั้งนี้
1: ภาครัฐและบริษัทพลังงานต่างก็ต้องดึงน้ำมันจากคลังสำรองออกมาใช
0: ้
1: เพื่อบรรเทาแรงกดดันในตลาดน้ำมันโลกในขณะนี้ซึ่งแน่นอนกำลังเผชิญกับภาวะชะงักงานของอุปทานในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะผลมาจากสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็ยูเครนค่ะ
0: อันนี้ต้องตามกันเรื่องนี้เมื่อวานนี้นะครับผู้ชมอย่างที่แจ้งกองทุนน้ำมันเนี่ยกำลังลุกลี้ลุกลนพอสมควรเพราะมันจอดจะทะลุติดลบ100,000 ล้านบาทสภาพคล่องกองทุนมันเกิดการวิกฤตและดูเหมือนแหล่งข่าวเปิดเผยกับกรุงเทพธุรกิจเป็นแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานว่าสถานะที่กองทุนมันเนี่ยติดลบเกือบจะถึง100,000 ล้านบาทโดยวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาติดลบ 98,942 ล้านเพื่อรักษาสภาพคล่องไม่ให้วิกฤตไปกว่านี้กองทุนมันนี่ไงเห็นไหมกองทุนมันจึงเริ่มลดสัดส่วนการอุดหนุนราคาขายปลีกในประเทศก็คือลดการอุดหนุนหรือลดการชดเชยนั่นเองนี่ฮะอย่างเมื่อคืนนี้ก็ลดต่อเนื่องเลยจนกระทั่งน้ำมันดีเซลเหลือชดเชยเพียงลิตรละ2บาท
1: ค่ะ
0: การลดการอุดหนุนก็เพื่อที่จะชะลอการไหลออกของเงินจากกองทุนน้ำมันซึ่งถือเป็นแนวทางเบื้องต้นที่ทำได้ทันที ขณะเดียวกันมีข้อเสนอซึ่งแหล่งข่าวระบุนะครับท่านผู้ชมมี3กลไกที่อาจจะทำได้ถ้าเกิดแนวโน้มมันทะลุทะลวงเกิน 100,000 ล้าน 1. เพิ่มสัดส่วนลดราคาหน้าโรงกลั่นอีก 1-2 บาทอันนี้เป็นหน้าที่ของดีพลังงาน
1: ค่ะ
0: ลดราคาหน้าโรงกลั่น 2.
1: เสนอรัฐบาลลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอย่างน้อย2บาทต่อลิตรค่ะ
0: เป็นข้อเสนอซึ่งคาดว่าคงยากข้อมูลก็เพราะว่าการดึงเงินจากโรงกลั่นยังไม่พอรัฐบาลควรจะลดภาษีสรรพสามิตดีเซลซึ่งปัจจุบันดีเซลเก็บอยู่เนี่ย6บาทต่อลิตรเกือบ7บาทถ้าลดภาษีเนี่ยแปลว่ากองทุนน้ำมันจะได้หยุดการไหลออกของกองทุนน้ำมันไอ้ลิตรละ2บาทนี่เห็นไหมท่านผู้ชมฮะแม้กระทรวงการคลังไม่ต้องการสูญเสียรายได้ภาครัฐแต่ในภาวะวิกฤต
1: ที่ทุกฝ่ายเดือดร้อนและกองทุนน้ำมันกำลังติดลบหนักเนี่ยค่ะรัฐบาลอาจจะต้องยอมเสียสละรายได้ในส่วนนี้บ้าง

0: ไข่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ระดับราคาก็ไข่ไก่คะหน้าฟาร์ม3.20 3.40 ถูกไหมแล้วจากนั้นก็เงียบหายไปจู่ๆช่วงน้ำท่วมทราบว่าทะลุทะลวงบางพื้นที่ถึงขนาดฟองละ6บาท
1: ใช่7
0: บาท
1: น่ะ
0: ล่าสุดเพิ่งเคยเห็นจริงๆรอที่มีกรมการค้าภายในเจรวุฒิสุวรรณอาจระบุนะครับท่านผู้ชมกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตไก่ไข่ไข่ไก่และฟาร์มขนาดใหญ่ขอให้ตึงราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์ม4บาทต่อหน่วยนี่ตึงราคา4บาทต่อหน่วยน้องไ
1: บรท์
0: เห็นไหม
1: ขอความร่วมมือ
0: ขอความร่วมมือให้ตึงนั่นแปลว่าทางหนึ่งยอมรับว่าหยุดไม่อยู่ราคาไก่ไก่ค้าหน้าฟาร์มเนี่ยก่อนหน้า3.40 แล้วก็เงียบหายไปแล้วมันทะลุทะลวงไปเลย
1: ค
0: ่ะตอนนี
1: ้ขอความร่วมมือให้ตึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มที่4บาทต่อฟองค่ะ
0: ท่านรอที่บีเจรวุฒิระบุนะครับว่าไข่ไก่เนี่ยฟาร์มไข่ไก่ที่ฉะเชิงเทรานี่ไง8ริ้วไง
1: ได้รับผลกระทบไปประมาณสัก3ล้านตัวนะคะ มันก็เลยกระทบต่อไข่ในระบบเป็นจำนวนมาก
0: ก็คือไก่ถูกน้ำท่วมตายนั่นเอง
1: ตอนนี้ก็เลยต้องหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปยังศูนย์กระจายสินค้าในห้างต่าง
0: ๆควบคู่ไปกับกรมปศุสัตว
1: ์ยืดอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่ไข่ไก่ไก่ไข่ถูกแล้วปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรงค่ะ
0: ก็แปลว่าไข่ต่อไปก่อนยังไม่ปลดนี่ฮะ
1: ค่ะ
0: ทั้งนี
1: ้คือคาดว่าปริมาณไข่จะเข้าทดแทนได้เร็วที่สุดเนี่ยไม่เกินภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ
0: นี่อันนี้เรื่องของไข่ไก่ใช่ไหม
1: ไข่ค่ะ
0: ข้อที่3ขอความร่วมมือบริษัทส่งออกไก่ไข่ไก
1: ่ให้ชะลอการส่งออกไข่ไก่ค่ะไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะคะ
0: เป็นยุคที่ต้องเรียกว่าไข่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์เรียกได้แล้วล่ะไข่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์อันเนื่องจากอุทกภัยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์เมื่อวานนี้บอกกับนักข่าวก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการดูแลประชาชนในช่วงน้ำท่วมข้อที่หนึ่งต้องยอมรับผักกินใบเนี
1: ่
0: ย
1: ในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนค่ะ
0: เพราะแหล่งผลิตน้ำท่วมก็กำลังเร่งเชื่อมโยงผลผลิตในจุดที่น้ำไม่ท่วมเข้าสู่ตลาดกลางเพิ่มมากขึ้นรวมถึงประสานผักจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดหลักเพื่อกระจายสู่พื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดที่น้ำท่วมก็ประสานรถขนาดใหญ่รวมถึงกลาโหมลำเลียงสินค้าของใช้จำเป็นเข้าไปถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมมากที่สุดกุจุปเกียร์ระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ตั้งศูนย์บัญชาการส่วนกลางของกระทรวงนะ
1: ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยาที่ผ่านมาค่ะให้พาณิชย์จังหวัดเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับผู้ว่านะคะรายงานปัญหาสินค้าที่ขาดในแต่ละพื้นที่เข้ามาที่ส่วนกลางทันที
0: ส่วนกรมการค้าภายในก็ตั้งวอร์รูม
1: ประสานผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกและศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆให้ตรวจสต็อกแล้วก็ดูระบบเติมสินค้าเข้าไปถ้าพบว่าพื้นที่ใดขาดแคลนก็จะเร่งเชื่อมสินค้าจากผู้ผลิตเข้าไปเติมค่ะ
0: ส่วนไข่ไก่ท่านรองนายกสุภจีบอกว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องบางพื้นที่ราคาเพิ่มกระทรวงได้เรียกผู้เลี้ยงไก่ผู้รวบรวมไข่ไก่เกษตรกรผู้ค้าปลีกขอส่งและปศุสัตว์มาประเมินปริมาณร่วมกันและขอให้รายงานข้อมูลถี่ขึ้นเพื่อเห็นถึงความต้องการและปริมาณไข่ไก่ในแต่ละพื้นที่ได้เร็วกว่าเดิมและก็อย่างที่บอกท่านรัฐมนตรีบอกเพิ่มเติมนะครับว่าชะลอการส่งออกไข่ไก่ 30-50%
1: แล้วก็ให้เลื่อนการส่งออกไปสัก 2-3 สัปดาห์ค่ะ
0: เพื่อเพิ่ม
1: ปริมาณสำหรับตลาดในประเทศในช่วงที่ตอนนี้พื้นที่หลายพื้นที่กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
0: ขณะเดียวกันแนวคิดลดพุ่มพวงมาแล้วพุ่มพวงอุทกภัยท่านรองนายกสุภเกียรติระบุว่าแนวคิดลดพุ่มพวงแต่ต้นคือการเอาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด
1: เข้าไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลและเข้าถึงสินค้าได้ยากค่ะ
0: ลดพุ่มพวงจะมีประโยชน์ในสถานการณ์เช่นนี
1: ้ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการหารือนะคะว่าจะนำรถพุ่มพวงหรือรูปแบบการกระจายสินค้าอื่นๆเนี่ยเข้าไปถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างไร
0: โดยเป้าหมายคือให้ประชาชน
1: มีสินค้าจำเป็นเพียงพอเข้าถึงสินค้าได้แล้วก็ไม่ถูกซ้ำเติมด้วยราคาที่สูงผิดปกติในช่วงน้ำท่วม
0: ใจเย็นๆท่านผู้ชมคนจะหมายถึงเข้าไปในพื้นที่แห้งแล้วหรือน้ำเล็กน้อย
1: ค่ะ
0: ถ้าน้ำท่วมหนักๆอย่างฉะเชิงเทราหรือปราจีนบุรีพุ่มพวงเข้าไม่ได้
1: ค่ะ
0: พุ่มพวงเข้าไม่ได้ ต้องใช้รถยก

0: ูงมากๆรถยกสูงบางทียังไม่รอดเลยถ้าพูดถึงบ้านสร้างหรือฉะเชิงเทราคงจะหมายถึงพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนี่ฮะพุ่มพวงนอกจากนี้ทราบจากที่มีกรมการค้าภายในวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมว่ากำลังมีการเตรียมการหลังน้ำลดกระทรวงจะของงบประมาณจากรัฐบาล 1,000 ล้านจัดมากกรรมขายสินค้าราคาประหยัดในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะทำได้ระดับจังหวัดทุกจังหวัด
1: แล้วก็ลงไปถึงระดับชุมชนด้วยค่ะจะเริ่มที่กรุงเทพและปริมณฑลก่อนนะคะสินค้าก็จะมีสินค้าจำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างสินค้าทำความสะอาด
0: อ้าวต่อเนื่องมาเรียกว่าน้ำท่วมก็มาซ้ำเติมที่ทำให้สถานการณ์ของค่าครองชีพสูงคือมันสูงไม่เฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมไงถ้ามันสูงมันสูงไปหมดเงินเฟ้อออกมาแล้วท่านผู้ชมนี่ยังไม่น้ำท่วมเต็มๆนะก็ปรากฏว่าตัวเลขเงินเฟ้อโดยกระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้ประกาศเปิดตัวเลขออกมาของเดือนกันยายนขนาดยังไม่รับผลจากน้ำท่วมเต็มๆเนี่ยเพิ่มขึ้น 2.82 นั่นก็คือเงินเฟ้อเดือนกันยาสูงขึ้น 2.82 อันนี้หมายถึงเทียบปีต่อปีและ9เดือนมกราถึงกันยาปี69
1: เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.54% ค่ะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
0: เงินเฟ้อ 2. หมายถึงเดือนกันยายนใกล้ 3% เต็มทีเงินเฟ้อคือค่าของชีพนั่นเองผลกระทบของน้ำท่วมต่ออัตราเงินเฟ้อผู้อำนวยการสำนักจิรเลิศพงษ์ระบุว่าน้ำท่วม
1: เกิดขึ้นเนี่ยช่วงปลายเดือนกันยายนค่ะ
0: จนถึงล่าสุด
1: คาดว่าจะทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเล็กน้อย 0.1%
0: อย่างไรก็ตาม
1: แนวโน้มเดือนตุลาคมเนี่ยคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นจากเดือนกันยาจาก4ปัจจัยนะคะ1ก็คือราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะดีเซลกับโซฮอล์95
0: ที่เพิ่มขึ้น2ราคาผักสดที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมกดดันให้ราคาอาหารสูงขึ้นผักสด3
1: ภาวะเอลนินโญค่ะที่เป็นความเสี่ยงซ้ำเติมราคาอาหารสดและ4เทศกาลกินเจค่ะ10ถึง18ตุลาคมที่ผลักดันให้ความต้องการสินค้าผักผลไม้สดแล้วก็กลุ่มโปรตีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจนราคาขยับขึ้น
0: สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ปรับเป้าหมายเงินเฟ้อปี69ใหม่เพิ่มขึ้นนะครับตู้ชม
1: มาอยู่ที่ 1.8 ถึง 2.2% นะคะจากเดิมที่คาดการไว้ที่ 1.5 ถึง 2.5%
0: เพิ่มขึ้นแล้วท่านผู้ชมฮะถูกมั้ย
1: ใช่ค่ะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.8 ถึง 2.2 เดิมเนี่ยคาดไว้ที่ 1.5 ถึง 2.5
0: และเราปิดท้ายเบรกนี้พูดถึงค่าครองชีพไปดูนายกอนุทินสักหน่อยเมื่อวานนี้ไปประชุมพรรคภูมิใจไทยอดไม่ได้หรอกที่จะต้องแวะตรวจรวงครัวภูมิใจไทยแจ้งท่านผู้ชมนะว่าคุณสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านบอกนะครับว่าเดี๋ยวเทศกาลกินเจจะมีอาหารเจด้วยนะ
1: ใช่ค่ะคือท่านบอกเสียงตอบรับดีมากอะค่ะทำครัวในหน้าฝนอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ผลิตกันได้วันละเป็นหมื่นกล่องเดี๋ยวช่วงกินเจเนี่ยจะมีเพิ่มเติมดูแลอาหารเจสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่ถือศีลกินเจในช่วงที่ประชาชนมีความเดือดร้อนอยู่ค่ะ
0: อย่าลืมเป็นอันขาดว่าโรงครัวภูมิใจไทยหลังจากถูกวิจารณ์เรื่องแกร็บที่เอ็กกับแกร็บให้แกร็บไปส่งอะ
1: ค่ะ
0: ก็มายืนยันว่าไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนที่ถูกน้ำท่ว
1: ม
0: คนน้ำไม่ท่วมแต่ยากลำบาก
1: ค่ะ
0: เดินไปเอาที่พักเลยยังได้เลยนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: เออนี่เมื่อวานนี้นายกอนุทินช่วงหนึ่งเสร็จการประชุมส.ส.ลงมาตรวจให้กำลังใจโรงครัวคนอนุทินกำชับเจ้าหน้าที่ตักอาหารเมนูข้าวเหนียวหมูทอดว่าใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ให้คนกินอิ่มทีเดียวและนี่แวะจุดแม่ครัวกำลังทอดไก่หยิบน่องไก่มารับประทาน1ชิ้น
1: ค่ะ
0: แม่ครัวถามว่ารสชาติได้ไหมคะ
1: คุณอนุทินพยักหน้ารับนะคะแล้วก็บอกว่าไม่เค็มให้เพิ่มเค็มขึ้นอีกหน่อยค่ะ
0: ท่านยกมีความติดเค็มนะช่วงหนึ่งเดินไปที่จุดบรรจุอาหารถามว่าเนี่ยไอ้กล่องนี่มันใส่ไก่ทอดได้มากกว่า4ชิ้นได้ไหม
1: นะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าใส่เกิน4ชิ้นมันจะล้นกล่องอะค่ะ
0: นี่เห็นไหมท่านยกเลยบอกโกคนจะไม่อิ่มคือเรื่องเกี่ยวกับอาหารเนี่ยขอให้บอกหมายถึงมีความใส่ใจต่อมาไปดูการทำกะเพราการทำผัดกะเพราไก่ เน้นย้ำกับแม่โคว่าเพิ่มซีอิ๊วดำ
1: ให้มันมีสีสันเข้มข้นขึ้น
0: และสุดท้ายใครจะไปทนไหว
1: ลงมือผัดด้วยตัวเองค่ะ
0: นี
2: ่ไปก
3: ็ไปไป
2: ก็ไป
4: เห็นสีก็รู้แล้วใส่ซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วดำอีกนิดสิ
3: ใส่ซีอิ๊วดำอีกหน่อยนึงขอซีอิ๊วดำหน่อยนึงค่ะขอซีอิ๊วดำหน่อยนึงค่ะ
4: สีให้มันเข้มหน่อย
3: ซ
4: ี
3: อิ๊วดำ
4: ซีอิ๊วดำง่อหมดแล้ว
3: หลังขอซีอิ๊วดำหน่อยค่ะบ้า
4: ได้อยู่ดีอีกได้ไหมสีติดตรงนี้ปะรอบๆเลยสีมันจะดูดีขึ้นเยอะนะลองโกยดู
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วเรามีแปะป้ายฮาลาล
3: มีฮาลาลมีแปะป้ายฮาลาล
5: ผัดกะเพราแล้วก็หมูซีอิ๊ว
4: ใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งใส่เยอะให้เขาอิ่มเลยทีเดียวใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่ได้โอเค
3: เต็มแล้วค่ะเต็มนัวแล้ว
6: กินเลยค่ะ
3: ได้ไหมคะ
6: ได้ไหมคะวันนี
3: ้หมักค่ะ
4: ใส่4ชิ้นไม่ไหวเหรอ3ชิ้นพอ
3: ใส่3ชิ้นได้ค่ะ2 4
4: 3ชิ้นอิ่มเหร
3: ออิ่มเหรอ
4: ไม
3: ่มัน4
4: 4ไม่ได้เหรอ
3: 4 ได้ปีก2น่อง2
4: อ๋อเหรอ
3: ค่ะไม่งั้นมันล้นกล่องอะค่ะ
7: ไม่ได้ใส่มือเดี๋ยวมันจะไม่สะอาดแต่แบบเราใส่มือเปล่าแต่มันจะไม่สะอาด
4: ไหวไหม
3: ไหวค่ะสีแต่สีได
4: ้ทานแล้วอิ่มเลยดี
0: ใช้มือเปล่ามันจะไม่สะอาด
1: ค่ะ
0: นี่ไงใส่ใจเห็นไหม
1: ค่ะ
0: มีความใส่ใจนี่เอาเป็นว่าจะเปิดต่อเนื่องต่อไปใช่ไหม
1: ใช่ยังไม่มีกำหนดปิดนะคะ
0: แล้วก็อย่างที่รัฐมนตรีสุขสมรวยมาบอกกับเราเนี่ยมีประชาชนไปขอรับได้เลยนะมูลนิธิก็ไปรับได้จากจุดนี
1: ้ค่ะเขาจัดเป็นชุดๆนะคะ
0: ประชาชนหิวข้าวก็เดินเข้าไปได้เลยท่านนายกยังยืนยันใช่ไหมว่าวัตถุดิบต่างๆยังไม่ต้องซื้อเลยนะ
1: ใช่ท่านนายก
0: มีภาคเอกชนเขาสนับสนุนเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนี้คนมารับประทานมาขอเอาข้าวเนี่ยมาขอถ่ายรูปครอบครัวหนึ่งพาลูกสาวมารับอาหาร
8: ต่อไป
0: เห็นไหม
8: เยี่ยมมากครับทำดีมากทำต่อไป
9: น้อย
8: ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: ครับสุดยอด
4: มาแล้วเลย
8: ครับผมเยี่ยมมากครับ
4: ขอบคุณมากครับ
8: ทำดีก็ไม่ทำ
0: พูดเหมือนสอสอภูมิใจไทยเลยไหม
1: ทำดีกว่าไม่ทำค่ะ
0: 6นาฬิกา46นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
10: นักแขวนเลี้ยงเนี่ยคนนี้มีเนี่ยนะ
11: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
14: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
15: นี่
6: ี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
17: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
19: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
20: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
21: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two-way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
20: ว้าตาชิไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
11: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
12: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
22: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
0: กลางกับตะวันออกก็คือนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีโซนนี้ยังหนักหน่วงเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมฮะมีภาพที่น่าสนใจที่ฉะเชิงเทรานะครับตัวชมอยู่ที่สนามชัยเขตผู้ประสบภัยนี่ฮะเมื่อวานนี้เนี่ยนายกอบต.คูยายหมีพร้อมด้วยกำนันนำทีมรถยกสูงออกไปมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หมู่2บ้านพะเนียงตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตน้ำท่วมมา11วันพบสองสามีภรรยาเอาลูกชายตัวน้อยใส่กระมังสีดำใบใหญ่จูงลอยฝ่าน้ำท่วมที่สูงเท่าอก
1: เพื่อที่จะออกมาที่ถนนใหญ่เนี่ยค่ะคือจะพาลูกชายไปพบหมอตามนัดนะคะเนี่ยเป็นภาพแบบนี้ค่ะมากับกระมังนายกอบต.คูยายหมีก็ถอยรถมารับครอบครัวนี
0: ้
1: ขึ้นรถไปนะคะคือพอถามเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าลูกมีอาการออทิสติกค่ะแล้วน้องอ่ะไม่สบายเป็นไข้สูงเลยต้องตัดสินใจเอาน้องฝ่าน้ำท่วมออกมาเพื่อจะไปหาคุณหมอที่สุดก็ถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยนะคะชุมชนที่ครอบครัวนี้อยู่เนี่ยน้ำมันยังท่วมสูงมากค่ะแม้ว่าที่ผ่านมามันอาจจะลดไปบ้างแต่มันยังสูงประมาณหน้าอกอยู่เลยนะคะ
23: เพิ่มขึ้นมานะเนื่องจากว่าเมื่อวาน
1: เนี่ยค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือบริเวณสี่แยกลมโชยน้ำจากอ่างเก็บน้ำสี่ยัดหลากลงมาอันนั้นก็สูงเหมือนกันค่ะ
0: ฉะเชิงเทรานะครับตัวชมช่วงเย็นที่ผ่านมาที่หมู่10หมู่11ตำบลดอนก่อกลางอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา มวลน้ำจากฝั่งนครนายก
1: ไหลลงสู่คลอง6วาค่ะ
0: แล้วเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่400กว่าหลังคาเรือน
1: 60% เนี่ยคือประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านนะคะไปอยู่ศูนย์พักพิง
0: นี่สำรวจทางถนนเข้าหมู่บ้านน้ำท่วมอย่างที่เห็น 30-40 เซนรถเล็กสัญจรไม่ได้ยังต้องใช้รถกระบะหรือรถขับเคลื่อน400ยกสูงสัญจรบางจุดที่เป็นทางเข้าบ้านโดยเฉพาะบ้านที่ติดริมคลองหกวาน้ำสูงตั้งแต่1เมตรไปถึงเมตร50ชาวบ้านตำบลดอนก่อคาหมู่10ชื่อวัฒนาบอกนะครับว่า1สัปดาห์กว่าช่วงแรกไม่สูงมากกระทั่งวันที่5ตุลาม
1: วลน้ำมาจากนครนายกค่ะไหลลงสู่คลองหกวาเป็นจำนวนมากนะคะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณสักเมตรหนึ่งตอนนี้ก็คือสูงเท่าประมาณหน้าอกอะค่ะคือประมาณเมตรครึ่งแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านบางครอบครัวเก็บของไม่ทันทรัพย์สินก็ถูกน้ำพัดกระจัดกระจาย
0: ถ้ามีมวลน้ำจากฝั่งนครนายกไหลเข้ามาอีกอาจจะเป็นต้องตัดไฟอพยพไปที่ศูนย์พักพิง
2: เป็นอาทิตย์แล้ว
5: ตอนนี้เป็นอาทิตย์แล้วเหร
2: อ
5: แล้วอาบน้ำยังไงกันนะ
2: ก็เอาท่อบ่อปลามานี่
5: อ๋อน้ำปลายังไหลอยู่ได้บ้านสูงขนาดไหนเนี่ยโอเค
2: ไฟใช้ได้แต่พรุ่งนี้ต้องไปอยู่วัดเลย
5: ทำไม
2: อยู่กันไม่ได้หลายคนวันนี้ขึ้นมาจำหนักเลย
5: ปี54หนักไหมตรงเนี้ย
2: ก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ปีนี้จำหนัก
5: ระวังปิงนอกจากปิงก็มีอย่างอื่นอีกไหม
2: แล้วงู
5: มี
2: มี
5: งูอะไรครับ
2: ระยะ
5: วันเดียวหมดเลย
0: จุดนี้ที่มีการเผชิญหน้ากันอย่างที่ทราบกันนั่นแหละท่านผู้ชมฮะขนาดเดียวกันชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยใช้เรือออกมารับอาหารกับน้ำดื่มต้องพายออกมาประมาณครึ่งกิโลเพื่อยังไปถึงจุดที่ถนนรถเข้ามาส่งสิ่งของแล้วใส่เรือล่องน้ำกลับเข้าไปที่บ้านด้วยความยากลำบากจุดดอนก่อคาอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะ
1: คือเป็นน้ำจากฝั่งนครนายกค่ะไหลผ่านพื้นที่อำเภอองครักษ์แล้วก็เข้าสู่คลองหกวาซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อกันระหว่างฝั่งองครักษ์นครนายกกับพื้นที่ตำบลดอนเกาะคาของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะคะหลังจากนั้นมวลน้ำถึงจะไหลเข้าสู่พื้นที่แล้วก็แยกไปตามคลอง21กับคลอง17แล้วก็ไหลเข้าสู่คลองหลวงแพ่งแล้วก็ระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกง
0: ถัดออกมานะครับทุกผู้ชมก็จะเป็นจุดที่เราทราบกันก็คือถนนรังสิตนครนายกช่วงองครักษ
1: ์
0: ซึ่งก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมรังสิตนครนายกช่วงองครักษ
1: ์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์เนี่ยค่ะ
0: บ่ายเมื่อวานนี้น้ำก็ยังขังบนถนนอันนี้ที่เอาล่อเอาเถิดกันระหว่างชาวบ้านกับแขวงการทางนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: คือแขวงการทางตั้งกระสอบชาวบ้านรื้อตั้งใหม่ก็รื้ออีกก็ปรากฏล่าสุดน้ำในคลองและที่ท่วมขังเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำเน่าเหม็นเป็นทั่วทั้งบริเวณรองนายกอบต.คลองใหญ่ธนิศรธนบวรพลระบุนะครับว่าประชาชนในพื้นที่กำลังเดือดร้อนหนักแม้แต่ตัวรองนายกอบจ.รองนายกอบต.ยังต้องมาตั้งร้านขายของดิบสนหารายได้เลี้ยงชีพอัตคัดขนาดนั้นแล้วนะเนี่ย
1: คือบ้านของรองนายกอบต.ที่อยู่กับญาติรวมทั้งหมด6ครัวเรือนน้ำท่วมพังหมดเลยค่ะต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงแล้วก็ขายของค่ะ
0: อุทกภัยครั้งนี้กว้างครอบคลุมทั่วทั้งตำบลคลองใหญ
1: ่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 2,000 ครัวเรือนหลายครอบครัวก็ต้องไปอยู่ศูนย์พักพิงนะคะแล้วตอนนี้มันก็ขาดแคลนห้องน้ำยากลำบากในการเดินทาง
0: และน้ำมันเน่าเหม็นมากปริงอีก
1: อาละวาดค่ะยิ่งเดือดร้อน
0: ก็ขอความช่วยเหลือรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งระบายน้ำออกได้ไหมท่านผู้ชมฮะอันนี้คือรอยต่ออย่างที่บอกไปขณะที่สำหรับชาเชิงเซาเนี่ยน้ำท่วมครอบคลุมเกือบทุกอำเภอบ้านเรือนนาข้าวสวนผลไม้บ่อกุ้งบ่อปลาได้รับความเสียหายอันนี้คือปลายน้ำนะครับผู้ชมแต่มันจะไปปลายจริงๆก่อนจะล้มทะเลเนี่ยที่อำเภอบางปะกงอันนี้อยู่อำเภอต้นๆอยู่เลยเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็นภาพแบบนี้ขนาดที่ฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนเมื่อวานนี้ดันน้ำประกงเข้ามาท่วมใจกลางเมือง8ริ้วใช่เ เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักที่เมืองฉะเชิงเทรา
1: แล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำบางปะกงด้วยค่ะ
0: แล้วนี่ตัวเมืองเมื่อคืนนี
1: ้เนี่ยบริเวณถนนหลายจุดเลยนะคะในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราน้ำท่วมค่ะรวมถึงหน้าโรงพักเมืองฉะเชิงเทราด้วยท่วมสูงจนประมาณ30เซนติเมตร
0: นี่ฮะแล้วก็อีกหลายจุดต้องเร่งระดมเอาเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าโรงพยาบาล1ช่องทางเอากระสอบทรายมาวางเป็นแนวป้องกันน้ำแล้ว
1: ส่วนในโรงพยาบาลก็เริ่มสูบน้ำกันแล้วค่ะป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าไปในพื้นที่สำคัญของโรงพยาบาล
0: ถนนหน้าเมืองซึ่งเป็นจุดที่ต่ำของตัวเมืองน้ำท่วมขังตลอดแนว 30-50 เซนอันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับทุกชมขณะที่กลับขึ้นมาที่บางคระต่อเนื่องใช่ครับอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นชาวบ้านบางกระดานที่ตำบลบางกระเจ็ดหมู่6อำเภอบางคระฉะเชิงเทราชื่อบันเทิงโกหุกอากออุกโพสต์ตั้งแต่เช้าเลยท่านผู้ชมโพสต์ทุกวันเลยบ้านถูกน้ำท่วมเกือบถึงหลังคายังไม่พอคลื่นน้ำขนาดใหญ่ซัดตัวบ้านเมื่อวานนี้ตอนเช้า 8:55 นาทีถ่ายจากชั้น2ลงมา
1: เห็นน้ำล้อมรอบบ้านเต็มพื้นที่เลยเนี่ยค่ะทุ่งนาแถวบ้านกลายเป็นทุ่งน้ำนะ
0: น้ำท่วมจะถึงหลังคาชั้น1อยู่แล้วเมื่อวานมีกู
3: ้ภัยเข้ามาหน่วยนี้น้ำมาอีกแล้วเนี่ยคลื่นใหญ่ซัดอีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหตาช้ำครับช้ำประชาชนช้ำนะครับเมื่อวานมีกู้ภัยเข้ามาหน่วยงานแรกนะครับวันที่5นะครับพวกเราอยู่ในพื้นที่ที่คนอื่นมองไม่เห็นนะครับเขามองไม่เห็นเรานะครับเราคงไม่ได้อยู่ในแผนที่ประเทศไทยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับมันน่าน้อยใจนะครับฝั่งนี้อาจจะตายกันอยู่แล้วนะครับแต่อีกฝั่งนึงแห้งปึ๊ดเลยนะครับกั้นน้ำไม่ให้น้ำเข้าเลยนะครับทำไมไม่แบ่งกันไปล่ะครับแบ่งกันไปนี่ครับโอ้คุณจะสบายอยู่ฝั่งเดียวเลยอะครับแบ่งๆกันไปนี่ครับท่วมมันต้องท่วมด้วยกันดิครับคุณยิงไปเอาบิ๊กแบ็กมากั้นอีกทีนี้พื้นที่รับน้ำตำบลบางกระเจ็ดนะครับบ้านบางกระดานตำบลหัวไซนะครับตำบลปากน้ำตำบลบางตลาดฝั่งแม่น้ำนะครับอำเภอบางค้าฝั่งแม่น้ำก็แย่สิครับแย่กันหมดสิครับยังไม่ให้เข้าตัวเมืองอีกนะฮะน้ำไม่ให้เข้าตัวเมืองเพื่อที่ท่านผู้ว่านะครับท่านจะจัดงานนะครับหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับท่านครับเข้าใจนะครับว่ามันเป็นแหล่งเศรษฐกิจนะครับแต่ตอนนี้ชาวบ้านจะตายอยู่แล้วครับชาวบ้านจะตายกันอยู่แล้วนะครับประชุมเรื่องน้ำก่อนครับมาดูเรื่องน้ำก่อนนะครับท่านประชาชนเดือดร้อนมาดูประชาชนก่อนครับรีบผลักดันน้ำเนี่ยยังไงน้ำมันลงก่อนงานหลวงพ่ออยู่แล้วผอ.ปภ.ฉะเชิงเทรานะครับแจ้งอะไรบ้างไหมครับไม่มีแจ้งไม่มีอะไรเลยตอนนี้จมเป็นบาดาลบางค้าเป็นเมืองบาดาลแล้วนะครับเจอคลื่นลมแรงอีกดีนะวันนี้ฝนไม่ตกไฟไม่ดับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับขอบคุณมากนะครับปี69นี้ทำลายสถิติปี56อย่างเห็นได้ชัดเลยครับจะจำปี69นี้ไปตลอดชีวิต
0: นี่เต็มเลยบางคลิปที่ได้ฟังกันไปตอนต้นรายการอันนั้นแหละท่านผู้ชมไม่มีใครเข้ามาดูเลยบางคราจะตายกันอยู่แล้วเนี่ย
3: น้ำมันลงก่อนงานหลวงพ่ออยู่แล้ว
0: นี่ฮะ
3: นาฬิกา30นาทีตู้เย็นที่ได้ยกสูงไว้น้ำท่วมหมดแล้วนะครับแล้วมาเจอกับคลื่นลมแรงอีกแล้วครับวันนี้วันที่6ครับเอาอีกแล้วครับเนี่ยฮะเนี่ยครับสาหัสมากครับเนี่ยครับเจอคลื่นลมแรงแล้วครับน้ำท่วมก็ยังไม่พอครับมันเจอคลื่นลมแรงอีกครับขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับน้ำไม่ไปไหนเลยฮะน้ำไม่ไปไหนเลยครับเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยหมดแล้วครับจังหวัดฉะเชิงเทรานี่มีผู้ว่าไหมครับเนี่ยมีไหมครับผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ไหนครับเนี่ยน้ำท่วมไม่ว่าเจอคลื่นลมแรงอีกรีบระบายหน่อยนะครับน้ำนะครับอีกฝั่งหนึ่งแห้งปื้ดเลยก็ต้องท่วมด้วยกันนี่ครับโอ้อีกฝั่งแห้งปื้ดเลยอีกฝั่งรับน้ำตายเลยตอนนี้ชาวบ้านจะตายอยู่แล้วครับนี่ครับระดับน้ำโอ้แล้วประชุมนะครับท่านครับท่านผู้ว่าครับชาวบ้านจะตายกันอยู่แล้วนะครับมาจัดการเรื่องน้ำก่อนครับงานหลวงพ่อยังไม่ถึงนะครับงานหลวงพ่อเดือนพฤศจิกาผมว่าระบายน้ำตอนนี้ยังไงน้ำมันก็ลงก่อนจะถึงงานหลวงพ่ออยู่ดีครับขอวอนผู้ว่าหน่อยนะครับ
0: โอ้คือน้ำคลิปนะ
3: แรงมาก
0: บางช่วงเหมือนกับคลื่นทะเลเลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหตูมตามตูมตามที่เรานำเสนอไปนั่นน่ะ
3: คู่ต่อไป 17:51 น.ครับน้ำก็ท่วมพอทนแล้วฝนก็ตกแล้วคลื่นลมแรงด้วยซัดพังหมดนะครับมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมมีอะไรที่มันหนักกว่านี้อีกไหมสาดมาเลย
0: เรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำอ
3: ะไรครับเนี่ย
0: เอาน้ำลงไปจะรักษาตัวเมืองเอาไว้เหรอหมายถึงตัวเมืองฉะเชิงเทรา
1: เราปล่อยให้ชาวบางค้าจมน้ำแบบนี
0: ้คือยังไงมันก็ต้องผ่านตัวเมืองแหละท่านผู้ชมแต่เขาคงจะดูว่าตอนนี้มันก็จะมีช่วงต้องรอระบายลงทะเลไงตอนจากเมืองฉะเชิงเทราก็จะเป็นบางปะกงมันต้องผลักดันน้ำนี่